0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำเน้นการระบายน้ำออกจากพื้นที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งสำรองและลำเลียงอาหารไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนตลอดจนปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: ช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับซัพพลายเชนทั้งหมดระดับตลาดระดับขนส่งอาหารห้างเครือข่ายในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเน้นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการณ์ฝนในระยะต่อไปพบว่าวันพรุ่งนี้ถึง14ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอดจนจัดถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนในเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
3: ตรงนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
1: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาท รวมทั้งได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมนี้และจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ได้หารือร่วมกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือกู้ภัยของปภ.ชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลก
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งนี้นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นพิเศษณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารฟอบมีเดียก่อนเข้าร่วมการประชุมเต็มรูปแบบในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวกับนายสตีฟฟอบเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดทำแผนด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อให้การจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพมีความพร้อมอย่างเต็มที่และเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านครอบคลุมทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือฝนตกหนัก
7: ผมไปตรวจสถานการณ์เองที่พื้นที่แล้วก็เราได้เตรียมตัว businesscontinuity plan ก็คือทำยังไงไม่ว่าจะฝนตกขนาดไหนเนี่ยเราสามารถทำให้การดำเนินการประชุมเนี่ยดำเนินไปได้หลายประเทศก็เจอเช่นเดียวกับไทยเราจะมีการศึกษาคุยกันด้วยเรื่องการลงทุนจะทำอย่างไรที่ทั้ง World Bank IMF จะมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศต่างๆอย่างไรนะครับ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
8: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงสูงนี้จะเปิดแล้วก็ทำงานจนแขกคนสุดท้ายขึ้นเครื่องกลับไป เราอยากให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราดูแลการประชุมนี้ได้นะครับ
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมกำลังตำรวจไว้เกือบ 5,000 นายเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรเนื่องจากมีเข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศรวมทั้งเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับหากเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมนอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินการข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานรวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตั้งแต่สนามบินและเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอิคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับอาวุธชีวภาพและรัสเซียสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแม้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตดังกล่าวอย่างละเอียดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการรัสเซียเตือนว่ามีการรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการพบผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อกาฬโรครายที่2ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลกต่างออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใส
14: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคี รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการส่งตัวผู้อพยพชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจท่ามกลางความกังวลจากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ผู้อพยพเหล่านี้จะเผชิญอันตรายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนอาทิลาวกัมพูชาและเวียดนามรวมถึงชาติพันธมิตรจีนอินเดียรัสเซียและเบลารุสนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกก็ตาม
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำฝรั่งเศสเข้าพบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อิหร่านอ้างว่าฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโจ่งแจ้งซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดที่เผยแพร่ทางออนไลน์และไม่สามารถยอมรับได้ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนรวมถึง Amnesty International องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวว่าฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและกระบองเข้าควบคุมฝูงชนส่งผลให้มีเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาบาดเจ็บมากกว่า280คน
14: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยข้อมูลขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาวะโรคอ้วนกำลังเพิ่มขึ้นแสงหน้าภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกพร้อมแนะนำว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนแทนการใช้ยาลดความอ้วนการผ่าตัดหรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ลีโอเนลเมซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลนัดกระชับมิตรพบกับเบนินตัวนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูจากจุดโทษพาทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลกจากจีน2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมเป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวิลแชร์เรซซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วจะมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกันสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทยลุ้นศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนบิดรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้โดยรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTA เป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 น. นันทกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 MOOC Expo Thailand 2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอล์5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
14: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569 ในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคม 2569 บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่ 9 ตุลาคม 2569 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.29 เมและเวลา 17:44 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.97 เมน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.13 เมและเวลา 10:42 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 87 เมวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03
16: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
14: 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของคณะหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีสมาชิกประมาณ 8-9 คนประกอบไปด้วยนายหนังหรือผู้แสดง2คนคนหนึ่งนั่งทางหัวหยวกซึ่งเป็นส่วนโคนของต้นกล้วยที่ใช้ปักรูปหนังทำหน้าที่ภาครูปพระและรูปนางส่วนอีกคนนั่งทางปลายหยวกทำหน้าที่ภาคยักษ์ตัวตลกและมีลูกคู่ 4-5 คนแต่คณะหนังตะลุงในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการแสดงเพิ่มเสียงดนตรีเข้ามาจึงเหลือนายหนังทำหน้าที่เชิดและภาคเสียงเพียงคนเดียวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
14: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยค่ะ
0: การสร้างความศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประเมินได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
20: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ท
0: ุ
1: ติย
0: ั
1: มป
0: ี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ค
0: ั
1: จฉาม
0: ิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตั
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเม
0: สุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยอันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

ท่านนัมยังมหาการุณโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: แรงฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวะริวะหาปุราปริภูเรนติสาคารังเจวะเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังชิบุเมวะสมิจจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาชรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราคันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวัตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมา

0: ั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจะลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังไว้นะ
1: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี401-0-77610-2ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี510-4-25579-3ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี510-4-255777-7สัพพุทธานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้ฝึกตนพระพุทธภาษิตอุดกังหินยันติเนติกาอุสุการานมะยันติเตชนังทารุงนมะยันติตัจกาอัตตานังนมะยันติสุบบตาแปลความว่าชาวนาย่อมไขน้ำเข้านาช่างสอนดัดลูกสอนช่างถากถากไม้ผู้มีวัดดีย่อมฝึกตนอธิบายความการฝึกตนได้อธิบายมาบ้างแล้วในเรื่องที่9แห่งวรรคนี้จะพรรณนาเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กน้อยขอกล่าวถึงคำว่าผู้มีวัดดีก่อนคำนี้หมายถึงท่านผู้ได้รับการอบรมมาดีมีกิริยามารยาทเรียบร้อยรู้จักที่ต่ำที่สูงควรประพฤติอย่างไรต่อบุคคล ประเภทไรเป็นผู้มีมารยาทงามมองดูน่าปลื้มใจน่าเลื่อมใสอาการดังกล่าวนี้ย่อมได้มาด้วยการอบรมฝึกฝนมารดาบิดาอุปัชฌายะอาจารย์ช่วยอบรมบุคคลผู้นั้นนำมาฝึกฝนตนเองจนกลายเป็นนิสัยสันดานของตนถ้าเราสังเกตจะเห็นว่ากิริยาท่าทางคำพูดหรือการกระทำความเคลื่อนไหวของคนที่ได้รับการอบรมฝึกฝนมาแล้วกับคนที่ยังไม่ได้รับการอบรมฝึกฝนย่อมแตกต่างกันมากมองเห็นได้ชัดในที่นี้ขอกล่าวถึงการฝึกตนให้เป็นคนมีระเบียบวินัยระเบียบวินัยเป็นธรรมสำคัญทั้งแก่ชาติและศาสนาชาติที่เจริญได้หรือเจริญแล้วคนในชาติต้องมีระเบียบวินัยรักษาระเบียบวินัยของชาติอย่างดีไม่ทำอะไรตามใจชอบของตนกฎหมายพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับของสมาคมเหล่านี้ล้วนเป็นวินัยทั้งสิ้นการมีวินัยก็เพื่อไม่ให้คนหนึ่งไปริดรอนสิทธิหรือทำความลำบากให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งโดยพละการเพราะว่าคนที่อยู่กันหมู่มากย่อมมีคนมักง่ายบ้างเห็นแก่ประโยชน์ตนเบียดเบียนประโยชน์โดยชอบธรรมของผู้อื่นบ้างก่อความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ผู้อื่นบ้างรัฐบาลหรือพระเจ้าแผ่นดินจึงต้องให้มีระเบียบวินัยของประเทศของหมู่คณะเพื่อให้สังคมได้รับความเป็นธรรมใครประพฤติผิดวินัยข้อบังคับย่อมได้รับโทษสมควรแก่การกระทำเช่นกฎหมายในวงเล็บวินัยห้ามไว้ว่าห้ามฆ่าคนใครไปฆ่าเข้าย่อมได้รับโทษตามควรแก่กรณีที่กฎหมายได้ระบุไว้คนมีวินัยดีได้รับการยกย่องว่าเป็นพลเมืองดีของชาติถ้าคนส่วนมากเคารพต่อวินัยของชาติและรักษาวินัยนั้นได้ความยุ่งเหยิงวุ่นวายก็จะไม่มีความยุ่งทั้งหลายมาจากคนในชาติประพฤติผิดวินัยของชาติทั้งสิ้นอันหนึ่งระเบียบวินัยทำให้ดูงามไม่ว่าวัตถุหรือบุคคลดอกไม้ที่จัดเข้าระเบียบแล้วย่อมดูงามกว่าดอกไม้ที่ไม่ได้จัดหมู่คนที่มีระเบียบก็เหมือนกันทหารที่อยู่ในแถวมีระเบียบวินัยแถวตรงสีเครื่องแต่งกายเหมือนกันเดินพร้อมกันหยุดพร้อมกันหันซ้ายหันขวาพร้อมกันย่อมดูงามกว่าคนที่ยืนกันอย่างไม่มีระเบียบเดินพลุกพล่านเป็นต้นชาติที่เจริญแล้วย่อมฝึกคนของเขาให้มีระเบียบวินัยจะทิ้งของเป็นต้นว่าเปลือกผลไม้ก็ต้องเป็นที่เป็นทางไม่ใช่ใครนึกจะทิ้งตรงไหนก็ทิ้งได้จะบ้วนน้ำลายจะนั่งจะนอนย่อมจะต้องถูกที่เหมาะแก่การกระทำนั้นระเบียบวินัยอย่างนี้ธรรมชาติของเขาเป็นอารยะส่วนชาติที่ไม่เอาใจใส่ต่อเรื่องดังกล่าวนี้บ้านเมืองก็สกปรกไปทุกคนทุกแห่งใครมาเห็นเข้าแม้ไม่พูดก็นึกดูหมิ่นในใจไม่เคารพนับถือการกระทำของคนในชาตินั้นเองกดชาติของตนเองให้ต่ำลงเป็นอนารยะแม้จะมีชาติตั้งชาติมาแล้วตั้ง 5-6,000 ปีก็ไม่มีใครยกย่องว่าเป็นชาติที่เจริญเมื่อชาติถูกดูหมิ่นเสียแล้วคนในชาติก็พลอยถูกดูหมิ่นไปด้วยชาติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อความเจริญของชาติของเราจึงควรฝึกตนให้มีวินัยรักษาวินัยของชาติจะกล่าววินัยของศาสนาศาสนาทุกศาสนาย่อมมีวินัยเพื่อศาสนิกจักได้ปฏิบัติถูกต้องเป็นผลดีแก่ตนและแก่ผู้อื่นในพุทธศาสนามีวินัยทั้งของคฤหัสถ์และบรรพชิตวินัยของคฤหัสถ์ในวงเล็บอาคาริยวินัยเช่นศีล5ศีล8กุศลกรรมบท10เป็นต้นล้วนแต่เป็นไปเพื่อความดีของคฤหัสถ์ผู้นั้นและความดีของส่วนรวมตัวอย่างศีล5เว้นการฆ่าการลักทรัพย์ การประพฤติผิดประเวณีการพูดเท็จการติดยาเสพติดให้โทษคนใดประพฤติล่วงวินัยนี้ย่อมได้รับโทษทั้งทางบ้านเมืองและโทษทางศีลธรรมหากไม่เชื่อขืนประพฤติล่วงบ่อยๆก็จะได้เห็นด้วยตนเองว่ามีโทษจริงหรือไม่ส่วนผู้เชื่อฟังไม่ประพฤติล่วงย่อมจะได้เห็นคุณด้วยตนเองเหมือนกันวินัยของบรรพชิตคืออนาคาริยวินัยมีสองพวกได้แก่วินัยของสามเณรและวินัยของภิกษุวินัยของสามเณรนั้นกล่าวโดยย่อมีดังนี้คือศีล10นาสนังคะ10และทันทกรรม10ศีลสิกขาบท10กับนาสนังคะ10นั้น5ข้อแรกเหมือนกันต่างกันใน5ข้อหลังส่วนทันทกรรม10นั้น5ข้อแรกเหมือน5ข้อปลายของศีลสิกขาบท10พึงดูดังนี้ศีล10 1ห้ามฆ่าสัตว์2ห้ามลักทรัพย์3ห้ามเสพเมถุน4ห้ามพูดปด5ห้ามดื่มน้ำเมา6ห้ามฉันอาหารยามวิกาล7ห้ามฟ้อนรำขับร้องและดูการละเล่นเช่นนั้น8ห้ามแต่งกายด้วยของหอม9ห้ามนอนบนที่นอนสูงใหญ่10ห้ามรับเงินและทองนาสนังคะ10 1ถึง5เหมือนศีล10ข้อ5ข้อแรกเพิ่มอีก5คือผู้ติเตียนพระพุทธเจ้า7ผู้ติเตียนพระธรรม8ผู้ติเตียนพระสงฆ์9เป็นมิจฉาทิฏฐิ10ข่มขืนนางภิกษุณีทันตกรรม10 1ถึง5เหมือนข้อ6ถึง10ในศีล10ที่ต่างกันมีดังนี้6พยายามเพื่อให้ภิกษุเสื่อมลาภ7พยายามเพื่อหายนะของภิกษุ8พยายามให้ภิกษุอยู่ไม่ได้9ด่าทอตัดพ้อภิกษุ10ยุยงให้ภิกษุแตกกันนาสนังคะแปลว่าองค์ที่ทำให้ฉิบหายคือเมื่อสามเณรล่วงละเมิดขาดแล้วต้องให้สึกนาสนังคะของสามเณรก็คือปราชิกของพระนั่นเองส่วนทันตกรรมนั้นคือการทำโทษเล็กๆน้อยๆเช่นให้ล้างส้วมให้กวาดลานเจดีย์เป็นต้นเพื่อให้เข็ดหลาบเพื่อระวังไม่ทำต่อไปนอกจากนี้แล้วสามเณรยังต้องประพฤติในเสขียวัตร75อันถือว่าเป็นสมบัติของผู้ดีเกี่ยวกับการขบฉันการนุ่งห่มการยืนเดินและแสดงธรรมเป็นต้นเรื่องกิริยามารยาทในการกินการอยู่นั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ละเอียดมากซึ่งหาไม่ค่อยได้ในอินเดียสมัยนี้ส่วนวินัยของภิกษุนั้นกล่าวกันว่าได้แก่วินัย227ข้อนั่นคือวินัยที่มาในพระปาฏิโมกข์คือที่พระสวดทุกครึ่งเดือนในพระไตรปิฎกหลายแห่งกล่าวถึงพระในพระวินัยปาฏิโมกข์เป็นพื้นกล่าวกันว่าอีก77ข้อนั้นท่านผนวกเข้ามาภายหลังคือเสขียวัตร75และอนิยต2ความเป็นจริงศีลหรือวินัยพระนั้นเป็นอปริยันตะคือไม่มีที่สิ้นสุดอธิบายว่าอะไรไม่เหมาะไม่ควรแม้ไม่ได้บัญญัติไว้ในพระวินัยก็ทำไม่ได้หมดวินัยส่วนที่เป็นอภิสมาจารหรือสมบัติผู้ดีมานอกพระปาฏิโมกข์ท่านเรียกว่ามาในขันธกะวินัยส่วนที่มาในปาฏิโมกข์ท่านเรียกว่าอาทิพรหมจรรย์คือเป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ส่วนที่เป็นสมบัติผู้ดีท่านเรียกว่าอภิสมาจารแปลตามตัวว่าความประพฤติอันยิ่งความประพฤติหรือมรรยาสูงเป็นต้นกล่าวให้กระชับเข้ากว่านี้วินัยของภิกษุโดยรวบยอดก็คือจตุปาริสุทธิศีล4นั่นเองจตุปาริสุทธิศีล4 1ปาติโมกสังวรสำรวมในศีลปาติโมก2อินทรียสังวรสำรวมอินทรีย์6คือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เสมอ3อาชีวะปาริสุทธิศีลเลี้ยงชีพในทางบริสุทธิ์เว้นอเนสนาในวงเล็บการแสวงหาอันไม่สมควร4ปัจจยสันนิสิตะเกี่ยวกับการบริโภคใช้สอยปัจจัย4คือให้พิจารณาเสียก่อนหรือหลังการบริโภคปัจจัยไม่ใช่บริโภคเพื่อติดแต่อาศัยมันเพื่อนำตนออกจากภพวินัยของบรรพชิตนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงวางไว้เพื่อทำหมู่ให้งามเพื่อคนที่ยังไม่เริ่มใสได้เริ่มใสเพื่อคนที่เริ่มใสอยู่แล้วเริ่มใสยิ่งขึ้นไป และเพื่อขัดเกลากิเลสให้เบาบางจนหมดสิ้นไปประยานใหญ่บรรพชิตที่มีวินัยดีชื่อว่าเป็นหลักในศาสนารักษาศรัทธาของชาวบ้านให้ยั่งยืนเป็นตัวอย่างแก่อนุบรรพชิตขัดเกลากิเลสของตนทำจิตให้เปี่ยมด้วยปราโมทย์เป็นบาตรแห่งสมาธิและวิปัสสนาบัณฑิตไม่ว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์จึงควรฝึกตนให้เป็นคนมีระเบียบวินัยดีท่านกล่าวว่าคนไม่มีระเบียบวินัยเที่ยวไปในโลกนี้เหมือนควายตาบอดเที่ยวไปในป่าย่อมประสบอันตรายเพราะไม่เห็นหลุมบ่อรกเลี้ยวเรียวหนามเป็นต้นการฝึกตนมีความจำเป็นที่สุดในชีวิตมนุษย์คนจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่การฝึกทั้งสิ้นยิ่งฝึกตั้งแต่เล็กยิ่งได้ผลมากพ่อแม่จึงควรฝึกลูกให้เข้าร่องรอยตั้งแต่อายุยังน้อยจะได้เบาใจเมื่อเขาเติบใหญ่คนมีปกติฝึกตนเมื่อเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันพอเป็นคติได้ก็นำมาสอนตนฝึกตนเช่นสุขะสามเณรสุขะสามเณรเป็นศิษย์พระสารีบุตรมารดาของเณรเป็นชาวเมืองสาวัตถีที่ตั้งชื่อว่าสุขะเพราะมารดาเห็นว่าตั้งแต่ตั้งครรภ์มาคนในครอบครัวมีแต่ความสุขความจำเริญใจนางได้ถวายทานอยู่เสมอตั้งแต่เด็กถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่ออายุได้7ปีเด็กชายสุขอยากบวชในสำนักพระสารีบุตรขออนุญาตมารดานางก็ไม่ขัดข้องเพราะเคยตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ทำลายอัธยาศัยแห่งบุตรเมื่อบวชแล้ววันหนึ่งสามเณรไปบิณฑบาตกับพระอุปัชฌายะคือพระสารีบุตรในระหว่างทางสามเณรได้เห็นชาวนาไถน้ำเข้านาเห็นช่างสอนดัดลูกศรช่างถากไม้แล้วได้ความคิดว่าน้ำลูกศรและไม้เป็นสิ่งไม่มีจิตแต่คนยังสามารถไขดัดและถากให้เป็นอย่างที่ปรารถนาได้ฉะไหนเราผู้มีจิตจะฝึกตนไม่ได้สามเณรคิดดังนั้นแล้วปรารถนาจะกลับมาบำเพ็ญสมณธรรมจึงบอกลาพระเถระขออนุญาตกลับวิหารพระสารีบุตรรู้อัธยาศัยของสามเณรจึงอนุญาตสามเณรกลับมานั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในห้องขณะนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบเหมือนกันและทรงทราบว่าสามเณรยังไม่ทันสำเร็จอรหัตพระสารีบุตรจะกลับมานำเอาบิณฑบาตมาให้สามเณรการมาของพระสารีบุตรจะเป็นการทำลายสมณธรรมของสามเณรดังนั้นพระตถาคตกำหนดเวลามาของพระสารีบุตรแล้วเสด็จไปดักอยู่ที่ประตูวัดเชตวันทรงทวงเวลาของพระสารีบุตรด้วยการถามปัญหาหลายข้อในขณะที่พระสารีบุตรแก้ปัญหาพระศาสดาอยู่นั่นเองสามเณรได้บรรลุอรหัตผลแล้วพระทศพลทรงทราบด้วยพระญาณจึงทรงอนุญาตให้พระสารีบุตรนำบิณฑบาตไปให้สามเณรได้พระศาสดาทรงปรารภเรื่องที่สามเณรอายุ7ขวบฝึกตนเพราะเห็นชาวนาไขน้ำเข้านาเป็นต้นนี้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าชาวนาย่อมไขน้ำเข้านาผู้มีวัดดีย่อมฝึกตนเป็นต้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วบุพกรรมอันเป็นอุปนิสัยของสุขะสามเณรตำนานเล่าว่าในอดีตการมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อคันธกุมารเมื่อบิดาตายแล้วทราบว่าทรัพย์สมบัติมีอยู่ในสกุลเป็นอันมากรับช่วงกันมาตั้งแต่สมัยปู่และตาเขาเห็นว่าทรัพย์เหล่านั้นที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้เมื่อตายแล้วก็หาเอาติดตัวไปได้ใหม่จึงนำทรัพย์ออกบริโภคใช้สอยอย่างโอฬารเพื่อให้หมดไปในช่วงชีวิตของเขาความหรูหราฟุ่มเฟือยของท่านคันธเศรษฐีนั้นเป็นที่ปรากฏทั่วเมืองพาราณสีขนาดเวลากินข้าวก็มีคนมาดูกันเป็นจำนวนมากทุกมื้อทั้งนี้เพราะอาหารและเครื่องอุปกรณ์ในการบริโภคล้วนเป็นของแพงราคาแสนทั้งสิ้นวันหนึ่งคนยากจนมีอาชีพขายฟืนคนหนึ่งมาดูการบริโภคของเศรษฐีแล้วอยากกินอาหารอย่างนั้นบ้างขนาดถ้าไม่ได้ก็จะยอมตายเพื่อนของเขาจึงร้องขออาหารเศรษฐีแต่เศรษฐีไม่ยอมให้บอกว่าถ้าให้คนอื่นขอบ้างก็ต้องให้เหมือนกันอาหารถาดหนึ่งไม่ใช่ราคาเล็กน้อยราคาเป็นแสนอย่างไรก็ตามบุรุษขายฟืนไม่อาจระงับความอยากได้เศรษฐีจึงบอกว่าถ้าทำงานให้เขา3ปีเต็มเขาก็จะให้อาหารถาดหนึ่งในคุณภาพและปริมาณนี้บุรุษขายฟืนตกลงทันทีตั้งแต่นั้นมาเขาได้ชื่อใหม่ว่าพัตตภัตติกะแปลว่ารับจ้างเพื่อผัดเขาทำงานอยู่3ปีเต็มโดยไม่มีข้อบกพร่องเลย เศรษฐีจึงมอบอาหารถาดหนึ่งให้ซึ่งมีราคาเป็นแสนพร้อมทั้งบอกปริวารชนให้ปฏิบัติเขาทำนองเดียวกับที่ปฏิบัติต่อตนมือหนึ่งเศรษฐีให้เปล่าประกาศไปทั่วนครให้คนมาดูการบริโภคอันโอฬารของนายพัตตภัตติกะขณะที่เขาล้างมือเตรียมบริโภคนั่นเองพระประเจกับพุทธเจ้าองค์หนึ่งออกจากนิโรธสมาบัติตรวจดูที่โคจรและคนที่ควรโปรดได้เห็นนายพัตตภัตติกะนั้นมีอุปนิสัยพร้อมจึงมาโปรดยืนอยู่เบื้องหน้าของเขานายพัตตภัตติกะเห็นแล้วเลื่อมใสและคิดว่าเพราะไม่ได้ทำบุญให้ทานไว้ในชาติก่อนชาตินี้จึงเกิดมายากจนจะกินอาหารดีสักครั้งหนึ่งก็ต้องทำงานจ้างถึง3ปีหากเราบริโภคอาหารนี้ก็จะพึงรักษาเราได้เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าเราถวายอาหารนี้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้ามันจะสามารถรักษาเราได้หลายร้อยชาตินายพัตตภัตติกะน้อมอาหารเข้าไปถวายเมื่อเกลี่ยข้าวลงในบาตรได้ครึ่งหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าปิดบาตรแสดงว่าพอแล้วแต่เขาขอร้องว่าอาหารนี้พอสำหรับคนคนเดียวเท่านั้นโปรดรับทั้งหมดเถิดเพื่อสงเคราะห์เขาในโลกหน้าพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงรับจนหมดนายพัตตภัตติกะถวายอาหารเสร็จแล้วไหว้และขอพรว่าข้าพเจ้าต้องทำงานถึง3ปีจึงได้อาหารนี้สำหรับหนึ่งด้วยอำนาจบุญกุศลนี้ขอความสุขจงมาเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในที่ที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วและข้าพเจ้าพึงมีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วด้วยเถิดพระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่าขอจงสมความปรารถนาเถิดขอความดำริทั้งปวงของท่านจงเต็มบริบูรณ์เหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญขณะที่นายพัตตภัตติกะถวายอาหารอยู่นั้นมหาชนที่มาประชุมกันเพื่อดูการบริโภคของเขาต่างก็โห่ร้องแสดงความยินดีด้วยเห็นว่าเป็นกิจที่ทำได้โดยยากเสียงโห่ร้องนั้นดังสนั่นจนได้ยินถึงคันธะเศรษฐีเศรษฐีคิดว่านายพัตตภัตติกะไม่อาจทำให้เหมาะสมได้คนทั้งหลายจึงหัวเราะเยาะดังนี้แล้วส่งคนของตนไปสืบดูเมื่อคนกลับมาบอกเศรษฐีทราบความแล้วเต็มไปด้วยความตื่นตันใจคิดว่านายพัตตภัตติกะทำกิจที่บุคคลทำได้ยากเราอยู่ในสมบัติเห็นป่านนี้เมื่อคนกลับมาบอกเศรษฐีทราบความแล้วเต็มไปด้วยความตื่นตันใจคิดว่านายพัตตภัตติกะทำกิจที่บุคคลทำได้ยากเราอยู่ในสมบัติเห็นป่านี้เป็นเวลานานแล้วยังไม่อาจให้อะไรได้เลยเขาให้เรียกนายพัตตภัตติกะมามอบทรัพย์ให้พันหนึ่งแล้วขอแบ่งเอาส่วนบุญนายพัตตภัตติกะอุทิศส่วนบุญให้เศรษฐีด้วยเศรษฐีได้แบ่งทรัพย์ของตนให้เขาเป็นจำนวนมากต่อมาพระราชาแห่งพาราณสีทรงทราบเรื่องของนายพัตตภัตติกะแล้วทรงโสมนัสเรียกเข้าเฝ้าพระราชทานทรัพย์พันหนึ่งแล้วขอแบ่งส่วนบุญทรงรับส่วนบุญแล้วพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากให้นายพัตตภัตติกะพร้อมทั้งพระราชทานตำแหน่งเศรษฐีให้เขาได้ชื่อว่าพัตตภัตติกะเศรษฐีด้วยประการฉะนี้พัตตภัตติกะเศรษฐีนั้นเป็นสหายกับคันธะเศรษฐีนั่งด้วยกันบริโภคร่วมกันเมื่อสิ้นชีพแล้วไปบังเกิดในเทวโลกเสวยที่ประสมบัติสิ้นพุทธันดรหนึ่งในการแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้เขามาถือปฏิสนธิในครรภ์แห่งหญิงคนหนึ่งในตระกูลอุปถัมภ์ของพระสารีบุตรที่เมืองสาวัตถีเขาคือสุขะสามเณรนั่นเองนี่คือบุพกรรมของสุขะสามเณรสมควรกล่าวไว้ในที่นี้ด้วยว่าการทำบุญที่พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาสี่นั้นย่อมมีผลมากและให้ผลในปัจจุบันปฏิสัมภิทาสี่คือ 1. วัตถุสัมปทาหมายถึงทำบุญแก่พระอรหันต์หรือพระอนาคามีผู้สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ 2. เจตนาสัมปทาความพรั่งพร้อมแห่งเจตนาดีทั้งก่อนให้กำลังให้และให้แล้วกล่าวคือมีจิตเลื่อมใสอยู่ตลอด 3. ปัจจัยสัมปทาความพรั่งพร้อมแห่งปัจจัยคือของถวายกล่าวคือของนั้นได้มาโดยสุจริตโดยชอบธรรม 4. คุณาติเรกสัมปทาหมายถึงได้ถวายปัจจัยแก่พระทักขิเนยบุคคลตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปผู้ออกจากนิโรธสมาบัติบุญของนายพัตตภัตติกะพรั่งพร้อมด้วยสัมปทาทั้งสี่นี้จึงให้ผลในทันทีทันใดรูปนี้พระพุทธภาษิต ริชินนะมิดังรูปังโรกะนิดังปะพังคุณังพิชติปูติสันเดโหมรณันตังหีกีวิตังแปลความว่ารูปนี้คร่ำคร่าเพราะชราเป็นรังของโรคต้องเปื่อยพังกายนี้เป็นของเน่าเปื่อยย่อมแตกดับเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอธิบายความสิ่งแน่นอนอย่างหนึ่งในชีวิตคนคือเมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่และต้องตายสังขารต้องทรุดโทรมคร่ำคร่าไปทุกวันทุกวันแต่ยังไม่ปรากฏชัดท่านเรียกความคร่ำคร่าชนิดนี้ว่าปฏิฉันนชราความแก่ที่ยังปกปิดอยู่เมื่อใดฟันหักผมงอกหนังหดเหี่ยวหลังโกงเป็นต้นเมื่อนั้นเป็นความชราที่เปิดเผยท่านเรียกว่าอัปปติฉันนชราความแก่ที่เปิดเผยแล้วปรากฏแก่สายตาของคนทั่วไปรูปนี้ต้องคร่ำคร่าเพราะชราเหมือนเกวียนเก่าเอาไม้ไผ่มากระหนาบคาบคำไว้ไม่นานนักก็ต้องสลายลงไม่มีใครล่วงพ้นไปได้พระศาสดาจึงทรง
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ที่กระเดือนเพราะฉะนั้นพอฝนหมดหนาวมันจะมาเยือนแล้วก็ไม่ทราบแหละสองวันนี้รู้สึกว่าลมมันเปลี่ยนไปลมมันเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนแต่จิตใจอย่าให้เปลี่ยนไปจากธรรมะเป็นอย่างอื่นให้คงเส้นคงวาอยู่กับธรรมะธรรมะเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งฝากเป็นฝากตายของเราได้แต่เราไปยึดสิ่งอื่นเหนือยิ่งกว่าธรรมะจิตเราก็จะมีแต่ความแสบใจยุ่งเหยิงวุ่นวายไปอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งอื่นทั้งหลายเหล่านั้นมันล้วนแต่อนิจจังเพราะนั้นเมื่อมันเป็นอนิจจังคือมันไม่เที่ยงพอเราไปพึ่งเราไปฝากเป็นฝากตายกับสิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดเป็นความวิตกเกิดเป็นความกังวลเกิดเป็นความห่วงความหวงความห่วงความหวงความวิตกความกังวลก็ล้วนแต่เป็นทุกข์เท่านั้นแต่ถ้าธรรมะเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติของเราเข้าสู่จิตสู่ใจแล้วธรรมะที่หล่อเลี้ยงอยู่ภายในจิตในใจนั้นจิตใจนั้นจะมีความเบิกบานความโปร่งใสชำระความวิตกความกังวลความห่วงความหวงต่างๆทั้งหลายมันเบาบางจางออกไปถึงหลุดออกไปจากการครอบงำจิตใจของเราเพราะนั้นภายนอกอะไรจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ตามแต่จิตใจของเราอย่าเปลี่ยนไปออกไปจากธรรมะให้มีธรรมะเป็นหลักของใจไว้ธรรมะจะเป็นหลักของใจได้ก็เพราะการประพฤติปฏิบัติของพวกเราชีวิตของพวกเราชาวพุทธอย่าให้ขาดเรื่องการภาวนาจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในบ้านอยู่ในวัดอยู่ในป่าอยู่ในเมืองจะไปที่นู่นที่นี่แบกเอาจิตตภาวนาไปด้วยมันไม่หนักแบกเอาจิตตภาวนาไปมันมีแต่เบาขึ้นเบาขึ้นถ้าไปแบกวัตถุอย่างอื่นมันมีแต่หนักแต่ถ้าแบกจิตตภาวนามันมีแต่เบาขึ้นเบาขึ้นไปจนกระทั่งเป็นอิสระหมดทุกอย่างเพราะนั้นไปอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ตามเถอะต้องมีจิตตภาวนาเอาพุทโธแนบสนิทอยู่ภายในจิตในใจของเราอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ว่ากลางวันกลางคืนไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเว้นแต่นอนหลับเท่านั้นแหละถ้าตราบใดเรายังไม่หลับเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วจับเอาพุทโธขึ้นมาได้หมดจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็บริกรรมไว้ได้ทั้งนั้นเพราะนั้นถ้าพวกเรามีอยู่อย่างนี้แล้วชีวิตของเรามีที่พึ่งอย่างแท้จริงนี่ก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนออกพรรษาแล้วตั้งแต่เข้าพรรษามาจนกระทั่งใกล้ออกพรรษา พราะเรามีความภาคความเพียรอย่างสม่ำเสมอมากน้อยขนาดไหนย้อนเข้ามาตรวจตาดูตัวเราเองถ้าเราเห็นข้อขาดตกบกพร่องส่วนไหนเราก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นถ้าเราเห็นส่วนดีอยู่แล้วเราก็พยายามรักษาความดีนั้นให้คงสิทธิ์คงวาตลอดไปเพราะชีวิตของพวกเรานั้นมีคุณค่ากว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการครบ32ไม่บ้าบอดหนวกพิกลพิการเนี่ยมันเป็นของยากแสนยากต้องสร้างบารมีมาบุพเพกตะบุญญาตาเอตมังคนุมตมังการสั่งสมบุญมาแต่ปางก่อนเป็นบุคคลในสูงสุดเพราะฉะนั้นที่เราได้มาในอัตภาพสมบูรณ์อย่างนี้ก็เพราะการได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อนนั่นเองเพราะเมื่อเราได้มาอย่างสมบูรณ์อย่างนี้แล้วเราอย่าปล่อยให้ขาดทุนเราเอาความสมบูรณ์ของเราจากการได้สร้างบารมีมาสะสมบุญมาแต่ปางก่อนนี่แหละมาเพิ่มพูนหากำไรให้มากขึ้นมากขึ้นถ้าเราไม่ประมาทไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาทเราเอาความอัตภาพความสมบูรณ์ของเราอย่างนี้แหละมาขวนขวายประพฤติปฏิบัติเพื่อสร้างกำไรให้แก่จิตใจดวงนี้มากขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอนาคตไม่ว่าจะในชาตินี้หรือชาติหน้าภพนี้หรือภพหน้าล้วนแต่เป็นที่มั่นใจได้ว่าจะเป็นที่ดีที่งามเป็นสุคติตลอดไปอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนในพากันตั้งอกตั้งใจที่จะรักษาธรรมะปฏิบัติธรรมะจิตตภาวนาอบรมจิตอบรมใจของเราเองอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วการอบรมจิตอบรมใจนี่จะนำพาจิตใจของเราไปสู่ความสุขความเจริญได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะอารับพรรับพรตั้งใจรับพรจะอนุโมทนาให้พรกันยะถาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวามีวัยโตทินังเปตานหังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปันรโสยะถามณิโชติรโสยะถา

0: าจัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันไปให้ทั่วถึงเด้ออาจัดอาหารทานซะก่อนทานอาหารซะก่อน
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขณะที่รอสัญญาณการถ่ายทอดสดหลังจากฉันเช้าขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: หนังโหดเทียวหลังโกงเป็นต้นเมื่อนั้นเป็นความชราที่เปิดเผยท่านเรียกว่าอัปปติฉันนชราความแก่ที่เปิดเผยแล้วปรากฏแก่สายตาของคนทั่วไปรูปนี้ต้องคร่ำคร่าเพราะชราเหมือนเกวียนเก่าเอาไม้ไผ่มากระหนาบคาบคำไว้ไม่นานนักก็ต้องสลายลงไม่มีใครล่วงพ้นไปได้พระศาสดาจึงทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอพิจารณาอยู่เนืองนิดอภินหปัจเวกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้อันหนึ่งชีวิตของมนุษย์นี้น้อยนักไม่ถึง100ปีก็จะตายแม้เลย100ปีไปบ้างก็ต้องตายเพราะชราเป็นแน่แท้ชราลักษณะนั้นพึงเห็นได้จากอาการดังนี้คืออวัยวะหย่อนยานวิการแห่งอินทรีย์ความจำเลอะเลือนไปคำว่าวิการแห่งอินทรีย์นั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายเสื่อมถอยความสามารถในการรับรู้กล่าวคือตามองไม่ค่อยเห็นหูฟังไม่ค่อยได้ยินจมูกดมกลิ่นไม่ค่อยรู้กลิ่นลิ้นไม่ค่อยรู้รสประสาททางกายก็เฉยชาไม่ว่องไวเหมือนสมัยหนุ่มสาวความสามารถทางความทรงจำก็ถดถอยแม้เรื่องง่ายๆคือกินข้าวแล้วว่ายังไม่ได้กินหรือยังไม่ได้กินว่ากินแล้วเป็นต้นมีคนแก่บางคนที่ความจำไม่เลอะเลือนนั่นเป็นเพราะเป็นผู้มีธรรมประจำใจมันเจริญภาวนาอบรมสติอยู่เสมอกายนี้เป็นรังของโรคนานาชนิดมีโรคตาเกิดที่ตาเป็นต้นโรคต่างๆเมื่อเกิดย่อมอาศัยกายนี้เกิดขึ้นทางเกิดของโรคนั้นอย่างน้อยมี2ทางคือเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายจำนวนมากจนร่างกายต่อต้านไม่ไหวเช่นโรคหวัดโรคไข้โรคอหิวามาลาเรียเป็นต้นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเพราะอวัยวะในร่างกายพิการไปไม่สามารถทำหน้าที่ของมันตามปกติได้เช่นโรคเบาหวานโรคแผลในกระเพาะอาหารนิ่วในไตเป็นต้นเป็นโรคเพราะมีเชื้อนั้นแก้ง่ายกว่าเป็นโรคเพราะอวัยวะในร่างกายพิการเพราะพอทำลายเชื้อได้โรคก็หายไปโรคบางอย่างเกิดขึ้นเพราะตอมขาดฮอร์โมนโรคเบาหวานจัดอยู่ในประเภทนี้จึงต้องฉีดยาประเภทฮอร์โมนเข้าไปทดแทนมีอนุภาพช่วยให้ตอมที่พิการเพราะขาดฮอร์โมนนั้นทำหน้าที่ของมันได้ชั่วคราวเมื่อหมดฤทธิ์ยามันก็เป็นอีกโรคเบาหวานจึงค่อนข้างรักษายากแต่ปัจจุบันนี้ในรายที่รีบรักษาเสียตั้งแต่ระยะเริ่มเป็นดูเหมือนหมอจะช่วยให้หายขาดได้แล้วโรคร้ายอีกอย่างหนึ่งคือมะเร็งซึ่งมาเกิดขึ้นแล้วหายยากหรืออาจไม่หายเลยส่วนวัณโรคนั้นปรากฏว่าปัจจุบันนี้รักษาได้หายขาดแล้วถ้าผู้ป่วยไม่ปล่อยไว้นานเกินไปจนเหลือแก่มติทางพระพุทธศาสนาถือว่าเหตุเกิดของโรคว่าโดยสรุปมี2 อย่างคือ1เพราะกรรม2เพราะเหตุภายนอกอื่นๆเช่นเชื้อโรคและอวัยวะในร่างกายพิการไปเป็นต้นประการที่2นั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปส่วนประการแรกที่ว่าเพราะกรรมนั้นบางท่านก็เชื่อบางท่านไม่เชื่อเพราะมองไม่เห็นโรคที่เกิดจากกรรมนั้นท่านว่ารักษายากเช่นโรคเบาหวานฤทธิ์ดวงทวารปยันใหญ่แต่ว่ามันจะหายไปเองเมื่อหมดแรงกรรมแล้วโรคมะเร็งก็คงจะเป็นโรคที่เกิดจากกรรมเหมือนกันวิธีต่อสู้กับโรคนั้นมีอยู่2วิธีคือป้องกัน1รักษา1ท่านว่าป้องกันไว้ดีกว่าแต่เมื่อเหลือป้องกันหรือเผลอไปจนโรคเกิดแล้วก็ต้องรักษาเยียวยากันไปตามความสามารถอันหนึ่งแพทย์สมัยใหม่ดูเหมือนจะเห็นพ้องต้องกันทั่วโลกว่าการเสริมสร้างสุขภาพจิตให้ดีคือทำใจให้สงบสุขอยู่เสมอนั้นเป็นทั้งวิธีป้องกันโรคและรักษาโรคอย่างยอดเยี่ยมตรงกันข้ามความวิตกกังวลความกลัวความกระวนกระวายใจความโลภและความริษยาเป็นทางให้เกิดโรคมากมายหลายประการแพทย์กล่าวว่ากำลังใจของผู้ป่วยช่วยรักษาโรคได้ดีกว่ายาฟังดูไม่น่าเป็นได้ เป็นได้แต่เป็นจริงผู้ป่วยเป็นโรคร้ายเช่นมะเร็งและวัณโรคบางท่านรักษาโรคนั้นด้วยกำลังใจอย่างเดียวทำให้โรคหายได้ทราบว่าพระยานรัตราชมานิตวัดเทพศิรินทราวาสเป็นมะเร็งพรามช้างท่านไม่ยอมใช้ยาใดๆรักษาด้วยกำลังจิตกำลังสมาธิอย่างเดียวโรคนั้นหายได้บัดนี้ท่านได้มรณภาพแล้วเพราะชราผู้เขียนเคยทราบว่าฝรั่งบางคนเป็นวัณโรคปอดหมอบอกว่าหมดหนทางรักษาจะต้องตายในระยะไม่นานเขาปลงตกในชีวิตคิดว่าไหนๆจะต้องตายแล้วควรจะหาความสุขสำราญให้กับชีวิตที่ยังเหลืออยู่ให้เต็มที่จึงรวบรวมเงินเท่าที่มีอยู่ออกท่องเที่ยวไปในเมืองต่างๆประเทศต่างๆเขากินดื่มและสนุกสนานอย่างเต็มที่เขารู้สึกแข็งแรงขึ้นเมื่อเขากลับจากการเดินทางท่องเที่ยวให้หมอตรวจดูอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าวัณโรคปอดหายสนิทในการเดินทางโดยเรือเดินสมุทรครั้งนั้นเขาเอาลงใส่ศพของเขาติดไปด้วยและต้องขนกลับบ้านเพราะเขาไม่ได้ตายตามกำหนดที่หมอบอกว่าน่าจะตายการทำใจให้สุขสบายไร้กังวลจึงเป็นยาขนานเอกอย่างหนึ่งในการช่วยรักษาโรคและป้องกันโรคอย่างไรก็ตามทุกคนต้องมีโรคบ้างมากหรือน้อย ประจำหรือชั่วคราวเพราะร่างกายนี้เป็นรังของโรคโรคะนิดดังร่างกายนี้เป็นของเปื่อยพังพระพังกุนังต้องแตกทำลายไปในที่สุดอันที่จริงร่างกายของเราเป็นเพียงประมวลแห่งกองเลือดกองเนื้อและกระดูกประกอบด้วยเซลล์เล็กๆซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเมื่อเซลล์ของร่างกายส่วนใดตายลงร่างกายส่วนนั้นก็เป็นแผลเป็นหนองหรือเปื่อยพังให้เห็นอย่างชัดแจ้งความจริงร่างกายเปื่อยพังอยู่แล้วโดยสภาพของมันเพียงแต่มีหนังเกลี้ยงๆห่อหุ้มไว้โดยทั่วเป็นสิ่งพรางตาเท่านั้นเมื่อมีดแทงให้ทะลุหนังเข้าไปความเปื่อยพังก็ปรากฏให้เห็นอยู่ทุกแห่งทั่วกายร่างกายค่อยๆทรุดโทรมทีละน้อยได้อาหารและอากาศเป็นต้นคอยซ่อมแซมไว้แต่ก็ซ่อมแซมไม่ได้ตลอดไปในที่สุดต้องตายทุกคนต้องทอดทิ้งสรีระนี้แล้วไปตามยถากรรมของตนของตนพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เพราะทรงปรารภพระเถรีรูปหนึ่งชื่ออุตตรามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระอุตตราเถรีพระเถรีนี้มีอายุได้120ปีวันหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตอยู่ได้อาหารพอประมาณเลี้ยงตนขณะกลับจากบิณฑบาตได้พบภิกษุรูปหนึ่งระหว่างทางจึงถามอาหารบิณฑบาตที่ภิกษุนั้นได้ถ้ายังไม่ได้นางจะถวายภิกษุนั้นมิได้ปฏิเสธนางจึงได้ถวายอาหารที่นางได้ทั้งหมดแก่ภิกษุนั้นตนเองยอมอดอาหารในวันที่2และวันที่3ก็ได้พบภิกษุนั้นอีกนางได้ถวายอาหารของตนแก่ภิกษุนั้นอย่างวันก่อนในวันที่4นางเที่ยวบิณฑบาตได้พบพระศาสดาในตรอกแคบๆแห่งหนึ่งด้วยความยำเกรงนางถอยหลังไปหน่อยหนึ่งบังเอิญเท้าเหยียบเอาชายจีวรของตนหกล้มลงพระศาสดาเสด็จเข้าไปใกล้ตรัสว่าน้องหญิงร่างกายของเธอแก่งอมแล้วคงต้องแตกสลายในวันหนึ่งอย่าเสียใจเลยดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ารูปนี้คร่ำคร่าเพราะชราเป็นรังของโรคต้องเปื่อยพังกายนี้เป็นของเน่าเปื่อยย่อมแตกดับเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดนครกระดูกพระพุทธภาษิตอาทินังนาครังกตังมังสะโลหิตะเลปนังยัตถาชราจะมัจจุจะมาโนมาโคจะโอหิโตแปลความว่านครคือกายนี้ทำด้วยกระดูกมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาเป็นที่ตั้งลงของความแก่และความตายความทนงตนและการลบหลู่คุณของผู้อื่นอธิบายความพระอรรถกถาจารย์พรรณนาไว้ว่าเหมือนอย่างว่าเรือนไม้มีไม้เป็นโครงชั้นใดสรีระนี้ก็ชั้นนั้นมีกระดูกเป็นโครงมีเส้นเอ็นเป็นเครื่องรึงรัดฉาบด้วยเนื้อและเลือดหุ้มห่อด้วยหนังเป็นที่ตั้งลงแห่งชราซึ่งมีความสุดโทรมเป็นลักษณะแห่งมัจจุซึ่งมีความตายเป็นลักษณะแห่งมานะซึ่งมีความเมาเพราะอาศัยความถึงพร้อมด้วยสวดทรงอันงามเป็นต้นเป็นลักษณะและแห่งมรรคะซึ่งมีการลบหลู่คุณของผู้อื่นเป็นลักษณะอาพาธอันเป็นไปทางกายและทางจิตย่อมตั้งลงในสรีระนี้นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะพึงถือเอาได้โดยความเป็นแก่นสารจะพรรณนาความโดยสังเขปตามแนวของพระอรรถกถาจารย์เพิ่มเติมอัตโนมัติยาอธิบายตามหลักวิชาบ้างเล็กน้อยคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาหลายแห่งเรียกกายนี้ว่ากายนครแปลว่านครคือกาย ผู้ครองนครนี้คือพระเจ้าจิตตราชกล่าวคือจิตหรือใจอวัยวะต่างๆและสรีระยนต์ต่างๆเป็นพลเมืองของพระเจ้าจิตตราชนั้นกายกับจิตจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดโบราณเรากล่าวว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคือจิตเป็นผู้ออกคำสั่งกายเป็นผู้ปฏิบัติตามดูเหมือนว่าไม่มีนายและบ่าวคู่ใดที่เป็นห่วงเป็นใยกันเท่ากับกายและกับจิตเราจะเห็นได้ว่าเมื่อใดกายกระวนกระวายเจ็บปวดหรือหิวกระหายเมื่อนั้นจิตก็พลอยกระวนกระวายด้วยพลอยขาดความสุขไปด้วยและเมื่อนั้นจิตจะคอยเหลียวหาที่พึ่งให้แก่กายคอยหาทางบำบัดให้แก่กายถ้าหาทางบำบัดได้ใจก็สบายแจ่มใสถ้ายังบำบัดไม่ได้ตราบใดใจก็ยังกระวนกระวายอยู่ตราบนั้นท่านจึงกล่าวว่าใจที่สบายอยู่ในร่างกายที่เป็นสุข The sound mind in the sound body มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่จิตมีอำนาจเหนือกายโดยเด็ดขาดกล่าวคือแม้กายจะกระวนกระวายอยู่เพราะความเจ็บปวดเพราะความหิวกระหายแต่ใจของท่านหากระวนกระวายด้วยไม่พระอรหันต์มีอำนาจจิตสูงมากสามารถแยกกายและจิตออกจากกันได้ส่วนปุถุชนคนธรรมดายังไม่มีความสามารถเช่นนั้นเมื่อกายทุกข์ใจจึงทุกข์ด้วยเมื่อกายสุขบางครั้งใจก็พลอยสุขด้วยแต่ไม่แน่เสมอไปเพราะมีบ่อยครั้งที่ร่างกายไม่ได้เป็นอะไรเรียบร้อยดีทุกอย่างแต่ใจทุกข์ไปต่างๆสมเอาทุกข์ไว้เพียบแปร่ในจิตใจเป็นการแน่นอนอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อใดใจเป็นทุกข์เมื่อนั้นความทุกข์นั้นย่อมแผ่กระจายมาถึงกายด้วยเมื่อใดใจมีความกังวลหวาดกลัวโกรธจัดริษยามากเป็นต้นเมื่อนั้นย่อมมีผลกระทบกระเทือนถึงกายด้วยทุกครั้งไปความวิตกกังวลและความเศร้าเสียใจที่เกาะกินใจอยู่นานๆอาจเป็นเหตุให้เกิดโรคเรื้อรังบางอย่างได้เช่นคนไข้บางรายมีอาการคล้ายกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังหรือมีแผลในกระเพาะอาหารมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแต่เมื่อหมอตรวจดูอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ไม่เห็นความผิดปกติใดๆของกระเพาะอาหารเลยสืบประวัติไปจึงได้รู้ว่าสาเหตุมาจากจิตใจเช่นมีความผิดหวังในชีวิตครอบครัวความโกรธความเกลียดความริษยาอย่างรุนแรงเป็นต้นเมื่อเกิดอารมณ์กลัวขึ้นซึ่งเป็นเรื่องทางใจแต่อาการทางกายก็ปรากฏให้เห็นด้วยเช่นหน้าซีดเหงื่อแตกกระเพาะปัสสาวะบีบรัดตัวอย่างแรงทำให้อยากปัสสาวะหรือถึงกับปัสสาวะออกมาลำไส้มีการเคลื่อนไหวมากจนถ่ายอุจจาระออกมาโดยไม่รู้สึกตัวกระเพาะมีอาการบีบรัดตัวทำให้คลื่นไส้อาเจียนเป็นต้นวงการแพทย์ในเมืองไทยเรากล่าวว่าในจำนวนคนไข้ที่มาหาเพื่อการปรึกษาและรับการรักษาโรคคนที่เป็นโรคทางใจเป็นต้นเหตุนั้นมีถึง1ใน5หรือราวร้อยละ20แต่ในสหรัฐอเมริกาคนไข้ที่มีสาเหตุมาจากจิตใจนั้นมีมากกว่าเมืองไทยดูเหมือนมีถึง 75% ความอ่อนเพลียบางอย่างที่เรียกว่าอ่อนเพลียละเหี่ยใจนั้นก็สืบเนื่องมาจากความผิดปกติทางใจเช่นความผิดหวังในความรักหรือในการงานเป็นต้นรวมความว่ากายกับใจนั้นมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดมากกระทบกระเทือนถึงกันอยู่เสมอเมื่อเกิดอาการผิดปกติขึ้นทางใดทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็จะพลอยผิดปกติไปด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อความสุขกายสบายใจจึงควรรักษากายด้วยดีรักษาจิตด้วยดีคุ้มครองกายด้วยดีคุ้มครองจิตด้วยดีจะพรรณนามากไปก็เกินความสรุปว่ากายนี้เป็นเหมือนนครหนึ่งซึ่งมีกระดูกเป็นโครงอธินังนครังคตังมีเลือดและเนื้อเป็นเครื่องฉาบทามังสะโลหิตะเลปนังเลือดนั้นไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกายอาศัยเส้นโลหิตเป็นทางจรใหญ่บ้างเล็กบ้างฝอยบ้างด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะแทงลงไปตรงใดในกายจึงมีเลือดออกมาทันทีท่านว่าเลือดหมุนเวียนอยู่ในร่างกายประมาณ6ลิตรก็ไม่ใช่น้อยเลือดมีความสำคัญต่อร่างกายมากขาดเลือดหรือเลือดไม่พอคนก็ตายเมื่อมีบาดแผลขึ้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นถูกแทงหรือถูกฟันถ้าเลือดออกมากให้เขาไปชดเชยไม่ทันคนก็ตายถ้าการแทงหรือฟันนั้นถูกเส้นเลือดใหญ่เลือดยิงออกมากทำให้ตายเร็วขึ้นเพราะพิษบาดแผลด้วยท่านว่าคนถูกบาดแผลนี้กำลังใจสำคัญที่สุดถ้ากำลังใจเสียก็ตายเร็วถ้ากำลังใจดีตายช้าหรืออาจรอดชีวิตได้ทางแพทย์บอกว่าเลือดมีอยู่2ชนิดคือเลือดดำกับเลือดแดงเลือดดำยังไม่ได้ฟอกเลือดแดงได้ฟอกแล้วพร้อมที่จะส่งไปเลี้ยงร่างกายส่วนเม็ดเลือดก็มีอยู่2ชนิดเหมือนกันคือเม็ดเลือดดำและเม็ดเลือดขาว หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของเม็ดเลือดแดงคือการต่อสู้และทำลายเชื้อโรคส่วนเม็ดเลือดขาวจะทำลายเชื้อโรคโดยการกินเชื้อโรคเข้าไปในตัวของมันและเชื้อโรคจะถูกน้ำย่อยต่างๆในเม็ดเลือดขาวนั้นทำลายเสียสิ้นเลือดเกิดจากอาหารที่บำรุงร่างกายนั่นเองเลือดเป็นมันสมองเป็นกล้ามเนื้อและเป็นกระดูกเพียงแต่ยังเหลวอยู่เท่านั้นอวัยวะทุกส่วนย่อมดูดเอาส่วนที่ต้องการจากเลือดกล่าวได้ว่าเลือดเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งในร่างกายแต่เมื่อออกนอกกายแล้วเลือดมีกลิ่นคาวเหม็นปฏิกูลพึงรังเกียจเป็นสิ่งปฏิกูลอย่างหนึ่งในอาการ32เนื้อนั้นคืออวัยวะที่มีอยู่ทั่วไปในกายอันผิวหนังห่อหุ้มไว้เนื้อและเลือดคลุกเคล้ากันอยู่ทุกแห่งที่ได้มีเนื้อที่นั่นมีเลือดเราจึงมักได้ยินคำพูดไปด้วยกันเสมอว่าเลือดเนื้อเนื้อห่อหุ้มกระดูกไว้เมื่อเฉือนเนื้อออกในที่นั้นจึงมองเห็นกระดูกสีขาวกายซึ่งเป็นประมวลแห่งอาการ32มีเลือดเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นต้นนี้นี่เองเป็นที่อาศัยอยู่ของความแก่ความตายมานะและมรรคะมานะนั้นคือความทนงตนความเย่อหยิ่งยกตนว่าสูงกว่าผู้อื่นมีอาการเหยียดผู้อื่นบางคนได้อาศัยร่างกายนี้เป็นที่เพาะมานะให้เจริญเติบโตขึ้นพึงเห็นสตรีที่สวยงามบางคนเป็นตัวอย่างเธอหลงในร่างกายอันสมมติว่างามของตนแล้วดูหมิ่นเหยียดยามผู้อื่นและอาศัยกายงามอันก่อให้เกิดความกำหนัดแก่บุรุษเพศนั้นเป็นเครื่องมือยั่วยวนให้คนหลงและประกอบกรรมชั่วต่างๆตามความปรารถนาของตนบางคนอาศัยความงามแห่งกายทำลายตบะของผู้มีตบะดังมีเรื่องเกี่ยวกับฤาษีและนักพรตจำนวนไม่น้อยในอดีตมรรคะนั้นคือการลบหลู่คุณของผู้อื่นอธิบายว่าเขามีคุณก็ไม่ยอมรับว่ามีคุณแก่ตนเป็นต้นว่าโดยความปฏิกูลกายนี้มีความปฏิกูลโสโครกเป็นที่ไหลออกแห่งอสุจินานาประการว่าโดยโทษกายนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์และโรคนานาประการสุดจะพรรณนาได้ว่าโดยคุณกายนี้มีคุณในฐานะเป็นเครื่องมือรับใช้ผู้มีใจสูงสะอาดให้ได้ประกอบกรรมดีอันเป็นประโยชน์แก่ตนครอบครัวสังคมและประเทศชาติตลอดถึงโลกเช่นกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านักวิทยาศาสตร์บางท่านนายแพทย์บางท่านเป็นต้นโลกียธรรมทั้งมวลย่อมมีทั้งคุณและโทษบางท่านหลงติดในรูปกายอย่างรุนแรงแต่ต่อมาได้บรรเทาความหลงไหลอันนั้นบรรเทาความเมาเสียได้เป็นประโยชน์แก่ตนอย่างมากเช่นพระนางรูปนันทาเถรีมีเรื่องย่อดังนี้พระนางรูปนันทาเป็นพระกนิษฐภคินีของพระนันทะซึ่งพระศาสดาให้สำเร็จพระอรหัตผลด้วยอุบายดังกล่าวมาแล้วในยมกวักวรรณนาเรื่องที่9ตามเรื่องที่ปรากฏในคัมภีร์ว่าพระนางรูปนันทานั้นมีพระรูปกายสวยงามมากจนเป็นที่เลื่องลือว่าทรงเป็นชนบทกัลยาณีคืองามที่สุดในแคว้นวันหนึ่งพระนางมาปรารภว่าเจ้าพี่ใหญ่ของเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสละสิริราชสมบัติออกผนวดเป็นพระพุทธเจ้าผู้เอกอัครบุคคลในโลกพระราหุลราชโอรสก็ออกผนวดแล้วเจ้าพี่ของเราคือพระนันทาก็ออกผนวดแล้วแม้พระมารดาของเราก็ออกผนวดเช่นเดียวกันพระประยุรญาติจำนวนมากออกผนวดแล้วในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระญาติของเราประโยชน์อะไรในการอยู่ครองเรือนของเราเราเองก็ควรจะบวชเช่นเดียวกันเมื่อดำริดังนี้แล้วพระนางจึงทรงผนวดในสำนักภิกษุณีพระนางทรงผนวดเพราะความเสน่หาในพระญาติหาใช่เพราะศรัทธาไม่แม้บวชแล้วก็ไม่ประสงค์เข้าเฝ้าพระศาสดาเพราะเกรงว่าจะได้ฟังพระดำรัสพรรณนาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของรูปทั้งนี้เพราะพระนางยึดมั่นอยู่ว่าพระรูปของพระนางนั้นสวยงามน่ารักน่าพอใจส่วนชาวนครสาวัตถีที่เริ่มใสในพระพุทธศาสนาจะประชุมกันฟังธรรมทุกเวลาเย็นแม้ภิกษุณีสงฆ์ก็เหมือนกันย่อมไปเฝ้าพระศาสดาเพื่อฟังธรรมทุกเวลาเย็นทั้งชาวนครและภิกษุณีสงฆ์เมื่อฟังธรรมของพระศาสดาแล้วก็สรรเสริญพระธรรมเทศนามิได้ข้อความสรรเสริญพระธรรมเทศนานั้นพระนางรูปนันทาได้ทรงสดับหนึ่งนิดเสมอมาพระนางทรงดำริว่าคนทั้งหลายชมเชยพรรณนาคุณแห่งเจ้าพี่ของเรานักหนาหากเราจะไปฟังธรรมบ้างแม้พระองค์จะทรงตำหนิเรื่องรูปของเราก็จะทรงตำหนิสักเท่าใดเทียวถ้ากระไรเราแอบไปกับภิกษุณีทั้งหลายมิให้เจ้าพี่เห็นเราฟังธรรมเสร็จแล้วกลับมาเมื่อตกลงพระทัยดังนี้แล้วจึงตรัสบอกเพื่อนภิกษุณีด้วยกันว่า วันนี้จะไปฟังธรรมด้วยภิกษุณีทั้งหลายส่ง

ว่ารูปนันทาเป็นผู้หนักในรูปมีความพอใจในรูปเยื่อใยในอัตภาพอย่างรุนแรงการบรรเทาความเมาในรูปด้วยรูปนั้นแลเหมาะแก่เธอเหมือนการบ่งน้ำด้วยน้ำท่านกล่าวว่าบุคคลในโลกที่ได้เห็นพระตถาคตแล้วไม่เลื่อมใสมีอยู่น้อยเพราะพระองค์ทรงมีพระคุณสมบัติครบถ้วนที่ให้บุคคลเลื่อมใสรักและพอใจ 1. บุคคลบางพวกเป็นรูปมานิกามีรูปเป็นประมาณคือพอใจในรูปที่สวยงามเลื่อมใสเยื่อใยในบุคคลที่มีรูปงามบุคคลจะพวกนี้เมื่อได้เห็นพระสรีระของพระตถาคตอันงามพร้อมมีพระลักษณะพิเศษมีพระชวีดุจทองคำย่อมเลื่อมใส 2. บุคคลบางพวกเป็นโคสปะมานิกามีเสียงเป็นประมาณคือชอบคนเสียงไพเราะบุคคลจำพวกนี้เมื่อได้ฟังพระสุรเสียงของพระศาสดาแล้วย่อมเลื่อมใส 3. บุคคลบางพวกเป็นลูขะปมานิกามีความปอนเป็นประมาณคือเลื่อมใสในบุคคลหรือภิกษุที่ประพฤติปอนไม่ฉูดฉาดบาปตาบุคคลจำพวกนี้เห็นบริขารมีจีวรเป็นต้นอันมีลักษณะเรียบพื้นปราศจากความกาวาวของพระศาสดาแล้วย่อมเลื่อมใสบุคคลบางพวกเป็นธรรมะประมาณิกามีธรรมเป็นประมาณคือเลื่อมใสในบุคคลผู้มีศีลมีธรรมบุคคลจำพวกนี้ได้เห็นศีลสมาธิและปัญญาของพระศาสดาอันไม่มีใครเสมอเหมือนแล้วย่อมเลื่อมใสพระศาสดาได้ทรงมองเห็นอุปนิสัยของพระนางรูปนันทาว่าเป็นรูปประมาณิกาควรจะแสดงธรรมเกี่ยวกับรูปแบบเอาน้ำมาบ่งน้ำหรือน้ำยอกเอาน้ำบ่งจึงทรงเนรมิตรูปหญิงอันสวยงามมากรูปหนึ่งขึ้นในธรรมสภาอายุประมาณ16ปีให้นุ่งผ้าแดงและประดับด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างถือพัดยืนถวายงานพัดอยู่ใกล้พระองค์ทรงให้พระนางรูปนันทาเห็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นพระนางรูปนันทาเข้าสู่ธรรมสภาพร้อมด้วยภิกษุณีทั้งหลายทรงอยู่เบื้องหลังภิกษุณีทั้งหลายถวายบังคมพระศาสดาด้วยเบญจางคประดิษฐ์ทรงดูแลพระทศพลตั้งแต่พระบาททรงเห็นพระสรีระอันวิจิตรด้วยพระลักษณะรุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะอันพระสมีวาหนึ่งห้อมล้อมอยู่ทรงเห็นพระพักพระศาสดาอันมีสิริแจ่มใสดุจจันเพ็ญและได้ทรงเห็นหญิงรูปหนึ่งยืนถวายงานพัดอยู่ที่ใกล้พระศาสดาพระนางทรงแลดูรูปหญิงนั้นแล้วแลดูอัตภาพของตนทรงรู้สึกพระองค์เหมือนนางกาซึ่งอยู่ใกล้นางพญาหงส์จำเดิมแต่ได้เห็นรูปของหญิงเนรมิตนั้นแล้วพระทัยของนางถูกความงามแห่งสรีระนั้นดึงดูดไปแล้วหมดสิ้นพระนางทรงรำพึงว่าหญิงนี้มีผมงามหน้าผากของเธอก็งามเป็นต้นพระนางได้มีจิตเสน่หาในรูปนั้นอย่างรุนแรงพระศาสดาทรงทราบว่าพระนางรูปนันทามีความพอพระทัยในรูปนั้นอย่างลึกซึ้งอันความงามแห่งรูปนั้นครอบงำแล้วมีพระประสงค์จะให้พระนางเห็นความแปรปรวนแห่งรูปจึงทรงบันดาลให้รูปนั้นแปรจากอายุ16ปีย่างเข้าวัยที่20พระนางรูปนันทาทอดพระเนตรแล้วมีจิตเบื่อหน่ายหน่อยหนึ่งว่ารูปนี้แปรไปแล้วไม่เหมือนรูปก่อนเลยพระศาสดาทรงทราบวาระจิตของพระนางรูปนันทาแล้วจึงทรงบันดาลให้รูปหญิงนั้นแปรเปลี่ยนเป็นหญิงคลอดบุตรครั้งเดียวหญิงวัยกลางคนหญิงแก่หญิงแก่คร่ำคร่าเพราะชราแม้พระนางรูปนันทาก็เบื่อนายโดยลำดับระยะต่อไปพระนางได้เห็นหญิงนั้นแปรรูปเป็นคนแก่มากฟันหักผมงอกหลังโกงสี่โครงเหมือนกรอนเรือนมีเม้าเท้ายันข้างหน้างกงานอยู่พระนางทรงเบื่อนายเหลือเกินพระศาสดาทรงบันดาลให้หญิงนั้นอยู่ในสภาพคนเจ็บนางทิ้งไม้เท้าและพัดใบตาลร้องเสียงครมล้มลงที่พื้นจมลงในกองอุจจาระปัสสาวะของตนกลิ้งเกลือกไปมาพระนางรูปนันทาเห็นแล้วความเบื่อหน่ายเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับพระศาสดาทรงบันดาลให้พระนางเห็นหญิงนั้นตายศพพองขึ้นหนอนและหมูหนอนไหลออกจากปากแผลคือทวารทั้ง9ฝูงสัตว์มีกาเป็นต้นสมแย่งกันกินพระนางรูปนันทาทรงสลดสังเวชพระทัยว่าหญิงนี้แก่เจ็บและตายในที่นี้เองความแก่ความเจ็บและความตายจะมาถึงอัตภาพของเราอย่างนั้นเหมือนกันเป็นแน่แท้ลำดับนั้นพระนางได้ทรงเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของอัตภาพทั้งปวงพบทั้ง3ปรากฏแก่พระนางประดุจกองเพลิงใหญ่เผาลนอยู่ทรงเห็นสรีระประดุจซากศพที่เขาผูกไว้ที่พระศอจิตมุ่งดิ่งต่อกรรมฐานพระศาสดาทรงทราบวาระ

จิตของพระนางแล้วทรงใคร่ครวญว่าอาจหรือไม่หนอที่พระนางจักทำที่พึ่งแก่ตนด้วยตนเองโดยยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาและบรรลุมรรคผลทรงทราบว่าพระนางไม่อาจทำได้พระองค์ยังจำเป็นต้องช่วยต่อไปจึงนำพระธรรมเทศนาอันเหมาะแก่พระนางในขณะนั้นว่าดูก่อนนันทาเธอจงดูกายนี้อันมีกระดูกเป็นโครงอาดูลไม่สะอาดเปื่อยเน่ามีอสุจิไหลเข้าไหลออกอยู่เสมอแต่เป็นที่ปรารถนานักของคนเขาดูก่อนนันทาสรีระของเธอนี้ฉันใดสรีระของหญิงนั้นก็ฉันนั้นสรีระของหญิงนั้นฉันใดสรีระของเธอนี้ก็ฉันนั้นเธอจงเห็นธาตุทั้งหลายเป็นของว่างเปล่าอย่ากลับมาสู่โลกนี้อีกเมื่อเธอคลายความพอใจในภพได้แล้วจักเป็นผู้สงบเที่ยวไปในโลกพระนางส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วพระศาสดามีพระประสงค์จะอบรมวิปัสสนาเพื่อมรรคผลทั้งสามที่เหลือแก่พระนางจึงตรัสสุญญตกรรมฐานมีในว่านันทาเธออย่าเข้าใจว่าสาระในสรีระนี้มีอยู่เพราะในสรีระนี้ไม่มีสาระใดๆเลยสรีระนี้เป็นเพียงนครกระดูกเท่านั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านครคือกายนี้ทำด้วยกระดูกมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาเป็นที่ตั้งลงของความแก่ความตายความทนงตนและการลบหลู่คุณของผู้อื่นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นธรรมของสัตบุรุษไม่เก่าพระพุทธภาษิตชีรันติเวราชารทาสุจิตตาอโทสรีรัมปิชรังอุเปติสตันจะธรรมโมนะชรังอุเปติสั่นโตหเวสัพพิภเวดยันติแปลความว่าราชรถที่วิจิตรสวยงามยังคร่ำคร่าได้แม้สรีระร่างกายก็เข้าถึงชราได้แต่ธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เก่าสัตบุรุษสนทนากับสัตบุรุษเข้าใจกันดีอธิบายความในพระคาถานี้ข้อความสองบาทแรกแจ่มแจ้งแล้วจะพรรณนาในบาทที่สามและที่สี่ที่ว่าธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เก่าและสัตบุรุษสนทนากับสัตบุรุษเข้าใจกันได้ดีสัตบุรุษในวงเล็บรูปสันสกฤตหรือสัพพบุรุษในวงเล็บบาลีผสมสันสกฤตทั้งสองคำนี้มีความหมายอย่างเดียวกันคือหมายถึงคนดีตามธรรมดาคนเราทุกคนเกิดมาใหม่ๆยังไม่ดีไม่ชั่วเมื่อเติบโตขึ้นใครทำความดีใส่ตัวมากก็ได้รับนามว่าคนดีใครสั่งสมความชั่วมากก็ได้รับนามว่าคนชั่วแปลว่าเรามาเติมดีเติมชั่วเอาทีหลังทำให้คนเป็นคนดีอธรรมสร้างคนให้ชั่วเดิมทีเดียวคนประพฤติธรรมก่อนทำที่บุคคลประพฤตินั่นเองหวนกลับมาปรุงแต่งสร้างสรรค์บุคคลนั้นให้เป็นคนดีน่าเคารพนับถือน่ากราบไหว้อุปมาเหมือนเราตัดเสื้อก่อนแล้วเสื้อผ้านั้นก็ย้อนมาเป็นเครื่องประดับตกแต่งเราให้ดูสวยงามน่านิยมเสริมบุคลิกลักษณะเมื่อทำของคนดีเข้าอยู่ในตนมากบุคคลนั้นก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีพระศาสดาทรงแสดงธรรมที่นำบุคคลให้เป็นคนดีไว้อย่างน้อย7ประการความจริงทรงแสดงไว้หลายปริยายในที่นี้จะนำมากล่าวเพียงปริยายหนึ่งที่เรียกว่าสัพพุริสธรรมแปลว่าธรรมของสัตบุรุษหรือคนดีมีดังนี้ 1. ธรรมัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุอธิบายว่ารู้ว่าเหตุอย่างนี้ก่อให้เกิดผลอย่างนี้รู้เหตุของความเสื่อมเหตุของความเจริญและรู้อุบายที่จะหลีกจากเหตุของความเสื่อมดำเนินทางเหตุแห่งความเจริญ 2. อัฏฐัญญุตาความเป็นผู้รู้จักผลอธิบายว่ารู้ว่าผลนี้มีมาเพราะเหตุนี้ผลนั้นมีเพราะเหตุนั้นไม่สงสัยในผลผลดีมาจากเหตุดีผลชั่วมาจากเหตุชั่วทั้งสองประการนี้อาศัยซึ่งกันและกันแยกจากกันไม่ได้รวมความว่าเป็นผู้รู้ความสัมพันธ์ในเหตุและผลเมื่อเห็นเหตุก็อนุมานถึงผลเมื่อเห็นผลก็สาวไปหาเหตุแต่ความรู้ที่เกิดจากอนุมานยังไม่แน่เสมอไปอาจผิดพลาดได้เช่นเราเห็นเหตุอย่างหนึ่งนึกว่าผลจะเป็นอย่างนั้นแต่บางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คนทั้งหลายคิดทั้งนี้เพราะเหตุผลเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากอาจมีเหตุอย่างอื่นแทรกซ้อนเข้ามาทำให้ผลที่คาดหวังไว้เปลี่ยนแปลงไปเรื่องเหตุผลจึงเป็นของฝากอย่างหนึ่งการเห็นผลแล้วสาวหาเหตุก็ไม่ใช่ของง่ายเพราะเหตุอาจมีหลายอย่างที่ก่อให้เกิดผลอย่างเดียวความสุขความทุกข์ในชีวิตมนุษย์ที่สลับซับซ้อนก็เพราะความสลับซับซ้อนแห่งเหตุและผลนี้เอง
ผู้แจ่มแจ้งในเหตุผลจึงหมดความสงสัยในชีวิตคนดีต้องเป็นคนมีเหตุผลเชื่อในเหตุผลเข้าใจในเหตุผล 3. อัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนตรงกันข้ามกับความลืมตนความลืมตนคืออาการที่มัวเมาในตนเข้าใจผิดในตนเข้าใจตนเกินตนที่เป็นจริงเช่นเป็นคนมีความสำคัญเล็กน้อยแต่สำคัญตนว่ามีความสำคัญมากเป็นเหตุยกตนข่มท่านดูหมิ่นผู้อื่นส่วนผู้รู้จักตนนั้นย่อมปฏิบัติตนเหมาะสมกับที่ตนเป็นไม่ทำตนให้สูงเกินต่ำเกินวางตนได้เหมาะไม่ขวางตาใครพูดจาและวางกิริยาท่าทางแต่พอสมควรแก่ภาวะของตนความรู้จักตนดีเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมคือการประพฤติตนดีเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครก็ทำให้เป็นที่รักเคารพนับถือของบุคคลนั้นๆตามสมควรแก่ฐานะมองสูงขึ้นไปนักปราชญ์ท่านว่ารู้จักตนของตนเสียก่อนเถิดแล้วความสงบสุขจะตามมา 4. มัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณท่านอธิบายว่ารู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยปัจจัยเครื่องบำรุงชีวิตไม่ให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปความจริงความรู้จักประมาณนั้นจำเป็นต้องใช้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรต้องรู้จักประมาณทั้งสิ้นไม่ให้มากเกินหรือน้อยเกินอาหารการกินการพักผ่อนนอนหลับการทำงานความพยายามชอบพยายามใหญ่ต้องให้เป็นไปพอดีจึงจะดีเยอะจึงจะดีหย่อนเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ไม่สำเร็จผลที่ต้องการตึงเกินไปหรือมากเกินไปก็ย่อยยับเสียก่อนจะถึงจุดหมายหลักธรรมสำคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาคือมัชฌิมาปฏิปทาหลักปฏิบัติสายกลางหรือทางสายกลางก็คือความพอประมาณนี้เองปราชญ์แต่โบราณสอนให้เว้นสิ่งอันเป็นโทษโดยส่วนเดียวให้พอประมาณในสิ่งอันเป็นคุณเพราะสิ่งอันเป็นคุณบางอย่างจะกลายเป็นโทษเมื่อเกินพอดีผู้ยังบริโภคกามอยู่ท่านก็สอนให้รู้จักประมาณระวังอย่าให้มากเกินไปคืออย่าหักโหมตามใจให้อนุโลมตามความต้องการของร่างกายการคบมิตรการไปมาหาสู่เพื่อนฝูงก็ให้พอประมาณการสนิทเกินไปทำให้จืดจางเร็วและอาจเป็นทางให้ทะเลาะวิวาทหมางใจกินใจกันได้ง่ายแต่เมื่อห่างเหินเกินไปก็เหมือนไม่ตั้งใจคบไม่ดีทั้งสองอย่างแม้การทำความดีก็ต้องทำให้พอดีจึงจะดีความเป็นคนดีก็ต้องเป็นให้พอดีจึงจะดีถ้าเกินไปคนก็ไม่นิยมเพราะเห็นว่าไม่เหมาะดังเรามักได้ยินเสมอว่าดีเกินไปซึ่งเป็นคำพูดทำนองตำหนิไม่ใช่ยกย่องแต่เป็นคำตำหนิที่คนถูกตำหนิมักจะพอใจ 5. กาลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักการอธิบายว่ารู้ว่าการไหนควรทำอะไรควรพูดอย่างไรหรือไม่ควรพูดการทำอะไรถูกการนั้นเป็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จการกระทำหรือคำพูดแม้จะดีแต่ถ้าทำหรือพูดผิดการอาจให้โทษได้สิ่งนั้นกลายเป็นไม่ถูกดีชั่วถูกผิดจึงเป็นสิ่งที่แยกกันได้ดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องถูกต้องเสมอไปดีอาจผิดก็ได้ชั่วไม่ได้หมายความว่าจะผิดเสมอไปชั่วอาจถูกก็ได้กาละและเทศะมีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องนี้ขอยกตัวอย่างเรื่องการแต่งงานสักเรื่องหนึ่งการแต่งงานเป็นที่นิยมของคนทุกชั้นไม่มีใครตำหนิว่าผิดแต่ถ้าให้เด็กแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยเกินเช่นอายุ11 12ก็จับแกแต่งงานไปแล้วคงไม่มีใครยกย่องว่าดีคงลงความเห็นว่าผิดไม่ควรทั้งนี้เพราะทำในการอันไม่ควรการกระทำอย่างเดียวกันถ้าทำถูกการก็อาจให้ผลดีทำผิดการไม่ให้ผลดีหรืออาจให้ผลร้ายก็ได้แม้ชาวนาก็ต้องไถหวานคราดดำและเก็บเกี่ยวตามการอันควรทำผิดการก็ไม่ได้ผลเหนื่อยแรงเปล่าโบราณสอนไว้ว่าเมื่อน้อยเรียนวิชาหาศีลเมื่อใหญ่เมื่อชราก็มันทำบุญให้ทานและเจริญภาวนาให้มากขึ้นถ้าทำสับการกันเสียก็คงไม่อาจให้เป็นไปได้ด้วยดี maturity คือความสุขงอมของอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับการอย่างหนึ่งด้วยบางทีพระพุทธเจ้าต้องคอยการเป็นเวลานานเพื่อจะแสดงธรรมกับใครสักคนหนึ่งเช่นที่ทรงแสดงแก่พระวักกลิหมอเมื่อจะผ่าตัดบางอย่างเช่นผ่าตัดต้อกระจกในตาของคนไข้ยังต้องคอยให้ถึงการอันเหมาะสมการอบรมสั่งสอนคนก็เหมือนกันคำสอนควรจะสัมพันธ์กับการคืออายุของผู้รับคำสอนเมื่อยังไม่ถึงการอันควรเขาย่อมเข้าใจไม่ได้เพราะไม่มีความพร้อม maturityกาละและเทศะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง 6. บริษัทอยู่ตาความเป็นผู้รู้จักบริษัทคือชุมนุมชนคือรู้จักว่าควรทำอย่างไรในชุมนุมชนนั้น
เป็นผู้รู้จักเข้าสังคมได้โดยไม่เคอะเขินไม่ทำตนให้เป็นที่รังเกียจของสังคมเข้าใจในสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ human relationship เรียกว่าเป็นผู้เข้าสังคมได้ดีพยายามเรียนรู้อยู่เสมอว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรในสังคมนั้นๆอยู่ในสังคมใดก็พอเข้ากับเขาได้ในทางที่ดีที่ชอบคนเราอยู่ในสังคมเจริญเติบโตในสังคมถึงอย่างไรอย่างไรเราก็ต้องพัวพันอยู่กับสังคมตลอดชีวิตการเป็นที่นิยมชมชอบของสังคมจึงเป็นเกียรติและเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งของบุคคลคนทุกคนย่อมต้องสังกัดอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งหากไม่มีสังกัดเลยก็จะรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าเป็นสมาชิกของสังคมใดแล้วเป็นที่รังเกียจของสังคมนั้นเพราะความประพฤติไม่ถูกส่วนของเราก็จะยิ่งลำบากใจมากขึ้นและไม่มีทางเจริญในสังคมนั้นได้เคยเห็นคนบางคนทนงตนว่าเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถเป็นบุคคลชั้นอาจารย์ในวิทยาลัยแต่เป็นผู้เข้าใจผิดหลงผิดในตนสังคมจึงไม่ต้องการเขาเข้าไหนใครก็รังเกียจเพราะหลงผิดในตนประการหนึ่งและไม่รู้จักสังคมอีกอย่างหนึ่งชอบพูดอวดตนและดูหมิ่นผู้อื่นเขาขาดการเรียนรู้ว่าสังคมไหนเขาควรปฏิบัติตนอย่างไรสังคมจึงรังเกียจเขาอย่างมากไม่มีใครต้องการคบหาสมาคมก็เพราะเขาไม่รู้จักสังคมไม่มีปริสันยุตาความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าเราต้องเข้าสังคมไม่ใช่ให้สังคมมาเข้าใจเราเราต้องศึกษาสังคมไม่ใช่ให้สังคมมาศึกษาเราเรายังไม่มีอำนาจเหนือสังคมและดูเหมือนใครๆก็จะมีอำนาจเหนือสังคมไม่ได้คนที่จะเปลี่ยนสังคมได้จะต้องมีอำนาจเหนือตนเองเป็นผู้ชนะตนเองได้แล้วเท่านั้นรูโซได้กล่าวไว้ว่าคนทุกคนเกิดมาอิสระเสรีแต่เขาก็ต้องอยู่ในความผูกพันหรือเครื่องจองจำเสียทุกแห่งไปมีคนไม่น้อยเชื่อว่าเขาเป็นนายเหนือคนอื่นแต่อันที่จริงเขาเป็นทาสยิ่งกว่าคนเหล่านั้นเสียอีกสำหรับรูโซเป็นนักปฏิวัติชาวฝรั่งเศสเป็นคนหนึ่งในพวกก่อการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสพ.ศ. 2332ลูโซมีชีวิตอยู่ระหว่างคริสตศักราช1712ถึง1778ผู้เขียนดูเหมือนจะมีคนอยู่ไม่น้อยที่ต้องการมีอำนาจเหนือสังคมแต่เขาจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เขายังต้องตกเป็นทาสของสังคมตราบเท่าที่เขายังไม่สามารถเอาชนะตนเองได้คนที่ไม่ง้อสังคมจึงต้องเป็นบุคคลที่ชนะตนเองได้โดยเด็ดขาดแล้วถ้ายังรู้สึกตนว่ายังแพ้ตัวเองอยู่ก็อย่าทนงตนหันไปทำอำนาจเหนือสังคมเข้าจะเดือดร้อน 7. บุคลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเลือกคบคนการคบคนเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งในชีวิตคนยิ่งในวัยต้นของชีวิตยิ่งต้องระวังให้มากเด็กเสียเพราะคบเพื่อนไม่ดีจำนวนไม่น้อยและเด็กกลับตัวเป็นคนดีเพราะคบคนดีก็มีมากพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าควรเว้นการคบผ่านแต่ให้คบบัณฑิตเพราะคบคนเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้นเพื่อนที่เรารักย่อมมีอิทธิพลต่อเราอยู่บ้างมากหรือน้อยเป็นรายไปการคบคนเลวย่อมชวนให้เลวตามจึงเป็นอัปมงคลแก่ตนส่วนการคบคนดีย่อมชักนำให้ดีตามจึงเป็นมงคลแก่ตนเพราะฉะนั้นจึงควรเลือกคบคนที่จะทำให้คุณธรรมของเรามั่นคงหรือเจริญขึ้นในที่นี้ขอเสนอคนที่ไม่ควรคบและคนที่ควรคบตามแนวพุทธมติคนที่ไม่ควรคบ 1. คนปอกลอก 2. คนดีแต่พูด 3. คนช่างประจบสอพล 4. คนชักชวนในทางเสื่อมทั้ง4จำพวกนี้ทรงเรียกว่ามิตรเทียมไม่ควรคบควรหลีกเลี่ยงเสียให้ห่างไกลมิตรปอกลอกนั้นคือคนเห็นแก่ได้ของเพื่อนจะพูดจะทำอะไรก็มุ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับจากเพื่อนเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้างเป็นเกียรติยศชื่อเสียงบ้างถึงคราวที่ตนควรจะเสียสละบ้างก็ไม่ยอมแต่ของเพื่อนตนอยากได้อยู่ตลอดเวลาได้เท่าไรไม่รู้จักพอผู้หญิงบางคนคบชายเพื่อหวังปอกลอกชายบางคนคบหญิงเพื่อหวังปอกลอกอย่างเดียวกันจึงควรต้องระวังให้ดีคนพวกนี้อาจพูดหวานขานเพราะยกยอต่อหน้าอย่างเลิศลอยโดยไม่ได้มีความรู้สึกจริงจังดังที่พูดแต่พูดเพื่อหวังผลประโยชน์เมื่อได้แล้วก็ยิ้มเยาะรับหลังคนดีแต่พูดนั้นคือดีแต่พูดให้หวังลมแรงถึงคราวจริงเข้าไม่ได้อะไรลูกน้องที่ได้นายซึ่งเป็นคนดีแต่พูดก็นับว่าเป็นกรรมเพราะจะไม่ได้อะไรจริงตามที่นายบอกมีแต่พูดและพูดเท่านั้นเพื่อนฝูงที่ดีแต่พูดก็เหมือนกันคอยอ้างนั่นอ้างนี่หลบหลีกเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบหรือช่วยเหลือเพื่อนฝูงอยู่ร่ำไปคราวที่แล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอคราวต่อไปเถอะนะแต่พอถึงคราวก็อีกก็มีเรื่องอ้าง
ได้อีกเสมอเพราะเป็นคนดีแต่พูดคนหัวประจบนั้นคือจะทำดีก็คล้อยตามจะทำชั่วก็คล้อยตามต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทามีอาการพินอกพิเทาประหนึ่งว่าเลื่อมสายศรัทธาเท่าเกินแต่ในใจนั้นหาได้เป็นดังนั้นไม่พูดยกยอให้เหลืองเมื่อพลาดแล้วซ้ำเติมในภายหลังโดยปกติคนหัวประจบและสอพลอนั้นเป็นผู้ขาดความเชื่อมั่นในตนเห็นตนเป็นผู้ไร้ความสามารถที่จะพึ่งตนและสร้างความสำเร็จแก่ตนได้จึงต้องคอยเลี้ยวหาที่พึ่งอยู่เสมอวิธีแสวงหาของเขาก็เป็นวิธีที่เลวคือประจบสอพลอทำตนให้เป็นที่รักของอีกฝ่ายหนึ่งโดยต้องทำลายใครสักคนหนึ่งลงไปเรียกว่าวิธีเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นคนอย่างนี้ควรเว้นเหมือนกันคนชักชวนในทางเสื่อมนั้นตัวอย่างเช่นชักชวนให้ทำทุจริตคิดไม่ชอบต่างๆชักชวนโกงบ้านโกงเมืองชักชวนให้ช่อลาดบางหลวงชักชวนให้โกหกหลอกลวงพ่อแม่ชักชวนให้มีเมียมากๆโดยไม่คำนึงถึงความลำบากจะตามมาในภายหลังหวังแต่ความสนุกเพลิดเพลินเพียงชั่วครู่ชั่วคราวชักชวนทำความผิดทางอาญาเช่นจี้ปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ชวนฉุดฆ่าอนาจารข่มขืนผู้หญิงเป็นต้นเหล่านี้ล้วนเป็นทางเสื่อมทั้งนั้นใครมาชักชวนอย่างนี้ให้รีบเลิกคบเสียเกินคบต่อไปต้องพบกับความเสื่อมแน่ๆคนที่ควรคบพระพุทธเจ้าทรงแสดงมิตรที่ควรคบไว้4พวกคือ 1. มิตรมีอุปการะ 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ 3. มิตรแนะประโยชน์ 4. มิตรมีความรักใคร่มิตรมีอุปการะนั้นคือคนที่ช่วยเหลือในยามต้องการความช่วยเหลือเอาใจสอบถามความขาดแคลนในยามปกติมุ่งอุปการะมิตรให้ได้ดีมีสุขแม้จะเหนือตนก็ไม่คิดริษยาสงเคราะห์มิตรด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มิตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์นั้นคือสุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันไม่ทอดทิ้งในยามวิบัติขัดข้องไม่ตีตนออกห่างเมื่อมิตรตกงานหรืออยากจนลงตรงกันข้ามคอยอุ้มชูช่วยเหลือเท่าที่สามารถทำได้เห็นสุขทุกข์ของมิตรเสมอด้วยสุขทุกข์ของตนมิตรแนะประโยชน์คือเพื่อนที่ห้ามมิให้ถลำเข้าไปทางชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีบอกทางแห่งความสุขความเจริญให้มิตรมีความรักใคร่คือผู้ซึ่งรักเพื่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีลับลมคมในไม่คดในข้องอในกระดูกให้เกียรตินับถือแม้เครือญาติของมิตรมีจิตเมตตาปราณีต่อมิตรจริงๆเมื่อได้มิตรประกอบด้วยคุณสมบัติ4ประการดังกล่าวมาท่านว่าให้ตั้งใจคบด้วยดีรู้จักถนอมมิตรรู้จักรักษาถ้าไม่รู้จักรักษาจะต้องเสียมิตรที่ดีไปแล้วจะเสียใจภายหลังเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากนี่เป็นเรื่องจริงคนดีต้องฉลาดรู้จักเลือกคบคนดีคนมีศีลมีธรรมการคบคนเลวคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนั้นแม้จะปรากฏเหมือนว่ามีประโยชน์ในบางคราวหรือในระยะต้นแต่ย่อมจะต้องลงท้ายด้วยทุกข์เดือดร้อนคนชั่วไม่นับถือตนเองเป็นการยากที่จะให้นับถือผู้อื่นอย่างจริงใจพรรณนาธรรมของสัตตบุรุษ7ประการซึ่งเรียกว่าสัพพุริสธรรมโดยประยายหนึ่งมาพอสมควรแล้วเป็นแนวทางให้เห็นได้ว่าธรรมของคนดีเป็นอย่างไรธรรมของสัตบุรุษอย่างนี้แหละไม่แก่ไม่คร่ำคร่าใช้ได้ทุกการทุกสมัยพระพุทธเจ้าสอนไว้ 2,500 กว่าปีมาแล้วเวลานี้ก็ยังทันสมัยอยู่ธรรมของสัตบุรุษไม่ล้าสมัยเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าชีรันติเวราชรทาสุจิตตาอโทสรีรัมปิชรังอุเปติสตันจะธรรมโมนะชรังอุเปติราชรถที่วิจิตเพลิดเพลายังคร่ำคร่าได้สรีระร่างกายก็ต้องแก่แต่ธรรมของสัตบุรุษทันสมัยอยู่เสมอลองนึกถึงการใช้รถสมัยต่างๆเราจะเห็นได้ว่าความนิยมแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างไรเครื่องแต่งกายก็เหมือนกันแต่ธรรมที่ถูกต้องนั้นไม่ล้าสมัยทันสมัยและก้าวหน้าอยู่เสมออันหนึ่งสัตบุรุษกับสัตบุรุษนั้นจึงจะสนทนากันเข้าใจดีเพราะมีภูมิธรรมมีภูมิจิตเสมอกันแม้สัตบุรุษจะเข้าใจอสัตบุรุษแต่อสัตบุรุษย่อมไม่อาจเข้าใจสัตบุรุษได้ธรรมของทั้งสองห่างไกลกันมากท่านจึงกล่าวว่าท้องฟ้ากับพื้นดินนับว่าห่างกันฝั่งมหาสมุทรทั้งสองด้านนับว่าไกลกันแต่ธรรมของสัตบุรุษคือคนดีและของอสัตบุรุษคือคนชั่วยังห่างไกลกันยิ่งกว่านั้นด้วยประการฉะนี้จึงพูดกันไม่รู้เรื่องเข้ากันไม่ได้ต้องแยกทางกันคนดีไปสวรรค์คนชั่วลงนรก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมตามอัธยาศัยและให้พรในช่วงหลังชั้นเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาครับ
1: ครบ50วันหลวงปู่หลวงปู่นั่นน่ะบัวเกศน่ะแล้วเดี๋ยวดีแล้วดีแล้วดีแล้วดีแล้วเอาดีแล้วเคยเข้าไปพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เรายังไม่ได้เข้าฮะในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยนะเลอเอาเลอเออแล้วกลับเชียงใหม่เมื่อไหร่เลอก็เนี่ยยังคิดอยู่นะว่าวันที่9เนี่ยพรุ่งนี้เราจะไปงานไปเจริญพุทธมนต์ในวัดสุทัศน์จินดาที่โคราชอ่ะตอนนี้บ่าย2โมงเราว่าเราจะแวะพักกับท่าน3แล้วก่อนหรือไงแล้วใกล้ได้เวลาเรื่องค่อยออกบ้านเนี่ยนะเดี๋ยวยังดูก่อนยังไม่แน่เลยเพราะว่าเราเอารถไปอ่ะนะมันแวะที่ไหนก็ได้อะไรพวกนั้นน่ะเพราะว่าท่านสารดวงก็ต้องไปงานด้วยกันนั่นแหละไปเชียงใหม่อีกทีหนึ่งก็เดือนธันวาเนี่ยไปที่แม่อายก่อนไปที่แม่อายใช่จะไปวางศิลาฤกษ์สร้างโบสถ์เดือนธันวาหรือเดือนพฤศจิกาพิจิกาเนาะใช่เดือนพิจิกาวันที่ใช่วันที่15วันกฐินวัดป่าน้องไผ่วันที่14เสร็จจากกฐินแล้วก็มาขึ้นเครื่องที่นี่ไปลงที่สุวรรณภูมิแล้วก็ต่อเครื่องที่สุวรรณภูมิไปลงเชียงรายจากเชียงรายก็ถ้าวิทยาจะเอารถมารับมันไม่อายเราไปไปทางเชียงรายมันใกล้กว่าเชียงใหม่เสร็จแล้วกลับเข้ามาเชียงใหม่แล้วตอนนี้ไอ้ที่บ้านแม่ออนใช่ที่อำเภอแม่ออนนะตอนนี้หมู่เพื่อนเนี่ยที่นี่ไปอยู่ตอนนี้ไอ้ที่อยู่มันห่างจากบ่อน้ำร้อนไอ้ดอยสะเก็ดห่างจากดอยสะเก็ดเนี่ยประมาณสัก2กิโลตอนนี้เวลาเราแช่น้ำเราแช่ที่ดอยสะเก็ดอ่ะมันของอบต.เขาตอนนี้ไอ้ที่พระท่านไปอยู่ไปสร้างสำนักสงฆ์เนี่ยมันก็ติดลำห้วยนี้มันมาจากแม่กำปองต้นทางอยู่แม่กำปองมาดิมลำห้วยพระท่านก็บอกว่าเออหลวงพ่อเรายืนอยู่ที่หน้ากุฏิเนี่ยมันรู้สึกอุ่นๆนะแล้วก็มีกลิ่นกรรมฐานอ่อนบอกให้ไปนั่นเรียกไอ้พวกเจาะบ่อบาดาลน่ะให้มาสำรวจมาเจาะเลยแล้วมันเป็นบ่อน้ำร้อนเนี่ยเจาะเลยเดี๋ยวเราจะลงทุนให้เขาคิดเม็ดละ 1,000 บาทมั้งมันเจาะมันก่อนอย่างเก่งก็150เมตรก่อนลึกแล้วก็บอกไปสำรวจเลยไปเรียกเขามาสำรวจมาเจาะเลยเดี๋ยวทำในออเซนแช่น้ำร้อนไม่ต้องไปรวมกับของของไอ้คารวาสเขาอะนะก็ดีถ้ามันเป็นน้ำร้อนเนี่ยนะเอาเถอะอะวิจาวัตสังฆาลาอุปาทวยะธรรมิโนอุปชิตวานิโรชันติเตสังอุปสมุสุโคสาเบสตาบารันติจาปาลินสุจามาริสเล เทวหังมาริสามินาติมีเอกสร้างสยโยที่มอเชียงใหม่เขายังเรียกมันนิมนต์อยู่เรื่อยในวันนั้นท่านด็อกเตอร์สุรเกียรติท่านก็เป็นเป็นนายกสภาของมอชอมอชอก็น่าจะไปอีกดูหรอกมีอะไรวางลงได้เลยลงไปเป็นปัจจัยบ้างแล้วก็ดีขึ้นนะไม่แต่ว่าก็อยู่ในการติดตามของหมอเดี๋ยววันที่25พอยอก็จะไปแอดมิดอีกแล้ว ติดตามไม่ใช่แอดมิดเพราะป่วยแต่เพราะว่าตามครบตามวาระไปติดตามไปตรวจหารายละเอียด เอา โชคดีอยู่ดีมีสุขนะจะมาอยู่ในวัดเราเมื่อไหร่ก็มาเนอะประตูวัดไม่ได้ปิดสักทีหนึ่งมีประตูวัดอยู่แต่ไม่ได้ปิดหรอกมาได้เลยนะเอาโชคดีกันให้อยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะฮะเลอะโอ้ยมาพักวัดเนี่ยที่พักไปอดอยากอะไรมาถึงวัดเลยมันไปพักข้างนอกเอาโชคดีน้อมกราบหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมถวายผ้าขาว2พับในวันที่13ตุลาคม2569ดังนี้1ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงครบรอบวันนวมินทราธรมหาราช2ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่5พระปิยมหาราชและพระมหาบูรพกษัตริย์ไทยกราบถวายส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมจำนวน 1,000 บาทถวายกฐินวัดป่าบ้านสาววันที่31ตุลาคมจำนวน 3,000 บาทรวม 4,000 บาทนางสาววิมลรัตน์สุกลพงษ์และนางสาววิภาวรรณสุกลพงษ์ผู้ถวาย8ตุลาคม น้อมกราบหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมนางเจษดาเจษฎีสิทธิเวชเป็นกระดูกทับเส้นประสาทจะผ่าตัดประมาณวันที่26ถึง30ตุลาคม2569ขอให้นางเจษฎีสิทธิเวชมีสุขภาพแข็งแรงกราบถวายส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมจำนวน500บาทนางสาววิมลรัตน์สุคนพงษ์และนางสาววิภาวรรณสุคนพงษ์ผู้ถวายกราบน้อมกราบหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมร่วมบุญประจำเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569ทำบุญวันเกิด10ตุลาคม2569มูลนิธิวิทยุ1,000 บาทกองทุนวิทยุ 1,000 บาทพิพิธภัณฑ์ JD 1,000 บาทปรับภูมิทัศน์ลอกพิพิธภัณฑ์ 1,000 บาทรวม 4,000 บาทลูกหลานอมาตย์จูบรบือทุกคนผู้ถวายอนุโมทนาด้วยนะนี่ว่าไงกราบน้อมถวายบูชาธรรม1ศีลลัคนาคุณ 1,000 อุทิศให้เจ้ากรรมในเวรของนายณัฐสรรลัคนาคุณขอให้การรักษาประสบผลสำเร็จมาหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่มีสุขภาพแข็งแรงด้วยเทอญวิภาสองวิภาวดีศิวะโมกลัคนาผ้าขาว หนึ่งพับอุทิศให้แมวน้อยลีโอสามแอลสิริราชผ้าขาวหนึ่งพับอุทิศให้คุณแม่บุญเสริมริมพสุดเอาอนุโมทนาด้วยนะฮะว่าไงว่าไงมาอืมโออืมอืมเอออาดีดีอนุโมทนาด้วยเอามามามามาอ้าวหมดแล้วเออดีมากเลยอิทธิมาพันพิบูล400อ่ะ

0: ี๋ยววันนี้จ่ายครูออจ่ายเช็คให้ทางไอ้สวนลุงยศด้วยนี่ครูออเซ็นหรือยังนี
1: ่ยัง
0: ไม่เซ็นเนี่ยไม่เช็คเด้งเนี่ยนี่ถ้าเช็คเด้งแล้วโอ้ยเสียเครดิตหมดนะเขาเสร็จแล้วยังไม่ได้ไปเห็นเลยดิไปดูซะหน่อยก็ดีนะคุณหมึกฮะแล้วปลูกใหม่เลยแล้วใส่น้ำก็ต้องใส่ตอนเย็นนี่อย่าไปใส่ตอนเช้านี่ใส่ตอนเช้าสายมาน้ำร้อนลวกกันแล้วเขาเพิ่งปลูกนะปลูกแล้วก็ตอนวันนั้นมันทุกมาเป็นรถสิบล้อนู่นนะก็คนของเราแต่ตอนนี้ต้องรดน้ำบ่ายสามบ่ายสี่ก็ดูจะเป็นร้อนจัดแล้วก็ต้องข้ามไปเย็นไปอีกหน่อย

เอาให้คนรดน้ำต้องมั่นใจแล้วว่ามันลดให้อ่ะต้องคอยเลาะไปดูตรวจดูนะนี่รดน้ำต้องให้มันเปียกลงไปถึงล่างไม่จะเปียกแต่ข้างหน้านิ้วเดียวเท่านั้นเมื่อคืนก่อนไปงานศพเขาแม่ของคุณพรชัยอายุ103ปีไปเขาที่บวชให้เทศไปนั่งทำไมวันนี้แพ้อากาศหน้าดูเลยจามแล้วก็น้ำมูกไหลแน่นจมูกจามอยู่นั่นแหละเขาที่บวชให้เทศอุตายคุณจะเทศยังไงวะขึ้นไปก็โอ้ยถือกระดาษเช็ดน้ำมูกไปด้วยเทศไปด้วยฮัดเชยไปด้วยโอ้พอลงมานั่งพอเขาสวดบนเสร็จแต่สวดอภิธรรมเสร็จแล้วกลับแชมป์กับหมูแดงบอกว่าหลวงพ่อเดี๋ยวผมจะไปหายาแก้แพ้มาให้หลวงพ่อแน่นอนเลยหลวงพ่อแพ้แน่นอนเลยเนี่ยมีแต่ดอกดิลลี่โอ้ยตายแล้วไม่ได้มองคุณสมศักดิ์บอกต่อไปหลวงพ่อจะไปไหนถามว่ามีดอกดิลลี่ไหมโอ้ยแพ้จริงๆนะดอกดิลลี่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ก็จัดหน้าศพอยู่ท่านนิยมยังไงไม่รู้เออมันสวยมันทนแล้วก็มีกลิ่นด้วยนะถ้าใครไม่แพ้กลิ่นมันก็ได้หรอกตัดดอกลิลลี่เต็มเลยเราก็ไม่ทันสังเกตไม่เคยดูนะ

แพ้มาจนป่านนี้ก็ยังแพ้อยู่แต่ว่ามันเบาลงดีขึ้นหารับพรเนี่ยเปลี่ยนลิยาบอกกันเดี๋ยวจะไปหน้าพิพิธภัณฑ์สักนิดหนึ่งไปดูต้นไม้สุดดอกนะ ยะถาวาริวาฮาปุราปาริภูเรนตีสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิจิตังปฏิตังตุมขังเกเปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปายันโทเป็นระโซยะธามนิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทนาสยริสานิจังวุฒาปิจายุโนจตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังภาวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเต ดีดีสุขกันเด้อ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

พระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์พรหมพระศรีสว่างขวัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพรหมศรีสว่างขวัตบรขัตติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

เมื่อสมัยข้าพเจ้ายังเป็นเด็กอยู่จำได้ว่าเคยชอบเขียนหนังสือเหมือนกันแต่ถ้านำมาอ่านในเวลานี้แล้วคงจะน่าขำมากถึงอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าได้ลองพยายามเขียนขึ้นอีกตามเหตุการณ์และความทรงจำเมื่อคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยือนประเทศต่างๆเป็นทางราชการคงจะให้ความเพลิดเพลินและเป็นประโยชน์บ้างในด้านที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติต่างๆที่ได้ผ่านพบมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงบอกเล่าถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการพระราชนิพนธ์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถด้านวรรณศิลป์ได้ทรงใช้ภาษาที่เรียบง่ายบรรยายให้เห็นภาพรวมถึงความรู้สึกในพระราชฤทัยซึ่งแฝงด้วยพระอารมณ์ขันครั้งแรกที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้นักหนังสือพิมพ์เฝ้าข้าพเจ้ายังจำได้ไม่มีวันลืมว่าข้าพเจ้านั่งนิ่งไม่กระดุกกระดิกอยู่ข้างที่ประทับมือเย็นเฉียบด้วยความกลัวเครื่องขยายเสียงเครื่องอัดเสียงเต็มไปหมดไฟฉายตั้งส่องมาสว่างจ้าจนตาพร่าทั้งมีแสงวับแวบวับแวบอยู่ไม่ขาดระยะผู้คนช่างมากันมากมายเหลือเกินยิ่งกว่านั้นเนื้อหาของพระราชนิพนธ์นี้ยังถ่ายทอดให้เห็นถึงพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นบุญเหลือเกินที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งได้คล่องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสทำให้ทรงปฏิสันถานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนสำคัญสำคัญของแคนาดาอย่างดีทรงบอกเล่าถึงบทเรียนที่ทรงเรียนรู้จากพระราชดำรัสอันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ดีใจที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีโอกาสเล่าให้ชาวต่างประเทศรู้ว่าความเป็นผู้เจริญแล้วความสว่างในด้านจิตใจของคนไทยเรานั้นมีมาช้านาน

ข้าพเจ้าจึงได้นำแนวพระราชดำรัสนี้มาใช้บ้างเมื่อคราวไปแจกอนุปริญญาบัตรที่โรงพยาบาลศิริราชโดยหวังที่จะกระตุ้นเตือนให้คนไทยในปัจจุบันนี้มีเวลานึกถึงความเจริญทางจิตใจกันบ้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นแบบอย่างจากพระราชจริยวัตรอันสงบนิ่งสง่างามและการทรงปฏิบัติพระราชกิจด้วยความเข้มแข็งอดทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ในระหว่างทรงพระประชวรเห็นพระพักพระเจ้าอยู่หัวซีเซียวพระเนตรปรือพระพิษไข้ข้าพเจ้าก็ยิ่งกลุ้มใจแต่ก็สุดปัญญาไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรข้าพเจ้าทราบดีว่าท่านจะทรงอดทนจนถึงที่สุดทีเดียวไม่มีวันทรงยอมแพ้เป็นอันขาดที่สำคัญพระประสบการณ์และบทเรียนที่ทรงได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้หล่อหลอมเป็นหลักการทรงงานของพระองค์ข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจำต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียว

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

0: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาพ่อแม่ท่านนับถือพุทธศาสนามาซะจนเรียกได้ว่าเกิดกับพุทธศาสนาหากว่าเราอยู่ในเมืองไทยเราเป็นประจำไม่จะไปที่อื่นซึ่งเขามานับถือพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรแปลกหูแปลกตาแต่ถ้าเราออกจากเมืองพุทธศาสนาไปที่อื่นๆแล้วเราจะรู้สึกมันแปลกหูแปลกตาเพราะอย่างยิ่งที่คนไม่มีศาสนาเลยนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์เราจึงเห็นได้ว่าศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เชิดมนุษย์ขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและกิริยาความประพฤติมารยาทการแสดงออกต่างๆเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่มากมายเห็นวัฒนธรรมไทยเรานี่ก็ออกมาจากพุทธศาสนามารยาทของคนไทยจึงรู้สึกว่าเอาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมารยาทที่นิ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จักบุญจักคุณการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธนี่เด่นในขนบธรรมเนียมเพราะออกมาจากพุทธศาสนาแต่ก่อนเด็กๆก็เกิดกับวัดพูดง่ายๆว่างั้นเลยคือมาโตกับวัดเกิดในบ้านแต่มาโตกับวัดก็เหมือนกับว่าเป็นลูกของพระแม้เจ้านายที่เป็นคนใหญ่คนโตมาโดยลำดับลำดาส่วนมากเขาเป็นลูกพระมากิริยามารยาทที่ออกมาจากลูกพระพ่อแม่ก็เป็นลูกศิษย์พระลูกก็เป็นลูกพระและต่างอันต่างเกี่ยวกับลูกพระหลานพระเข้าไปค้าข้าวกันมันก็เป็นชาวพุทธขึ้นมาอย่างดีๆหรือเป็นลูกของพุทธกิริยาอาการที่แสดงออกจึงน่าดูน่าชมนั้นต่อมาสักคนค่อยเหินห่างจากวัดจากวาเข้าไปโดยลำดับลำดับกิริยาอาการค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยิ่งไปเกี่ยวกับสิ่งสถานที่ต่างๆที่นอกจากเมืองไทยไปแล้วมันก็แปลกหูแปลกตาไปเรื่อยก็ยึดออกมาค้าข้าวกันบางอย่างก็มาเป็นค่าสิทธิ์ต่อตนเองโดยที่เจ้าตัวเข้าใจว่าเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นค่าสิทธิ์ต่อของดั้งเดิมตนอย่างนั้นก็มีอย่างทุกวันนี้มันค้าข้าวไปหมดนี่คำว่าพุทธแทบจะไม่ปรากฏแล้วแม้แต่ภายในวัดก็ความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจจิตใจที่เปลี่ยนแปลงก็เพราะอำนาจของกิเลสย่อมมีความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นต่างๆไม่มีเขตมีแดนมีความหิวความกระหายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกร่างกายมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นเพราะความต้องการอยู่แล้วก็ยิ่งติดยิ่งพันได้ง่ายซึมซาบเข้าได้อย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งนั้นซึมซาบเข้าถึงใจการแสดงออกก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตนชอบใจแล้วมันก็เลยเผลอไปเผลอไปผลสุดท้ายก็มาตำหนิศาสนาว่าไม่เกิดไม่เป็นประโยชน์กดถ่วงความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองไปเสียนี่มันเป็นไปขนาดนั้นแล้วอย่างที่เป็นไปอยู่ทุกวันนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์การไหนแม้แต่ครั้งพุทธกาลก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเราสมกับหลักกรรมเป็นมาอย่างนั้นมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ก็ลบล้างความรู้สึกหรือความเห็นตอนนี้มีจำนวนมากเขาก็มีอำนาจมากก็ลบล้างไปโดยลำดับศาสนาจะไม่มีพระมหากษัตริย์ไม่มีเนี่ยและถือว่าเป็นประชาชนเป็นสำคัญประชาชนออกมาจากไหนถ้าไม่มาออกมาจากพ่อจากแม่ และพ่อแม่ก็ไม่สำคัญยิ่งกว่าประชาชนนั่นไปคนเราเมื่อพ่อแม่ไม่มีความสำคัญยิ่งกว่าประชาชนไปแล้วประชาชนจะหาความสำคัญอะไรมันเกิดมาจากไหนประชาชนมันเกิดมาจากพ่อจากแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีความสำคัญประชาชนคนนั้นก็คือคนอกตัญญูคนไม่มีความสำคัญอะไรเลยยิ่งกว่าสัตว์คนที่ว่าถือความถือประชาชนเป็นสำคัญนั่นแหละคือคนเป็นข้าศึกต่อประชาชนจะเป็นใครเป็นข้าศึกต่อประชาชนถ้าไม่ใช่คนที่เห็นประชาชนเป็นสำคัญนั่นมันย้อนกันเข้าตรงนี้ถ้าคนเห็นว่าประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็ต้องเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นพ่อแม่เป็นสำคัญเห็นศาสนาเครื่องดัดแปลงกายวาจาใจให้เป็นของดีของประเสริฐขึ้นโดยลำดับนี่ก็เป็นของสำคัญประสาทเขาก็มีหัวหน้านี่คือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ำลงไปเรื่อยๆถือว่าสิ่งที่ต่ำๆว่าเป็นของดีของประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งที่ดีโดยหลักธรรมชาติมันเสียผลของมันที่แสดงออกเราก็เห็นกันอยู่แล้วร้อนยุ่งไปหมดรู้ที่อย่างโดดมานี่จากเวียงจันทน์ข้ามมาเมืองไทยเรานี่วันหนึ่งสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประชาชนเมื่อเพื่อประชาชนแล้วประชาชนโดดหนีทำไมถ้าประชาชนไม่เดือดร้อนจนแทบจะอยู่ไม่ได้จะตายถ้าอยู่ก็จะตายประชาชนต้องโดดหนีถ้าว่าเพื่อประชาชนทำไมประชาชนจึงเป็นอย่างนั้นเราพิจารณาดูสิมันเพื่อใครเท่านี้เราก็ทราบพอทราบได้อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่าศาสนธรรมมันไม่มีแล้วในโลกนี้สัตว์โลกท่านฟังสิไม่เรียกประชาชนก็เรียกอะไรครอบไปหมดไม่ว่าประชาชนที่เป็นมนุษย์สัตว์โลกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ให้อภัยให้มีสิทธิเสมอภาคในชีวิตความเป็นอยู่ของตนจะมีอันใดที่ให้อภัยจนกระทั่งถึงสัตว์ยิ่งกว่าศาสนธรรมนะดูดิแล้วเมื่อศาสนาไม่มีความสำคัญแล้วอะไรจะสำคัญในโลกนี้เพราะว่าศาสนาให้อภัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทำลายพี่ดูใครจะให้สิทธิเสมอภาคให้มีความสม่ำเสมอเห็นความสำคัญของกันและกันยิ่งกว่าศาสนาไม่มีเราจะเห็นว่าอะไรว่าประชาชนมีความสำคัญเพียงเท่านั้นแล้วทำลายประชาชนโดยหาที่หลบซ่อนตัวไม่ได้ฆ่าคิดหน้าคิดหายเลยโดยมีความเมตตาปานีอะไรเลยนี่หรือประชาชนสำคัญอย่างนี้เหรอสำคัญในทางตายเท่านั้นดีแต่สำคัญในความร่มเย็นเป็นสุขนี่แหละเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ผิดกับเรื่องของธรรมใครจะเสกสรรปั้นยอว่าดีขนาดไหนก็เถอะขึ้นชื่อว่ากิเลสมันขึ้นอยู่บนหัวคนแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเพื่อตัวเองอยู่โดยลำดับมากกับน้อยต้องเพื่อตัวเองทั้งนั้นก่อนอื่นมาเพื่อประชาชนก็คือเพื่อตัวเองหากว่าเพื่อตามเจตนานั้นแล้วก็จะมาลบล้างศาสนาได้ยังไงศาสนาเพื่อสัตว์โลกทุกตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเกิดมาใครจะไปเป็นที่หนึ่งยิ่งกว่าพ่อแม่ผู้การให้กำเนิดเกิดมาก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งการความเมตตาสงสารการเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งทั้งนั้นตลอดถึงการอบรมสั่งสอนตั้งแต่ยังไม่รู้ยังสาภาวะก็ยังสอนมาด้วยมารยาทสอนโดยการแสดงออกทางอาการต่างๆเรื่อยมาโดยลำดับธรรมดาเห็นมันขัดกับหลักศาสนาหลักศาสนาย้ำลงตรงนี้มาตาปิตูปัฏฐานังปุตตาดาและสังกโหให้อุปถัมปถาดูแลบิดามารดาผู้บังเกิดกล้าของตนให้มีความมั่งยืนเป็นสุขยะเกิดความกระทบกระเทือนอันใดที่เป็นการชอบช้ำภายในจิตใจแล้วการสงเคราะห์ภรรยาบุตรบุตรดารารัศสังกโหมีการสงเคราะห์บุตรภรรยาหลักใหญ่ก็มีอยู่ตรงนี้ศาสนาไม่เป็นของสำคัญแล้วมันก็หมดความหมายแล้วมนุษย์เรากลัวจะไปเที่ยวแย่งเอาหางเข้ามาใส่ดิแล้วสุนัขก็จะเดือดร้อนไปแย่งหางมันก็หวงสิไปแย่งหางมันจะมันกัดออกแล้วหาสุนัขมันทำกัดตัวเองก็จะไปฆ่าสุนัขอีกไงนั่นเลยเกิดฆ่าสุกินไปจนกระทั่งสุนัขไม่เดือดร้อนตั้งแต่มนุษย์ตลอดสุนัขก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางก็จะไม่มีก็จะไปแย่งหางเข้ามาเพราะจะเป็นแบบเขาก็เป็นไม่ได้ตัวไม่มีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามา ที่หางเขาก็เสียดายเขาก็หงหวงกัดมาบ้างพอกัดพอวิ่งหนีเขาก็วิ่งหนีตัวลมก็โกรธหรือเกลียดแค้นนะเขาก็ตามฆ่าสุนัขเลยนั่นมันจะเป็นไปอย่างนั้นเราเห็นได้ชัดเจนเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมมันเป็นคนละโลกอย่างนี้ใครกันดาวฟ้ากับดินเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนสอนด้วยความเมตตาให้ความเสมอภาคให้สิทธิตามสิทธิของตนที่มีเห็นมีสมบัติเงินทองก็ของมีอะไรก็ตามให้เป็นสิทธิของผู้นั้นไม่ล่วงล้ำไม่ให้กดขี่บังคับซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์ก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำลายเห็นความสำคัญของทั้งสัตว์ทั้งวัตถุสิ่งของของกันและกันตลอดถึงความเกี่ยวเนื่องกันอันใดที่เป็นการกระทบกระเทือนกันพระองค์ทรงสั่งสอนให้รู้จักใจกันให้เห็นอกเห็นใจกันนะสอนไปหมดนี่เราพูดถึงเรื่องศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นของสำคัญยังไงบ้างย่นเข้ามาภายในจิตใจของเราศาสนาอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองศาสนาไว้ทุกวันนี้ใครจะเป็นผู้รู้เรื่องของศาสนาใครจะเป็นผู้ปฏิบัติตามศาสนาใครจะเป็นผู้รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาสุดท้ายก็มาอยู่ที่ตัวของเราแล้วศาสนาได้สอนคนให้มีความร่มจมชิบหายอะไรบ้างสอนให้ด้อยความสุขความเจริญอะไรบ้างก็ไม่มีมีแต่ส่งเสริมรักษาโดยถ่ายเดียวคือรักษาตัวเรานั่นแหละผู้ที่รู้ศาสนาก็คือใจสรุปลงแล้วจึงว่าใจเท่านั้นที่ควรแก่ศาสนธรรมและเป็นผู้จะได้รับผลจากการรู้เรื่องแล้วปฏิบัติตามศาสนาเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนก็ได้รับความร่มเย็นเห็นประจักษ์ภายในใจของเราอยู่แล้วมากน้อยตามกำลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมทางด้านจิตใจใจที่เป็นตัวแสนแง่แสนงอนเป็นตัวพิษตัวภัยเพราะกิเลสยุแย่ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเทียบกับกิเลสกับลัทธิทุกวันนี้มันก็เหมือนกันเองมันยุแย่ก่อกวนแตกให้ทำลายให้เล่าให้อะไรกันไปอย่างนี้คิดมันก็เป็นอย่างนั้นเอาเรื่องนั้นมายุเอาเรื่องนี้มาแย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางไหนก็ตามมายุแย่กว่าคนพวกนี้จริงไม่จริงไม่สำคัญขอให้ยุได้แย่แต่เราก็เป็นคนหูเบาจิตของเราเนี่ยก็เป็นคนหูเบาเชื่อเข้าไปเรื่อยๆเดือดร้อนมุมาทลายก็ไม่มาคำนึงไม่บวกไม่ลบดูผลที่เกิดขึ้นจากการดูแย่เขาพอจะได้เห็นโทษของความดูแย่นั้นบ้างมันไม่ยอมเห็นนะร้อยตามเข้าไปร้อนตามเข้าไปร้อนเท่าไรก็ไม่ทราบร้อนเพราะเหตุอะไรนี่อย่างมากก็บ่นก็มั่งหรือมากกว่านั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นในสิ่งนี้ถ้าไม่ค้นดูสาเหตุในสิ่งที่มันพาให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่องดูแย่ก่อกวนอยู่เวลานี้นอกจากตัวสำคัญที่แทรกอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจอยู่ให้คิดไปในแง่ต่างๆเท่านั้นไม่มีอะไรการปฏิบัติธรรมจึงเป็นยาสำคัญที่จะเข้าต้านทานกับพิษภัยซึ่งเป็นโรคสำคัญนั้นจนสามารถแก้ไขได้โดยลำดับโดยลำดับแต่เมื่อสิ่งที่เป็นภัยค่อยจืดจางหายไปโดยลำดับก็ยอมได้รับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไล่ขับไล่อะไรขับไล่ตัวพิษตัวภัยใจก็มีความสงบร่มเย็นทั้งที่เราไม่เคยเลยตั้งแต่วันเกิดมาเอาพูดอย่างนี้แหละคือพูดตามความจริงใจไม่เคยปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาให้เห็นเลยเพราะเราไม่ทราบวิธีการที่จะทำใจให้สงบเราเกิดมาวันคือตื่นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายประจำจิตจิตทั้งดวงเลยเป็นที่ก่อไฟ เป็นเตารีดเตาไถตัวเองใช่ไหมเตารีดก็อยู่ที่นั่นเตาไถก็อยู่ที่เตาไฟนั้นเพราะไฟกิเลสตัณหาอาสวะมันเผารนจิตใจอยู่ตลอดเวลาสถานที่นั่นเลยเป็นกองเพลิงไปทั้งกองไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อได้รับการอบรมเข้าโดยลำหนักมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลำดับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งตปธรรมเป็นเครื่องแผดเผาใจที่เคยเดือดร้อนที่เคยวุ่นวายใจที่เป็นเหมือนกังหันก็ค่อยหยุดความหมุนติ้วๆนั้นนิ่งเหมือนไม่มีลมอะไรมาต้องมาสัมผัสสงบเย็นเมื่อใจได้มีความสงบผลก็ปรากฏเป็นความเย็นความสบายนี่แหละที่นี่พอที่เป็นเครื่องเทียบกันกับความวุ่นวายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายที่เคยเป็นมาแล้วก็มีทางและมีความพยายามที่จะแก้ไขระงับดับสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีการคือภาวนาโดยลำหนักลำหนักจิตที่สงบลงไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมเป็นจิตที่ละเอียดมากเป็นจิตที่มีความสุขมากเป็นจิตที่อัศจรรย์มากหาอะไรเทียบไม่ได้ในโลกอันนี้เพราะการภาวนาเพราะการบังคับจิตด้วยสติเป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่ภายในจิตไม่ปล่อยให้จิตคิดไปหาสิ่งที่จะก่อกวนตนเองหรือมาเผาหล่นตนเองจิตเมื่อไม่มีภัยเข้ามารบกวนก็ย่อมอย่างเข้าสู่ความสงบเย็นสบายนี่เห็นความสำคัญของตัวขึ้นมาแล้วศรัทธาความเชื่อต่อผลที่ปรากฏนี้ย่อมกลายขึ้นมาเป็นอัจฉริยศรัทธาทันทีทันใดแม้จะไม่ได้ปรากฏผลดังที่เคยปรากฏนี้ทุกระยะที่ทำก็ตามแต่ความหยั่งลงแห่งความเชื่อในผลที่เคยปรากฏแล้วนี้จะไม่มีวันถอนนอกจากจะพยายามยิ่งขึ้นไปโดยลำดับจนให้เห็นผลเช่นนี้และยิ่งขึ้นกว่ายิ่งกว่านี้ไปโดยลำดับเท่านั้นสุดท้ายก็ปรากฏขึ้นจริงๆเพราะความเพียรพยายามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตที่เคยไปยึดไปถืออะไรด้วยความสำคัญมั่นหมายลูกๆคำคำเพราะความไม่แน่ใจเพราะความสงสัยเพราะความสอดแสวงโดยความเสื่อซ่าของเราแต่ก่อนที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์มันก็ปล่อยตัวเข้ามาเพราะมีหลักยึดอันดีแล้วนะทีนี้เรากับโลกเรากับสิ่งต่างๆก็เริ่มเป็นคนละอย่างเข้ามาแล้วทีนี้ไม่คลาดคล้ากันไปเสียหมดจนกลายเป็นไฟทั้งกองภายในหัวใจเมื่อจิตมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็สบายนั่งอยู่ก็เพลินไปด้วยความสงบร่มเย็นภายในจิตเดินอยู่ก็เย็นมีความรื่นเริงบันเทิงในธรรมโดยไม่มีความโศกเศร้าหงอยหงอยเข้ามาแทรกเหมือนอย่างความเพลิดเพลินอย่างอื่นนั่งอยู่ก็ภาวนารื่นเริงบันเทิงแต่กับอัตกับธรรมคือความสงบเย็นใจพิจารณาอะไรก็เป็นอัตเป็นธรรมเห็นทั้งโทษในสิ่งที่ควรเป็นโทษก็เห็นชัดเห็นสิ่งที่ควรเป็นคุณก็เห็นชัดประจักษ์ใจย่อมมีทางเลือกเฟ้นได้เพื่ออำนาจของสติปัญญาของตนเพราะความสงบเย็นใจนั้นเป็นฐานสำคัญอันหนึ่งหรือเป็นสักขีพยานให้เราเห็นชัดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่วเฉพาะอย่างยิ่งจิตเป็นของสำคัญนะพยายามปัดเป่าพยายามแก้ไขพยายามแยกแยะให้จิตออกจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นด้วยสติปัญญาข้อโดยลำดับนี่เรียกว่าเรียนเรื่องของตัวเองจนกระทั่งรู้เรื่องของตัวเองโดยลำดับลำดับรู้เรื่องตัวเองแล้วก็รู้เรื่องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยเช่นเดียวกันแต่ก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยกำหนดเข้าภายในจิตใจนี่มันสว่างโล่งเลยว่าเบากับเบาก็เหมือนว่าเบาไปทั้งร่างกายความจริงก็คือจิตนั่นแหละเป็นผู้พาให้เบา ไม่หนักอึ้งเหมือนภูเขาดังที่เคยเป็นมาอยู่ที่ไหนก็รื่นเริงบันเทิงวันคืนปีเดือนผ่านไปก็ไม่ค่อยได้สนใจว่ามันผ่านไปเมื่อไรเมื่อแจ้งอะไรไม่สนใจสนใจตั้งแต่เรื่องหน้าที่ของตัวเองที่จะพิจารณาส่งเสริมในสิ่งที่ควรจะส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้นและแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่จะทำให้อับเฉาเบาปัญญาแก้ไขไปโดยลำดับจิตก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญขึ้นตามความเพียรตามความพยายามตามความส่งเสริมอยู่ไหนก็เหมือนว่าสูงละทีนี้นั่งอยู่ในร่มไม้ก็สูงสง่าผ่าเผยลาก็ว่าไปอยู่หนุนอวกาศทีนี้เพราะจิตมันสูงจิตมันแปลกประหลาดจิตมันอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะเด่นยิ่งกว่าจิตที่ปรากฏผลขึ้นมาเพราะการประกอบความเพียรของตนอยู่ที่ไหนก็สง่าผ่าเผยดูสิเห็นผลเห็นประจักษ์ภายในจิตปัญญาพิจารณาอยู่โดยลำดับในสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแก้ไขหรือถอดถอนออกเป็นชิ้นเป็นอันเข้าใจไปโดยลำดับขาดไปโดยลำดับลำดับผลสุดท้ายก่อนแยกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเขาแยกออกเขาได้จากกันได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แยกจากกันได้ด้วยปัญญาจิตกับกิเลสที่เคยฝังจมกันอยู่ก็แยกกันออกได้ไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือจะแยกเหมือนมีอะไรเหลือที่จะแยกแล้วกับเป็นยอดแห่งจิตยอดแห่งธรรมแสนสบายนี่ศาสนธรรมเป็นยังไงบ้างเราพิจารณาเพราะอำนาจแห่งศาสนธรรมเองเป็นเข็มทิศทางเดินให้ก้าวเข้ามาสู่ธรรมประทีปคือความสว่างไสวอันบริสุทธิ์ผุดผ่องภายในจิตใจซึ่งแต่ก่อนเคยถูกปิดบังอยู่ด้วยมูลสดมูลแห้งเต็มไปหมดกิเลสเก่ากิเลสใหม่นั่นแหละเรียกมูลสดมูลแห้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ซึ่งเป็นกิเลสด้วยกันทับถมกันจนมองหาใจไม่เห็นมีกายเป็นใจไม่มีคุณค่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นคุณค่าไปซะหมดหลงโลกหลงสารหลงจนเป็นบ้าทั้งสดๆร้อนๆมันมีเต็มแผ่นดินเวลานี้เราจะไปว่าอะไรตั้งแต่ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยามันเป็นบ้าอยู่ทุกแห่งทุกหนโลกมันร้อนก็ร้อนเพราะเรื่องบ้าของมนุษย์ตนเองมันไม่ยอมเดินไปในแถวทางที่สมควรกับคำที่ว่ามนุษย์ฉลาดแต่มันกลับเดินไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาวิชาปิดมืดมิดปิดตาไม่รู้เหตุรู้ผลเอาตั้งแต่อำนาจวาสนาของตนเองเข้าไปกดขี่บังคับโลกทั้งโลกให้มันร้อนทั้งหมดคนไม่รู้ภาษีภาษาก็ร้อนไปหมดเพราะความร้อนของใจของคนคนนั้นเพราะความมืดของใจของคนคนนั้นที่เข้าใจว่าตนเฉลียวฉลาดอำนาจมากเลยมันร้อนไปหมดเนี่ยนั่นเราดูไงความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสกับความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งธรรมมันผิดกันขนาดนั้นแม้อยู่ในจิตดวงเดียวกันของเราระยะที่มันเป็นบ้าไปสุดๆร้อนๆนั้นกับเวลาที่มันดีนี่ดูแล้วก็น่าขยักขยั่งในตัวเองดูเดี๋ยวพูดถึงเรื่องบ้าเราจะเข้าใจว่ามันมีตั้งแต่อยู่ตามถนนทางเธอโงกมันงันอยู่ตามถนนทางแล้วอยู่ตามโรงพยาบาลมีสมเด็จเจ้าพระยาเป็นต้นมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนเลยและบ้าชนิดนี้เป็นบ้าที่ก่อควรทำความเดือดร้อนให้โลกได้มากมายก่ายกองด้วยบ้าที่ไม่เข้าไปอยู่ในเตียงบ้าเพ่นพ่านบ้าอำนาจบ้าศาสนาบ้าความรู้วิชาโลกมันร้อนเพราะบ้าประเภทนี้บ้ามองดูเหตุดูผลบ้าความอยากอยากใหญ่อยากโตอยากครองโลกครองสงสารทั้งๆติดป่าชาก็ติดกับตัวก็ไม่มองดูบ้าลืมตายนี่มันทำให้โลกมันร้อนถ้าเดี๋ยวพิจารณาความตายแล้ววันหนึ่งสักสองหนตอนนั้นก็ยังพอจะมีเบรกห้ามล้อบ้างเพราะโลกก็จะได้เย็นตัวเองก็จะได้มีเย็นบ้างนี่พวกเราผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นจึงควรให้มีทั้งคันเร่งค ือเร่งต่อความภาคเพียรเพื่อจะสั่งสมคุณงามความดีให้มากมูลขึ้นโดยลำดับหมุนพวงมาลัยไปตามเข็มทิศทางเดินแห่งธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้เบรกหรือยับยั้งในสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีระหว่างไหนดำเนินไปด้วยความปลอดภัยก็ไร้ทุกข์ความสุขก็อยู่กับความปลอดภัยนั่นแหละไม่ใช่ความสุขจะอยู่กับภัยความปลอดภัยไร้ทุกข์แล้วก็เป็นความสุขใครเป็นผู้ได้รับความทุกข์นอกจากใจเป็นตัวสำคัญเท่านั้นไม่มีอะไรใจรู้ทุกข์แก้ทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจทั้งสาเหตุที่เกิดให้เกิดทุกข์ก็แก้ออกหมดเหลือแต่ทำล้วนๆภายในจิตใจนั่นแหละท่านเรียกโลกเย็นๆตรงนั้นเย็นที่บุคคลผู้นั้นแหละสงบสุขเย็นไปไหนก็สบายสบายตายก็ไม่ต้องมาห่วงมาใยกับซากกับศพจะต้องเก็บหรือจะต้องเผาจะเก็บไว้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนตายแล้วใครๆจะมาทำงานทำศพให้เราดีๆทำให้มันดีไปอะไรคนตายทำให้มันดีในขณะที่เป็นอย่างนี้เลยมันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขมันจนดีอันนี้ดีแล้วไม่สำคัญอะไรร่างกายเป็นของทิ้งแล้วมันถึงตายมันรับภาระไม่ไหวแล้วถึงได้ทิ้งถึงสลัดทิ้งกันลงไปแล้วยังจะไปห่วงไปใยอะไรกับกระดูกซากผีตายนั่นเองยังไม่เห็นโทษของมันหรือขนาดเน่าเฟะไปแล้วยังไม่เห็นโทษของมันเลยมันทุกข์จนถึงที่สุดแล้วก็ไปตายจนเน่าเฟะยังไปถึงไปห่วงอะไรมันเองห่วงตัวจิตนี่ที่จะไปหากอบพบก่อชาติไปหาจับจองป่าช้าห่วงตัวนี้สร้างกุศลธรรมมาลงที่ตรงนี้ให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับกลมายาของกิเลสอาสวะเห็นเหตุเห็นผลกับตัวเองไปโดยลำดับนั่นแหละเชื่อผู้สร้างตนโดยสมบูรณ์หรือสร้างตนโดยถูกต้องจนถึงขั้นอันสมบูรณ์เต็มทีสมกับว่าเรานี่เป็นเมืองพุทธพุทธคืออะไรพุทธะก็แปลว่ารู้พระพุทธเจ้าก็หมายถึงผู้รู้ที่แรกก็รู้ธรรมดาเหมือนสามัญชนเราต่อไปก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบขอบคิดจนกระทั่งเป็นรู้ที่บริสุทธิ์นี่ศาสนาพุทธเราก็ถือศาสนาพุทธพุทธะคืออะไรก็คือใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในสิ่งที่มันเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องภายในจิตพยายามแก้ไขโดยลำดับเรื่องความเป็นความตายอย่าเอามายุ่งเหยิงเอามาเป็นอุปสรรคพิจารณาให้มันรอบไปหมดเป็นกับตามก็อันเดียวกันนั่นแหละระหว่างก็ธาตุอันเดียวกันจะตื่นมันอะไรมันเกิดเรื่องตายตื่นอะไรรู้ตามความจริงไม่ตื่นทั้งเกิดทั้งตายทั้งเป็นอยู่รู้ตามความจริงแล้วจิตก็เป็นความจริงจิตไม่ตื่นเต้นจิตรู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจิตพอตัวถึงเมืองพอแล้วก็สบายหายรู้แย่ก่อกวนตนเองเท่านั้นอาละเอวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับอานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: ข้าวสองวางและโอ่งหนึ่งเก่งกังหาทองด้วยเคยเท่ากับมือซ้ายของเรานะท่านช่วยจริงเก่งโอ้ท่านเสียไปแล้วเรียกว่าแขนซ้ายเราขาดไปเลย มีแต่แขนขวาแขนเดียวแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุแขนขวาก็ไม่เคยดื่มเลยแขนซ้ายขาดไปคือหลวงพ่อจังหวายท่านเอาจริงเอาจังมากถึงใจเรานะท่านสงสารชาติขนทองเข้าสู่ชาติเราเต็มเม็ดเต็มหน่อยนะรู้สึกว่าท่านได้มากที่สุดทองบริษัทบริวารท่านก็มากท่านเป็นผู้มีนิสัยกว้างขวางเมตตาแต่ที่ไหนมีบริษัทบริวารพอท่านพูดถึงปั๊บก็มีไหลมาไหลมาช่วยท่านถวายไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนับไม่ได้นะหลวงพ่อจังหวัดนู่นไปอยู่เขาใหญ่ท่านก็นิมนต์เราจากอุดรไปรับของคำที่เขาใหญ่เราพอใจเพราะท่านให้ทานด้วยความพอใจเสียสละด้วยความพอใจเราเห็นใจท่านเราก็จากอุดรมาเลยมารับของแล้วก็กลับอุดรไม่ค้างคืนเห็นใจกันท่านทำด้วยน้ำใจเท่ากับผมว่าเท่ากับท่านเป็นแขนซ้ายเราเป็นแขนขวาเนี่ยที่ท่านล่วงรับไปเราเลยมีแขนข้างเดียวข้างเดียวแล้วข้างนี้ก็ไปเกิดอุบัติเหตุเลยไม่เป็นท่าแล้วแขนข้างเดียวก็ไม่เป็นท่ากระดูกแตกเหมือนกันนะกระดูกแตกตรงนี้แตกไปตรวจไปก็ออกจากที่เกิดเหตุแล้วก็รถเขาก็นำเป็นแถวยาวเหยียดได้สัก5 กิโลรถทางหลวงแล้วมันมากกว่ามากเป็นแถวยาวเหยียดเลยได้สัก5 กิโลไปก็เข้าโรงพยาบาลเอามีอะไรเอาตรวจดูเขาว่าตรวจเขานั่นเขาว่ากระดูกแตกตรงนี้เขาว่าแล้วมีอะไรอีกล่ะเขาเตรียมห้องเตรียมหับไว้เรียบร้อยแล้วเขาจะให้เราพักอยู่ที่โรงพยาบาลเตรียมไว้หมดพอเราไปนี่ทั้งหมอทั้งพยาบาลเต็มหน้าโรงพยาบาลเลยใครก็เข้าไปก็ตรวจดูก็ว่ามีกระดูกแตกตรงนี้ว่างเพราะว่าพอตรวจดูเสร็จกลับแล้วมีอะไรล่ะว่าเขาว่ามาเขาตรงนี้จะเอาอะไรเปลือกแฝกอะไรมาใส่ไม่เอาว่างเราไม่ใส่เราก็เอาผ้าพันมาเลยจะน่าจะรู้จะกลับเอ้าให้เขาพักโรงพยาบาลไม่พักไม่ใช่วัดจบไปเลยเป็นอย่างนั้นเรามดท่าโรงพยาบาลทั้งโรงทั้งหมอทั้งพยาบาลเต็มเลยไปต่อหน้าเลยกลับเลยเป็นอย่างนั้นแหละเรามันไม่เหมือนใครนะว่าแต่สมควรจะอยู่ไม่บอกก็อยู่เนี่ยสมควรจะไปแล้วให้อยู่ก็ไม่อยู่เราพิจารณาของเราเรียบร้อยแล้วไปแล้วมันก็ค่อยมีกระดูกอันนี้ก็ยังมีที่มันแตกแล้วแตกจากหัวมันเถิดว่าอันนี้ข้ามถ้าว่าเราไม่หลบนี่ชนคนอย่างนั้นนะรีคนก็เลยตกแต่คนนั่นก็มันเป็นอะไรมันกำอะไรอย่างนี้บนเวลาจะเป็นก็ทีมันจะใส่แจ้งก้างเข้ามานี่เลยนะก็ทางกว้างไม่ได้แคบนะทางกว้างไม่มีรถมีราที่ไหนเลยเราก็ไปสายของเราตามสายถูกเขาก็ไปทางนู้นเราก็ไปทางนี้ถูกเวลาไปนะแจ้งก้างเข้ามาเลยนะหลบไม่ทันการท่านจะไปตามนี้รถคันนั้นพอดีชนแรงคนจะตายทั้งคนโลกนี้ก็เลยตกลงไปนั้นเรื่องราวไปอย่างนั้นมันจึงได้เป็นคนขับมันก็จะเป็นกรรมมาหนึ่งกันอ่ะมันก็มอเตอร์ไซค์ทางกว้างก็ขับมาทางนู้นเดี๋ยวยังไงมานี่แก้งกลางเข้ามาหานี่เลยรถเราก็ไปธรรมดามันหลบที่ไหนไม่ได้ตกลงก็หลีก็ตกลงไอ้คนนั้นก็รอดไปถ้าหากว่าเราไม่หลีกตายนี่จะว่าไงนั่นแหละที่เกิดอุบัติเหตุตอนนั้นกำลังเริ่มช่วยชาติอยู่ทางไหนตอนไหนลูกศิษย์ลูกหาก็ถามมา จะงดไหมเรื่องการช่วยชาติไม่งดระวังจะช่วยตลอดไปเลยอ่ะช่วยชาติของเราผลมากของมันจะน้อยน้อยวันพรุ่งนี้ก็จะได้ลาบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายกลับอุดรแหละมานี่ก็หลายวันตั้งแต่วันที่6ออกจากอุดรไปบุรีรัมย์เข้ามาเขาใหญ่ก็เข้ามาที่นี่วันที่6ก็วันนี้วันที่26เป็น20วันนะวันพรุ่งนี้ก็เป็น21วันไปกลับก็นานพอสมควรมาอยู่นี่ก็ไม่ได้ว่างนะเราทำมีนั่นมีนี่อยู่อย่างนั้นนะไอ้พ่อห่วงโลกห่วงสงสารนั่นไม่ใช่เพราะอะไรนะเรานี่ดีจริงที่สุดในชาตินี้เป็นชาติที่ดีจริงเพื่อชาติบ้านเมืองของเราเด่นมากทีเดียวเวลาชาติจะล่มจมก็เราเป็นผู้นำเอาเราจะช่วยนั่นเราลืมเมื่อไหร่ออกคำพูดปางออกมาเลยแล้วก็นำจริงๆด้วยชาติไทยทั้งชาติปู่ย่าตายายพาถ่อพาพายมาด้วยความสงบร่มเย็นสมบูรณ์ผุนผลไม่มีอะไรขัดข้องขาดเขินเลยแต่พอมาถึงลูกหลานไทย62ล้านคนนี่เมืองไทยจะจมต่อหน้าต่อตาเราก็อยู่ในท่ามกลางนั้นด้วยทำไงวะนั่นแหละมันถึงได้ดีได้ดีได้อุตส่าห์พยายามแต่ก็นับว่าพอสมควรอยู่สมเหตุสมผลที่ดีที่ค่อยกระเตื้องขึ้นมาคนก็ได้อัดได้ทำเข้าสู่ใจบ้างนะวัตถุที่ว่าช่วยชาติบ้านเมืองคนทั้งหลายเขาคิดถึงเรื่องวัตถุแล้วว่าเงินทองเข้าของอะไรที่จะช่วยชาติบ้านเมืองแต่เราไม่ได้คิดอันนี้มากยิ่งกว่าจะทำเข้าสู่ใจคนคราวนี้เป็นคราวที่ทำจะเข้าสู่หัวใจคนนั่นเพราะทำเหล่านี้จะไม่ได้ออกแต่ก่อนไม่เคยออกคราวนี้จะได้ออกแล้วก็ออกจริงๆถึงเป็นแกงหม้อใหญ่ก็ออกจึงอาจเป็นธรรมตามขั้นภูมิของผู้มาศึกษาอบรมดังที่เต็มศาลานี่แหละเห็นไหมล่ะนี่แหละทำเข้าสู่ใจทำให้แน่นหนามั่นคงทุกอย่างวัตถุเงินทองเข้าของเข้าสู่ใจไม่อะไรเป็นสมบัติที่เสี่ยงทายไม่ค่อยแน่นอนแต่สมบัติภายในใจได้แก่ธรรมสมบัตินี่เป็นสิ่งที่แน่นอนในใจอบอุ่นอะไรจะขาดเหลือมากน้อยนี่ก็ไม่ดีดไม่ดิ้นจนเกินไปสำหรับคนมีธรรมแต่ถ้าคนไม่มีธรรมนี่ดิ้นมากนะดิ้นที่สุดมีมาก็ดิ้นหมดไปก็ดิ้นอย่างนั้นไม่อยู่ในความพอดีเพราะกิเลสไม่เคยพาใครให้พอดีอ่ะต้องดิ้นต้องดิ้นตลอดเวลาทั้งขึ้นทั้งลงความดิ้นดิ้นไม่มีอะไรเกินกิเลสความสม่ำเสมอนี่ไม่มีอะไรเกินธรรมธรรมอยู่ด้วยความสม่ำเสมอเอาหมดก็หมดยังก็ยังแต่การปฏิบัติตนเพื่อความสม่ำเสมอดีงามในธรรมทั้งหลายไม่ปล่อยไม่วางนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมขอให้พี่น้องทั้งหลายนำธรรมไปปฏิบัตินะอย่าเห็นแก่โลกสงสารจนเกินเนื้อเกินตัวมันจะไม่พาใครเจริญนะถ้าใครเจริญด้วยการดิ้นดิ้นไปตามวัตถุสิ่งของเงินทองในโลกนี้โลกนี้เจริญไปนานแล้วนะนี่ทำไมจึงดิ้นจึงดิ้นจึงเป็นฟืนเป็นไฟดีไม่ดีเผากันรบกันเป็นเท่าเป็นตานไปมากต่อมากเขาก็เห็นแก่วัตถุเป็นของสำคัญยิ่งกว่าธรรมถ้าต่างคนต่างมีธรรมในใจผู้ใหญ่กับผู้น้อยอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกเหมือนพ่อแม่กับลูกมีลูกกี่คนพ่อแม่เลี้ยงดูได้เสมอกันโตด้วยกันหมดนั่นนะทีนี้โลกนี้อยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกันประเทศใหญ่เท่าไรมีสมบัติเงินทองมากคอยเฉลี่ยเผื่อแผ่ประเทศเล็กประเทศน้อยให้เกาะได้ยืดไปพอเป็นที่ร่มเย็นนั่นถ้าเป็นธรรมเป็นอย่างนั้นประเทศใหญ่เท่าไรก็ยิ่งทำความร่มเย็นให้แก่ผู้น้อยนะนี่เรียกว่าธรรมถ้าเป็นกิเลสแล้วใหญ่ถ้าเรายิ่งกินยิ่งคืนยิ่งรีดยิ่งไถเอาทุกแบบทุกฉบับเพียกิเลสอยู่ที่ไหนแต่โลกนี้ชอบมากนะ ไม่เคยมีใครเห็นภัยของกิเลสตัณหาเลยไม่มีมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่นำศาสนามาพอได้ส่องดูว่าภัยของกิเลสเป็นยังไงคุณของธรรมเป็นยังไงได้นำมาประพฤติปฏิบัติไม่ผ่าโถนโจรทยานจนเกินไปคนมีธรรมไม่ว่าจะเป็นประเทศเขตแดนไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่ใดถ้ามีธรรมเข้าแฝงอยู่แล้วจะพอเป็นไปทุกอย่างนั่นแหละไม่ผ่าโถนโจรทยานเรื่องกิเลสเป็นเรื่องผ่าโถนมากแต่ส่วนมากจะทำให้ล่มจมด้วยความดีความดีหวังมั่งหวังมีหวังดีหวังเด่นแต่กิเลสพาใครให้ดีให้เด่นก็ไม่เคยมีแต่มันก็หวังของมันตามอำนาจของกิเลสมันกวนใจนั่นแหละจวบจูงไปให้ดีให้ดีนั่นนะท่านจึงให้ความกันมีธรรมโลกเราก็ได้อาศัยมาตั้งแต่วันเกิดพอตกคลอดออกมาก็กินแล้วอยู่แล้วนอนแล้วใช้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราใช้มันมาเรื่องธรรมภายในใจก็ควรจะให้มีแทรกเข้าไปให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินใช้สอยทุกอย่างอย่าพุ่งเพ้อเห่อเหิมเกินเนื้อเกินตัวทำคนให้เสียได้นะให้พากันตั้งใจปฏิบัติอัดธรรมเข้าสู่ใจธรรมถ้ามีอยู่กับผู้ใดผู้ใดก็ตามจะมีความสงบร่มเย็นสู้หัวนอนที่ไหนก็พอได้นะถ้ามีธรรมในใจถ้ามีตั้งแต่วัตถุภายนอกอยู่ภายในใจใจเป็นผู้กวาดผู้ต้อนเอามาแล้วก็ใจนั้นแหละเป็นไฟเผาตัวเองด้วยสมบัติทั้งหลายนั้นมากลายเป็นไฟเผาหัวอกตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมเป็นเครื่องรักษาสมบัติมีมากน้อยก็ชุ่มเย็นใครมีธรรมในใจมีสมบัติภายนอกมากน้อยก็ชุ่มเย็นชุ่มเย็นเป็นคุณสมความมุ่งหมายของตัวที่สอดแสวงหาสมบัติเหล่านั้นมาครองนะถ้ามีธรรมถ้าไม่มีธรรมแล้วหามาเท่าไรก็มาเป็นไฟเผาตัวเองให้ลืมเนื้อลืมตัวนะธรรมจึงเป็นของสำคัญมากให้มีแทรกอยู่ครับทุกหัวใจคนเพราะว่าอย่างยิ่งชาวพุทธเราควรจะระลึกดีชั่วผิดถูกจากประการใดบ้างตื่นขึ้นมาวันหนึ่งจนกระทั่งถึงหลักเราคิดถึงความดีความชั่วผิดถูกประการใดบ้างในการเคลื่อนไหวของเราการประพฤติตัวเป็นยังไงบ้างให้ทดสอบดูตัวเองการทดสอบดูตัวเองวันนี้บกพร่องมากทำตั้งแต่ความชั่วช้าระบบตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับวันนี้ขาดทุนมากนั่นเรียกว่าคนทดสอบตัวเองสมกับว่าเรารับผิดชอบตัวของเราเองถ้าเห็นว่าไปทางไม่ดีให้เหยียบ เบรกห้ามล้อไว้อย่าให้มันผ่าผลโจรทยานเกินไปให้เร่งทางความดีแก้กันแก้กันเหยียบเบรกห้ามล้อไว้เร่งคันเร่งเพื่อความสงบร่มเย็นนี่เข้าสู่ใจของตัวเองปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีมันก็ดีเท่านั้นคนเราการตกแต่งใดก็ตามสู้การตกแต่งตัวของเราไม่ได้นะตัวของเราเป็นผู้ครองโลกครองเราแล้วก็ครองโลกครองสงสารถ้าต่างคนต่างมีธรรมเป็นเครื่องปกครองตัวเองแล้วโลกกว้างแคบขนาดไหนก็อยู่กันเป็นผาสุกถ้าไม่มีธรรมปกครองมีแต่ที่เลวกว้างแค่ขนาดไหนเป็นไปเผากันได้ไม่สงสัยลบราฆ่าฟันไม่ตั้งแต่เรื่องของที่เลวทั้งนั้นล่ะเรื่องอัดเรื่องทำแล้วไม่ลบเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันใครมีความจำเป็นอะไรๆช่วยเหลือกันไปโดยลำดับนั่นเรื่องทำถ้าเรื่องที่เลวแล้วมีแต่ขยี้ขยำตำให้แหลกแตกกระจัดกระจายหาชิ้นดีไม่ได้เลยนี่คือที่เลวกิเลสไม่ส่งเสริมใครทั้งนั้นแหละให้มีความสุขความเจริญมีตั้งแต่ความดีความดีทั้งเขาทั้งเราโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยกิเลสก็เท่ากับเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้กันได้ทั้งนั้นก็มีธรรมคือน้ำดับไฟที่ย่นก็มาผู้ปฏิบัติ เห็นได้ชัดอันนี้เห็นได้ชัดมากทีเดียวยิ่งกว่าเราจะดูทั่วไปดูเขาดูเราทั่วไปดูไม่ค่อยออกแต่ดูใจตัวเองนี่ดูออกนะวันไหนภาวนาที่เดชมันดีมันดีมากวันนั้นจะหาความสุขไม่ค่อยได้นะนักภาวนาดีไม่ดีนอนไม่หลับนี่เคยเป็นแล้วนะภาวนาคือมันได้อารมณ์มาจากภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสกับอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัย ไฟอยู่ภายในใจมันก็มีก็ออกรับกันทีนี้ก็นำสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจแล้วก็ภาวนาเพื่อสงบใจไม่ลงจิตเลยดีเลยยิ่งกับสัญญาอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วนำมาคุ้นมาคิดอยู่ภายในใจเผาตัวเองวันนั้นจิตไม่สงบเมื่อจิตไม่สงบทุกทั้งวันนักภาวนานะเมื่อทุกทั้งวันก็เห็นเหตุเห็นผลวันนี้เป็นยังไงจิตทุกวันก็เห็นสงบร่มเย็นไม่เห็นมีเรื่องมีราวอะไรวันนี้ทำไมจึงดีจึงดีแนวนั่งหนาบังคับบัญชาอะไรก็มาอยู่เป็นเพราะเหตุใดนั่นมันก็จับสาเหตุได้นี่เป็นเพราะสาเหตุกระทบสิ่งนั้นกระทบสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์ของใจใจนำนั่นมาเป็นอารมณ์ก็เป็นไฟเผาตัวเองนี่แหละบ่อแห่งความไม่สงบบ่อแห่งฟืนแห่งไฟอยู่กับความคุ้นคิดสิ่งที่ผ่านมาแล้วเอามาเป็นปัจจุบันเผาหัวอกตัวเองแก้ใหม่นั่นปัดอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเป็นมาแล้วไม่ดีทั้งหลายมันก็ให้ปัดมันออกเอาสั่งสมอารมณ์ดีเข้าไปมันอยากจะคิดนะถ้าอารมณ์ไม่ดีสิ่งไม่ดีชอบจะคิดมากกิเลสเป็นอย่างนั้นมันไม่ให้ทำเดินได้ละบังคับมันจะไปไหนวะวันนี้ไม่ให้มันคิดวันนี้จิตใจเดือดร้อนมากวุ่นวายมากเพราะความคิดไปตามกิเลสหักเข้ามาไม่ให้มันคิดถ้ามันจะดีก็ดีแล้วกิเลสไปคิดไปมากแล้วเราควรจะถึงนิพพานนานแค่ไหนนี่ถึงจะแดนนรกนรกทั้งเป็นตกนรกทั้งเป็นเพราะอารมณ์เผาตัวเองนั่นจะย่นเข้ามาวาดหัวใจนี้ไม่ให้มันคิดเอาธรรมชำระเข้าไปผู้ที่มีคำบริกรรมพุทโธเอาพุทโธเข้าไปธัมโมสังโฆเข้าไปสร้างสมาธิก็เอาสมาธิติดแนบเข้าไปสติเป็นพื้นฐานนี่มันก็สงบลงได้กิเลสจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาผ่านสติไปไม่ได้นะสตินี่เป็นสำคัญมากที่สุดถ้าลงสติได้ติดอยู่กับใจแล้วกิเลสเกิดไม่ได้ผู้ถ้ามันชัดเจนนี่เราเป็นนักภาวนาเราฝึกของเรามาแล้วก่อนที่จะนำมาพูดมันดีมันดีเอายกตัวอย่างเช่นจิตของเรามีความเจริญตอนที่ออกจากกรุงเทพนี่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่โคราชอำเภอจักราราชแหมจิตแน่นหนามั่นคงเป็นหินไปเลยทีนะเพียงขั้นสมาธิแต่มันไม่รู้จักวิธีรักษาเพราะสิ่งไม่เคยรู้เคยไม่เคยเป็นยังไม่รู้วิธีรักษาก็รามือบ้างนอนใจบ้างทำกฎหลังเดียวไม่เสร็จนะทำกฎเพราะกฎมันขาดเราออกไปเอากฎเก่าเข้ามาใช้เอามาใช้แล้วมันขาดจะทำกฎทำกฎหลังเดียวไม่เสร็จจิตที่เคยสงบแนบแน่นนั่นเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างเพียงเท่านั้นนะโดดออกเลยออกปฏิบัติฟาดกันซะจนปีหนึ่งกับ5เดือนทั้งที่นะนี่เราเป็นเองนะ ในปีหนึ่งกับ5เดือนเจริญอุตส่าห์พยายามดีดดิ้นแทบเป็นแทบตายใน14 15วันไปถึงขั้นนั้นก็สงบเพียง2คืน3คืนแล้วลงเลยลงเลยอย่างนั้นตลอดมา ถึงปีกับ5เดือนนี่มันจะเป็นเพราะอะไรจึงได้นำคำบริกรรมเข้ามาคำบริกรรมพุทโธเข้ามาติดกับจิตแล้วสติจับติดไม่ให้มันเผลอไม่ให้มันคิดไปไหนเอามันเจริญแล้วมันจะเสื่อมไปไหนเอาเสื่อมก็เสื่อมไปเจริญไปเราเคยหากห้ามพอแล้วไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ที่นี่ไม่ห้ามแต่สติกับคำบริกรรมกับจิตใจนี่จะไม่ให้แยกจากกันเลยฟาดกันอยู่ตรงนั้นไม่ยอมให้คิดไปไหนเลยแล้วจิตใจก็ค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาสงบเข้ามาจนกระทั่งถึงขั้นมันจะสงบเต็มที่ของมันแล้วเสื่อมอยู่ได้สองสามคืนเสื่อมลงไปคราวนี้เปิดเลยปล่อยเลยเอาสงบไปมันจะเสื่อมไปแดนไหนให้มันไปแต่คำว่าพุทโธกับสตินี่เราจะไม่ปล่อยจากใจเอาคำบริกรรมคือพุทโธพุทโธตามจริตนิสัยชอบบังคับไว้ด้วยสติเอาเจริญอยากเจริญเจริญเอาอยากเสื่อมเสื่อมปล่อยนี่จะเอาแต่พุทโธกับสติติดกันไปนะสักจะนี้พอถึงขั้นเจริญไปแล้วมันจะเสื่อมเอาเสื่อมปล่อยเลยไม่เสียดายความทุกข์เกิดจากความเสียดายนี่มากต่อมากแล้วคราวนี้ไม่เสียดายเอาปล่อยพุทโธไม่ปล่อยสติไม่ปล่อยไปถึงนั้นแล้วแทนที่จะเสื่อมไม่เสื่อมนะค่อยเจริญขึ้นเจริญปล่อยเลยนะพออย่างเปิดหัวอกเลยเอาเสื่อมลงไปเราเคยเสื่อมมาแล้วเป็นเวลาปีกับ5เดือนนี่มันเป็นอย่างเจริญขึ้น 14 15วันเจริญขึ้นถึงนั้นแล้วเสื่อมลงเสื่อมลงที่นี่ไม่เสื่อมไม่เสื่อมก็สติติดแนบติดแนบตลอดเวลาจิตค่อยเจริญขึ้นเรื่อยเรื่อยเลยก็ทราบเลยว่าอ๋อนี่ขาดคำบริกรรมสติขาดไปตรงนั้นเมื่อขาดสติแล้วความเพียรก็ขาดไปด้วยกันจิตใจที่นี่ความเสื่อมลงได้ที่นี่ไม่เสื่อมพุ่งเลยขึ้นได้นี่แหละปีกับ5เดือนที่ได้ทดสอบตัวเองแล้วตั้งคำบริกรรมใหม่มีสติติดกับหัวใจไม่เผลอเลยไม่เสื่อมก้าวขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ก็เป็นครูสอนอย่างเอกสอนเราเราจึงได้นำมาสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายให้ถือเป็นสติสติเป็นสำคัญมากทีเดียวนะจากนั้นก็เจริญเรื่อยเรื่อยเลยที่ตั้งรากตั้งฐานได้ก้าวเข้าสู่วิปัสสนาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์นี้โหยกระจายตายแตกไปหมดเลยนะผ่านจากรูปหมดรูปกายนี่หมดโดยสิ้นเชิงหมดนี่เวลาพิจารณาร่างกายคือร่างกายมันเป็นรูปธรรมเมื่อจิตยังอยู่ในขั้นรูปธรรมมันต้องพิจารณาร่างกายให้แหลกละเอียดจนกระทั่งมันปล่อยวางร่างกายหมดความหมายไม่เอาแล้วอิ่มพอแล้วที่มีกามกิเลสเป็นต้นอยู่กับร่างกายพอพิจารณาร่างกายให้แตกก็จะกระจายลงไปไม่มีเงื่อนติดกันแล้วที่นี่นะกามราคะขาดไปขาดไปนี่ก็เหลือแต่นามธรรมที่นี่รูปธรรมไม่มีตั้งขึ้นเป็นรูปเป็นกายเนี่ยเราจะแยกธาตุแยกขันธ์เป็นนั้นนี้ไม่ได้พอตั้งขึ้นภาพดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมมันดับด้วยเร็วไม่ได้ดับช้าๆนะเห็นว่าอันนี้เป็นอันนี้จังอันนั้นเป็นทุกขังอันนี้เป็นอนัตตาอันนั้นเป็นอสุภะสุขังไม่ทันพอเกิดภาพดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมนี่ปัญญาขั้นนี้มาถึงขั้นนี้แล้วไม่มีอสุภะอสุขังผ่านไปเลยจิตกับร่างกายก็ผ่านไปด้วยกันหมดอิ่มพอในการพิจารณาร่างกายทุกสัตว์

ารวิญญาณมันเกิดขึ้นจากไหนเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นจากจิตไล่เข้าไปไล่เข้าไปสติปัญญาขั้นนี้เกลี่ยไกลนะนี่ถึงขั้นนี้แล้วเป็นสติปัญญาอัตโนมัติความเพียรเป็นไปเองเรื่องความภาคเพียรคำว่าที่อยากจีการไม่มีต้องล้างเอาไว้กลางคืนกลางวันไม่หลับไม่นอนซักกันตรงนี้แล้วจนทะลุเลยว่าจะวิชาปัญญาสร้างคลาขาดสะบั้นลงไปแล้วนิพพานถามหาอะไรท่านทำพระพุทธเจ้าสอนแบบเดียวกันหลวงพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำมาสอนคำสอนจะผิดไปไหนดำเนินตามนั้นแล้วมันก็เป็นไปเองไปเองแล้วถึงตรงจุดไหนจุดไหนสันทิโกเป็นเครื่องตัดสินผลงานของตนไปโดยลำดับๆจนกระทั่งวาระสุดท้ายสันทิโกขั้นสุดยอดก็ตัดสินปังออกมาเลยขาดทวันสมมุติไม่มีอะไรเหลือขาดโดยสิ้นเชิงนั่นละที่นี่ไม่บอกว่าวิมุตต์ก็มันก็รู้แล้วขาดแล้วคนละฝั่งวางวัฏวนตายก่อนกันฝั่งวิวัตะไม่ต้องมาเกิดมาตายต่อไปมันก็เป็นคนละฝั่งแล้วด้วยการปฏิบัติของเราที่เราทำพระพุทธเจ้าสอนอย่างถูกต้องแม่นยำเป็นปัจจุบันธรรมตลอดมาไม่ใช่เป็นคำที่ชื่อที่ล้าสมัยที่กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายว่าการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติด้วยความคือความล้าสมัยมากผลนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วนานแล้วไม่มีมากผลนิพพานนี่กิเลสมันเสี่ยมสอนเราก็เชื่อกิเลสเพราะมันโง่อยู่แล้ววิ่งไปตามกิเลสแล้วไม่มองดูมากผลนิพพานถ้าจะไปปฏิบัติอาจทำก็กิเลสตัวนี้ก่อมาเสียก่อมเสียฟาดกิเลสตัวนี้ขาดสะบั้นไปแล้วกิเลสมันไปไหนที่นี่มันอยู่ในหัวใจมาตั้งกับตั้งกันแล้วมันไปไหนก็ทำละสังหารมันขาดสะบั้นไปแล้วตัวไหนจะมาเก่งก็มีแต่นิพพานธรรมปรากฏจ้าอยู่ภายในจิตใจกิเลสแอบแฝงแม้ไม่ถึงไม่ทรายไม่มีเลยนั่นแหละท่านผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างนี้ท่านจะกิเลสขาดแล้วไม่มีอะไรกวนใจหมดโดยสิ้นเชิงกิเลสเป็นสมมติยาละเอียดเป็นกิเลสเป็นสิ่งก่อควรได้ทั้งนั้นเมื่อกิเลสขาดสะบั้นหมดทั้งส่วนยาส่วนกลางละเอียดไม่มีอะไรเหลือในใจแล้วนิพพานผึ่งขึ้นมาเลยถามหานิพพานทำไมความบริสุทธิ์นั้นมันเป็นอยู่กับหัวใจของทุกคนการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นนี่คือเลยธรรมพระพุทธเจ้าที่สอนอยู่เวลานี้คือล้าสมัยมีแต่กิเลสนะตัวล้ำยุคล้ำสมัยมันเหยียบย่ำทำลายอัตธรรมไม่เห็นอัตเห็นธรรมต่อแสวงหาธรรมไม่ได้ถูกกิเลสกีดกันไม่ทุกแง่ทุกมุมจนจะก้าวขาไม่ออกขึ้นชื่อว่าจะไปทำความดีก้าวขาไม่ออกกิริยาแสดงความดีแสดงไม่ออกกิเลสมัดตอกมัดแขนมัดมือมัดเท้ามัดคอไปหมดแล้วก็อยู่อย่างนั้นเหรอมีแต่ลมหายใจกิเลสมัดหมดมันดีไหมพวกเราพิจารณาสิคนทั้งคนไม่มีค่ามีราคาถูกกิเลสมัดไว้หมดกระดูกกระดิกไปไหนก็ไม่ได้กิเลสมัดหมดดีไหมล่ะฟาดกิเลสให้มันขาดสะบั้นลงไปหมดดีดผึ่งเลยนั่นกิเลสตัวไหนมันเจ๋งให้มาบอกเลยว่าเอาโคตรมีกี่โคตรกิเลสเอาให้มาเราก็มีโคตรของธรรมก็มีโคตรของกิเลสมีเอาฟาดแต่ไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงที่ถามหาใครนิพพานถามที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านแสดงให้แก้กิเลสกิเลสตัวปิดบังนิพพานเปิดกิเลสหมดแล้วไม่ต้องถามถึงนิพพานโล่งไปหมดนั่นนี่คือการปฏิบัติอาธรรมมีปัจจุบันสดสดร้อนร้อนไม่ได้คือในล้าสมัยดังกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกให้หดมือหดเท้าไม่อยากสร้างคุณงามความดีมันหดไปหมดนะถ้าลงธรรมเปิดนี่แล้วมันก็ยิ้มย่องอุตส่าห์พยายามในความภาคความเพียรพระพุทธเจ้านิพพานไปนานเท่าไรก็ตามทำเพื่อความพ้นทุกข์แสดงไว้แล้วเรียกสอบขาธรรมจัดไว้ชอบแล้วเอาก้าวตามนี้ก้าวตัวนี้ก้าวหนึ่งถูกก้าวสองถูกใกล้เข้าไปก้าวสามถูกใกล้เข้าไปสุดท้ายก็ถึงนิพพานได้เหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองขอให้ก้าวเดินตามของท่านถ้าผิดแล้วก้าวหนึ่งสองก้าวสามผิดไปเรื่อยๆออกนอกลู่นอกทางตกหลุมตกบ่อตกนรกวิจิทั้งเป็นไปเลยมีผิดจากทางของพระพุทธเจ้าถ้าถูกต้องตามทางพระพุทธเจ้าแล้วคงแน่วให้พากันจดจำมาละเรานี่ห่วงหน้าห่วงหลังนะไปทางโน้นห่วงทางนี้ไปทางนี้ห่วงทางโน้นก็เพราะชาวพุทธเราไม่ค่อยได้หน้าได้

0: เราเรื่องศีลเรื่องธรรมเฉพาะอย่างยิ่งที่จิตภาวนาแทบไม่มีในหัวใจเลยนี่กับทางบุกเบิกกิเลสตัณหาให้เห็นแจ้งชัดภายในจิตใจมันไม่ได้บำเพ็ญตรงนี้กิเลสตัณหามันตัวมันมืดๆมันก็ปิดไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนหาเวลาสว่างสวัยก็ไม่ได้นี่แหละมันก็เสียตรงนี้แหละพวกเราอยู่ลอยๆไปไม่ทราบว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเวลานี้มันก็มืดอยู่แล้วมันจะไปแจ้งที่ไหนถ้าไม่ใช่ทำเปิดทางมันออกให้กว้างขวางภายในจิตใจยังไงก็กว้างไม่ได้ถ้าทำเปิดเข้าไปนี่มันสว่างสบายไปทันทีเลยจ้าไปหมดเลยนั่นพระกัญจามนะการปฏิบัติธรรมนี่เราพูดอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเราพูดด้วยการปฏิบัติมาแล้วหายสงสัยหมดบรรดาธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีที่สงสัยประหนึ่งว่าอยู่เข้าไปนั่งอยู่ในท่ามกลางพระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ตั้งแต่ขณะที่กิเลสขาดสะบั้นจากใจเป็นอันเดียวกันแล้วนะในขณะนั้นนั่นละทำสดๆร้อนๆอย่างนี้เอาทำลงไปที่นะเมื่อมันถึงกันไม่ต้องไปถามใครมันก็รู้เองถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้เรื่องขาดโน้นขาดนี่สวรรค์อยู่โน้นนิพพานอยู่นี่กิเลสอยู่ที่ไหนมันเผาหัวเจ้าของไม่ดูมันถ้าดูมันตัวกิเลสโดนเผาหัวใจมันก็จะแก้กิเลสที่หัวใจออกได้นะนี่มันไม่ดูกิเลสที่หัวใจมันไปดูฝากเมฆฝากหมอกก็เลยไม่ได้เรื่องเอาละวันนี้พูดเพียงตอนนี้แหละพอเหนื่อยพูดมาเหนื่อยโอ้วันนี้ฝนเต็มไปหมดไม่มีอะไรมาปิดบังกีดกันทางเดินของธรรมเพราะกิเลสหมดแล้วเปิดโล่งหมดจะพูดหนักเบามากน้อยก็ได้ทั้งนั้นว่างั้นเถอะนอกจากผู้มาฟังจะอยู่ในขั้นใดภูมิใดที่ควรจะได้รับประโยชน์แล้วก็แสดงไปตามขั้นภูมิของผู้มาฟังเพราะฉะนั้นนะพอละวันนี้เราเป็นที่พอใจที่ได้นำพี่น้องทั้งหลายมาด้วยความบริสุทธิ์ใจและเมตตาครอบมาตลอดนะจึงไม่มีสมบัติใดที่จะรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยไม่มีเราควบคุมไว้หมดบริสุทธิ์สุดส่วนมีจนกระทั่งบัดนี้ได้เยอะไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึมไปไหนนี่ละธรรมนำโลกให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ตายใจได้เลยธรรมนำโลกไม่เหมือนกิเลสนำถ้ากิเลสนำแหลกนี่ธรรมนำโลกได้เท่าไหร่มาหมดเลยเข้าหมดเลยมีตั้งเท่าไหร่ทองคำ
1: ตันจะ477กิโล
0: นู่นน่ะ11ตันกับ477กิโล
1: ครับ
0: เข้าเรียบร้อยส่วนย่อยยังไม่ได้เข้ากำลังหลอมพอหลอมแล้วก็เก็บซะก่อนถ้ายังไม่พอยังไม่พอมอบนะก็เก็บไว้ก่อนพอมอบแล้วก็เก็บไว้แล้วก็พอมอบแล้วมอบเวลานี้มันจะได้สักกี่แท่งเลยนะ
1: 31แท่งหลอมไว้แล้ว
0: เออ
1: แล้วที่ยังไม่หลอมอีก52กิโล40บาท79สตางค์
0: 52กิโลนี่ก็12นี่ได้2แท่งแล้วนะ12 3เป็น36 52มันก็น่าจะเป็น3กิโลแล้วนะฮะ
1: ก็บอก4แท่งใหญ
0: ่4แท่งใหญ่แล้วนะนั่น
1: 52เน
0: ี่
1: ยคร
0: ับ ได้อีกแล้วเนี่ยเข้าให้บริสุทธิ์ใจเราสบายใจเรียกว่าเต็มสัดเต็มส่วนที่ทำนำโลกไม่มีด้วยไหลแตกซึมไปไหนเลยไหลเขาหมดทุกชิ้นทุกอันบรรดาสมบัติของพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคมาเข้าหมดเลยเราควบคุมไว้อย่างดีที่สุดด้วยความเมตตาธรรมจึงไม่มีความหมอไม่มีมีเท่าไหร่เข้าหมดเลยเพราะมันถึงได้มากเลยที่ไม่มีคำว่ารั่วไหลไม่มีที่เสร็จแล้วนะมีอะไรล่ะเสร็จโอ้ยวันนี้ไม่ใช่น้อยคนพี่น้องทั้งหลายได้ยินได้ฟังนะอัตธรรมที่แสดงให้ฟังวันนี้นะแสดงเต็มเม็ดเต็มหน่วยของธรรมที่เรามาแสดงให้พี่น้องหลายฟังนี้เรียกว่าไม่มีปิดบังเปิดได้โล่งหมดเต็มหัวใจธรรมที่เต็มหัวใจออกได้หมดไม่มีคำว่าบกพร่องในหัวใจตั้งแต่เราปฏิบัติธรรมมาได้ทำเต็มหัวใจไม่มีอะไรบกบางภายในธรรมจึงแสดงได้ทุกแง่ทุกมุมของธรรม ที่ควรแก่ผู้รับจะได้รับได้ขนาดไหนเราแสดงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่อัดไม่อั้นไม่ติดเขาติดเราถ้าติดเขาติดเราไปไม่ได้ถ้าไม่ติดอะไรเลยมีแต่ทำล้วนควรจะพุ่งพุ่งเต็มเหนียวเลยนี่พากันจำเอาไว้นะนั่นละทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรมากีดขวางได้เลยพุ่งพุ่งพุ่งเต็มที่ถ้ามีกิเลสก็เรียกว่าติดเขาติดเราขวางไปก้าวไม่ออกถ้าไม่มีอะไรมาขวางแล้วพุ่งอะไรเนี่ยที่จากนี้ไปเราก็ให้พรนะนะแล้วมีอะไรอีกล่ะเอาบ้ามาเอาละให้พรให้พร อิทิตังปฏิตังตรงหางคือพระแม่วะสมิจโตสาเพปูเรนโตสังกปาจันโทวันนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิกิโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังพุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนโสขังภาลาเอออันนี้จะกลับก็กลับก็ได้ยันโซ่โซ่โซ่คนมากด้วยวันมาคนก็มากพระก็มากเออดีแล้วนะเออถ้าเราก็มาหลายองค์นู่นพระเต็มไปหมดเลย
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำเราต่อจากดีไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ต่อไปโปรดตั้งใจฟังธาตุกรรมฐานหรือจตุธาตุวัฏฐานท่านเรียกเป็นสองในหนึ่งว่าธาตุกรรมฐานในหนึ่งว่าจตุธาตุกรรมฐานมีอัตเป็นอันเดียวกันจะได้แปลกันหาไม่ได้อาการที่กำหนดธาตุนั้นพระอาจารย์เจ้าการแสดงไว้เป็นสองสถานคือแสดงโดยในสังเขปนั้นประการหนึ่งแสดงโดยในพิสดารประการหนึ่งพิธีที่จะกระทำมนสิการคือพิจารณาในพระธาตุกรรมฐานนี้แสดงไว้ในพระมหาสติปัฏฐานสูตรโดยสังเขปแสดงไว้ในมหาอัตถิปโดปมะสูตรและราหุโลวาทสูตรและธาตุวิพังนั้นโดยพิสดารข้อซึ่งแสดงสังเขปตามในพระมหาสติปัฏฐานนั้นว่าสมเด็จพระสังเขปพุทธองค์ตรัสเทศนาในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุสงฆ์ทั้งปวงบุรุษผู้เป็นนายโคขาดคือผู้ฆ่าโคฆ่างัวนั้นหรือเป็นอันเทวสิทธิ์แห่งนายโคขาดนั้นฉลาดในการที่จะฆ่าโคขายเลี้ยงชีวิตเมื่อฆ่าลงได้แล้วก็เชือดเถือแล่เนื้อโคนั้นออกเป็นชิ้นชิ้นกองไว้เป็นชิ้นส่วนนั่งขายเนื้อนั้นอยู่ในประเทศทางสีแป้งฆ่าวิงโคเสนตัสสะแรกเริ่มเดิมเมื่อเลี้ยงโคไว้นั้นนายโคขาดก็สำคัญในใจว่าเรานี่เลี้ยงโคไว้การเมื่อนำโคไปสู่ที่ฆ่านั้นก็สำคัญในใจว่าเรานี่นำโคมาสู่ที่ฆ่าถึงการเมื่อผูกมัดรัดโคเข้าไว้ในที่ฆ่านั้นก็ดีการเมื่อฆ่าแล้วโคนั้นตายแล้วก็ดีถ้ายังไม่ได้เชือดเนื้อแล่เนื้อโคนั้นออกเป็นชิ้นชิ้นยังไม่ได้แยกออกกองไว้เป็นส่วนส่วนตราบใดนายโคขาดนั้นก็ยังสำคัญในใจว่าเป็นโคอยู่ตราบนั้นจิตที่สำคัญว่าโคนั้นจะได้ปราศจากกันดานหาบ่มิได้ต่อเมื่อใดเชือดเถือแล่เนื้อโคนั้นออกเป็นชิ้นชิ้นกองไว้เป็นส่วนส่วนนั่งขายเนื้อนั้นอยู่ในประเทศทางสีแป้งแล้วการใดจิตที่สำคัญว่าโคนั้นก็อันตรธานปราศจากสันดานในการนั้นจิตที่สำคัญว่าเนื้อนั้นประพฤติเป็นไปในสันดานแห่งนายโคขาดนายโคขาดจะได้สำคัญว่าโคเหมือนอย่างหมุนหลังนั้นหาบ่มิได้การเมื่อมหาชนทั้งหลายมาแต่ทิศทั้งสี่คือเนื้อนั่นได้แล้วแลนำไปนั่นนายก็คาดก็สำคัญในใจว่ามังสั่งยิชินามิเรานี่ขายเนื้อมหาชนทั้งหลายนี่นำเอาเนื้อไปนายก็คาดจะได้สำคัญว่าเราขายโคมหาชนชวนกันมานำเอาโคไปหาบ่ไม่ได้ภิกษุนี้เมื่อยังมีจิตสันดานเป็นฐานพุทธิชนอยู่แต่ก่อนนั้นบังเกิดเป็นคฤหัสถ์อยู่ก็ดีเป็นบรรพชิตแล้วก็ดีเมื่อยังไม่ได้จำเริญพระธาตุกรรมฐานยังบ่ไม่ได้ยังบ่มิได้กระทำธาตุวินิโพกไว้ในใจคือแยกธาตุออกเป็นส่วนยังบ่มิได้พิจารณาธาตุทั้งสี่ให้ต่างออกเป็นแผนกแผนกตราบใดจิตที่สำคัญสัญญาว่าตนเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นบุรุษเป็นบุคคลนั้นก็ยังประพฤติเป็นไปในสันดานยังบ่มิได้อันตรธานจากสันดานตราบนั้นต่อเมื่อใดได้กระทำเพียรจำเริญพระกรรมฐานพิจารณาภาคธาตุทั้งสี่ให้ต่างออกเป็นแผนกแผนกแยกออกเป็นกองกองเป็นเหล่าเหล่าแล้วการใดจิตที่สำคัญสัญญาว่าตนเป็นสัตว์เป็นบุรุษเป็นบุคคลนั่นจึงอันตรธานปราศจากสันดานในการนั่นเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายแห่งตนไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลแล้วจิตก็จะตั้งมั่นสำคัญลงเป็นแท้ว่าร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งธาตุทั้งสี่เมอุปมาดังนายโคขาดอันแล่เนื้อโค โพออกฟองขายในทางสีแพร่งและมีจิตสำคัญว่า ตนขายเนื้อจนทั้งปวงมานำเอาเนื้อไปโดยอุปมาโดยอุปมาที่สำแดงมาดังนี้อันนี้สำแดงตามในมหาสติปัฏฐานสูตรอันพระพุทธองค์ตรัสเทศนาโดยในสังเขปแต่นี้จะวิสัชนาตามพิธีที่สำแดงไว้ในมหาหัตถีปโดปมะสูตรโดยพิสดารพระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีสารีบุตรสำแดงพิธีพระธาตุกรรมฐานในมหาหัตถีปโดปมะสูตรโดยในพิสดารนั้นว่าดูก่อนอาวุโสสิ่งดังลือได้ชื่อว่าปฐวีธาตุภายในนั้นจะได้สิ่งดังลือสำแดงเป็นปุจฉาชนี้แล้วพระผู้เป็นเจ้าสำแดงวิสัชนาสืบไปว่าดูก่อนอาวุโสธรรมชาติอันใดโลกสมมติว่าบังเกิดในตนว่านับเข้าในสันดานแห่งตนอาศัยซึ่งตนแล้วแลเป็นไปมีลักษณะกระด้างมีอาการอันหยาบโลกทั้งปวงนับถือว่าตนว่าเป็นของแห่งตนธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าปฐมีธาตุคือธาตุดินภายในมิใช่อื่นใช่ไกลได้แก่อาการ20คือเจสาโลมานขาทันตาตราบเท่าถึงกรีสะเป็น19เอามัทธรุงคางเพิ่มเข้าด้วยท้วนคำรบ20นี่แหละได้ชื่อว่าปฐวีธาตุภายในและอโปธาตุภายในนั้นจะได้แก่สิ่งดังนี้ดูก่อนอาวุโสธรรมชาติอันใดโลกสมมติว่าบังเกิดในตนว่านับเข้าในสันดานแห่งตนว่าอาศัยซึ่งตนแล้วแลเปลี่ยนไปมีลักษณะอันเอิบอาบซาบซึมมีอาการอันไหลหลั่งจากกายโลกทั้งหลายถือว่าตนว่าเป็นของแห่งตนธรรมชาตินั้นได้ชื่อว่าอาโปธาตุคือธาตุน้ำภายในใช่อื่นใช่ไกลได้แก่อาการ12คือปิดตังเสมหังปุโพโรยิตตราบเท่าถึงสิงคานิกาละสิกามุตตังนี่แลได้ชื่อว่าอาโปธาตุภายในและอัชัตติเตโชธาตุธาตุไฟภายในนั้นจะได้แก่สิ่งดังนี้วิสัชนาว่าธรรมชาติอันใดโลกสมมติว่าบังเกิดในตนว่านับเข้าในสันดานแห่งตนอาศัยซึ่งตนแล้วแลเป็นไปมีลักษณะอันร้อนมีอาการอันให้กระวนกระวายโลกทั้งหลายถือว่าตนว่าเป็นของแห่งตนธรรมชาตินั้นแลได้ชื่อว่าเตโชธาตุภายในมิใช่อื่นมิใช่ไกลได้แก่เพลิงธาตุทั้งสี่คือสันตปคีชีระนักขีปริไทหักขีปรินามักขีสันตปคีนั้นได้แก่เพลิงธาตุอันกระทำให้กายอบอุ่นชีระนักขีนั้นได้แก่เพลิงธาตุอันกระทำให้กายเหี่ยวแห้งคร่ำคร่าให้จักขวาธิอินทรีย์วิกลวิการให้ทดถอยกำลังให้เนื้อและหนังหดห่อย่อย่อนเป็นเกลียวปราศจากงามปริเวทปริไทหัดปริไทหักขีนั้นได้แก่เพลิงธาตุอันกำเริบขึ้นร้อนจะทนทานบ่มิได้ร้องไห้ร่ำไรว่าไทหามิไทหามิเร่าร้อนเร่าร้อนปราศนายาสลมเป็นต้นว่าสัปปิเนยใสอันสำระได้ร้อยครั้งและโคสิจันอันเย็นสนิทปราศนาจะให้พัดให้วีด้วยพัดใบตาลเป็นต้นและปรินามัคคีนั้นได้แก่เพลิงธาตุอันเผาอาหารให้ย่อยออกเป็นอันดีข้าวน้ำโภชนาหารขนมของกินน้ำอัมพบาลน้ำผึ้งน้ำตาลน้ำอ้อยเหลวน้ำอ้อยข้นแต่บรรดาที่บุคคลเราท่านทั้งปวงส่องเสพบริโภคสิ้นทั้งนั้นจะสุกเป็นอันดีจะย่อยเป็นอันดีนั้นอาศัยแก่เพลิงธาตุอันชื่อว่าปรินามมัคคีเพลิงธาตุทั้งสี่นี้แหละได้ชื่อว่าอัจฉัตติกะเตโชธาตุภายในอาชัตติกาวาโยธาตุนั้นได้แก่ธรรมชาติอันโลกสมมุติว่าบังเกิดในตนว่านับเข้าในสันดานแห่งตนว่าอาศัยซึ่งตนแล้วแลเป็นไปมีลักษณะอันคู่อวัยวะน้อยใหญ่มีอาการอันพัดขึ้นขึ้นลงลงซ่านไปในอังคาประยศทั่วสกลกายแห่งสรรพสัตว์สรรพสัตว์ถือว่าตนว่าเป็นของ ตนมิใช่อื่นใช่ไกลได้แก่วายุธาตุคือธาตุลม6จำพวกคืออุทธังคมาวาตะ1อโทคมาวาตะ1กุฏสิสวาสยาวาตะ1โพธาสยาวาตะ1อังคมังคานุสารีวาตะ1ปัสสาสะอัสสาสะวาตะ1อุทธังคมาวาตะนั้นได้แก่วายุธาตุอันพัดขึ้นก็ทำให้เป็นโทษเป็นต้นว่าให้วิ่งเวียนให้รากให้เรอมีประการต่างๆและอโทคมาวาตะนั้นได้แก่ลมธาตุอันพัดให้สำเร็จกิจเป็นต้นว่าถ่ายอุจจาระปัสสาวะและอุทสยาวาตะนั้นได้แก่ลมธาตุอันพัดอยู่นอกไส้โกฏาสยาวาตะนั้นได้แก่ลมธาตุอันพัดอยู่ภายในแห่งไส้ใหญ่และอังคมังคานุสารีวาตะนั้นได้แก่ลมธาตุอันพัดซ่านไปตามระเบียบแห่งแถวเส้นซัดซ่านไปในอังคาประยศใหญ่น้อยทั่วสกลสันทางให้สำเร็จกิจเป็นต้นว่าผู้กายเหยียดกายลุกนั่งยืนเที่ยวโดยควรแก่อัธยาศัยอัสสาสะปัสสาสะวาตะนั้นได้แก่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสิริเดิน20น้ำ12ไฟ4ลม6เข้าด้วยกันจึงเป็นอาการในกาย42โดยพิสดารสำแดงนี้ตามในอันพระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีสารีบุตรสำแดงพระธรรมเทศนาในหัตถีปโดปมะสูตรเอวังราหุ โลวาเทธาตุวิพังเคสุและวิธีที่สำแดงพระธาตุกรรมฐานโดยพิสดารเมในราหุโลวาทสูตรและธาตุวิพังนั้นก็เหมือนกันกับในที่สำแดงแล้วในมหาหัตถีปโดปมะสูตรจะได้แปลได้เปลี่ยนกันก็หาว่าไม่ได้พระภิกษุผู้จำเริญพระธาตุกรรมฐานนี้ถ้ามีปัญญาแหลมปัญญากล้าแล้วจะพิจารณาโดยในพิสดารว่าเจสานี่เป็นปฐวีธาตุประการหนึ่งโรมาคือผมก็เป็นปฐวีธาตุประการหนึ่งนาขาคือเล็บก็เป็นปฐวีธาตุประการหนึ่งจะพิจารณาโดยในพิสดารเป็นอธิดังปรากฏเห็นเป็นเนิ่นช้า เพราะเห็นว่าปัญญานั้นกล้าปัญญาเฉียบแหลมอยู่แล้วเหตุดังนั้นพระภิกษุที่ปัญญากล้านั้นสมควรจะพิจารณาแต่โดยสังเขปว่าอายังทัตทลักขณังธรรมชาติอันใดมีลักษณะอันกระด้างธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าปฐวีธาตุธาตุดินธรรมชาติอันใดมีลักษณะอันเอิบอาบซาบซึมมีอาการอันไหลหลั่งธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าอาโปธาตุธาตุน้ำธรรมชาติอันใดกระทำให้ยับให้ย่อยธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าเตโซธาตุคือธาตุไฟธรรมชาติ อันใดมีลักษณะอันค่ำซูอังคาประยศให้สำเร็จลุกนั่งยืนเที่ยว
2: ธรรมชาตินั่นแลเรียกว่าวายโยธาตุคือธาตุลม
1: ก้านั้นเมื่อกระทำมณสิการแต่โดยในสังเขปดังนี้ก็ยังอาจจะยังพระกรรมฐานให้ปรากฏแจ้งในสันดานได้และพระภิกษุที่มีปัญญามิสู้กล้ามิสู้หารนั้นเมื่อกระทำมณสิการโดยสังเขปดังนี้พระกรรมฐานยังบ่มิได้ปรากฏแจ้งยังมืดมนอนธการอยู่ก็พึงกระทำมณสิการพระธาตุกรรมฐานโดยในพิสดารเหมือนในที่สำแดงมาแล้วในเบื้องต้นพระกรรมฐานจึงจะปรากฏเป็นอันดีเปรียบภิกษุสองรูปองค์หนึ่งปัญญากล้าองค์หนึ่งปัญญามิสุกล้าองค์ที่ปัญญากล้านั้นสังวัตยายไปครั้งหนึ่งบ้างสองครั้งบ้างภายหลังก็รวบรัดย่อเข้าด้วยอุบายย่อเข้าที่เหมือนกันในท่ามกลางนั้น ย่อเข้าเสียสังวัตยายแต่ที่สุดข้างนอนข้างนี้สังวัตยายแต่ที่แปลกๆกัน อาการที่สังวัตยายนั่นจบเร็วบาลีนั่นก็ชำนาญตลอดทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายเพราะเหตุที่มีปัญญากล้าวายภิกษุองค์ที่มิปัญญาสู่กล้านั้นสังวัตยายเรียงบทออกไปทุกๆบทบ่มิได้ย่อเข้าด้วยสังวัตยายนั่นช่ำแล้วซ้ำเล่าเข้าใจว่าสังวัตยายไปสังวัตยายไปโดยย่อนั้นไม่พอปากว่าแต่ครั้ง1 2ครั้งนั้นไม่ชำนาญปากเอามั่นเอาคงบ่มิได้อันไม่สังวัตยายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอามากเข้าว่านั่นแลจึงจะจำได้จึงจะชำนิชำนาญมั่นคงดีตกว่าอาการที่สังวัตยายนั้นจบท่าจะได้เหมือนพระภิกษุที่มีปัญญากล้านั้นหาไม่ได้ภิกษุที่มีปัญญากล้านั้นเห็นว่าสังวัตยายซ้ำแล้วซ้ำเล่าการที่จะ สังวัตยายอย่างนี้นี่เมื่อไรจะจบอาการที่พระภิกษุสองรูปสังวัตยายบรีมีอารมณ์มิได้ต้องกันเพราะเหตุที่ข้างหนึ่งปัญญากาข้างหนึ่งปัญญามิสุกายะถาอันนี้แลมิพมาชั้นใดพระภิกษุผู้จำเริญพระธาตุกรรมฐานนี้ที่มีปัญญากาก็ควรจะกระทำมนสิการพิจารณาโดยพิธีสังเขปที่มีปัญญามิสุก้าก็ควรกระทำมนสิการพิจารณาโดยพิสดารในอุปมาดังพระภิกษุสองรูปสังวัตยายบรีข้างหนึ่งพอใจย่อข้างหนึ่งพอใจพิสดารเพราะเหตุที่มีปัญญาก้าและมิสุก้าโดยในที่แสดงมานี้เหตุดังนั้นพระภิกษุผู้มีปัญญาก้าจำเริญพระธาตุกรรมฐานนั้นเมื่อเข้าไปในที่สงัดอยู่แล้ว อยู่แต่ผู้เดียวแล้วก็พึงพิจารณารูปกายแห่งตนโดยในสังเกตว่าสภาวะหยาบสภาวะกระด้างมีในกายนี้เป็นปฐวีธาตุคือธาตุดินสภาวะเอิบอาบซาบซึมหลั่งไหลมีในกายนี้เป็นอโปธาตุคือธาตุน้ำสภาวะร้อนสภาวะกระทำให้แก่ให้ย่อยมีในกายนี้เป็นเตโชธาตุคือธาตุไฟสภาวะค่ำสู่อังคาประยศในกายนี้เป็นวาโยธาตุคือธาตุลมพิจารณาดังนี้แล้วเพิ่งกระทำมนสิการกำหนดกฎหมายให้เห็นว่ารูปกายแห่งตนนี้เป็นกองแห่งธาตุบ่ไม่ได้เป็นชีวิตเมื่อกระทำเพียรสอดส่องปัญญาพิจารณาประเภทแห่งธาตุด้วยประการฉะนี้อุปจารสมาธิก็จะบังเกิดจะได้สำเร็จอุปาจารสมาธิได้รวดเร็วบ่มิได้เนิ่นช้าจะได้สำเร็จแต่เพียงอุปจารสมาธิบ่มิอาจที่จะล่วงตลอดขึ้นไปถึงอัปปนาสมาธินั่นได้เพราะเหตุพระธาตุกรรมฐานมีอารมณ์เป็นสภาวะธรรมอธิบายว่าอารมณ์นั่นลงไปหาที่ยั่งที่สุดบ่มิได้เปรียบเหมือนแลลงไปในเหวอันลึกบ่มิได้เห็นพื้นเมื่อยังอารมณ์ไปไม่มีที่ยั้งที่สุดดังนี้จิตนั้นหาที่ตั้งบ่มิได้พระอัปปนาสมาธิจึงไม่บังเกิดในสันดานจึงได้สำเร็จแต่เพียงอุปจารสมาธิในหนึ่งสำแดงไว้เป็นอัปปรนัยว่าพระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีมีความปรารถนาจะสำแดงให้เห็นแจ้งว่าธาตุทั้ง4ประการนี้ใช่สัตว์จึงสำแดงธรรมเทศนาจำแนกออกซึ่งโกฏธาตุ4ประการว่าธรรมชาติอันใดได้นามบัญญัติชื่อว่ารูปนั้นอาศัยแก่โกฏธาตุทั้ง4ประชุมกันคืออาศัยอัตถิประการหนึ่งอาศัยแก่เส้นประการหนึ่งอาศัยเนื้อประการหนึ่งอาศัยหนังประการหนึ่งโกฏธาตุทั้ง4นี้มีอากาศแวดล้อมซ้ายขวาหน้าหลังแล้วการใดก็ได้คือเรียกว่ารูปการนั้นโกฏธาตุทั้ง4ซึ่งประชุมกันได้นามบัญญัติชื่อว่ารูปนั้นผู้มีปัญญากล้าพิจารณาเอาแต่สังเกตเท่านี้ก็อาจจะได้สำเร็จ อุปจารสมาธิบ่ไม่ได้เนิ่นช้าและอาการที่จำเริญพระธาตุกรรมฐานนี่กำหนดไว้เป็น4ประการคือ สสัมภระสังเกตพิจารณาธาตุทั้ง4โดยย่อเป็นต้นว่าปฐวีธาตุมีอาการอันกระด้างนั้นประการหนึ่งสสัมภระปิทักวิภัตติพิจารณาธาตุทั้ง3โดยประเภทแผนกมีเกสาโรมาเป็นอาทินั้นประการหนึ่งสันลักษณะสังเขปพิจารณาลักษณะแห่งธาตุโดยย่อนั้นประการหนึ่งสันลักษณะวิภัตติพิจารณาลักษณะแห่งธาตุโดยแผนกนั้นประการหนึ่งเป็น4ประการดังนี้อาการที่พิจารณาโดยสัมภาระสังเขปสันลักษณะสังเขปนั้นสมควรแก่พระโยคาวจรที่มีปัญญากล้าอาการที่พิจารณาโดยสสัมภาระวิภัตสันลักษณะวิภัตตินั้นสมควรแก่พระโยคาวจรที่มีปัญญามิสู้กล้าผู้มีปัญญามิสู้กล้านั้นพึงเรียนซึ่งอุกหะโกศล7ประการมนสิการโกศล10ประการโดยในที่สำแดงแล้วในกายาคตาสติเพิ่งพิจารณาโดยในพิสดารว่าพระธาตุกรรมฐานนี้สำเร็จด้วยพิจารณาอาการในกายเหมือนกันกับพระกายาคตาสติแปลกันแต่ที่กำหนดจิตในกายาคตาสตินั้นกำหนดจิตว่าอาการในกายสิ้นทั้งปวงนี้มีสภาวะปฏิกูลเพิ่งเกลียดเพิ่งชังในพระธาตุกรรมฐานนี้กำหนดจิตว่าอาการในกายสิ้นทั้งปวงนี้มีสภาวะเป็นปฐวีธาตุเป็นอโปธาตุเป็นเตโชธาตุเป็นวาโยธาตุตกว่าต่างกันด้วยกำหนดจิตชนี้เมื่อกำหนดจิตพิจารณาโดยนิยมดังพรรณนามานี้อันว่าธาตุทั้งหลายก็ปรากฏเมื่อธาตุทั้งหลายปรากฏแล้วพิจารณาไปเนืองๆก็จะสำเร็จแก่อุปจารสมาธิดุจกาแล้วในหนหลังอานังโสตคุณบุตรผู้จำเริญจตุธาตุวัฏฐานภาวนานั้นเพิ่งกระทำมนสิการในธาตุทั้ง4ด้วยมนสิการอาการ13ประการคือให้กระทำมนสิการโดยวิคหะประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยกาบประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยกิริยาที่กระทำให้เป็นจุนประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยลักษณะและจิตและผลนั้นประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยสมุฏฐานประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยต่างกันและเหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยกิริยาที่ภาคจากกันและบ่มิได้ภาคจากกันนั้นประการหนึ่งให้กระทำมนสิการที่เป็นสภาคและวิสภาคประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยอัจฉริกะวิเศษและพาหิระวิเศษประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยกิริยาประมวลเข้าประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยปัจจัยประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยอสมนาหารประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยปัจจัยวิสภาพประการหนึ่งสิริเป็นมนสิการพิจารณาอาการ13ประการด้วยกันที่ว่าให้กระทำมนสิการโดยวิคหะนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าปฐวีธาตุนั้น คือธาตุดินมีในวิคหะว่าธรรมชาติอันใดได้นามบัญญัติชื่อว่าปฐวีธาตุนั้นโดยอัตว่าแข็งกระด้างพึงรู้ให้ทั่วไปในสัพพธาตุทั้งปวงเกิดสุดแท้แต่ว่าธาตุอันใดก็ได้มีประมาณพอหยิบขึ้นได้ด้วยมือธาตุสิ่งนั้นได้ชื่อว่าปฐวีธาตุคือธาตุดินและอโปธาตุนั้นมีอัตวิคหาว่าธรรมชาติอันใดเติมซาบอาบเอิบไปในปฐวีธาตุเป็นอธิกระทำให้ชื้นให้ชอบให้ชุ่มให้หลังให้ ฟังให้เป่งเคร่งครัดให้จำเริญปฐวีธาตุเป็นต้นธาตุจึงนั่นแลได้ชื่อว่าอาโปธาตุคือธาตุน้ำ และเตโชธาตุนั่นมีอัตวิกหะว่าธาตุอันใดกระทำให้อบอุ่นเป็นไอเป็นความบำรุงรักษาปฐวีธาตุเป็นต้นมิให้เปื่อยมิให้เน่าเผาอาหารให้ย่อยธาตุอันนั้นได้ชื่อว่าเตโชธาตุและวาโยธาตุคือธาตุลมนั่นมีอัตวิกหะว่าธาตุอันใดกระทำให้ไหวให้ยกมือยกเท้าให้สำเร็จกิริยาบทนั่งนอนยืนเที่ยวธาตุนั้นแลได้ชื่อว่าวาโยธาตุคือธาตุลมวิกหะดังนี้เรียกว่าวิเศษอธิบายว่าสำแดงอัดแห่งธาตุทั้งสี่นั้นให้ประแปลกกันทีนี้จะว่าด้วยสามัญวิกหะสืบต่อไปแล้วในวิกหะว่าธรรมชาติสี่ประการคือดินน้ำไฟลมได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุนั้นเพราะเหตุที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะแห่งตนลักษณะที่แข็งกระด้างลักษณะที่ซึมซาบอาบเอิบลักษณะที่กระทำให้อบอุ่นลักษณะที่ให้ไหวให้ติ่งนี่แลได้ชื่อว่าลักษณะแห่งตนแห่งดินน้ำไฟลมตกว่าดินนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะอันกระด้างน้ำนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะอันซึมซาบไฟนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะอันอบอุ่นอันร้อนลมนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะอันไหวอันติ่งนี่แลได้ชื่อว่าลักษณะแห่งตนอาศัยเหตุที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะสำหรับตนดังนี้ดินน้ำไฟลมจึงได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุในหนึ่งดินน้ำไฟลมได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุนั้นเหตุทรงไว้ซึ่งทุกข์เพราะเหตุเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ถ้าดินน้ำไฟลมหาบ่มีได้ไม่เกิดเป็นรูปเป็นกายแล้วความทุกข์เวทนามีประการต่างๆนั้นจะบังเกิดแต่สิ่งดังเล่าในอาศัยเหตุที่มีดินน้ำไฟลมบังเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นกายแล้วความทุกข์เวทนาจึงอคูณมุนมองมาสะสมอยู่เป็นอเนกอนันต์ตกว่าดินน้ำไฟลมนี่ทรงไว้ซึ่งทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์จะนับจะประมาณไม่ได้อาศัยเหตุนี้ดินน้ำไฟลมจึงได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุวิกหะอย่างนี้เรียกว่าสามัญวิกหะเพราะเหตุวิกหะอันเดียวกันได้เนื้อความทั่วไปทั้งดินน้ำไฟ
2: วิกหะคือพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าวิกหะเพราะเหตุพิจารณาอย่างนี้เป็นวิกหะอันเดียวกันได้เนื้อความทั่วไปทั้งดินน้ำไฟลมจิ้นทั้งสี่ประการกิริยาที่กระทำมณสิการกำหนดธาตุทั้งสี่ประการโดยวิเศษวิคหะและสามัญวิคหะดังนี้จัดเป็นมณสิการคือการพิจารณาเป็นประถมเป็นที่หนึ่ง
1: และมณสิการพิจารณาอาการเป็นครบสองคือที่ให้กระทำมณสิการพิจารณาโดยกราบนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าในหมวดปฐวีธาตุ40มีเกสาเป็นต้นมีมัทรุมคังเป็นที่สุดนั้นแต่ละสิ่งและสิ่งล้วนประกอบด้วยสุตตกาบสิ้นทั้งปวงสุตตกาบนั้นได้แก่ธรรมชาติ4ประการประชุมกันคือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุสีเป็นรสและโอชา8ประการประชุมกันเป็นหมวดแล้วเมื่อใดก็เรียกว่าสุตตกาบในการเมื่อนั้นปฐวีธาตุ20ประการนี้แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะได้ปราศจากสุตตกาบก็หามิได้ผมแต่ละเส้นละเส้นขนแต่ละเส้นละเส้นเล็บแต่ละเล็บละเล็บฟันแต่ละสี่ละสี่นั้นแต่ล้วนดินน้ำไฟลมสีและกลิ่นรสและโอชาชีวิตินทรีย์ภาวะรูปประชุมพร้อมจะได้ปราศจากดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสและโอชาชีวิตินทรีย์และภาวะรูปหาบ่มิได้ข้อจึงเรียกว่าปฐวีธาตุนั้นเพราะเหตุธาตุดินมากกว่าธาตุทั้งสามแท้จริงผมและขนเล็บและฟันทั้งปวงนี้ใช่จะมีแต่ดินธาตุสิ่งเดียวนั่นหาไม่ได้ธาตุน้ำข้อซึมซาบอาบอิ่มนั่นก็มีอยู่ไฟธาตุที่กระทำให้อบอุ่นนั้นก็มีอยู่ธาตุลมที่พัดผันในต้นเส้นผมและเส้นขน เล็บและฟันนั่นก็มีอยู่ตกว่าธาตุทั้งสี่นั่นมีพร้อมแต่หากว่าธาตุดินนั่นมากกว่าธาตุทั้งสามสมเด็จพระมหากรุณาจึงยกเอาที่มากขึ้นมาตรัสเทศนาจัดเอาผมและขนเล็บและฟันเป็นต้นนั้นเป็นทวีธาตุหนังเนื้อเส้นอัฐิม้ามหัวใจตับผังผืดพุงไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสมองศีรษะนั่นก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีกลิ่นมีสีมีรสมีโอชาเหมือนกันทั้งสิ้นตกว่าธาตุทั้งสี่นี้มีพร้อมทุกสิ่งแต่หากว่าดินนั่นมากดินนั่นมีภาษาดินนั่นมีภาษีว่ามีภาษีกว่าธาตุทั้งสามสมเด็จพระผู้มีพระจึงตรัสเทศสนายกหนังและเนื้อเป็นต้นนะอานั้นขึ้นเป็นปฐวีธาตุ20ประการและอาโปธาตุ12ประการก็ดีมีดีเป็นอาทิมีมูกเป็นที่สุดนั่นแต่ละสิ่งละสิ่งแต่ล้วนประกอบด้วยดินน้ำลมมาไฟสีเป็นรสโอชาเหมือนกันทั้งสิ้นธาตุทั้งสี่ประการนั่นบริบูรณ์พร้อมจะได้เฉพาะมีแต่ธาตุน้ำสิ่งเดียวนั่นหาไม่ได้แต่หากว่าธาตุน้ำนั้นมากธาตุน้ำนั้นมีภาษีกว่าธาตุทั้งสามสมเด็จพระมหากรุณาจึงยกเอาธาตุน้ำที่มีภาษีนั่นขึ้นตัดเทศนาจัดเอาอาการ12ประการมีดีเป็นต้นมีมูกเป็นปริสารเป็นประโยชน์สารนี่เป็นอาโปธาตุอาการที่กระทำมณสิการพิจารณากำหนดกฎหมายกราบโกรธขาดในกรัตกายให้เห็นว่าประกอบด้วยกราบคือประชุมดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอตาบริบูรณ์พร้อมนี่แลได้ชื่อว่ามณสิการโดยกราบจัดเป็นมณสิการอาการเป็นครบ2และมณสิการคือพิจารณาอาการเป็นครบ3คือจุณโตที่ว่าให้กับทำมณสิการพิจารณาโดยกิริยาที่เป็นจุนั่นเป็นประการใดอธิบายว่ากรัตกายแห่งเราท่านทั้งปวงนี้ถ้ามีประมาณเป็นปานกลางเหมือนอย่างกายแห่งมัชฌิมบุรุษไม่เล็กนักไม่ใหญ่นักและเราจะเอามาย่อยออกให้เป็นจุนั่นโดนะมัตตาจะตวงได้ประมาณโทนะหนึ่งคือ16ทนานจุน16ทนานนั่นมีอโปธาตุซึ่งทราบอาบอิ่มอยู่ถึงกันกับปฐวีธาตุนักปราชญ์เพิ่งสันนิษฐานว่าเตโชธาตุนั้นเป็นพนักงานกระทำให้ร้อนให้อุ่นบำรุงรักษาปฐวีและอาโปนั้นไว้ไม่ให้เปื่อยให้เน่าให้จำเริญขึ้นไปเป็นอันดีโดยสิริฝ่ายวายโยธาตุนั้นเป็นพนักงานอุปถัมภ์คำจูจะไหวจะจริงจะสำเร็จเรียบททั้งสี่นั้นอาศัยแกวายโยธาตุวายโยธาตุเข้าหนุนประคับประคองแล้วเราท่านทั้งปวงซึ่งนั่งนอนยืนเที่ยวกระทำกิจการทั้งปวงได้สำเร็จมโนความปรารถนาคือได้สำเร็จมโนรสความปรารถนาเมื่อธาตุทั้งสี่ประชุมการบำรุงรักษาอุปถัมภ์คำจูกันเป็นอันดีแล้วสมมติสัตว์ที่โรควัวหารเรียกว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลนั้นจึงบังเกิดมีเพราะเหตุมีธาตุทั้งสี่ประชุมกันเป็นหลักเป็นประธานอันสรีระกายแห่งเราท่านทั้งหลายจะปรากฏว่าน้อยว่าใหญ่ว่าสูงว่าต่ำว่ากันด้างว่ามั่นว่าทนนั่นอาศัยแก่ปฐวีธาตุที่จะเป็นน้ำเป็นเยื่อเป็นปรังครั่งคลัดเครื่องคัดชุ่มมันนั่นอาศัยแก่อาโปธาตุปฐวีปฐวีปฏิทิตาอาโปธาตุนั้นตั้งอยู่ในปฐวีธาตุได้ปฐวีธาตุเป็นที่ตั้งได้เตโชธาตุเป็นผู้อภิบาลรักษาได้วายุธาตุเป็นผู้อุปถัมภ์จึงตั้งอยู่ได้เป็นอันดีมิได้รั่วมิได้ไหลออกกระทำสรีระกายประเทศนั้นให้อิ่มอยู่เต็มเป็นอันดีมิได้บกมิได้คล้องและเตโชธาตุสี่ประการนี้มีลักษณะให้อุ่นให้ร้อนบังเกิดมีอาการอันพุ่งขึ้นเป็นไอเป็นควัน เตโชธาตุนั้นตั้งอยู่ในปฐวีธาตุได้ปฏิวะได้ปฐวีธาตุเป็นที่ตั้งได้ปฏิวิได้อาโปธาตุเป็นผู้ช่วยสงเคราะห์ได้วายโยธาตุเป็นผู้อุปถัมภ์จึงเผาอาหารให้ย่อยออกเป็นอันดีก็ทำสรีระประเทศนั้นให้อบอุ่นบริบูรณ์ด้วยสีสันพันเป็นน้ำเป็นนวลกายแห่งเราท่านทั้งหลายจะไม่แสดงอาการอันเน่าเปื่อยฝังนั้นอาศัยแต่แกเจโชธาตุเป็นผู้อภิบาลรักษาและวายโยธาที่พัดสั้นไปในอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งปวงจำแนกออกโดยประเภทพิชดานเป็นวายโยถึง6ประการเมอุทังขมาวาตะเป็นต้นมีลักษณะให้สำเร็จจิตจำเนียนจาพาทีให้ตั้งกายทรงกายวายโยธานั้นตั้งอยู่ในปฐวีธาตุให้ปฐวีธาตุเป็นที่พึ่งได้ปฏิวัติได้ปฐวีธาตุเป็นที่พึ่งได้อาโปธาตุเป็นผู้ช่วยสงเคราะห์ได้เตโชธาตุเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำจุแล้วก็ดำรงกายไว้มิให้กายนั้นล่มส่วนสวดเสไปได้เมื่อวายโยธาตุจำพวกหนึ่งตั้งกายทรงกายไว้แล้ววายโยธาตุจำพวกหนึ่งก็เข้าอุดหนุนสำแดงกายยินยันยัดไหวกายอันยุติในระยะบทให้นั่งนอนยืนเที่ยวก็ปลอกคู่เข้าและเหยียดออกซึ่งหัดและบาและบาทโดยอันควรแก่จิตประสงค์สรีระยนที่โลกทั้งหลายสมมติเรียกว่าหญิงว่าชายว่าเจ้านั้นเจ้านี้นางนั้นนางนี้ตามประเพณีโลกวิสัยนี้มิใช่อื่นเลยคือธาตุทั้งสี่นี้เองหญิงก็แล้วด้วยธาตุทั้งสี่ชายก็แล้วด้วยธาตุทั้งสี่เมื่อมีปัญญาพิจารณาโดยละเอียดสรีระนี้เหมือนด้วยรูปคนอันรูปคนร้อยไว้ด้วยสายยนต์สรียนต์เนี่ยย่อมล่อลวงคนหาปัญญานี้ได้ให้ลุ่มให้หลงสำแดงลีลาอาการนั้นต่างๆถ้าปราศจากปัญญาแล้วก็พิศวงงงวยสติสัมปรดีสำคัญว่างดว่างามว่าประณีตบรรจงที่แท้นั้นธาตุทั้งสี่ทีเดียวถ้าจะย่อยออกเป็นจุนก็ตวงได้ถึง6ฉนานจะเป็นเครื่องตัวเครื่องเน่าเครื่องผสมแผ่นดินจะมีแก่นมีสารแต่สังอย่างหน่อยหนึ่งหาบ่ไม่ได้พระโยคาพจรคุณบุตรอ่านกระทำมนัสิการพิจารณากำหนดกฎหมายโดยในดังประนามานี้ได้ชื่อว่ากระทำมนัสิการโดยกิริยาที่กระทำให้เป็นจุนจัดเป็นมนัสิการอาการคำรบสามและมนสิการอาการคารุสีคือลัคนาดิโตที่ว่าให้พิจารณาธาตุทั้งสี่โดยลักษณะเล็กและผลนั่นเป็นประการใดธาตุทั้งสี่ประการนี้มีสิ่งดังดูเป็นนิสมีสิ่งดังดูเป็นจิตมีสิ่งดังดูเป็นผลอธิบายว่าปฐวีธาตุนั้นมีกิริยาที่แข็งที่หยาบที่กระด้างนั้นเป็นลักษณะสุดแท้แต่ว่าธาตุสิ่งใดเป็นธาตุอันแข็งกระด้างเป็นธาตุอันหยาบควรจะต้องจะถือควรจะหยิบจะยกได้ธาตุสิ่งนั้นแลได้ชื่อว่าปฐวีธาตุตกว่าลักษณะอันที่กระด้างนั่นแลเป็นลักษณะแห่งปฐวีธาตุถ้าจะว่าในจิตนั้นกิริยาที่เป็นที่ตั้งแห่งธาตุทั้ง3เป็นที่สำนักแห่งธาตุทั้ง3นั่นแลเป็นจิตแห่งปฐวีธาตุถ้าจะว่าโดยผลนั่นคือกิริยาที่รับรองไว้ซึ่งธาตุทั้ง3นั่นแหละเป็นผลแห่งปฐวีธาตุและอโปธาตุมีกิริยาหลั่งไหลซึมซาบอาเบิดเป็นลักษณะถ้าจะว่าโดยจิตนั่นอโปธาตุมีจิตอันกระทำให้เปล่งปลั่งเคร่งครัดให้จำเริญสดชื่นชุ่มมันถ้าจะว่าโดยผลนั่นอาโปธาตุมีกิริยาอันช่วยสงเคราะห์แก่ธาตุทั้ง3ให้กำลังแก่ธาตุทั้ง3นั่นแลเป็นผลและเตโชธาตุนั่นถ้าจะว่าโดยลักษณะมีลักษณะให้อุ่นให้ร้อนถ้าจะว่าโดยจิตมีจิตอันกระทำให้อาหารย่อยละเอียดลงถ้าจะว่าโดยผลนั่นเตโชธาตุมีกิริยาอันให้ซึ่งสภาวะอันอ่อนน้อมแก่กายเป็นผลอธิบายว่ากรัตตกายแห่งเราท่านทั้งหลายจะอ่อนน้อมได้ด้วยสะดวกอาศัยแก่เตโชธาตุถ้าเตโชธาตุดับตัวเย็นแล้วกายก็แข็งกระด้าง อย่างท่อนหนึ่งท่อนไม้และท่อนฟืนกิริยาที่กระทำให้กายอ่อนนี่แลเป็นผลแห่งเตโชธาตุและวายโยธาตุนั้นมีกิริยาอันหนุนค้ำชูให้ตั้งกายทรงกายได้เป็นลักษณะถ้าจะว่าด้วยจิตวายโยธาตุนั้นมีจิตอันกระทำให้หวั่นไหวให้ยกเท้าให้กลับเนื้อกลับตัวให้จำเนียนจาพาทีถ้าจะว่าด้วยผลนั้นวายโยธาตุมีกิริยาอันนำไปซึ่งกายสู่ทิศานุทิศต่างๆให้กระทำการงานทั้งปวงได้โดยควรแก่ประสงค์กิริยาที่คุณบุตรผู้มีปัญญากระทำมนัสสิการกำหนดกฎหมายในลักษณะและกิจและผลแห่งธาตุทั้งสี่โดยในพระนามาชนีจัดเป็นมนัสสิการคำรบสิบคำรบสี่และมนัสสิการคำรบห้าที่ว่าให้พิจารณาธาตุทั้งสี่โดยสมุฏฐานนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าอาการในกายแห่งสรรพสัตว์เราท่านทั้งปวงนี้ถ้าจะนับโดยอาการโผฏฐานนั้นนับได้ปฐวีธาตุ20อาโปธาตุ12เตโชธาตุ4วายโยธาตุ6ประการสิริเข้าด้วยกันจึงเป็นอาการโผฏฐานที่12และอาการโผฏฐานทั้ง4คือน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกโผฏฐานทั้ง4นี้มีสมุฏฐาน2บางคาบบางเกิดแต่เพลิงธาตุบางคาบเกิดแต่จิตเพลิงที่เผาอาหารให้ย่อยนั้นไม่สมุฏฐานอันเดียวบางเกิดแต่ทุศรากุศลกรรมสิ่งเดียวและลมระบายหายใจเข้าออกนั้นมีสมุฏฐานอันเดียวจะได้บังเกิดแต่กรรมและเพลิงธาตุและอาหารนั้นหาบ่มีได้และอาการโกรธธาตุอันเศษนอกออกไปจากโกฏฐานที่แสดงมาแล้วนี้ยังมี32อยู่ในส่วนแห่งปฐวีธาตุ18อยู่ในส่วนแห่งอโปธาตุ6อยู่ในส่วนแห่งเตโชธาตุ3อยู่ในส่วนแห่งวายโยธาตุ5เหล่านี้แต่ร่วนมีสมุฏฐาน4บางคาบนั่นเกิดแต่อุทรากุศลกรรมบางคาบบางเกิดแต่จิตบางคาบบางเกิดแต่เพลิงธาตุบางคาบบางเกิดแต่อาหารพระโยคาพิจารณ์คุณบุตรอันกระทำมณฑิการกำหนดกฎหมายธาตุทั้ง4ประการโดยในดังพระนามาจะนี้จัดเป็นมณฑิการอาการเป็นคำรบ5และมณฑิการอาการคำรบ6ที่ว่าให้กระทำมณฑิการโดยต่างกันและเหมือนกันเป็นอันเดียวกันนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าธาตุทั้ง4นี้ถ้าจะว่าโดยลักษณะมีก็มีลักษณะต่างๆกันถ้าจะว่าโดยจิตก็มีจิตต่างๆกันถ้าจะว่าโดยผลก็มีผลต่างๆกันถ้าจะว่าโดยสมุฏฐานก็มีสมุฏฐานต่างๆกันจะได้เหมือนกันหาไม่ได้เมื่อมนสิการโดยลักษณะและจิตและผลมนสิการโดยสมุฏฐานนั่นเป็นแต่อย่างละอย่างต่างๆกันโดยในดังพระนามาถ้ามนสิการโดยกิริยาที่เป็นรูปมนสิการโดยกิริยาที่เป็นมหาภูตรูปมนสิการโดยกิริยาที่เป็นธาตุมนสิการโดยกิริยาที่เป็นสังขารธรรมมนสิการโดยกิริยาที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นธาตุทั้งสี่นี้จัดเป็นรูปเหมือนกันเป็นมหาภูตรูปเหมือนกันเป็นธาตุเหมือนกันเป็นสังขารธรรมเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันจะได้แตกกันหาไม่ได้แท้จริงธาตุทั้งสี่ประการคือปฐวีอาโปเตโซวายุนีได้นามบัญญัติชื่อว่ารูปเหมือนกันได้นามชื่อว่ารูปเหมือนกันนั่นด้วยเหตุ5ประการคือได้ชื่อว่ามหาภูตรูปเพราะเหตุปรากฏใหญ่นั้นประการหนึ่งได้ชื่อว่ามหาภูตคือมหาภูตะราเพราะเหตุเหมือนด้วยภูตะผีปีศาจนั้นประการหนึ่งได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่ต้องพิทักษ์รักษาเป็นอันมากนั้นประการหนึ่งได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่มีฤทธิ์การมีวิบัติเป็นอันมากนั้นประการหนึ่งได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุจะพึงกำหนดด้วยความเพียรเป็นอันมากประการหนึ่งที่เป็น5ประการด้วยกันก็จึงว่าธาตุทั้ง4ได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่บังเกิดปรากฏใหญ่นั้นเป็นประการใดอธิบายว่าธาตุทั้ง4นี้บังเกิดปรากฏในสันดาน2ประการคืออนุปาทินนะสันดานประการหนึ่งอุปาทินนะสันดานประการหนึ่งที่ปรากฏใหญ่ในอนุปาทินนะสันดานนั้นได้แก่ดินน้ำไฟลมเป็นปกติ นี่แหละเรียกว่าอนุปาทินสันดานพระอาจารย์เจ้าสำแดงแล้วแต่หลังในห้องแห่ง พระพุทธานุสติกรรมฐานท่านสำแดงปฐวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอันเป็นปกติกำหนดแผ่นดินโดยหนา 240,000 โยชน์กำหนดน้ำรองแผ่นดินหนา 480,000 โยชน์กำหนดลมรองน้ำหนา 960,000 โยชน์กำหนดโดยขวางนั้นแผ่นปฐพีแผ่ไปหาที่สุดบ่มีได้เพราะเหตุว่าห้องจักรวาล นี้มีมากกว่ามากจะนับจะประมาณบ่มีได้น้ำรองดินก็แผ่ไปหาที่สุดบ่มีได้ลมรองน้ำก็แผ่ไปหาที่สุดบ่มีได้เหมือนกันกับแผ่นดินและเตโชธาตุคือแสงพระสุริยะเทพบุตรและเปลวเพลิงที่แผ่อยู่ในโลกธาตุนี้ก็หาที่สุดบ่มีได้เหมือนกันเพราะว่าธาตุทั้งสี่อันเป็นปกติบ่มีได้นับเข้าในสัตว์ในบุคคลที่แผ่ไปหาที่สุดบ่มีได้นี่แหละได้ชื่อว่าธาตุทั้งสี่บังเกิดปรากฏใหญ่ในอนุปาทินสันดานและธาตุทั้งสี่ที่นับเข้าในอุปาทินสันดานจัดเป็นสัตว์เป็นบุคคลโดยในพุทธฎีกาโปรดไว้ว่าเต่าและปลาในมหาสมุทร

ัวเต่าตัวปลาที่ใหญ่ตัวนาคตัวพุทธที่ใหญ่รูปอินรูปพรหมที่ใหญ่นั้นแต่ล้วนแล้วด้วยปฐวีอาโปเตโชวาโยสิ้นด้วยกันจะได้พ้นออกไปจากธาตุทั้งสี่นี้หาบ่มีได้ธาตุทั้งสี่ที่จัดเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่แหละได้ชื่อว่าปรากฏใหญ่ในอุปาทินะสันดานเข้าใจความว่าธาตุทั้งสี่นี้บังเกิดปรากฏใหญ่ในสันดานสองประการคืออนุปาทินะสันดานและอุปาทินะสันดานโดยในดังพระนามานี้เหตุดังนี้จึงได้ชื่อว่ามหาภูตะและข้อซึ่งธาตุทั้งสี่ได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุเหมือนด้วยภูตะปีศาจนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าภูตะปีศาจที่เจ้าเล่ห์เจ้ามายานั้นย่อมกระทำโกหกล่อลวงให้คนทั้งปวงลุ่มหลงสำแดงน้ำที่ใสๆนั่นว่าแก้วผึกวัตถุที่ไม่ใช่แก้วล่อลวงว่าแก้ววัตถุที่ไม่ใช่ทองล่อลวงว่าทองบางคาบเอาดินมาสำแดงให้เห็นเป็นทองตัวหาเป็นเทวดาไม่สำแดงให้เห็นเป็นเทวดาตัวหาเป็นนกเป็นกาไม่สำแดงให้เห็นเป็นนกเป็นกาภูตะปีศาจเจ้าเล่ห์เจ้ามายาล่อลวงคนทั้งปวงให้ลุ่มหลงและมีชั้นใดธาตุทั้งสี่ประการนี้ก็ล่อลวงให้คนทั้งปวงลุ่มหลงมีอุปมาดังนั้นตัวไม่สวยก็อะไรมาเจิมตัวไม่แดงก็อะไรมาเจิมมาประดับประดาตกแต่งต่างๆระยาแสดงกิริยาโดยประการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแท้จริงธาตุทั้งสี่ประการนี้ตัวเองหาเขียวไม่ยกเอาอุปาทานรูปออกสำแดงให้เห็นว่าเขียวตัวเองหาเหลืองไม่ยกเอาอุปาทานรูปออกสำแดงให้เห็นว่าเหลืองตัวเองหาแดงไม่ออกสำแดงกิริยามารยาทให้เห็นว่าตัวแดงตัวเองหาขาวไม่แล้วแสดงกิริยามารยาทประดับตกแต่งประดับประดาตกแต่งออกให้เห็นว่าขาวล่อลวงอ่านจนให้ลุ่มหลงให้สำคัญว่างามว่าดีอาการที่ธาตุทั้งสี่ล่อลวงกับอาการที่ผีภูภูตปีศาจล่อลวงนั้นคล้ายกันพอเสมอกันเหตุดังนี้สมเด็จพระมหากรุณาจึงตรัสเทศนาแสดงนามบัญญัติแห่งธาตุทั้งสี่นี้ชื่อว่ามหาภูตธาตุเปรียบเหมือนผีปีศาจในหนึ่งแสดงอุปมาว่าภูตปีศาจนั้นถ้าสิงกายคนทรงผู้ใดแล้วที่ว่าจะตั้งอยู่ภายในกายแห่งคนทรงผู้นั้นว่าบ่มีได้จะว่าตั้งอยู่ภายนอกกายแห่งคนทรงก็ว่าบ่มีได้ถ้าจะว่าอาศัยอยู่ที่กายแห่งคนทรงจะว่าเพียงนี่พอจะว่าได้อันนี้แลมีชั้นใดธาตุทั้งสี่ประการอันอาศัยซึ่งกันและกันแล้วแลประพฤติเป็นไปนี่ที่จะว่าธาตุสิ่งนั้นๆอยู่ภายนอกอยู่ภายในนั้นว่าบ่ไม่ได้อุปมาดังนั้นบอกว่าอาการที่ธาตุทั้งสี่ประชุมกันอาศัยกันเหมือนกับอาการที่ภูตปีศาจเข้าถือกายคนทรงนั้นจะได้แปลกันหาบ่ไม่ได้เลยอาศัยเหตุฉะนี้สมเด็จพระพุทธองค์จึงตรัสเทศนาเรียกธาตุทั้งสี่นี้โดยนามบัญญัติชื่อว่ามหาภูภูตะในหนึ่งสำแดงอุปมาว่ายักษินีปรารถนาจะกินเนื้อมนุษย์เป็นภักษาหารนั้นย่อมแปลงกายแห่งตนให้ปรากฏงดงามเปรียบประดุจเทพอับสอนบรุษหาปัญญาบ่ไม่ได้ไม่พินิจพิจารณาผวาเข้าไปมีแต่จะเสียชีวิตกระทำตัวให้เป็นอาหารจิตแกนางยักษ์บ่ไม่อาจเอาตัวรอดได้นางยักษินีที่ล่อลวงให้บรุษทั้งปวงลุ่มหลงให้อยู่ในอำนาจและมีชั้นใดธาตุทั้งสี่ประการนี้ก็ปิดป้องกำบังซึ่งปกติแห่งตนที่โสโครกถึงเกียรติที่เป็นอสุจินั้นปกปิดเสียสำแดงให้เห็นว่างามว่าดีมีอุปมาเหมือนยักษินีที่แปลงตัวนั้นเที่ยงแท้เหตุฉะนี้สมเด็จพระสันเทศพุทธองค์จึงตรัสเทศนาเรียกนามบัญญัติแห่งธาตุทั้งสี่ชื่อว่ามหาภูตธาตุคือผีและข้อถึงว่าธาตุทั้งสี่ได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่ต้องพิทักษ์รักษาเป็นอันมากนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าธาตุทั้งสี่ที่ประชุมกันสมมติว่าเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลแน่เราท่านทั้งปวงต้องเอาใจใส่ธนุบำ

0: งต้องหาให้กินให้อยู่หาให้นุ่งให้ห่มถึงเวลาร้อนต้องอาบน้ำสำนักขัดสีบำรุงอยู่เป็นนิสการจึงคอยทุเราเบาบางที่เหม็นที่โสโครกที่เป็นปฏิกูลเป็นเกลียดเป็นชังถ้าไม่ทนุบำรุงแล้วไม่มากแต่สักเวลาเดียวก็จะถึงซึ่งวิปริตน้ำแปรปรวนจะเศร้าหมองไม่ทองใสไปได้ถ้าเป็นที่รังเกียจอายนี่เที่ยงแท้ตกว่าต้องบำรุงรักษานี้สิ้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่มีที่สุดลงได้อาศัยเหตุที่เป็นพระต้องพิทักษ์รักษาเป็นหนักเป็นหนาดังนี้ธาตุทั้งสี่จึงได้นามบัญญัติชื่อว่ามหาภูตะและข้อจึงว่าธาตุทั้งสี่ได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่มีวิการวิปริตเป็นอันมากนั่นเป็นประการใดอธิบายว่าธาตุทั้งสี่เป็นอนุปาทินะคือแผ่นดินและภูเขาป่าและมหาสมุทรมหานาทีและคุณนาทีทั้งปวงนั้นก็ย่อมถึงวิการวิปริตด้วยเพลิงปรายกันน้ำปรายกันลมปรายกันกำหนดเขตที่ชิบหายนั่นได้แสนกฎจักรวาลจะมั่นจะคงจะยั่งจะยืนนั่นหาว่าไม่ได้ธาตุทั้งสี่ที่เป็นอุปาทินะคือสรีระกายแห่งสรรพสัตว์เราท่านทั้งปวงนี่ล่ะถ้าถึงปฐวีธาตุกำเริบแล้วก็แข็งกระด้างอย่างประหนึ่งว่าอาสรพิษอันชื่อว่ากัดธมุกมาขบบุคคลอันกัดธมุกอาสรพิษขบกัดนั่นมีตัวแข็งกระด้างและมีชั้นใดบุคคลอันมีปฐวีธาตุกำเริบนั้นก็มีกายอันแข็งกระด้างอย่างพระหนึ่งว่าท่อนไม้และท่อนปืนมีอุปมาดังนั้นการเมื่ออาโปธาตุเกิดวิการกำเริบนั้นเล่าสรีระกายแห่งสรรพสัตว์เราท่านทั้งปวงก็บังเกิดเปื่อยเน่าพังออกที่นั่นที่นี่เปรียบประดุจต้องเขี้ยวอสรพิษอันชื่อว่าปูติมุกบุคคลอันปูติมุกอสรพิษครบต้องเขี้ยวปูติมุกอสรพิษนั้นมีตัววะเปื่อยเป็นหนองเน่าพังออกไปและในชั้นใดเมื่ออาโปธาตุการกำเริบแล้วกายแห่งบุคคลทั้งปวงก็บังเกิดเป็นสีกะอาบปากหมูเป็นมะเร็งคุธราชเคลื่อยวะพังออกไปมีอุปมาดังนั้นการเมื่อเตโชธาตุเกิดวิการกำเริบนั่นหนาวสรีระกายแห่งสรรพสัตว์ทั้งปวงก็เกิดร้อนกระวนกระวายกระหายน้ำกายนั่นสุกไม้เกรียมไปยางพึงต้องเขี้ยวแห่งอัคคีมุกอัสรพิษบุคคลที่อัคคีมุกอัสรพิษขบกัดนั้นมีกายอันขึกไม้เกรียมไปสิ้นทั้งกรัตตกายเปรียบดุจเพลิงเผา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการธรรมครัวอาจารย์ช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: กราบนมัสการพระคุณเจ้าพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวกับผมนายอำนาจเดชะตำแหน่งผู้ดูแลพระตำหนักภูพิงราชนิเวศในนามตัวแทนของข้าราชบริพารพระตำหนักภูพิงราชนิเวศราษฎรหมู่ที่12หมู่บ้านภูพิงราษฎรหมู่บ้านม้งไรปุยตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าช่วยชาติในวันนี้มีความรู้สึกซาบซึ้งและปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมากที่พระคุณเจ้าพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวได้มาทอดผ้าป่าช่วยชาติที่วัดใบปุยแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งทำให้พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสอันเป็นมหามงคลอย่างยิ่งที่ได้ร่วมทำบุญนี้กับหลวงตาและเป็นพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่พวกกระผมทั้งหลายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่พระคุณเจ้าหลวงตามหาบัวได้เริ่มทำบุญทอดผ้าป่าช่วยชาติจนถึงปัจจุบันพระคุณเจ้าหลวงตามหาบัวได้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทำให้มีทรัพย์สินในคลังหลวงแผ่นดินทั้งเงินดอลลาร์และทองคำเป็นจำนวนมากอันส่งผลให้ประเทศชาติสามารถฟื้นตัวกลับมาสู่สภาพเศรษฐกิจที่มั่นคงได้ในปัจจุบันบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วกระผมขอเริ่มพิธีทอดผ้าป่าช่วยชาติณบัดนี้และขออนุภาพแห่งคุณพระศรีพระรัตนตรัยอำนาจบุญบารมีของพระคุณเจ้าหลวงตามหาบัวตลอดจนอนิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายในที่นี้ได้กระทำจงโดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ปราศจากทุกข์ปราศจากโศกโรคภัยอุปทะวันตรายทั้งปวงขอจงมีอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติอยู่เป็นนิจมีจิตสถิตมั่นอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และดำรงอยู่ในฌานศีลภาวนาเข้าถึงมรรคผลนิพพานพ้นทุกข์ด้วยการทุกท่านเชิญขอกราบรัตนา
2: วันนี้เป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวบนเขาของเราได้มีจิตศรัทธาพร้อมทั้งพี่น้องทั่วทุกผลทุกแห่งมารวมอนุโมทนาสาธุการกับน้ำใจของพี่น้องชาวบนเขาของเราโดยมีคุณอำนาจเดชะตำแหน่งผู้ดูแลพระตำหนักภูพิงพระราชนิเวศมาให้ความอบอุ่นทั้งเป็นหัวหน้าทั้งให้การสนับสนุนน้ำใจของพี่น้องชาวไทยเราทางหลวงตาและพี่น้องทั้งหลายรู้สึกมีความซาบซึ้งด้วยเป็นอย่างมาก ในสถานที่นี้เป็นมงคลหลวงตาได้มาแสดงธรรมที่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วครั้งที่หนึ่งมาพศเท่าไหร่ไม่ทราบนี้เป็นครั้งที่สองมาแล้วท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายหาทรัพย์สมบัติเงินทองมากน้อยมาไว้สำหรับเชิดชูชาติไทยของเราด้วยการบริจาคจากความรักชาติของพี่น้องทั้งหลาย มาเป็นจำนวนมากแล้วนี่เป็นครั้งที่สองรวมสมบัติทั้งประเทศทั้งทองคำและดอลลาร์และเงินสดได้เป็นจำนวนมากทองคำเวลานี้ก็ได้จำนวน8ตันกว่าแล้วหรือ 8,000 กิโลกว่า แล้วดอลลาร์ก็ได้8ล้านแล้วสำหรับเงินสดนั้นกระจายทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือคนทุกคนจนวงราชการโรงล่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆจากสมบัติของพี่น้องทั้งหลายให้บริจาค ทางหลวงตาได้กระจายออกไปทุกแห่งทุกหนทั่วประเทศไทยตามความจำเป็นที่จะสงเคราะห์กันมากน้อยตลอดมาเงินสดจึงนับจำนวนไม่ค่อยได้เลยตามนับได้บ้างแต่ได้นำเงินสดนี้เข้าซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเพียง 2,000 ล้านกว่าบาทเท่านั้นนอกจากนั้นได้กระจายออกไปช่วยชาติบ้านเมืองทั้งหมด สำหรับทองคำและดอลลาร์ได้เข้าสู่คลังหลวง 100% ไม่แยกแยะไปทางไหนเลยตลอดมาก็รู้สึกว่าเป็นความอบอุ่นของพี่น้องชาวไทยเราตั้งแต่เริ่มแรกที่เราตื่นเนื้อตื่นตัวจากความจะล่มจมแห่งชาติไทยของคนไทยทั้งชาติลงสู่ทะเลหลวงจะมามีฟันฟื้นแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาด้วยความรักชาติของตัวเองพร้อมกับความเสียสละด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีกันตลอดมาไม่ว่าไปแห่งหนตำบลใดที่เขานิมนต์หลวงตาไปเทศนาว่าการนั้นจำนวนประชาชนผู้รักชาติทั้งหลายมาฟังอัดฟังธรรมมาบริจาคเป็นจำนวนมากมายเหลือหูเหลือตาถึงไปสถานที่บางแห่งจำเลยอดไม่ได้หลวงตาต้องได้ยกตำแหน่งขึ้นเช่นอำเภอคนควรจะมาในฐานะของอำเภอกับกลายเป็นจังหวัดไปคือคนมามากต่อมากเลยยกให้เป็นจังหวัดจากจังหวัดก็ยกให้เป็นมณฑลเรื่อยมาเพราะคนจำนวนมากอย่างนี้เสมอมาไปเทศที่ไหนไม่เคยมีบกบางเลยมีท่านผู้มีความรักชาติความสนใจทั้งใครต่ออัตต่อธรรมนำมาบริจาคและฟังอัดฟังธรรมเพื่อเป็นสาระประโยชน์ภายในจิตใจมากมายก่ายกองหลวงตารู้สึกปลื้มใจเป็นลำดับธรรมดามาและเป็นกำลังหนุนใจให้อุตสาห์พยายามต่อไปจนถึงจุดที่หมาย เวลานี้อายุก็แก่มากแล้วให้อุตสาห์พยายามช่วยโลกมาเต็มกำลังความสามารถในชีวิตแห่งความเป็นนักบวชของหลวงตาก็มีคราวนี้เป็นคราวที่หนักมากที่สุดทั้งที่เคยได้เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันด้วยมาเพราะเป็นชีวิตจิตใจที่ทุ่มต่อประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องชาวไทยเราทั้งศาสนาซึ่งเป็นแกนนำอันประเสริฐยอดเลออยู่ภายในเมืองไทยแล้วด้วยเพราะเมืองไทยเราส่วนมากต่อมากเป็นชาวพุทธลูกพระพุทธเจ้าด้วยกันนี่แหละจึงมีค่ามีราคามากในจุดนี้แม้จะลำบากลำบนขนาดไหนก็อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายไปสมบัติเงินทองไล่มามากน้อยพยายามเก็บหอมรอมริบเข้าสู่จุดที่หมายตามความต้องการของพี่น้องชาวไทยเราทุกบาททุกสตางค์หลวงตาไม่เคยหยิบในสมบัติเหล่านี้แม้แต่หนึ่งบาทเลยถ้าจะเขียนเป็นประวัติก็เขียนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีความบกพร่องเพราะหลวงตาช่วยโลกด้วยความบริสุทธิ์ใจและความเมตตาครอบโลกธาตุทุ่มสติปัญญากำลังบังชาทุกด้านทุกโถทุกทางลงเพื่ออุ้มชาติและศาสนาของเมืองไทยเราให้ขึ้นจากความร่มจมแล้วฟื้นฟูขึ้นมาเวลานี้รู้สึกมีความสง่างามมากขึ้นเป็นลำดับสมบัติเงินทองในคลังหลวงของเราเท่าที่ทราบจากท่านผู้ว่าการธนาคารชาติก็มีเป็นหลายหลายหมื่นล้านดอลลาร์ไม่ใช่ธรรมดาแล้วเงินที่ไหลมาจากทุกทิศทุกทางก็นับว่าไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางมากมายเวลานี้จนถึงกับผู้ว่าการธนาคารชาติสนใจสนเทศสะดุ้งในจิตใจว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสมบัติเงินทองไหลมาทุกทิศทุกทางไม่ทราบมาจากทางไหนต่อทางไหนไหลเข้ามาสู่กลางหลวงและเมืองไทยของเรา ป็นจำนวนมากต่อมากขึ้นมาเห็นในคราวนี้ซึ่งไม่เคยคาดเคยฝันเลยว่าเมืองไทยเราจะฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ก็ได้เห็นประจักษ์แล้วนี่ก็คือคุณค่าแห่งความรักชาติของพี่น้องทั้งประเทศเราด้วยเนี่ยความมีความเคารพในพุทธศาสนาเชื่อธรรมฟังเสียงครูเสียงอาจารย์ด้วยแล้วดำเนินตามกันไปด้วยศรัทธาความเชื่อมั่นในผู้นำทั้งหลายทั้งทางชาติและทางศาสนาบ้านเมืองเราก็ค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเป็นลำดับดังพี่น้องทั้งหลายเห็นได้ทั่วไปเปิดเผยอย่างชัดเจนวันหนึ่งออกทั้งทางวิทยุออกทั้งทางอินเทอร์เน็ตข่าวออกทุกเวล่ำเวลาในเมืองไทยของเราส่วนมากมีแต่ความ เป็นสิริมงคลทั้งนั้นนี่กรุณาทราบว่าออกจาก น้ำใจของพี่น้องชาวไทยด้วยกันทั้งนั้นจึงมาปรากฏเป็นมงคลแก่ชาติไทยของเราวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีอีกโอกาสหนึ่งที่พี่น้องทั้งหลายจะได้บริจาคเต็มกำลังศรัทธาจากความรักชาติของตนเข้าสู่กลางหลวงจากนั้นก็จะได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมเป็นคู่เคียงกันไปเพราะชาติกับศาสนาเป็นของคู่เคียงกันมาดั้งเดิมในชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาติแห่งลูกชาวพุทธจะแยกแยะจากศาสนานี้ไปไม่ได้วันนี้ก็เป็นวันเหมาะสมที่จะได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมจากหลวงตาที่กำลังแสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟังอยู่วันนี้ธรรมเป็นของเลิศเลยไม่มีใครที่จะคาดจะคิดจะด้นจะเดาได้เลยก็คือธรรมนั่นแหละสิ่งอื่นใดเขาพอคาดพอคิดพอด้นเดาผ่านไปได้ถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดาแต่สำหรับที่จะมาคาดคิดด้นเดาเรื่องอาจจะทำแล้วเรียกว่าผิดทั้งเพไม่มีอะไรถูกต้องเลยเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์สุดส่วนเกินกว่าที่จะมาร่นเราให้ถูกต้องได้เหมือนโลกทั่วไปซึ่งเป็นโลกมอหมอไม่ใช่ธรรมทั้งแท่งเหมือนธรรมโลกจึงร่นเราไปตามภาษาของโลกขุ่นมัวผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่ถือสีถือสาเพราะเขาก็ขุ่นเราก็มัวเขาก็มัวเราก็สมต่างคนต่างด้นเรากันไปอย่างนั้นแต่สำหรับธรรมแล้วพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกศาสรู้ธรรมขึ้นมาก็จางแจ้งทั่วแดนโลกธาตุไม่มีที่สงสัยในพระทัยเวลาแสดงธรรมออกมาจากความประจักษ์ในพระทัยแห่งธรรมทั้งหลายนั่นแล้วโลกทั้งหลายก็ยิ้มแย้มแจ่มใสลืมหูลืมตาประเภทที่หนึ่งคือโลกที่คอยรับอัตรับธรรมที่จะก้าวขึ้นสู่ความหลุดพ้นอยู่แล้วพอได้ฟังเสียงอัตเสียงธรรมก็เปิดคือเปิดประตูผางนี่เรียกว่าเสียงอัตเสียงธรรมเปิดขึ้นมาแล้วท่านผู้ที่รอจะหลุดพ้นอยู่แล้วก็โดดออกจากประตูที่ปิดกั้นนั้นผ่านพ้นไปได้ถึงแดนพ้นทุกข์โดยสายเดียวแล้วลองลำดับกันมาก็หนุนหลังกันออกมาหนุนหลังออกมาหลังไหลกับหลังไหลกันขึ้นเป็นก้าวเป็นก้าวตั้งแต่ความสุขเป็นพื้นแล้วเป็นชั้นภูมิขึ้นไปจนกระทั่งถึงความดุจพ้นจากธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำท่านสอนโลกท่านสอนไว้อย่างแม่นยำจากความรู้ที่แน่นอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีสิ่งใดจะมาคาดมาหมายมาด้นมาเดาได้เราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มืดมัวในจิตใจขอจะเชื่อความมืดมัวจิตใจจนนำมาเป็นใหญ่ยิ่งกว่าตัวธรรมแล้วคาดหมายให้คะแนนธรรมตัดคะแนนธรรมลงไปเสียเหมือนเราเป็นศาสตราจารย์องค์เอกของศาสดา แล้วจะผิดพลาดไปทั้งวันทั้งคืนสุดท้ายก็มาผิดพลาดในตัวเองเป็นนักปราชญ์ราชกวีทั้งที่จิตใจมัวหมองอยู่นั่นแหละให้พากันระมัดระวังจุดนี้แล้วเชื่อพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาผู้บริสุทธิ์สุดส่วนนี้เป็นทางก้าวเดินท่านแนะนำสั่งสอนสิ่งใดขอให้พากันฟังอย่าเอากิเลสเดี๋ยวนี้อย่าปล่อยทางให้กิเลสเปิดประตูให้กิเลสมาขีดขวางอาธรรมแล้วจะนำความเสียหายมาสู่เราความเป็นสิริมงคลที่ทำท่านสอนไว้จะ ล้มหายไปหมดจากจิตใจเราก็จะเหลือตั้งแต่ความมัวหมองมืดตื้อภายในจิตใจไปที่ไหนก็ไปด้วยความมืดตื้อคนมืดตื้อก็คือคนตาบอดนั่นเองคนตาบอดไปตามถนนหนทางมันจะไม่ยอมไปตามทางของคนตาดีซึ่งขีดเส้นทางไว้แล้วให้คนตาดีเดินด้วยกันแต่คนตาบอดมันจะแหวกชะแหลกออกไปสองข้างทางต้นไม้ใบหญ้าขวากหามเหวบ่ออยู่ที่ไหนมันจะโดดไปชนไปเหยียบไปเตะไปถีบไปยันผลสุดท้ายก็คือคนผู้ที่ตาบอดนั่นแหละเป็นภัยต่อตัวเองเพราะเดินไม่คงเส้นคงวาไปตามสายทางที่ท่านเดินด้วยเหตุนี้เรายังไม่แน่ใจในความคิดความอ่านของเราซึ่งกำลังบุกบืนไปอยู่เวลานี้จึงฟังเสียงอัดเสียงธรรมให้เป็นแนวทางอันราบรื่นดีงามแล้วดำเนินตามท่านเราจะมีความสุขเย็นใจไปโดยลำดับความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นจากผู้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมและผู้ปฏิบัติตามอัดตามธรรมนั่นแหละผู้ที่ขีดขวางธรรมก็คือการขีดขวางตัวเองเป็น ความทุกข์ความเดือดร้อนไปเรื่อยๆเกิดมาชาตินี้เราก็ได้แค่นี้ตามอำนาจแห่งบุญกรรมของเราที่ตกแต่งให้เราเรียบร้อยมาแล้วจากการกระทำดีชั่วของเราเองนี้ต่อไปให้ประคับประคองชีวิตจิตใจหน้าที่การงานการประพฤติของเราให้ถูกต้องดีงามตามความสัตย์ของจริงคืออัตธรรมอยู่ทั้งโลกก็ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองซึ่งเขาออกมาจากธรรมแล้วมาปฏิบัติต่อตัวเองอยู่ภายในก็คือรักษาจิตใจเราใจนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากขอให้พี่น้องชาวพุทธเราทราบทั่วถึงกันในโลกนี้ ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าจิตใจที่สมบุกสมบันอยู่ในการเกิดตายพบนั้นพบนี้ตลอดมาขึ้นแล้วนะความเสียงปิดปากให้หน่อยไว้เอาจะกลัวมาปิดด้วยนะปัดตีเรียบร้อยเสียงแม่แว่นนั้นจะได้สงบไปทำจะได้ก้าวออกเลยที่ไหนมันก็มีจะได้แล้วก็เด็กก็มีปากจะไม่ให้เขาพูดได้ยังไงนี่ลืมแล้วตั้งใหม่นะเนี่ยเทศให้ลูกให้หลานฟังก็ต้องเทศอย่างนี้เทศสังคมลูกหลานก็เทศอย่างนี้ละ นี่จบไปแล้วตั้งใหม่แล้วนะคือจบไปแล้วนั่นหมายความว่าลืมแล้วที่นี่ตั้งใหม่โอ้จะลืมได้แล้วว่า ใจดวงนี้เป็นของไม่ตายเป็นหลักธรรมชาติมาดั้งเดิมขอให้ทุกท่านจำไว้ให้ดีว่าเราเป็นเจ้าของใจใจเป็นสมบัติของเราให้รักให้สงวนใจของเราดวงนี้ไว้ให้ดีอย่าให้เดินผิดทางด้วยความประพฤติไม่ดีต่างๆแล้วจะเป็นภัยต่อการเดินของเราจะโดนฝากโดนน้ำดังที่ว่านั้นแล้วให้พยายามประคับประคองจิตใจของเราไปตามสายธรรมที่เป็นทางราบลื่นดีงามจิตใจเมื่อค่อยอุตส่าห์พยายามเดินตามสายของธรรมแล้วจะค่อยราบลื่นดีงามไปโดยลำดับลำดาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ทางเดินของจิตที่อยู่ของจิตที่เสวยของจิตก็ได้แก่ความดีงามทั้งหลาย การให้ทานนี่คือทางเดินอันราบรื่นและที่อยู่อันสมบูรณ์สิ่งที่จะได้เสวยก็คือสมบัติทิพย์ที่เราบำเพ็ญตั้งแต่โลกมนุษย์นี้แล้วไปกลายไปเป็นสมบัติทิพย์คอยเราอยู่ตลอดเวลาจะไปในภพใดชั้นใดบุญกุศลนี้จะติดแนบอยู่กับตัวของเรานำเราไปสู่สถานที่เหมาะสมกับบุญกรรมของเราที่ได้สร้างไว้แล้วแล้วไปสู่ชั้นนั้นๆตามหน้าแห่งกรรมดีของเรานี่แหละกรรมดีพาก้าวเดินอย่างนี้จากการให้ทาน เพราะฉะนั้นการให้ทานจึงเป็นทางเบิกกว้างสำหรับจิตเดินได้สะดวกสบายทั้งการก้าวเดินทั้งที่อยู่ทั้งที่เสวยชีวิตชีวาก็ยืดยาวนานเพราะอำนาจแห่งการทำบุญมีการให้ทานเป็นสัมพันธ์การให้ทานเป็นผลอันยิ่งใหญ่กว้างขวางทั้งปัจจุบันในชาตินี้คนมีจิตใจอันกว้างขวางรักชอบเมตตาผู้อื่นย่อมเป็นผู้มีความราบรื่นดีงามเพื่อนฝูงมีเยอะไปที่ไหนเบิกกว้างไปเลยเพื่อนฝูงไม่ต้องไปหาที่ไหนหาเอาที่อัธยาศัยใจคอของเราที่มีความเบิกกว้างอยู่แล้วด้วยความเสียสละด้วยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก้าวไปไหนเป็นเพื่อนฝูงเป็นมิตรซึ่งเป็นซึ่งตายกันได้ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าไม่มีชาติชั้นวรรณะเข้ามาขีดขวางหรือมาส่งเสริมอะไรได้เลยนอกจากการ เป็นผู้มีจิตใจอันกว้างขวางหนักด้วยการให้ทานเท่านั้นนี่เป็นทางเบิกว่าพระพุทธเจ้าของเราทุกๆพระองค์ทรงสมเสริญอย่างยิ่งและเป็นพื้นฐานแห่งการบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้ามาด้วยกันทุกๆพระองค์คือทานบารมีทานบารมีนี่กว้างขวางมากเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแบบพิมพ์เป็นศาสดาได้ทุกๆองค์ของพระพุทธเจ้าจากการให้ทานนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าที่อดอยากขาดแคลนไปที่ไหนลำบากลำบนไม่มีผู้สงเคราะห์สงหาทำบุญให้ทานอย่างนี้ไม่มีเลยมีตั้งแต่เปี่ยมไปด้วยผลทานของบรรดาโลกทั้งหลายที่เขามาเขาลบบูชาหนาแน่นเต็มไปด้วยปัจจัยขยายฐานเหมือนกันหมดทั้งนี้เพราะอำนาจแห่งการให้ทานของท่านนั่นแหละเป็นพื้นฐานอันสำคัญให้เสด็จไปอย่างราบรื่นงามทั้งอยู่ทั้งไปที่ไหนเป็นความสมบูรณ์พูนผลด้วยสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ห้อมล้อมเต็มพระองค์ไปนี่คือการให้ทานท่านจึงได้ยกขึ้นมาเป็นฐานเบื้องต้นว่าทานบารมีอย่าปล่อยวางทานถ้าอยากอยู่อย่างกว้างขวางสะดวกสบายทั้งไปเป็นสุขตลอดถึงมรรคผลนิพพานแล้วอย่าปล่อยทานให้ทานทานให้ทานส่งเสียตั้งแต่พื้นจนถึงที่สุดวิมุตตินิพพานทางก้าวเดินของผู้มีทานจะเบิกกว้างตลอดเวลาบริษัทบริวารสถานที่อยู่ราบรื่นดีงามเป็นที่เหมาะสมกับจิตใจของตนที่เป็นนักให้ทานตลอดไปจนกระทั่งถึงนิพพานนี่ทานเป็นของสำคัญอันหนึ่งจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายมีความรักกันมีความเสียสละกันมีต่อกันมีความเห็นอกเห็นใจกันเฉลี่ยเผื่อแผ่กันไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดแม้ที่สุดเห็นสัตว์ที่ได้รับความทุกข์ความลำบากอยู่ตามสถานที่ต่างๆถนนหนทางก็สงเคราะห์สงหาเขาไปบุญกุศลเหล่านั้นจะย้อนกลับมาหาเรามาเป็นผู้รับทานบุญที่เกิดจากการให้ทานเป็นสมบัติของเราเราสามารถเอาของดีได้จากสัตว์เช่นให้หมาให้ทานแก่หมาบุญไม่ใช่หมากลับมาเป็นสมบัติคันร้อนค่าภายในใจของเราเพราะฉะนั้นการให้ทานจึงให้ได้ทุกแห่ง พราะผลดีสะท้อนย้อนกลับมาจากทุกแห่งทุกแห่งที่เราสละลงไปแห่งการรักษาศีลเป็นเครื่องประดับกายวาจาความประพฤติของเราก็ให้เป็นคนสวยคนงามไม่สวยไม่งามด้วยรูปร่างกลางตัวก็ขอให้สวยงามด้วยความประพฤติเป็นศีลเป็นธรรมคนมีศีลมีธรรมไปทั้งที่ไหนสง่างามรูปร่างกลางตัวยิ่งสดสวยงามด้วยแล้วเทวดาบนฟ้านี้สู้ไม่ได้นะสู้คนมีศีลธรรมไม่ได้ผู้มีศีลธรรมใจงามไปหมดพูดก็งามด้วยเหตุด้วยผลด้วยอาจด้วยธรรมด้วยความถูกต้องดีงามกิริยากระทำลงไปไม่แสดงหูแสดงตาของจอมปราบทั้งหลายคือท่านผู้ทรงธรรมนี่เรียกว่าศีลเป็นเครื่องประดับเราให้สวยงามแล้วก็เป็นคุณประโยชน์เป็นบุญประโยชน์อยู่กับผู้รักษาศีลศีลทำให้เรามีความอบอุ่นอายุก็ยืนนานสมบัติก็คงเส้นคงวาหนาแน่นเรื่องกามกิเลสที่อยู่ด้วยกันเป็นคู่ผัวตัวเมียกันก็ไม่มีการทะเลาะเบาแว้งเพราะต่างคนต่างมีศีลกาเมสุมิฉาจารรักษาไว้รอบด้านผัวก็มีกำแพง7ชั้นเมียก็มีกำแพง7ชั้นหนาแน่นไปด้วยความสัตย์ความจริงที่ให้ความพึ่งเป็นพึ่งตายต่อกันแล้วทั้งผัวทั้งเมียไปไหนไปด้วยความอบอุ่นเย็นใจว่าตนมีฝั่งมีฝาผัวเป็นผู้ประกันเมียเป็นผู้ประกันในเรื่องเคี้ยนเรื่องน้ำทั้งหลายจะเข้ามาใกล้ชิดติดพันไม่ได้นี่ก็เย็นใจนี่แหละศีลปกครองเราให้อยู่เย็นเป็นสุขและนอกจากนั้นศีลนี้ยังทำให้สวยงามไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยิ่งการเจริญเมตตาภาวนาด้วยแล้วยิ่งสูงส่งขึ้นไปอันนี้เราก็อยากขอบิณฑบาตกับพี่น้องทั้งหลายซึ่งบางรายเกิดมาไม่เคยภาวนาก็มีก็อยากจะให้เอาคำภาวนานี้เข้ามาใกล้ชิดติดพันกับจิตใจบ้างเช่นพุทโธเราไม่เคยได้กล่าวถึงท่านธัมโมสังโฆเราไม่เคยกล่าวถึงท่านก็ควรจะได้นำมาใกล้ชิดติดพันกับเรา เป็นคู่เสียงกับใจเราใจเราได้ยึดได้เกาะท่านมากแต่เรียกพุทโธพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆนี้เป็นที่พึ่งสุดยอดแท้ในที่พึ่งของใจไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมยิ่งกว่าภาวนาคำภาวนาแปลว่าอบรมจิตใจของเรา ให้มีหามมีสุขเขาเป็นรสเป็นชาติแล้วอร่อยอร่อยภายในจิตใจของเราท่านจึงให้ว่าอบรมหรือบ่มอินทรีย์อินทรีย์ของเราไม่แก่กล้าก็เหมือนผลไม้ที่เกิดอยู่ตามต้น ต้องบำรุงรักษาลำต้นต้นไม้นั้นให้ดีต้นไม้ประเภทนี้ชอบปุ๋ยชนิดใดที่จะหล่อเลี้ยงลำต้นให้สดสวยงามแน่นหนามั่นคงต่อไปก็ให้นำปุ๋ยชนิดนั้นเข้ามาหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่ได้รับการเราเลี้ยงจากปุ๋ยจากฝุ่นแล้วย่อมผลิดอกออกผลขึ้นมาผลที่แรกเกิดขึ้นมาก็เล็กๆน้อยอ่อนถ้าต่อไปก็แก่กล้าสามารถขึ้นมาจนกระทั่งถึง พอเที่ยวพอบ่มพอสุกได้แล้วนะท่านเรียกว่าบ่มอินทรีย์คือบำรุงด้วยปุ๋ยของเราเราเวลานี้อินทรีย์เรายังอ่อนอยู่ เราก็ให้ได้อบรมบ่มอินทรีย์ของตนด้วยการให้ทาน ด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญเมตตาภาวนาเรานี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้เจริญเติบโตสง่างามขึ้นเป็นลำดับ แล้วก็สามารถจะสุขได้บ่มอินทรีย์ก็คือเราภาวนานั่นแหละบ่มอินทรีย์ของเราแล้วก็สุขขึ้นมาก็เรียกว่าได้รับผลเป็นที่พอใจเป็นขั้นขั้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิมิตหลุดพ้นจากโกรธอันอบรมจิตใจที่อ่อนอยู่นี้ให้แก่กล้าสามารถขึ้นไปได้นั่นแหละให้พากันจำเอาไว้เรื่องการภาวนาควรให้มีในจิตใจของคนทุกชั้นพุทโธธัมโมสังโฆนี้ เข้าได้กับหัวใจทุกคนไม่ว่าผู้อยู่ในบ้านในป่าในกรุงเทพนอกกรุงเทพอยู่ในป่าในเขาเช่นอยู่สถานที่นี้ยิ่งเอาพุทโธเข้าไปขับผีด้วยแล้วยิ่งดีมากนะผีนั่นชอบจะรังแกคน ใครที่ทำอะไรไม่ถูกใจผีอย่างนี้ผีมักจะรังแกให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะให้เป็นดังเป็นนี้แล้วก็ไปเส้นสองผีแล้วพอหายมาบ้างจะเป็นพ่อผีลดหย่อนผ่อนผันหรือไม่ใช่ก็ไม่ทราบเนี่ยแล้วก็ถือว่าผีนั่นให้คุณต่อเรานี่ส่วนจริงความจริงแล้วให้บำเพ็ญธรรมของเรามีมากกว่ายึดถือสิ่งอื่นเพียงใดเพราะพุทโธธัมโมสังโฆธรรมนี้เป็นธรรมที่เลิศผีทั้งหลายในแหล่งโลกธาตุนี้กราบธรรมทั้งนั้นไม่ได้มีผีตัวใดเหนือธรรมและยิ่งใหญ่กว่าธรรมเพราะเราจะไปหากราบเขาทุ่มสี่ทุ่มห้ายิ่งกว่ากราบพระพุทธเจ้าจึงขอฝากธรรมนี้ไว้กับบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วไปใครอยู่ที่ไหนมันก็มีกราบผีด้วยกันกราบความโลภก็เป็นผีความโกรธเป็นผีตัวหนึ่งราคะตัณหาเป็นผีตัวหนึ่งเจ้ากราบแต่มันเอาธรรมไปบังคับบัญชามันบ้างความโลภแต่บังคับไว้ด้วยธรรมอย่าโลภมากเกินไปอย่าโกรธอยากแช่งคนอื่นมันเสียใจเราก่อนที่จะไปแช่งให้เขาด่าเขาความโลภเมื่อไปเรื่องราคะตัณหาก็ให้ตัวอยู่พอเป็นพอไปกับครอบครัวผัวเมียของเราคนนี้พอเหมาะพอสมแล้วนี่ให้เราอยู่อย่างนี้ให้เอาธรรมะเข้าไปอบรมแล้วเราจะอยู่สงบเย็นใจอยู่ที่ไหนเนี่ยระลึกพุทโธความโมฆะทารุณที่กำลังเกิดพอระลึกพุทโธจะสงบตัวลงแล้วยิ่งเราได้รับความสงบด้วยการภาวนาจิตใจสงบแน่วลงไปเป็นเอกอยู่ภายในมีความรู้ที่เลิศเลออยู่ภายในด้วยแล้วนี้ไม่มีวันลืมไม่ได้นะใครได้จิตได้ภาวนาให้มีความสงบเย็นลงไปแล้วสว่างไปด้วยกันหมดไม่ว่าคนในบ้านในเมืองในป่าในเขาจิตกับธรรมเข้ากันได้สนิทเหมือนกันหมดขอให้เอาธรรมนี่เข้าไปใกล้ชิดติดพันกับใจเราจะได้เห็นใจสง่างามขึ้นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดมาเรานำมาที่เรานำมารักษาพุทโธธัมโมสังโฆเป็นธรรมที่เลิศเลอรักษาเราแนบสนิทดีกว่าสิ่งอื่นใดพากันนึกน้อมเอาอัตเอาธรรมเข้ามาแทนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีใครเหนือธรรมอะไรเหนือธรรมกราบธรรมทั้งนั้นธรรมเหนือกว่าทั้งหมดพากันจดจำข้อนี้เอาไว้ครับให้กราบธรรมหากจะกราบอันอื่นเราก็กราบทีหลังกราบธรรมเป็นที่หนึ่งกราบพ่อกราบแม่ปู่ย่าตายายเป็นที่สองที่สามไปกราบท่านผู้มีบุญมีคุณก็เรียงลำดับลำดาไปกราบผีแล้วเอาไว้สุดท้ายเพราะผีเป็นตัวเสียดสันไรมันนักมักจะหาเรื่องแต่เจ้าของเสมอให้ระวังให้ดีคำว่าผีมันเป็นอย่างนั้นนะคำว่าธรรมมีแต่ความดีให้ท่านทั้งหลายกราบเป็นลำดับลำดามาอย่างนี้จะเป็นที่มงคลแก่เราเราไม่ว่าแหละ ใครยึดถือของใครก็เป็นสมบัติของใคร พ่อคนนี้แม่คนนี้เป็นลูกเราเป็นลูกของพ่อของแม่คนนี้จะเอาลูกเอาพ่อเอาแม่คนอื่นมาแทนเราให้เราถือเขาเป็นพ่อเป็นแม่จะใหญ่โตขนาดไหนเขาก็เป็นเขาไม่ใช่พ่อใช่แม่ของเราเด็กย่อมไม่รักเด็กย่อมไม่สนิทใจพ่อแม่ของไก่ของเราแม้แต่พ่อแม่ของหมาเขาก็รักของไก่ของเป็ดไก่เป็ดเขาก็รักเขาก็ถือเป็นพ่อเป็นแม่ของเขาเรื่อยมามนุษย์ของเราขั้นต่ำขั้นสูงก็ถือพ่อแม่เป็นพ่อแม่ของตนตลอดมานี่ก็เป็นประเภทหนึ่งแห่งการนับถือแต่การนับถือที่เยี่ยมยอดนั้นน่ะไม่มีสิ่งใดนับถืออันใดยิ่งเยี่ยมยอดยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมให้พากันรวมความนับการนับถือทั้งหลายเข้ามาสู่ธรรมพุทโธธัมโมสังโฆอย่าได้ปล่อยวาง การรักการถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ทั้งหลายนั้นก็ไม่สื่อจางว่างเปล่าไปจากใจเวลาเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วยิ่งเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอครอบพ่อแม่ลูกหลานทุกสิ่งทุกอย่างให้สนิทติดจมไปด้วยความดีของเราทั่วหน้ากันหมดไม่มีอะไรเสียหายยังขอให้ยึดหลักถือพุทโธธัมโมสังโฆเป็นหลักใหญ่ในการนับถือสิ่งทั้งหลายทั้งทั้งหลายจะเป็นมงคลเช่นในบนป่าบนเขาเนี่ยมันมีหลายด้านหลายทางมีหลายอย่างนะมีพวกสัตว์พวกเสือเงือร้ายก็มีเขามีอยู่เต็มป่าเต็มโลกพวกเปรตพวกผีก็มีให้เราเลือกเป็นเอาอันใดจะเป็นภัยต่อเราเช่นเสือจะไปใกล้มันเดี๋ยวมันจะกัดเอาผีตัวไหนดุดุเราไปยึดไปถือมันกล่าวว่ามันจะมาทำลายรังแกเราเอาตั้งแต่ผีที่ดิบที่ดีนั่นแหละผีที่ดิบที่ดีเป็นยังไงผีมันแทรกอยู่กับจิตเราทำใจให้เราดีของเราให้ดีผีก็จะดีไปด้วยผียิ่งกล่าวทำด้วยซ้ำต่อไปผีไม่มีแต่ทำในใจสง่างามไปหมดมีขอให้บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติ เราเกิดมาในชาตินี้เป็นชาติมนุษย์สมบูรณ์แบบแล้วควรแก่ธรรมทั้งหลายพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วพระพุทธเจ้าเลิศเลอด้วยธรรมพระสงฆ์สาวกเลิศเลอด้วยธรรมธรรมเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอเรียกว่าธรรมชาติที่เลิศเลอสุดยอดแล้วให้พากันนึกน้อมเข้ามาสู่จิตใจของตนแล้วนึกพุทโธธัมโมสังโฆอยู่สม่ำเสมอเวลาตายไปแล้วเนี่ยอำนาจแห่งธรรมนี้จะติดจะส่งเสริมท่านทั้งหลายผู้ถืออัตถือธรรมถือบุญถือกุศลบำเพ็ญคุณงามความดีนี้ติดแน่ผ่อนไปตลอดเลยเพราะการตายการเกิดของเรานี้เป็นธรรมดาของสัตว์โลกทั่วหน้ากันไปหมดไม่มีใครจะยิ่งย่อนกว่าใครเกิดชาตินี้แล้วเกิดชาตินั้นแล้วเกิดชาตินั้นตามแต่บุญแต่กรรมที่จะให้เกิดมันจะเช่นอย่างเกิดเป็นมนุษย์ที่ทำบุญควรบุญกรรมของเรามีควรแก่ขั้นมนุษย์เราก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ทำบุญกรรมของเราดียิ่งกว่านี้จะเป็นเทวุตเทวดาอินทร์ชมแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสมบุญญาที่สมฐานวาสนาสมบูรณ์ผลผลต่างกับมนุษย์ทั้งหลายเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูเป็นอาจารย์ของมนุษย์ทั้งหลายได้ด้วยความเป็นมนุษย์ด้วยกันนั่นแหละนี่เป็นเพราะคุณธรรมถ้าเป็นทางต่ำแล้วก็ไปอีกอย่างหนึ่งนะนี่หมายถึงทางสูงมนุษย์ของเราตายแล้วจะไปเกิดอย่างนี้แหละให้อยู่เฉยไม่ได้ใจดวงนี้ท่านเรียกว่าอมตะจิตคือจิตดวงไม่ตายแต่มันหมุนเวียนอยู่ด้วยกงจักรที่ติดแนบกับใจนั่นพาให้เกิดให้ตายสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนเราจึงพยายามรักษาจิตของเราในทางที่ถูกที่ดีจะไปในทางที่ถูกที่ดีเรื่อยๆไปด้วยการเกิดเอาเกิดไม่อยู่ก็ให้เกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมไปเรื่อยๆเราก็เป็นคนดีมีความสุขตลอดไปถ้าประคับประคองใจไม่ได้ปล่อยให้กิเลสตัณหามันเอาไปสลุงอยากทำอะไรทำบาปทำกรรมอะไรก็ทำตามความชอบใจแล้วตายลงไปแล้วเราเป็นมนุษย์นี่มันจะตายอย่างน้อยไปเป็นสัตว์เป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่เนี่ยจากนั้นเป็นผู้เป็นปลาเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกแล้วกลายไปเป็นเป็ดเป็นผีและตกนรกอเวจีไปได้จากจิตดวงเดียวนี่แหละไม่มีแน่นอนเพราะการกระทำของตัวเองไม่แน่นอนเราต้องให้ระมัดระวังเวลานี้อยู่ในความคุ้มครองของเราจิตดวงนี้เรากำลังคุ้มครองรักษาอยู่เราอย่าให้กิเลสมาเป็นใหญ่กว่าธรรมที่อยู่ในจิตด้วยกันถ้ากิเลสใหญ่กว่าธรรมแล้วมันจะหมุนจิตนี้ให้ไปสู่ทางไม่ดีทางนั้นกิริยาการแสดงออกมีแต่ขวนขวายหาคุยหาไฟมาเผาตนเองด้วยการสร้างบาปสร้างกรรมอย่างนี้ไม่เหมาะสมตายแล้วว่ากรรมนี้ไม่ลำเอียงใครทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีเช่นนรกหรือเปรตอสุรกายนี้มีอยู่เป็นหลักธรรมชาติใครทำไปกงทางเดินของนรกเขาลงนรกตรงทางเดินของเปรตของผีไปเป็นเปรตเป็นผีได้จิตดวงเดียวนี้แหละเราอยากเข้าใจว่าเกิดเป็นมนุษย์นี่แล้วเราจะเกิดเป็นมนุษย์อีก ในภพต่อไปไม่ได้เหมือนว่าวันนี้เราเป็นคนวันหน้าเราก็เป็นคนอย่างนี้อันนี้มืดกับแจ้งเทียบกันกับฌานเกิดตายของเราวันนี้เราเป็นคนวันหน้าเราเป็นคนอย่างนี้เหมือนเราอยู่ในแดนมนุษย์อาศัยมืดแจ้งนี้เป็นวันเป็นคืนวันไหนก็เป็นวันของคนของคนอย่างนี้ไม่ได้ภพชาติไม่เหมือนกันออกจากภพนี้แล้ว เกิดทีหลังไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีไปเสียมีหนังซ้ำซ้อนลงนรกอวิชชาทั้งจิตตะก่อนแล้วเกิดเป็นมนุษย์ทะลงตัวว่ารู้รักหน้าตาฉลาดแกล้มผมอำนาจบาปหลวงป่าๆเถื่อนๆสร้างแต่บาปแต่กรรมขั้นเวลาตายลงไปแล้วบาปกรรมทั้งหลายจับยัดลงในนรกไปจมในนรกเลยคำว่าคนคนนี้เนี่ยหมดค่าไปเลยเนี่ยความเสียหายอย่าพากันทำนะให้เชื่อพระพุทธเจ้าซึ่งทรงพระเมตตาสุดส่วนต่อโลกอยู่แล้วให้อุตส่าห์พยายามนี่แหละการรักษาจิตและไม่รักจิตรักษาจิตการทำลายจิตด้วยการทำชั่วเป็นการทำลายให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเสมอไปมันไม่แน่นอนในการเกิดของเราจิตดวงนี้เป็นไปได้ทุกแห่งทุกคนเป็นไปได้ทุกสัตว์ทุกประเภททุกภพทุกชาติตามแต่กรรมที่เราทำจึงขอให้พากันดอกเส้นอันนี้ให้ดีไม่มีใครที่จะเป็นผู้ฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าศาสดาสัตว์โลกจะไปเกิดที่ไหนที่ไหนพระองค์ทรงทราบหมดถึงต้องได้สกัดรัดกั้นเอาไว้ว่าอย่าพากันทำบาปมันจะไปสู่แดนนรกความทุกข์ความทรมานมากน้อยตามกรรมชั่วช้าของตนให้พากันทำตั้งแต่ความดีงามทั้งหลาย และความสุขความเจริญจะเป็นของสมบัติของเราของเราตลอดไปในภพหนึ่งเราจะเจอตั้งแต่ความดีความดีความสุขความเจริญสำหรับผู้พยายามรักษาจิตใจของเราไว้ดีผู้ไม่รักษาจิตใจก็ทะเลถลายเรื่อยร่อนทำเอาตามความชอบใจชอบใจนั้นหมายถึงกิเลสมันชักจูงทางเดินให้ราบรื่นดีงามชอบทำแต่บาปแต่กรรมทันตายแล้วก็จมลงไปจมลงไปนี่ล่ะภพนี้เป็นมนุษย์แต่ภพหน้าไปเป็นสัตว์นรกใครอยากเป็นไหมถ้าไม่อยากเป็นความไม่อยากเป็นมันเป็นมาจากมันเป็นมาจากจิตให้รักษาจิตได้ดีอย่าทำชั่วนี่พระพุทธเจ้าทรงทราบไว้หมดแล้วสอนพวกเราทั้งหลายไอ้อุตส่าห์พยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัติความดีงามทั้งหลายคนมีความดีแล้วไม่ต้องปรารถนาอะไรเนี่ยความดีจะเป็นแก้วสารพัดนี่ไปหมดเราไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายขอให้มีความดีภายในใจจะมีความอบอุ่นตลอดไปแต่คนไม่มีแต่ความชั่วที่สร้างแต่ความชั่วตลอดนั้นมันวุ่นวายตลอดนะมันอยู่ภายในใจนั่นแหละอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็ร้อนไปอยู่คนเดียวก็ร้อนอยู่ที่ไหนก็ร้อนยิ่งไปหาโฉกหาลักหาปล้นหาสะดมเขาจนเป็นนิสัยสันดานแล้วอยู่ที่ไหนร้อนหมดมีตั้งแต่ว่าเขาจะมาจับมามัดไปติดคุกติดตารางอย่างเดียวอยู่คนเดียวก็ร้อนไปที่ไหนก็ร้อนแต่ผลสุดท้ายตายแล้วก็ดวงพวังก็มามัดไปเลยร้อนหรือไม่ร้อนพิจารณาในโลกอันนี้มีที่รับกี่แจงมาหาหลบซ่อนที่ไหนพอได้บ้างไม่ได้บ้างแต่แดนเมืองผีนั้นหลบซ่อนไม่ได้นะพอตายแล้วกรรมนี้จะดึงลงไปทันทีเลยไม่มีที่หลบซ่อนเหมือนคนชั่วทั้งหลายที่หาหลบซ่อนในที่ต่างๆว่าเขาจับไม่ได้จับไม่ได้คือมันหลบซ่อนตัวมันแต่ความดีแต่ความชั่วสำหรับผู้ทำความชั่วนี้แล้วหาที่หลบซ่อนไม่ได้ตายแล้วลงถึงเลยเดียวแดนนรกไม่ทราบอยู่ที่ไหนกรรมนี่พาไปถึงได้เลยไม่มีใครบอกกรรมพาไปเองดึงไปเองสวรรค์ชั้นพรหมก็เหมือนกันความดีงามนี่พาไปเองพาไปเองขอให้พี่น้องทั้งหลายได้จดได้จำข้อว่าปฏิบัติดังที่แสดงมานี่วันนี้เราก็รู้สึกภูมิใจกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาบริจาคทานด้วยความรักชาติเวลานี้มีใช่ไม่ใช่น้อยตั้งแต่กรุงเทพและอยากจะว่าทั่วภูมิสยามมาเล็กมาน้อยมาทุกแห่งทุกคนตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่มานั้นเต็มไปหมดเลยเรื่อยมากระจายมาจนทั้งวันนี้มีแต่นักบุญทั้งนั้นอุตส่าห์พยายามสอดแสวงหาของดีหลวงตาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากสมกับเจตนาและความเมตตาที่สงเคราะห์โลกด้วย สติกำลังของตัวเองหมดในชีวิตจิตใจของหลวงตานี่แหละทุ่มลงไปเพื่อชาติเพื่อศาสนาของพี่น้องชาวไทยเราไม่ได้มีความหมุนไปเพื่อตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างได้เรียนให้พี่น้องได้ทราบตลอดมาอย่างเปิดเผยไม่ปิดไม่บังไม่ว่าโอ้ว่าอวดอะไรเนี่ยทำมียังไงว่าอย่างนั้นความดีมียังไงว่างั้นเช่นเดียวกับความชั่วความชั่วเขาไปทำอะไรแค่หาชกหาลักหาต้นหาตรงเขาย่อมมาพูดกันได้ขายฝาเล่นการพนันตกปูตกปลาที่ไหนได้เท่าไรวันนี้ได้เท่าไรเขาก็พูดกันได้ความชั่วเขาพูดกันได้ทั่วโลกดินแดนเขาพูดกันได้อย่างไม่มีอะไรสะดุดใจกันแต่ความดีทำไมเราจะพูดไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดขวางจิตใจของคนทั้งโลกไปเสียหมดอย่างนี้เป็นไปได้หรือความดีความชั่วเขาพูดได้ฉันใดเขาทำได้ฉันใดความดีผู้ทำดีก็พูดได้ฉันนั้นความผลของความดีที่ได้มามากน้อยก็พูดได้ฉันนั้นเหมือนกันเป็นความเสมอภาคกันคนทำดีคนทำชั่วได้ชั่วแล้วพูดเรื่องชั่วได้คนทำดีผู้เรื่องดีได้ความดีก็พูดได้เช่นเดียวกันจึงมีความเสมอภาคเสมอด้วยกันไม่มีใครอันจะว่าถึงเรื่องร่ำสูงนอกจากกิเลสมันมีอำนาจมากถ้าเราจะทำความดีงามนี่มันก็ติดโซ่ขวางภายในใจแล้วเวลาพูดถึงเรื่องความดีงามทั้งหลายมันติดมันขวางพูด หัวเราะเยาะเย้ยไปทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนั้นเรื่องมันเป็นเรื่องของความสกปรกครอบคลุมรังทั้งความชั่วที่เป็นภัยต่อความดีเราเราอย่าไปสนใจความดีมีมากน้อยเพียงไรให้พาทำมันไปไม่มีใครจะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าศาสดาที่ทรงแสดงไว้แล้วด้วยความถูกต้องว่าการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วผู้ดีผู้ชั่วผู้ได้ด้วยกันทั้งนั้นผู้จะอยู่ในกรอบแห่งหลักธรรมชาติทำไมจะพูดไม่ได้นี่แหละที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าอันนี้หลวงตาได้บำเพ็ญประโยชน์มาเต็มกำลังความสามารถแล้วก็ได้นำธรรมเหล่านี้ที่ตนปฏิบัติบำเพ็ญมาได้มากได้น้อยก็มาแจ้งต่อพี่น้องทั้งหลายมาเปิดมาแจกมาจ่ายแก่พี่น้องหลายเต็มกำลังความสามารถนี่แหละในสำหรับตัวเองนั้นหลวงตาบอกโกงๆหลวงตาไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงภายในหัวใจไม่มีอะไรแต่ก่อนมันดิบมันดิ้นความโลภ ก็เต็มหัวใจความโกรธเต็มหัวใจราคะตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชั่วกิเลสตัวเป็นภัยแล้วเป็นหัวใจหาจนจะหาที่เจ็บไม่ได้นั่นแหละถ้าเป็นวัตถุแล้วหาที่เจ็บไม่ได้ในโลกนี้เพราะทุกคนทุกคนแม้ที่มีแต่กิเลสตัณหาเป็นหัวใจกระจายมาวางไว้ในแผ่นดินโลกนี้ไม่มีที่เจ็บที่ไว้เลยมันเต็มไปด้วยอย่างนั้นเนี่ยนี่พูดไปหลงลืมไปแล้วนะเป็นอย่างนี้แหละนี่ก็พูดถึงเรื่องความดีหรือว่าไงเป็นอย่างนั้นนะต้องขออภัยพูดหลงลืมวกวนนี่เราพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวแค่พูดเป็นอย่างนั้นนะเรื่องความดีจึงต่อไปนี้จะได้หยุดแค่นะแล้วพูดต้องนะโอ้เข้าใจมันก็มีกิเลสความโลภก็เต็มไปหมดอย่างที่ว่านี่แหละนะมีเต็มไปหมดนะเนี่ยมีเหมือนท่านเหมือนเราทั่วๆกันไปหมดเราเก็บไว้ที่ไหนมันมีที่ไว้ที่วางเพราะมันเต็มได้ด้วยกันมีกิเลสเหล่านี้ถูกทำลายด้วยอาจด้วยธรรมที่เลิศเลอของพระพุทธเจ้าทำลายไม่หยุดไม่ถอยความโลภเบาลงความโกรธเบาลงราคะตัณหาเบาลงทำลายไม่หยุดไม่ถอยสุดท้ายความโลภไม่มีความโกรธไม่มีราคะตัณหาไม่มีสุดสิ้นเหลือตั้งแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้นล้วนเหนือโลกทุกอย่างเห็นแต่เพียงว่ามาอยู่ภายในร่างกายซึ่งเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นสมุติเพียงเท่านั้นครองกันอยู่พอถึงวันลมหายใจขาดก็ดีไปเลยคือไม่มีอะไรติดในหัวใจนี้เลยสิ้นเสร็จทุกอย่างเรียกว่าพอแล้วทุกอย่างจึงไม่เอาอะไรจากสิ่งใดผู้ใดเลยพอตัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจากการบำเพ็ญธรรมตามคำสอนของครูที่เจ้าซึ่งเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเรื่อยมาจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้บำเพ็ญตัวสิ่งที่กล่าวมานี้ไม่ได้คืบไม่ล้าสมัยเช่นเดียวกับกิเลสไม่เคยคืบเคยล้าสมัย ใครทำชั่วได้ชั่วตลอดใครทำดีได้ดีตลอดถึงมรรคผลนิพพานตลอดเช่นเดียวกันนี่ว่าได้บำเพ็ญเต็มกำลังพอสามารถหรือไม่ได้มีคำว่ามา โอ้มาอวดมาพูดหลอกลวงพี่น้องทั้งหลายเราไม่เคยมีเพราะการปฏิบัติมาเราปฏิบัติต่ออัตตอธรรมด้วยความสัตย์ความจริงได้มามากน้อยก็มาแจกแจงให้พี่น้องทั้งหลายได้เกิดกำลังใจเพื่อเป็นสติเพื่อเป็นใจนู้นใจของตนให้มีความภาคความเพียรเพื่อความดีความดีได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับนี่แหละที่ได้ช่วยพี่น้องทั้งหลายช่วยในชาตินี้เป็นชาติที่หนักมากทีเดียวไม่ใช่ธรรมดาอุ้มคนทั้งประเทศศาสนารวมอยู่ในนั่นแล้วเต็มกำลังความสามารถ แต่ก่อนก็อุ้มตัวเองเต็มกำลังความสามารถ

0: ุณการทำบาปไม่ละบาปนี่คือกิเลสหลอกทั้งเถให้ทำไม่ดีนะพระองค์ไม่ทรงหลอกใครแสดงแต่ความจริงว่าบาปมีจริงบุญมีจริงตลอดมาแต่การไหนๆทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปเช่นเดียวกันนี่แหละคือขอให้ยึดหลักนี้ไว้เป็นหลักใจปฏิบัติตนเพื่อความเป็นที่ของคนแก่เราเองทุกคนแล้วหลักดวงตาก็แสดงเป็นเม็ดเป็นหน่วยวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ผ่านกำลังวังชาและการเทศนาว่าการกระหลงหน้าหลงหลังว่าควรไปมาจึงขอยุติการเทศนาว่าการเพียงเท่านี้ขอความสวัสดีจงมีแต่วันนาทั้งหลายทั่วหน้ากันแล้วลืมแล้วนะวันนี้เราก็ลืมนะลืมอีกข้อหนึ่งคือว่าสถานที่นี่อาจารย์ไพโรจน์พระครูไพโรจน์หรือวิโรจน์ก็ไม่รู้นะท่านมาเป็นสมภารมาเป็นร่มโพร่มไทรให้พี่น้องชาวเขาเราอยู่ที่นี่นับว่าเป็นสิริมงคลอย่างมากพี่น้องทั้งหลายที่ได้อาจารย์ไพโรจน์มาเป็นครูเป็นอาจารย์ให้ความสงบนุ่มเย็นแนะนำสั่งสอนในทางที่ดีนั้นนับว่าเป็นมงคลแล้วนะท่านทั้งหลายจะไปหาอาจารย์ที่ไหนอีกอันนี้เป็นอาจารย์ที่เหมาะสมกับพี่น้องทั้งหลายอยู่แล้วในความรู้สึกโง่ๆของน้องตาวัวว่าเหมาะสมแล้วจะไปหาองค์ไหนมาให้ใหญ่กว่านี้ก็ไม่ใหญ่นะเพราะมันเป็นพ่อของใครลูกของใครลูกของเราพ่อแม่ของใครก็ของเราอันนี้เราก็แน่ใจว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของพี่น้องทั้งหลายที่เคยให้การแนะนำสั่งสอนมาติดพันกันมาใครจะมาอยู่ก็ไม่เหมือนแหละมันเหมาะสมให้พระครูไพโรจน์ท่านทั้งหลายจงเคารพนับถือนั่งปฏิบัติตามท่านนะท่านทั้งหลายจะเป็นสิริมงคลธรรมะหลักการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเชิญโอ้ยเชิญแล้วถึงไหนเลยโอ้ยไหนที่เด็กครับโอ้ยเด็กลงหน้าลงหลังจะเป็นยังไงอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันถึงจะได้อยู่แต่ที่เด็กไปถามไปก่อนฮะไปถึงไหนมาเชิญอีกแต่ก่อนไม่เคยมีนะไม่เคยมีอย่างนี้เป็นแล้วพกวนไปมาเอามาเดี๋ยวเอานี้ที่นี่เอาแย่เอาแค่นี้ไอ้พวกนี้รับไปอ่ะเห็นรับที่ไหนอยู่อ่ะนะเอาอันนี้เอาที่เอาขึ้นได้นี่เดี๋ยวอ่ะโอ้ยังไง
1: ฮะอะไรขอเชิญทุกท่านกล่าวนะโมสามจบให้กล่าวพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญกล่าวคำถวายพระป่าช่วยชาติโปรดว่าตามอิมานิมยังหันเตบางสุกุละจิวารานิสัพพิวารานิสีละวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสีละวาอิมานิบางสุกุละจิวารานิสัพพิวารานิปฏิคันหาตุอำหากังทีฆรัตตังหิทายะสุขายะข้าแด่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบางสุกูลจีวรกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ได้แก่ทองคำเงินดอลลาร์เงินบาทแด่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลจงรับผ้าบางสกุลจีวรกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ได้แก่ทองคำเงินดอลลาร์เงินบาทของข้าพเจ้าทั้ง

0: หลายเพื่อความหนาแน่นมั่นคงเข้าสู่คลังหลวงของชาติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

อุทธรนำกันมากมายนั่นหลายลุ้น16คนเป็นยิ่งเก่าใช่7พ่อเลี้ยงใหญ่ฐานะดีใส่ได้ดอกขอใส่นั่นอยู่กินเป็นหูยุ้งหูหินดอกขอหำดอกขอหิน

อดีตเก่าย้อนตัวน้อยได้หำเฮียนในอดีตแต่น้อยดอกมีเรื่องสำคัญตอนอยู่ในโรงเรียน

ไปทำหน้าเฮ็ดเปียกผ้าน่องเฮ็ดแกงเก็บบ่ผ้าเทดอกมูเศร้าทำพ่อเลี้ยงตักขาอ้อมจนมืดทำบ่มีหยุดบ่ผ้าเศร้าผ้าผักผู้เฮ็ดน้ำก็จนให้กลับมาฮื้นผ้ากัน

0: พระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์พรหมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพรหมศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: วันนี้เป็นวันตรุษจีนตรุษจีนก็คืออะไรก็คือวันเพื่อเป็นมงคลแก่คนเรานั่นแหละไม่ว่าจีนว่าไทยก็คือคนเหมือนกันวันนี้เป็นวันตรุษของมนุษย์ตรุษของคนทั่วประเทศนั่นแหละไปยืดไปเป็นกติไอ้เรื่องตรุษนั้นท่านมีมาอะไรก็ไม่ทราบแต่เราจับได้ในจุดใหญ่ว่าเป็นวันมงคลของชาตินั้นๆ นะนี่ก็เป็นวันมงคลของพวกเราทั้งหลายล่ะมาวัดมาวาวันไหนเป็นมงคลทั้งนั้นนะไม่มาวัดมาวาก็ขอให้มีธรรมภายในใจเถอะอยู่ในบ้านก็เป็นธรรมอยู่นอกบ้านไปไหนเคลื่อนไหวมันเกิดจากเราจากเราจากคนคนเดียวคนเดียวนี่เนี่ยเคลื่อนไหวไปมาเป็นบาปหรือเป็นบุญเป็นมงคลหรือเป็นอัปมงคลมันอยู่กับเราในพิจารณาตนบ้างนะอย่าพากันเป็นบ้ายศบ้าลาภบ้าสรรเสริญนี่แหมพี่ลึกนะมนุษย์เราเมืองไทยเรานี่เป็นเมืองพุทธแต่มันเป็นเมืองบ้ายศบ้าลาภบ้าสรรเสริญเยินยออันนี้นะมันเด่นเหลือเกินนะเอาธรรมจับมันก็รู้สิมีให้แต่กิเลสจับกันตกหลุมตกบ่อตกส้วมตกฐานวันยังค่ำมันไม่มีวันโผล่นะถ้าเอาธรรมจับแล้วลากกันขึ้นได้เลยเราดูจริงๆนี่นะไม่ใช่ธรรมดานี่เอาธรรมมาสอนโลกไม่ใช่ธรรมของหลวงตาของไม่ใช่เรื่องของหลวงตาบัวเนี่ยเอาธรรมพระพุทธเจ้ามาสอนโลกพวกเรานี่พวกหนอนเนี่ยมันตกอยู่ในส้วมในฐานมันจะขึ้นเป็นเมื่อไหร่ส้วมกับฐานกับหนอนมันไม่ขึ้นมันพันกันเลยอันนี้ความโลภแล้วก็เรื่องลงยศเรื่องลาภเรื่องได้ไม่หยุดไม่ถอยบ้ายศบ้าลาภนี่ละพวกหนอนมันเป็นบ้ากันอยู่ทั้ง วันทั้งคืนจะเข้าวัดเขาว่าจับขาขาดมันไม่ยอมไปนะมันดึงจับขาไปเลยจะลากเขาวัดนะขาขาดมันก็ไม่ยอมไปถ้าเข้าสุรายาเมาเข้าเป็นบ้าเหอบ้าเหิมนี่โหยกครอบครัวเย่าเรือนไปเลยปู่ย่าตายายไปด้วยกันหมดแม่ที่สุดนะไอตัวอะไรหูจุบจูบนะหูจะไปด้วยกูไหมเห็นว่าหูจุบจูบเลยเลี้ยงมันไว้กูจะไปเป็นบ้าสูสูจะไปด้วยกูไหมนั่นมันจะชวนถึงขนาดนั้นนะมันเป็นบ้าลึกบ้าแหลมนะเมืองไทยเราเวลานี้เอาทำจับเราสลดถังแม่จริงๆนะเป็นบ้ากันหมดนี่ที่ทำยังไงศาสนาพระพุทธเจ้าเลิศเลยมันไม่สนใจเลยถ้าช่วงท่าฐานตั้งเหล่านี้มูดคูดเหล่านี้ชอบมากที่สุดเลยนี่คุณชอบแบบนั้นแล้วจะเป็นพวกไหนก็พวกหนอนแล้วที่พวกเราถ้าเป็นมนุษย์เราควรจะรู้จักศีลจักธรรมรู้จักดีจากชั่วภายในตัวของตัวเราแก้ไขดัดแปลงอันนี้เรียนมาตลอดเรียนมาเพื่อความโง่ความหลงความฉุดลากตัวเองความตัวช้าละโมกเนี่ยเรียนมานั้นสูงต่ำขนาดไหนมันไปแบบกิเลสเพิ่นเรียนวิชากิเลสมันก็ลากลงถ้าเรียนวิชาธรรมและตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นธรรมขึ้นมาเรื่อยๆเรียนธรรมไม่สนใจธรรมมีเยอะนะจำได้ใครเรียนใครก็จำได้โดยกันนั่นแหละไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชฆราวาสเรียนอะไรก็จำได้แต่สำคัญที่จะปฏิบัติตามที่เรียนมาหรือไม่นี่สำคัญมากมันมีตั้งแต่เรียนมาเฉยไม่สนใจแต่ที่เอาจริงเอาจังคือกิเลสจูงจมูกจูงหมด ไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดถูกเสด็จจูงเท่านั้นพระก็เหมือนกันลูกของตถาคตก็ถูกเสด็จจูงไปได้อย่างสบายสบายเลยท่านทั้งหลายจำมาละพระที่เป็นนักภาวนาก็ให้จริงให้จังอย่าให้กิเลสมันจูงตลอดเวลานะความขี้เกียจขี้ค้านความไม่เอาไหนพวกเสื่อพวกหมอนเนี่ยมันจูงพระเราอาจทำไม่เขาได้จูงนะมันมีแต่พวกนี้แหละจูงแต่งตัวดีโก้แล้วพระเราสีกรักเรื่อยนะสีแก่นขนุนเรื่อยก็มองดูภายในมันมีอะไรล่ะมันก็มีแต่ส้วมสถานเหมือนกันกับโลกเขามันผิดกันอะไรกันให้ดูตัวเองให้ดีนะถ้าทำกระตุกไม่ได้แล้วตายมนุษย์จมเลยจมเลยถ้าลงทำกระตุกไม่รู้ตัวแล้วจมใครจะอวดเก่งนะถ้าทำจ่อเข้าไปตรงไหนมันจะมีสติขึ้นมารู้จักดีจักชั่วรู้จักความแก่ความเฒ่าชำชราความตายเหมือนโลกทั่วไปแล้วรีบเร่งขวนขวายสร้างความดีจากตนอันนั้นล่ะเรียกว่ามนุษย์ฉลาดไอ้มนุษย์โง่ดังที่พวกเราทั้งหลายโง่เนี่ยเรียนแต่วิชาโง่ทำแต่ความเสียหายแก่ตนแล้วตนนี่พวกโง่ท่านจำหรือยังเอาละถ้าจำได้แล้วเราจะให้พรนี่ก็โมโหเดี๋ยวจะฆ่าคนจะไม่ได้ฉันยังหันเลยนะมันโมโหเป็นพระจะว่านะไม่ใช่พระหยิบพระปูนประมาทพระได้หรือพระก็โมโหได้ถ้าพระหยิบพระปูนท่านไม่โมโหเอาละ
2: มีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตครับ
1: ไหนบ้างไหมปัญหาอะไรทางอินเทอร์เน็ต
2: ครับ
1: เป็นยังไง
2: ขึ้นต้นดังนี้ครับ
1: ไหนบ้างไหม
2: ปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์ของท่านหลวงตาคนที่หนึ่งดิฉันตอนนี้อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ดิฉันได้ฟังธรรมะของท่านหลวงตาเทศทุกๆวันทางอินเทอร์เน็ตฟังเสียงชัดแจ๋วมากและเห็นภาพของหลวงตาด้วยเจ้าค่ะทางอินเทอร์เน็ตครับต้องฟังทุกๆเช้าไม่ฟังไม่ได้เกิดความหงุดหงิดในใจไม่มีความสุขเปรียบเหมือนติดยาเลยเจ้าค่ะอย่างนี้เรียกว่าเกิดกิเลสทางไหนเจ้าคะ
1: อย่างนี้เรียกว่ากิเลสดับความเกิดเข
2: ้
1: าใจไหม
2: ครับ
1: แล้วเกิดกิเลสอะไรบอกว่ากิเลสเกิดไม่ได้ทำเกิดกิเลสดับเข้าใจ
2: ครับ
1: ว่าต่อไป
2: ฉันขอความเมตตาจากท่านหลวงตาคืออยากได้หนังสือสวดมนต์แปลเป็นภาษาเยอรมันเพราะว่าสามีและลูกไหว้พระสวดมนต์อยากทราบความหมายถึงตัวดิฉันพยายามแปลให้ฟังแต่ก็ไม่ลึกซึ้งเรื่องนี้แล้วแต่ท่านหลวงตาจะโปรดเมตตาเจ้าค่ะมีลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์จำนวนมากที่สวดมนต์ไม่ได้เลยเพราะอ่านภาษาไทยไม่เป็นหนังสือสวดมนต์ซึ่งส่วนมากก็เป็นภาษาอังกฤษไม่มีภาษาเยอรมันเลยขอให้ท่านหลวงตาได้โปรดเมตตากรุณาตอบในช่วงธรรมะตอนเช้าด้วยเจ้าค่ะเพราะฟังทางอินเทอร์เน็ตทุกวันเจ้าค่ะจากคุณทุติยาพรประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: หลวงตาเองภาษาที่พูดอย่างนี้หลวงตาเองไม่รู้เลยหลวงตาเองยังสบายอยู่พวกนี้มันเป็นรายการกระหายอะไรบ้างที่มายุ่งกับการทำไมอ้าวจริงๆเนี่ยกระหายก็มาได้นี่คือเรื่องนี้เนี่ยแต่เราหาธรรมมาสอนโลกแทบเป็นจับตายไม่มาคำนึงถึงบ้างหรือนั่งเอาอย่างนั้นสิขนขวายสิจะต้องการอย่างได้ดีได้ดีน้ำมีอะไรไว้
2: อ
1: ัน
2: นี้เพิ่มเติมในวัดนี่ก็มีพระเยอรมันอยู่องค์หนึ่งเดี๋ยวไปสอบถามท่านดูว่าท่านจำเมตตาได้ไหม
1: แล้วแต่เถอะ
2: ครับ
1: ว่าไป
2: คนที่สองครับข้าพเจ้าติดปัญหาในระหว่างการปฏิบัติขอกราบเรียนหลวงตาได้โปรดเมตตาการุณาตอบด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่งในระหว่างการนั่งภาวนาพบว่าจิตรวมลงอย่างรวดเร็วแต่เป็นเพียงชั่วคู่ประมาณไม่เกิน5นาทีหลังจากนั้นก็จะถอนออกมาขอกราบเรียนถามว่าจะต้องรักษาจิตให้รวมไว้นานๆจนสมาธิแน่นเสียก่อนใช่หรือไม่ถ้าต้องรักษาจิตให้รวมไว้นานๆทำอย่างไรจึงรักษาสภาพจิตให้รวมได้นานๆเจ้าค่ะ
1: นั่นสิรวมได้นานๆอยากให้รวมได้นานๆจะทำอะไรถึงจะรักษาให้ได้นานๆ เจ้าของทำเองอันนี้มาโดนเราเนี่ย
2: คร
1: ับ โดนเราที่ว่าสิรวมตั้งแต่บวชมาไม่เคยเป็นพรรษาแรกเลยครับแบบภาวนาภาวนาคือรวมปุ่นลงไปเลยที่หนึ่งอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายตื่นเต้นด้วยพอจิตของมาเสียดายอยากให้มันรวมอีกมันก็แบบเยอะก็เลยมันก็ไม่รวมเข้าใจไหม
2: คร
1: ับ มึงเอาอย่างนี้ละมีพูดจริงแล้วเราที่ไปสอนเลยจะตั้งแต่หลวงตามันยังไม่อยากรวมลูกศิษย์จะเจ๋งก็หลวงตามาจังไหนวะต้องพยายามมันรวมเข้าได้งานครับต่อไปงานข้างอย่างที่เราว่าอยู่พอออกก็รวมทราบจะได้เลยนั่นอย่างนั้นนะผมเอาว่าไป
2: คนนี้นะครับเขาบอกเขาภาวนาโดยใช้พุทโธลมหายใจเข้าออกกำกับไว้และระลึกให้มีพุทโธทุกอิริยาบถข้อต่อไปครับระหว่างการนั่งภาวนาเกิดลักษณะของร่างกายบิดหมุนโดยร่างกายที่นั่งภาวนาอยู่ถูกหั่นออกเป็นชิ้นๆระหว่างนั่งภาวนาครับเขาบอกว่ารู้สึกว่าร่างกายบิดหมุนโดยร่างกายที่นั่งภาวนาอยู่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆตามความขวางของร่างกายถ้าจะดูก็จะพบว่าบิดมากขึ้นถ้าตามดูก็รู้จะรู้ว่าบิดมากขึ้นร่างกายบิดครับถ้าไม่สนใจภาวนาพุทโธก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือขอกราบเรียนถามว่าควรที่จะเอาสติไว้ที่ลมหายใจและใช้พุทโธหรือว่าจะให้พิจารณาที่ร่างกายที่บิดนั้น
1: เอาใช้ทางพุทโธ
2: เอาละครับครับ
1: ร่างกายเอาไว้ก่อนถึงเป็นร่างกายหนึ่งก็ไม่เอาพุทโธให้หนักพุทโธ
2: ครับ
1: เอาว่าไป
2: สุดท้ายนี้ขอกราบอาราธนาท่านหลวงตาให้มีอายุยืนยาวนาน150ปีเพื่อเป็นสรณะให้ลูกหลานได้ไว้กราบไหว้บูชาตลอดไป
1: เรื่องลูกถึงน้องตายมันเป็นบ้าแล้วกันทุกคนเนี่ยอายุ150ไป160ปีถ้ามันเป็นไปได้มันใครก็อยากได้เลยให้ตลอดไปไม่ต้องตายเพราะลูกถึงมันเจ๋งกว่าครูเอาละเอาอ่านข้อใหม
2: ่ครับวันที่3ครับลูกขอกราบเรียนขอคำสอนจากท่านหลวงตาจากการที่ลูกได้ฟังธรรมะของท่านหลวงตาทั้งทางการอ่านหนังสือและเทปธรรมะของท่านหลวงตาเจ้าค่ะลูกฟังธรรมะในขณะทำงานคือร่างกายมันก็ทำหน้าที่การงานเคลื่อนไหวไปมาแต่จิตข้างในมันนิ่งๆสงบเงียบเหมือนอยู่คนเดียวในห้องลูกพยายามไม่เผลอสติจากการที่ท่านหลวงตาสอนเน้นเสมอเจ้าค่ะลูกคิดว่านี่อนุภาพของเสียงธรรม
1: อนุภาพอะไร
2: อนุภาพของเสียงธรรม
1: ว่าไป
2: ของพระธรรมคำสั่งสอนจากบารมีขององค์หลวงตาทำประโยชน์ให้โลกทำให้จิตใจผู้โง่เขลาอย่างลูกได้เปิดรับโลกทางธรรมไปชำระความคิดและการกระทำที่ไม่ดีของลูกไปด้วยโดยใช้เสียงธรรมไปทีละขั้นถึงลูกจะอยู่ท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายของผู้คนและหน้าที่การงานแต่จิตใจข้างในเหมือนอยู่ในห้องคนเดียวใครโผล่เข้ามาก็เห็นใครที่โผล่มาก็เปรียบเหมือนสังขารที่ปรุงแต่งมาแต่ละเรื่องมีสติความรู้และหักห้ามระงับความฟุ้งซ่านและความคิดที่เป็นกิเลสออกไปได้หลายครั้งเจ้าค่ะแต่บางทีพ่อแม่ของลูกนอนไม่หลับลูกก็แนะนำพ่อแม่ว่าไม่ต้องคิดอะไรให้มากเรื่องคิดว่าใช้คำว่าพุทโธพุทโธคำเดียวแล้วก็เอาเทปของท่านหลวงตาให้พ่อแม่ฟังก่อนนอนปรากฏว่าตอนนี้พ่อแม่ของลูกก่อนนอนก็ภาวนาพุทโธพุทโธจนหลับไปตื่นขึ้นมาท่านก็แจ่มใสเจ้าค่ะสุดท้ายนี้ลูกขออธิษฐานจิตให้ได้ฟังเสียงของเสียงธรรมของท่านหลวงตาไม่ว่าทั้งทางหนังสือเทปหรือวิทยุหรือทางอินเทอร์เน็ตให้มีให้ลูกฟังอยู่ได้ตลอดไปและให้มีธรรมครองใจตามที่หลวงตาได้เน้นสอนด้วยเถิดเจ้าข้าจากหนูบ้านนาครับ อยากเขาชื่อลงชื่อว่าหนูบ้านนา
1: หนูบ้านนา
2: ครับ
1: เออลงตาบ้านไร่บอกว่าเอาพาไปภาวนาไปอย่างนั้นถูกเจ้าแล้วเข้าใจไหม
2: ครับ
1: ลงตาบ้านไร่เอาพ
2: คนที่สี่ครับ
1: ว่าไป
2: ผมตามความรู้จิตได้ตลอดจนรู้สึกว่าสังขารก็คือจิตนี่เองเพียงแต่จิตยับออกมาจับได้แล้วก็วางทันทีมันเหมือนกับมีแต่จิตล้วนๆซึ่งแต่ก่อนจะวุ่นวายที่จะแยกจิตกับสังขารออกจากกันครับไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่ครับแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปครับจากชาย
1: ที่มันเต้นมันเต้นได้แล้วคิดดูแต่เราภาวนาเนี่ยพุทโธพุทโธอยู่เนี่ยติดแน่คนตลอดเวลาจิตมันอิ่มตัวแล้วอยู่คงแน่เลยพุทโธไม่มีนั่นอย่างนี้ก็แบบเดียวกันคือคำว่าพุทโธหรืออะไรคำบริกรรมนี่เหมือนว่าอาหารหล่อเลี้ยงจิตไม่มันเสียบโอ้ยหลายอย่างเสียบยากนะคือเป็นเครื่องหนุนจิตของจิตเมื่อเราจิตอิ่มตัวแล้วเข้าสงบแน่พุทโธไม่มีเนื้อไข่มีก็ไม่มีเข้าใจไหมนั่นจิตอิ่มตัวทีนี้พอจากนั้นขยับออกมาปั๊บก็พุทโธเข้าไปปั๊บติดมันไปเรื่อยเข้าใจมันนี่มันก็ลักษณะเดียวกันสังขารมันเกิดจากจิต สังขารธรรมชาติก็มีคือสังขารนี่เรียกว่าสังขารขันขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันปรุงขึ้นมาจากจิตแยบแยบแยบจากจิตนี่แต่ถ้าจิตเป็นธรรมล้วนๆแล้วสังขารนี่ก็เป็นขันธ์ล้วนๆเป็นสังขารล้วนๆไม่เป็นบาปเป็นบุญถ้าจิตมีเป็นธรรมล้วนแล้วสังขารมีจักรกิริยาเพราะนั้นเองถ้าจิตเป็นกิเลสแล้วสังขารออกมาก็เป็นกิเลสไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นเนาะเหลืออะไรอ่ะเหลืออะไร
2: จบแล้วครับ4คนครับ
1: ถ้ารู้ความลองให้กันภาวนาตามนิสัยของตนนั่นแหละทำนี่ถ้าเด็กเข้าสู่จิตแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะอิ่มภายนอกนะมันหมุนเข้ามาภายในภายในภายนอกทั้งหลายที่มันเคยยึดเคยถือนี่จางลงจางลงจางลงหมุนเข้ามานี่แหละเพราะรถของธรรมแล้วของธรรมนี่ชนะถึงรถทั้งปวงพอมันเริ่มปรากฏจิตที่สิ่งทั้งหลายที่เคยวุ่นวายมันจะค่อยหดเข้ามาหดเข้ามาหาจิตเครื่องดึงดูดคือธรรมดึงดูดอยู่ภายในจิตเนี่ยอย่างที่เขาว่าทำอะไรก็เหมือนไม่รู้เมื่อกี้คือจิตนั้นเข้าอยู่ภายในมันไม่จะออกเพียงเท่านี้ก็จับได้แล้วว่าทำนี้เป็นเครื่องดึงดูดขนาดไหนไอ้เรื่องดึงดูดมากๆสินะเราอยากให้เห็นบรรดาชาวพุทธเราอยากให้มีภาวนาจะเอาบทใดก็ตามทำเป็นเครื่องจอมใจให้มีความสงบเบื้องต้นเป็นความสงบเย็นใจสบายจากนั้นก็ขยายตัวออกขยายตัวออกความแปลกประหลาดอัศจรรย์จะขึ้นในจิตนี่แหละไม่ขึ้นที่ไหนความทุกข์ร้อนทั้งหลายก็ขึ้นที่จิตโลกธาตุนี้ไม่มีที่ไหนเป็นที่หมายมีจิตเท่านั้นเป็นที่หมายหมายดีหมายชั่วถูกทุกข์อยู่กับจิตเนี่ยอยากให้ภาวนารวมไปดูตัวเหตุมันตัวใหญ่ๆตัวนี้ตัวเหตุกองไฟใหญ่อยู่ที่จิตใจนะน้ำดับไฟคือการภาวนาพอจิตใจจ่อเข้าไปสติจ่อเข้าไปนั้นเรื่องทั้งหลายมันจะรู้ขึ้นมาหรือระงับกันอันนี้สงบลงกันแน่วสบายนั่นนี่แหละท่านภาวนาไม่มีศาสนาใดไม่ใช่เราประมาทดูถูกของศาสนาใดแล้วเราพูดตามหลักความจริงที่จะพูดถูกต้องแม่นยำตลอดสายนี่คือพุทธศาสนาเท่านั้นจ่อลงที่จิตเลยจิตนี่เป็นตัวเหตุงั้นเราจะไปคว้านู่นคว้านี่คว้าว่าอย่างข้ามกายทิ้งเปล่าถ้าหมุนเข้ามาหานี้แล้วจะรู้ต้นเหตุรู้ต้นเหตุดับกันได้เลยท่านว่านิโรธนิโรธดับทุกดับที่ต้นเหตุนี่ละเนี่ยดับที่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ภาวนาดูนี่การมาสอนนี่มันตรงไว้หมดแล้วนะที่พูดเหล่านี้นะตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานจะเป็นจะตายทุกอย่างนี่แหละกิเลสกับธรรมฟัดกันที่แรกสู้ธรรมไม่สู้กิเลสไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้สู้ไม่ถอยสู้ไปสู้มากิเลสก็ค่อยอ่อนตัวอ่อนตัวก็เหยียบหัวกิเลสเลยเหยียบหัวกิเลสฟาดขาดสะบั้นไปเลยกิเลสหมดภายในใจแล้วไม่มีทุกข์พูดมันชัดจิตดวงนี้ไม่เคยมีทุกข์เลยมีแต่บรมสุขเป็นหลักธรรมชาติที่เลิศเลอสุด สมมุติทั้งหลายเท่านั้นนี่ละที่สุดแห่งการบำเพ็ญธรรมลงจุดนี้แล้วท่านบอกว่านี่ผ่านเที่ยงหรือธรรมธาตุนี่หมดตลอดอนันตกาลเที่ยงไม่มีทุกข์มีแต่บรมสุขเที่ยงอยู่ในนั้นเลยนี่แหละการบำเพ็ญธรรมเป็นของเล่นเมื่อไรแล้วจะวิ่งตามกิเลสตัณหาวิ่งเท่าไรวิ่งอะไรสูงๆแล้วมันใสขึ้นสูงแล้วตกทีเดียวตูมเลยกิเลสหลอกคนได้เท่านี้แล้วจะได้เท่านั้นได้เท่านั้นนี่ขาดเวลามันขาดสะบั้นลงไปนี่เป็นยังไงจมพลาดจมคนที่อยากมั่งอยากมีมากๆนั้นจมได้เพราะกิเลสหลอกสำหรับธรรมนี้ไม่หลอกพอดีพอดีกิเลสหลอกเท่านั้นล่ะไอ้เขายิ่งตามกิเลสเอาลองยิ่งดูสินะเอาไปแข่งพระพุทธเจ้าดูสินี่กองทัพกิเลสนี่กองทัพธรรมคือจัตตาราองค์เอกเอาดิ้นไปตามกิเลสดิ้นไปตูมเลยจมถ้าดิ้นไปตามธรรมพุ่งเลยนั่นจำไม่ดีนะเออขาไม่ลึกมันไม่ฟังเสียงอะไรกับใครนะนี่ต้องเหยียดอีกแล้วนะขาเหยียดอีกแล้วนี่ขาปวดขาต้องพูดทั้งพูดทั้งอย่างนี้แหละพูดเรื่องธรรมนี่เราลื่นเลิงภายในใจกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายนะอยากให้เห็นบ้างนะธรรมเป็นยังไงนี่เราถือพุทธศาสนาศาสนาแท้อยู่ที่ไหนธรรมแท้อยู่ที่ไหนเราจะรวมลงไปที่ใจจ้าแล้วครอบโลกธาตุนั่นเป็นธรรมดาเมื่อไรอยู่ที่ไหนอยู่เถิดถ้าลงใจได้เป็นอย่างนั้นแล้วไอ้สังขารร่างกายจะมีแต่วันจะพังแล้วนะเยียวยารักษากันไปตามเรื่องตามราวอายุภาคินภาคหลับพานอนพาขับประสาทไปเท่านั้นอย่างนี้เรื่องสงบเป็นอย่างนี้ไม่อยู่ไปถอยแล้วแล้วก็ตูมลงไปสภาพเดิมของเขาดินน้ำลมไฟจิตที่มีกรรมดีกรรมชั่วก็ไปตามเรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นจึงสร้างกรรมดีให้จิตบางทีจะสร้างแต่กรรมชั่วตามวิ่งตามกิเลสนี่คือการสร้างกรรมชั่วความร่มจมให้แก่ตัวเองนะอย่าวิ่งตามมันเกินไปนะอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอยากได้นั้นอยากได้เดี๋ยวไม่แต่กิเลสหลอกคนตัณหาคือความหิวโหยมันไม่มีอ่อนละได้มาเท่าไหร่ยิ่งหิวมากหิวมากตายชิมเปล่านะเรื่องธรรมนี่ได้มาเท่าไหร่ยิ่งอิ่มตัวอิ่มตัวอิ่มตัวนั่นพอได้เต็มที่แล้วไม่ต้องหานั่นธรรมมีความพอนะท่านพูดถึงความบริสุทธิ์แล้วท่านไม่หาอะไรละร่างกายจะดีจะดิ้นอยู่ตามจิตใจที่สั่งเพื่อผลประโยชน์แก่โลกสงสารหมุนไปแต่ใจนั้นไม่หวั่นนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่มันไม่มีอันนี้แบบมิตรเราพูดคนเดียวว่าๆคนทั้งโลกเขาจะว่าเราเป็นบ้าทั้งที่เขาเป็นบ้ากันทั้งโลกเราพูดจริงๆเราไม่เป็นเต็มเหนียวแล้วไม่เป็น ไม่มีสงสัยเลยในโลกปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงแล้วแม้แต่ขันนี่ก็ปล่อยเป็นเพียงความรับผิดชอบกันเฉยๆกิริยาท่าทางที่เดียวจะขันจะสักแต่ว่าสักแต่ว่าเท่านั้นเองไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองและผู้อื่นผู้ใดทั้งนั้นแหละถ้าไม่ตีความหมายให้ผิดไปนะเรื่องกิริยาที่ออกจากธรรมแล้วเป็นคุณล้วนๆทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะออกจากกิริยาอาการอันใดก็ตามเป็นคุณมาจากหัวใจที่จะให้เป็นภัยแก่คนคนนี้ไม่มีพูดชัดๆอย่างนี้เองขอให้พากันบำเพ็ญบ้างนะภาวนาให้ดูหัวใจบ้างนะมันพามหมุนอยู่จนจะเป็นจะตายเกิดมานี่ก็จะถึงต้องตายหมุนจนกระทั่งวันตายแล้วต่อไปอีกเกิดอีกหมุนอีกเนี่ยกิริยาต้องพามหมุนตลอดเรื่องธรรมะแล้วหักห้ามล้อไม่ให้มันหมุนเกินไปสุดท้ายหักวงกรรมมันจะหมุนแล้วไม่หมุนวิวัตะแปลว่าไม่หมุนเกิดหมุนตายหมุนทุกข์หมุนลำบากเหมือนแต่ก่อนนั่นแหละนัตติดานิปุณัพโวต่อไปนี้เราไม่ต้องไม่มาเกิดเป็นแบกหามทุกข์อย่างนี้อีกต่อไปนั่นท่านรู้มาจากตั้งแต่ท่านยังไม่ตายจะว่าไงพากันบำเพ็ญบ้างนะศีลธรรมเป็นของสำคัญมากขอให้พากันพิจารณาบ้างนะอย่าเป็นบ้ากับกิเลสมากแค่กี่กับกี่การมันพาล่มพาจมได้คิดบ้างสิควรเข็ดหลาบก็เข็ดหลาบบางทีนี่ไม่มีเข็ดมีหลาบดิ้นตามมันไปเรื่อยตายเรื่อยนะจมเลยนะเอาทำก็ไปจับมันก็รู้นี่นะถ้าไม่มีทำจับไม่รู้ตายไปด้วยกันเหมือนกันทั้งท่านทั้งเราไม่ผิดกันเลยถ้ามีทำเราจะแปลกต่างขึ้นภายในจิตนะถ้ารถก็มีทั้งคันเร่งมีทั้งเบรกไอ้นี่พวกเรามีแต่คันเร่งฟาดจมลงคลองลงไปแล้วยังเล็บอยู่ยังเหยียบคันเร่งอยู่ในคลองพวกนี้พวกตายไม่เฉียดลาวพากันเข้าใจนะเอาเป็นพักอยู่ตอนนี้ก่อนแล้วมีอะไรอีกล่ะ
2: จบแล้วครับ
1: จบแล้วจบแล้วท่านอยากจบตั้งแต่ยังไม่พูดเหมือนจะว่าอะไร มันเหนื่อยพอแล้วเอาละนะมีเวลาแล้วมาเยี่ยมธรรมดาเหรอ
3: ครับ
1: ดีดีเยี่ยมเข้าศีลเข้าธรรมควรที่จะเป็นผู้นำหน้าทางอาจทางธรรมโลกจะได้สงบร่มเย็นเจ้าของก็จะสงบร่มเย็นนะไอ้ดิ้นตามกิเลสนี้มันไม่พอนะใหญ่เท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากนะคนมั่งมีสีสุขเศรษฐีกรุงพียาเขาจะเป็นสุขละสู้ตาสีตาสาตามท้องนามาได้จะพูดถึงเรื่องความสุขพวกนี้ยุ่งที่สุดเข้าใจเลยให้พิจารณาสิเพราะเรื่องนี้เป็นกิเลสผ้าหมุนต่างหากนะถ้าทำผ้าหมุนอยู่ที่ไหนสบายเลยยิ่งมีธรรมมากเลยอยู่ร่มไม้ร่มเดียวอยู่สบายทั้งวันทั้งคืนสบายนั่นแหละธรรมพระอยู่ที่ไหนสบายเสียกิเลสพระอยู่ที่ไหนร้อนทั้งนั้นล่ะนี่ว่าจบแล้วมันก็ไม่จบมันขึ้นอีกเอาละพ
0: อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมมโนครับ
3: รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนัตจากดีปายขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ไปไหนเนี่ยนอนครับผม
2: นอนครับผม
1: หมู่บ้านกิต
3: น
1: า
2: จากหมู่บ้านกิตนาครับผมอยู่ดอนคร
1: ับ
2: ผม
1: กิตนาเป็นอย่างไรหมู่บ้านกิตนา
2: อยู่แถวไหน
3: ทางบ้านเรื่อง
2: บ้านเรื่องครับผม
1: อ๋อบ้านเรื่อง
2: ครับผม
1: ทางบ้านเรื่องกิตนาบ้านก็ย้ายไปใหม่ไปเจ้าบ้านเรื่องประกาศไปยื่นอะไร
2: ห้าสิบทองคำมา50ครับผม
1: ถ้าพูดถึงบ้านเรื่องนะว่าทำให้ไปเลือกนิทานได้นิทานครบขันนะบ้านเรื่องเชื่อบ้านเรื่องประกาศบ้านเรื่องมีมังกรยังไม่มียังไม่ตั้งมังกรมีบ้านเราบ้านเราบ้านเรื่องบ้านเรื่องมาตั้งมีมาบ้านยังเดิมเมืองอุดรนี่ไม่มีแล้วแถวอุดรที่น้องเขาเรียกน้องประจักษ์นั่นนะมันเป็นที่รุ่มรุ่มมีพวกป่าไม้พวกป่าสะแกรุ่มเป็นที่รุ่มที่ไรเป็นป่าเป็นรกไปหมดแล้วบ้านเราก็มีไม่เขียงใครเองแล้วก็มีบ้านนี้บ้านเรื่องอะไรอยู่ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ไปลงเป็นป่าเป็นที่อยู่ของพวกเนื้อพวกสัตว์พวกองระมั่งอะไรเป็นไปหมดนะ
2: ครับ
1: พวกระมั่งเป็นฝูงเป็นย้อยไม่ใช่ธรรมดานะ30-40พวกเรามั่งพวกอะไรทั้งออกหากินเพราะไม่มีบ้านคนมูดอนยังไม่ตั้งตอนนั้นยังไม่ตั้งมูดอนนี่แกบ้านเราไม่ถือหลังคาเรือนแล้วเรามีบ้านเรื่องมีบ้านมูดอนนี่ยังไม่ตั้ง
2: น
1: ั่นจะกว่าน่าจะกว่าเรามองดูคนนี
2: ้
1: พูดถึงจะฟังนิทานออกฟังนิทานไม่ออกเลยแววเลยคือ
2: ห
1: ืม
2: จังเทพครับผม
1: จังเทพเหรอ
3: เ
1: ข
3: ียนอะไร
1: เขียนเลย
2: ตีบ้านสามร้อยเขียน
1: ปาก
2: เขียนจำนวน
1: ปากกามีไหมปากกามีไหมปากกาปากกบมีไหมมีได้แล้วโอ้นั่งดับฟังอยู่นิทานก็ดับฟังนิทานก็มันเป็นนิทานขบขันท่านประตูวัดโยธาเนี่ยท่านเป็นคนบ้านเราบ้านละท่านท่านประตูวัดโยธานี่นี่นะท่านเป็นคนบ้านเรามาสร้างวัดโยธาผมทหารเนี่ยยังไม่มีแต่ก่อนผมทหารยังมีอะไรก็มีบ้านเราทั้งนั้นมังกรนั่งตั้งกรมราคาตรงนี้เป็นตรงทั้งหมดเลยมีกระบังช้างว่าเลยแถวนี้เต็มไปหมดพวกหมูพวกควางเต็มแล้วมั่งมันเป็นป่าของเขาทั้งนั้นว่าครูท่านเล่าให้ฟังนี่ครบขันบ้านก็มีเฉพาะบ้านเราเท่านั้น บ้านเรานี่ก็มันก็ย้ายมาจากเรือนจำนะมาอยู่นี่ห้าหลังคาเรือนตั้งแต่แรกนะบ้านเรานี่ห้าหลังคาเรือนย้ายมาจากเรือนจำมาอยู่ที่ทางโน้นกับทางโน้นก็ไม่มีคนทางเรือนจำบริทางการท่านเล่าให้ฟังนะคือมันไม่มีอะไรละผู้คนไม่มีเวชปาฏิเรื่องของนั้นเลยพากันย้ายมาจากเรือนจำมาอยู่ที่บ้านเรานี่ห้าหลังคาเรือนฟังหรือบ้านเราห้าหลังคาเรือนแล้วจะมีเมืองอุดรเป็นยังไงมาอยู่นั่นไม่มีบ้านผู้บ้านคนพวกสัตว์พวกเงื่อนก็เต็มหมดแล้วนี่ในสมัยก่อนเขาเรียกว่าเงินมาแล้วเหรอเอามา
4: มา
1: จำสิเหรอ
4: ครับ
1: แล้วก็มาเถอะอังกฤษมาไม่มีเงินก่อนมาเถียเถียแล้วมาจับดูอ่ะอังกฤษต้องมีตอนมาว่ะสหรัฐต้องมีดอลลาร์มาจึงไม่เสียเกียรติที่มาเยี่ยมเมืองไทยนั่นแหละจะก้าวโม่แล้วนี่ไทยเป็นไงแต่โม่สี่สิบจะนุ่งแต่เช้าคนก็มากนะวันนี้คนแต่ทุกวันนี้ไม่ได้คนวันอาทิตย์นี้รู้สึกเบากว่าร้านเวลานี้คนมากแล้วมาทั้งวันเพื่อนเมื่อวานรับติดระยะถึง3-4 ครั้ง 3-4 ระยะรับเสร็จตั้งแต่บ่าย 2 โมงรับไปเรื่อยๆจนค่ำมืดเมื่อไหร่เมื่อวานเห็นไหมไฟมันเต็มไปหมดเลยมันลุกลามเข้ามาตกลงก็ต้องมีไฟมีเครื่องทำไฟเล็กๆอยู่นั้นมาทำไว้โก้ๆอวดกรุงเทพสักหน่อยวะหม้อไฟเท่ากับปั้นอยู่นั่นเครื่องทำไฟอยู่นะท่านปัญญาแล้วทำเขามาทบเอามาให้เราก็เลยทำไม่ถึงถึงจะติดเฉพาะศาลาเท่านี้ใช่เฉพาะศาลาห้องน้ำห้องส้วมมานี่เท่านั้นหลังนั้นไม่ใช่ใช่เฉพาะที่จำเป็นเพราะเครื่องไฟเยอะเลยแล้วให้เอาใหญ่กว่านั้นเขาเลยมาทำอะไรบอกไม่เอานะอย่ามายุ่งนะไปที่ไหนมีที่ความสะดวกสบายความสะดวกสบายมันเป็นเรื่องของละเอียดทั้งนั้นอยู่นะมันเป็นเรื่องของธรรมมันสบายสบายสบายเพื่อที่ไม่ได้สบายเพื่อธรรมนี่วันนี้ทั้งเราไม่ตีไว้โอ้โหมันแหลกหมดนั่นแหละแล้วขนาดนี้ก็มันก็ขนาดนี้แล้วดูสิให้เราพิเรนเขาตีตลาดดูนะถ้าใครไม่เคยเห็นดูเอานิดดูตลอดรู้ไม่หมดพิเรนเขาสอบไหนมึงได้รู้หมดนี่มันตีเข้ามามันเป็นขึ้นเข้ามาเผาไหม้วัดต่างวัดต่างตีต้อนไว้เนี่ยก็ยังเหลือมันก็ยังรูปร่างเข้ามาได้ทั่วไปโอ้มองไม่ทันนะเรื่องของพิเรนเขาเหยียบทำมองไม่ทันก็ก็อีกมันไหลมาเรื่อยนะเครื่องโฟโตฟาไหลมาแล้วไล่ออกเลยขนกลับมาไล่คือขนกลับคืนมันไม่ใช่เล่นนะเอากันดังเด็ดเด็ดชมมาส่งสี่ห้าขนมาอะไรต่ออะไรมีแต่เรื่องกิเลสอย่างเดียวนะไม่ใช่เรื่องธรรมเรื่องความสะดวกสบายความสะดวกสบายสบายก็กิเลสนะมันสบายเพื่อธรรมแล้วก็หมดพอพูดถึงนี้แล้วก็ไอ้ระลึกได้เขารถใส่ อะไรกระถางกระถางกระถางต้นต้นไม้น่ะเต็มรถมากึกลงกินหน้าสลาถ้ากำลังเริ่มลงอุโบสถกำลังเริ่มจะลงอุโบสถต่อการลงอุโบสถตามเย็นรถไปต้นไม้มานี่เต็มหมดดอกไม้เต็มมาที่หนึ่งมายังไงกันนี่วะไอ้รถมาเต็มเลยเอามาอะไรเนี่ยจะมาประดับศาลาวะเขาจะมาประดับศาลาเนี่ยทำไงนะวะเราก็แก้ปัจจุบันนะเออเอาลงที่นั่นแหละเอาลงศาลานั่นเอาลงไว้ยังไงเดี๋ยวให้กลับไปจ้ะถ้าท่านจะทำเองของท่านอย่างประดับอะไรเป็นประดับอะไรท่านจะทำของท่านเองคนอื่นทำสู้ท่านไม่ได้วางไปท่านทับขนมาปกขนลงตึ้งกังกองเต็มหน้าสลายท่านจะประดับเองเขาก็อยากจะไปวางอย่างนั้นไม่ต้องว่าท่านทำเองว่างั้นเลยไปเอาขนลงแล้วไปว่าได้กลับไปจัดของท่านเองไม่ยากอะไรดอกไม้หนูหรอว่างไหมพอเขาเริ่มหมดแล้วก็วันหลังมาก็ต่างข้าวเนี่ยเราล่อมาใส่มาใส่ขนทิ้งเขาป่าหมดเลยว่าเขาป่ามากเลยสักสามสี่วันเขาก็มาเขามาดูอีกนะมาตรวจดูอีกสักสามสี่วันเขาตรวจดอกไม้ที่เอามาประดับสลายไปไหนหมดเลยท่านเราพาท่านเราไปประดับที่ไหนตัวรู้เลยแล้วแต่พระจะไปที่ไหนแล้วก็ว่าประดับที่ไหนที่ไหนก็ประดับแล้วว่าแล้วเขาบอกทางนั้นเขาไปเที่ยวดูเขาก็ไปเที่ยวดูตามวัดดูที่ไหนก็ไม่เห็นดูที่ไหนก็ไม่เห็นคุณโยมก็ป่าหมดแล้วจะเห็นยังไงป่าก็ป่าหมดเลยพอเสร็จแล้วมาเฮ้ยไปดูที่ไหนก็ไม่เห็นคงจะเข้าป่าเขาเดาแล้วคงจะเข้าป่ามาแล้วเราก็เฉยเนี้ยก็มันเข้าป่าอีกเข้าป่าเมื่อไรจากนั้นมาถึงเงียบนะมาต้นไหนไล่กลับขึ้นเอามาประดับประดาเลยเรื่องของกิเลสเรื่องของโลกตรงล้วนไม่ใช่เรื่องของธรรมพวกเขาอี้พวกอะไรโน้นไม่งั้นเต็มวันนะวันนี้นะใครเอามาไล่กลับขึ้นเลยพวกโซฟาแบบว่าอะไรก็อี้นุ่มๆเป็นเมียอะไรสวยๆออกมามาขนมาไล่ตัดมือหมดมันถึงไม่มีนั่นนะออกแข็งขนาดนั้นไม่งั้นไม่ได้ขึ้นนุ่มไปเลยมันมาเล่นอะไรต้องเอากันหนักเดียวหลายด้านหลายขาที่เข้ามาไม่งั้นแหลกหมดวัดป่าวันตาพูดถึงวัดไหนจะรู้หลายยิ่งกว่าวัดป่าวันตาว่าคนนั้นจะสร้างแล้วมันจะสร้างเรื่อยๆนั้นหลังนี้หลังตัดขาดเลยอันนี้ไม่ให้มายุ่งเลยไม่งั้นวันไหนจะไปรู้หลายอยู่เพราะว่าป่าวันตายมันถึงขนาดนั้นมันก็เหลวไหลเร็วอยู่นี่เห็นอยู่นี่ของหัวของตายก็นั่นแหละเห็นไหมความสะอาดของกิเลสคือความสกปรกของธรรมความสะอาดของธรรมเลิศเลยขนาดไหนกับความสะอาดของกิเลสเนี่ยนี่แหละความสะอาดกิเลสทั้งขัดทั้งถูทั้งอะไรใส่ชะลกสะแลกอะไรทาเรียกว่าสวยงามที่สุดนี่สะอาดเร็วที่สุดเฉาะกระปกที่สุดทำดูแล้วนั่นเห็นไหมเป็นยังไงทำด้วยขนาดไหนดูกิเลสว่ามันสวยของมันที่สุดนี่คือความเฉาะกระปกที่สุดของกิเลสของธรรมเลิศกับต่างกันขนาดไหนดูสิให้ทำดูกิเลสนี่แหละความสะอาดที่เลิศเลยที่สุดมาดูของสกปรกที่กิเลสมันเกิดสรรมันว่าสวยงามที่สุดตามกันขนาดนั้นฟังให้ดีนะนั่นแหละทำดูทำขนาดนั้นถึงได้ว่าเลิศเลยกว่าโลกโลกมันสกปรกสมมติที่สุดเลยเรื่องที่ไอ้เป็นบ้ากันว่าสวยงามที่สุดแล้วบ้านก็หรูหราฟู่ฟ้าอะไรหรูหราฟู่ฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามสกปรกที่สุดเลยนั่นทำดูไม่ได้ว่างั้นเถอะต่างกันขนาดไหนความสว่างของธรรมความสะอาดของธรรมมันผิดกันขนาดนั้นนะ นี่เราไม่เคยที่มันก็เห็นมาเกิดมาก็เห็นอย่างนี้ใครก็เสริมเป็นบ้าเขาจะของอย่างนี้หัวใจที่ทำให้มันสะอาดมันไม่เคยทำมันให้สะอาดข้างนอกหัวใจมันสกปรกแล้วเราไม่ดีทำท่านดูหัวใจมาหัวใจสว่างจ้าท่านอันนี้มันก็สกปรกที่สุดมันก็เห็นนะสิอันหนึ่งสว่างจ้าอันหนึ่งสกปรกดำมืดตื้อเลยทำไมมันจะมองเห็นกันวะความสว่างมาส่องที่สกปรกมืดมืดดำดำมันทำไมจะไม่เห็นวะมันเป็นขนาดนั้นนะเข้ากับโลกต่างกันขนาดนั้นอันนั้นไม่มีอะไรเรื่องน้องๆรู้ๆหรอไม่ใช่เรื่องที่เห็นเรื่องสกปรกนะเรื่องทำสะอาดจ้าอยู่ไหนอยู่ได้สบายสบายนอนใต้ร่มไม้ร่มไหนอยู่ได้นอนที่ไหนอยู่ที่ไหนกินได้กินง่ายนอนง่ายไปง่ายมาง่ายใช้ง่ายที่สุดคือทำทางข้างในสว่างจ้าข้างนอกยังอาศัยฉะนั้นเพราะเรื่องนี้ก็ยังอาศัยของสมมติของตะกบกยังอาศัยไว้ฉะนั้นนั่นจ้าตลอดเวลาฟังให้ดีนะสนใจนะใครเอามาพูดคำพูดอย่างนี้ไม่มีใครพูดว่ะในพระไตรปิฎกก็ไม่บอกแล้วนะแต่ความจริงบอกก็ชัดอย่างนั้นเลยเอาความจริงมาตั้งไปมันจะผิดไปไหนอ่ะมันจริงดูไม่ได้ยังไม่งั้นกล้าพูดเหรอก็กิเลสมันเข้าไปสร้างพ่วงสร้างฐานไว้หมดทุกแห่งทุกแห่งในวัดในวัดในวาในพระในเนรสร้างในวัดในวาก็สร้างเครื่องรูหราฟู่ฟ้าสวยงามโต๊ะเก้าอี้ฟู่ฟ้ามันมีเทวทัศน์มีวิดีโอมีโทรศัพท์มือถือหนังสือพิมพ์เต็มนี้แต่กองมูดกองพูดของกิเลสเตรียมมาทิ้งไว้ในวัดในวาจากนั้นก็ทิ้งเข้าในหัวใจของพระหัวใจของพระก็ฟู่ฟ้ารูหรากับกิเลสเป็นบ้าไปไม่เคยสนใจจะชำระหัวใจตนเองให้มีความสว่างออกมาบ้างนิดหน่อยพอจะมองเห็นสิ่งเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นบ้ากันทั่วโลกว่าอันดีนะหลวงตาตายไม่มีใครพูดอย่างนี้นะนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ว่าไงเห็นเพียงผู้เดียวดูเพียงผู้เดียวมันก็ไม่สงสัยแล้วเราจะไปหาใครมาเป็นพยานอีกล่ะอย่างนั้นกล้าพูดมาได้หรือมีพอเอะปั๊บกิเลสก็ต้องเข้าไปตีตลาดพร้อมพร้อมพร้อมนะในวงกรรมฐานนี่เหมือนกันแหลกไปหมดนะเพราะมันมีใครนั่นมีแต่เราไอ้นั่นเอาไว้วัดกรรมฐานวัดไหนรู้หลาผู้ฟ้าเข้าไปนะพระพุทธเจ้ามีอะไรมีแต่ธรรมล้วนๆเต็มวัดนั่นสว่างจ้าพอพูดอย่างนี้ก็ให้ระลึกถึงที่ยายแก่คนนั้นที่ว่ามองเข้าไปวัดน้องผืนครับแกพูดโบยพูดอย่างอาถรรพ์นะเพราะแกจิตแกรู้นี่แกมองไปนี่วัดหนองผือนี่โอ้ยสว่างจ้าครอบหมดเลยว่างนะเออแกพูดจากอาถรรพ์นะเออจะไปเรียนมาจากไหนหนังสือตัวเดียวแกก็ไม่ได้อายุแกแก่กว่าหลวงปู่มั่นอีกนั่นจะไปรู้หนังสือที่ไหนแต่ก่อนไม่มีหนังสือรู้เรียนนี่จะทำไมจะได้รู้โอ้ยมองเข้าไปดูมาดูวัดหลวงพ่อว่าเขาเรียกพระผู้เฒ่าเรียกหลวงพ่อครับ

0: ผมว่าน
1: ั่นแหละขนาดนั้นเราจะพูดนะจะไปเรียนมาจากไหนจะไม่รู้หนังสือสักตัวเดียวแต่ใจจะรู้นะเจ้าบอกว่าวัดน้องผือนี่สว่างจ้าหมดเลยว่าเจ้าว่าในวัดน้องผือนี่มองไปนี่สว่างจ้าหมดเลยแล้วหลวงพ่อสว่างครอบโลกธาตุท่านทำนี่จะพูดนะทำนั้นก็สว่างจ้าหัวใจพระเนตรเลยเหมือนดาวดวงเล็กดวงใหญ่คือความสว่างสวายตามภูมิบัติภูมิธรรมของหัวใจแต่ละองค์ละองค์มีมากน้อยต่างกันแล้วก็รวมลงไปแล้วว่าวัดน้องผือสว่างจ้าอะไรหลวงพ่อนั้นใจหลวงพ่อครอบโลกธาตุสว่างจ้าครอบโลกธาตุอย่าพูดท่านฟังเลยเวลาแกมาทีไรโอ้ยพระเนรนี่ลุ่มแหละดูใต้ข้างศาลาเต็มหมดเลยนะแกก็ขึ้นไปหาท่านศาลาเล็กๆแล้วศาลาพอได้ฉันเท่านั้นแหละเห็นไหมหลวงปู่มากรู้หลาที่ไหนพอเสร็จแล้วแกก็ขึ้นไปเพราะศาลาก็ไม่สูงขึ้นไปเวลาแกพูดโอ้ยอาถรรพ์มากนะไม่มีสะทกสะท้านเลยนั่นละความรู้ความเป็นขึ้นในจิตจริงจะสะทกสะท้านที่ไหนความจริงเต็มหัวใจเอามาพูดได้อย่างสบายสบายพูดเรื่องความสว่างกระจ่างแจ้งหลวงพ่อนี่ใจหลวงพ่อนี่ครอบโลกธาตุเลยความสว่างจ้าครอบโลกครอบโลกเลยจะว่ามันเป็นพระจนเน้นก็เหมือนดาวดวงเล็กดวงใหญ่ว่าเต็มวัดแล้วเวลามองเข้ามาในวัดนี่สองแสงสว่างของจิตแต่ละดวงละดวงมันออกสว่างจ้าหมดเลยน้องวัดน้องเขยจะว่าท่านตั้งที่จะไปเรียนจะใครจะมาถามใครถามพระองค์ไหนจะไม่เคยถามใจหลวงพ่อมั่นจะทำไมจะพูดได้อย่างนั้นตั้งที่ไหนหลวงพ่อมั่นก็เงียบนะไม่โต้ตอบจะนะหลวงพ่อมั่นก็เลยเงียบนะฟังนะถ้าว่าไม่จริงต้องคาดไปใช่ไหมล่ะนี่เงียบหลวงพ่อมั่นคาดนั้นเงียบเลยนะแกพูดอยากอาถรรพ์ด้วยนะโอ้หน้าฟังอาถรรพ์ชาญชัยตอนนั้นแกก็พูดถึงเรื่องเทวบุตรเทวดาท่านอ่ะฟังที่ไหนพวกเท้ามหาพรหมลงมาหาหลวงพ่อมั่นโอ้เท้ามหาพรหมมันจะไม่รู้ว่าเป็นมหาพรหมนะจะพูดถึงเรื่องว่าโอ้ยทองเหลืองอลามหมดตัวเลยถ้ามหาพรหมลงมาเหลืองอลามหมดตัวดูแล้วอัศจรรย์ไม่ทราบว่าเป็นอะไรลงมาแต่เมื่อมาเยี่ยมหลวงพ่อแล้วตอนนี้ต้องยิ้มนี่ก็ปิดปากอีกเหมือนกันยิ้มไม่ค้านนะจากนั้นก็มีพวกอะไรลงมาเหมือนกันนะแกมันไม่รู้หรอกว่าเทวดาเป็นยังไงอินพรหมเป็นยังไงนะแกก็พูดเอาตามความจริงนั่นแหละนั่นเป็นลักษณะอย่างนั้นเป็นอะไรเป็นอย่างนั้นไปอย่างนั้นมาลงมาแล้วจากนั้นมาแล้วก็อะไรเหมือนทองทั้งแท่งเลยสว่างจ้ามาเหลืองอร่ามลงมาเลยว่าไงมาหาท่านก็ไม่ตอบนะท่านก็มีสีจิ้มโอ้ยายนี่มาปิดปากของหลวงปู่มั่นเราแล้วนี่ว่านิ่งมีแต่จิ้มๆนะอย่างนั้นล่ะทีนี้พอพูดตรงไหนไหนท่านก็คอยแนะนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องอย่างเกี่ยวพรมอย่างนั้นนี่ท่านก็คอยแนะนิดหน่อยไม่มากนะให้ขั้นไม่มีเลยนะท่านอย่างนั้นนะท่านเห็นอย่างเดียวกันแล้วขั้นกันได้ยังไงเขาลงเขามาเยี่ยมหลวงปู่มั่นเราพวกถ้ามาผมพวกอะไรมานานๆถึงจะมาทีนึงเนี่ยฟังเถอะนานๆมาทีนึงมาดูเลยโอ้ยอัศจรรย์ว่างั้นแกพูดของแกเองเนี่ยอัศจรรย์นะมาถึงพระมาตั้งแต่ข้างบนพระมาตั้งแต่ข้างบนมาอย่าไปบอกว่ามาจากสวรรค์ชั้นผมเดียวบอกมาจากข้างบนลงมาว่างั้นรูปร่างลักษณะอะไรไม่เหมือนกันว่าที่น่าอัศจรรย์ที่สุดคือเหลืองอล่ำลงมาแล้วว่าเหลืองอล่ำนั่นแหละคือตามหาปู
2: ่ครับ
1: เวลาจะไปแล้วท่านก็เล่าให้ฟังลูกแกก็เข้าท่าอยู่นะว่างั้นนะในที่อล่ำคือตามหาปู่ลงมาหาท่านเนี่ยท่านถึงพูดนะท่านพูดอะไรนี่คือก็มาหาท่านท่านจะไม่เห็นยังไงใจไหมล่ะก็มาหาท่านแต่ท่านไม่ค้านนะเงียบเลยหลวงปู่มั่นเงียบคราวนั้นพูดเรื่องนั้นเหล่านี้ก็เงียบกัน

0: ยิ้มยิ้มฟังทำไมค้านเห็นไหมล่ะนี่ละตาทิพย์กับกายทิพย์เห็นกันอย่างนั้นล่ะอย่าพูดอย่างอาถรรพ์มากนะไม่มีสตุกสถานเดี๋ยวออกจากนั้นกับที่มันก็น่าคิดอีกกันอย่างนี้นะจะว่าพูดก็ว่าโอ้อวดไม่อวดไม่ละเราเอาความจริงมาพูดอย่างที่แกพูดกับหลวงปู่มั่นนะนี่เวลาเราหลวงปู่มั่นมรณภาพในเผาศพนั้นแล้วก็เราก็ย้อนมาจำพรรษาที่น้องผึ่งอีกนะเพราะไม่มีพระเลยพระยังมีหลวงตาสามองค์หลวงตาแก่ๆซะด้วยที่เขาไปเล่าให้ฟังเราปรงใจแล้วนะแต่จำพรรษาที่ถ้ำวาริชภูมิไปกับอิตาเพ็งนี่แหละไอ้สององค์จะไปจำพรรษาที่ถ้ำเขาเรียกถ้ำอะไรถ้ำทุ่งเชือกด้วยอำเภอวาริชภูมิมันจวนเข้าพรรษาแล้วเนี่ยเดือน8ข้ามขึ้นแล้วเราไปลงจากวัดดอยก็มาก็ว่าวัดสุทธวาสแล้วก็ไปทางวาริชภูมิไปนั่นแหละพอจวนแล้วก็เลยขึ้นไปขึ้นถ้ำจะไปจำพรรษาที่นั่นก็โยมที่แกเคยไปวัดน้องผือบ่อยเลยแกไปน้องผือแล้วแกกลับมาแล้วแกไปหาเราที่ถ้ำเหมือนเดิมไปพูดถึงวัดน้องผือนี่โอ้ยเหมือนวัดร้างว่างั้นนะดูแล้วสลดสังเวชแต่ก่อนเต็มกับผ้าเนี่ยเหลืองอร่ามมาไปคราวนี้ไม่มีพระเลยมีหลวงตาสามองค์แก่ๆเหมือนวัดร้างว่าแล้วสรุปใจกึกเลยโอ้วัดนี้เป็นวัดที่มีบุญมีคุณพระเดินไปจำนวนมากเท่าไรเขาเลี้ยงได้หมดเลยนี่เวลาครูบาอาจารย์จากไปแล้วไม่มีใครแล้วน่าสงสารพวกชาวบ้านเขาตัดสินใจเลยแล้วก็ดีมันสะดุดแรงนี่นะสงสารชาวบ้านเขามีคุณต่อพระเนรมากที่สุดคือเนาะวัดน้องขือแล้วพอถึงเช้าฉันจะบอกท่านเพ่งเลยวันนี้คราวนี้เราต้องกลับประจำพรรษาน้องขืออีกแล้วไม่มีผ้าเลยจะทำยังไงนะสงสารชาวบ้านเขาเตรียมออกเดินทางเลยวะวันนี้วะเขาพูดให้ฟังอย่างเมื่อวานเนี่ยวันนี้ตอนหลังอย่างไรวันนี้ออกตัดสินใจออกกลับมาน้องผือ เดินมาโดยเท้านะไม่มีรถไม่ได้มานอนข้างคืนจากอำเภอวาริชภูมิถึงน้องผือนอนข้างคืนก็มานี่แล้วที่นี่พอเรามาที่นั่นแล้วที่พูดถึงเรื่องว่าเอาหลานชายมากระซิบกันนะครับมันก็น่านะนี่แหละคือแกไม่เห็นจะนั่นได้ยังไงใช่ไหมล่ะก็อย่างนี้แล้วมาก็เอาหลานชายมากระซิบกูจะกระซิบบอกมึงนะมึงอย่าบอกใครนะกูจะกระซิบบอกมึงนะว่านี่นะเอาหลานชายมากระซิบบอกนี่แล้วมันก็ขันคบขันหลานชายอย่างคนหนึ่งนะมานี่นะมึงให้มึงรู้นะบอกชัดๆนะกระซิบลูกหลานชายกระซิบอย่างเงียบๆเลยนี่นะท่านมหาบัวเนี่ยกับญาติท่านนะเป็นอันเดียวกันนะเมื่ออย่างเดียวกันเลยนะให้มึงอุปถัมภ์ประทานท่านให้ดีนะให้ดูแลท่านให้ดีอย่าให้ท่านหนีจากที่นี่นะท่านกับญาติท่านมันเป็นอันเดียวกันนะเหมือนกันเลยนะว่างั้นนะทางนั้นก็ไม่ท่านออกมาจากไอ้จากญาติหรือจากป้าหรือจากอะไรก็ไม่รู้แล้วท่านมาแล้วก็มากระซิบเราอีกมันบ้าด้วยมันน่าคิดนะอดคิดไม่ได้แล้วเราเนี่ยมากระซิบนี่ก็คุณญาติหรืออะไรแล้วว่ามากระซิบผมมันบอกว่าหลวงตาอาจารย์เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมึงอย่าบอกใครนะแล้วก็มากระซิบกับเรากระซิบกับคนอื่นก็เป็นในความชั่วนะมากระซิบกับเรามันน่าคิดไหมพี่นายมันโง่ขนาดไหนมนุษย์เราจะว่าได้มันอดคิดไม่ได้นะเรื่องแบบนี้แล้วมากระซิบกับเราซะด้วยนะกระซิบกับคนอื่นก็ไม่ว่านะมากระซิบกับเราฟังต่อหน้าต่อตากันโอ้ยคนทำไมอีตาที่ทำไมเป็นอย่างนี้มากระซิบตรงนั้นแล้วก็มากระซิบที่นี่นี่แหละเรื่องมันเหตุที่เราจะพูดนะจะเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่แกแหละแกพูดอย่างนั้นอยู่ว่ามากระซิบนะ พ่อเรียกว่าพ่อตายแล้วพ่อยังนะพ่อตายแล้วพ่อยังนะ
1: แล้วลูกกบขัดด้วย
0: กระซิบหลานหลานกับหลานผีบ้า มากระซิบเราอีกเราก็เป็นหูบ้าอยู่เลยปากบ้าก็เลยกระซิบไปหมดเลยบ้ากระซิบเนี่ยมันเลยเป็นบ้ากระซิบเราก็เลยบ้าใหญ่กว่าอิสราพุทธนั่นเองก็ออกพูดชื่อเราว่างั้นเราอุปถัมภ์ถามพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาตลอดเรากระซิบคนนั้นท่านนั่งกระซิบแล้วเราก็มากระซิบเราเลยกระซิบทางนี้อีกนี่มันยิ่งกระจายไปมันเรื่องกระซิบบ้างมันขบขันเราไม่เคยรู้ไม่เคยคุยอะไรกับแกนะมีแต่แกมาหาท่านไม่เคยรู้จักมักขี่กันอะไรเลยแล้วนะไม่รู้ก็ธรรมดาเนี่ยจะทำไมดึงเรื่องของเราไปพูดได้สบายอยู่ด้านก็ไม่เคยพูดกันทั้งแกก็มาหาหลวงปู่มั่นทั้งแกก็ถามพอแกมาแกสักไม้เท้ามานี่จากบ้านมาน้องผือก็ไม่ได้ไกลนักนะว่าน้องผือนะพักตามทางมาตั้งเท่าไรห้าขนหกขนแกยังอุตส่าห์มามาหาหลวงปู่มั่นนะนี่เวลาเราอยู่นั่นแกก็มานะเรามาทำไมขนาดนี้แล้วว่าโอ้ยมันอยากมาไอ้บ้าบางสิอย่าพูดอย่างนั้นนิสัยแกอาถรรพ์มันอยากมาหรือว่าไงจะมาหาเรื่อยอยู่นะเราอยู่ในวัดนั่นก็ตอนที่เราประจำภาษาที่นั่นจะมาเรื่อยๆคล้ายๆกันกับมาหาหลวงปู่มั่นแหละแต่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องเทพเรื่องอะไรเพราะแกตาดีเราตาบอดนะว่าไงแกก็พูดมาคุยธรรมดาเนี่ยเป็นเรื่องของจิตมันรู้อย่างนั้นแหละใครเรียนมากเรียนน้อยไม่ได้สำคัญนะมันสำคัญที่หัวใจมันออกมาจากหัวใจลูกไม่ต้องถามใครมันเป็นขึ้นมาเองอย่างยายแก่คนนี้อ๋อแกมานี่พาเลนนี่เต็มหมดเลยจะพูดจากอาถรรพ์ชานชัยทุกอย่างที่จะพูดเรื่องเทวดาเรื่องพรหมนะแกไม่รู้อะไรเป็นเทวดาอะไรมาแต่ข้างบนนู่นนะมาแต่ข้างบนลงมาเนี่ยโอ้ยสวยงามมากว่าไงแล้วจากนั้นก็สุดท้ายก็เป็นอะไรเหมือนทองตั้งแท่งเหลืองอร่ามลงมาเลยลงมาเลยมหายาท่านว่าไงท่านก็ยิ้มแล้วก็เงียบเลยท่านไม่พูดนะ เวลานั้นไปยาแจกไปแล้วแล้วก็เวลามีโอกาสไอ้เรามันไม่ถอยเรื่องจะคอยเอาทางนั้นด้านนั้นแล้วหาอุบายคือนั่นโอ้พวกเทพก็มาเยี่ยมเรามหาพรหมมาแกเห็นมหาพรหมแกไม่รู้มหาพรหมว่าอะไรไม่รู้เหลืองอร่ามมาเลยแบบนั้นมองดูแล้วอัศจรรย์เหลืองอร่ามมาเลยลงมาหายาท่านว่างั้นแกไม่รู้ว่าพรหมว่าเทวดาละแกพูดตามเรื่องของแกทำไมจึงสวยงามมานั่งหาว่าเหาะลอยลงมาเหมือนนู่นเหมือนสำลีว่าตอนนี้แกก็พูดว่าเหมือนนู่นมันต้องดีกระถูกอยู่นั่นแหละแบ่งเบามาลงมาเบาแล้วเข้าก็หายาท่านว่างนี่แกไม่รู้ว่าเป็นเทพบุตรเทวดาอะไรหรอกแกแต่แกเห็นนี่ว่าแกก็พูดถูกเรื่องเห็นน่ะเห็นมาต่างๆกันนะว่าความสวยความงามความทุกอย่างต่างๆกันต่างๆกันเป็นคณะคณะมาหาหลวงปู่คือพวกเทพมาเยี่ยมท่านเป็นคณะแล้วที่สวยงามที่สุดเลยที่เหลืองอร่ามหมดทั้งตัวเหลืองหมดเหลืองเหมือนทองคำแต่สว่างกระจ่างแจ้งยิ่งกว่านั้นน่าอัศจรรย์เราหลวงปู่มั่นท่านก็ยิ้มท่านไม่ได้ตอบนะว่านั่นคือใครท่านมาตอบท่านก็ยิ้มขบขันดูนี่เราความรู้ในหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเราไม่จำเป็นไปหาเรียนที่ไหนแล้วมันเป็นขึ้นมาแล้วมันก็รู้เองพูดได้เองรู้เองเรียนจบพระไตรปิฎกถ้านิสัยวาสนาไม่เกี่ยวข้องที่จะให้รู้เห็นนี้ไม่รู้ถ้ามีนิสัยวาสนาเกี่ยวข้องแล้วมันจะขึ้นเป็นขึ้นในเริ่มจะจิตสงบจิตเป็นสมาธิแล้วจะเริ่มแสดงออกล่ะตามนิสัยยิ่งจิตมีความแน่นหนามันคงทลายสิ่งของที่ยิ่งแน่เขาแน่แม่นยำเขาแม่นยำก็ชัดเจนก็ทีนี้ก็ไม่มีสงสัยอ่ะอย่างนั้นล่ะมันรู้อย่างนั้นแล้วสิ่งนี้โลกไม่เห็นเลยทีม
1: มีอยู่เหมือนกับเรามีคนสัตว์ทั้งหลายเต็มโลกมีฉันใดสิ่งร่างก็มีเต็มโลกเหมือนกันแต่เมื่อไม่เห็นเนี่ยเหมือนไม่มีไปรูปร่างไหนที่เราจะวิจารณ์มากก็คือเรื่องนรกเวลานี้สัตว์โลกกำลังหนาแน่นเลยกล้าหาญชาญชัยต่อการทำบาปทำกรรมไม่ใช่รูปฐานต่อนรกที่เดือดร้อนท่านมาตั้งปีกับปีกันตลอดไปแล้วจะเดือดร้อนท่านเผาสัตว์ชีวิตตลอดไปปีกับปีกันเหมือนกันนี่แหละนี่สัตว์ที่เด็ดมันติดหูติดตาไม่ให้เห็นไม่ให้รู้แล้วก็ไม่มันก็ไม่กลัวเมื่อกลัวอยากทำแล้วก็ทำความอยากทำคือทางบาปทั้งนั้นทางบาปทั้งนั้นเลยแล้วไหลลงเผาอ่อนสัตว์นรกแน่นอัดแน่นอยู่ในนรกแต่ละหลุมละหลุมละหลุมคำว่าหลุมอันนั้นท่านก็เรียกลงมาเทียบเทียงพอเป็นครอบเหยียบเฉยๆนะผมไปเห็นด้วยตาเจ้าของมันรู้เองหลุมไม่หลุมมันก็รู้เองท่านยกออกมาเทียบเฉยพอเห็นแล้วไม่ต้องถามใครอ่ะอ๋อทันทีเลยฮั่นถึงว่าของจริงจี้จะไปถามใครก็มันจริงเต็มส่วนเนี่ยเห็นเต็มส่วนแล้วถามใครอย่างสวรรค์เนี่ยก็มโลก็แบบเดียวกันนะทางชั่วทางทุกข์ก็จ้าอยู่งั้นเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดตั้งกับตั้งกันทางสวรรค์ก็เป็นอย่างนั้นตลอดตั้งกับตั้งกันพวกที่ไปขึ้นสวรรค์เพราะอำนาจของความดีนี่ก็อยู่อย่างนั้นตลอดตั้งปัดตั้งปัดเหมือนกันข้างบนกับข้างล่างเหมือนกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างพวกเปรตพวกผีพวกอะไรเต็มโลกธาตุมันมีภพมีภูมิมีที่อยู่เป็นที่เสวยกรรมของตัวเองเหมือนกันหมดเลยไม่บกพร่องแล้วจะลบได้ยังไงนั่นสิอันนี้ถ้ามีวิตกวิจารณ์มากเพราะนั่นเทศถึงเน้นหนักในนี้มากนะบางทีต้องเอาตัวออกกันเลยนี่ใครพูดอย่างนี้หลวงตาตายไม่มีใครพูดน้ำว่าขนาดนั้นนะเราพูดด้วยความอาถรรพ์ไม่ได้พูดด้วยความทะเลาะกันทานว่าสิ่งนี้ไม่มีมันยิ่งเวลานี้ยิ่งหนานะสัตว์โลกยิ่งหนาขึ้นทุกวันวันกล้าหาญต่อฟืนต่อไฟต่อนรกอเวจีขึ้นทุกวันนะที่เหลือนั่นแหละมันพาให้กล้าหาญมันหลอกลวงโลกคนที่ให้โลกจมลงไปจมลงไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวจมลงไปเรื่อยๆแล้วก็ลบไปเรื่อยว่านรกไม่มีนรกไม่มีเวลาสัตว์ไปตกก็ตกนรกที่กิเลสหลอกว่าไม่มีนั่นแหละไปตกกิเลสไม่ไปตกมันหลอกสัตว์โลกต่างหากนี่แหละวิตกวิจารณ์มากเพราะเรานำพี่น้องชาวไทยทั้งหลายถึงเน้นหนักทางด้านธรรมะให้มากยิ่งกว่าวัตถุนะเรามุ่งหมายต่ออัตธรรมเพราะเป็นเรื่องใหญ่โตสำหรับจิตใจของแต่ละคนละคนที่จะไปรับบาปรับกรรมมันด้วยไปรับบุญมันไม่ค่อยไปนะถ้าไม่ลากก็จริงๆมันไม่ไปนะมันจะจมลงแต่นรกนรกเพราะว่าที่เหลือหลอกแล้วว่านรกไม่มีมันก็ไม่กลัวไม่กลัวก็มีแต่ความอยากความอยากเป็นทางโลกของที่เหลือลากตัดลงไปให้จมที่เหลือดึงอันไหนดึงไปเพื่อลมจมแต่ทำต้องไม่มีกำลังจะไม่อยากทำทางความดีไม่อยากทำนะอยากทำแต่ทำชั่วช้าอย่างเลยต่อเมื่อมีทำมีกำลังแล้วทีนี้อยากทำความดีนี่อยากเหมือนกันต้องกิเลสมันพาให้อยากมันแหละอยากทำธรรมะนี่ไม่ทำไม่ได้เลยหมุนติ้วเลยนั่นเมื่อทำมีกำลังแล้วดึงขึ้นเรื่อยอยากเรื่อยอยากเรื่อยอยากต้องทำทำต้องได้ฟื้นกันเต็มที่มันถึงจะเป็นอย่างนั้นได้กิเลสไม่ต้องฟื้นมันก็เป็นของมันยิ่งมีการส่งเสริมนี่ได้แล้วโอ้โหแต่ก่อนกิเลสสังหารก็มีนั่นเองไม่มีเครื่องเสริมเหมือนไฟมันมีอยู่ในเตามันก็มีแต่ไม่มีเชื้อเข้าไปเสริมมันก็ไม่แสดงเปลวพอมีเชื้อเข้าไปใส่เข้าไปเอาฟืนใส่เข้าไปน้ำมันสาดเข้าไปที่มันแสดงเปลวขึ้นมาจบไม่ไฟในเตาเท่านั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันก็มีหัวใจหัวใจเหมือนไฟในเตามันไม่รุนแรงนะพอเอานั้นมาเสริมมันนี่มาเสริมอย่างเขาหลอกนะเห็นไหมอย่างที่เราเห็นบ้านไหนไม่มีเทวทัศน์มีหรือสุวรรณมีเสริมก็ไม่เสริมเทวทัศน์รู้ไหมโทรทัศน์เทวทัศน์แม้แต่อยู่ในป่าเนี่ยเขายังมีเสาเหล็กอยู่นั่นเห็นไหมเสาเทวทัศน์มันมาเผาตรงกระทั่งในป่าเนี่ยเขามันก็เผาได้นะวะ ท่านมีเครื่องเสริมมันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมอะไรก็อยากได้อะไรก็อยากได้อะไรก็อยากได้เป็นบ้าไปหมดเลยนั่นเราเครื่องเสริมไปดูถ้าธรรมดามันไม่มีนั้นมันก็มีเหมือนไปในเตามันไม่รุนแรงพอมีสิ่งมาเสริมมันก็รุนแรงเสริมมากเลยยิ่งไปใหญ่เจ้าของยิ่งเป็นไฟหมดทั้งกองเลยยิ่งเหมือนกองไฟท่านสั่งอะไรสิไม่สั่งท่านไม่เคยสั่งมาสั่งเลยมีต้องวิถีวิจารณ์นะโอ้ยิ่งหนาก็ไปหนาไปสุดท้ายวัดเลยกลายเป็นสถานที่สร้างปืนสร้างไฟสร้างนรกเอจีขึ้นในวัดในวานในพระในนี้ทำไม่มีไม่มีใครสนใจที่จะปฏิบัติอัตธรรมชำระจิตใจนี้จะเป็นบ้ากับกิเลสไปหมดโออาผู้ฟ้าเออมันเป็นขนาดนั้นนะจะดูกันไม่ได้นะแม้พวกเดียวกันหัวร่วนอย่างเดียวกันมันก็จะดูกันไม่ได้แล้วอย่างนี้เพราะไม่มีสภาพที่เฉยข้างในมันเป็นกินเป็นไฟเป็นบ้าอยู่ข้างนอกไม่ได้เข้ามาหานี่สร้างวัดเพื่อที่ไหนที่เดชเขาสร้างส่วนต่างฐานอยู่แล้วในว่าตอนนั้นเราสร้างส่วนต่างฐานในหัวใจของพระของหนึ่งก็เป็นไปหมดไปหาดูเอาวัดป่าบรรดาลไปหาที่ไหนนะไปหาดูเนี่ยมีจะส่วมมันเติมวัดเติมว่าส่วมที่เดชชี้รถหัวข้าหัวเองรู้ไหมเข้าใจเหรอล่ะหลวงตาบัวหัวร้านเขาที่เดชชี้รถเนี่ยจะว่าอะไรไปแม้งั้นผมมันก็ต้องไม่หยุดนี่ที่เดชชี้รถนั่นว่าอะไรวะมันเต็มไม่ได้เลยโอ้ยละเอียดมากนะโลกไม่เห็นเลยหรอกตาหลับตาเลยทำสองปัจจัยไหนมันจ้าหมดจะให้ว่าไงมันออกมาแง่ไหนมูลไหนมันเห็นหมดจริงๆนี่ไม่ใช่ธรรมดาไม่งั้นแก้กันไม่ตกฆ่ากันไม่ได้ถ้าไม่เห็นเป็นขนาดนั้นเมื่อเห็นแล้วมันอยู่ที่ไหนมันทำไมจะไม่รู้ฝูงวัวมาเป็นฝูงเป็นร้อยตัวก็ตามเสือตัวเดียวขานก็มาเห็นแล้วโอ้ยนั่นเสือเนี่ยทันทีรู้เลยนี่แหละเรื่องของเดียร์แทรกเข้ามาบ้าเห็นเลยทันทีไม่สงสัยซะด้วยเหมือนเขาเสือมันจับปนกันมากับวัวใช่ไหมฝูงวัวเต็มเนี่ยเสือปนเข้ามาตัวเดียวท่านเห็นแล้วเนี่ยเสือกับวัวมันต่างกันไหมล่ะนั่นแหละที่เด็กก็ทำมันก็ต่างกันอย่างนั้นแหละแฮกก็มาเห็นแล้วรู้แล้วไม่งั้นฆ่าไม่ได้เฮ้ยเราสลดสังเวชจริงนะสงสารโลกสงสารมากเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการที่ออกช่วยบ้านช่วยเมืองจึงเด็ดเดี่ยวเข้มข้นในชีวิตนั่นพลังของธรรมนั้นนั่นไม่ได้มีที่เด็กแม้มันอยู่ในสายก็เพื่อเข้าแฝงนะพลังของธรรมพลังของความเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างที่อุ้มชาติบ้านเมืองด้วยความเมตตามันคุ้งออกตามจริยาที่กิเลสมันเห็นมันไม่ได้ว่ากันนะกิเลสนี่ว่าโหดร้ายทารุณหรือว่าอะไรถึงครั้งตึงตังว่าสกปรกสมองพูดอะไรพูดเป็นธรรมที่สะอาดที่สุดเขาไปแตะกิเลสไม่ได้กิเลสมันหาว่าธรรมนี่สกปรกตัวมันสกปรกเอาธรรมนี่จะไปชำระมันไม่ยอมไม่ชำระเข้าใจไหมความสกปรกของกิเลสมันขนาดนั้นนะแต่มันไม่ให้ว่ามันโสกโปร่งนะต้องให้ยกยอมันเช่นอย่างเขาไปกินเหล้านี่อย่างเหล้าเคยพูดนี่แหละไอ้บ้ามันไปไหนวะเนี่ยไปทานเหล้าไปทานเหล้าหิ้วข้อหิ้วแม่มันไปสะแตกเหล้าไปรู้เหรอผมว่างั้นที่มันดึงทันกันไปสะแตกเหล้าคือชำระตัวโสกโปร่งนั่นเข้าใจไหมแล้วอันนี้หยาบตัวเหล้าหยาบว่ะพิจารณาสินี่แหละที่เด็กมันไม่ให้แตกนะต้องบอกให้ไปทานเหล้ายกมือจะที่เด็กด้วยนู่นมันก็ยกหาพ่อหาแม่ไม่ได้เลยนะจะพาฟาดลงหัวลงไปต้องถูกชัดแตกเล่านั่นคือสันพาตีหัวมันก็ได้ไหมมันหัวชอบยกยอที่สุดคือกิเลสชอบยกชอบยอชอบจะได้เสริมยันยอชอบสะอาดที่สุดทั้งที่มันสกปรกที่สุดว่างั้นเถอะต้องบอกว่ามันสะอาดที่สุดท่านเห็นไหมทำแทรกเข้าไปปั๊บมันรู้ทันทีมันถึงอ่อนใจอยู่การเทศนาว่าการมันถึงได้เน้นได้หนักเพราะอำนาจของความเมตตามันไม่เห็นโทษเห็นไปมันเชิญไปกับฟืนกับไฟนะไฟเชิญมันก็ไม่ฟังนี่แหละความหนาแน่นของที่เห็นมันก็ขนาดนั้นเอาละสายแล้วพอเยอะแล้วมาไปไหนก็จะไปพูดก็จะพูดแล้วพูดทุกวันอาหน้าเต็มเหนียวนะคราวนี้ช่วยชาติเต็มเหนียวนะออกก้าวเดินแล้วนะเวลาได้ก้าวออกช่วยชาติเต็มเหนียวแล้วเวลาก้าวเต็มที่แล้วนะทีนี้ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคการกระทบกระถิ่นผ้าป่าก็ผ่านไป
0: ่านไปแล้วฉันนี่ก้าวเดินอ๋อเต็มเนี่ย
2: ทำคำครับผม
0: เออเอาบ้างมาจากไหนล่ะ
2: ลบอ๋อลพบุรีลพบุรีหลวงพ่อซองครับผม
0: ลพบุรี
2: ท่านทำรีครับ
0: โอ้ทำรีที่ไปรับที่ขอนแก่นมานั่นเองมั้ง
3: ผ้าแดงครับผม
0: เออผ้าแดงไปรับจากคุณสุพังขอนแก่นคุณสุพังไปเล่าให้ฟังอยู่เจ้านิมนต์พระไปรับพระป่าที่ขอนแก่นบ้านคุณสุพังนั่นแหละในถวายอะไรมาในเท่าไรเนี่ย
3: เน
0: า
3: ะในนี้มีเขียน
0: มาอะไรมาจากในนั้นจากว่าเนี่ยบอกมาที่หนึ่งดีกว่า
2: อ่าน
0: ก
2: ็ได้เท่าไหร่มาทั้งหมดเท่าไหร่
4: 1.52 กิโล 52 บาทคร
2: ับผม
0: ฮะ
2: 1.52 กิโล 52 บาท
0: แล้วอำเภอหนองหัวซ้อโอ้เนี่ยทำรี
3: ครับผม
0: อะไรเนี่ยหลวงปู่รีแล้วก็ที่นี่ภาพป่า1.52 กิโล 52 บาท90 สตางค์นี่เป็นทองคำเลยเนี่ย
3: ครับผม
0: เป็นทองคำนะ
3: ครับ
0: แล้วดอลลาร์60 ดอลลาร์เงินสดไม่มี
3: ครับ
0: ไม่มีสักบาทเดียวเงินสดนี่แจ้งเลยจ้ะไม่มีสักบาทเดียว
4: ถ้าเราไปซ
0: ื้
4: อทองหมด
0: เนี่ยถ้า
4: เราไปซ
0: ื้
4: อทองหมด
0: ก่อนไม่เขียนไว้เราก็ไม่อ่านเลยใช่ไหม
3: ไม่มีกระถุงแล้ว
0: เขียนไว้แต่เขียนไว้แต่ไม่มีเลยแล้วก็อ่านมาแจ้งเอาละได้1 กิโล 51 กิโลกับ52 บาท90 ตังค์นะ
3: ครับผม
0: เอาละมากแล้วพอเอาแก๊สเอาไปแก๊สเพิ่มขึ้นเลยนะให้หนุนนะทุกคนนะแต่ตอนนี้ต่อไปเราก้าวเดินแล้วนะเวลานี้เหยียบเป็น100 220แล้วนะเราตั้งอัตราไว้ว่าเราเหยียบคันเร่งนี้ถึง260ชุดขีดของเราที่ช่วยชาตินะเข็มไม้เราเหยียบขึ้นเต็มขีดก็260เวลานี้มาจากสวนทางธรรมมา210แล้วไม่ใช่ไหม
2: ครับผม
0: เหรอ
2: ครับผม
0: นั่นนะเหยียบถึง210กิโลแล้วนะของเล่นเหรอเล่นใหญ่นะพวกเราเอาให้เต็มเหนี่ยวชาติไทยเราจะได้ขึ้นอย่างรวดเร็วมีสง่าราศีแต่ชาติไทยของเราสมกับศาสนาเป็นผู้นำนะเอาละคนนี้ยังไม่ได้พรนะ
4: ย
0: ังไม่ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังสุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังหาลังเอาละไปละเราก็ไปละได้ทอง1 กิโล
3: 52 บาท 59 ตังค์ครับผม
0: ถ้าเกือบ2 กิโลนะ
3: ครับผม
0: ทอง1 กิโล52 บาท
3: ครับ
0: เกือบ2 กิโล
4: สา
0: ข
4: าน้อยเ
0: น
4: ื้อส
0: า
4: ขา
0: ขามันนี่เหรอ
4: ค่ะกราบขอพรหลวงตาจะไปบอกค
0: ุ
4: ณทองคำให้ได้หลายๆ
0: ว่าหลายๆนะ
4: ขอขมาหลวงตา
0: พูดกับข้าหลวงนะเมื่อวานพูดว่าแล้วเนี่ยก็พอจะเป็นไปได้ทำให้ตื่นแล้วจนใจดำก็ตื่นจะกับใจดำอะไรเยอะไ
2: ปไม่หนึ่งบาทครับผมไม่หนึ่งบาทครับผม
0: หนึ่งบาท
2: ครับผม
0: คร
2: ับ
4: กราบขอขมาหลวงตา
0: ใ
4: ช่ไปอธิษฐานเดี๋ยวจะไปบอกเขาไม่ทำที่วาดภาพไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วไม่ไป
2: แล้วไม่ทำทำไปแล้วไม
0: ่ทำฮะเฮ้ยร่างอยู่ไหนละภาพนั่น
4: อ๋อเขาวาดภาพไปแสดงแล้วที่ปตท.เขาสนใจเขาก็เลยติดต่อขอซื้อภาพของหลวงตา
0: ปตท.
4: สงสัยภาพนั้นแหละภาพที่หลวงตาไปเห็นนั่นแหละ
0: อยู่ไหนเราไม่ได้ไปดูนี่นะ
4: ไม่วันที่หลวงตาไปเทศ
0: น์นั่นแหละเราไม่ได้ดูภาพเราเราก็จะไปเห็นอะไรอยู่ที่นู่นแล้วเขาไปนู่นแล้วเหรอ
4: ค่ะ
3: เซ็นเ
5: สือเช่นภาษ
0: าอะไร
5: ครับมหาสารคาม
0: เนื้
5: อหนังสือมหาสารคาม
4: ตอบรับ
5: การ
0: กำหนดวันยังไงล่ะ
5: วันที่8บ่าย2โมง
0: บ่าย2โมงพอดีละวันนั้นน่ะบอกว่าจะไม่ค้างนะไปกลับไปตอนเช้าถึงเมื่อเที่ยงประเทศแล้วก็กลับมาอย่าให้ค้างเถอะแล้วเหนื่อยมากค้างที่นั่นที่นี่เหนื่อยมากยังจะไปสักคนนี่ก็ยังต้องค้างสักคนอีกเขาขอครับประการหนึ่งเมืองสักคนเหมือนว่าเป็นเมืองของเราบำเพ็ญกรรมฐานมานานแค่นาน8ปีสักคนนั่นก็ยศพรต่อผู้ว่านี่ก็เป็นลูกจิตเนี่ยมันก็เกี่ยวโยงอะไรถึงได้ค้างให้นะผู้ว่าที่เป็นผู้ว่าอยู่ยศพรนี่ก็เป็นลูกศิษย์กรมกุฏิวัดนี้ไปเป็นผู้ว่ายศพรก็เป็นมามีวันขอให้ค้างแน่จะทำไงตกลงก็ได้ค้างไงนี่มันเป็นปากกาขีดแรกไหนต้องว่าเขียนเลยนะปากกาขีดแรกเอาขีดแรกมาทำเป็นปากกาแล้วเขียนเขียนไม่ออกทำไงมันต้องชุ่มน้ำลายซะก่อนกลับมาอมเขียนแล้วอมขีดแรกเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนี่แหละมันอะไรกันเออ
4: ลายเซ็นหลวงตาสวย
0: อะไรไหน
4: ลายเซ็นหลวงตาสวย
0: มันสวยขี้หมาเลยเหมือนไก่เคียงน่าสุดจริงแล้วตัวนั้นตัวเราสู้ผู้หญิงไม่ได้วะมันเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมนะนี่งั้นเรากระมอแล้วถือว่าหลวงตาป.3เหมาะไปนี่คือทางออกว่างั้นหลวงตาป.3ก็เขียนอย่างนั้นผู้ใหญ่จูงบ้านไม่ใช่เลยนะเขียนหนังสือเขียนหนังสือเหมือนใกล้เคียแล้วนี่ประลัดผู้ใหญ่จูงนี่ว่าแต่ตัวนี้ไม่ได้แต่เวลาเขียนหนังสือเหมือนใกล้เคียเขาย่อกันแล้วก็ปุ่มกันแล้วที่พอดีก็เขียนสือมาเราจริงนะผู้ใหญ่จูงเขียนสือมาเราดูมันเหมือนไก่เขียงกินอ่านก็จะอ่านไม่ออกแล้วก็มาตอนเซนซี่แล้วมีขำเดียวเท่านั้นนอกนั้นอ่านไม่ออกมีแค่เพียงขำตัวเมื่อเราจะส่งต้นไม้แล้วส่งต้นไม้ช้าแล้วเราจะมาพูดเรื่องอะไรจะพูดถึงอย่างนี้ถือต้นไม้ผู้เขียนหนาให้อาจารย์ได้รับยังได้รับแล้วอ่านเป็นยังไงละอ่านได้ไหมเจ้าว่านะหรือไม่มันเป็นอย่างนั้นเลยอ่านได้ทำไมจะอ่านไม่ได้ล่ะนี่เราก็เลยเอาข้อแล้วถือเรียนที่ข้างหลังนี่เนี่ยเราอ่านในที่ถ้าว่าอ่านได้เราก็ทำท่าเราก็อ่านอีอายายตัวติดท่ามันชัดเจนขำเราก็ผ่านมาอีอายายขำเลยถ้าไม่อ่านเนี่ยก็เขียนอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นก็เขียนนี่ผ่านนี่
3: เอาผ้าห่มไหมครับ
0: ผ้าห่ม
3: เอา
0: ผมก็เขียนไม่ออกอ่านไม่ออกจริงๆอ่านออกคนเดียวชัดๆคือขำหน้ามันจริงๆหิวขำผมยังอ่านไม่ออกคนเดียวเราขำขำอ่านนั่นเหนื่อยนะนั่นก็เขียน
4: นั่น
0: ก็
4: ได้ขำ
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับ
7: รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลก คติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: พระพุทธศาสนาพยายามมากในวันพระวันศีลเพราะทุกท่านทุกคนก็สแสวงหาที่พึ่งที่อาศัยในด้านจิตใจโดยเฉพาะทางวัดแต่ในด้านภายนอกเกี่ยวกับการธรรมะอาชีพอันนั้นเฮาวิ่งเส้นหากันได้ตามฐานะและผู้ใดชอบก็จะได้ก็ว่ากันไปตามเรื่องทำกันอยู่ตลอดจนกลายเป็นประเทศนี้แหละแต่ว่าในด้านสแสวงหาในด้านที่พึ่งพิงอาศัยในด้านจิตใจนี่ก็มีเป็นบางส่วนแต่ทั้งนี้และก็ตามก็ได้หน้ามาเป็นชาวพุทธร่วมกันโดยเฉพาะเมืองไทยของเฮาแต่ว่าผู้ที่มีความเห็นที่นับถือพุทธถือศาสนาอื่นก็มีอยู่ในป่าปลายเป็นบางแห่งแต่โดยเฉพาะเรื่องชาวพุทธเล่าอันนี้ถือว่าเป็นหลักเป็นศาสนาประจำประเทศชาติบ้านเมืองเฮาก็ว่าได้พอทุกผู้ทุกคนที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามสอบแสวงหาความจริงในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาคนสอนไปในลักษณะที่เรียกว่าเป็นความจริงเป็นสัจธรรมความจริงในสรรพสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างมนุษย์ของเฮาแต่ละท่านก็คงสิเข้าใจกันหมดว่าร่างกายของเฮาหมดทั้งก่อนอันนี้ก็แยกแยะออกไปก็หลายแท้แล้วก็มีร่างกายกับจิตใจสองอันนี้ที่แอบยิงอาศัยกันอยู่ในระยะนี้เรียกว่ามีกายกับใจด้านร่างกายในพวกนี้ก็พยายามหามาบำรุงเรียกรักษาอยู่ตามฐานะของแต่ละคนแต่ในด้านจิตใจที่สุดสำคัญต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้คนจะได้รู้ได้เห็นในพระพุทธปฏิมาคนขั้วไปถึงความเป็นจริงเอาซื้อเอาความจริงแล้วมาสอนจิตใจไม่ได้คอยสิลงแต่ว่าจิตใจบ่ลงมันบ่ยอมก็เรียกว่ามันบ่ฮับรับหลักการที่แท้จริงฉะนั้นทุกคนที่มานี่ก็เพื่อที่มาสอนจิตใจของเฮาให้ได้รับธรรมะให้ได้รับของจริงหรือได้ดูดดื่มรสของธรรมะที่เฮาได้กล่าวอยู่ว่าเฒ่าว่าพุทธังธรรมังสรณังคัจฉามิขอสังฆังก็ได้ทุติยตาสิยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันนี้เฮาสิยึดบ่นี่ถ้าพอยึดความจริงถึงจะมีให้มีเกิดขึ้นในจิตใจของเฮาทุกอย่างที่เพิ่นพูดไว้อย่างนรกสวรรค์ก็ตามหรือเรื่องภพภูมิต่างๆก็ตามความจริงผู้เพิ่นไปเห็นมาแล้วน่ะเพิ่นเล่าได้อย่างกับพระพุทธเจ้าหรือเพิ่นกล่าวไปในตำรับตำนานต่างๆนั้นมันไม่มากล่าวเป็นการล่อลวงชักชวนให้คนมาปฏิบัติจริงธรรมกล่าวถึงความเป็นจริงที่คนได้รู้ได้เห็นมาแล้วอย่างบรรดาสัตว์ตัวไปในโลกเขากับพ่อสิมองเห็นกันแล้วอย่างมนุษย์แล้วก็มีหลายหมู่หลายเหล่าหลายพวกถ้าพูดถึงตัวโลกบางคนก็แตกต่างไปในด้านภาษาก็มีแตกต่างไปในด้านกิริยามารยาทความประพฤติตัวนี้แตกต่างไปในด้านร่างกายก็มีแต่สิ่งเหล่านี้เพิ่นว่าเป็นมาจากบุญเก่าหรือว่าบุพเพกตปุญญตาคือเรียกว่าเป็นบุญกุศลหรือเรียกว่าเป็นวาสนาได้ทรงต่อมาตลอดจนถึงในครอบครัวเดียวกันหรือบิดามารดาร่วมกันก็มีชนิดนิสัยต่างกันมีรูปพันธุ์สันฐานต่างกันมีโรคภัยไข้เจ็บในรอยละลายต่างกันมีความโง่เขลาหรือปัญญาความเฉลียวฉลาดต่างกันสิ่งมันนี่เรียกว่ามาจากการกระทำถึงเขาได้กระทำมาแต่ก่อนหน่อยหลายสร้างกันตามหลักของกรรมเป็นสอนไปในรูปนั้นเพราะว่ากรรมนั้นเป็นเชื่อเป็นสายเป็นแนวเป็นสิ่งที่จะนำสนับสนุนให้เขาเป็นไปตามรูปของกรรมกรรมก็หมายถึงการกระทำการกระทำทางกายก็ดีการกระทำทางวาจาก็ดีการกระทำทางจิตใจถึงมันมีความรู้สึกผิดหนึ่งแล้วก็สร้างกายสร้างว่าจะทำไปตามหน้าที่ ฉะนั้นผลของการกระทำทุกอย่างที่ปรากฏเห็นกันด้วยระยะนี้ก็เรียกว่าผลของบุญเก่าของเฮาแต่ละท่านแต่ละคนผู้ใดมีรูปพันธสันฐานแบบใดมีปัญญาเฉลียวฉลาดโง่เขลาสำเร็จมีฐานะความเป็นอยู่แค่ใดมีร่างกายสดสวยงดงามแค่ใดมีโรคไข้ไข้เจ็บหน่อยๆหลายๆหรือว่ามีโรคไข้เฉยๆก็มีซึ่งเรานี่ก็เรียกว่าเรื่องมาจากการกระทำบันเต่าและในระยะที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เข้ากับสิ่งกระทำแบบใดวิธีใดอันนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องของจิตขึ้นอยู่กับเรื่องของเข้าถ้าเข้าเชื่อไปตามหลักข้อจริงซึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนไว้แล้วเข้าก็พยายามปรับจิตใจของเข้าให้เป็นไปตามหลักการของเพิ่นหลักการวิธีการในพระสอนได้น้อมน้านมาแล้วหลายพันปีหรือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็สอนมาในทำนองเดียวกันเพื่อหลักสอนจิตใจดวงเดียวนี่แหละถึงมีอยู่กับตัวของเฮาโดยเฉพาะร่างกายอันก่อนนี่ก็เรียกว่าเป็นเลือดล่างของใจเป็นเลือดล่างของคิดถ้าพระได้สอนจิตใจได้ก็ดีร้ายในหลักการภายนอกพระก็สอนแต่บทในวิธีการต่างๆในหลักของศีลหลักของสมาธิหลักปัญญาทำอย่างไรมันเป็นไปเพื่อความดีความบ่ดีสอนจนหมดแล้วในพระไตรปิฎกจนถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนจะสอนปรับปรุงแก้ไขกายวาจาและคิดใจของคนทั้งนั้นแต่แล้วทุกคนก็คงสิรู้กันอยู่บ่หน่อยก็หลายแต่ถึงแม้ว่ารู้แล้วเฮามาสอนหรือบ่สอนแล้วคิดใจเฮายอมหรือบ่ยอมหรือยังดันทุรังไปเฮ็ดผิดไปจากทำนองข้องคำของเพิ่นอยู่ก็มีเป็นบางครั้งบางคราวเมื่อเราเห็นเราทำลงไปแล้วผลมันก็จะสะท้อนกลับมาสู่คิดใจของเฮาคือเก่าจะเป็นของดีของบ่ดีก็ตามนี่ให้แต่ละคนแต่ละคนพิจารณาเบิ่งเอาถ้าผู้ใดต้องการจะดีขนาดใดเพิ่นก็หลักการของเพิ่นสอนทั้งหมดแต่ว่าเฮาก็ต้องฟังต้องพิจารณาถึงหลักเหตุผลธรรมะต่างๆซึ่งเพิ่นสอนไปตามตำรับตำราบางที่ก็มีเกจิอาจารย์แต่งขึ้นไม่ก็มีแต่งไปตามความคิดความเห็นของผู้แต่งฮะบางทีอาจจะมีความเห็นผิดพลาดไปแน่นิดๆหน่อยๆหรือบางทีอาจจะพิมพ์ผิดเป็นบางครั้งบางคราวไปก็มีต้องพิจารณาใกล้กองเพราะฉะนั้นเป็นไปตามหลักเหตุผลหรือไปตามหลักความคิดฉะนั้นในระดับด้านการปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าเป็นการทดสอบเพิ่งตามหลักการที่คนสอนไว้หรือคนเขียนไว้มันเป็นข้อพิงแค่ไหนขนาดไหนการปฏิบัติจิตใจเพื่อจะให้รู้ของจริงเนี่ยว่าเป็นของจริงแค่ไหนถ้าคิดใจว่าเห็นไปตามความจริงแล้วมันบ่ยอมง่ายๆหรอกไอ้คนผู้ใจว่าปฏิกิริยานรกปฏิทุกนรกมกใหม่คนทุกข์ทรมานแบบนั้นไปที่นี่ก็สว่าคือคู่อยากให้คนเห็นดีที่สุดนอกนั้นบ่แม่นความจริงว่าสวรรค์มันเป็นของเลิศเลิศมีความสุขสดชื่นเบิกบานเพียงแค่ไรก็ตามก็จะว่าเป็นการย่องย่อจูงคนอยากให้ปฏิบัติดีเอาแต่ที่ว่าไปละปัญหาทางออกอยู่ตลอดคำว่าพันิพันธ์เนี่ยก็เป็นของสิเลื่อเลื่อนโกมูหาคิดใจเฮาบ่เห็นแล้วมันบ่ย่อมง่ายๆหรอกฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องพิสูจน์ไปด้วยตนเองในตัวเองเนี่ยเป็นผู้พิสูจน์ได้ตามหลักธรรมะที่มันสอนไว้ต้องได้รักสวากาโตธรรมคุณสวากาโตภควตาธรรมโมธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วหรือกล่าวดีแล้วเป็นธรรมะประเภทใดยังเข้ากับเด็กเศร้าปล่อยพระท่านว่าเศร้าวัดคำอยู่ว่าเศร้าขั้นแรกพันก็ว่าสันทิฏฐิโกหลดผู้ปฏิบัติจอมเห็นอย่างมอบให้ผู้ปฏิบัตินั้นเป็นผู้พิสูจน์เองปฏิบัติไปเห็นแล้วมันจริงหรือบ่จริงแค่ไหนมันดีหรือบ่ดีนั่นเป็นหน้าที่ของตัวเองที่ต้องตัดสินตัวเองถ้าหากเข้าปฏิบัติจะบ่ฮันรู้บ่ฮันเห็นหรือว่าได้พิจารณาโดยรอบคอบใจมันก็ยังบ่ยอมอยู่ตลอดแม้นเท่าหูอยู่ว่ามันผิดก็ตามแต่ก็พอเห็นได้ก็ทำผิดกันไปอยู่เรื่อยไปว่าเป็นบุญก็ทำไปแน่แต่ก็พื้นๆจักน้อยไปสำนองแต่ถ้าหากใจมันเห็นชัดลงไปแล้วไม่ได้ฟังไฟนะไปยินเขียวๆแล้วมาห่างก็ว่าฟังเลยใจมันแน่วแน่ลงไปเต็มทีว่าเป็นบุญมาเป็นความดีที่แน่นอนแล้วถ้าเชื่อกันจริงๆมันเอากันใจมันก็เห็นได้ทำได้ฉะนั้นการปฏิบัติ ย่างขันศีลนี่เฮาพยายามรักษากัจจริยานี่ศีล5ก็มีศีล8ก็มีรักษาศีลนี่ได้ผลน้อยมากซ้ําสูงเพียงใดแค่ใดเฮาได้พิสูจน์เบิ่งเพียงใดแค่ใดบ่ได้พิสูจน์เบิ่งแน่มันได้ประโยชน์ซั่นใดประโยชน์มอมๆนอกๆนี่ก็หลายอยู่ไปรักษาอยู่วัดก็ได้รักษาอยู่บ้านก็ได้แต่อยู่บ้านมันคุกคีหลายอย่างแต่ว่ามาอยู่วัดคราวหนึ่งครั้งหนึ่งมันได้บุญได้กุศลซ้ำเลยเข้ารักษาไปตามตัวบทกฎตามบทบัญญัติของเพิ่นฐานะศีลกรรมเมมุสาสุราตลอดเพิ่มก็ไปอีก 3-4 ข้อเป็นศีล8เป็นศีล9คือ9ข้อแต่ว่าข้อนึงมันรวมกันอันนี้ก็เพิ่มเกี่ยวกับในด้านจิตใจเรียกเพิ่นสอนอยู่ถ้ารักษาได้ตามนี้ก็ยังดีอยู่ตามหลักการที่เพิ่นสอนไว้แต่ละบางครั้งบางคราวอาจสิบ่ได้ไปตามพุ่มที่คิดไว้ก็มีตามหลักการของเพิ่นก็เรียกว่าเป็นการสอนจิตใจของเฮาโดยเฉพาะแต่ว่าตัวศีล5ภาวนาศีลกามเมมุสาสุราเนี่ยใน5ข้อนี่มันเมื่อทําผิดลงไปแล้วมันเป็นเพิ่นจักว่าเป็นของที่มีกรรมมีเวรนี่ปัญจเวทเวลาถ้าผู้ใดบ่งดเว้นทำไปแล้วเป็นกรรมหลดกรรมแล้วก็มีเวรเนี่ยกรรมเวรเนี่ยอยู่ใส่ไปแสอยู่ในจิตใจของเฮาแต่มันบ่มีรูปบ่มีร่างมันเป็นนามธรรมคล้ายๆกับว่าแร่ธาตุต่างๆทั้งนอกเฮานี่มันมีรสชาติผิดจากปกติถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ไปแสอยู่ในจิตใจจิตใจมันก็เปลี่ยนรสชาติใหม่หลดเปลี่ยนความคิดความเห็นใหม่หลดเป็นจังหวัดสุภายนอกเขาสิทำมันเปลี่ยนลัทธิเปลี่ยนรสชาติไม่ก็ยังได้ยังพักกาดหรือเป็นเนื้อสัตว์ยังเห็นแต่มันเป็นสมก็ได้อันนาไว้นั้นมันก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปได้ตัวไปแซ่ย้อนไปดองอยู่ได้คิดใจใจก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความคิดความเห็นนั่นเมื่อทำเขาเคยชินจนเกิดเป็นนิสัยแล้วมันก็แซ่อยู่ได้คิดใจของเขาใจมันก็ เป็นไปหลายรูปมันเปลี่ยนแปลงไปเลยอันนี้มองข้างนอกมองๆถ้าเข้าไปถึงในด้านภายในถ้าคิดใจเฮาเคยสงบเคยมีความสุขในด้านคิดใจสงบหรือในด้านสมาธิแล้วจังคอยจะหัวชักคักความมันเชื่อผลกับสิ่งเหล่านี้มันผิดแปลกไกลกันเพียงใดแค่ใดใจมันเปลี่ยนสภาพใหม่เรียกว่าหมดสภาพในด้านคิดใจอันนี้สิเป็นไปในทางดีฉะนั้นรักการพ้นจากใครรักษาศีลก้อนเนี่ยเรียกว่าเป็นโทษขันต่ำปฏิภาเวทเว้นทั้งศีลห้านี่ได้แล้วเมื่อผู้รักษาศีลแปดก็ได้เพิ่มเข้ามาอีกอันหนึ่งห้ามไม่อยากให้ฉันเมื่อให้กินข้าวในเวลาบ่ายหมายความว่าเวลาวิการวิการละโภคไม่ให้บริโภคของอะไรซึ่งเป็นอาหารบริโภคซึ่งแล้วนี่ก็ไปแล้วในร่างกายไฟธาตุมันก็ต้องทำหน้าที่เผาผลาญย่อยอาหารย่อยกลัววัตถุเสร็จสำเร็จรูปพุ่นก่อนขึ้นไปแล้วหาเวลาโอกาสจะมาประพฤติปฏิบัติสิ่งทำได้ยากเวลามันเผาอยู่กับทำให้มึนเมาไปนั่นแหละง่วงเหงาหาวนอนหลานพันอย่างคนจะว่าให้งดเว้นเวลาเวลาจะไม่อยากให้ฉันพำเพื่อจะเกินไปงดไปเลยอันนี้ก็เพื่อรักษาจิตใจเพื่อจะให้ประพฤติปฏิบัติในด้านจิตใจให้มันสะดวกมันคล่องแคล่วมีอันอื่นมาเชื่อผลเพราะว่าเฮาฝึกหัดใหม่มันก็เลยแห้งวัดไว้ส่วนมาจะขี้มาล่ามันนี่มันการประดับประดาแต่งตัวนั่นนี่การเด่นและเด่นเนียงต่างๆเพื่อแห้งวัดไว้ย่านจิตใจไปยึดอารมณ์ทางนอกอย่าให้เอาอารมณ์มายึดอยู่ในจิตใจของเฮาอยู่เฉพาะได้ตัวเจ้าของนี่เราเยอะๆส่วนที่นั่งที่นอนใหญ่ๆสูงๆน่ะก็ไม่อยากให้นอนดอกร้อนใจนอนจะได้ก็นอนไปก่อนโดยว่าจะเอาความสุขในการนอนจะเอาความสุขในการปฏิบัติธรรมคนก็เอาไปจะขัดนี่ซะก่อนต่อจะขัดไปก็พยายามทำจิตใจให้เกิดความสงบเอาที่มีวิธีอะไรที่ทำจิตใจให้เกิดสงบได้หาวิธีการต่างๆข้างนอกที่ใส่ปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในด้านจิตใจก็ยังได้หรือที่ใช้ทำจิตใจเกิดความสงบด้วยอำนาจของสมาธิก็ได้ สร้างสมาธิโดยอำนาจของสติก็เลยคือมีความรู้สู้กำหนดรู้เฉพาะอยู่ในด้านคิดใจให้คิดใจว่าเลยส่งไปตามอารมณ์ต่างๆเมื่อให้ผู้สร้างลำพันไปทางหน้าทางหลังให้อยู่ในตัวของเขานี่สติรับรู้อยู่ตลอดถ้าคนอยู่ในอารมณ์แน่หนึ่งหยุดจู่หันแล้วมันก็มีพลังสติกำลังของจิตมันก็เกิดขึ้นแต่ตามธรรมดามันก็วิ่งไปตามอารมณ์เดียวไปหน้ามาหลังท้องหน้าท้องหลังไปข้างใช่ข้างขวาข้างบนข้างล่างยุ่งนั่นยุ่งสันอารมณ์มาดีแต่อนาคตเนี่ยคิดใจกวนกำลังเข้าตั้งกำหนดอารมณ์มันหนึ่งมันอยู่ในกับอารมณ์มันเดียวนี่วะอายุได้นั่นก็เป็นการร่วมพลังของจิตให้มีกำลังจนกว่าคิดใจสิร่องเป็นสมาธิสงบซื่อๆสงบจากอารมณ์นี่บ่ฮั่นย่องบ่ฮั่นเป็นสมาธิเรื่องของเขาสมาธิมันนั่นเรื่องเขาภวังค์เดิมของมันภวังค์อันนี้เป็นที่อยู่ของจิตเป็นที่พักผ่อนของจิตแต่ถ้าว่าเป็นทําทําที่นอนของเฮานี่แต่มันมีหลายห้องมีห้องพอประหนึ่งนี่ก็มีห้องดีกว่านั้นก็มีที่พักหน่อยพักหลายเป็นเรื่องของสติขึ้นอยู่กับเรื่องของสติของเฮาถ้าเขามีสตินั่นก็สามารถที่พักอยู่ได้นานถ้าพักชั่วระยะนึงนี่เพิ่นเรียกชื่อว่าคณิกะคณะเดียวนิดเดียวหันคณิกะสมาธิมันไปพักได้อยู่นานๆก็เรียกว่าอุปจารสมาธินานๆแล้วก็เลยมาขึ้นสู่อารมณ์ออกไปตามอารมณ์แล้วก็พยายามอีกก็มาเข้าอยู่นานจังน้อยนึงแล้วก็ถอยไปสู่อารมณ์อันนี้ก็เรียกว่าขั้นหนึ่งพอได้พักผ่อนได้นานจังน้อยนึงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ฝึกหัดบ่ได้ท้อถอยทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจนคิดใจมันชำนิชำนาญมันก็ลงไปสู่สมาธิขันใหญ่สั่งว่างขาดบัดในสิ่งภายนอกเรียกว่าอัปปนาสมาธินี่เป็นที่อยู่ของจิตด้วยมันพักผ่อนของจิตแต่แล้วมันก็เข้ากันอยู่คู่มือเวลานอนหลับบางทีมันก็เข้าไปทำบ่เฮามันไม่มีสติรู้ถ้าบ่มีสติอยู่ก็บ่รู้มันออกมาก็บ่รู้เข้าไปก็บ่รู้ไปมันก็หาทางออกหาทางลบทางหลีกเข้าอยู่ตลอดอันนี้ต้องอาศัยสติคือความระลึกรู้จะสังเกตเห็นได้ก่อนที่เขาที่เขาคอยเขาแห้งแค่ใดเขาเรียกเขาซ่าขนาดใดเขาไปแล้วมันไม่รสชาติเลยไม่ออกมาแล้วมันเป็นรูปใดวิธีนี่แสดงว่าคิดใจมันไม่ได้หัวจักเรื่องเขาไปอยู่นานๆมีความสงบเครื่องใดแค่ใดมันก็หัวจักเรื่องว่าไม่รสชาติแค่ใดสมาธิมีรสชาติเครื่องใดแค่ใดอ่านได้หรือเขาคันถึงคันได้ถึงที่สุดคิดใจเขาไปในคันนี้มันโอนอ่อนดีใส่ใส่ที่นี่แล้วนี่ปัญญาเฉลียวฉลาดรู้ได้ของต่างๆซึ่งห้องบ่เคยเห็นเคยรู้มันก็เลยรู้ขึ้นมามันละเอียดรู้ไปตามความเป็นจริงคิดใจมันจะว่าย่อมออกไปทรงออกไปทางนอกทรงไปแล้วมันก็บ่ใครสบายต้องเขามาอยู่มันพักผ่อนอยู่นี่มันสบายแต่ข้าก็ว่าวันตรวจเหตุภัยต่างๆแล้ววันนี้มาข้อมาลบซ่อนหนึ่งเมื่อชำเนียชำนาญเขาไอ้สมาธิขันต่างกับขันในมันได้กลายเป็นชาติเลยชำนาญประยูข้าว่าคือจังสร้างบ้านเท่าเอื้อนกันธรรมดาเป็นวันเสริมเย็นหนึ่งประยูนี่มันสบายมันมีอะไรมาอยู่นี่พักผ่อนจนสนจนก็คิดใจมีกำลังเต็มที่เขาย่ำได้ก็เลยเรียกว่าชำนีชำนาญเขาย่ำได้ก็เลยนั่งยืดก็เลยยืดยืดก็เลยเดินไปใช้ยืดใช้ก็ทำได้หมดนี่ก็เรียกว่าชำนาญเมื่อชำนาญจะเสร็จแล้วก็มาค้นคว้าถึงด้านปัญญาก็เรียกว่าเดินมีปัสนาค้นคว้าถึงความเป็นจริงในร่างกายก่อนนี่แหละก่อนอื่นค้นมาถึงแค่ต้นจนถึงปลายค้นแค่ปลายขึ้นมาถึงต้นอนุโลมปฏิโลมหนึ่งเบิ่งของตัวได้เบิ่งของผู้อื่นเนี่ยของผู้อื่นไม่ได้เคลียร์หรอกเบิ่งตัวเจ้าของกับพ่อเนี่ยรวมลงในสรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายแหละมันก็ตกอยู่ในสภาพของโลกมั้งธาตุที่ดินน้ำไฟลมของเฮาเนี่ยก็เป็นของโลกเรื่องของเฮาก็ไม่ได้แค่คิดแต่วิญญาณดวงเดียวมาอาศัยธาตุของโลกอยู่เป็นเลื่อนล่างเลยของเรานี่มันก็เป็นไปตามเรื่องของโลกขนาดย่างอบตวงของเรามันเป็นไปตามวิสัยของเขาถ้าไม่เกิดไปแล้วถ้าไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายยุ่งที่ตลอด บ่ว่าแต่ของมีวิญญาณบ่มีวิญญาณคือกันหมดตลอดถึงผู้เขาเล่ากาขี้ดินขี้ร้อนต้นไม้มันก็ซึ้งหลอไปเรื่อยไปตามธรรมดาแต่ว่าเวลาสัญญาตั้งกันและมนุษย์ก็คือกันหมดบ่ว่าผู้หน่อยผู้ใหญ่ผู้เล็กบ่ละเอียดชัดชันว่านะนับแต่คนปวดถนนตลอดถึงเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทุกอยู่ในขันนี้หมดเพราะมันเป็นวัตถุของโลกเข้าไปนำบ่ได้ของเสียวไปนำได้ได้แก่คุณธรรมซึ่งมันเกิดขึ้นจากจิตใจของเฮาคือของที่บ่มีรูปเป็นนามธรรมฉะนั้นสิ่งต่างๆซึ่งเฮาพยายามเสียสละมาทำบุญสนท่านซึ่งเป็นวัตถุนี่ก็เพื่อมาแลกเอาของละเอียดเรียกว่าบุญภาษาเนี่ยบุญนี่คือสื่อแห่งความสุขเอาความสุขของคิดนี่แหละจะได้ให้ได้ทำแล้วก็ดีอกดีใจบ่อยากให้ยึดถือในวัตถุของต่างๆความหมายของคนไอ้เรื่องยึดถือในวัตถุของอยู่มันยุ่งแต่ที่บางคนบ่ได้คิดถึงว่าเรื่องบุญเรื่องบาปว่าจะได้เป็นเอาโลดอย่างคนสมัยนี้มีอยู่หลายๆคนแย่งเราแย่งเมื่อไรก็ข่าวข่าวเจ้าของแล้วก็เอาวัตถุต้องการเนี่ยแล้วก็เอาหลุดไปพุ่นไปจี้ไปร้านพันยางครับไปเรียกคาทงคาไทกันนู่นมันร้อยเถิดเพราะนั้นคิดใจมันไปยึดของเนี่ยเมื่อไรยึดถึงความงามความดีเมื่อไรยึดถึงใจอยากได้ของสักที่ใดใดมากอย่างได้มากก็เป็นบาปเป็นกรรมนะเขาเอาผมมีเจ้าของอยู่กับไปบายเอายังเอาระดับเปรียบซ้อสนกันเอาวุ้ยหลานพันยางคนเสมอได้มาติดภายนอกนี่หลายเท่าที่สังเกตเลยแต่ผู้ที่ได้ติดในศีลธรรมมันรู้สึกว่าหน่อยอันนี้เคยมีเรื่องหนึ่งย่างไปกรุงเทพข้าวเสียแล้วอันนี้เป็นหมู่เดียวกันกับนวัดอันนี้ซื้อสวิตแต่ว่าเป็นคนรวยเนี่ยแต่ผลประพันธ์ด้วยแต่ว่าอยากขับบนทุนท่านดอกเป็นเมียเคยเอาไปท่านแต่ถึงจมมาหายย้อนถึงสองสามปีจนเมียย่องแต่ว่าเงินได้หลายอยู่จังว่าใครใส่เมื่อได้มากแล้วก็ยังว่าที่ทำอยู่คือกันแต่บ้านถึงระยะอายุมา40กว่าปีเกิดหัวใจวายด้วยตายแล้วมีเงินอยู่8,000บาทแต่ว่าท่านบ่ผิดแล้วก็พอดีนิมิตมาหานางว่าแล้วเขาอยากมันเคยสนิทติดเชื้อเขาศพไปฝากไปวัดธาตุทองพาคนไปวัดธาตุทองไปแต่เห็นว่ามันนั่งจมนั่งไห้ว่าไม่อยากตายก็เห็นนั่งว่าไปโอ้ยหาวิธีการไม่ให้รักษากันในต่อประสมเราก็อยากตายไม่ให้อยากตายไปไหนถ้าว่าตายในเจ้าก็คือตายแล้วตายไปเนี่ยก็ไม่อยากตายอยากขึ้นไปก็ต้องเถียงกันเบากันจังเลยว่าตายในศพเรามันขึ้นอยู่ก็คอยก็ไปเผาศพตัวเมื่อวานเนี่ยงาไม่อยากตายอยู่อายุเท่าไหร่นั่งเผาศพอยู่ตรงนั้นศพเจ้าของเอาไปก้นอยู่ใกล้ๆว่าเชิญล่ะจะใครหนีขึ้นมาแล้วก็เลยพอได้อย่างนั้นพอดีก็ได้เอาศพไปไว้วัดไทรังสีผู้เมียก็ขึ้นเยอะตนสงสารก็เลยเอาเงินไปท่านน้ำท่านน้ำซีร่างไปจัดศพให้แล้วก็ไม่อนุญาตที่ซื้อแล้วมันมาขายก็มีเห็นไว้ก็ทำว่าได้ซื้อมาก็เลยจะไปมอบให้นางว่าเราไม่เอาหรอกว่าเราจะไปขายจะซื้อได้ล้านเราไม่เอาหรอกซื้อล้านก็เอาหรอกนักเขาล้านหนึ่งก็เอาหรอกยักษ์เสี่ยวรู้บ่แม่ว่าได้อย่างนี้มันติดอยู่ในวัตถุติดอยู่ในร่างกายเจ้าของว่าเจ้าของมีเงินเราเชื่อไปยังไงเนี่ยก็หาเงินไปสักพันใส่จะเท่าที่ใส่หรือว่าใส่หรือสิฟ้องร้องกันแบ่งกันยุ่งยากกันอยู่หันทั้งพี่ทั้งน้องทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยไปทั้งนั้นแหละคนห้องพ่อเนี่ยสิกาพ่ออยากตายสิอยู่มันอยู่ว่าเลยถึงระยะก็ต้องไปเรื่องในโลกปัจจุบันนี่ก็ยังเห็นกันซึ่งแล้วนี่เป็นเรื่องเป็นสติสำหรับกระตุ้นเตือนจิตใจของห้องแต่อย่างพระพุทธเจ้าพูดสอนจะให้เอาที่พึ่งอันละเอียดนิ่มนวล

ว่าที่นั่งคิดใจคือสู้ธรรมะสันตุนี่เป็นแต่เพียงมาแก้ได้มาแก้นี่ให้มันว่างแล้วก็ให้มันเข้าสู่ความสงบได้จังว่าคันบ่ว่างบ่ลงนี่ลงเป็นสมาธิมันจะติดข้างนอกอยู่คันลงหน่อยๆมันก็ขึ้นมาอยู่ตอนนั้นมันก็ออกมาเร็วคันมันว่างโดนๆเข้าก็เป็นสมาธิกลางๆมันก็จะค่อยออกมาคันว่างลงหมดย่างเข้าสมาธิขั้นสูงขาดหมดบ่มีไหนมีแต่ธรรมชาติของคิดอย่างเดียวโลกนี่ก็มีเจ้าของก็บ่มีตัวเองผู้อื่นบ่ทําบ่มีทั้งนั้นล่ะนั่นมันว่างหมดมันก็อยู่ของมันได้อยู่แต่มันมายึดถือนี่สิออกถ้าบ่ว่างซะก่อนเพียงหน้าได้ก็บ่ได้เรื่องมันก็ได้เป็นของใช้อยู่ตลอดอยู่นี่วิธีการของพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนมันก็ยังว่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันเป็นของผู้นั้นอันนี้ของผู้นี้มันมัดน้ําห่วงมันน่ะให้ๆหน้าๆอันนี้บ่ได้เป็นของเจ้าของมันน่ะไปสู้บ่ได้ร่างกายนี่ก็แท้ต้องบ่ได้ว่าซื้อก็ยุ่งกันท้องกันร้องกันเดี๋ยวว่าประมาทประเมินกันร้อยหน้าพันแนวเดี๋ยวเพิ่งกันก็ว่าเขามองทางท่านหาทางมาแก้แค้นกันอยู่ตอนนั้นมีความทุกข์ฉะนั้นเท่าที่มีวิธีการอะไรที่พยายามนำคิดใจนี่ให้เป็นศีลเป็นธรรมตามแบบของพระพุทธเจ้าคุณสอนนี่แนวนำหลักการไม่ได้ว่าหลายเทื่อแล้วเพื่ออยากให้ผู้มาใหม่ได้นำไปค้นไปคิดไปพิจารณาเบิ่งสิเอาใจเฮาไปสู่ธรรมะขันใดสิอยู่จังได๋เราจะตั้งอยู่มู่เลยก็จะนั่นแหละอัตตาสัมมาปริสิจาปฏิเฮาเลยตั้งอยู่ในสัมมามู่เลยที่ตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในสมาธิหรือที่ตั้งอยู่ในขันธ์ปัญญาหรือที่เป็นจนกว่าที่จะเป็นตั้งอยู่ในมรรคผลนั่นเองบอลมันปรากฏเห็นคนพระพุทธเจ้าคนเน้นหนักไปทางนี้เพื่อตาคนได้รู้เห็นว่างมันแล้วซึ่งเรานี่จิตใจมันก็บริสุทธิ์พุทธของสดชื่นเบิกบานร้อยเด่นโดยเฉพาะเรื่องของกิจรู้เท่าท่านในทุกอย่างอันนี้มันสิบ่สบายผู้ใดเป็นจะได้ก็หัวจักเจ้าเก่าหันหรือสิมาคุกขี้อยู่แต่หน้าทั้งสองห้องของไห้น้ำกันย่ำเขียบย่ำพัวย่ำไข่ย่ำตายย่ำเป็นจะได้ไห้น้ำก็ไม่ได้เรื่องก็ห้องเขาจะเป็นกันด้วยเรื่องมือนี่เรื่องงบประสาทเรื่องเหตุไข่ต่างๆมันก็มีอยู่เรื่องหาอยู่หากินเรื่องไปเรื่องมาโรคไข้ไข้เจ็บก็มีอยู่สิดังนั้นพระพุทธเจ้าพระจังสอนในบ่เศร้าอันเศร้าบ่เศร้าก็ว่าเป็นของบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่บ่เศร้าของอันใดก็เป็นเกิดมาแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายผู้ใดสร้างกรรมนั้นได้ก็เป็นของเจ้าของกรรมนี่เป็นเข้าเป็นพันเป็นเสื้อเป็นสายเป็นผู้นำสนับสนุนเฮาอยู่ตลอดทั้งเฮาไหว้พระสวดมนต์นี่มันว่าอยู่ซั่นแหละแต่ว่าเฮาบางคนก็สิบ่ได้คิดว่าจังแต่ปากไปก็แล้วก็ใจยังส่งไปทางอื่นคนเราเรื่องของเฮาอยากให้เฮารู้ตัวเนี่ยว่าเฮาสิแก้ไขแบบใดแก้ไขจิตใจให้เกิดธรรมะมุ่งนี่เป็นหน้าที่ของพวกชาวพุทธที่จะต้องคิดและพิจารณาเบิ่งแล้วก็นำไปพุทธันดัดแปลงแก้ไขจริตนิสัยของเฮาจนกว่าเฮาจะได้ผลเกิดมาประสบพระพุทธศาสนาในโลกรวมโลกกับเขาในชาติหนึ่งๆก็เพราะให้ได้ผลจักหน่อยหนึ่งยังไม่ได้ไปถึงที่สุดก็ได้ไปถึงขันได้ขันหนึ่งคนมีทุนจักหน่อยก็ยังดีขันพลาดต้องไปขันต่ำไปทั้งอบายโลกโอ้ยแห้งไกลแล้วถ้าก็ได้ครับก็ได้กันก็สิง้อถึงว่าเป็นพ้นพ้นนี่คนถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคลาภในคิดโฉมนุสสปฏิลาภโภมีโชคมีลาภหลายพระเด็กเอาอัตภาพมาเป็นมนุษย์สามารถจะสั่งเอามากองผลเอาสวรรค์นิพพานได้มั้งสั่งเอาบาปเอากรรมก็ได้เบิดขันนี้เป็นขันกลางนี่บนเป็นหัวเรียวหัวต่อแต่ถ้าลดจากขันนี้ก็ลงขันต่ำถ้าเกินขันนี้ไปก็ยุ่งสู้ขันสูงหมดนี่เรื่องของจิตจะเป็นผู้ที่นำไปเขาเที่ยวขันได้แค่ใดขนาดใดนี่เป็นหน้าที่ของแต่ละคนรับผิดชอบในชีวิตต้องตัวให้เขาพิจารณาบ้างหรอกแต่ว่าเขาหลักการข้อแน่นอนพระพุทธองค์เป็นสอนไปตามหลักเข้ามารักข้อมผิงวางครับนี่แหละแนวนำมาพ่อเป็นแนวทางให้นำไปพดจิตพิ้งพิณาบังอดผู้ใดเห็นว่าพ่อเป็นขอวัดปฏิบัติที่นำไปพุทธันดัดแปลงแก้ไขชีวิตจิตใจตัวเองให้เป็นไปในทางดีได้ทะเลตามกำลังความสามารถของแต่ละคนนะครับจะเป็นผลของตัวเองอะไรเป็นผู้ใดรับคนอื่นเขาก็พอได้สื่อสื่อหาไม่ผู้ใดสื่อได้แจกคนก็แจกพอได้เป็นของเฉพาะตนก็แจ้งว่า

0: นี่ละแนะนำมาย่อๆพอเป็นแนวทางขอให้ทุกท่านจงไปพิจิตรพิจารณาเอาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติทุกท่านเราต่อจนไปจะรับความสุขการเจริญนะละกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มหาจันทร์นะฮะท่านมหาจันทร์ที่ฝากผมที่ท่านถวายปัจจัย 4,000 บาท
2: มันนั้นไว้ยังคุยซะหน่อยแล้วก็ต้องเดินลงละคนเต็มนะไม่ได้อยู่นานละนู่นละเราก็เห็นใจประชาชนอยู่ที่นั่นประมาณแต่ก่อนผมไปพักวันเทพนี้อยู่เสมอคือแล้วแต่จะพักวันไหนกรุงเทพคือวัดบวรบ้างวัดเทพบ้างวัดสัมพันธ์บ้างวัดบรมวาสบ้างวัดนรนาถบ้างวัดสัพพทุมบ้างทีนี้พอได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ยังไปเลยไม่ได้ไปวัดไหนประกอบกับรถมากต่อมาหาที่จอดรถไม่ได้มีเท่านั้นถ้ากันตั้งใจปฏิบัตินะพระเราเวลานี้พระเราเหลวไหลมากนะนี่ละภาษาพระเข้าใจไหมพูดอย่างโกงไปโกงมาคนอื่นเขาไม่กล้าพูดเขาเห็นแต่ผ้าเห็นแต่ผ้าเหลืองพระเขาก็กลัวบาปแต่พระไม่กลัวบาปเข้าใจไหมล่ะเลอะเทอะไปหมดเวลานี้พระเราเลยกลายเป็นวัดเลยกลายเป็นส้วมเป็นฐานพระเลยกลายเป็นมูดเป็นพูดเต็มอยู่ในวัดในวัดเลยกลายเป็นส้วมเป็นฐานไปหมดเป็นเพศเดียวกันมันสลดสังเวชนะนี่แหละพูดผู้ยังโกงไปโกงมาพระอยู่ในวัดหันหน้าออกนอกประชาชนหันหน้าเข้ามาวัดพระอยู่ในวัดหันหน้าข้างนอกไม่ได้สนใจในอัตในธรรมดังที่ยิ่งที่มาเห็นตอนที่เรื่องลาภเรื่องยศเรื่องบ้ากันนั้นโอ้ยปีนไปก็ไม่ทราบภาษายศบวชเข้ามาบวชมหาธรรมไม่ได้หายศหาลาภเรื่องโลกเรื่องสงสารอะไรจะเลิศยิ่งกว่าธรรมพุทธังธรรมังสังฆังสังฆังก็ฉามนั่นเลิศท่านมีชั้นไหนนั่นในพวกเราบวชเข้ามาแทนที่จะมาบำเพ็ญธรรมตามที่เข้ามาบวชกลายเป็นสนใจกับโลกกับสงสารไปหมดศาสนาเลยกลายเป็นฐานเหยียบขึ้นให้กิเลสเหยียบหัวพูดผู้เรียนนะนี่แหละพระเราพูดกันได้อย่างนี้นะประชาชนก็ไม่กล้าพูดนะเรียกพระก็ยิ่งสนุกเป็นหมดยางอายไปเลยอาศัยผ้าเหลืองไปที่ไหนหน้าทุเรศนะให้พากันตั้งอกตั้งใจการภาวนาเป็นงานของพระ 100% เป็นงานของพระโดยตรงการภาวนาชำระจิตใจให้สงบร่มเย็นและผ่องใสสะอาดสะอ้านสง่างามขึ้นมาภายในนี่เรียกว่าธรรมเกิดยศเกิดมันเป็นบ้ากันเข้าใจไหมธรรมเกิดไม่เป็นบ้านะถ้าธรรมเกิดไม่เป็นบ้าไอ้ยศเกิดจะเป็นบ้ากันปีนกันขึ้นปีนกันขึ้นตะกะตะกามนู่นดูไม่ได้ท้ายชี้หน้าของพระเหลือเกินพระบวชมาอะไรจะเลิศยิ่งกว่าธรรมในโลกกว่านี้ไม่มีอะไรเลยก็ทำพระก้าวเข้าสู่ธรรมดีดดิ้นไปหาหมู่หาคู่มันเกิดมันเป็นยังไงวิญญาณที่มันน่าคิดไหมล่ะพวกเราเป็นพระด้วยกันเราจะเลิศเลยยิ่งกว่าธรรมเอาให้ภาวนาลงไปภาวนาลงไปที่นี่มันจะยึดสามโลกให้มันยึดเถอะนะจิตนี่นะถ้าทำไปตีก็ไปตีก็ไปนี่มันปล่อยหมดปล่อยหมดปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือละอันนี้มันมีแต่หา ขวายหาคว้าลมลมแรงแรงยิ่งว่าได้ยศถาบรรดาศักดิ์มายิ่งเป็นบ้าพระเราเป็นบ้านะมันดูไม่ได้นะถ้าประชาชนเขาเป็นบ้าวิ่งก็หาพระให้สะเดาะเคราะห์ให้บ้างยังดีทีนี้พระเป็นบ้าจะให้ใครสะเดาะเคราะห์ล่ะนี่ที่มันน่าทุเรศจริงๆพวกเดียวกันดูกันมันจะดูไม่ได้นั่นเข้ามาอีกแล้วนะมาไงเราขยับเข้ามาพูดสองสามคำก็ให้เลือกกันไปแหละเราขยับเข้ามาอยู่วัดอยู่วัดไหนบ้างอ่ะนี่วัดไหนวัดไหน
3: โอ๊ตครับหลวงพ่อสังวรครับหลวงพ่อสังวรแคม
2: ป์โค
3: หลวงพ่อสังวรครับผม
2: โอ้ที่วัด
3: ที่วัดทุ่งโอ๊ตที่วัดทุ่งส
2: ามัคคีครับสามัคคีเหรออืมพอดีท่านเราต้องหนักแน่นในธรรมเจ้าของก็โอบอุ่นถ้าจิตใจฝักใฝ่ในธรรมแล้วจิตใจก็นับวันเยือกเย็นเยือกเย็นปล่อยอะไรโยกามิต่างๆพอทำเข้าสู่ใจทั้งนั้นมันจะเริ่มปล่อยของมันปล่อยของมันทำเข้าสู่ใจมากน้อยเพียงไรปล่อยเรื่อยเลยจนกระทั่งทำเต็มหัวใจปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือ3เดือนโลกธาตุหรือขึ้นว่าสมชื่อว่าสมมุติที่นี่ก็เป็นจอมสมมุติฟาดกิเลสขาดจากบ้านไปแล้วสมมุติทั้งหลายล้มไปตามๆกันหมดนั่นเนี่ยไม่มีอะไรเหลือจะมีกิเลสเท่านั้นเป็นแนวหน้าเอาตรงนี้ดีเราบวชมาให้ภาวนาบ้างตามทางของศาสดาบ้างบวชมามีแต่ผ้าเหลืองเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ใครบวชก็ได้เอาไปคลุมหลังหมาก็ได้ผ้าเหลืองนี่แต่มันจะเป็นพระหรือไม่เป็นเท่านั้นแหละหมามาคลุมหัวคนนี่คนจะเป็นพระหรือไม่เท่านั้นแหละเนี่ยมันก็เข้ากันได้คลุมหัวคนเป็นพระขึ้นมาด้วยเจตนาเป็นอัตเป็นธรรมปฏิญาณเป็นนักบวชแล้วนั่นแหละเป็นพระแล้วนั่นตั้งใจปฏิบัติให้ดีพระเราเป็นแนวหน้าในการปฏิบัติธรรมวัดใดที่ไหนบ้านใดเมืองใดประเทศไทยเรานี่เริ่มสร้างวัดมาเราสร้างบ้านมาเขาเริ่มสร้างวัดพร้อมแล้วเพราะวัดเป็นหัวใจของประชาชนต้องมีวัดมีวาเริ่มสร้างบ้านก็เริ่มสร้างวัดไปด้วยกันมีพระก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมณานันจะรับสนังมองเห็นพระเป็นผู้สงบกายวาจาใจจิตใจสะอาดสะอ้านผ่องใสสงบเย็นน่ากราบไหว้บูชาเห็นมองเห็นเหมือนลิงใช่ไหมล่ะนะจิตใจเหมือนลิงวอกแวกคลอนแคลนไม่สนใจในธรรมดีดดินหาตั้งแต่โลกแต่สงสารในศกโปกยิ่งขวดประชาชนเจ้าหญิงให้เขาดูโถนะแต่เขาไม่กล้าพูดประชาชนเขาเห็นแก่ผ้าเหลืองไอ้เราเลยยิ่งสนุกเป็นบ้าหน้าด้านเข้าไปไม่รู้จักอายหี่มันหน้าทุเรศนะจะได้เจริญยิ่งกว่าพระพระก็ท่านมหาก็เป็นมหาแปลว่าไงพระออกจากธาตุอะไรใช่ไหมล่ะมันยกได้กระทั่งถึงธาตุวิพัฒน์ปัจจัยในคำว่าพระมาจากอะไรนั่นก็แปลว่าประเสริฐเนี่ยวระเนี่ยนี่มาหาด้วยกันแปลให้กันฟังวันนี้วระแปลว่าประเสริฐพระวอเป็นพอจริงรอนั่นพระเป็นมาเป็นภาษาไทยเราก็เรียกว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐมันประเสริฐแต่ชื่อใช้ไม่ได้ให้มันประเสริฐในกายวาจาใจด้วยความประพฤติดีงามเย็นสบายพาไปไหนเย็นหรือว่าอบอุ่นไปอย่างนั้นให้ปฏิบัติดูสิทำพระพุทธเจ้าแล้วล่าสมัยไปไหนสิ้นเฉดสิ้นสมัยที่ไหนไอเราตัวไม่มีค่ำไม่มีราคาตัวหมดเฉดหมดสมัยเนี่ยมันสำคัญอยู่ตัวเรานะถ้าเรามีการ มีสมัยด้วยความเข้มข้นในอัตในธรรมนะธรรมพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอากาลิโกฮะมีการสถานที่เวลาที่ไหนไอ้บาปก็แบบเดียวกันก็เป็นอากาลิโกใครทำบาปเป็นบาปไม่ว่าพระว่าคารวะหญิงชายเป็นได้ใครทำบุญเป็นบุญนะเป็นได้ด้วยกันตั้งใจปฏิบัติให้เห็นความสง่างามของใจบางทีอยู่ข้างนอกอะไรก็งามมันนี่ก็งามมันหลอกคนให้เป็นบ้าต่างหากนะท่านดูภายในนี่สง่างามนี่ไม่ได้เป็นบ้านะทุกสิ่งทุกอย่างแผ่วพราวขึ้นมาพร้อมๆความเฉลียวฉลาดความสังรวมระวังทุกอย่างจะขึ้นไปจากสติรอบด้านอยู่ในนั้นนั่นแหละเป็นผู้มีธรรมในใจมีพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเอาเท่านั้นนะเอาพากันกราบนะกราบเท่านั้นนี่เห็นไหมเต้นนี่คอยมาฟังเทศแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะกลับเฮ้ยใจว่างไหมเนี่ยเอาพากันกราบตั้งอกตั้งใจวันเทพจะก่อนไปพักอยู่เป็นประจำแหละวันเทพศรีสมเด็จคุ้นกันมากนะครับเราสมเด็จองค์ตัวเนี่ยท่านคุ้นกันมากอยู่นะกับเราทุกคนเอาไปเราก็เห็นใจพระท่านอุตส่าห์มากับมาในระยะเดียวกันที่จะระยะอื่นเราก็ไม่ค่อยมีเวลาเลยพูดอะไรกับท่านก็ไม่ค่อยได้มากนะภาษาพูดกับพระเป็นภาษาหนึ่งนะพูดกับประชาชนเป็นภาษาหนึ่งพูดกับไอ้คอร์ดเป็นภาษาหนึ่งมันหลายภาษานี่นะลำบอกใช่เนี่ยเป็นยังไงล่ะดร.โกแล้วมีความมุ่งหมายว่าไงว่าเอาว่ามาที่มานี่ครบ
4: ต
2: ั้
4: งใจมาบวชเรียนวิชาที่หลวงตาบอกว่า
2: ไม่ใช่มีแต่หันอย่างนี้เหรอหันมาหลายหันนะไอ้หันแบบนี้เต็มบ้านเต็มเมืองนี่เข้าใจไหมหันก็กิเลสให้ขาดมีน้อยมากนะ
4: ท่านน
2: ี้
4: เขาก็ตั้งใจมาแล้วก็เขาก็รักษาอาจารย์ตาไว้เจ้าค่ะ
2: นั่นแหละธรรมพระพุทธเจ้าถ้าลงในปฏิบัติเป็นได้ไหมอรหันต์เพราะธรรมะสั่งสอนเพื่อมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานไม่ใช่อรหันต์เข้าไม่ได้ต้องเป็นอรหันต์ท่านสอนเพื่อมรรคผลนิพพานสอนเพื่ออรหันต์นั่นเองธรรมพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆนอกจากผู้ปฏิบัตินี่เป็นสำคัญอยู่กับผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติแล้วยังไงก็ได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลที่ท่านครองมาครองผลมา
4: เพราะว่าเขาต้องการจะตั้งใจแค่ไหน
2: ไหนบ้างอะ
4: เขาก็ถามเร
2: ื่
4: องแปรงส
2: ี
4: ฟ
2: ัน
4: เจ้าค่ะ
2: นี่หูเราบางก็อยู่บางก็รวย
4: ก็ถามเร
2: ื่
4: องแปรงสีฟันเจ้าค่ะ
2: ฮะ
4: แปรงสีฟันเจ
2: ้
4: าค่ะหนูบอกว่าหลวงตาได้ใช้แปรงสีฟันใช้ไม้ขอย
5: แปรงสีฟันครับ
2: ฮะ
5: เขาถามเรื่องว่าแปรงสีฟัน
2: เนื้อเป็นไง
4: ก็บอกว่าหลวงตาไม่ได
2: ้
4: ใช้แปรงสีฟันใช้ไม้ขอยเจ้าค่ะใช้ไม้ขอยถูฟันแทนเจ้าค่ะก็ถามว่าเขาจะตามอย่างที่หลวงตาปฏิบัติไหมเขาบอก
2: เรื่องนี้ก็เป็นปริยายนะคือเป็นที่สำคัญที่สุดคือสติอย่าให้เผลอที่จะตามทุกอย่างอันนี้เป็นชั้นเอกสติเมื่อมีสติอยู่แล้วที่มันจะเต็มอยู่ในหัวใจก็ตามสติข้อวันนี้มันจะเกิดไม่ได้คือที่จะเกิดออกมาทางสังขารความคิดความปรุงสังขารนี่ออกมาจากอวิชชาอวิชชาคือความมืดในใจอันนั้นมันผลักมันดันออกมาให้เปลี่ยนกิเลสเป็นความคิดความปรุงเมื่อออกพอออกเป็นความคิดความปรุงแตกแขนงทุกอย่างแตกไปเรื่อยๆออกจากสังขารคือเวลามีสติตั้งสตินี้ ไม่เผลอจื้อเกิดไม่ได้คือสังขารเกิดไม่ได้ปรุงไม่ได้จื้อก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แสดงผลคือความสุขร้อนให้เราเอาใจเหรอเนี่ยหลักใหญ่อยู่ตรงนี้นะมันขนาดแย่งขนาดไหนก็ตามเสียทีเหนือสติไปไม่ได้สตินี้เป็นฝั่งของมหาสมุทรมหานิยมเช่นเดียวกับฝั่งของมหาสมุทรทะเลหลวงมหาสมุทรทะเลหลวงเขาก็มีฝั่งนี่มันสมมุติวัฏจักรนี่ก็มีฝั่งได้แต่สติข้าวเอาไว้ไม่ให้มันข้ามฝั่งไปได้ที่ก็ไม่เกิดไม่ลุกลามสติเป็นสำคัญมากจากสติแล้วก็ปัญญาจากนั้นมาสติกับปัญญาจะกลมกลืนกันไปเลยเบื้องต้นต้องใช้สติซะก่อนสติให้ดีถ้าสติมีตลอดที่จะเกิดไม่ได้ตลอดมันจะมีขนาดไหนมันผักมันดันอยู่ภายในมันอยากสีอยากวงนั่นแหละคือที่อยากออกเที่ยวหากินกินก็มากินจับคนนั่นแหละออกไปปั๊บเอาไฟเข้ามาเผาคนเข้าใจไหมเพราะงั้นถึงไม่ให้มันออกเมื่อสติมีอยู่แล้วมันจะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามบอกได้ 100% เลยว่าออกไม่ได้ถ้าสติไม่เผลอออกไม่ได้ไม่เผลอเมื่อไรปั๊บออกได้ เพราะเมื่อเราตั้งอยู่อย่างนี้ตลอดจิตได้รับการบำรุงรักษาอยู่เนี่ยมันกิเลสจะเข้ามาทำลายไม่ได้ความคิดความปรุงนั่นแหละเป็นกิเลสเข้ามาทิ่มแทงจิตใจทีนี้เวลาความสังขารมันปรุงไม่ได้พอสติไอ้มันไว้ดันมันไว้ที่มีสติออกมาได้ที่สติรักษาใจตลอดใจก็เริ่มสงบเย็นเข้าไปนะมือสติติดเงียบไปเท่าไรใจก็ยิ่งเริ่มเพราะที่ไม่ควรเนื่องจากสติวังคับไม่ให้ที่ออกเป็นสังขารขึ้นมาเนี่ยสังขารสมุทัยคือสังขารสมุทคำว่าสังขารนี่มันมีได้ทั้งพระอรหันต์ทั้งปุถุชนสังขารของปุถุชนนี่เป็นสังขารของที่เครื่องมือของกิเลสแต่สังขารของพระอรหันต์เป็นเครื่องมือของใจที่บริสุทธิ์พระอรหันต์ท่านก็ใช้เหมือนกันเรื่องขันธ์ 5ใช้อยู่ตลอดแต่ไม่มีกิเลสแฝงเพราะจิตส่วนหลักใจคือจิตบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นแต่เพียงอาการเป็นเครื่องใช้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันธ์ 5จิตบริสุทธิ์และสิ่งเหล่านี้ก็แสดงตามเรื่องของเขาไม่กำเริบสืบสานให้เป็นกิเลสขึ้นมาเวลาที่มันยังเป็นกิเลสอยู่อย่างเรานี้สังขารปั๊บออกมาเป็นกิเลสสังขีสังขารสัญญาก็เป็นสังขารก็เป็นวิญญาณพอรับทราบปั๊บมันจะประสานกับสังขารคิดปรุงว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่อะไรที่มันแตกกระจายไปจากสังขารสติเป็นสำคัญเมื่อสติเราตั้งได้ดีเท่าไหร่จิตนี้จะค่อยสงบตัวลงเพราะสังขารนั่นแหละมายุมาแย่มาทำลายให้จิตฟุ้งซ่านรำคาญแล้วเป็นผลแห่งความทุกข์ความลำบากรวมกันมาแต่ที่จะให้เป็นผลความสุขนี้เราไม่อยากพูดนะเพราะว่าสุขก็เป็นสุขเครื่องล่อของที่เสียมันไม่ใช่สุขเป็นธรรมถ้าปล่อยให้มันชินธรรมดาถ้าปล่อยฮะถ้าคิดด้วยความมีสตินั้นนั้นเป็นธรรมเป็นถูกได้นี่แหละเข้าใจเรื่องสติเป็นสำคัญการสอนโลกนี้เราจึงพูดได้เต็มปากว่าเราไม่มีแง่สงสัยในการสอนโลกเรื่องแก้กิเลสเราไม่มีอะไรสงสัยหรือว่าไม่มีอะไรบกพร่องว่างั้นเลยคือมันเต็มหัวใจหมดแล้วจากการฝึกฝนอบรมพินิจพิจารณามา โดยลำดับลำดาจนกระทั่งธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันได้มาจากอะไรอะไรอะไรทีนี้ก็ได้แนะคนอื่นให้รู้วิธีดังที่ว่าสติเป็นสำคัญนี่เราตั้งแล้วตั้งเป็นตัวอย่างก็ได้ไม่ผิดนะเราหักตั้งเป็นตัวของเราเองทีแรกเพราะจิตเรามันเบื้องต้นที่จะให้เราได้หลักใหญ่ขึ้นมานี่ก็คือจิตของเรามันเจริญแล้วเสื่อมทีแรกเจริญขึ้นจนแน่นหนามันคงเหมือนหินจิตเป็นสมาธินะแน่นปึงเหมือนหินนี่เป็นธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมันก็ไม่รู้จักวิธีรักษาตายใจตรงนั้นแหละพอเราตายใจหน่อยอันนี้ก็เริ่มกำเริบขึ้นมาเข้าสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างอ้าวแปลกแล้วที่นี่ว่ะแต่ก่อนพอเข้าปั๊มอยู่ผึ่งลงเลยลงเลยนี่มันจะเสื่อมเขาจะไหมนะจิตเริ่มเสื่อมแล้วนั่นพอได้เสื่อมแล้วก็เหมือนน้ำไหลลงจากภูเขาไหลตะเลิดเปิดเปิงที่จะไหลย้อนกลับไม่มีเวลาได้เสื่อมแล้วเสื่อมตลอดนี่แหละต้นเหตุที่เราจะได้เรื่องนี้ขึ้นมาเพียงรู้ว่าจิตเริ่มเสื่อมเท่านั้นโดดเลยเจ้าไปเลยเสื่อมตลอดโจรไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวคือเจริญกันไปเอาดันกันเข้าไปอันนี้เรียกว่าสติของเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติต่อสตินี่สิตั้งใจคิดอยู่จับเอาความรู้นี่เป็นเกณฑ์มันเผลอได้นี่พยายามถูถ่ายไปได้14-15วันจิตขึ้นถึงขั้นนั้นแต่ตะกอนมันขึ้นถึงขั้นนั้นมันแน่นปึงขึ้นถึงขั้นนั้นแล้วแน่นเพื่อจะลงนั่นแน่นต่างแน่นนะพอเริ่มขึ้นไปแล้วอยู่ได้2คืน3คืนลงผึงเป็นอย่างนี้ได้15ได้ปีกับ5เดือนเราไม่ลืมนะเจริญแล้วเสื่อมอย่างนี้นะทำยังไงทำไมถึงเป็นแต่อย่างนี้เราก็บึกมาเต็มกำลังแทนที่ขึ้นถึงแล้วจะให้คืบหน้าทำไมไม่คืบถึงเวลาที่มันจะเสื่อมแล้วหลายเหมือนว่าจิ้งครกลงจากจอมปลวกทับหัวเราไปเลยกำลังไม่พอที่จะต้านทานไว้แล้วนี่ล่ะเป็นต้นเหตุที่เราจะมาพิจารณาประมวลเหตุผลดูเราทำหรือจะเป็นเพราะนี่ละที่นี่จะจับต้นเหตุได้นะหรือจะเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมบังคับจิตและสติติดกับคำบริกรรมโดยตลอดมันถึงได้เจริญแล้วเสื่อมไปทั้งที่ว่าเราตั้งสติอยู่แต่มันอาจจะเผลอไปได้การใดการหนึ่งก็ได้มันจึงเป็นอย่างนี้มันเป็นอยู่ปีกับ5เดือนเราไม่ได้ลืมนะเอาที่นี่เอาแก้ไขกันใหม่เรายังข้องใจอยู่ตรงนี้จะเอาให้ได้ตรงนี้มันเปิดเผยขึ้นมาที่ข้องใจอยู่ในให้ประจักษ์ใจนะคราวนี้จิตจะไม่ปล่อยคำบริกรรมเช่นเราชอบคำบริกรรมคำใดก็ตามแต่สำหรับเราเองชอบพุทโธเราก็บริกรรมพุทโธแล้วสติติดกับพุทโธไม่ยอมให้เผลอนะทีนี้เอาตรงนี้ละให้ได้เหตุได้ผลกันมันเป็นยังไงพอลงใจแล้วแต่นิสัยของหลวงตามันไม่ค่อยเหมือนใครนะคือจะเรียกว่ามันจริงจังมากเด็ดมากนะถ้าลงใจตรงไหนแล้วขาดสะบั้นไปเลยอันนี้ก็มาลงใจตรงนี้ละเอาทีนี้เอาคำบริกรรมติดกับใจแล้วสติบังคับคำบริกรรมไม่ให้เผลอเลยมันจะไปไหนมันจะเจริญไปแล้วมันจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมเอาให้รู้กันทีนี้ปล่อยนะเอาเสื่อมให้เสื่อมไปจะเจริญกันแล้วจะเจริญจะเสื่อมอ้อให้เสื่อมไปแต่คำบริกรรมกับสติติดแนบกับหัวใจนี้จะพลากจากกันไม่ได้นั่นจึงเป็นเหมือนระฆังดังเป่งนักมวยต่อยกันลงใจแล้วนะที่นี่พออย่างนั้นก็พุทโธแล้วจับปั๊บไม่ให้เผลอตั้งแต่ตื่นนอนฟาดยันค่ำจนนอนหลับไม่มีเผลอเลยคือเอาจริงขนาดนั้นนะนี่การตั้งสตินี้เหมือนตกนรกทั้งเป็นนะคือบังคับไม่ให้มันเผลอนี่ก็ จะไม่ให้เผลอวันนั้นเหมือนหัวอกจะแตกคือมันดันออกมาดันออกมามันอยากคิดอยากปรุงตามความเคยของมันทิศทางนี้บังคับเหมือนว่ามันขึ้นช่องเดียวกันช่องที่สังขารจะเกิดขึ้นช่องนี้ทีนี้ก็พุทโธปิดช่องไว้เลยสติติดเข้าไปแบบนี้ไม่ให้มันออกนี่มันจึงกวนภายในเหมือนหัวอกจะแตกเอาเป็นยังไงก็เป็นกันแต่ก็แตกแล้วไม่สนใจกับมันจะเอาความจริงนี้ให้ได้ละนี่กำหนดพุทโธพุทโธทั้งวันวันนั้นเหมือนอกจะแตกนี่นะแต่ไม่ยอมให้เผลอเลยนั่นตั้งแต่ระฆังดังเปลี่ยนคือลงใจละเอาละเท่านั้นแหละนะเผลอไม่ได้นั่นนั่นแหละที่ว่าเป็นทุกข์มากที่สุดความคิดความปรุงมันก็ดันมันอยากคิดมันอยากคิดเท่าไรสติยิ่งแน่นเขาแน่นเขาฟัดกันเลยเหมือนนักมวยเข้าวงในกันไม่มีใครถอยใครเอาวันหนึ่งผ่านไปมันจับได้ขนาดนั้นนะวันนี้คับหัวอกหมดยังไม่ได้ได้ผลอะไรปรากฏเลยมีแต่คับหัวอกคือสังขารมันอยากคิดอยากปรุงเอาพอหลับก็ให้หลับกับสติพอตื่นปั๊บจับปุ๊บเลยนี่ก็ไม่ยอมไม่เผลอตลอดถึง2วัน3วันพอถึง3วันก็ไปความที่มันดันแรงๆนี่เบาลงนะเบาลงเบาลงแต่ก่อนมันวันแรกมันเบามันดันมันอยากที่อยากปรุงเหมือนอกจะแตกนะวันที่2ค่อยลดลงนิดนึงพอวันที่3รู้ได้ชัดว่าสงบลงสงบลงแต่ยังไงเราก็ไม่ถอยถ้าลงได้จับแล้วมันจากกว่านั้นไปก็ที่นี่มันอ่อนลงนะความคิดความปรุงที่มันดันอ่อนลงสติแน่นหนามันคงขึ้นมันคงขึ้นจิตใจนี้เริ่มปรากฏสงบสงบสงบขึ้นมาสงบขึ้นมานี่ทราบภายในใจแล้วว่านี่ได้ผลยิ่งหนักมือเข้าไปไม่ยอมให้มันเผลอเลยว่าไปจะกี่วันก็ตามนะแต่คำว่าเผลอไม่มีนั่นแหละถูกมากไหมการบังคับจิตไม่เผลอมันเคยคิดมาตั้งแต่พ้อนแต่ออกแต่วันเกิดแล้วมันเคยคิดมาตั้งกับตั้งการพึ่งมาซัดกันในระยะนั้นเท่านั้นจะเอาเป็นเอาตายเอาเหตุเอาผลจากกันในวันนั้นจึงเอาจริงจังมากเพราะหลังจากนั้นจิตค่อยสงบลงสงบลงสงบลงความผลักดันในของสังขารไม่ผลักดันในจิตมีแต่สงบสงบสติแน่วแน่วตลอดจนกระทั่งคำว่าพุทโธพุทโธนะบางเวลามันเข้าถึงตัวมันพุทโธจริงๆนะคำว่าพุทโธพุทโธที่ไม่ยอมให้เผลอด้วยสตินี่นะเมื่อมันพอตัวของมันจิตสงบเข้าไปสงบพอตัวแล้วเรียกว่าอิ่มคำบริกรรมนะคำบริกรรมมาพุทโธพุทโธจิตละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธบริกรรมไม่ขึ้นเลยไม่มีนึกก็ไม่ออกไม่มีคำว่าบริกรรมหมดนี่เรียกว่าจิตอิ่มตัวกับคำบริกรรมเป็นตัวเองแล้วละเอียดแน่วลงอยู่นั่นแล้วมีความสงสัยเอ๊ะทำไมก็เราบริกรรมมาตลอดแล้วทำไมมันถึงบริกรรมไม่ได้เพราะอะไรแต่ธรรมชาติอันหนึ่งมันไม่สงสัยแล้วมันละเอียดมากนิ่งเลยเอาถ้าบริกรรมไม่ได้ก็ไม่ต้องบริกรรมเอาสติจับธรรมชาติอันนี้ไว้คือไม่ยอมไม่เผลอทั้งนั้นนะเพราะมันสงบเรียกว่ามันอิ่มตัวสงบจิตสงบคำบริกรรมจริงไม่มีบังคับให้เท่าไหร่ก็ไม่มีเวลามันไม่มีนี่เรียกเวลามันพอตัวสงบแน่วนั่นนี่นี่พอเราสติจับไว้ตลอดนี่พอมันอิ่มพอสมควรของมันแล้วมันคลี่คลายออกมานึกคำบริกรรมได้เอาคำบริกรรมติดเข้าไปอีกอย่างนี้ก็ค่อยเข้าใจเจ้าของคือเวลามันอิ่มตัวมันปล่อยคำบริกรรมนะเหลือแต่จิตที่ละเอียดเรียกว่าสงบแน่วนั่นพอออกจากนั้นแล้วมันคลี่คลายออกมาแล้วนึกได้นึกเช่นพุทโธได้เอาพุทโธติดจึงรู้จักวิธีปฏิบัติจากนั้นมาจิตก็ก้าวเรื่อยก้าวไปถึงขั้นที่มันเคยเสื่อมเอาเสื่อมเราไม่เสียดายเราเคยเสียดายมันมาแล้วสร้างกองทุกข์ให้เรามากมายคราวนี้ไม่เสียดาย เอาจะเสื่อมลงไหนก็ไม่เสื่อมแต่คำว่าพุทโธกับสติที่ติดกับจิตนี้เสื่อมไปไม่ได้ถ้าเราไม่ตายเนี่ยฟาดกันโนขนาดนั้นนี่ก็ขึ้นแล้วขึ้นแทนที่ไปถึงนั้นแล้วจะเสื่อมลงไม่มีเอาปล่อยจะปล่อยเอาเสื่อมให้เสื่อมมันขึ้นเลยขึ้นเรื่อยจนไปถึงขั้นที่ว่าเป็นที่แน่ใจว่าจิตนี้ไม่เสื่อมเหมือนคราวแต่ก่อนแล้วเพราะทำด้วยสติไม่เผลอตัวนั่นจากนั้นก็แน่วและละเอียดขึ้นเรื่อยจึงรู้ได้ว่าสติเป็นสำคัญนะจากนั้นเราก็ไม่เคยเสื่อมจิตเราขึ้นก้าวเขาตลอดเอาเพียงเท่านี้ให้เป็นคตินะเราไม่พูดมากกว่านั้นพูดในขั้นที่ผู้ฝึกหัดจะต้องถือสติเป็นสำคัญนะเข้าใจเลยนี่เราทำอย่างนี้จนกระทั่งจิตขึ้นไปแล้วถึงขั้นที่ควรเสื่อมไม่เสื่อมขึ้นเรื่อยละเอียดเรื่อยสติหนุนตลอดไม่ยอมถอยมันก็เสื่อมไม่ได้เลยที่นั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่มีอะไรก็ให้พูดได้ที่นี่ตอนพูดนี่เพื่อเป็นคติเข้าใจไหมเราทำเองนี่ประจักษ์กับหัวใจของตัวเองมาพูดจึงไม่ผิดนะเอามีอะไรบ้างมาที่สงสัยอะไรบ้างที่พูดจะเกี่ยวนี่
4: หลวงตาบอกที่มันยาวมากหนูจะไปพูดกับเขาพรุ่งนี้ในรถเจ้าค่ะแต่อยากให้หลวงตาให้ข้อธรรมเขาเจ้าค่ะ
2: ข้อธรรม
4: เพราะว่าหนูอัดเทปไว้เจ้าค่ะเด
2: ี๋
4: ยวพรุ่งนี้นั่งรถ6 ชั่วโมงเจ้าค่ะ
2: น
4: ั่
2: งรถ
4: จะไปอธิบายให้เขาฟังในรถเจ้าค
2: ่
4: ะ
2: เ
4: พียงแต่ว่าวันนี้ถ้าหลวงตามีอะไรเมตตาจะให้เขาปฏิบัติตาม
2: เขาเคยภาวนาอย่างไรเขาเคยคำภาวนาอย่างไรบ้างแล้วภาวนา
4: เหมือนกับกำหนดเป็นไฟอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไฟแต่ตอนหลังเนี่ยที่หลวงตาบอกว่าให้ภาวนาพุทโธเขาก็ปฏิบัติตามที่หลวงตาสอนเจ้าค่ะแต่หนูบอกเพราะว่าหลวงตาที่เมื่อกี้พูดมาเกือบ30 นาทีเน้นเรื่องเดียวคือสติหลวงตาเน้นเรื่องสติให้ติดแน่นกับพุทโธเจ้าค่ะหน
2: ู
4: บอกเขาอย่างนี้แต่ว่ารายละเอียดหนูจะบอกเขา
2: พรุ่งนี้เจ้าค่ะสติคือก็พวกเราคือเขาว่าเขาเกโซเกมันมีการเปลี่ยนไปยากเกโซหรือไอวาโยหรืออะไรมันเปลี่ยนของมันไปยากเราจะงงเวลาภาวนาไปมีเปลี่ยนนะเกโซบางทีมันปรากฏขึ้นเป็นไฟเผาหรือของเป็นร้อนอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันถ้าว่าเป็นอาปัวก็เหมือนกันเวลามันหนาวมันก็หนาวคือปกติเพราะคำบริกรรมของเราคือคำว่าพุทโธไม่แสดงอาการใหญ่ไปกลางๆเข้าใจไหมเราจึงเอานี่ให้เขาถ้าเอานี่เวลามันเป็นเสียงเขาจะถามใครอีกจะแก้ไขได้ยังไงใช่ไหมเราจึงเอาจุดศูนย์กลางนี่มอบให้เขาเข้าใจแล้วเหรออืมอย่างนั้นเนี่ยพุทโธเออมันเป็นว่าเกโซมันเป็นเวลามันเป็นธาตุไฟมันเป็นหรืออาโปก็มันกันเรื่องเป็นธาตุง่ามสีปวกก็ติดพอง่ามภาวนาแต่ไม่ใช่ง่ามธรรมยามันแสดงด้วยของมันไงมันก็เอาอันสูงกลางไม่ฟึกแข็งอันนั้นฟึกได้เป็นไปได้ถ้ารู้จักวิธีปฏิบัติเอาไปไหนไปเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ไม่มีผู้ที่จะแนะนำใช่ไหมเป็นยังมาแก่ไม่โชคนี่อ่ะมันเสีย
4: บอกแล้วจ้าค่ะว่าถ้าเขากำหนดธาตุไฟมากไปมันก็เผาตัวเอง
2: ใช่
4: ธาตุน้ำมากไปมันก็หนาวจนตัวเองก็ทำไม่ได
2: ้ใช่ค่ะ
4: ถ้าเป็นธาตุดินก็กลายเป็นดินทีนี้เขาเองก็ตันไม่รู้จะไปทางไหนต่อ
2: ใช่ไหมนี่อ่ะมันซื้อได้อย่างนี้ซื้อได้เป็นได้นะถ้าพุทโธโธไม่เคยพิจเป็นจุดศูนย์กลางเลยแล้วเขาว่าพุทโธละเอียดเข้าไปก็ความรู้ละเอียดไปเสียความรู้ผ่องใสความรู้ละเอียดละออไปไม่ซึกไม่แสงถ้าเป็นเรื่องอาโปเตโชวายโยนี่ซึกได้เป็นได้เข้าใจหรือให้เอาจุดศูนย์กลางมาเหมาะดีแล้วมีอะไรล่ะ
4: ฮะพิจารณากายเจ้าค่ะ จะพิจารณาอย่างไรเจ้าค่ะเช่นเรื่องเกสาโลมา
2: คือแยกดูเกษาอะไรก็ตามในที่เก่าอย่างนี้มันชั่งหนักกับเราอะไรเราก็จับเอานั่นมาพิจารณาแล้วมันจะคลี่คลายเช่นผมขนอยู่มันจะไปของมันเองจนกระทั่งถึงหนังมีครอบหมดท่านบอกเพียงแค่หนังคือหนังมีครอบหมดถ้าหลบหนังออกหมดแล้วคนอยู่กันไม่ได้เข้าใจไหมถึงขั้นที่พระพุทธเจ้าให้หยุดไว้ก่อนเพราะเวลาก็พอดีกับการบวชนะเพื่อจะสอนให้มากมายกว่านั้นก็เวลาก็ไม่พอแต่เรื่องคำว่าตะโจนี่หนังนี่มันครอบไปหมดแล้วข้อถึงนี่แล้วก็เรียกว่าเอาสมมติว่าเราถลกหนังของเราออกแล้วเป็นยังไงดูได้ไหมท่านนั้นเข้าใจเข้าใจไหมท่านมาถึงเช่นมันจะวิ่งของมันเข้าเองดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูอะไรตามแต่ถนัดไม่จะบอกว่าต้องดูอันนี้แล้วต้องดูนั่นเรียงไม่ใช่เรียงลำดับถ้าเรียงลำดับเป็นปริยัติไปไม่ใช่เป็นภาคปฏิบัติถนัดตรงไหนจับตรงนั้นก่อนแล้วมันจะลุกลามให้มันไปซึมซาบเหมือนไฟในเชื้อเข้าใจเหรอไม่ใช่มาถึงมาพิจารณาถึงหนังจากหนังนี้แล้วมันจะเข้าเข้ามันเข้าไปหมดพิจารณาแล้วเป็นของอสุภะอสุภังของไม่สะอาดทั้งนั้นในร่างกายของเราไม่มีสิ่งใดสะอาดนี่จะคือมันเสกสรรปัญญาว่าสะอาดสะอาดตัวโสกโปกก็คือมนุษย์นี่คือภาษาธรรมมนุษย์ตัวโสกโปกคือทำไมว่ามนุษย์ตัวเพราะมนุษย์จะพิจารณาหาว่าแยบคายยิ่งกว่าสัตว์เขาจริงไม่โสกโปกเราหาปัญญาดูนะสกปรกตรงไหนดูเข้าไปพอถึงหนังแล้วเอาเข้าไปข้างในยิ่งมีสกปรกหมดทั้งตัวหาความสะอาดไม่ได้มีแต่อสุภะอสุภังจากนั้นจะพิจารณาให้มันแตกกระจายกันออกไปนะสมมุติว่าจะแขนจะขาดหรือข้อมือจะขาดอะไรจะขาดมันขาดลงไปขาดลงไปมันขาดลงไปแต่ชิ้นอันนี้เป็นนิสัยของจริตนิสัยของผู้พิจารณาจะแยบคายเองนะอันนี้แตกลงไปอันนั้นขาดลงไปดูขาดลงไปขาดหัวขาดคอขาดอะไรสุดท้ายร่างกายแตกกระจายลงไปเน่าเฟะถึงเน่าเฟะแล้วจากนั้นก็เป็นดินเป็นน้ำไปตามสภาพเอาตั้งขึ้นมาใหม่พิจารณาจนมีความชำนิชำนาญเข้าใจอย่างเก่านั่นแหละเมื่อรับทานรับทานลงที่เก่าแล้วมันซึมซาบเองความอิ่มพอมาเองเข้าใจไหมอันนี้พิจารณาอย่างนี้มันจะซึมซาบไปในอาการทั้งหลายเหมือนกันแล้วจะเข้าใจเป็นระดับลำดับนี่เรียกว่าอสุภะอันนี้สำคัญมากอยู่แต่ถ้าจิตมันไม่สงบพอพิจารณาหาพิจารณานี้มันแฉกไปนอกเสียท่านจึงให้ทำจิตให้มีอิ่มอารมณ์คือจิตสงบพอจิตสงบมันอิ่มอารมณ์ไม่แสบสายไม่หิวก็หายในอารมณ์แล้วจึงพาพิจารณาอันนี้พอพิจารณาตรงไหนมันจะดูชัดเจนดูชัดเจนแยกขายขึ้นมาแยกขายขึ้นมาจิตก็เพลินจิตเพลินทางด้านปัญญามันของเรื่องอะไรสมาธิก็ว่าดีว่าดีมันดีเป็นขั้นๆเมื่อเรื่องปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้นะพิจารณาอย่างที่ว่าอสุภะอสุภังของไม่สะอาดเต็มในร่างกายของเราของท่านทุกคนพิจารณาตั้งแต่ผิวแม้จะผิวหนังก็ยังชี้เหงื่อชี้ไข่เนี่ยมันจะมีของสกปรกอย่างนั้นเข้าไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งแปลงยิ่งเป็นนี้จิตมันเคยยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของสวยของงามมันจะปล่อยมาเองเมื่อความจริงเข้าถึงไหนความจำปอมมันจะขยายตัวออกไปเข้าใจหรือคือว่าสวยว่างามมันจำปอมชั่วของจริงก็คือมันสกปรกมันแก้กันเข้าใจจากนั้นไปแล้วเราต้องไม่อธิบายให้สูงกว่านี้เอาแค่นี้ก่อนนะพิจารณาร่างกายไม่ต้องพิจารณาว่าหลายครั้งหลายหนเอาจนชำนิชำนาญเหมือนกับเรารับทานรับการไปความอิ่มมันก็บอกเองนี่พิจารณาร่างกายนี่เมื่อมันพอมันอิ่มมันเองนะอันนี้เราก็ไม่บอกเพียงเท่านี้แหละพอมันอิ่มแล้วจะจับใส่พิจารณามันไม่เอานั่นคือมันอิ่มมันพอหมดเข้าใจเอาจะเหลืออะไรก็ฟังฟังไม่หรอกกรรมฐานเทศอย่างนี้เคยเทศที่ไหนหรอมาขั้นใดมาขั้นใดมันจะออกรับกันทันทีให้สูงกว่านี้มันก็พับกันเลยเข้าใจไหมอ่ะ ช่นสำคัญตามภูของคนพูดพอจะเข้าเข้าใจแค่ไหนไปเป็นระยะเป็นอย่างนั้น
6: บรรลุเพิ่มด้วย
2: หูไม่อื้อเท่าไหร่จึงพูดได้บ้างวันนี้หูเงียบๆไปจึงพอพูดได้บ้างนะตอนไปคุณไม่ได้กำลังมันแต่ก็ไม่พูดอะไรละที่ไปบ้านเขาพอมานี่มาพักผ่อนกำหนดภาวนาสงบใจสงบขันแล้วออกมาเนี่ยค่อยดีตอนนี้ยังพูดได้บ้างหูก็ไม่อื้อนะเสียงก็ออกชัดเจนทำหูอื้อแล้วออกนี่ทั้งนั้นลำคาญเลยไม่อยากพูดอันนี้ค่อยเบาหน่อยเท่าเรื่องทำภายในใจเป็นของเล่นมาอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าทำภายในใจสิ่งเราก็บวกสมมติบวกคุมมันไว้ไม่สุดและแสดงรัศมีลวดลายออกมาเฉยเพราะอันนี้เปิดออกด้วยปัญญาเปิดออกเท่าไรมันยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งออกเรื่อยนั่นเรายังเคยพูดที่ว่าจิตมันสว่างสวยมันสว่างสวยมันว่างไปหมดจนอัศจรรย์ตัวเองเคยพูดแล้วนี่นะโอ้ทำไมจิตเรานี่ถึงอัศจรรย์นั่งหนามองดูร่างกายนี่มองดูอะไรนี่ความว่างความสว่างสวยมันทะลุไปหมดเลยไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีนั่นอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่ากระแสของจิตทะลุไปหมดเลยว่างไปหมดตั้งตาเห็นอยู่นี้แต่ใจมันทะลุไปเลยนั่นเพราะหลังใหญ่มันอยู่ที่ใจอันนี้เป็นกิ่งก้านของใจเมื่อใจเป็นอย่างนั้นแล้วเราตาก็เลยฟ้าเลยฟ้าไปมองเห็นเหมือนไม่เห็นนะเป็นลางๆความว่างมันทะลุหมดเลยนั่นเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็มาอัศจรรย์ตัวเองอ่ะถึงขั้นอัศจรรย์มีจึงได้เคยพูดอยู่แม่ใจเราทำนึกอัศจรรย์ตรงนั่งหนาความว่างแล้วยังไม่แล้วยังอัศจรรย์อยู่ภายในนี่โอ้จิตเราทำไมถึงอัศจรรย์ถึงขนาดนี้วะเพราะฉะนั้นทำท่านกลัวเราจะหลงท่านจึงเพราะตอนนั้นมันว่างหมดแล้วจนไม่มีอะไรจะจับจะยึดมันว่างไปหมดจะพิจารณาทางที่เคยพิจารณาไม่ได้ตั้งปั๊บมันไม่ขึ้นอะไรหมดว่างไปหมดเลยท่านจึงได้เตือนขึ้นมานี่ทำเตือนมีไว้ถ้ามีจุดมีต่อมแมงอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวโกนั่นจุดก็คือความรู้เนี่ยมันเป็นจุดของมันอยู่ในนั่นทุกอย่างอื่นว่างไปหมดแต่ตัวนี้มันยังไม่ว่างตัวเองนั่นเวลามาพิจารณาตัวนี้ว่างไปหมดแล้วที่นี้หมดเลยทั้งภายนอกภายในทั่วถึงกันหมดนี่แหละตัวที่ว่าถ้ามีจุดนี้ต่อมจุดแห่งผู้รู้นั่นเองต่อมก็คือผู้รู้นะอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่นี่นั่นแหละคือตัวพบอยู่ตรงนี้นะพอพังอันนี้ลงไปแล้วหมดหายสงสัยนั่นเป็นอย่างนั้นทำท่านเตือนเตือนอยู่ภายในพระธรรมท่านเตือนเรื่อยเตือนเรื่อยวิเลศก็แทรกขึ้นมาจนหนึ่งทำแก้กันอย่างหนึ่งวิเลศกับธรรมฟัดกันแก้กันอยู่อย่างนั้นนะอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าใจว่าไม่งั้นจะว่าใจข้ามโลกข้ามสงสารจะว่าทำโลกุตรธรรมทำเหนือโลกเหนือสมมุติใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วมันก็เหนือเหมือนกันหมดเหนือหมดนั่นอันโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกพอจิตกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วจิตก็เหนือโลกไปเลยนั่นเป็นอย่างนั้นถ้าทางด้านปริยัติก็เห็นหมุนตัวเข้ามาเรื่อยๆนะทางวัดบวรก็มาทางวัดไหนก็มาค่อยหมุนเข้ามาเรื่อยๆก็มันมีแต่ตัวหนังสือได้เรื่องอะไรตัวจริงไม่มีธรรมะปฏิบัติหาตัวจริงมันเจอตัวจริงนี่ปล่อยหมดเงาของมันนั่นเป็นอย่างนั้นล่ะรู้สึกว่าวัดต่างๆผู้ที่ฟังอาจจะฟังเทปเราอยู่ตอนกลางคืนก็ได้ทำมันมีหลายขั้นขั้นสูงมันเขามักจะออกกลางคืนนะตอนดึกๆมันละขั้นสูงพุ่งเลยก็มันไม่ได้หวั่นกับอะไรสามโลกธาตุแล้วจะไปติดไปข้องกับอะไร ไปขยะขยงหรือเกรงอกเกรงใจกับอะไรทำเหนือโลกหมดแล้วออกได้เต็มเหนี่ยวของธรรมเลยใครจะฟังก็ฟังไม่ฟังก็แล้วแต่นะเพราะเราไม่มีได้มีเสียกับใครนอกจากสอนด้วยความเมตตาเท่านั้นใครจะตำหนิเราเราจะมีอะไรขาดหลุดลงไปใครจะมาส่งชมเชยสรรเสริญเราเราจะมีอะไรพองตัวขึ้นเหมือนอื่นอ่ะมันก็ไม่มีก็มันหมดแล้วนี่เข้าใจไหมความชมกับความตำหนิมันก็เป็นส่วนเกินทั้งหมดชมมาก็ส่วนเกินตกไปตำหนิมาก็ส่วนเกินก็ตกไปส่วนที่พอดีก็คือธรรมชาติอันนั้นที่เลยสมมติแล้วนั่นเหล่านี้มันมีแต่สมมตินั่นเราเห็นใจต่างมาปฏิบัติถ้าเอาจริงเอาจังรู้ไม่สงสัยขอให้เดินตามแนวแนวมีผู้แนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องตามแนวจะไม่ผิดไม่พลาดจะไม่ออกนอกลู่นอกทางคงแนวแนวเลยถ้าสอนกับสูตรจริงมาไม่แน่นะเจตนาเพื่อมากกว่าผลเต็มโหกระสังแต่การก้าวเดินนี้มันไม่คงกับจุดที่หมายมันก็พลาดไปได้เหมือนกันนั่นเป็นอย่างนั้นนะวันนี้ก็เลยพูดธรรมะแบบนี้สนทนากันแบบนี้เลยไม่ได้พูดเทศอะไรละไปหลายแบบเดี๋ยวว่าไงวันนี้ก็นุโลไม่ทางนี้เขาคุยกันเราคอยแก้ปัญหาแล้วมีอะไรอีกอะว่ามาความตั้งอกตั้งใจมันตั้งใจทุกคนนั่นแหละเห็นใจยังเขามาเขาบอกเขาตั้งใจเต็มที่คนเราก็ที่ผู้ตั้งใจเต็มที่ก็มีแต่เวลาหน้าที่การงานมันรัดตัวก็มีนั่นมันไม่ได้ไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าออกปฏิบัติแล้วผู้ที่จะชี้แนวทางให้คงแนวแนวก็หายากอีกนะถ้าผู้ชี้แนวทางให้คงแนวแนวรวดเร็วรวดเร็ว อย่างที่เขาว่าไอบริกรรมเตโชบ้างวาโยบ้างหรืออาโปบ้างนี่เป็นยังไงมีใครเตือนเขาล่ะอย่างนี้ใครคำว่ายังไงผลมันจะเป็นยังไงเขาไม่รู้มีแต่ว่าเฉยนี่แล้วก็แจงให้ทราบแล้วถ้าพิจารณาทางเตโชมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านหนักเข้ามันจะเป็นอย่างนั้นเตโชวาโยมันจะแสดงอาการแปลกๆมากมันสู้จุดศูนย์กลางไม่ได้แล้วก็ดึงก็มาจุดศูนย์กลางไม่ค่อยมีอะไรรอบด้านนะเรื่องนั้นมีนั่นอย่างนี้ใครจะสอนนะสอนอย่างนี้นะมีแต่ว่าเออดีน้าหลวงดีน้าหลวงไปเลยขุดเดี๋ยวจมไปด้วยกันเอามีอะไรบ้างจะว่าไง
4: เม
2: ื่
4: อสักครู่ที่หลวงตาอธิบายให้ฟังว่าเรื่องการพิจารณากายเจ้าค่ะเขาเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ
2: เออต้องอย่างนั้นแหละเอาอย่างนั้นแหละนะ
4: แล้วเขาถามต่อไปว่าเขาตอนนี้ที่เขากำหนดด้วยเนี่ยสถานคือการดูลมหายใจ
2: เอออ
4: ย่างอานาปานสติอย
2: ่
4: างนั้นก็ใช้ได้ใช่ไหม
2: ได้ได้เวลาดูสติเป็นสำคัญนะดูลมลมเข้าลมออกดูอย่าไปหมายมากหมายผลที่ไหนนะนอกจากลมหายใจเข้าออกสติจับอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้จะค่อยแผ่ค่อยกระจายออกไปเองเข้าใจไหมที่เราไปคาดมากคาดผลงั้นมันเป็นการเรียกว่างมเงาเข้าใจไหมตัวจริงอยู่นี่ให้จับตรงนี้ตัวมันจะแท้อยู่นี่เพียงกำหนดอนาปานสติให้กำหนดดูลมลมละเอียดเราเอาเข้าไปถึงไหนถึงขนาดที่ลมหมดไปก็มีนี่เราพิจารณาแบบมันจะได้เข้าใจกันนะนะให้มีสตินั้นสำคัญสติเป็นสำคัญนะพิจารณาอะไรก็ตามสติเป็นพื้นฐานสำคัญมากอย่าลืมไปก็ดีถ้าสติได้พลาดไปแล้วอะไรมีพลาดทั้งนั้นแหละเอาพูดกันบ้างมันแสดงไว้ว่าสติสบัตสปัตติยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนั้นไม่มีงานหยาบงานละเอียดงานอะไรที่สติจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องยิ่งการภาวนาแล้วสติยิ่งสำคัญมากทีเดียวเรายุติแล้วเราก็จะพูดธรรมะส่วนรวมไปเล็กน้อยเพราะดึกแล้ววันนี้แยกนู่นแยกนี่ที่แรกก็พระมาก่อนพระมาสอนพระไปแบบหนึ่งอย่างนั้นเนี่ยต้องแยกแยกหูเริ่มอู้แล้วนะพอดึกก็มาหูเริ่มออกอู้แล้วจะก่อนเนี่ยเราจะพูดได้สะดวก นี่หูเริ่มแล้วที่เรียกว่าจะพูดส่วนรวมเลยจะไม่ได้พูดแล้ว เริ่มออกแล้วออกนี่แล้วก็ออก ออกแล้วหูเริ่มออก
4: บอกเขาบอกว่าที่หลวงตาพูดเรื่องอานาปานสติเจ้าค่ะว่าให้เขาดูลมหายใจถ้ามันหยาบก็รู้ว่ามันหยาบถ้ามันละเอียดก็รู้ว่ามันละเอียดและถ้ามันไม่มีลมก็รู้มันไม่มีลมก็คือถ้ารู้ถ้ามีตัวรู้นั่นก็คือมีสติเจ้าค่ะถ้าขาดตัวรู้เมื่อไหร่ก็คือขาดสติเจ้าค่ะเขาก็เข้าใจแล้วเจ้าค่ะ
2: ได้ละเอาอย่างนั้นนะเรื่องอนาปานสตินี้พิสดารอยู่ไม่น้อยนะเราจะอธิบายฟังตามระยะไปซะก่อนแล้วพิจารณาไงมันเป็นมาไงค่อยพูดกันแล้วจะมีคำพูดต่อกันไปจะมีเท่านั้นนะวันนี้นะ
4: ที่หลวงตาบอกว่าเรื่องคาดหมายเป็นคาดหมายข้างนอก
2: ข้างนอกเช่นภาวนาจะทำบทใดก็ตามหรืออนาปาติก็ตามถ้าคาดว่าจะเป็นมรรคอย่างนั้นผลอย่างนี้หรือว่าคาดสวรรค์คาดนิพพานคาดนี้ผิดทั้งนั้นอย่าให้เอาดูจุดเดียวอันนี้จะแสดงออกเองเข้าใจไหมอันนี้แสดงออกเองแม่นยำที่เราคาดเรียกว่าผิดทั้งนั้นอย่าไปยุ่ง
4: ที่หนูบอกเขาแล้วจะ
2: ขาดนั่นแหละอย่าไปยุ่งให้ถือนี่เป็นปัจจุบันตลอดไอ้มันจะค่อยแตกแขนงไปรู้อะไรให้ออกจากอันนี้เราจะไปคาดถ้าคาดมันเป็นเรื่องนอกไปแล้วว่างั้นเถอะนอกจากหลักของการภาวนาการที่มันแสดงออกมาจากนี้มันจะเป็นของการภาวนาเองจะเข้าใจตัวเองนะมีเท่านั้นแหละเป็นพากันตั้งอกตั้งใจนะบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายนี่วันพรุ่งนี้หลวงตาก็จะได้กลับอุดรแล้วแหละสำหรับหลวงตาไม่ค่อยว่างวันไหนไม่ค่อยมีว่างไปนี่ก็ด้วยความเมตตาสงสารโลกนั่นแหละสำหรับเราเองเราไม่มีอะไรโศกสาดจะว่าหมดโดยสิ้นเชิงก็ไม่ผิดเพราะมันหมดอยู่แล้วก่อนที่จะนำมาพูดมันหมดอยู่แล้วมีแต่ความเมตตาไปที่ไหนที่ไหนมีแต่ความเมตตาทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ได้มาจึงไม่มีเหลือหมดนี่หยาบๆนี่หมดนอกจากนั้นก็ทำให้ทำเพื่อเป็นสิริมงคลแก่จิตใจอะไรเข้าสู่ใจไม่เหมือนทำเข้าสู่ใจถ้าทำเข้าสู่ใจนี่จะปรากฏเป็นของมีราคาราคาแปลกประหลาดขึ้นในใจเพราะใจนี้คอยที่จะรับสิ่งแปลกประหลาดอัศจรรย์ทั้งหลายตลอดมาแต่ไม่มีอะไรเปิดทางคือเปิดทางกับการอบรมจิตใจให้มีความสงบเย็นแล้วจะค่อยเปิดทางของใจออกให้กว้างขวางออกไปนะเพียงธรรมดานี่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความพิจารณาของใจใจนี่พิสดารมากทีเดียวจะรู้จะเห็นอะไรก็ไม่ใช่ฐานนี้จะนำมาพูดเนี่ยก็ไม่พูดเสียประหนึ่งว่าไม่รู้ความจริงรู้แล้วนั่นรู้อะไรรู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้มันไปเอามาพูดไม่ใช่ฐานนะเนี่ยพอถึงการเวลาที่

0: เรียกว่าพักก้อนเสาร์อาทิตย์ก็เรียกพักงานที่นี่พักงานของใจจากอารมณ์ทั้งหลายที่มันคิดมาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับก็ให้มีเวลาพักมันด้วยจิตตภาวนาบ้างนะแต่พักอันนี้ก็คือว่าดูจุดเดียวไม่ให้มันคิดอะไรให้ดูอันนี้นี่แหละทีนี้จิตก็ค่อยสั่งสมกำลังตัวเองขึ้นมาเป็นความสงบจากสงบก็ค่อยเย็นใจสบายใจกระปรี้กระเป๋าขึ้นมามีกำลังนี่แหละจิตพักงานแล้วจากนั้นก็จะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นมาโดยกระทั่งถึงความอัศจรรย์เป็นขั้นๆของธรรมขึ้นไปขอให้ดูใจตัวเองบ้างนะโลกกิเลสนี่จะไม่ให้มองนะไม่ให้มองดูใจไม่ให้ดูจะให้ดูตั้งแต่สิ่งที่มันหลอกมันลวงวาดภาพอันนั้นดีอันนี้ดีสร้างความหวังไปตลอดผิดหวังกันดังนั้นไม่เห็นโทษของกิเลสที่หลอกลวงทีนี้เวลาดูเข้าตรงนี้มันก็ไปเห็นเรื่องของกิเลสที่มันหลอกลวงสารโลกให้ออกเตลิดเปิดเปิงไม่มีเข้ามาจุดสำคัญที่เป็นต้นเหตุนี่เลยจึงเรียกว่านี่เป็นมหาเหตุนี่คิดดีคิดชั่วขึ้นจากนี้หมดพอจอดนี่ก็ไปนี่เราจะไปเจอต้นเหตุใหญ่ของมันพอเจอนี่แล้วมันจะค่อยสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาแล้วก็เรื่องกิเลสเพ่นพ่านบ้างจะสงบเข้ามาทำเป็นน้ำดับไฟคือการดูใจของตัวเองนี่ก็จะเย็นขึ้นเย็นขึ้นดังนั้นล่ะถ้าดูแต่ภายนอกไม่มีความหมายนะตายทิ้งหรือเปล่าให้ดูภายในด้วยยิ่งพูดดีไม่ภาวนามีการอารมณ์ภายในใจการทำหน้าที่การงานอะไรไม่ค่อยผิดพลาดนะมันมีความสุขุมของมันอยู่ในนั้นล่ะละเอียดละออยู่ภายในจิตอดคิดไม่ได้แล้วมันจะคิดในแง่ต่างๆของงานที่ทำไปผิดถูกชั่วดีมันจะติดตามมันไปมันไม่ได้สักแก่ว่าทำแล้วทำไปด้วยความอยากทำนะนี่แหละการภาวนาทำให้จิตใจของเรารอบคอบในหน้าที่การงานด้วยนอกจากให้เป็นความสงบของใจแล้วยังรอบคอบในหน้าที่การงานทำอะไรไม่ค่อยผิดพลาดนะคนมีจิตสงบเย็นนะให้พากันจำมานะวันนี้เอาเท่านั้นแล้วนะให้มุนะแล้วเดี๋ยวก็สองทุ่มแล้ววันนี้เงินนี่ได้พูดหลายอย่างหลายประการแบ่งทางวัดมาบ้างแบ่งทางนี้บ้างหลายแบ่งวันนี้ยุติแค่นั้นก่อนนะวันพรุ่งนี้ก็จะได้ออกเดินทางให้พรนะอะไรให้พร
1: ธรรมฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาทรงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: อันนี้พระเท่าไรพระเท่าไร
1: 35ครับผม
0: ทางครูก็เล่เลี่ยกันครูนี่จะ28หรือ30 30กว่าอยู่ในย่านนะท่านอุทัยท่านคงจะจัดเอา30เป็นจุดสูงกลางขึ้นบ้างลงบ้างอ้าวก็ได้ไม่รู้ละเพี้ยงฟ้างเพี้ยงฟ้างมนุษย์ยุ่งมากไปที่ไหนเสียงเพี้ยงฟ้างเพี้ยงฟ้างเราส่งเสริมตลอดนวัดภูวส่งเสริมตลอดบำรุงตลอดเมื่อไปเทศกรุงเทพคราวนี้ก็พบเทวไทยอีกที่หนึ่งนั้นเราก็มอบวัดที่กลางดงกลางดงในย่านปากช่องให้ท่านดูไปเขาถวายที่เราจะทำไงคือการรับที่ต้องในพิจารณาเรียบร้อยก่อนถึงจะรับได้นะไม่ใช่รับจุ่มสี่จุ่มห้าเขาถวายเรามากเพราะว่าเราไม่รับถ้ารับตรงไหนก็เป็นภาระของเราเช่นวัดอาจารย์เกียรตินี่เรารับแล้วนะพอตรงนี้วนอาจารย์เกียรติมาอยู่พอดีท่านก็มาอยู่ให้วัดเสือนู่นก็นิมนต์ท่านจันมานั่นเรารับตรงไหนต้องได้รับผิดชอบผิดชอบจุดไหนจุดไหนต้องควรจะมีวัดมีวาดูซะก่อนนี่เราก็รับทางโน้นรับสองแห่งวัดภูริทัตแล้วก็วัดเมืองกลางกับรับที่นั่นก็มีสองแห่งนครปฐมก็ถวายเราไม่เอารับสุ่มสี่สุ่มห้าไม่มีความรับผิดชอบไม่ได้ผิดสำหรับภูวานี่เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะตั้งจุดศูนย์กลางไว้ประมาณ30กว่าบางรถบางอะไรเป็นประจำสถานที่นั้นเหมาะสมดีเป็นที่นั่นเพราะอาจเพราะทำจริงๆนะไปเจอกับท่านอุทัยตอนไปกรุงเทพนี่นะเจอที่กลางดงแล้วนั่นก็เขาถวายที่ให้เราเราก็ต้องให้รอไว้ก่อนระหว่างนั้นยังรับไม่ได้ให้ติดต่อหาผู้ที่จะมาเป็นผู้รับผิดชอบในสถานที่นี้ก่อนถึงจะรับได้แล้วบอกแล้วก็ติดต่อพอดีได้ท่านอุทัยมาท่านอุทัยยอมรับว่าจะรับให้แล้วเราก็รับเขานั่นอย่างนั้นนะจุดนั่นก็จุดกลางที่ทางที่จะขึ้นเขาใหญ่นั่นแหละเห็นว่าเหมาะให้มีกรรมฐานตั้งอัดตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอัดคำอยู่เป็นญาติเป็นญาตินะคือเรารับที่ไหนเราพิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยรับบัดภูริทัตพิจารณาเรียบร้อยแล้วรับจุดนั่นเมืองกลางก็รับที่ไหนไม่สะดวกไม่รับถึงนครปฐมก็ถวายกันแต่ไม่รับนะคือรับจุดไหนต้องมีเหตุมีผลยืนยันว่าจะเป็นที่ให้ประโยชน์ไม่ใช่จะรับสูงสี่สูงห้าโอ้ยไม่เอาอย่างนี้นะพระเราก็วันนี้ก็35นะเคยพูดเสมอเป็นข้อยืนยันรับรองเกี่ยวกับพระทางความภาคความเพียรนะท่านผู้ใดจะตั้งจุดใดจุดใดภาวนาสติเป็นสำคัญอย่าปล่อยสติสติเป็นเครื่องยืนยันตลอดถึงมรรคผลนิพพานสูงสุดไม่พ้นจากสติไปได้เลยตั้งแต่สติล้มลุกคลุกคลานสติตั้งได้สติอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติแล้วก็มหาจิตมัมยาพุ่งเลยนั่นถ้าใครปล่อยสติตายถ้ามณีนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายนี่ได้ผ่านมาหมดแล้วมาสอนนี่ไม่ผิดเรานี่สมบูรณ์สมบันมากทีเดียวในพิจารณาพิสูจน์ทดสอบทุกอย่างทุกอย่างก่อนที่จะตั้งตัวได้ตรงไหนตรงไหนตั้งพิจารณาแล้วก็แล้วปฏิบัติตามนั้นตามนั้นตัดสินใจลงเป็นจุดเป็นจุดวิธีนี้จะเป็นยังไงถูกหรือผิดเอาตัดสินใจทดลองวิธีนี้ทดลองวิธีนี้จนกระทั่งผ่านไปแล้วสอนหมู่เพื่อนไม่สงสัยนะเพราะฉะนั้นจึงมารวมลงที่สติเรื่องปัญญาจะมาด้วยการขอให้มีสติเถอะ ถ้าไม่มีสติไม่เป็นท่านนักภาวนายิ่งสติติดแนบตลอดทั้งวันทั้งคืนกิเลสเกิดไม่ได้กิเลสจะเกิดขึ้นจากทางสังขารความคิดความปรุงสังขารนั้นเอาไปใช้ทางด้านธรรมะเสียสังขารเช่นความปรุงพุทโธปรุงตัมโมเป็นสังขารเป็นธรรมอันนี้เป็นด้านธรรมสังขารเป็นกิเลสมีเป็นอันตรายจังถ้าสติมีอยู่แล้วทั้งวันเอามันทั้งวันไม่เผลอทั้งวันกิเลสเกิดมาได้ทั้งวันพอเผลอแป๊บกิเลสออกแล้วนั่นละออกเอาไฟเข้ามาเผาเราเราเคยพูดเสมอที่ว่าเนี่ยพอมันถึงใหญ่นะพยายามทำความภาคเพียรบางคืนไม่ได้นอนเลยถูไถเหมือนเปลี่ยงครกขึ้นจอมปลวกนั่นแหละเปลี่ยนกันไป14 15วันเอาแทบเป็นได้ไปอยู่ได้คืน2คืนเวลามันพลิกกลับมานี่ไหลทับเราเลยนะจึงได้ใช้ความพินิจพิจารณามันเป็นเพราะเหตุไรเราก็ตั้งสติสตังบางคืนก็ไม่นอนแล้วมันเสื่อมได้ยังไงจิตนี่วะถึงมาบกมาจับจุดบกพร่องนี้ได้อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ใช้คำบริกรรมสติติดแน่กับคำบริกรรมก็ได้จิตมันถึงเสื่อมได้เสื่อมได้ว่าปี5เดือนเราไม่ได้ลืมนะจำนะท่านทั้งหลายนี่เราตกนรกทั้งเป็นปี5เดือนจิตผิดเจริญขึ้นไปแล้วเสื่อมลงทีนี้พอเสื่อมลงไปแล้วเอาขึ้นไม่ได้เอาก็อยู่ปีกับ5เดือนตกนรกทั้งเป็นอยู่ไหนไม่สบายเลยเพราะเหมือนว่าเราเคยมีสมบัติเงินทองก็ของเป็นล้านๆแต่มันล่มจมซะด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแม้เงินจะมีอยู่ในบ้านเป็นแสนๆก็ไม่มีความหมายนะจิตมันไปอยู่นู่นอยู่ที่เงินล่มจมไปเป็นนั้นล้านอันนี้จิตของเราเป็นสมาธิแน่นหนามันคงขาดสะบั้นลงไปด้วยความเสื่อมทำยังไงไงมันก็ไม่ขึ้นอันนี้จึงเป็นทุกข์มากที่สุดเลยนี่ละปี5เดือนจึงได้พิจารณาเอาสติจับปุ๊บมันจะเป็นเพราะเหตุนี้บางจิตจึงเจริญและเสื่อมเจริญและเสื่อมคราวนี้เอาสติติดกับคำบริกรรมไม่ยอมให้สติเผลออ่ะมันจะเสื่อมไปเท่าไหร่เสื่อมเอากันตรงนี้แหละบ่อยเลยเอาเสื่อมก็เสื่อมไปเจริญก็เจริญไม่ต้องบอกเรื่องเจริญไอ้เสื่อมนี่แหมมันอยากสันดานเราเหลือเกินไม่อยากให้เสื่อมเสื่อมต่อหน้าต่อตาสติติดจับติดเลยเจ้าตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่ยอมให้เผลอมันเผลอไปไหนกิเลสมันออกมันเข้าตรงนั้นแล้วอ่ะติดโถวันแรกนี่เหมือนอกจะแตกนะคือสังขารนี่ความคิดเนี่ยมันดันออกนี่สติบังคับคำบริกรรมบังคับปิดช่องมันไว้ไม่ให้ออกเอาอย่างนั้นจับได้ถนัดชัดเจนแต่วันแรกเหมือนอกจะแตกวันที่สองลองกันลงมาแต่คำว่าเผลอไม่ยอมให้เผลอเลยนะเรื่อย3วัน4วันสงบที่นี่สงบหลักที่นี่สงบเรื่อยจากนั้นก็ตั้งได้ละจนกระทั่งได้ทุกวันนี้นะได้มาจากนั้นแล้วนะไม่เสื่อมด้วยว่าจึงได้สอนผู้นักภาวนาทั้งหลายการตั้งรากฐานที่จิตให้มีความสงบนี้ต้องตั้งโดยสติคำบริกรรมเป็นที่ยืดของสติถ้าสติไม่เผลอกิเลสเกิดไม่ได้คิดเรื่องนั่นเรื่องนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นละเรื่องฟืนเรื่องไฟจิตเสื่อมก็เสื่อมตรงนั่นแหละถ้าลงสติไม่เผลอไม่เสื่อมนี่แหละจำให้ดีนะปฏิบัติท่านทั้งหลายอยากเห็นความสุขความเจริญความอัศจรรย์ในหัวใจของท่านทั้งหลายเองให้ภาวนาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเจ้าเลิศเลอมาแล้วสอนโลกทั้งหลายจึงไม่ผิดพลาดให้ยึดนี่ไปจับยึดนี่เป็นหลักใจไว้นะในเรื่องจิตที่ภาวนาไม่ได้หน้าได้หลังคือขาดสติถ้าต้องสติขาดว่าขาดตอนเรื่องความเพียรก็เป็นอย่างว่านะถ้าเอาติดเฉพาะนักบวชเรานะนักปฏิบัติไม่ควรจะให้เผลอเลยทำข้อวัดปฏิบัติอันใดๆเช่นในวัดนี้นะเคลื่อนไหวไปมาอะไรจะเลวยิ่งกว่าสติมันจะเผลอไปไหนใช่ป่ะนั่นจับติดตลอดเคลื่อนไหวไปไหนสติติดแนบจากนั้นก้าวเข้าสู่ความเพียรโดยเฉพาะไม่มีงานอื่นใดมายุ่งกวนติดแนบเลย เอามันจะเจริญหรือไม่เจริญลองดูที่ตาม ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี่นะท่านบอกสติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐาน4สติที่ตั้งของสติจนกระทั่งมหาสติปัฏฐาน4นั่นกายเวทนาจิตธรรมนี่ที่ตั้งของสติท่านบอกไว้แล้วนะจากนั้นก็เป็นมหาสติมหาปัญญาผู้เจริญสติปัฏฐาน4ท่านบอกไว้นั้นตั้งอย่างช้า7ปีโหดลงว่า7ปี7เดือน7วันบรรลุธรรมไม่สงสัยนี่คือสติเนี่ยเป็นเครื่องรับรองมรรคผลนิพพานไม่พ้นจากสติไม่ได้เลยทีนี้เรียกว่าสติปัฏฐาน4ที่ตั้งของสติคือกายเวทนาจิตธรรมนี้1มหาสติปัฏฐาน4ก็ที่ตั้งของมหาสติเมื่อเจริญสติมากๆเข้าไปแล้วก็เป็นมหาสติปัญญาพ้นได้เลยนี่เป็นเครื่องรับรองสติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐาน4เรียนมาทำไมถ้าไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเรียนมาก็เป็นโอขุนทองไม่เกิดประโยชน์อะไรจำมันนะพวกปฏิบัติเราให้มันได้ที่ให้ได้มาได้ผลเอาจริงจังตามพระพุทธเจ้าทำพระพุทธเจ้าหลอกลวงโลกหรือไอ้เราหลอกเราเนี่ยที่เดี๋ยวนี้น่ะมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรอย่าหลอกให้จริงจังทุกอย่างท่านทั้งหลายจะได้ส่งมากส่งผลทำเข้าสู่หัวใจกับกิเลสบีบี้ที่ไฟหัวใจมันเป็นยังไงหัวใจเราดวงเดียวนี่เอาทำเข้ามาแทรกกันดูที่น่ะมีแต่กิเลสบีบี้ที่ไฟตลอดเวลาความโลภความโกรธราคะตัณหาบีบตลอดเวลาเอาสติปัญญาย่างเข้าไปย่างเข้าไปนี่เป็นเครื่องกำจัดเสียงวะนั่นแล้วมันจะได้เห็นในจิตใจของเราแล้วจิตใจที่มันเป็นมูดเป็นคู่ตัวกิเลสตัวมูดตัวคู่เยียบหัวมันหาความเจริญไม่ได้หาคุณค่าราคาไม่ได้เอาทำแทรกเข้าไปเป็นยังไงมันจะรู้ในตัวของเราเองนี่แหละนะนั่งยังไม่ถึงไหนปวดแล้วปวดเข่าแล้วเอาแล้วที่นี่ก็เยียดแบบนั้นแบบนี้ไปละนี่ปวดนี่มาว่าจะมาฉันบันเท่าที่มันมาทรมานนะมันนั่งทรมานนี่แอนซาลูกองคำประเภทน้ำไหลซึมมันทองคำที่หลอมแล้วจะ137กิโลครึ่งเท่ากับ19แท่งแท่ง12กิโลครึ่งนี่เป็น19แท่งแล้วทองคำที่ยังไม่ได้หลอม32กิโล36บาท49ตังค์ถือว่าทองคำที่หลอมแล้วและยังไม่ได้หลอมเป็น270กิโล3บาท60ตังค์นี่ละประเภทน้ำไหลสูง270กิโลต่อไปก็เข้า300แล้วมีจากที่เรามอบคลังหลวงเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: ประเภทกินน้ำไหลซึมขอเล็กขอน้อยเข้าใจประเภทน้ำไหลซึมขอเล็กขอน้อยตีกระเป๋านั่นเตาะต่อยกระเป๋านี่เลยไม่ทุบแต่ก่อนเอารัดตั้งแต่เริ่มแรกนี่ตีเลยกระเป๋านี่เผลอมาเลยช่วยมากเลยคราวนี้เป็นแบบเตาะนั่นตีนี่ตบหน่อยมีไหมนี่ได้ตั้ง270กิโลแล้วเนี่ยประเภทน้ำไหลซึมจะไหลเข้าสู่คลังหลวงซึ่งเป็นหัวใจของชาติเราพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ได้สิ่งสำคัญเข้าสู่จุดกลางของเมืองไทยเราเอามีอะไรมาอีกล่ะมาเรื่อยปากน้ำเลยล่ะเพราะว่าปากน้ำไม่ถอยละเรื่องหาปลาเอาไหนมันไปคว้าหมดเลยเอาไหนไม่เหลือแล้วแต่หาเอาหมดละเก่งทางหาปลาตามเอาระวังนะเอาไหนระวังนะนี่สำคัญมากนะนี่นะเผลอไม่ได้นะเข้าใจเข้าใจไม่เอากระเป๋านานาโอ้ระวังให้ดีนะวะลูกศิษย์หลวงตาเพราะงั้นหลวงตาเป็นเตือนลูกศิษย์ด้วยกันลูกศิษย์คนหนึ่งไปหาเอาลูกศิษย์คนหนึ่งเผลอสวยมากเผลอมากอาจารย์ต้องเตือนด้วยระวังจะเผลอเอาจะเผลอ
1: คณะเรือบุญปากน้ำกราบน้อมถวายเครื่องมือแพทย์รักษาดวงตาจำนวน 10,000 กว่าบาทเจ้าค่ะ
0: พอใจพอใจไปเนาะเข้าไป 10,000 กว่าบาทคงมีค่าคุยเยอะนะคุยเยอะ
1: ตากับไว้คิดถึงพระหลวงตามากเจ้าค่
0: ะ
1: ตากับไว้เจ้าค่ะตากับไว้เจ้าค่ะ
0: ตา
1: ตากับไว้เจ้าค่ะ
0: ตาตาไว้ออันนี้ปั
1: จจัยฝากไปทางลงปัจจัยแล้วเจ้าค่ะตากับไว้ฝากปัจจัยกลับมาถวายพระหลวงตาจำนวน 6,500 มีคณะรวมมาเป็นคุณสันติคุณแต๋วคุณแซะคุณพีทแล้วก็คุณเก่งเจ้าค่ะแล้วก็เราฟ
0: ัง
1: คำพระหลวงตาอย
0: ู่
1: ด้วย
0: ค่ะเราฟังคำเลยถ้าเราฟังนั้นมันก็จะออกแบบนี้ถ้าเราฟังไปหาอีกคำนี้เราฟังให้ระวังงานอยู่ก็เริ่มไปงานทั้งสองอย่างนี้ไปถามอีก
1: แล้วก
0: ็
1: ถ
0: ้
1: าเราฟ
0: ัง
1: คำพระหล
0: ว
1: งตาอย
0: ู่ด้วย
1: ค่ะ
0: เราฟังเตือนมันให้ระวังงานเนี่ยตาอันนี้ก็ร่างเราหนักนะเวลานี้ตาหนักอยู่ตั้งสุขเวลาโน้น4-5 สี่นะตาคือบุญรำแห่งจะพยายามหาเครื่องมือตาให้ครบแล้วตกลงก็หมอทางนู้นหมอทางเครื่องมือรักษาตาก็ให้ครบตกลงกันทางนู้นเขายืนยันเวลานี้เขายังไม่ครบหมอว่าไงอยากจะให้ครบเขาว่าไงเขาบอกมาแล้วเราก็ยังไม่ครบเราก็จะให้ครบเหมือนกันบุรีรัมย์แห่งหนึ่งแล้วเพชรบูรณ์แห่งหนึ่งที่เราพยายามจะให้ครบอย่างเงี้ยพยายามแล้วก็พิษณุโลกแห่งหนึ่งอุตรดิตถ์แห่งหนึ่งคือกระจายไปแล้วจะให้ทั่วประเทศไทยถ้าเรายังไม่ตายจะกระจายไปอย่างนี้จุดนี้แล้วก็กระจายไปนี่ก็เพิ่งเริ่มฟังมือลำ6 ล้านนี่เพียงเริ่มสั่งนะมือลำ6 ล้านแล้วจะบวม4 ล้านพิโซโร9 ล้าน 50,000อุตรดิตถ์5 ล้าน 5 ล้าน 8 5 ล้าน 8นี่ก็รังสั่งแล้วนะเนี่ยเครื่องมือสั่งแล้วมันต่อไปก็เพิ่มเข้าทุกจุดนั่นแหละที่เราตั้งไว้นะเรื่องยอดตรงนั้นยังเยี่ยมจันทางเยี่ยมจันก็ปล่อยไม่ได้นี่พอว่างนี้เราก็จะไปเยี่ยมจันอีกนึกว่าหมอเขาจะกลับมาวันที่13
2: ครับ
0: 13ครับพี่เรียกกับเราเมื่อวานกับพูดไทยเราประจำประเทศยาวนะ
2: ครับ
0: เมื่อวานนี้เมื่อตกลงวันที่27
2: ครับ
0: ก็วันที่7เดือนนี้เราถึงจะไปเรื่องที่เดียวเกี่ยวข้องกับเรื่องไม้เครื่องมือโรงพยาบาลนี่แล้วก็ไปตกลงกันเราจะให้อะไรๆทางนี้เราก็นัดทางโน้นวันเดือนให้มารับเราก็ตัดเตรียมของไว้พิจารณาให้รถของมันมารับเหมือนอย่างที่เคยประโยชน์มาคราวที่แล้วๆมาก็คือรถ6 คัน 7 คันรถ10 ล้อ 10 ล้อออกมานี่ขนให้ผ่านตนมากทีเดียวมีทางวัตถุต่างๆก็ช่วยอย่างนั้นทางเครื่องมือแค่แต่พ่อตาก็ช่วยอย่างนี้แหละปล่อยไม่ได้นะเขาจะช่วยเต็มกำลังเขาวันที่เก็บนี่จะไปเยี่ยมจันทร์มีอะไรก็จะตกลงกันที่นั่นพอไปถึงแล้วอะไรๆก็จะเข้าใจกันกับหมออ่ะหมอมารายเขียนเรื่องรายงานของต้องมือแพทย์อะไรขาดอะไรอะไรบ้างเราช่วยไปทุกครั้งให้ตามรายการเลยนะรายการมีเท่าไหร่คือเครื่องมือแพทย์ถูกต้องให้ตามนั่นมีคราวนี้ก็จะไปแบบนั้นแหละไปตามที่เคยให้แล้วส่วนครั้ง พวกเราทางเราก็เพื่อเป็นจุกเป็นจุกอย่างนี้อ่ะเป็น 4-5 จุกเมืองพิโชโลกพิชบูรณ์อุจจาจุก4เรียงกัน1เป็น5ส่วนมากเป็นตานะมันก็ช่วยทางตาไปที่ไหนมีจะให้จะให้ให้ตลอดเลยเด็กมันกดพูดว่าอะไรมันขบขันพอรถประจักษ์ก็ถือบัญชีมาแล้วไอ้พวกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เอาเบื้องการนี่แหละเนี่ยติดแล้วนะฟาดเบื้องการตั้งหน่อยว่าเราจอดปั๊บปุ๊บมาแล้วถือบัญชีบัญชีอะไรนั่นนะวะเอ๊ฟาดสังกะสีเครื่องมุงค่ะว่างั้นนะฟังให้ดีนะเราจะสั่งระวังนี่นะจำท่าจริงนะต่างบอกให้ขนคนไข้ขนหมอแล้วพยาบาลลงกลางทุ่งนาไปนู่นมันไม่รั่วทางที่เขาบอกว่าฝนรั่วอันนั้นไม่รั่วนี่อย่างเงี้ยเวลาจะตอบนะก็มันไม่มีอะไรจะให้อะไรไม่ให้เนี่ยสุดท้ายไม่ให้คือหมดเดี๋ยวก็ให้อย่างนั้นเนี่ยอันที่ขู่ไว้ก่อนไม่ขู่ไม่ได้พวกก็ขู่ถ้าเมืองการนี่ก็มากต่อมากเนี่ยช่วยเพราะเมืองการนี่ทางฝั่งโน้นก็ข้ามมาฝั่งเราข้ามมาโรงพยาบาลนี่ถึง90เตียงช่วยเยอะนะนี่ก็ดีขี่ไปเขาก็มาเคาะอะไรเครื่องมุงรั่วหมดแล้วว่างั้นเราจึงบอกให้ขนคนไข้เป็นทั้งหมอทั้งพยาบาลลงไปกลางทุ่งนาที่นั่นไม่รั่วเราบอกไม่รั่วคือมันเลาะบนเลยไม่รั่วอย่างนั้นเลยเวลาจะพูดขู่พ่อแต่ใจมันไม่เป็นนะมีแต่ปากเฉยขู่พ่อหัวใจเต็มไปด้วยเมตตามันเข้ากันไม่ได้นะกิริยาท่าทางออกนี่เหมือนเสือจะกัดจะฉีดเรื่อยไปเลยแต่อันหนึ่งเป็นแบบอันหนึ่งมันไม่เข้ากันนะขู่ก็ว่าเดี๋ยวก็ไปให้เขาแล้วนะไม่นานละพอได้แล้วเอ้าว่าเนี่ยอย่างนั้นนะเงินนี่ไหลเข้ากับไหลออกไหลออกดีไม่ดีบางครั้งว่างกว่าไหลเข้าคือติดนี่เขาก็มีไหลเข้ามาไม่ทันไหลออกกว้างกว่าบางทีติดนี่เขานี่แหละกว้างกว่าติดนี่เขาอย่าว่าไม่ติดนี่นั่นคนหนีจะไปติดนี่ไงคนจนก็คนนั่นแหละถ้าคนมั่งมีจะไปติดนี่ได้ไงก็คือว่ามันจนขนาดติดนี่ความจำเป็นมันมาเราดูความจำเป็นอันนี้นี่กับที่เราติดนี่น้ำหนักอันนั้นมากกว่านี้นะอันนี้มีความจำเป็นเพราะว่าอย่างยิ่งคือเครื่องมือแพทย์เครื่องมือนี้สำหรับอย่างนั้นเนี่ยกระจายไปคนไข้มากมายกายก่อเราติดนี่นี่พอฟัดพอเดียวสุดท้ายอ้าวติดเอาสั่งมาเลยนะอย่างนั้นแหละแล้วก็หามาให้เรื่อยติดอยู่เรื่อยนะติดนี่เป็นอย่างนั้นแหละมันไม่มีอย่างนั้นแหละเราเรียกว่าเขาเขียนมานั่น 2-3 วันเราก็ยังไปอ่านแล้วยิ้มเราก็ดีเขาท่าดีไว้วะเขาว่าสมบัติของวัดป่าบ้านตาเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะติดตัวใหญ่ๆทีนี้สมบัติของวัดป่าบ้านตาคือสมบัติเพื่อโลกเขาเขียนไว้วะคือสมบัติเพื่อโลกคือออกมามันออกหมดเลยมันเขาติดไว้สองสามวันเข้าท่าดีก็มันเป็นอย่างนั้นจริงไปที่ไหนมีแต่ช่วยทั้งนั้นละช่วยมีแต่ให้ตลอดนี่โกดังใหญ่นี่เต็มนั่นกันโรงพยาบาลใดก็ตามมาคือเรากำหนดไว้เรียบร้อยสั่งไว้พระกับปฏิบัติตามนั้นพระเวรเช่นอยู่ในศาลานี่7 วันมาอยู่ที่ศาลา7 วันรับผิดชอบหมดในเหล่านี้ในบริเวณศาลา7 วัน 7 วันต้องปฏิบัติตามที่เราสั่งไว้ทุกอย่างอันนี้ของในโกดังนั้นเต็มเอียดเลยพวกข้าวสารพวกอะไรน้ำปลาน้ำมันพืชหลายประเภทเต็มนั้นที่จะให้โรงพยาบาลโรงไหนมาให้ตามกำหนดที่เราสั่งไว้ทุกอย่างถ้าเป็นธรรมดาก็ให้ธรรมดาเหมือนกันหมดไม่ยิ่งย่อนกว่ากันถ้าเป็นพิเศษเรากำหนดไว้ว่า ก็โคราชตั้งแต่โคราชไปข้างนอกนู้นอุตรดิตถ์ไปข้างนอกนู้นอุบลไปข้างนอก

0: เหล่านี้ให้พิเศษชัยภูมิให้สองแห่งพักดีชุมพลเทพสถิตไกลระยะทางมันประมาณสูงเนินสีคิ้วนะจากวัดนี้ไปผ่านโคราชไปสูงเนินสีคิ้วนี่แหละไปเทพสถิตพักดีชุมพลระยะทางเท่ากันเราดูเข็มใหม่อันนี้ให้พิเศษนี่เมื่อวันศุกร์เขาก็มาถ้าเขาไม่จำเป็นเขาไม่มานะเราต้องเห็นก่อนจำเป็นจะมาทำไมจะเกียรติกายมาหาอะไรไกลแสนไกลเช่นอุบลโคราชที่ไหนไกลๆมาเราให้เป็นพิเศษนั่นมีจะอะไรบ้างเขียนไม่เสร็จเลยเราอยู่ไม่สำคัญมาให้ได้ตามนั้นเต็มโกดังตลอดไปเนี่ยเราปฏิบัติต่อโลกนี่คือความเมตตาล้วนไม่มีอะไรอยู่ในหัวใจเรามีจะเปิดออกด้วยความเมตตาล้วนๆจะได้มามากน้อยออกหมดที่จะให้มากับเราที่กรรมไม่มีมีจะแบตลอดอย่างนี้ด้วยความเมตตาสงสารมันอ่อนนิ่มไปหมดนะ กิริยาท่าทางใครอย่ามาถือกิริยาท่าทางของเรานี่เป็นแบบโลกนะไม่ได้นะระบองกงเลยกิริยาของโลกถ้าว่าดุจริงๆภายในใจพาให้ดุว่าโกรธว่าเครียดว่าแค้นเป็นจริงๆภายในหัวใจออกมาแสดงฤทธิ์เดชเป็นฟืนเป็นไฟออกมามีโลกเขาเป็นอย่างนั้นปฏิบัติกันสำหรับเราเองระหว่างองค์เราไม่เป็นอย่างนั้นกับตรปัดกัน 100% สะดุดาว่าเก่าขนาดไหนก็ตามกิริยานี่เป็นเพียงกิริยาแต่เป็นคุณทั้งนั้นออกจากหัวใจที่เต็มไปด้วยเมตตาและบริสุทธิ์ล้วนๆจึงไม่มีพิษมีภัยต่อผู้ใดกิริยาที่แสดงออกทั้งหมดเราพูดตรงๆเลยในกิริยาของเราที่ออกไปนี้นะไม่มีที่กิริยาที่จะเป็นภัยต่อผู้ใดนอกจากคุณนั่นจะตีความหมายเป็นภัยก็เผาตัวเองสำหรับเราไม่มีดุด่าว่าเก่าเผ็ดร้อนขนาดไหนก็ตามออกไปจากเมตตาธรรมทั้งนั้นเลยถึงว่ากิริยานี้ไม่มีภัยต่อผู้ใดจึงขอให้พากันทราบเอาไว้นะระวังคนเราไม่มีไปที่ไหนไม่มีคำว่าโทษภายในจิตใจไม่มีทุกสิ่งที่กิริยาแสดงออกจะเผ็ดร้อนขนาดไหนก็เป็นเผ็ดร้อนด้วยความเมตตาล้วนไปอย่างนั้นแหละแล้วที่เราอยู่นี่ก็อยู่ด้วยความเมตตานะถ้าธรรมดาคือความเป็นอยู่แล้วความตายไปมีน้ำหนักเท่ากันแต่ธรรมดาไปแล้วอยู่หาอะไรแบกธาตุแบกขันหนักแต่นี่พิจารณาดูโลกที่มีความจำเป็นมาเกี่ยวข้องกับเราอยู่มีจำนวนเท่าไหร่นี่สุดท้ายก็เลยไปเอาความเป็นอยู่มีน้ำหนักมากกว่าความตายไปจึงต้องทนอย่างนี้นะแล้วไม่ได้ทนเพื่ออะไรนะเราทนเพื่อโลกเพื่อสงสารทั้งนั้นแหละดังนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายพยายามบำรุงจิตใจของตนด้วยธรรมถ้าธรรมมีในใจแล้วไอ้เรื่องความมั่งความมีดีเด่นอะไรนั่นเป็นสิ่งภายนอกขอให้มีธรรมในใจเถอะนะถ้าลงมีทำในใจคนทุกคนจนคนมั่งคนมีเป็นสุขทั้งนั้นนะความสุขรับรองอยู่กับธรรมไม่ได้รับรองอยู่กับสมบัติเงินทองข้าวของยศถามรดกสิ่งเหล่านี้มารับรองไม่ได้ถ้าธรรมรับรองได้หมดธรรมมีอยู่ในใจมากน้อยเจ้าของจะชุ่มเย็นพอชุ่มเย็นแล้วกระจายไปเป็นความเมตตาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเฉลี่ยเผื่อแผ่มันออกเองนะเป็นเองนี่แหละธรรมเป็นหลักใจเป็นตายก็ไม่หวั่นไม่ไหวแล้วทำมีในใจแล้วสิ่งวันนั้นมีในใจไม่ได้แน่นอนนะอยู่ด้วยความหวาดหวั่นกับสิ่งภายนอกถ้ากับสมบัติภายในคือทำแล้วไม่มีหวาดหวั่นนะมันต่างกันอย่างนี้ให้พยายามทำตัวของเราให้เป็นคนดีปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีความดีจะมาเข้าสู่ใจเป็นหลักของใจและเป็นความอบอุ่นเต็มหัวใจเราให้พากันจำเอาทุกคนวันนี้พูดเพียงเท่านี้แล้วนะเอาละไม่พูดมากนะมันก็มากพอแล้วล่ะ
1: ตาเจ้าค่ะพี่บุษบาฝากเช็คมา50,000 บาทเจ้าค่ะตาพี่เจ้าค่ะพี่บุษบาฝากเช็ค50,000 บาททำบุญวันเกิดพี่เจ้าค่ะ
0: ตาไหนดูเขาฝากเช็ควันเกิดเหรอวันเกิดเขาเลยฟังกล่าวนมัสการหลวงตาไอ้ปวดเมตตาแผ่เมตตาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของลูกชายและลูกสาวนายภูฐานนางสาวธนิกา

0: ขี้เกียจอ่านนามสกุลเออถวายปัจจัยรวมเป็น
1: เป็น
0: เงิน 50,000 เหรอแล้วเราจะสั่งทางนี้ไปด้วยนะบอกให้นายภูมิฐานกับนางสาวธนิกากลับไปเกิดอีกทำบุญวันเกิดมาให้เราอีกเข้าใจแล้วนานที่ออกเลยตัวประเทศใต้ที่ออกคือเรามันพูดจริงมันไม่มีอะไรกับใครนะถึงจะพูดอะไรๆๆเหมือนกันพูดดีพูดดีพูดนิ่มนวลอ่อนหวานก็พูดกระโชกกระชากกระแทกได้ได้มันมีน้ำหนักเท่ากันพอพูดแล้วหายเงียบหายเงียบเหมือนกันหมดเพราะงั้นถึงพูดได้ธรรมดาธรรมดาแต่เขาไม่ได้แล้วนะเขาจะไปขยี้ขยำแล้วทำไมท่านว่าอย่างนั้นทำไมท่านว่ามีพวกบ้าเข้าใจไหมเราไม่บ้าพูดแล้วหายเลยทั้งดุทั้งด่าทั้งเสียงทั้งตีทั้งอะไรอ่อนนิ่มนวลอ่อนหวานเหมือนกันหมดพอพูดปั๊บหายเงียบหายเงียบพวกนั้นจะขยี้ขยำทำไมท่านว่างั้นทำไมท่านว่านี่หนึ่งสรุปไปแล้วว่าคือพวกบ้าเอาละใจพ
2: อผมคำหนึ่งบาทครับ
0: เออพอใจพอใจจะให้พอ
1: แ
0: ก้วมาเลยเอาแก้วมันอยู
1: ่
0: อินโดนีเซียนะเออ
3: เนี่ยมันรับเลยพวกนี้ไอ้น้ำเงิน1บาท2บาทมันเอาใบเก่ามานับนั่นน่ะนับไม่จบไม่สิ้นไม่สิ้นนั่นมาละ8โมง15นาทีตัวนี้กลางวันมันมีมาก14ชั่วโมงกลางคืนมี10ชั่วโมงย่นลงแล้วพอเดือนสิงหาเปลี่ยนกลับไปก็กลางคืนมากถึงนะ6เดือนเปลี่ยนก็กับสิงหาไปถึงธันวามกราอะไรมันเปลี่ยนมันไป6เดือนเปลี่ยนถึง6เดือนเปลี่ยนกับ6เดือนเปลี่ยนเอาแล้วนะให้ก่อน อิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิชาตุสาเพกุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามันโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนโสขังภาลังมีวันที่20แล้วก็ไปห้วยทรายวันที่13เนี่ยฮะวันนี้วันที่13
1: นี่วันที่13เ
0: นี่ยค่ะ13วันที่20ก็ไปห้วยทรายวันที่21กลับมาหากมีธุระนั่นนี่อยู่ตลอดไม่ใช่ว่างนะวันที่20ไปคันไปห้วยทรายก็คือเขามานิมนต์ไปเขาจะบรรจุอะไรอธิธาตุพระธาตุแม่ชีแก้วมันจะบรรจุเข้าไว้นั่นเจดีย์นั่นเพื่ออะไรมาอยู่ละไปวันที่20พี่แบกกลับมาก็ตอนนั้นละมีอะไรล่ะกินหมดแล้วล่ะอะไรล่ะ
1: มีกลับวันนี
0: ้เลยเออกลับแล้วเนี่ยกลับแล้ว
1: ตัวดีอยู่ต่ออีกคน
0: ฮะ
1: ตัวดีอยู่ต่ออีกคน
0: อยู่ต่อ
1: ต
0: ั
1: วดี
0: อยู่นี่ไปด้วยไปด้วยเหรอ
1: ต
0: ั
1: วดีอยู่ต่ออีกหนึ่งว
0: ัน อยู่ต่
1: อคุณโรสกลับกับลูกนะคะ
0: ตัวดีเลยติดนั่นเลยเป็นชื่อตัวดีเลยนะเห็นไหมล่ะดักแต่สั้นแรงๆนะใส่สักเปี้ยงแล้วอันนั้นเลยมาเป็นนิมิตว่าตัวดีเลยคือพ่อเอาสั้นอย่างหนักๆแล้วก็ที่ว่าตัวดีว่างั้นนะเราว่านี่เลยอันนี้เลยมาติดอยู่ในตัวดีเอาละนะไป
4: ลองทำวันนี้ได้3บาท
0: ผมได้ทุกวันแหละสองคำเราพยายามได้ทุกวันไม่เล็กได้น้อยได้เลยๆเราพยายามที่สุดเลยเพื่อลูกหลานถ้าลูกหลานไทยเลยไม่ได้ถ้าไม่ได้ระยะนี้จับไม่ได้นะจะค่อยได้มาได้มา
3: ีก็ส่วนใหญ่ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว11ตันนะ11ตัน31กิโลครึ่งเข้าเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ก็เป็นพวกประเภทน้ำไหลซึมให้ค่อยไหลซึมซึมเข้าไปถึงเข้าไปก็ลูกหลานไทยแล้วไอ้หลวงตาไม่ห่วงอะไรเลยห่วงแต่ลูกหลานไทยนะคิดดีอยู่ทุกวันนี้เพื่อลูกหลานไทยแล้วนะเราไม่ได้เพื่อเราดิ้นตื่นขึ้นมาในดิ้นแล้วดิ้นเพื่ออะไรเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้เต็มบ้านเต็มเมืองนั่นแหละเราดิ้นเพื่อนั่นสำหรับเราไม่มีอะไรไปเมื่อไรพร้อมเสมอพร้อมอยู่แล้ววางอันเดียวแล้วไปแล้วอันนี้สาขาก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วบัวเมื่อคืนนี่ภาวนากันหรือเปล่าไม่รู้เลยพวกนี้ภาวนาบูชาพระพุทธเจ้าวันนี้สาขาบูชาท่านเราได้ภาวนาบูชาท่านหรือเปล่าไม่รู้หรือพากันยกแต่หมอนขึ้นเหรอช่วงนี้นะเมื่อวานนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่เลิศเลอขององค์ศาสดาเราได้พากันภาวนาบูชาท่านหรือเปล่าหรือมองไปที่ไหนเห็นแต่ยกหมอนบูชาเหรอมีแต่ยกหมอนบูชาทั้งพวกเสืออะไรๆขาดทั้งเย็บทั้งนั้นบูชาท่านอย่างนั้นก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวดูเราจะเสือแต่หมอนบูชาท่านไปแล้วนะหมด
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับ

นาทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำทั้งหลายเสมอด้วยตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีฝั่งพวกตัณหาความอยากความทะเยอทะยานแม่น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีฝั่งท่านจึงเทียบไว้อย่างนี้แหละเหล่านี้มันอยู่หัวใจใครล่ะมันอยู่หัวใจเราทุกคนคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ทำความเพียรต่อไปอีกประมาณสัก7วันคงจะได้นอนหลับฝันไปอีกฝันว่าพระอาจารย์ใหญ่มั่นให้เอาหนังหมีไปทุบไม่รู้ว่าท่านให้ทุบจะไปทำอะไรท่านบอกว่าแต่ว่าท่านเอาไปแช่น้ำแล้ว3คืนให้ท่านเอาไปทุบได้เดินไปจับเอาขึ้นจากน้ำดูไม่เป็นหนังหมีมันเป็นหนังควายก็ทุบไปจนหนังอ่อนมากแล้วที่นึกขึ้นในใจว่าพระอาจารย์ท่านให้เราทุบหนังนี้จะไปทำอะไรหนอเราทุบนี้พอจะเอาได้หรือยังเราเอาไปให้ท่านดูก่อนเถอะหนังนี้ขณะที่จับเอาหนังถือเดินไปพบพระป้องเข้ากลางทางถามว่าจะถือหนังไปทำอะไรที่ไหนตอบท่านว่าจะเอาไปให้พระอาจารย์ท่านดูว่าจะอ่อนพอเอาแล้วหรือพระป้องจึงได้เดินมาดูหนังที่ถืออยู่นั้นท่านว่ายังไม่ใกล้จะพอเอาแล้วนี้ถ้าพระอาจารย์ใหญ่บอกให้พวกผมทุบอ่อนกว่านี้อักโขเอาไปให้ท่านดูท่านก็ว่ายังไม่ใกล้พอเอาเลยพระป้องจึงบอกให้เอาหนังที่ถืออยู่นั้นเอาไปทุบที่เดิมอีกก็ได้เอาหนังคืนไปทุบอีกจนอ่อนเหมือนหนังที่พวกคนเขาใช้แล้วจึงนึกขึ้นมาได้ว่าเราไปท่านอาจารย์ดูก่อนถ้าเราจะทุบให้อ่อนกว่านี้หนังก็จะขาดมุ่นคือละเอียดไปหมดแล้วก็จับเอาหนังถือไปพบพระป้องอีกในกลางทางพระป้องมาขอดูหนังอีกท่านก็ยังว่ายังไม่ทันพอเอาจึงนึกว่าจะไม่พอเอาหรือพอเอาเราจะเอาไปให้ท่านอาจารย์ดูให้ได้ก่อนเพราะบางทีพระอาจารย์ให้พระป้องนี้ทุบเอาไปทำงานอีกอย่างเราทุบหนังเสียหายอ่อนเกินไปท่านสั่งให้เราทุบนี้ท่านจะเอาไปทำงานอีกอย่างเราทุบหนังเสียหายอ่อนเกินควรแล้วพระอาจารย์จะดุเราตายจึงถือหนังเดินผ่านต่อไปอีกยังไม่ถึงพระอาจารย์เลยก็ตื่นจะกลับลุกพิจารณาความฝันของตนไม่ได้ความว่าอย่างไรอีกตอนนั้นก็ได้ตั้งใจทำความเพียรตั้งสติพิจารณาธรรมทั้งหลายที่ตนรู้มาอยู่อย่างนี้แต่เดือนยี่ถึงเดือนสี่ข้างขึ้นก็พอดีพวกโยมบ้านนาต้องเขาจะทำบุญสำนักป่าบ้านเขามานิมนต์ไปช่วยดูการเขาจะจัดทำพิธีรับพระเขาได้ไปอาราธนาแต่พระอาจารย์ใหญ่มั่นก็ได้ไปนำพาเขาทำพอไปถึงสำนักป่าบ้านนาต้องเป็นสำนักร้างอยู่พระไม่มีจึงได้ช่วยเขาทำตู่รับพระขึ้นไม่รู้ว่าได้กี่หลังพอถึงวันเวลาที่พวกโยมเขากำหนดแล้วเห็นพระท่านมาจากพระอาจารย์ใหญ่วัดป่าบ้านคออำเภอบ้านผือได้มาถึงพระท่านบอกพวกโยมว่าพระอาจารย์ใหญ่ไม่ได้มาให้พวกอาตมามาแทนท่านค่ำพอควรพวกโยมก็มาพร้อมกันทำการไหว้พระรับศีลเสร็จแล้วนิมนต์พระสวดมนต์เสร็จแล้วคุยธรรมะกันเล็กน้อยพอควรแล้วก็เลิกกันเช้าวันใหม่พวกโยมก็นำอาหารเครื่องทายทานมาทำบุญถวายท่านอนุโมทนาเสร็จพิธีแล้วพวกพระที่มาจากพระอาจารย์ใหญ่กลับกันหมดตัวข้าพเจ้าก็ได้ทำความเพียรอยู่แต่รูปเดียวไปโปรดโยมมารดาให้รับปฏิบัติพระไตรสรณคมต่อมาอีกไม่กี่วันเห็นพระคำมีคือพี่ชายเดินมาหาพระพี่ชายนี้แต่ก่อนท่านเป็นสมภารอยู่วัดบ้านดอนเงินอำเภอกุมภวาปีบ้านเกิดเมืองนอนนั่นเองที่ได้ลุกไปรับเครื่องบริการมาพักที่ศาลาพอขึ้นพักคนศาลาแล้วก็กราบท่านพี่เสร็จแล้วถามข่าวท่านว่ามาอะไรท่านพี่บอกว่ามาตามเอาท่านกลับบ้านเวลานี้พ่อออกคือโยมผู้ชายเราตายแล้วแต่เดือน11ข้างขึ้นจวนวันเพ็ญศพก็ได้เผากันไปแล้วแต่แม่เราเป็นทุกข์มากเพราะ มีความคิดถึงพ่อมากไม่เป็นอันอยู่อันกินจึงได้ให้ผมมาเที่ยวตามท่านกลับคืนไปให้แกเห็นหน้าเพื่อหายโศกดังนี้ผมออกจากวัดหาท่านแต่เดือน12ข้างแรมไปทางจังหวัดสกลนครหาที่ไหนก็ไม่พบจึงถามคนเขาผู้รู้จักพระอาจารย์อย่างมั่นเขาจึงบอกว่าท่านกลับไปทางอำเภอท่าบ่อแต่ก่อนพรรษานี้แล้วผมจึงได้ย้อนกลับมาพักกับพระอาจารย์ใหญ่มั่นที่วัดป่าบ้านค้อคืนวันนี้ถามข่าวหาท่านพระอาจารย์จึงได้บอกว่าท่านอยู่ในดงผมจึงมาถึงท่านเดือนสี่นี้เองผมเหนื่อยมากขอพักพอได้ยินท่านพี่บอกข่าวว่าพ่อได้ตายไปแล้วหัวใจที่ฝึกหัดมาเพื่อวางความรักและความชังความรักทั้งหลายก็ขาดไปจากใจเลยทีเดียวในขณะนั้นใจมันรู้ขึ้นมาว่าพ่อผู้เราได้คิดถึงอยู่ประจำใจไม่ลืมได้ตายและเดินทางไปก่อนเราผู้เป็นลูกเสียแล้วหนอทรัพย์สมบัติอันพ่อขยันหาทั้งนาเราให้ช่วยหาได้มากมายพ่อก็ไม่มีใจห่วงอะไรแม้แต่น้อยมัจจุราชตัดห่วงใยและชีวิตของพ่อเราให้ขาดสิ้นไปไม่ให้รังรอนี้เป็นคำสอนให้เรารู้ตัวเราก็ไม่ห่วงแล้วเหมือนพ่อตายหายห่วงบอกเราให้รู้เราก็ไม่ห่วงโลกสงสารไม่สึกไปจากสมณะเพศพรหมจรรย์แน่หลักคำสอนของพระพุทธองค์สอนให้เรารู้ของจริงคือเกิดแก่เจ็บตายว่ามีอยู่ประจำร่างกายของบุคคลและสัตว์ให้เรารู้นั้นเราได้พิจารณารู้ตามอยู่อย่างนี้มันจริงแน่หรือเกินทีเดียวหนอดังนี้ขึ้นในใจทั้งป่าก็พูดกับท่านพี่ไปใจก็พิจารณารู้ไปเมื่อได้บรรยายมาข้างบนนี้ก็เลยพูดกับท่านพี่ว่าศพพ่อก็ได้เผาไปแล้วให้ผมกลับไปบ้านทำไมหนอผมอยากอยู่ทำความเพียรภาวนาอุทิศส่งบุญกุศลไปให้พ่อออกเมื่อพ่อออกตกทุกข์ได้ยากให้พ้นทุกข์พ้นยากเมื่อพ่อออกได้ถึงขั้นสุขก็ให้ได้สุขยิ่งขึ้นไปเห็นจะดีส่วนไม่ออกคิดถึงพ่อและตัวผมเป็นทุกข์มากนั้นก็ไม่ออกเป็นผู้เข้าวัดฟังธรรมจำศีลห้าศีลแปดตลอดทั้งแรงและผลทำอันใดไม่ออกก็จำได้ตลอดทั้งบาลีเล็กน้อยไม่ออกเราฟังทีเดียวก็จำได้ผมว่านานๆไปไม่ออกคงจะหายไปเองท่านพี่จึงพูดว่าหายไม่หายก็ยังไม่รู้ได้ผมกลัวทางไม่หายนั่นแหละมากไปกว่าความหายเพราะแม่เราแรงหลายเติบถึงผมเป็นพระอยู่ขนาดนี้แม่ก็ยังด่าฝนพี่แหลกลานไปเลยจนผมทนอยู่ไม่ได้ได้ตามหาท่านให้นี่เองจึงได้ถามท่านพี่ว่าท่านพี่มานมัสการท่านพระอาจารย์ใหญ่ที่พูดเรื่องที่ไม่ออกเป็นถวายให้ท่านรู้ไหมท่านพี่บอกว่าได้เล่าถวายข้าพเจ้าถามอีกว่าพระอาจารย์ใหญ่ท่านพูดเรื่องไม่ออกว่าอย่างไรบ้างท่านพี่บอกว่าพระอาจารย์พูดว่าให้ท่านไปตามเอาท่านอ่อนไปแก้และให้เห็นแล้วก็หายดอกแต่ท่านอ่อนจะไปเยี่ยมแม่ออกนั้นให้มาหาผมก่อนพระอาจารย์ใหญ่สั่งมาอย่างนี้จึงนึกขึ้นในใจว่าถ้าอย่างนั้นตัวเราก็ต้องไปแน่จึงถามท่านพี่ว่าท่านพี่จะกลับบ้านด้วยผมไหมผมจะกลับบ้านวันพรุ่งนี้แหละท่านพี่บอกว่าผมไม่กลับดอกบ้านผมตั้งใจหนีจากความเป็นสมภารจะออกปฏิบัติอย่างท่านเวลานี้ผมต้องการไม้เท้าผมจะให้โยมบ้านนี้หามะยุงมาทำให้เสียก่อนจึงเดินเที่ยวหาวิเวกข้าพเจ้าจึงถามท่านว่าถ้าท่านพี่ไม่กลับบ้านกับผมแล้วท่านพี่เรื่องอะไรเกี่ยวข้องอยู่ทางบ้านบ้างไหมถ้ามีสั่งไปกับผมก็ได้ผมจะช่วยถ้าหากไม่เป็นของเหลือวิสัยท่านพี่บอกว่าผมไม่เกี่ยวข้องอะไรทางบ้านผมจัดการของผมหมดแล้วให้เรียบร้อยจึงมาตรวจสิ่งของของพ่อออกแม่ออกหากจะมีการแบ่งผมก็บอกแม่แล้วว่าไม่ให้ห่วงตอนนั้นไปได้เลิกกันต ทำความเพียรของใครของมันไปตามอุปนิสัยดังนี้ตื่นเช้าวันใหม่ฉันบิณฑบาตเสร็จได้ลาพวกญาติโยมและท่านพี่ออกเดินทางผู้เดียวนอนทางคืนหนึ่งวันหลังจึงได้พบท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นที่วัดป่าบ้านคออำเภอบ้านผือพักแรงพอควรแล้วคลุมผ้าไปกราบพระอาจารย์ใหญ่เสร็จแล้วพระอาจารย์ถามข่าวการไปอยู่ในดงและการเดินทางออกมาพอสมควรแล้วได้เรียนถวายท่านทราบเรื่องดีทุกประการพระอาจารย์จึงพูดเรื่องท่านพี่คำมีมาพักกับท่านและเรียนเรื่องไม่ออกให้ฟังว่าท่านพี่คำมีพี่ชายท่านมาตามท่านว่าพอออกไกลแล้วว่าไม่ออกท่านกุ้มใจเป็นทุกข์มากจึงให้ท่านคำมีมาตามพาท่านไปบ้านให้แม่ได้เห็นหน้าว่าอย่างนี้ผมจึงว่าให้ท่านไปเยี่ยมบ้านให้แม่ออกท่านเห็นให้หายเป็นทุกข์ใจเสียพ่อแม่ของตนไม่ใช่คนอื่นพระอาจารย์พูดเช่นนั้นจึงประนมมือขอโอกาสกับท่านแล้วเรียนท่านว่าเรื่องกลับบ้านนั้นกล้าขอโอกาสแล้วแต่พระอาจารย์ใจสมควรแต่ว่าท่านพี่เขามีเล่าให้กล้าฟังว่าแม่ออกมีความกลุ้มใจมากเกือบจะเป็นบ้าไปแล้วก็ว่าได้ถ้าแม่ออกกล้าวเป็นไปถึงเพียงนั้นจริงกล้าวก็ไม่รู้ว่าจะแก้แม่ออกให้หายได้อย่างไรพระอาจารย์ใหญ่ท่านพูดว่าเรื่องนี้ท่านคำมีก็พูดให้ผมฟังเหมือนกันผมพิจารณาดูแล้วจะไม่ยากดอกท่านกลับไปให้เห็นหน้าแล้วไม่ออกท่านก็หายดอกหรือถ้ายังไม่หายให้ท่านสอนแม่ออกด้วยภาวนาอุบายวิปัสสนาให้ภาวนาระลึกในใจว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาทุกขาสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาอย่างนี้ระลึกอยู่ไม่นานไม่ออกท่านก็จะหายดอกการปฏิบัติถ้าเกิดเป็นบ้าต่างๆให้ภาวนาคำนี้หายหมดนั่นแหละแต่ให้ท่านบอกให้แม่ออกท่านรู้ว่าการไม่สบายปรากฏอยู่ในใจทั้งหมดนี้มันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตาดังคำให้ออกภาวนาอยู่ในใจนั้นทั้งหมดนั่นแหละให้ท่านเตือนไม่ออกให้รู้ให้ภาวนาอยู่อย่างนี้ไปไม่นานไม่ออกท่านก็หายดีได้ดอกเพราะความขึ้นในธรรมทั้งหลายมันไม่สู้วิปัสสนาธรรมนี้ได้ดอกพระอาจารย์เตือนอย่างนี้มีความดีใจมากได้อะไรก็ไม่ดีใจเท่าในโอวาทของพระอาจารย์คราวนี้เพราะตัวจะได้ถือจำไว้เป็นประจำในการปฏิบัติใจของตัวหากตัวหรือใครเป็นก็จะได้แก้และช่วยความเป็นบ้าให้หายได้แล้วจึงได้ขอเรียนท่านพระอาจารย์อีกว่าหากกล้าวไปบ้านแก้ไม่ออกของกล้าวไม่หายแล้วกล้าวขอโอกาสจะเอาไม่ออกของกล้าวไม่พระอาจารย์พิจารณาช่วยกล้าวจะอนุญาตให้กล้าวเอามาได้ไหมพระอาจารย์ท่านนิ่งพิจารณาอยู่หน่อยหนึ่งแล้วพูดว่าหายหน้าท่านไม่ต้องวิตกแรงไปเพราะความเป็นจริงไม่ออกท่านไม่เป็นแรงจนถึงกับจะเป็นบ้าอย่างนั้นกลุ้มใจคิดถึงท่านและผัวตายจากไปเป็นธรรมดาคนเขาเป็นกันอยู่ในบ้านในเมืองนี้เท่านั้นเองก็พอดีหมดเวลาเลิกกันพักแรงอยู่กับท่านพระอาจารย์สองคืนวันที่3ก็ได้ลาท่านเดินทางไปบ้านพอไปถึงบ้านท่านพี่ว่าจะไม่ไปบ้านกลับเกิดท่านไปถึงบ้านก่อน2วันพักอยู่ในโดงข้างบ้านก็พอดีไปพักอยู่ด้วยกันท่านพี่คำมีพูดขึ้นว่าจะไม่มาบ้านดอกเพราะท่านมาแล้วแต่ผมได้พิจารณาดูผมข้องใจอยู่กับเรื่องไม่ออกไปขึ้นอยู่กับธรรมะปีติอันไม่มีสาระแก่นสารผมมีประสงค์อยากจะให้แม่ออกเราออกจากธรรมปีติมาเข้าอยู่พระไตรสรณคมเหมือนพระอาจารย์ใหญ่สอนญาติโยมทางอำเภอผือให้มาอยู่ปฏิบัติไตรสรณคมกันอยู่นั้นดอกผมจึงได้มาบ้านกับท่านอีกแต่เรื่องนี้เราสองคนจึงพูดกันทีหลังเพราะพวกญาติพี่น้องก็ได้มาเยี่ยมท่านมากแล้วให้ท่านพูดกันกับพวกญาติไปเสียก็ได้หยุดกันก็พอดีพวกญาติก็มาถามตามเรื่องของญาติที่เขามาเยี่ยมถามข่าวพอควรแล้วพ วกญาติก็ได้เลิกกันไปเหลืออยู่ก็แต่พวกที่มาทำร้านพักให้และนำพวกญาติทำร้านพักและทางจงกรมอะไรทุกอย่างเก็บเรียบร้อยพวกญาติก็ได้พากันลากลับบ้านข้ามาก็พากันเดินจงกรมเสร็จแล้วมองเห็นท่านพี่จุดโคมเดินมาทางบ้านพักรับรองและกราบท่านแล้วท่านพี่ถามว่าท่านพิจารณาเห็นอย่างไรบ้างเรื่องพ่อออกลุงผู้เป็นครูสอนธรรมปีติให้ไม่ออกได้มาปฏิบัติที่นั้นอย่างไรจึงจะเป็นการเหมาะสมให้พ่อออกลุงได้อนุญาตให้ไม่ออกเรามาปฏิบัติและปฏิญาณรับพระไตรสรณคมด้วยได้ดีเล่าผมให้ท่านพูดกับแกหากผมก็เข้าปฏิบัติใหม่ยังไม่มีความรู้พอจะพูดกับแกให้เข้าใจและยอมให้แม่ของเราออกมาปฏิบัติพระไตรสรณคมได้ดอกทั้งผมก็ได้เรียนธรรมะปีติกับแกผมนึกเกรงใจแกอยู่นึกกลัวแกจะมีใจว่าผมอวดรู้อวดดีอะไรไปต่างๆนานาผมจึงให้ท่านพูดกับพระออกลุงให้ไม่ออกเราออกจากธรรมปีติของพระออกลุงดังนี้ข้าพเจ้าจึงบอกท่านพี่คำนี้ว่าเรื่องที่จะให้ผมพูดกับพระออกลุงนี้ก็ดีแล้วล่ะแต่ผมเห็นว่าจะเป็นการยุ่งยากหน่อยเพราะพระออกลุงแกว่าแกเป็นปราชญ์ใหญ่คนหนึ่งจนแกได้ออกปากว่าแกไม่ต้องการอยากพูดกับคนผู้รู้ในโลกมาพูดกับแกเพราะใครมาพูดก็เอาแต่เรื่องในโลกมาพูดเอาแต่ของเก่ามาพูดกันจนเบื่อใจแล้ว

มีการแยแสกับไม่ออกเราที่ได้ออกจากนามของแกและมารับปฏิบัติพระไตรสรณคมต่อไปด้วยได้ดีดังนี้ถ้าทันทีขออนุญาตกับพ่อออกลุงแล้วให้ผมพูดผมก็จะลองพูดดูละเท่าที่ผมรู้และศึกษามากับครูอาจารย์จะสู้พ่อออกลุงได้หรือไม่นั้นผมยังไม่แน่ใจไม่ได้อยู่ถ้าคำพูดใดท่านพี่มองเห็นทางที่จะพูดกับพ่อออกลุงพอให้แกเข้าใจได้ก็ขอให้ท่านพี่ช่วยผมพูดกับแกบ้างก็ดีเหมือนกันท่านพี่คำมีบอกว่าท่านไม่รับจะพูดเป็นเด็กขาดเลยข้าพเจ้าจึงได้ถามท่านพี่ว่าท่านก็เคยเป็นศิษย์เรียนธรรมปิติกับพระออกลุงมาแล้วธรรมปิติอันพระออกลุงว่าเป็นธรรมะพระอรหันต์นั้นเป็นอย่างไรจึงอยากให้แม่ออกเราออกมาปฏิบัติธรรมะพระไตรสรณคมเล่าท่านพี่คำมีพูดให้ฟังว่าอันธรรมปิติที่บอกลุงสอนว่าเป็นธรรมะพระอรหันต์นี้ผมเห็นว่าไม่มีแก่นสารเสียเลยทั้งการสอนของแกผมเห็นว่าแกสอนเพื่อเป็นการอาชีพของแกเสียอีกคือแกมีการประกาศให้คนอื่นมาเรียนธรรมะกับแกสั่งให้อ่านคู่เทียนให้มากเทียนยกครูเล่มหนึ่งให้หนัก6บาท6เล่มเทียนจุดบูชาเล่มหนึ่งหนัก2สลึงหรือหนัก1บาทเมื่อคราวเข้าเรียนกับแกแกให้เอาถวายให้แกหมดแกแบ่งเอาเทียนลูกศิษย์คนละครึ่งเทียนลูกครูแกก็เอาของลูกศิษย์หนึ่งชุดให้ลูกศิษย์ไว้เป็นเครื่องบูชาระลึกถึงคุณของครูอีกหนึ่งชุดลูกศิษย์หลายคนเทียนก็ได้มากเมื่อเลิกพิธีเรียนกันแล้วแกก็เอาเทียนไปต้มเทียนเอาพึ่งขายเป็นอาชีพแบบนี้ผมจริงว่าแกสอนเป็นอาชีพผมจริงว่าก็ออกลุงสอนแก่พวกศิษย์ไม่สอนศิษย์คนทุกเลยสอนเพื่อเป็นอาชีพเท่านั้นเมื่อได้ยินท่านที่พูดธรรมและการสอนธรรมของพระออกลุงนึกตะหงิดตะหงิดขึ้นมาในใจเพราะได้เรียนพระอาจารย์ใหญ่ให้ท่านเทศนาให้ฟังจำได้เข้าใจมาเป็นอย่างดีแล้วทั้งได้ยินท่านที่พูดเล่าให้ฟังไม่ผิดกันกับพระอาจารย์ใหญ่สอนได้รู้มันนั้นเสียด้วยจึงได้นึกในใจว่าถ้าพระออกลุงปราดใหญ่มาสนทนาเล่นงานกับเราจริงแล้วเราจะเอาแกให้เสียชื่อเสียงว่าเป็นปราดใหญ่คราวนี้แหละทั้งท่านพี่ผู้แกเคยดูด่าดูถูกว่าเราเป็นน้องไม่มีความรู้อะไรนี้ก็ดีเราจะเทศนาเอาให้แกเห็นความรู้ความสามารถของเราในครั้งนี้พอสมควรแล้วก็ได้เลิกกันไปวันหลังได้พากันไปบิณฑบาตพอควรแล้วก็กลับมาที่พักพวกญาติโยมพร้อมทั้งแม่ออกด้วยก็ได้นำทายทานไปทำบุญถามกราบคราวและได้พูดปราศัยกับพวกญาติโยมพอสมควรพอฉันจังหันเสร็จแล้วพวกญาติโยมก็ได้เลิกกลับบ้านกันหมดเหลืออยู่แต่แม่ออกคนเดียวท่านพี่ก็ได้โอกาสพูดกับแม่ออกให้ออกจากธรรมปิติกับพระออกลงเสียให้มารับขึ้นอยู่กับธรรมะพระไตรสรณคมกับพวกลูกเสียไม่ออกตอบท่านพี่ว่าแม่ไม่ว่าเอาแต่ลูกทั้งสองจะเห็นเป็นดีหรือประการใดสุดแล้วแต่ลูกทั้งสองจะให้ไม่ออกละธรรมคุ้มครองของพ่อออกลุงมาขึ้นปฏิบัติธรรมพระไตรสรณคมกับพวกลูกแล้วนั้นจำเป็นไม่ออกจะได้ทำการล่ำลาออกจากธรรมของพ่อออกลุงของพวกลูกเสียก่อนจึงจะเป็นความงามและเรียบร้อยก็ต้องลาก่อนนั่นแหละเป็นการดีตอนนี้ไปไม่ออกก็ได้หารือเรื่องทรัพย์สินของต่างๆไปหลายอย่างจนถึงบ่ายหน่อยหนึ่งไม่ออกจึงได้ลากลับบ้านวันหลังเมื่อฉันบินทบาทก็ได้เห็นพ่อออกลุงจานอ่อนสีผู้เป็นครูสอนธรรมให้ไม่ออกและไม่ออกพร้อมด้วยพวกญาติอีกมากเดินตามกันออกมาเพื่อถวายจังหันทั้งอยากมาฟังการสนทนาธรรมของจารย์อ่อนศรีนักปราชญ์ใหญ่จะได้สนทนาธรรมกับข้าพเจ้าเมื่อฉันบิณฑบาตเสร็จพ่อออกลุงได้ทำการปราศัยถามข่าวคราวว่าไปเที่ยวถึงไหนได้พบพระอาจารย์อะไรบ้างได้สนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ทั้งหลายท่านสอนได้ความว่าอย่างไร

0: นิมนต์เล่าให้พวกญาติฟังบ้างเถิดพวกญาติผู้บางก็จะได้มีใจสว่างขึ้นบ้างทันทีก็ได้ปราศัยกับพระออกลุงไปบ้างบางประการสุดท้ายทันทีก็ได้สรรเสริญพระอาจารย์ใหญ่มั่นได้สอนธรรมะพระไตรสรณคมให้ญาติโยมทางอำเภอท่าบ่อและอำเภอบ้านผือได้ปฏิบัติกันเป็นที่น่าเลื่อมใส
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลาสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกับการปฏิบัติบูชาภาวนาการภาวนานี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้นั่งได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กหลวงตาแก่ๆก็นั่งได้คือให้นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งตัวตั้งกายให้เที่ยงตรงอย่าไปนั่งให้แอวก่อมลงไปจนหลับบางคนจนกระทั่งว่าเอาหัวลงไปถึงพื้นก็มีอย่างนี้ใช่ไม่ได้ที่ท่านให้นั่งตัวตรงคือไม่ให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมได้เรียกว่าเป็นผู้ตื่นอยู่ระลึกได้อยู่ว่าเราจะไม่หลับไม่นอนเป็นอันขาดเราจะตั้งใจภาวนาตั้งใจฟังธรรมแล้วปฏิบัติตามเพื่อจะได้ละถีนมิทะความง่วงเหงาเหานอนนิวรณ์ทั้งห้ากามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉานิวรณ์ทั้งห้านี่แหละเราต้องไล่มันออกไปก่อนถ้านิวรณ์ทั้งห้านี่ยังครอบคุมกายวาจาจิตของคนเราอยู่เจ็บใจก็ย่อมภาวนาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้เต็มที่อย่างว่าปล่อยให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแล้วก็หลับไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ผลเต็มที่การภาวนาไม่ใช่นั่งหลับไม่ใช่นอนหลับไม่ใช่ยืนหลับไม่ใช่เดินหลับท่านหมายถึงมีสติระลึกได้อยู่เสมอภาวนานั้นเป็นผู้มีสติระลึกอยู่เสมอสตินี้สติปัฏฐาน4สติสัมโพชฌงค์สติวินัยสติปัฏฐาน4นั้นสติจิตใจนี่แหละเป็นผู้ตั้งขึ้นมาระลึกกายที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภายนอกภายในระลึกดูพิจารณาดูให้ท่องแท้แน่นอนว่ามันสวยสดงดงามอย่างใจหลงรู้เห็นไหมหรือว่าร่างกายนี้เป็นของโสโครกปฏิกูลก็ให้ระลึกพิจารณาเรียกว่ากายกตาสติกรรมฐานระลึกพิจารณากาย อย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยกายนี่แหละมันเป็นต้นเหตุอันสำคัญพระภิกษุสามเณรผ้าขาวนางขี่ลือฉีอยู่ในป่าไม่พิจารณากายของตัวเองอันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆนี่แหละจึงได้เกิดความกำหนัดยินดีพอใจในลูกหญิงลูกชายไม่ใช่ว่ารูปอันใดละอันเป็นวัตถุสิ่งใดที่ชอบพอใจแล้วก็ยินดีพอใจไปอย่างนั้นเรียกว่ากามมาลาคะกิเลสลาคะมันหลงกายไม่พิจารณากายไม่พิจารณาตัวของตัวเองทั้งที่กายนี้มีทวารทั้ง9หรือว่ามีบาดแผลอยู่เป็นบาดเป็นแผลเป็นปล่องทะลุอยู่9บาดแผลเจ็ดไม่พิจารณากายไม่พิจารณาอายตนะทั้งหลายไม่พิจารณาทวารทั้ง9จึงมาเข้าใจผิดคิดว่าตัวเราสวยเรางามคนอื่นสวยงามน่ารักใคร่พอใจอันนี้คือว่าไม่กำหนดพิจารณาแม้อย่างหยาบๆอย่างนี้แหละก็ไม่กำหนดพิจารณาปล่อยให้มันทับถมจิตใจของตนอยู่ถ้าหากว่าในร่างกายตัวเรานี่ลองให้คิดดูว่าถ้าเกิดมีบาดแผลเป็นบาดเป็นแผลทั่วไปในร่างกายสัก9แห่งและ9บาดแผลจะเป็นหน้าดูไหมเหมือนขี้โทษกดถังอะไรอะไรก็ไม่ดีนั่นคือว่าเราไม่กำหนดพิจารณาบาดแผลทั้ง9ซึ่งไหลเข้าเทออกซึ่งของโสโครกปฏิกูลอยู่ตลอดเวลาชีวิตนี้จึงเป็นอยู่ได้ตั้งอยู่ได้ต้องกำหนดพิจารณาสติปัฏฐาน4ระลึกอยู่ในกายระลึกอยู่ในเวทนาระลึกอยู่ในจิตในธรรมพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลโน้นท่านระลึกจนกระทั่งว่าเป็นสติเป็นมหาสติเป็นมหาสติปัฏฐาน4คำว่ามหาหมายถึงใหญ่หรือมากใหญ่โตมโหฬารคือว่าระลึกจนเป็นมหาสติไม่มีอะไรที่จะให้ลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกทีนี้เมื่อเราไม่ระลึกพิจารณาในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็เกิดมีแต่ความลุ่มหลงไม่พิจารณากายไม่เห็นกายภายนอกภายในไม่เห็นร่างกายอันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดจิตมันก็มายินดีพอใจในรูปของตัวเองและรูปของบุคคลผู้อื่นทีนี้ถ้าเกิดไปเห็นคนตายเข้าถ้าบวชอยู่นานๆจะเห็นได้พบบางคราวบางสมัยคนที่ตายฟ้าผ่าบ้างตายอย่างหนึ่งอย่างใดบ้างก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาให้ได้ขุดค้นขึ้นมาทำบุญทำทานใหม่ก็มีตัวเขียวเหมือนกับอะไรนี่ไปพากันไปดมทักบังสกุลอนิจจาวัตสังขารา นั่นละมันสวยงามที่ไหนหญิงก็ไม่สวยชายก็ไม่สวยถ้าถึงขั้นนั้นล่ะดำไปหมดน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลย้อยลงในกองไฟกองฟอนมันสวยงามที่ไหนคิดดูให้ดีนี่คือไม่พิจารณากายไม่พิจารณาเวทนาเมื่อความเจ็บปวดทุกขเวทนาเข้ามาถึงเข้าโวยวายละอย่างว่าหนาวมาถึงเข้าบ่นให้หนาวหนาวมันก็ไม่รู้จักอะไรต้องพิจารณาให้มันเข้าใจเวทนาสุขเวทนาส่วนมากแล้วว่าจิตเรามันหลงอยู่ในความสุขเวลาสุขสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่หนาวอยู่เท่าไรเท่าไรก็ไม่ว่าไม่มีบ่นเพ้อลำลายพอมันสุขเวทนามันติดอยู่ในสุขเวทนาติดอยู่ในเฉยเฉยเวทนาทีนี้เมื่อมันเกิดทุกข์ขึ้นมาจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บ ในร่างกายมันเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั่วไปในร่างกายเอาแหละทีนี้กระวนกระวายเราจะตายเสียแล้วมั้งตายก็ยังไม่อยากตายแก่ชราพอตายแล้วก็ยังไม่ตายต้องพิจารณาให้ดีเวทนาที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้จิตมันไปติดสุขเวทนาพอโดนทุกขเวทนาเข้าตักหงายทำไมหนาวมากทำไมหนาวน้อยว่ากันไปหนาวมันไม่มีมากมีน้อยเอาไปชั่งได้ไหมจับมาดูได้ไหมมันไม่มีตัวมีตนของศูนย์เปล่าทั้งนั้นอย่าไปยึดไปถือใครหนาวธาตุดินเขาหนาวถ้าไม่มีตัวไม่มีธาตุดินไม่มีก้อนธาตุอันนี้มันจะหนาวได้หรือธาตุน้ำมันหนาวธาตุไฟธาตุลมมันหนาวต่างหากตาหูจมูกลิ้นกายใจมันหนาวต่างหากเจ็บอย่าไปกังวลวุ่นวายภาวนาอยู่ดีกว่าละกิเลสความอยากความปรารถนาต่างๆออกไปให้หมดสิ้นจนได้ปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาจนได้ญาณอันวิเศษมองทะลุปุพองไปหมดในรูปนามกายใจอันนี้จึงจะถอนกิเลสราคะออกไปได้ถอนกิเลสโทสะโมหะออกไปได้เดี๋ยวนี้มันถอนไม่ได้มันติดสุขเวทนาติดทุกขเวทนาจิตสติให้มีในเวลาจิตจิตมันจะคิดดีคิดชั่วอะไรมันเป็นเรื่องของจิตสังขารจิตวิญญาณจิตกิเลสคิดอะไรมาก็พิจารณาเสียก่อนควรคิดหรือไม่ควรคิดควรทำหรือไม่ควรทำควรพูดหรือไม่ควรพูดในสิ่งนั้นๆมันจะคิดดีคิดชั่วอย่างใดก็ต้องมีปัญญาพิจารณาสิคิดจะลุกคิดจะไปคิดจะทำอะไรก็คิดให้มันรอบคอบไม่ใช่ทำด้วยการไม่รอบคอบผลผันหันแล่นไปตามเรื่องคิดอยากลกก็ลกขึ้นไปไม่อยู่บนศีรษะไม่ดูก็โดนศีรษะแตกนั่นแหละท่านว่ามีสติไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ความคิดอย่างเดียวเดี๋ยวว่ารอบครอบมีสติระลึกอยู่ทุกเวลาเจ จะเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรก็มีสติเตือนจิตเตือนใจเตือนตัวของเราเองประคับประคองกายวาจาจิตให้เป็นไปในทํานองครองธรรมเรียกว่ามีสติไม่ใช่ว่าเจริญว่ามีสติทําอะไรมีแต่ผิดแต่พลาดมีแต่ลุ่มหลงมัวเมาทำอะไรโคมคามไปหมดจับบาตรก็ให้บาตรลุดมือจับกระท้อนก็ให้กระท้อนลุดมือจับแก้วก็ให้แก้วแตกขวดแตกหม้ออะไรแตกทั้งนั้นแหละมันขาดสติคือไม่ระลึกอยู่ไม่ภาวนาพุทโธอยู่นั่นแหละมันจึงได้หลงได้ลืมท่านยังไม่ได้กินยังไม่ได้บริโภคอาหารก็วุ่นวายด้วยความอยากกินอย่างดีอย่างเด่นอย่างวิเศษกว่าจะกินก็ประดับประดาทุกอย่างแล้วกินเข้าไปในท้องได้ดูไหมล่ะถ่ายออกมาได้ดูหรือเปล่าปากอาหารถ่ายออกมาของเหม็นของหอมอยู่ที่ไหนถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะออกมาทำไมไม่ดูไม่พิจารณาไปโลเลแค่อาหารการกินมันผ่านลิ้นนิดหน่อยเท่านั้นพิจารณาดูให้ดีจิตมันจะคิดลุ่มหลงมัวเมาไปก็สอนจิตของตัวเองตามรู้ตามเห็นมันไปแค่ไหนเพียงใดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์สิ่งที่มากระทบร่างกายจิตใจของเราพิจารณาให้มันได้ภาวนาทางนั้นธรรมารมณ์อารมณ์ที่ผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายก็ไปเป็นธรรมอารมณ์อยู่ในจิตถ้าดีใจชอบใจตามอารมณ์ใดจิตมันก็ไปคล้องอยู่นั้นถ้าไม่ชอบพอใจอันใดมันก็ไปคล้องอยู่นั้นถ้าเกิดไปรักไปชอบกับอารมณ์ใดก็ไปติดอยู่นั้นจนบวชอยู่ในศาสนาไม่ได้ทึกไปหาอารมณ์นั้นทีนี้อารมณ์ใดที่เกลียดที่ชังอย่างคนที่ไม่ชอบใจเห็นเข้าก็โกรธอยากจะให้เขาตายไปถ้าตายไม่ทันก็ไปฆ่าเขาให้ตายก็นี่แหละคือว่าไม่ภาวนาขาดสติสติไม่มีเมื่อสติไม่มีสมาธิมันก็จะมีได้อย่างไรเมื่อสมาธิไม่มีสติสมาธิไม่มีศีลสมาธิปัญญามันจะเกิดขึ้นได้หรือมันจะเอาอะไรเกิดเพราะมันไม่มีฐานที่ทำฐานที่ตั้งดังนั้นให้ภาวนาดูให้ดีตั้งใจให้มั่นคงทำอะไรให้ตั้งใจทำจริงๆศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติก็ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆไม่ใช่สุกเอาเผากินเล็กๆน้อยๆตั้งใจทำจริงๆเวลานี้อะไรมันกระทบมาก็หนาวมันมีปากมีคอหรือมันว่ามันเป็นหนาวจิใครเป็นคนว่าใจกิเลสของเราเองเป็นคนว่าหนาวเขาไม่มีปากมีเสียงเหมือนคนเราเนี่ยมันมีปากมีเสียงขาดสติเมื่อใดเวลาใดก็ใช้การไม่ได้การพูดการเจรจากันก็ให้ระวังอย่าให้เป็นเสียงเหมือนก็เรียกว่าอีตาเจ๊กพูดกันพระเราก็เหมือนกันเน้นเราผ่าขาวนางจีอย่าไปเลือกว่าตัวดี ถ้าไปนึกว่าเราดีเมื่อใดเวลาใดเราไม่มีทางแก้มันดีแล้วก็ไม่ต้องแก้ไม่ได้ตราบใดกิเลสราคะยังมีอยู่ตราบใดกิเลสโทสะยังมีอยู่ตราบใดกิเลสโมหะยังมีอยู่ต้องแก้ไขดัดแปลงฝึกหัดดัดแปลงตัวเองเวลากินอิ่มแล้วหรือว่าฉันอิ่มแล้วไปล้างบาตรในเวลาล้างบาตรนั่นแหละขาดสติสัมปชัญญะพูดอะไรก็ไม่รู้โกโลโกโสหกหกหากหากเหมือนเจ๊กที่เมาเหมือนเจ๊กที่เมาเหมือนไทยที่เมาเหมือนแขกที่เมาต้องระวังรักษามันแสดงออกอย่างไรเราต้องตามดูตัวเราเองกายวาจาจิตของเราเองที่ไหนมันไม่ดีไม่ชอบดัดแปลงตัวเองมันจึงได้มันพุทโธทั้งหมดนั่นแหละแต่คำย่อท่านว่าให้นึกภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธทุกอย่างรู้ที่ให้รู้ทุกอย่างที่คิดอย่างไรมันดีคิดอย่างไรมันไม่ดีพูดอย่างไรไม่ดีพูดอย่างไรดีทำอย่างไรดีทำอะไรไม่ดีพุทโธทั้งนั้นเลยเมื่อความหนาวมาถึงเข้าความทุกข์อันใดมาถึงตัวเข้ามันต้องมีเวลาจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์เป็นร้อนทั้งภายนอกและภายในแต่เมื่อรวมความแล้วท่านว่าทุกข์อย่าไปบ่นไปว่าให้มันทุกข์ไม่ต้องบ่นอดทนเอาตั้งใจแก้ไขจิตใจไม่ให้ไปวุ่นวายกับเรื่องทุกข์เกิดมีโลกมีนามมีกายมีจิตอย่างนี้แล้วมันต้องมีความทุกข์มีความแก่ความชราเมื่อแก่ชรามาแล้วก็มายึดมาถือว่าตัวเองแก่ชรานั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์อะไรไม่ได้ยึดถือว่าตัวแก่ชราแก่มันยังไม่ตายก็ภาวนาไปสิมันตายเมื่อใดจึงหยุดตั้งใจลงไปในหัวใจกินเข้าผ่าหัวใจทุกวันทำไมใจมันจึงไม่มีสติสมาธิปัญญาเพราะว่าไม่ลุกขึ้นทรมานตัวเองนั้นภาวนามันไม่เฉพาะแต่ว่านั่งหลับตาภาวนานั่งขัดสมาธิสมาธินี่ทุกอิริยาบถน่ะทุกลมหายใจเข้าออกภาวนาทางนั้นพระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลองค์หนึ่งท่านขยันหมั่นเพียรในการเดินจงกรมท่านนั่งมันก็หลับยืนมันก็หลับท่านก็ไม่นอนไม่นั่งเดี๋ยวเดินอย่างเดียวเดินลูกเดียวเดินปัดกวาดทำทางดีๆเดินกลับไปกลับมาจนกระทั่งว่าเท่าแต่คือว่าเดินแรกก็ถ้ามีรองเท้าก็ใส่รองเท้าแต่ว่านานเข้ารองเท้ามันหนักสู้เดินจริงเปล่าไม่ได้ทีนี้เมื่อเดินตีนตาเปล่าเข้าเท้าก็แตกมันเดินนานเพิ่นจะเอาให้ได้สำเร็จมรรคผลเท้าแตกแล้วท่านทำอย่างไรคานเอาหัวเข่าลงไปมือสองข้างลงไปคานเหมือนวัวควายสัตว์สี่ขาคานภาวนาพุทโธไปบ่ถอยไม่ต้องมันนิ่งถ้ามันนิ่งมันหลับขาดสติสัมปชัญญะองนั้นเรียกว่าพิเศษในทางเดินจงกรมไม่ใช่เดินจงกรมเล่นๆ เหมือนเราทางจงกรมก็ไม่ลายเดินจากนี่ไปถึงหัวแถวกลับมาก็มานอนแล้วจะได้อะไรตั้งใจขึ้นมาทำบันไดดูภาษาวกองนั้น ท่านเดินจนเท้าแตกเดินจนเข่าแตกมือแตกเดินไม่ได้ท่านทำอย่างไรท่านยังไม่ถอยความเพียรยังไม่ถอยท่านพระสมัยนี้ก็ไม่ได้แล้วเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคมันจะโยกไปไหนมันโยกอ่ะท่านไม่ถอยนอนขวางทางจงกรมมันกลิ้งเอาพุทโธกลิ้งธัมโมกลิ้งสังโฆกลิ้งอยู่นะเอาจนสุดทางกลับมากลิ้งไอ้ตอนนอนนอนขวางทางกลิ้งเอาเนี่ยมันไม่เจ็บที่ไหนไม่มีแตกละเท้าก็ไม่แตกมือก็ไม่แตกเข่าก็ไม่แตกเลือดก็ไม่ไหลเพราะความหนักของร่างกายมันเสมอกันกลิ้งไปเถิดเอานานเท่าไรกันนะท่านเอาจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันตากินาสกในทางจงกรมในอิริยาบถนอนขวางทางจงกรมกลิ้งเอาภาวนาพุทโธไปทุกอย่างนั่นแหละคำว่าพุทโธผลที่สดมันเหลือความเพียรท่านไปได้ไหมไม่ได้เราทุกองทุกคนที่นั่งฟังอยู่นี่ถ้าเอาขนาดพระอริยเจ้าองค์นั้นมันสำเร็จทุกองค์นั่นแหละแต่นี่มันมาปล่อยให้ขี้เศร้าเหงานอนมันก็เลยไม่ได้คำว่าภาวนามันเรียกว่าทุกอิริยาบถยืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนาไปมาที่ไหนก็ภาวนาทางนั้นไม่ใช่ว่าไปอยู่ถ้ำให้ถ้ำภาวนาแทนไปอยู่ลุกขมูลให้ลุกขมูลล่มให้ภาวนาแทนไปอยู่ในป่าให้ป่าภาวนาแทนอย่างนี้มันไม่ได้ไม่ไหนก็ตัวเองใจของเรานั่นแหละเป็นผู้ทำเป็นผู้พิจารณาธรรมวินัยสัตถุศาสนามันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายวาจาจิตของเราประกอบกระทำถ้าไปเอาอยู่ในแบบในแผนในตำรามันก็เหมือนพระไตรปิฎกตู้พระไตรปิฎกอยู่ในตู้ไม่ดีหรือมันดีมันก็ดีแค่ตู้แค่หนังสือนะแต่ว่าคนเรามันจะดีได้มันต้องปฏิบัติภาวนาไม่ใช่ว่ามีตู้พระธรรมหนังสือแล้วก็กราบว่าอยู่นั่นใจไม่ภาวนาพุทโธภายในมันก็เท่าเก่านี่เป็นเครื่องเตือนเราท่านทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาต่อไปจึงจะเป็นไปเพื่อความรู้ความฉลาดความสามารถอาจอ่านในพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาที่อื่นศาสนาในกายวาจาจิตของเรามีหลักศีล5ศีล8ศีล10 227ประคับประคองอยู่ในกายวาจาจิตของเราทุกคนดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอะสิวาธนาธิริสเนจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธัมมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับ
2: รักษาใจเป็นอันดับ1รักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับ2ใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ จเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: ภายในนี้ทั้งน้องรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ลิงเป็นสัตว์ที่สุรุ่ยสุร่ายมากและมีความอิ่มพอในอาหารเมื่อยังพอจะได้จากใครอยู่แม้ท้องมันจะเล็กๆเหมือนสัตว์ธรรมดาทั่วไปแต่ความโลภและความสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยมันนั้นเหลือตัวยากที่จะมีสัตว์ตัวใดเสมอได้เท่าที่ยกตัวอย่างของลิงมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพียงเล็กน้อยนี้ท่านพอทราบได้กระมังว่าที่ท่านมาขอให้ผมผลัดเปลี่ยนเครื่องบริขารเสียใหม่โดยทิ้งของเก่าไปเสียทั้งที่สิ่งนั้นยังพอให้ประโยชน์ได้อยู่นั่นคือท่านขอให้ผมปฏิบัติแบบตามแบบลิงและขอให้ลิงเป็นศาสดาสั่งสอนผมแทนศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้จักประมาณพอดีทุกอย่างเพราะแบบที่ท่านขอผมนั้นเป็นแบบลิงใช้กันอยู่ตามวิสัยของสัตว์ที่ไม่รู้จักธรรมคืออะไรผู้รู้จักธรรมคืออะไรอยู่บ้างก็ควรคิดคำนึงสภาพของตนและของธรรมว่าอะไรควรหรือไม่ควรการพูดด้วยเจตนาหวังดีนั้นเห็นใจแต่เจตนานั้นไม่คุ้มค่ากับความเสียไปแห่งธรรมมีความสันโดษมากน้อยเป็นต้นซึ่งเป็นธรรมที่ยังโลกให้สงบเย็นมานานเพราะธรรมนี้เป็นความเหมาะสมสำหรับโลกผู้ยินดีในขอบเขตมีฝั่งมีฝาภายในใจจะพึงรักสงวนและอุตสาห์ปฏิบัติตามด้วยความยินดีไม่ให้คุณค่าสาระอันจะเกิดจากธรรมนี้ผ่านไปเปล่าจะเสียใจภายหลังท่านควรคิดดูให้ละเอียดถี่ถ้วนของศาสนาและท่านผู้เป็นเจ้าของศาสนาบ้างว่าเป็นบุคคลเช่นไรพระองค์เป็นมาแบบโลกเป็นกันหรือเป็นมาอย่างไรการสั่งสอนศาสนาทรงสั่งสอนอย่างไรโลกจึงตกลงปลงใจยอมกราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามเรื่อยมาจนถึงพวกเราศาสนาธรรมที่ประทานไว้ทุกแง่ทุกมุมล้วนเป็นสวากขาธรรมโดยสมบูรณ์และเป็นนิยานิกธรรมความระงับดับทุกข์ความกังวลน้อยใหญ่ได้โดยสิ้นเชิงแก่ผู้ปฏิบัติตามกันมาอย่างสมบูรณ์ท่านควรคิดให้ละเอียดตามหลักศาสนาลงไปอีกว่าผู้ทำตัวเป็นคนฟุ่มเฟือยตื่นโลกตื่นสมัยกับผู้ปฏิบัติตัวโดยสม่ำเสมอต่อความจำเป็นไปตามกรณีใครจะมีความทุกข์กังวลทางกายใจมากน้อยต่างกันอย่างไรบ้างสำหรับความเห็นของผมผู้เรียนน้อยเห็นว่าผู้ทำตัวเป็นคนฟุ่มเฟือยพองตัวใหญ่กว่าโลกนั่นแหละคือผู้ตั้งหน้าฆ่าตัวเองโดยไม่รู้สึกว่าตัวเป็นเพชฌฆาตทำลายตนคนเราเมื่อคิดเกินความพอดีเหมาะสมแล้วต้องเป็นผู้ก่อเรื่องกระจุยวุ่นวายแก่ตัวเองจนหาความสงบสุขทางกายและทางใจไม่ได้แน่นอนใจต้องคิดเพื่อพอกพูนมากขึ้นจนไม่มีเวลาพักผ่อนได้ถ้าเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตอมเป็นโคลนจนหาที่อาบดื่มใช้สอยไม่ได้ใจกับกายต้องหมุนเป็นกงจักรเพื่อได้มาซึ่งสิ่งนั้นๆถ้าไม่ได้ต้องกระวนกระวายเพราะหาไม่ทันกับความอยากน้ำล้นฝั่งนั้นเมื่อไม่ได้ทางตรงก็ต้องหาทางอ้อมไม่ได้ทางสุจริตก็ต้องหาทางทุจริตพอลักขโมยได้ก็ขโมยเอาพอหยิบฉวยได้ก็หยิบฉวยเอาพอจี้ได้ก็จี้เอาพอปล้นได้ก็ปล้นเอาพอคิดโกงได้ก็คิดโกงเอาพอรีดไถได้ก็รีดไถเอากลืนได้ก็กลืนเอาหรือแม้พอฆ่าได้เป็นฆ่าเอาทั้งสิ้นไม่สนใจคิดว่าเกรงใจอายโลกหรือกลัวบาปกลัวกรรมเพราะอำนาจนั้นบังคับสุดท้ายก็ถูกจับตัวผู้หญิงใหญ่ไปนอนในห้องขังให้เสวยผลความอยากของตนอยู่ในเรือนจำหรือถูกเขาฆ่าตายทิ้งหมกป่าหมกโคลนไม่มีใครไปสืบสาวราวเรื่องปล่อยให้หายซากไปเลยยิ่งกว่าสัตว์ซึ่งน่าทุเรศผิดมนุษย์ทั้งหลายนี่แลโทษของวิชาลิงที่เป็นสัตว์มีนิสัยบกพร่องต้องการอยู่เสมอไม่มีความอิ่มพอในสิ่งทั้งปวงทั้งที่ปากและท้องของมันก็ไม่ใหญ่โตกว่าสัตว์ทั้งหลายแต่ลิงนั้นตายเพราะความอยากทางใจมากกว่าความหิวโหยทางอาหารเมื่อใครนำวิชาทำลายตัวแบบลิงมาใช้ไม่ว่าพระหรือฆราวาสผู้นั้นต้องเป็นคนผิดสังเกตต่างจากโลกทั้งหลายที่มีความพอดีถ้าเป็นพระก็จะพยายามสอดแสวงหาแต่ปัจจัยโดยอุบายวิธีต่างๆด้วยความกระวนกระวายมากกว่าจะละอายหรือสนใจในพระธรรมวินัยอันเป็นความดีงามของสมณะจนประชาชนเอื้อมระอาไปตามๆกันไปในทิศทางใดประชาชนหลบหลีกเป็นคิวแถวทั้งที่เขามีความเลื่อมใสศาสนธรรมอยู่อย่างฝังใจแต่ที่ต้องหลบหลีกตัวให้พ้นไปก็เพราะทนเพทุบายในการรบกวนของเงินหรือสิ่งต่างๆจากพระที่แก่วิชาไม่ไหวท่านย้อนถามท่านองค์นั้นว่าท่านทราบไหมว่าที่ว่าพระแก่วิชานั้นคือวิชาอะไรเรียนว่าไม่ทราบ ท่านอาจารย์ตอบซิเองว่าก็วิชาขอมาหยุดนะสิเพราะพระเราถ้าลงได้ด้านด้วยความฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานอยากและการแสวงหาลาภปัจจัยแล้วต้องด้านทุกอาการไม่มียังอายติดตัวมีแต่ความมุ่งหมายและมุ่งมั่นต่อปัจจัยลาภต่างๆโดยถ่ายเดียวว่าขอให้ได้มาคำภาวนาก็คือขอให้ได้มาขอให้ได้มาเท่านั้นไม่ต้องสวดมนต์ภาวนาด้วยคาถายืดยาวเหมือนท่านผู้บำเพ็ญภาวนาทั้งหลายสวดกันเพียงภาวนาบทเดียวเท่านั้นก็กระเทือนโลกพออยู่แล้วถ้าขืนต่อคาถาให้ยืดยาวไปกว่านั้นโลกจะต้องแตกแน่นอนท่านอาจารย์ถามท่านองค์นั้นว่าท่านต้องการคาถายอดนั้นหรือเปล่าจะได้สำเร็จมรรคผลง่ายๆซึ่งไม่มีพระสาวกองค์ไหนสำเร็จแบบนี้กระผมไม่ต้องการเพราะเป็นคาถาทำลายศาสนาและทำลายประชาชนถ้าไม่ต้องการท่านขอให้ผมปฏิบัติแบบลิงเพื่ออะไรคาถานี้ก็มาจากลิงนั่นเองที่กลายมาเป็นคาถาย่อบทนี้อยู่เวลานี้กระผมขอประทานโทษที่กราบเรียนไปตามความรู้สึกที่คิดว่าจะเป็นความสะดวกสบายแก่ท่านอาจารย์โดยไม่ทำให้ท่านอาจารย์และปฏิปทาในวงศาสนาเสียไปด้วยถ้าคิดว่าจะเป็นไปในทำนองท่านอาจารย์อธิบายปฏิปทาลิงที่เป็นสัตว์ฟุ้งเฟ้อกระผมก็ไม่กราบเรียนเพราะไม่ประสงค์จะให้อะไรเสียไปเพราะการเรียนข้อนั้นท่านตอบว่าแม้ท่านไม่มีความนึกคิดไปในทางนั้นก็ตามแต่การขอร้องก็ชี้บอกอยู่แล้วอย่างชัดเจนคนเราไม่ถึงกับต้องขอร้องให้ทำตามกันหมดทุกอย่างหรอกท่านเพียงผ่านทางตาทางหูกลางตลาดเท่านั้นก็เป็นทัศนศึกษาอันสมบูรณ์พอยึดไปเป็นแบบฉบับได้แล้วสิ่งต่างๆที่จะทำคนให้ดีและเสียคนได้นั้นมีอยู่ทั่วไปไม่จำต้องจัดเข้าไปในตารางสอนคนก็มีทางยึดได้ถ้าเป็นฝ่ายดีก็ทำผู้ปฏิบัติตามให้เป็นคนดีและเจริญได้ถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็พาผู้ทำให้เสื่อมเสียไปโดยไม่ต้องประกาศโฆษณาชวนเชื่อใดๆเช่นคนหรือครอบครัวที่ชอบสุรุ่ยสุร่ายเป็นนิสัยคนในครอบครัวนั้นมักเอาอย่างการจนกลายเป็นครอบครัวผัวเมียลูกหลานที่สุรุ่ยสุร่ายไปตามๆกันรายได้มีมาไม่พอกับไรกับการจับจ่ายเพราะต่างคนต่างเป็นนักจ่ายด้วยกันไม่มีใครสนใจประหยัดรักษาแม้แต่น้ำลำคลองยังเหือดแห้งไปได้เมื่อไรไม่หยุดเราลองนำครอบครัวที่มีการประหยัดรักษาและจ่ายไปด้วยความมีเหตุมีผลเป็นเครื่องควบคุมกับครอบครัวที่ชอบสุรุ่ยสุร่ายจ่ายไม่มีประมาณเป็นนิสัยมาเทียบกันดูว่าครอบครัวไหนจะมีความสงบเย็นมีความเดือดร้อนเพราะการเป็นอยู่ใช้สอยมากกว่ากันผมตอบแทนเลยทีเดียวก็ได้ว่าครอบครัวที่มีหลักใจเป็นหลักทรัพย์นั่นแหละจะมีความสงบสุขทั้งความเป็นอยู่โดยลำพังและภาคทั่วๆไปยิ่งกว่าครอบครัวที่เป็นโรคไม่มียาและหมอรักษาเป็นไหนๆเล็บเปิดคนไม่มีขอบเขตในการจ่ายและการเก็บรักษาเล็บปิดนอกจากเป็นความสงบสุขของตัวและครอบครัวแล้วยังเป็นการเพาะเด็กปลุกลูกหลานตลอดผู้เกี่ยวข้องในวงสกุลให้เป็นคนดีมีคือมีแปรทางความประพฤติและการจับจ่ายตลอดการเก็บรักษาสมบัติต่างๆให้เป็นหลักฐานมั่นคงต่อไปตลอดกาลนานอีกด้วยส่วนคนและครอบครัวไม่มีประมาณในการรักษาตัวนั้นนอกจากจะเป็นความเดือดร้อนในปัจจุบันแล้วยังอาจแพร่พันตีแตกแหวกแนวให้ลูกหลานในวงสกุลเสียไปด้วยตลอดกาลนานผมไม่เคยเห็นคนที่ไม่มีหลักใจเป็นหลักทรัพย์ตั้งเนื้อตั้งตัวทางสมบัติได้เลยเห็นแต่ความฉิบหายปนปี้ติดหนี้สินพรุงพรังเหยียบย่ำทำลายเขาจนตั้งตัวไม่ติดนั่นแหละจะมีความเจริญมั่นคงมาจากที่ไหนพอจะน่าชมเชยคนเราถ้าไม่มีอะไรบังคับใจกายวาจาความประพฤติไว้บ้างพอเป็นที่ยับยั้งชั่งตวงเวลาอารมณ์บ้า108มันขึ้นสมองซึ่งมีอยู่กับทุกคนแม้จะมีความรู้วิชาและฐานะดีเพียงไรก็ไปไม่รอดต้องจอดจมจนได้เพราะการทำลายตนด้วยวิธีต่างๆดังกล่าวมามิใช่เป็นของดีที่น่าสรรเสริญปราท่านระวังมากจากการทำลายตนด้วยวิธีต่างๆนั้นยิ่งกว่าการถูกทำลายจากผู้อื่นหรือสิ่งอื่นเป็นไหนในขณะเดียวกันท่านพยายามประคองตนในทางดีงามโดยสม่ำเสมอไม่ยอมปล่อยตัวไปตามยถากรรมดังที่เห็นกันจนหน้าทุเรศซึ่งมีจำนวนมากกว่าที่นาอนุโมทนาสรรเสริญยิ่งใครชอบมีนิสัยตื่นเงาตัวเองตื่นสมัยโดยไม่คำนึงถึงสาระประโยชน์หรือโทษทันอะไรจากสิ่งนั้นๆพอควรก่อนเพียงสิ่งนั้นๆผ่านหูผ่านตาคอยแต่จะฉวยมับจับปุ๊บมาเป็นความโก้หรูตามความเห่อมะลิงด้วยแล้วแล้วก็จะเขียนใบตายไว้เลยก็ได้โดดไปไม่กี่ก้าวก็ต้องลงเหวให้แมลงวันบินตามไม่มีทางสงสัยการกล่าวทางนี้ ผมไม่ได้กล่าวเพื่อตำหนิโลกหรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่กล่าวตามความจริงที่รู้เห็นกันอยู่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจในวงมนุษย์เรานี่แหละไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าการปฏิบัติตัวแบบนั้นจะไม่ล่มจมฉิบหายต้องเป็นหนทางเดียวคือเขียนใบเสร็จใบตาให้พร้อมทั้งที่ผู้นั้นยังคุยอวดตัวว่ามีความฉลาดรอบรู้และมีฐานะดีมีเงินเป็นล้านเพราะเงินก็ตนเป็นผู้หามาจะได้มาจากทางไหนใครไม่ทราบได้แต่การทำลายนั้นทำได้ง่ายนิดเดียวเช่นเดียวกับสมบัติในบ้านมีจำนวนมากมายเพียงไรพอถูกไฟกำจัดทำลายเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เรียบเป็นเท่าฐานไปเองอย่างไม่มีปัญหาผมพยายามเรียนและปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ามาแต่เริ่มบวชจนถึงวันนี้ซึ่งหลายปีพอควรเรียนและปฏิบัติไปเท่าไรยิ่งมองเห็นความโง่ของตัวมากขึ้นโดยลำดับแทนที่จะได้ความฉลาดฉาดฉานพอมีความรู้แปลกๆมาคัดค้านธรรมของพระองค์ท่านบ้างว่าตรัสไว้ไม่จริงไม่เป็นสวากขาธรรมและไม่เป็นนิยานิกธรรมดังที่ประกาศสอนไว้ในบางหมวดบางขั้นบางตอนแต่ไม่ว่าทำขั้นใดหมวดใดตอนใดเรียนไปปฏิบัติไปเท่าไรก็ยิ่งทำให้เชื่อให้ยอมไปเสียหมดไม่มีความรู้พอได้อวดตัวว่าเก่งกาจสามารถคัดค้านธรรมของพระองค์ได้เลยหมวดไหนคัมภีร์ใดก็มีแต่พระองค์ตรัสเรื่องความโง่ของสัตว์ผู้ยังอวดตัวว่าเก่งกาจฉลาดรู้แต่สู้ลิงที่กลัวหาวิธีหลบซ่อนคนก็ไม่ได้ถ้าว่าพวกเราเก่งกว่าลิงก็ต้องรู้สิ่งที่เป็นหายนะและหลบซ่อนผ่อนคลายตัวเองบ้างอย่าอาถรรพ์ท้าทายมานักหนานี่มองไปที่ไหนก็เห็นแต่คนอวดเก่งต่อความชั่วเสียหายทั้งท่านและเราทั้งหลายไม่มีใครพอมีความฉลาดปราดเปรื่องพอหลีกเลี่ยงสิ่งที่น่าตำหนินั้นไปได้บ้างไม่ผูกมิตรปิดตายเป็นสหายกับมันไปทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแข่งกันเลยไม่มีวันโผล่พอมองเห็นธรรมในดวงใจที่กายวาจาระบายออกมาพอเย็นใจท่านได้พิจารณาบ้างหรือเปล่าว่าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้ามีความละเอียดสุขุมเพียงไรเพียงพวกเราจะเอาใจที่เต็มไปด้วยกิเลสที่แสนสกปรกโสมมไปยังธรรมของพระองค์ก็จะได้แต่คำตำหนิติเตียนติดขึ้นมาเท่านั้นว่าธรรมปฏิบัติยากผู้ปฏิบัติธรรมต้องฝืนกระแสโลกจึงปฏิบัติได้บ้างพระพุทธเจ้าตรัสธรรมไว้ไม่เห็นตรงกับสภาพความเป็นจริงของโลกบ้างธรรมแสดงไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่เราทำดีแทบตายไม่เห็นได้ดีอะไรส่วนเขาไม่เห็นทำดีอะไรยังร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินมหาศาลข้ามหน้าข้ามตาเราผู้ทำดีไปหยกทำไม่เห็นจริงตามที่ตรัสไปถ้าจริงว่าบาปมีจริงคนทำบาปไม่เห็นได้รับโทษส่วนคนทำดีเวลาจำเป็นไม่เห็นบุญมาช่วยบาปบาปบุญคงไม่มีนรกสวรรค์นิพพานคงไม่มีถ้ามีอยู่ที่ไหนคนตายแล้วทั้งคนดีคนชั่วเห็นแต่หายเงียบไปเลยไม่เห็นกลับมาบอกบ้างพอมีแก่ใจอยากทำบุญให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาบ้างเผื่อเวลาตายไปจะได้ไปสวรรค์นิพพานกันเหล่านี้เป็นต้นที่จะติดใจของพวกเราขึ้นมาเวลาอย่างธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะโลกชอบกันอย่างนี้จะให้ของดีตามที่ธรรมแสดงไว้ติดขึ้นมานั้นไม่มีหวังเพราะกิเลสไม่หวังธรรมแต่หวังเฉพาะกิเลสเท่านั้นจึงได้กิเลสความลามกขึ้นมาธรรมไม่ได้ตรัสไว้เพื่อคนจำพวกคอยตามล้างตามผลาญธรรมด้วยความคิดเห็นต่างๆแต่ธรรมมีไว้เพื่อคนจำพวกที่ทันพิสูจน์หาความจริงจากธรรมจริงๆจึงไม่ใช่ทำบ่นเอาเดาเอาคาดคะเนเอาดังพวกเราที่ยังดูธรรมด้วยใจอันสมมงของตนแล้วกว่าเอาความสมมงขึ้นมาสูดดมเล่นด้วยความบ่นให้ทำแล้วก็ภูมิใจว่าตนคิดได้พูดได้อย่างอิสระเสรีหาทราบไม่ว่าตัวสูดดมสิ่งสกปรกของตัวโดยไม่มีธรรมบ่นใดเข้ามาเกี่ยวข้องได้เสียด้วยเลยใครจะตำหนิติเตียนธรรมมากน้อยเพียงไรธรรมจึงไม่มีส่วนกระทบกระเทือนด้วยนอกจากผู้นั้นจะพึงรับความกระทบกระเทือนจากการคิดการพูดของตัวแต่ฝ่ายเดียวทั้งที่นึกครึ้มในใจว่าตนมีเกียรติเพราะคัดค้านตำหนิธรรมได้อย่างสบายธรรมมีความละเอียดสุขุมมากอย่างที่ใจซึ่งมีกิเลสอย่างเราๆท่านๆจะยังถึงได้ดังกล่าวมาฉะนั้นคำขอร้องท่านแม้จะเป็นเจตนาหวังดีจึงเป็นการกระเทือนส่วนใหญ่แห่งธรรมแฝงอยู่ด้วยเพราะความประหยัดความมัธยัสถ์ความสันโดษความมักน้อย ธรรมเหล่านี้คือความไม่ประมาทลืมตัวผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านี้ไม่ว่านักบวชหรือฆราวาสย่อมประคองตัวได้อย่างน่าชมพระแม้จะมีอติเรกลาภมากมีประชาชนเคารพนับถือมากหรือฆราวาสมีสมบัติมากน้อยเพียงไรก็มาเย่อหยิ่งจองหองและลืมตัวกับสิ่งเหล่านั้นอย่างง่ายดายยังสามารถนำสิ่งนั้นๆไปทำประโยชน์ได้ตามฐานะของมันอีกด้วยทั้งเป็นเครื่องส่งเสริมความสุขแก่เจ้าของและประดับเกียรติสมกับสมบัติมีไว้เพื่อเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในคราวจำเป็นอย่างแท้จริงไม่กลายมาเป็นข้าศึกเครื่องทำลายตนให้เสียไปด้วยซึ่งมักมีอยู่จำนวนมากแต่ไม่ค่อยสนใจคิดและแก้ไขกันพอให้มีความสงบเย็นและน่าดูผู้มีธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องปกครองและประดับตัวย่อมเป็นผู้สง่างามในสายตาแห่งสุภาพชนทั้งหลายยิ่งกว่าผู้ชอบประดับตัวด้วยเครื่องมัวเมาเย้ากิเลสซึ่งเห็นแล้วน่าเวียนศีรษะสำหรับตัวเองนั้นเห็นว่าโกรู้เทวดาบนฟ้าสู้ไม่ได้ส่วนสุภาพชนเห็นแล้วปวดเสียงเวียนกล้าวไปตามกันถ้าลองคิดเทียบเคียงดูก็พอจะทราบได้ระหว่างธรรมทั้งสองนี้ต่างกันอย่างไรบ้างคือมองธรรมตรงข้ามกับธรรมที่กล่าวมานี้ความประหยัดความมัธยัสถ์ความสันโดษความมักน้อยเหล่านี้ผมจะแปลเอาความย่อยๆให้ฟังความประหยัดได้แก่ความเอาใจใส่ในการเก็บรักษาสมบัติเครื่องใช้สอยต่างๆที่มีอยู่ของตนไม่ให้เสียไปด้วยความประมาทขาดการเอาใจใส่มาใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายเวลาใช้ก็ระมัดระวังไม่ควรเสียด้วยเหตุไม่จำเป็นก็ไม่ให้เสียเพราะสิ่งของแต่ละอย่างเกิดมีขึ้นด้วยการโขนควายหรือการแสวงหาไม่ได้เกิดมีขึ้นมาเองพอที่จะไม่เห็นคุณค่าของมันความมัธยัสถ์ออกจากใจของผู้มีความรักใคร่ใฝ่ใจในการใช้สอยและการเก็บรักษาสมบัติต่างๆด้วยความระมัดระวังมันใช้สอยแบบเปรี้ยราดสายกระจายเมื่อหยุดใช้ก็เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยความมัธยัสถ์คือความเห็นคุณค่าแห่งสมบัติทุกชิ้นว่ามีประโยชน์ตามฐานะของมันการกินอยู่ใช้สอยไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ทำให้ฝืดเคืองเมื่อสิ่งของเครื่องสนองมีอยู่แต่ไม่ลืมตัวไปกับสมบัติที่มีมากพยายามทำสมบัตินั้นๆให้เกิดประโยชน์ตามฐานะของมันไม่ตระหนี่เหนียวแน่นมีการสงเคราะห์ให้ทานเช่นเดียวกับคนทั่วไปหรืออาจทำได้มากกว่าโดยเหตุผลที่ควรเพราะความประหยัดกับความมัธยัสถ์เป็นธรรมของปราชญ์ผู้มีเหตุผลรอบตัวและสิ่งเกี่ยวข้องทั่วไปการประหยัดกับการมัธยัสถ์ของผู้นั้นจึงไม่ได้เอ็นไปในทางที่น่าตำหนินอกจากเป็นวิธีการดำเนินที่น่าชมเชยโดยถ่ายเดียวคนประหยัดและมัธยัสถ์เป็นบุคคลที่รอบคอบในสังคมและเหตุการณ์ต่างๆได้ดีไม่ค่อยเสียไปเพราะสิ่งยั่วยวนกวนใจของกิเลสเวลาสัมผัสทางทวารและเป็นผู้ยับยั้งต้านทานสิ่งเคลือบแฝงแปลงปลอมของโลกสังคมด้วยวิจารณญาณได้ดีไม่ตื่นไปกับสิ่งหลอกหลอนชอนชัยอย่างง่ายดายมีความสันโดษยินดีในสมบัติที่มีอยู่ของตนไม่ชอบโกรธโผลนโดนโน้นชนนี้ด้วยความร้อนฝังแห่งราคะตัณหาวางตัวกับสิ่งทั้งหลายได้โดยสม่ำเสมอผมจะยกตัวอย่างทางคารวะให้ท่านฟังพอเป็นข้อคิดในธรรมข้อนี้ว่ามีคุณค่าแก่จิตใจคนมากน้อยเพียงไรและเป็นธรรมจำเป็นแก่จิตใจโลกเพียงไรเช่นผู้มีภรรยาสามีเป็นสมบัติอันตายตัวของแต่ละฝ่ายแล้วมีความยินดีกับสมบัติของตนไม่ปล่อยให้จิตผาดโผนโลดเต้นเพ่นไปเที่ยวรักสามีภรรยาหรืออีหนูอีหนูตามถนนหนทางอันเป็นการละเมิดธรรมสันโดษคือภรรยาสามีอันเป็นสมบัติเก่าที่มีอยู่ของตนแม้จะมีความต้องตาต้องใจอยู่บ้างตามนิสัยปุถุชนที่ชอบกินไม่เลือกและไม่มีเมืองพอก็ตามแต่ธรรมสันโดษต้องเข้มแข็งผลักดันต้านทานอารมณ์กาฝากนั้นไว้ไม่ยอมให้จิตและกายกับสิ่งนั้นไหลผ่านเข้ามาประสานคล้ายกับสมบัติเก่าของตนจะกลายเป็นศึกกลางเมืองกลางบ้านกลางสามีภรรยาเข้าครอบครัวจะแตกสมบัติจะรั่วไหลไปสู่ความฉิบหายคนใกล้จะกลายเป็นอื่นความสุขที่เคยครองเพราะธรรมสันโดษช่วยป้องกันจะแตกทลายหายสูญเพื่อธรรมสันโดษเป็นชีวิตจิตใจไม่สนใจใยดีกับสิ่งใดนอกจากสมบัติเดิมที่มีอยู่ของตนแม้สมบัติอื่นที่ไม่ใช่ของตนก็ไม่ใฝ่ใจใยดีและละโมบโลภมากอยากได้ของเขาผู้นั้นครอบครัวนั้นย่อมเป็นสุขร่วมกันตลอดอวสานไม่มีความร้าวรานเพราะการยินดีเลยขอบเขตสามีภรรยาและลูกเต้ายังมีความสงบสุขและตายใจโดยทั่วกัน ไม่มีความระแวงมาทำลายสมบัติต่างๆก็มีความสนิทใจว่าเป็นของตนอย่างแท้จริงไม่มีสมบัติประเภทกาฝากที่เที่ยวคดเที่ยวโกงเข้ามาสับปนมีเฉพาะสามีภรรยาลูกเต้าล้านเหรียญและสมบัติของตนล้วนๆจึงมีแต่ความอบอุ่นเย็นใจเพราะธรรมสันโดษคุ้มครองรักษาอย่างคนและครอบครัวนั้นให้มีคุณค่าทางใจส่วนความมักน้อยนั้นเป็นธรรมที่ละเอียดมากกว่าความสันโดษขึ้นอีกมากมายแต่เป็นธรรมคู่ควรแก่ครอบครัวและชายหนุ่มหญิงสาวอย่างยิ่งจะพึงปฏิบัติตัวให้มีขอบเขตคือถ้าชายหนุ่มกับหญิงสาวก็มีรักเดียวไม่มีพวกมีแพมาแอบแฝงทางใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งหาเศษหาเลยไม่เห็นคุณค่าของตนแล้วเกิดความอิจฉาระอาใจที่จะฝากชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากตายในการต่อไปคือเมื่อเป็นคู่รักก็ต้องรักเดียวไม่มีสองกับใครอื่นทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมีความซื่อสัตย์ต่อกันแต่ขั้นเริ่มเป็นคู่รักจนเป็นคู่ครองตลอดอวสานแห่งชีวิตไม่ยินดีกับใครอื่นซึ่งไม่ใช่คู่รักของตนมีเพียงคู่รักคนเดียวเท่านั้นเป็นจิตใจที่จะสูดลมหายใจร่วมได้อย่างสนิทใจนอกนั้นถือว่าเป็นประเภทกาฝากที่จะคอยทำลายความสัมพันธ์ให้แตกร้าวไปโดยไม่สงสัยถ้าเป็นคู่ครองก็มีเพียงสามีภรรยาของตนเท่านั้นนอกนั้นแม้เป็นเทวดามาก็ไม่เกี่ยวเพราะไม่ใช่สมบัติอันแท้จริงของตนมีความยินดีและตายใจด้วยเพียงพ่ออีหนูกับแม่อีหนูสองคนเท่านั้นนอกนั้นไม่ใช่ความมักน้อยของผู้ต้องการความสงบสุขในครอบครัวซึ่งสามีภรรยาจะตายใจได้เมื่อกล่าวถึงความประหยัดความมัธยัสถ์ความสันโดษและความมักน้อยแล้วก็ควรนำธรรมตรงข้ามมาเทียบเคียงกันพอทราบความหนักเบาของธรรมทั้งสองว่ามีคุณสมบัติและโทษต่างกันอย่างไรบ้างเพื่อผู้สนใจในเหตุผลความจริงจะได้นำไปพิจารณาและคัดเลือกปฏิบัติตามที่เห็นควรคือความฟุ้งเฟ้อเหอเหิมในวัตถุและอารมณ์

0: เป็นสายกลางแห่งทางดำเนินเพื่อความเจริญทั้งนักบวชและฆราวาสแม้มีแยกกันไว้บ้างก็เพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่นั้นเหมือนกันดังความสันโดษมากน้อยเป็นต้นพระก็ดำเนินไปตามสายของพระฆราวาสก็ปฏิบัติไปตามสายของตนผลย่อมเป็นความสงบสุขไปตามเหตุที่ปฏิบัติได้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดลดิถีศรีสวัสดินิรัติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรภรบวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันเทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

โลกนี้เป็นโลกอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราจะหวังพึ่งมันเสียจริงๆพึ่งไม่ได้เพราะมีแต่ของที่จะพังรอบด้านรอบตัวของเราแม้ที่สุดร่างกายของเรานี้ก็จะพังมันค่อยชำรุดสุดโทรมเตือนเราทุกวันทุกวันเรียกว่าเทวทูตผู้บอกอันประเสริฐคติธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก6กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ใครว่ากันตั้งใจใส่ศีลใส่ธรรมนะท่านทั้งหลายจะมีที่ยืนที่ก่อนนะอาศัยสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าท่านว่าเราไม่มีใครที่จะสมหวังหรอกผิดหวังทั้งนั้นนะนี่เป็นเครื่องอาศัยชั่วการเวลาส่วนธรรมภายในจิตใจคือบุญกุศลที่เราสร้างไว้ติดอยู่กับใจมันจะจนไปไหนใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วนั่นนะไม่มีจนถึงจะตายก็ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสพอพูดอย่างนี้แล้วเราก็จะยกเราเคยมาพูดหลายหนแล้วนะมีธรรมที่เก่าบาโสก็ดีจะทำภาวนาจะเป็นนักให้ฌานไปมีงานการทั้งหลายนี่ถึงแกไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเขาก็มาเชิญแกไปเป็นประธานไปเป็นหัวหน้างานเพราะแกเป็นคนใจบุญสุนทรอย่างมากเด่นหมดนะมีงานที่ไหนมาเชิญแกละไปเป็นประธานทีนี้พอจวนตัวบอกลูกนั่นเห็นไหมภาวนาแกก็เป็นด้วยนะรู้ภายในออกภายนอกรู้ด้วยนะไม่ใช่แต่บุญเต็มหัวใจแสงสว่างของบุญยังรู้อีกตามนิสัยของท่านเอง พอนี่พอจวนแล้วที่นี่ ก็สั่งลูกให้ไปนิมนต์พระมาสวดทำให้พ่อฟังเพื่อรื่นเริงภายในใจเป็นวาระสุดท้ายที่พ่อจะจากไปนั่นบอกอย่างนี้นะลูกก็ไปนิมนต์พระมา พอนิมนต์พระมาแล้วพระท่านก็สวดทำให้ฟังนั่นก็เพลินในธรรมจิตก็สงบลงพอสงบลงไปก็ออกรู้สิ่งต่างๆพวกเทวุตรเทวดาเต็มท้องฟ้านี่ความจริงฟังที่น่าอุบาสกคนนี้แหละเป็นผู้ต้อนรับเทวดาฟังธรรมอยู่นี่จิตมันคล้อยตามสงบลงไปจิตออกรู้พวกเทวุตรเทวดาสวรรค์หกชั้นควรแก่อุบาสกคนนี้ทุกขั้นของสวรรค์หกชั้นคนนั้นก็เชื้อเชิญรถทิพย์เต็มบนท้องฟ้านี่แหละตำราคนนั้นก็เชื้อเชิญให้ไปสวรรค์ชั้นของเขาชั้นของเขาเลยเชื้อเชิญเรียนหกชั้นมาทุกชั้นเลยรถทิพย์มาจะไปขั้นไหนชวนทางนั้นในสวรรค์หกชั้นนั้นทางนี้มันก็เลยหลุดปากออกมานะนี่เรียกว่าหลุดปากคือความรู้อันสำคัญนี้พุ่งอยู่กับพวกเทวบุตรเทวดาที่เนี่ยมันเลยเป็นคำพูดอันหนึ่งมันหลุดปากมาให้รอก่อนว่างั้นนะมันเลยหลุดปากมาเป็นคำพูดภาษาโลกไปให้รอก่อนหมายก็ว่าอุบาสกคนนี้บอกให้พวกเทพทั้งหลายรอไว้ก่อนคือเวลานี้กำลังฟังธรรมมันจะเป็นรายต่อธรรมว่าราชกว่าบาเพียงว่าบอกว่ารอก่อนพวกหูหนวกตาบอดนึกว่าอุบาสกคนนั้นห้ามไม่ให้สวดพระก็ไปพาตาบอดคงมีหลวงตาบัวอยู่ในนั้นด้วยล่ะค่ะตาบอดเพราะว่าให้รอก่อนพระเลยหยุดสวดมนต์พอหยุดสวดมนต์แล้วพระก็ออกไปออกจากบ้านไปถึงบ้านถึงวัดพระพุทธเจ้าขนาบเลยมาอะไรกันนี่หน้าวะสวดมนต์ยังไม่เสร็จมาอะไรก็อุบาสกว่าให้หยุดว่างั้นนะไม่ได้บอกว่ารอก่อนนะบอกให้หยุดว่างั้นอุบาสกไม่ได้บอกเธอทั้งหลายนะบอกพวกเทพทั้งหลายที่เต็มอยู่บนท้องฟ้าซึ่งเขาจะเชิญอุบาสกคนนี้ไปสวรรค์หกชั้นชั้นใดก็ได้ว่างั้นต่างหากนะมันอุบาสกห้ามพวกเทพทั้งหลายต่างหากไม่ได้ห้ามพวกเธอทั้งหลายไม่สวดนะไปกลับไปเดี๋ยวนี้ว่างั้นนะไล่พากลับขึ้นมาก็พอดีอุบาสกนั่นใจผิดถอยออกมาปั๊บตรงนี้ก็พระหายหน้าไปหมดอ้าวพระคุณเจ้าไปไหนหมดก็คุณพ่อบอกว่าให้รอก่อนแล้วท่านก็ไปที่โอ้พ่อไม่ได้บอกให้พระท่านรอนะบอกพวกเทพทั้งหลายมันกวนกำลังฟังธรรมเพลินต่างหากนะไปนิมนต์ท่านมาอีกเลยเขาก็ลูกก็ไปนิมนต์พระก็ถูกพระพุทธเจ้าขนาบไล่กลับมาเข้าใจหรือก็มาสวดพอสวดจบเรียบร้อยแล้วก็ได้การเวลาแล้วก็อาราพ่อจะไปแล้วนะไปเลยนั่นเห็นไหมบุญกุศลเป็นอย่างนั้น ไปสวรรค์ก็คงเป็นชั้นที่6เลยละเพราะ6ชั้นทุกชั้นมารออยู่เต็มหมดแล้วควรแก่อุบาสกคนนี้ทุกขั้นไปแปลว่าเทวโลกเรียกว่าสวรรค์6ชั้นนี่แหละอำนาจทางการกุศลมันเป็นขึ้นภายในใจมันรู้เนี่ยมันรู้มันเห็นของมันทางชาตินี้ก็เลยลืมเพลินเลยหลุดปากมาให้รอก่อนแล้วบวกเทวดาทั้งหลายรอพระตาบอดของหลวงก็เลยนึกว่าท่านให้อยู่ส่วนพากันเพ่นเลยไปจะพระพุทธเจ้าขนาบกลับมาอีกเข้าใจไหมล่ะเนี่ยเรื่องราวเพียงนั้นอ่ะฉันแน่ใจภาวนาเก่งอยู่อุบาสกคนนี้พร้อมกันบุญกุศลก็สร้างมามากต่อมากแล้วแล้วการภาวนาก็รู้เอาแล้ววันนี้พูดเพียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพยายามจะมีช่วยอาของเราไป
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงในเวลาเรียนหนังสือก็เอาแต่ทางด้านปริยัติกิริยาปริยัติมาท้ายกิริยาปริยัติสักภาพปฏิบัติถ้าเทียบกันแล้วก็เหมือนว่าลิงข้ามภาคปริยัติแต่ลิงข้ามอยู่ในวงปริยัติไม่เสียจากนั่นนะเป็นกิริยาอะไรอยู่ในนั้นหยอกเล่นกันอยู่ในวงนั้นภาคปฏิบัติโหดท่องนี่เรามันเคยเข้าหมดด้านปริยัติก็เข้าหมดภาคปฏิบัติตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ก็เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ภาคปฏิบัติเรียนหนังสืออยู่ก็เสาะอยู่ตลอดนะพอโรงเรียนหยุดปั๊บนี้ออกแล้วออกไปหาครูอาจารย์องค์ไหนองค์ไหนที่เคารพเรื่องใสไปเป็นประจำนะถ้าเวลาออกไปนั่นไม่ได้บอกกรรมฐานนะไปวันนั้นวันนี้เขาก็ทราบว่าเป็นวันกรรมฐานไปวันนี้ก็ไปดูหนังสือว้านั่นเนี่ยเวลาเรียนหนังสืออยู่ออกไปนั่นก็บอกไปดูหนังสือความจริงไปดูหนังสือใหญ่มีภาวนาไม่ใครทราบมันเป็นอยู่ลึกๆจะพูดออกมาหรือขัดกันถึงไม่พูดเฉยเขาเป็นลิงแล้วก็ลิงเขาเป็นอะไรก็เป็นเขาเขาไปคำว่าลิงข้างภาคปริยัติคือมันกิริยาหยอกเล่นกันธรรมดาในโรงพักนั่นแหละไม่ให้ผิดจากทำดังวินัยแล้วภาคปฏิบัติโผล่เข้ามานั่นต่างกันนะเราจะบอกว่าเราเข้านอกออกในไม่สงสัยทางภาคปริยัติปกครองกันยังไงอยู่กันยังไงมันมีต่างกันนะภาคปริยัติภาคปฏิบัติมีแตกต่างกันแต่ไม่นอกขอบเขตธรรมวินัยอยู่ในนั้นแหละมีแยกนี่เราพูดถึงเรื่องนิสัยนะใครก็รู้เองมันหนักเป็นของมันเองนิสัยมันฝังลึกๆนะไม่ควรพูดไม่พูดไม่อะไรหากอยู่ลึกๆเช่นอย่างนิสัยฝังทางด้านกรรมฐานเรื่องมรรคผลนิพพานอยู่ลึกๆบอกใครไม่ได้หากเป็นอยู่ในนั้นส่วนที่ออกแขกออกคนได้สมควรในขั้นใดภูมิใดของสมาคมมันก็ออกมาเองแต่เรื่องทำกรรมฐานเรื่องภาวนาไม่ค่อยออกง่ายๆนะที่ดูอยู่กับเพื่อนกับฝูงนี้เหมือนเราไม่เคยกรรมฐานนะไม่แสดงเลยบางทีไปเดินโยกมตอนดึกๆหยุดเรียนหนังสือแล้วลงไปเดินโยกมมันยังมีเผลอเรายังลืมอยู่นะเรายังไม่ลืมนะเผลอเงียบเงียบหยุดเรียนหนังสือก็ไปเดินโยกมแล้วเพื่อนฝูงก็มาที่ก็เดินผ่านไปผ่านมาทำอะไรวะเราเผลอไปว่าเดินโยกมเฮ้ยจะไปสวรรค์นิพพานนี่ดูค่อยกันหน่อยนั่นเห็นไหมล่ะมันเอาอย่างนั้นนะไอ้ก็เราคอยกันซะก่อนนะว่าเรียนจบแล้วค่อยไปด้วยกันหัวนี่อ่ะตั้งงานมาเข็ดเราเผลอมีเวลามาเจอกันกลางคืนส่วนมากกลางคืนกลางวันไม่เคยเห็นละกลางคืนเดินเรากำลังเดินโยกมเนี่ยมีพระเดินมาแล้วทำอะไรเดินอะไรวะโอ้ยเปลี่ยนบรรยากาศนี่แหละนี่แก้ออกนะนั่งดูหนังสือเหนื่อยเปลี่ยนบรรยากาศผ่านไปได้เท่าเดินโยกมไม่ได้นะ มันยังมีหยอกมีเล่นกันอยู่ในนั้นล่ะจะเอาผิดเอาถูกอะไรกันก็ไม่ได้เลยพูดถึงเรื่องปริยัติปฏิบัตินี่เราไม่สงสัยเข้าได้ทั้งนั้นเลยภาคปริยัติเขาก็ปฏิบัติกันไงปกครองกันยังไงอยู่กันยังไงภาคปฏิบัติอยู่กันยังไงเข้าใจทั้งสองทั้งสองอย่างนี้คือจะประกอบของธรรมในแต่ละเอียดหยาบต่างกันเท่านั้นเองทางภาคปฏิบัติละเอียดภาคปริยัติหยาบกว่ากันหากอยู่ในขอบเขตของหลักธรรมในด้วยกันอันนี้เวลาออกปฏิบัติแล้วเปิดเผยได้ที่นี่นะพอออกปฏิบัติแล้วก็เหมือนว่าออกสนามแล้วเปิดเผยกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นสมควรจะออกได้ออกเลยแต่ก่อนเจ็บเจ็บเงียบนะอยู่ในวงปริยัติด้วยกันภาคปฏิบัติภายในใจไม่ออกเลยทีนี้พอออกปฏิบัติแล้วเปิดแล้วที่นี่เรียกว่าขึ้นเวทีแล้วเปิดเราพูดถึงเรื่องนิสัยที่มันเป็นมันหนักอยู่ทั้งใดอย่างภาคปฏิบัติหนักอยู่ในภายในลึกๆแต่ไม่แสดงให้ใครทราบพวกปริยัติด้วยกันไม่ทราบเลยนะเพราะไม่เคยพูดเลยจนกระทั่งออกแล้วขึ้นเวทีแล้วเปิดได้เลยในเวลาเรียนหนังสือเหมือนไม่เคยพองานเลยเก็บเงียบแค่เอาหนึ่งมันฝังลึกมันรักมันสนิทมันติดใจมันฝังอยู่ลึกเรื่องอะไรกรรมฐานเรื่องมากเรื่องผมนักผมด้วยความกราบคำกรรมฐานกราบภาวนาเป็นลึกอันนี้ไม่เกิดหากไม่แสดงต่อใครให้ทราบเมื่อมันเป็นเรื่องนะคือจะว่านิสัยมันก็ไม่เห็นผิดก็ไม่มีใครบอกมันทำเป็นมันเองโรงเรียนปิดเมื่อไรก็เข้าป่าแล้วไปวัดนั้นวัดนี้เข้าป่าทำไมเราพูดมาว่าไปดูเรื่องสิว่านั่นนะเพราะกำลังเป็นนักเรียนนักเรียนจะเอาหรือมาพูดเพราะไม่มีใครเชื่อไม่มีน้ำหนักถ้าว่าไปดูนั่งขื่อมีน้ำหนักเขาเชื่อเขาไปภาวนามึงแก่อยู่มึงเป็นงอนกึกๆอันนี้แปลกๆอยู่เรื่องฝูงผู้สนใจภาวนาก็มีอยู่แต่ว่าจะพูดกันเล็กๆน้อยๆเพราะงั้นไม่พูดมากไม่ก็เป็นไงติดเองนะทางประยุกต์ก็ยากก็มีกรรมฐานมีวัดป่าทั่วไปพอผมยังติดดึกเข้าแล้วเข้าวัดเป็นวัดแสววังวัดสัตว์ชายวังวัดไหนแถวนั้นไปหมดละเราไปเที่ยวมาไปอยู่มาไปภาวนาทางเชียงใหม่ก็ไปทางนั้นก็ทางไปทางแสงกำแพงไปทางนั้นไปทางนู้นมีวัดป่าวัดป่าพอเรียนอยู่ไปละมันก็เป็นมันเองก็มีคนสาวไปพักดูหนังสือว่างไว้เฉยนะไม่บอกว่าไปกรรมฐานกรรมฐานแต่ว่าอยู่อันหลักใหญ่ที่มันฝังลึกไม่ถอยไม่ถอนเลยนะเราก็เคยเล่าให้บรรดาพี่น้องลูกหลานไหนฟังนะเราไม่เคยคาดเคยคิดเนี่ยคิดจะได้หยักสำคัญมาฝังหัวใจไม่ถอนในกรรมฐานนกภาวนาเฉยบวชใหม่ๆเนี่ยเรื่องหรือผ่านภาวนาไปกับเรียนหนังสืออ่ะหรือว่าจะทานมือเนี่ยมันก็ว่าฟุ้งโผล่ฟุ้งโผล่คือเรียนถามน้ำบกูเห็นท่านเดินยังโกงตอนเช้าเช้าท่านเดินยังโกงแต่เช้าตีสี่ตีห้าท่านเดินยังโกงจนกระทั่งสว่างท่านจะเข้าโบสถ์ท่านพระบวชโบสถ์แล้วก็ดูมาเป็นหน้าผู้ผ่านบวชทุกคนแล้วก็เคยแล้วก็มาสายอยู่แล้วเป็นใครว่าเวลาท่านผ่านมาพักอยู่ตามบ้านตั้งแต่ท่านเคยมาปรุงกรรมฐานมาเวลานั้นก็ถามท่านอยากภาวนาจะภาวนาไหมบอกว่าเอาวุฒโธแล้วเราก็เอาวุฒโธไปว่าเอานั่นไปว่าเพราะตามภาษีภาษาเขาไม่เคยวุฒโธวุฒโธตั้งจิตแล้วไม่เผลอเดี๋ยวหายแล้วมันเผลอไปทุกคืนละเดี๋ยวเวลาคืนมันจะเป็นมันจะเป็นน้ำมันอย่างนี้แหละเราพุทโธพุทโธพุทโ วันมันจะเป็นนะจิตกระแสของจิตเรานี่มันออกกว้างขวางนั่นแหละเหมือนตากแหไว้ตีนแหกว้างขวางเวลาพุทโธพุทโธเหมือนจับจอมแหพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วจับจอมแหดึงมาดึงมาแล้วตีนแหก็หดเข้ามาหดเข้ามากระแสของจิตเนี่ยพุทโธพุทโธนั่นแหละเหมือนจับจอมแหกระแสของจิตเหมือนตีนแหก็หดเข้ามาหดเข้ามาเมื่อเป็นลักษณะให้ส่วนความสนใจในตุในขณะนั้นแหละแล้วต่อเรื่อยต่อเรื่อยหดเข้าหดเข้าหดทางนู้นหดก็มารอบตัวเข้ามาถึงนั้นมาหดตัวเข้ามาเต็มที่แล้วก็เป็นกองแหอันนี้จิตหดตัวเข้ามาแล้วเป็นตุผู้รู้นะที่เด่นดวงมีระตอมแหถึงนั่นหมายจะเข้ามาจอมแหก็พุทโธจับจอมแหไว้ตีนแหกระแสของจิตก็จะรวมเข้ามาพุทโธพุทโธพอมารวมเข้าถึงจุดพุทโธแล้วจิตหมดกิริยาการทั้งหมดซึ่งเราไม่เคยทำมาเลยนะคือเราไม่เคยเป็นทำก็ทำสเปกสปะไปอย่างนั้นนี่แหละมันฝังลึกนั่นแหละไม่เคยเป็นไม่เคยรู้เห็นพอจิตสงบเข้าสงบมาถึงจุดกลางเท่านั้นนะโอ้โหมันอัศจรรย์อะไรน้ำหนามองดูเมืองว่างไปหมดเลยเราอยู่ในเหมือนกับว่าอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรจิตดวงนี้อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรขาดจากอารมณ์ทั้งหมดเลยโอ้ยอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายไม่เคยเป็นนั่นแหละที่เป็นพื้นฐานให้จิตภาวนาของเราฝังไปเรื่อยๆเราพูดไปร้องหลายฝั่งมุขบุรามจะเป็นมันเป็นอย่างนั้นอย่างจะไม่นานนะคือความตื่นเต้นนั่นแหละไปกระตุกมันความตื่นเต้นความมหัศจรรย์มันเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นมันอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายไม่เคยรู้เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาเพิ่งมาเจอวันนั้นนะโอ้โหโอ้โหทีนี้ไม่นานมันก็ถอนออกมาเสียพยายามเข้าอยู่ไม่ได้วันตื่นขึ้นมาวันนั้นทั้งวันจิตไม่ไปไหนนะป้วนเปี้ยนอยู่ในเรียนหนังสือก็ป้วนเปี้ยนอยู่กับจิตอัศจรรย์เนี่ยนี่แหละฟังลึกนะมันอัศจรรย์จริงๆไม่เราไม่เคยเห็นนี่แหละเป็นอัจฉริยศรัทธาย่อมกระถูกนะแต่มันฝังลึกของมันอยู่เราจะพยายามเอาจิตดวงนี้ให้ได้เนี่ยยังไงก็จะพยายามนี่จะออกนี่เราจะออกธรรมฐานเลยนั่นมันเริ่มมาตั้งแต่ต้นแล้วไปภาวนาอยู่7ปีเอาไปเรียนหนังสืออยู่7ปีจิตนี่รวมแบบนั้น3ผลเพียงเท่านั้นก็พอใจฝังลึกมากทีนี้ออกคราวนี้จะเอาจิตดวงนี้ให้ได้นั่นพอออกกรรมฐานฟาดเลยจริงเอาจริงนะเราไม่เหมือนใครจัดทั้งวันทั้งคืนไม่อยู่เฉยได้ติดต่อกันเรื่อยๆนั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละเป็นรากฐานสำคัญให้เกิดความสนใจทางด้านจิตตภาวนามันอัศจรรย์จริงๆนะเราไม่เคยคาดเคยคิดมันเป็นขึ้นมาในหัวใจเราเองเดี๋ยวอัศจรรย์จากนั้นก็ออกปฏิบัติก็ฟาดกันเลยแหละทีนี้อันนี้เรื่องนั้นก็ค่อยปรากฏขึ้นมาเรื่อยแหละทีนี้เรื่อยก็มันเอายิงเอาจังทั้งวันทั้งคืนไม่ไปไหนเลยฟาดอยู่อย่างนั้นมันก็ได้เลยทีได้ก็ได้เรื่อยขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวก็สืบต่อกันเลยอัศจรรย์เรื่อยแหละทีนี้นั่นเป็นอย่างนั้นแต่ก็เคยพูดให้ฟังแล้วมันมาเสื่อมจะตอนยังไงเราไม่รู้จักวิธีรักษาความถึงไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเปลี่ยนสมบัติประเภทนี้พอบีมาแล้วมีแต่ความปลื้มใจปีติยินดีไม่รู้จักวิธีรักษามันก็เสื่อมได้นะนี่ละหินจิตเสื่อมคราวนี้แหมร้อนมากเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้อยู่ปีก็5เดือนหรือปีก็6เดือนเลยเป็นเดือนพฤศจิกาถึงเดือนเมษาปีหน้านู่นเลยพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภามีนาเมษาปีกับ5เดือนเนี่ยเป็นไฟเผาโหจิตเสื่อมนี่ทุกข์มากนะเราจึงได้เชื่อพระโคติกัดโคติกัดที่ท่านฆ่าตัวตายเพราะท่านบอกฌานเสื่อมถึง5หนใช่มั้ยคือก็เขาจะได้แบบอัศจรรย์อย่างว่าแล้วก็เสื่อมไปเสีย5หนแต่เรามันเสื่อมมากกว่านั้นมันถึงทุกข์มากนาน วันนี้เข็ดทีเดียวเลยพอจับได้ทีนี้คราวนี้บอกว่าถ้าจิตเสื่อมคราวนี้เราต้องตายนั่นเป็นอื่นไปไม่ได้เราทนทุกข์ไม่ได้แล้วเพราะจิตเสื่อมนี้ทุกข์มากที่สุดนะทุกข์อยู่ในหัวใจนี่เผาอยู่เขาอยู่ตามท้องไร่ทำนาตาเฉียสาเขามีเงิน9บาท10บาทเขาพออยู่พอกินนะเศรษฐีมีเงินเป็นล้านแต่มาล่มจมลงด้วยเหตุใดหนึ่งเสียแม้จะมีเงินเหลืออยู่ในบ้านเป็นแสนๆก็ไม่มีความหมายนะมันไปอยู่ในเงินจำนวนมากที่ล่มจมมันเสียทั้งหมดนั่นแหละทุกข์มากเศรษฐีทุกข์มากกว่าชาวนาเขาอันนี้เขาไม่ได้เคยภาวนาเขาไม่เคยเป็นเขาก็ไม่ถูกเราภาวนามันมาเป็นอย่างนี้แล้วมันเสื่อมไปเสียนี่มันเหมือนกับเราล่มจมด้วยสมบัติเงินทองนั่นแหละที่นี่เสียใจมากเสียใจอยู่ปีกับ5เดือนโธ่ไม่ลืมนะเพราะฉะนั้นเวลาเอาได้ทีนี้จึงเอาตายเขาประกันเลยเสื่อมไปแม้ไรคราวนี้เสื่อมเราต้องตายแล้วก็คิดเห็นพระโคติกัดท่านตายนะเรามันจะเข้ากันได้นะเพราะจิตอันนี้มันคล้ายคลึงกันมากมันทนทุกข์ทรมานนี่มาเป็นเวลาปีกับ5เดือนจะทนไม่ไหวถ้าลงมาเป็นให้เสื่อมให้เห็นอยู่อย่างนี้แล้วตายจะดีกว่าดีหรือไม่ดีก็ตามมันจะบอกว่าตายจะดีกว่าจะไม่ทนทุกข์ทรมานอย่างนี้อีกนั่นเพราะงั้นเวลามันกลับมาได้ก็ไม่ได้เพราะอะไรนะเราจริงเนี่ยเอาวิธีการมาสอนโลกเนี่ยจิตของเราเสื่อมปีกับ5เดือนเนี่ยมาตั้งได้ด้วยพุทโธเราไม่มีคำบริกรรมทุกข์ลำบากขนาดเจริญขึ้นสองสามคืนเสื่อมลงต่อหน้าต่อตา อยู่อย่างนั้นเรื่อยเวลาขึ้นไปได้สองสามคืนเสื่อมเวลาหนุนขึ้นไปนี่ตั้ง14-15วันกว่าจะได้นะ2-3คืนหายเงียบหายนี่แหละมันทุกข์มากอันนี้นะนี่เราจึงมาวินิจฉัยอาจจะเป็นเพราะเราขาดคำบริกรรมกำหนดรู้แต่จิตเฉยบังคับจิตด้วยสติเฉยไม่มีคำบริกรรมกำกับมันอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้นั่นพอจับจุดนี้ได้แล้วก็ที่นี่ตั้งแล้วเอาที่นี่เราจะเอาคำบริกรรมเอาพุทโธกับสติติดกันเลยความเสื่อมความเจริญที่เป็นมาเราจะไม่กังวลกับมันเอาเจริญเจริญไปเอาเสื่อมเสื่อมไปแต่พุทโธกับเป็นคำบริกรรมกับสตินี้จะเสื่อมไปไม่ได้เอาจุดนี้จุดเดียวซัดเข้าไปเลยนี่แหละที่ว่าจิตมันอยากคิดนี่เหมือนอกจะแตกนะความอยากคิดเนี่ยมันออกจากอวิชชามันดันออกมาให้คิดเป็นสังขารสังขารนี่ก็เป็นอวิสมุทัยเป็นกิเลสมาจากอวิชชาดันออกอยากให้อยากคิดอยากหุ่นบังคับไม่ให้คิดให้คิดกับคำว่าพุทโธซึ่งเป็นงานของธรรมเท่านั้นเอาอยู่นี่ไม่เผลอจริงนะว่าเผลอไม่เผลอจริงนี่ฟาดจนตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่ยอมให้เผลอเลยกับพุทโธเอาไม่ยอมให้คิดอยากคิดไหนไม่ยอมให้คิดทั้งนั้นให้คิดอยู่กับพุทโธซึ่งเป็นงานของธรรมเอาอย่างเดียวคืนแรกนี่แหมเหมือนอกวันแรกมันโอ้จะแตกนะวันสองค่อยๆเบาลงวันสามค่อยเบาลงเห็นผลแล้วนี่เรื่องสติเรื่องเผลอไม่ให้มีเลยนะในระยะที่ว่าไม่เผลอเลยนี่จีก็ค่อยเย็นเข้าเย็นเข้าเอาถูกแล้วที่นี่ว่าจับติดเข้าไปอีกแล้วคราวนี้มันก็เจริญนะที่เจริญขึ้นไปไปถึงขั้นที่มันเคยเสื่อมเอาเสื่อมไปไม่เสียดายเพราะเราเคยเสื่อมมาแล้วเขาเป็นทุกข์เพราะความเสียดายมีมากมาคราวนี้ไม่เสียดายแต่กับคำบริกรรมนี้จะไม่ปล่อยกันถ้าถึงนั่นแล้วไม่เสื่อมนี่ละจับได้เลยไม่เสื่อมก็หนุนเรื่อยเลยนั่นที่นี่ไม่เสื่อมอีกละที่นี่พอหนุนได้แล้วก็ขึ้นเรื่อยเลยจากนั้นก็นั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่งเลยหามรุ่งหามข้ามโกนแตกเพราะนิสัยเรามันผ่านผลก็พอดีได้อาจารย์ชั้นเอกคือพระแม่อาจารย์มั่นท่านสอนตรงไหนเปี้ยงอะไรกับเราเพราะท่านเห็นนิสัยเด็ดนิสัยนั้นเกี่ยวพันพูดธรรมดาเหมือนพ่อกับลูกคุยกันนะถ้าพูดเรื่องอัตธรรมนี่ผึ่งท่านทีเลยขึ้นท่านจะไม่มีอ่อนผึ่งกันอยู่กับเราซัดกันเลยมันนั่งภาวนาที่แรกท่านก็ชมเชยเลยสินั่งภาวนาคืนแรกมันอัศจรรย์ขึ้นไปในเหมือนแชมเปี้ยนเลยนะแต่ก่อนก็เหมือนผ้าพับใบบรรดาลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมาครูอาจารย์ความเคารพมันเป็นอย่างนั้นเองเหมือนผ้าพับใบทีนี้เวลาเราภาวนาฟาดนั่งตลอดลูกได้ความรู้ความเห็นมันอัศจรรย์ขึ้นไปก็ใส่กับท่านในพางพางพาง เออท่านเอาแล้วที่เนี่ยเออมันบ้าตัวนี้มันรู้แล้วที่นี่คงว่างั้นแหละนะมันคงว่าบ้าตัวนี้มันรู้แล้วทีเดียวแล้วก็ใส่เยี่ยงนี่แหละกิริยานี่ถ้าดูภายนอกเหมือนไม่เคารพท่านนะแต่ดูภายในคือว่าพลังของจิตอยากจะพูดอยากจะได้กราบเรียนท่านให้ท่านได้เมตตาสงสารขัดข้องตัวไหนท่านจะได้แก้ไขเราพูดออกเต็มภูมิเราว่าพอจบลงเราท่านก็ใส่เปี้ยงเลยเอาละที่นี่ได้หลักแล้วนั่นบอกว่าได้หลักแล้วที่นี่เอาอย่าถอยนะอัตภาพนี้มันไม่ตายถึง5หนมันตายเพียงหนเดียวเท่านั้นนะเอาที่นี่ได้หลักแล้วเอาเลยนะวางทีนี้มันก็ยิ่งปักลึกเลยที่เอาเลยนะว่าอย่าถอยนะจากนั้นมันก็ฟัดใหญ่เว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างนั่งตลอดรุ่งทีไรได้ความอัศจรรย์ขึ้นไปทุกคืนไม่มีพลาดนะนั่งตลอดรุ่งคืนไหนนี่มันจะตอนจะเป็นจะตายนะคนเรามันไม่ได้โง่นะ เวลามันจะเป็นจะตายจริงมันไม่ได้โง่นะมันหาทางออกสติปัญญาต้องหมุนติ้วทุกข์มากอะไรสติปัญญายิ่งหมุนนั่นน่ะแก้กันตรงนั้นพอได้ที่แล้วมันก็ลงถึงเลยอัศจรรย์ได้ทำอาจารย์ทุกคืนไม่มีพลาดเลยนั่งตลอดรุ่งมัน9คืน10คืนนะแต่ไม่ได้นั่งติดกันนะเว้น2คืน3คืนบ้างแล้วนั่งเอาจนที่แรกก้นนี้ออกร้อนเหมือนไฟลนนะชั้นต่อมามันก็พองมันต่อจากพองแล้วมันก็แตกต่อจากแตกมันก็เลอะไม่สนใจถ้ากิเลสไม่แตกไม่ถอยก้นแตกไม่มีปัญหาอะไรถ้ากิเลสแตกนั่นเป็นของสำคัญที่เราต้องการซัดใหญ่เลยท่านได้9คืน10คืนท่านก็เอาแล้วนะนี่เห็นไหมล่ะสารถีฝึกมาเราลืมเมื่อไหร่พอขึ้นที่แรกท่านก็ชมเชยอย่างหนักวันแรกวันหลังก็ชมเชยเลยต่อไปท่านนั่งฟังนิ่งๆนะเรายังไม่รู้ตัวเลยนะนั่งฟังนิ่งๆพอถึงระยะที่ท่านจะเอาแล้วพอประกาศว่าสารถีฝึกมาขึ้นเลยนะถ้ามาตัวใดมันผ่านผลโจทยานมากๆสารถีก็จะฝึกอย่างหนักว่างั้นไม่ควรให้กินหญ้าไม่กินไม่ควรให้กินน้ำไม่กินแต่การฝึกเอาอย่างหนักว่างั้นนะนี่เมื่อมันลดพยศลงไปการฝึกของเขาก็ค่อยลดลงจนกระทั่งมาใช้การใช้งานได้แล้วการฝึกอย่างนั้นเขาก็ระงับไปว่างั้นนะเพียงเท่านั้นแหละท่านไม่ได้บอกว่าหมาตัวนี้มันฝึกยังไงไม่ได้ว่านะเรายังเสียดายอยากให้ท่านมาไอ้หมาตัวนี้มันฝึกยังไงท่านไม่ว่าแต่เราจับมาสอนเราอีกหยุดตั้งแต่วันนั้นเราก็ไม่เคยนั่งตลอดลุกอยู่นั่นคือลงอย่างนั้นเราลงถ้าหากว่าท่านไม่ว่านี้มันยังจะเอาอยู่นั่นนะก้นแตกมันสำคัญที่กิเลสแตกนั่นนะจนก้นแตกบางทีท่านทั้งหลายพูดนี้ว่าอวดหรือเอาถอดออกจากของจริงมาพูดให้ฟังเวลาเราฝึกเราทรมานเหมือนเราจะเป็นจะตายไม่มีคุณค่าอะไรในตัวของเรานะอยู่ในป่าในเขาทุกแสนสาหัสก็เอายอมแต่เรื่องทำกับใจนี้หมุนกันตลอดเลยตั้งร้านมาก็ไม่นั่งตลอดลูกอยู่คือมาที่เวลามันลดความประโยชน์ลงไปแล้วเขาก็ลดการฝึกทรมานลงไปลำดับจนกระทั่งมามันใช้การใช้งานแล้วการฝึกอย่างนั้นเขาก็หยุดนี้จิตของเรามันก็สมควรแล้วแต่ความหมายจะว่างั้นแหละสมควรแล้วที่จะค่อยเป็นค่อยไปตามเรื่องที่ได้หลักได้เกณฑ์แล้วไม่ควรจะฝึกทรมานกันอย่างหนักเช่นนั้นหรอความหมายก็ว่างั้นแต่ถ้าไม่พูดมากนะท่านพูดกับเราจะเอาไม้ทั้งท่อนให้ไปเลื่อยเองส่วนมากท่านจะไม่แจ้งละนะท่านจะเอาไม้ทั้งท่อนโยนตูมจนให้มันไปเลื่อยเองใช้กบลูกเดือมจารณัยเองท่านคิดอย่างนั้นกับเรานะนี่ก็ เอาแบบนั้นมาใช้เรื่อยมานั่งตลอดลุ่มหยุดตั้งแต่ท่านว่ามาสารถีฝึกมาเนี่ยลงอย่างนั้นนะถ้าลงสำคัญนะจิตถ้าไม่ลงนะอย่างนั้นก็ก้าวเรื่อยแล้วนี่เรื่องว่าจิตเสื่อมไม่เสื่อมแล้วที่นี่แน่นอนเรื่อยจนกระทั่งถึงก้าวเข้าสู่ขั้นละเอียดก็ไปติดในสมาธิเหมือนหินทั้งแท่งนะแน่นปังเลยจิตเป็นสมาธิท่านก็ถามนี่อย่างนี้แล้วนะเป็นยังไงจะมาจิตสงบดีอยู่เหรอว่าผมบอกสงบดีอยู่ท่านก็นิ่งไปแล้วเดี๋ยวมาถามอีกเป็นยังไงจิตสงบดีหรือสงบดีอยู่เราไม่ทราบว่าท่านจะเอาแง่ไหนนะที่พอถึงขั้นที่ท่านจะเอาแล้ว ป็นไงสมาจิตสงบดีอยู่เหรอดีสงบดีอยู่ท่านจะนอนใต้ยังนั่นบราจะเอานะใส่เปี้ยงนะแบบที่ว่านี่นะท่านจะนอนใต้อยู่นั่นเลยนะสมาธิมันเหมือนหมูขึ้นเขียงมันถอดถอนกิเลสตัณหาที่ตรงไหนสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมสุขในสมาธิเท่ากับเนื้อติดฟันเนื้อติดฟันเราเนี่ยมันเป็นสุขที่ไหนท่านรู้ไหมรู้ไหมก็ไปซัดก็ไปโอ้ยเอาอย่างหนักนะไล่ลงจากสมาธิมันติดสมาธินั่งทั้งวันอยู่ได้ตลอดเลยไม่ได้สนใจอะไรความคิดความปรุงที่มันดีมันดิ้นอยากที่อยากปรุงพอสมาธิทับหัวมันนะความคิดก็รำคาญคิดอะไรแยบๆแบบรำคาญตรงนั้นอยู่แน่ววันเดียวสู้อันนี้ไม่ได้นั่นมันติดเราไม่รู้ว่าเราติดท่านถามไปเรื่อยถามเรื่อยบทเวลาท่านจะเอาสมาธิมันเหมือนหมูขึ้นเฉียงเลยนะซัดใหญ่เลยเถียงกับท่านซะจนแหลกท่านว่าสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนี่นะอย่างนี้ก็ออกมางัดออกมาสู้ทันทีถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยทั้งแท่งสมาสมาธิจะให้เดินที่ไหนในมรรคแปดเหมือนสมาธิพระเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนสมาธิหมูขึ้นเฉียงอย่างท่านนี่นะถ้าก็ซัดเอานี่หมอบนะพอลงมาแล้วลงมาจากท่านแล้วนี่เราทำไมจะไปซัดกับท่านซะอย่างนี้เรามาหาท่านเพื่อหวังเป็นครูเป็นอาจารย์มอบกายถวายตัวกับท่านแล้วเวลาทำไมต่อสู้กับท่านถึงทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะว่ามาว่าเจ้าของนะถ้าเราเก่งมาหาท่านทำไมถ้าไม่เก่งไปเสียงท่านทำไมว่างั้นนะเรื่องทิฏฐิมานามันไม่มีละเดี๋ยวจะมันมีสอดแทรกตรงไหนมันแทรกมันหาเหตุหาผลว่าไงท่านไม่ว่าอะไรเลยท่านใส่เพี้ยงอย่างลงจากนั้นก็ออกปัญญาเนี่ยเห็นไหมล่ะก็มันพร้อมแล้วสมาธิเหมือนอาหารหวานข้าวเครื่องทัพสัมภาระที่จะมาปรุงเป็นอาหารมันพร้อมแล้วเป็นเพียงว่าเราไม่ปรุงให้เป็นอาหารประเภทใดมันก็เป็นผักเป็นหญ้าเป็นเนื้อเป็นปลาอยู่งั้นมันไม่เป็นแกงให้นะพอท่านว่างั้นก็หยิบนั่นใส่นี่นี่นี่ก็เป็นอาหารขึ้นมาพอท่านสอนออกทางด้านปัญญาที่นี่ก็มันพร้อมแล้วสมาธิมันเหมือนอาหารที่มาพร้อมที่จะเป็นอาหารประเภทนั้นแล้วเครื่องครัวพร้อมหมดแล้วพอออกมาด้วยก็ซัดปัญญาสั้นว่างั้นก็เอาบ้างสิว่าว่าสมมติหมูสมาธิหมูขึ้นเสียงเราก็ขึ้นมาแล้วนี่ทีนี้ท่านไล่ลงเสียงเอาไล่ลงเสียงก็เอาตามท่านสิว่าซัดพอออกทางหน้าไปโอ้ยเร็วมากนะปัญญาเพราะสมาธิมันเต็มตัวของมันได้ห้าปีเต็มนะพอออกทางด้านปัญญานี่พอแยบออกไปนี่มันพุ่งเลยนะก็มันพอหมดแล้วเขียนก็ขีดจากด้านปัญญาที่อิ่มอารมณ์คือจิตเป็นสมาธิจิตอิ่มอารมณ์ภาคิดเพื่อพิจารณาอะไรมันก็พิจารณาตามนั้นถ้าจิตไม่อิ่มอารมณ์เช่นจิตฟุ้งซ่านของการจะพิจารณาทางปัญญาเป็นสัญญาเป็นกิเลสไปหมดนั่นแหละทีนี้เวลาจิตมันเป็นสมาธิอิ่มอารมณ์แล้วหมุนไปทางไหนก็เป็นทางนั้นพิจารณาทางด้านปัญญามันก็จ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาเอ๊ะชอบคนชอบคนเอาละหน้าที่นี่นะมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันก็ซาบใจเลยอีกละไม่พอดีนะเรา พอท่านสอนในด้านปัญญามันก็หมุนติ้วมาสุดท้ายกลางคืนก็ไม่นอนกลางวันยังจะไม่นอนอีกหมุนติ้วกลับไปหาท่านอีกนี่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าพิจารณาทางด้านปัญญามันพิจารณาหน้าเดียวนี้ว่าไงมันพิจารณาไงท่านว่าก็มันไม่นอนทั้งวันทั้งคืนกลางคืนไม่หลับหมุนกันติ้วเลยนั่นแหละมันหลงสังขารเห็นไหมก็ทำไมพิจารณามันก็ไม่รู้แล้วนั่นละบ้าหลงสังขารท่านซ้ำเขาอีกนะที่นี่ไม่ตอบละฟังจะก็ไม่มันก็ไม่ถอยเวลามันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเต็มที่อกนี่เหมือนจะแตกนะมันเหนื่อยเพราะสติปัญญากับพิเรศฟัดกันอยู่บนหัวใจแล้วเขาเข้าสู่สมาธิทีหนึ่งดึงเข้ามาสมาธิพอจิตเข้าสู่สมาธิแล้วเรียกว่าพักงานจิตใจมีความสำราญบานใจกระปี้กระเป๋าเหมือนตอดเทียนตอดน้ำอ๋อนี่คุณค่าของการพักสมาธิเป็นอย่างนี้พอออกจากนั้นก็ถึงทางด้านปัญญาเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยนี่เห็นไหมท่านว่ามันออกแล้วนั้นทั้งด้านปัญญามันออกยังไงมันก็พิจารณาไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนนั่นมันหลงสังขารนะคือสังขารอันนี้ถ้าพิจารณารู้จักประมาณก็เป็นสังขารฝ่ายมากถ้าไม่รู้จักประมาณสังขารฝ่ายสมุทัยแทรกเข้ามานะเราไม่รู้นะแต่ก่อนเวลาผ่านไปแล้วถึงรู้แต่ท่านไม่แจ้งนะเราพี่หนาก็รู้เองอ๋อท่านว่ามันหลงสังขาร คือมันไม่รู้จักประมาณสังขารสมุทัยแทรกเข้าไปได้นี่แหละเป็นอย่างนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ใส่ตรงไหนไม่มีผิดนะเปี้ยงเปี้ยงตรงไหนนี่ก็มาถึงวาระที่ท่านเริ่มป่วยเอาเราก็เริ่มธรรมจักรของเราหมุนตลอดเวลามันเป็นยังไงนะวิตกเหมือนกันนะท่านก็เพียบทางขันไอ้เราก็เพียบทางจิตใจมันทำไมมันเข้าประดังกันเวลานี้นะท่านก็เริ่มป่วยป่วยหนักเข้าหนักเข้าไอ้เราของเราก็หมุนติ้วตลอดเวลาเลยท่านก็รู้ดีเพราะเคยนั่งกับท่านแล้วว่าปัญญามันออกแล้วความหมายในระยะที่ท่านป่วยแล้วเผาศพท่านนั้นเราจะไม่มีเวลาเลยนะมันหมุนเป็นธรรมจักรอยู่กับใครไม่ได้เช่นศพท่านเอาไว้ที่สุสาวาสมากราบว่าแล้วไปเลยเข้าป่าเข้าอยู่ในเขาคนเดียวนู่นทางภูพานไปอยู่ในนู้นคนเดียวตลอดอยู่กับใครไม่ได้เวลานั้นอยู่กับใครไม่ได้นะจิตมันจะหมุนของมันตลอดใครก็ไปเกี่ยวข้องไม่ได้เลยนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละจิตเวลามันก้าวของมันก้าวไม่มีวันมีคืนซัดเข้าไปจนสติปัญญาเป็นอัตโนมัติแล้วนะหมุนที่อยู่ที่อยู่จากนั้นก็เข้ามหาสติมหาปัญญายิ่งหมุนยิ่งละเอียดยิ่งซึมซาบเรียกว่าที่ชัดชัดเจนก็คือว่าอยู่กับใครไม่ได้เวลานั้นต้องอยู่คนเดียวกับอารมณ์แห่งธรรมกับที่เหลือฟัดกันอยู่บนหัวใจเท่านั้นใครมายุ่งไม่ได้เนี่ยถึงวาระมันเป็นในหัวใจเราพูดได้ทั้งนั้นแหละมาศพพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาอยู่ได้4วันฟังสินะในงานศพที่จะเผาศพท่านมาอยู่นั่นได้4วันเพราะอันนี้มันพิลึกกึ่งๆแล้วเกินพอเผาศพท่านเสร็จแล้วเปิดเลยเป็นครูอาจารย์บางองค์ก็ว่าก็มีว่าเหมือนกันนะแต่เราไม่สนใจเพราะไปรู้เรื่องของเราถ้ามหาบัวเวลาท่านอาจารย์มั่นมีชีวิตอยู่เหมือนเงาเทียมตัวทีพอท่านมรณภาพไปแล้วหายเงียบไปเลยไม่มามองดูครูอาจารย์เลยว่าอย่างนั้นก็มีก็นั่งกับภูมิจิตของท่านอย่างนั้นเอาไปแล้วมันบอกเรานั่นนะบอกภูมิแล้วนั่นงั้นเราทำอย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะมันบ่งบอกแล้วว่าผู้ทำหนีเราอย่างนั้นไม่ภูมิจิตใจเป็นยังไงท่านมันบอกในตัวนะพอประสบท่านใน4วันขึ้นเลยเปิดเลยขึ้นเขาวัดร้อยธรรมเจดีย์ลงจากนั่นก็เปิดลงอำเภอผือเข้าชี้จังหวัดเข้าไปองค์เดียวทั้งนั้นนะวิ่งหลบนู้นหลบนี่หลบนู้นไม่ใครรู้ไม่ใครตามนู่นไปนู้นได้กี่เดือนตั้งแต่เดือน3เดือน6กลับมาขึ้นบนภูเขาวัดดอยธรรมเจดีย์นี่แหละดีขึ้นที่แรกก็ไปติดปัญหาที่ว่าจิตสว่างสวยจิตอัศจรรย์ตอนเดินสาวมันอัศจรรย์ตัวเองมันทำไมจิตเรามันถึงได้อัศจรรย์เรานักหนาอยู่ที่ไหนมองอยู่ที่ไหนมันว่างไปหมดจิตใจมันว่างร่างกายนี่มันเหมือนกับแก้วครอบตะเกียงเจ้าประยุไอ้ไส้ตะเกียงเจ้าประยุมันจ้าคือใจนั่นมันจองมาทางร่างกายมันก็เลยกลายเป็นแก้วครอบไปหมดมันทะลุใสไปหมดเลยกันเป็นว่างไปหมดเลยนี่อัศจรรย์ตัวเองนี่ก็ไปหลงตรงนี้ธรรมะท่านแก้ท่านแสดงออกมามันยังไม่ยอมรับมันยังแบกไปกลับขึ้นมาอีกเดือน6เป็นมันจึงไอ้ความสว่างอันนี้ความอัศจรรย์อันนี้มันจึงมาทับกันปึ๊บเลยพอถึงขั้นมาแล้วกับความสว่างที่อัศจรรย์นี้กับความสว่างในหลักธรรมชาติของธรรมที่เลิศเลยได้แก่ธรรมธาตุผางขึ้นมาฉะนั้นอันนี้เป็นเหมือนกองที่ฝ่ายเห็นมั้ยล่ะที่ความสว่างสวยซึ่งเราจะจันมาจากก่อนกลายเป็นกองที่ฝอยไปแล้วอันนั้นเป็นอะไรที่นี่นั่นมันก็มาตรงกันที่ตรงนั่นแหละคือเรื่องความภาคความเพียรมันเราเป็นมาตั้งแต่เรียนหนังสือค่อยเป็นมามันเราดูทางดื่มเพราะมันมาเรื่อยไม่จืดจางนะทางกรรมฐานจนกระทั่งได้ขึ้นบนเวทีฟาดกันจากก่อนลงจากภูเขาแรม14ค่ำเดือน6เราไม่ลืมนะพอ15ค่ำก็ลงจากภูเขามา14ค่ำมันเป็นคืนนั้นแล้วพอคืน15ค่ำก็ลงจากภูเขาฟ้าดินถล่มในคืนแรม14ค่ำคงกับวันที่15พฤษภาคม2493นั่นพอตื่นเช้าวันรังก็ลงมากรรมวัดสุทธวาสนั่นนะนี่ละที่อาจารย์มาต้องถือท่านเอาพัดมาใส่ให้นั่นล่ะลงมาจากนั้นท่านก็เอาพัดยศใส่ให้เลยแล้ว เห็นไม่ใช่หรือเชื่อมาติดไว้สองสามวันนั่นละแต่เราไม่เคยสนใจกับพวกนี้ถามเป็นไงเรียนหนังสือมาแทบรู้ใจได้เคยเห็นพัดมหาไหมล่ะท่านว่าอุ้ยก็ผมไม่สนใจกับมันเลยว่านี่นะว่าปุ๊บปั๊บวิ่งก็ไปเอาพัดในห้องท่านละมาตั้งตึกอ้าวใครเนี่ยมหาทั้งคนไม่มีพัดยศติดบ้างมันมีอย่างหรือเลี้ยนมาแทบเป็นจะตายท่านว่าท่านเองท่านจัดการท่านเองใส่ตึกกันเอานั่งตรงนี้นั่งให้เราถ่ายรูปแล้วมีพัดเราอยู่นั่นความจริงพัดอาจารย์มหาต้องถูกไม่ใช่พัดเราแต่มันพัดประเดี๋ยวชั้นเดียวกันเราก็ไม่ลืมนะท่านจัดการเลยนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเอ้ามันจะเป็นมหามีทั้งพัดยศบางสิเราก็เฉยทำตามท่านมันจึงได้เห็นพระโยชน์ลงตาบัวมาบ้างวันนี้สองสามวันนี้นั่นละประชาวาท่านสุจันทร์มากระโหลงไปนุ่นจะประจำพรรษาที่วาลีจะภูมิท่านเชิงติดตามมาแล้วก็จำเป็นที่น้องเขยเรามีคุณมากที่สุดเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นยังอยู่นั่นเหลืองอารามเต็มวัดเขาอุตส่าห์ขนขวายหลังคาเรือนเจ็ดขีดหลังคาเขาขนขวายเลี้ยงผ้าเนินได้หมดเลยเราเห็นคุณค่าของเขานี่ทีนี้พอท่านมรณภาพไปแล้ววัดนี่กลายเป็นวัดล่างไปเลยผู้เฒ่าทิศผานไปเล่าให้ฟังแกก็เล่าธรรมดานะไม่นึกว่าเราเป็นยังไงเราไม่ตอบไม่ถามเลยนะแกก็เล่าให้ฟังสภาพวันน้องผืนแกขึ้นไปเอาเราที่ภูเขาวาริจภูมิที่นั่นเป็นที่จะจำพรรษานะเรากำหนดแล้วว่าจะจำพรรษาที่นั่นก็พอดีไปในเรื่องตอนที่ผ่านพูดถึงเรื่องน้องเผือให้ฟังโอ้ยสลดสังเวชเป็นประมาณอันนี้ล้มไปเลยนะที่ว่าจะจำพรรษาที่คุณค่าสู้นั่นไม่ได้นั่นเราจะต้องกลับคืนไปจำพรรษาน้องเผืออีกพอตื่นเช้ามาก็เอาแข่งเตรียมของเท่านั้นนะเตรียมของไปไหนไปน้องเผือไปจำพรรษาน้องเผือแล้วว่าก็เลยเตรียมลงเลยถึงมาจำพรรษาหนองผือมาถึงหนองผือวันขึ้น8ค่ำเดือน8จะเข้าพรรษาแล้วพอที่5ค่ำก็เริ่มประชุมเข้าพรรษานี่แหละมาอยู่6 7วัน8วันพระเนนหลั่งไหลเข้ามารวมแล้วผีนั้นตั้ง28องค์นะที่เราจำพรรษาที่นั่นนั่นแหละเรื่องราวเป็นอย่างนั้นนี่คือมาจำพรรษาหนองผือพอเห็นบุญนั้นคุณว่าหนองผือเราลืมคุณเขาเมื่อไหร่เรื่องราวเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็ยายกั้งแกก็อยู่นั่นพูดถึงเรื่องยายกั้งยายกั้งนี่จะเป็นนิสัยกงไปกงมาอาถรรพ์มากนะกับพ่อแม่ครูอาจารย์นี่ใส่กันป้าของป้าเลยแล้วใส่กันเรื่อยเลยกันไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นทีไรหรือผ้าเนี่ยลุงคอยฟังแกจะโต้ตอบกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเวลาขากลับมาก็เอาละพูดให้ชัดๆเลยพอเรากลับมาจำพรรษาหลวงผือนี่ไปเรียกหลานจะมาชื่อจะพูดไอ้พูดกูจะบอกมึงว่ากูจะกระซิบนะมึงอย่าพูดให้ใครฟังนะกูจะกระซิบบอกมึงว่างั้นนี่มึงรู้ไหมว่าพ่อตายพ่อยังนะนี่ท่านมหาบัวมาจำพรรษาที่นี่แล้วนะนี่องค์นี้กับท่านมั่นกับยาท่านมั่นเป็นอันเดียวกันนะให้มึงรู้ซะนะตั้งแต่นี้ต่อไปให้มึงรู้ให้มึงอุปถัมภะท่านให้ดีเหมือนหลวงปู่มั่นคุณธรรมอันเดียวกันเลยขึ้นเลยนะบอกชัดเจนกระซิบหลานนั่นแหละไอ้หลานก็มากระซิบเราอีกนี่เราถึงคบกันจะตายบอกกระซิบหลานมึงจะบอกใครวะไม่บอกใครจะบอกหลวงตาบัวซะเองมุดตาเลยนี่แหละเก่งนั้นแหละทางจิตใจเก่งเรื่องจิตเทวูเทวดามาพระอาจารย์มั่นแกรู้หมดนะเวลามาเหาะลอยมาเป็นพักเป็นพวกเป็นพักเป็นพวกละเอียดละออต่างกันต่างกันแกถามท่านนะอันนี้การแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนั้นฟาดกระทั่งถึงเท้าหมาผมเหลืองอันลามไปหมดเลยนี่มันอะไรยาท่านว่าท่านก็ค่อยชี้แจงให้ฟังย่อๆท่านไม่เอามากละอันนี้พวกเทพอย่างนั้นท่านนั้นท่านนั้นท่านว่าขึ้นถึงเหลืองอันลามนั้นเท้าหมาผมท่านไม่ได้พูดมากนะแต่ถ้าไปปฏิเสธนะท่านบอกว่าถ้ามาหาผมอ๋อเป็นอย่างนี้นะถ้ามาหาผมนะเนี่ยมาหาท่านผ่านมาเนี่ยแกนั่งอยู่จะ

0: ว่างั้นล่ะวันนี้พูดถึงเรื่องคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนาของเราไม่มีคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปไหนเลยสดสดร้อนๆขอให้ท่านทั้งหลายได้นำธรรมนี้ไปปฏิบัติตนแบบสดสดร้อนๆนะอย่าเอาการสถานที่เวลาเวลาเข้ามาลบล้างนะความดีของเราจะเสียไปหายไปหมดเรามีแต่เรื่องการเวลาของกิเลสมาหลอกทับหัวใจแล้วแล้วหมดเลยไม่สนใจเราทำพระเจ้านิพพานเท่านั้นปีเท่านี้เดือนความจริงนิพพานไปไหนไม่ว่าดีว่าชั่วไม่ได้นิพพานไปไหนอยู่เป็นกลางๆแล้วจะใครจะปฏิบัติดีเป็นสมบัติของคนนั้นใครปฏิบัติชั่วก็เป็นกรรมของคนนั้นโดยลำดับมาตลอดสดสดร้อนไม่มีการสถานที่นะให้จำไว้ดีนะคำนี้นะเขาจะร้านทิเทศนี่นะให้ฟังให้ดีนะฟังเสียงธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของจอมปราชญ์ฉลาดเหนือโลกสารลือคนสารต่อไปนอกโลกนี้มากต่อมากไอ้ฟังไอ้เสียงนรกกับเวทีระวังมันจะลากลงนะให้ระวังให้ดีนะ
1: พระละวันนี้พูดไม่พูดมาก
0: มันก็มากแล้วนะไปละเอาเลิกนี่จะเก้าโมงแล้วเนี่ยไปละ
2: เศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเมียนมาให้กลับมามีบทบาทในอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยนายอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และบัญชาการเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
4: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทในอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้ในอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหาในอำเภอพึ่งได้เสมอชนัญชิดาสันทอรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วโดยวันนี้ได้โอนเงินล็อตแรกแก่ผู้ประสบภัยแล้ว 8,219 ครัวเรือนนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปอพอได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเร่งส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปอพอจากนั้นปอพอจะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนสำหรับการรับเงินเยียวยาประกันภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายโดยวันนี้จะมีการโอนเงินให้ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่1รายซึ่งเป็นรายแรกโดยจะโอนเข้าบัญชีทายาทตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทและมียื่นข้อมูลมาอีก

0: หนึ่งรายที่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์หรือไม่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับปฏิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชน
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในวีรยุทธการชนะชูศักดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าสภาพฝนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทำให้การคาดการณ์ทำได้ยากแต่ปภ.ได้เตรียมมาตรการรับมือครบ3ระยะทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟูซึ่งด้านการบริหารจัดการน้ำมอบหมายสทนช.วางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักน้ำในจุดที่เกิดประโยชน์สูงสุดคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติช่วงวันที่ 13-16 พฤศจิกายนนี้ส่วนศูนย์อพยพให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบความเป็นอยู่ทั้งที่นอนอาหารยาเวชภัณฑ์ระบบระบายอากาศและอินเทอร์เน็ตขณะที่พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษได้เร่งตรวจสอบและวางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัย
2: ในการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์เรามีการเรียกประชุมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์อพยพ2คือการเผชิญเหตุวันนี้ในบางพื้นที่เนี่ยก็มีเรื่องของการเผชิญเหตุอย่างเช่นในส่วนของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอยุธยานครสวรรค์ชัยนาทไทยธานีอะไรเงี้ยนะครับในพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงการเผชิญเหตุ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการแจ้งเตือนภัยดำเนินการผ่านหลายช่องทางทั้งหนังสือราชการการประชุมเตรียมพร้อมระบบเซลล์บอดแคสต์และ SMS ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอพร้อมรับฟังข้อเสนอจากส.ส.เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานพื้นที่การเกษตรใน50จังหวัดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า 1,700,000 ไร่พร้อมช่วยเหลือเยียวยาอัตราใหม่สูงสุดไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร
3: ่ว่าที่ร้อยตีอานัทหุ่นหลาผู้อำนวยการกองแผนงานกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้สรุปความเสียหายด้านพืชจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม50จังหวัดเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 159,000 รายคิดเป็นพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณ 1,765,000 ไร่โดยมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว33จังหวัดเมื่อจำแนกตามกลุ่มพืชพบว่าข้าวได้รับความเสียหายมากที่สุดประมาณ 1,351,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 75-76 ของพื้นที่เสียหายทั้งหมดรองลงมาคือพืชไร่และพืชผักเสียหายประมาณ 295,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 16-17 และไม้ผลเสียหายประมาณ 121,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 6แม้ไม้ผลจะมีสัดส่วนพื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าความสูญเสียต่อไร่ถือว่าสูงมากทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทีมวิชาการลงพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรีเพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรในการฟื้นฟูสวนไม้ผลโดยเฉพาะสวนทุเรียน
4: โดยพืชที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของข้าวคาดว่าจะมีความเสียหายคิดเป็น 75 เกือบ 76% ในขณะที่รองลงมาก็คือพืชไร่พืชผักก็เป็นพืชล้มลุกฤดูกาลเดียวอันนี้ก็เสียหายประมาณ16% เกือบ 17% แล้วก็พืชกลุ่มสุดท้ายก็เป็นไม้ผลซึ่งถือว่าถ้าเกิดมันเสียหายก็จะเสียหายเป็นมูลค่าค่อนข้างสูง
3: สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีที่ยังสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งคือไร่ละ 3,400 บาทนอกจากการเยียวยาด้านพืชแล้วชาวนันมาลีรายงาน
0: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากสถานการณ์น้ำท่วมและประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากระดับ 53.2 เป็น 52.1 เนื่องจากผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นเกินระดับ40บาทต่อลิตรส่งผลให้กำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยชะลอตัวอย่างไรก็ตามการปรับลดลงครั้งนี้เป็นผลกระทบระยะสั้นหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในเดือนตุลาคมและไม่มีเหตุซ้ำรวมถึงราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยกลับมาเป็นปกติโดยคาดว่าจะเห็นสัญญาณดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังมีศักยภาพฟื้นตัวจากมาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่สถานการณ์น้ำท่วมผลจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และบรรยากาศการจับจ่ายช่วงเทศกาลกินเจโดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
6: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงเราเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวอยู่เพราะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมคือดัชนีทุกตัวเนี่ยปรับลงนะครับการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้จึงไม่เด่นเพราะว่าดัชนีการซื้อรถซื้อบ้านและท่องเที่ยวเนี่ยลบค่อนข้างเยอะก็คือค่าของชีพสูงเพราะราคาผักและที่สำคัญคือน้ำท่วมทำให้คนไม่มีความสุขแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะค่อยๆทยอยกลับมาเป็นปกติกลางเดือนพฤศจิกายนต้นไปเพราะไทยช่วยไทยพลัสน่าจะช่วยพยุงสถานการณ์ถ้าไม่มีเหตุซ้ำมันก็จะทำให้สถานการณ์ของการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสัญญาณตรงนั้นจะเป็นจุดชี้วัดว่าสีไทยนั้นพร้อมกลับมาหรือยังโดยยังเชื่อว่าสีไทยยังมีโอกาสเติบโต 2.2% ถึง 2.5%
5: นายธนวัฒน์กล่าวอีกว่าภาคธุรกิจประเมินว่าเศรษฐกิจมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นในช่วง6เดือนข้างหน้าหากสถานการณ์น้ำท่วมและปัจจัยกดดันต่างๆคลี่คลายโดยการลงทุนและการจ้างงานมีแนวโน้มฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาใกล้เคียงภาวะปกติบุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting ในสัปดาห์หน้าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทะลุ 16,000 คนแล้วซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานระดับโลกครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยระดับสากลพร้อมทั้งให้เยาวชนไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจประการสำคัญคือประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ามกลางสภาวะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความขัดแย้งด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเล็งเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากทางนี้รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่านแบงคอกบลูพริ้นท์ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
8: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าร
7: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าไทยยังเตรียมนำเสนอต้นแบบการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริผ่านนิทรรศการ Royal Pavilion เพ ื่อเป็นแม่แบบรับมือความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกตลอดจนเตรียมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวางมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากพันธมิตรทั่วโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลก
9: นางสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเปิดเผยถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าจะมีการทำงานประสานกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านพิธีการต้อนรับผู้แทนจากนานาประเทศการดูแลและอำนวยความสะดวกสื่อต่างชาติที่เดินทางมาทำข่าวรวมทั้งส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ประสานงานเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศต่างๆขณะเดียวกันเวทีการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกโดยเฉพาะในกรอบการระดมทุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆทั้งจากภาระหนี้สินความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลหรือการประชุมที่ UN เปิดพื้นที่ให้ประเทศผู้กู้ยืมเงินหรือ Borrowers Platform ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะและการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจัดทำภาษีระหว่างประเทศที่ครอบคลุมและเป็นธรรมเป็นต้นกระทรวงการต่างประเทศยังเตรียมจัดกิจกรรมคู่ขนานอีกหลายกิจกรรมเพื่อนำเสนอและพูดคุยประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
10: เรามองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะนำประเด็นด้านการต่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญนะคะไปเชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกกระทรวงการต่างประเทศเองก็จะใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมคู่ขนานเพื่อหยิบยกประเด็นสำคัญของการทูตเศรษฐกิจไทยมาพูดคุยกับประเทศแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่กระทรวงเองจัดงานเสวนาที่เน้นเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่แหละค่ะคือโอกาสของเราที่จะใช้เป็นเวทีการทูตเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าชื่อของการประชุมมันเป็นเรื่องของ IMF กับ World Bank แต่ว่าสาระของการประชุมจริงๆก็ไม่ได้อยู่จำกัดอยู่แค่เรื่องการค้าหรือการลงทุนแต่มันครอบคลุมไปเรื่องการพัฒนาแล้วก็ความยั่งยืนด้วยค่ะ
9: นางสุวรรณีระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะยิ่งทวีความสำคัญในภาวะที่โลกผันผวนเนื่องจากผู้นำและผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆจะมาร่วมกันหารือและวางแนวทางการปรับตัวระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลกให้เข้ากับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งไทยในฐานะเจ้าภาพจะมีโอกาสกำหนดวาระการประชุมบางส่วนและมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการทดสอบโรงไฟฟ้าเสมือนรองรับระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่นายธิเดชเอี่ยมสายรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อและสั่งการพลังงานแบบอัตโนมัติรูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือนโดยเชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดเข้ากับ NC Platform Platform บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่กฟผ.พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวหลายประเภทให้สามารถทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติหัวใจสำคัญของการทดสอบครั้งนี้คือการบูรณาการและสั่งการทรัพยากรพลังงาน3รูปแบบให้ทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติประกอบด้วยการตอบสนองด้านโหลดการปรับลดหรือบริหารการใช้ไฟฟ้าของอาคารและโรงงานตามคำสั่งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานช่วยกักเก็บและจ่ายพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าและระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำมาบริหารจัดการร่วมกับทรัพยากรอื่นได้อย่างเหมาะสม ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของกฟผ.ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านพลังงานซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงเจ้าของแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่อย่างยั่งยืน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำของเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเมียนมาจะกลับมามีบทบาทในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเมียนมาต่อไปซึ่งรวมถึงการส่งตัวผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนที่อยู่ในมาเลเซียกลับประเทศทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาถูกห้ามเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเนื่องจากรัฐบาลเมียนมายังไม่สามารถปฏิบัติตามกรอบฉันทามติ5ข้อได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขวิกฤตการทางการเมืองและความรุนแรงในเมียนมาอย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอาเซียนบางส่วนพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเมียนมาพลโทยาย่าซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพของกลุ่มกบฏฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธวิถีโค้งโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียโดยขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่ากลุ่มกบฏฮูตีขอเรียกร้องและส่งคำเตือนเป็นครั้งสุดท้ายไปยัง ังสายการบินระหว่างประเทศทุกแห่งให้ยุติให้การบริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดและท่าอากาศยานนานาชาติอับฮาในเมืองฮับฮาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียกำลังตรวจสอบความเสียหายและดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สนามบินต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้และในวันที่13ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 ซมและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.96 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 ซมและเวลา 11:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 89 ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อประดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
18: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญรับฟังครับ
19: เมื่อวานนี้ฝนทั้งวันเลยนะท่านท่านอยู่เมื่อวานนี้เป็นวันจันทร์ฝนทั้งวันจนเริ่มมืดเลยยังหลั่งไหลเข้ามาเราไม่รับเราจะท้าเพราะคนมีจริงนั่นก็ธรรมดาคนยิ่งหนาแน่นเขาตัววันตัวเราคนเดียวรับแสงได้ทั้งวันทั้งวันนี่คือวิตกกับวัดสมถานเราเฉพาะอย่างยิ่งสายวัดป่าบ้านตาดมันจะแสดงฤทธิ์เดชออกไปทางด้านวัตถุสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างอะไรใหญ่ๆไม่มีในหลักธรรมหลักวินัยหรือรู้ร้าหลาอย่างนี้มีแต่รู้หลาทางใจทางใจนี่มีเด่นมากคำพีไหนก็เป็นยังไงไปอยู่ป่านั่นถ้ำนั่นเขาลูกนั่นภาวนาเป็นยังไงมีแต่อย่างนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งไม่ได้มีว่าเป็นยังไงสร้างศาลาได้ถึงไหนแล้วกุฏิได้ถึงไหนแล้วไม่เคยมีนี่มันเรื่องนี้ตกวิจารณ์มากมันแซงยีนนะถ้าอย่างนี้แล้วรวดเร็วมากนะกิเลสนี่ตีตลาดนี่เร็วไม่ทันไม่มองไม่เห็นนั่นนะนี่กับกิเลสตีตลาดดูเอาไปดูวัดไหนวัดไหนไปดูเถอะมีแต่รู้ๆแล้วหลาด้วยว่าถูกหัวใจแห้งผากแห้งผากจากศีลจากธรรมมันไม่ได้ดูในหัวใจนะพระพุทธเจ้าดูหัวใจพระสาวกทั้งหลายท่านดูหัวใจท่านนำหัวใจมาสอนโลกนะท่านไม่ได้นำเอาอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาเหล่านี้มาสอนโลกนะมาอวดกันศาสนามันเป็นกลายเป็นเรื่องครั้งที่เหลือไปแล้วเวลานี้มีธรรมที่ไหนติดมันรู้เนื้อรู้ตัวเลยจะทำไงคำพิมพ์ก็มีอยู่เนี่ยไม่ดูเอาจะว่าไง นี่ละสายนี่ละสายวัดป่าบรรทัดมันกำลังแหลกเหลวเวลานี้ใครออกไปที่ไหนที่ไหนมันจะแสดงฤทธิ์เดชนะเวลานี้กำลังแสดงฤทธิ์เดชมดออกไปทางไหนทางไหนสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งมันไม่ได้สนใจสร้างหัวใจเพราะเข้าไปสร้างไม่ได้นี่กิเลสมันตีโยหลงทิศออกมาให้มาทำนั่นทำนี่เกานั่นเกานี่เข้าไปเกากิเลสไม่ได้กิเลสตีหัวเอามันก็ไปลูบไปทำนอกนู่นสิกิเลสเป็นของเล่นเมื่อไหร่ยังบอกแล้วของเล่นเมื่อไหร่วะมันเข้าไปแตะมันได้เมื่อไหร่เพราะว่าจะเริ่มภาวนาจะเริ่มสลบไปแล้วถูกกิเลสตีออกตีออกไม่เก่งจะบอกว่าเก่งเหรอกิเลสไม่เก่งครองโลกได้ยังไงกิเลสไม่เก่งจะเรียกว่าเก่งได้ยังไงมีธรรมเท่านั้นแต่นี่ธรรมหยิบเข้าไปแตะไม่ได้นะมันตีข้อมือนุ่นตกห้าทวีปใครไปแตะไม่ได้แต่กิเลสในหัวใจเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานจึงต้องล้มละนาวละนาวเพราะอันนี้เองเข้าไปตีในหัวใจไม่ได้แต่ภาวนาก็ระงับดับฟืนไฟที่มันเผาอยู่ที่หัวใจนี้ไม่ได้มันไล่ออกไปให้ไปรูปไปคำนู่นให้ไปสร้างนั่นสร้างนี่มันเป็นเรื่องโลกเนี่ยสิ่งเหล่านี้น่ะไม่ใช่เรื่องธรรมพระพุทธเจ้าท่านสร้างหัวใจพระสาวกท่านสร้างหัวใจสง่างามเลยโลกเลยสงสารภาวะเลือดเลยก็เลยทุกอย่างนั่นแหละใจสง่างามสิ่งเหล่านี้มันสง่างามอะไรเขาอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ได้อาศัยไปเท่านั้นเองพอถึงวันตายไม่รู้วิเศษวิโสอะไรหัวใจนี่ท่านทรงทำให้สง่างามแล้วไม่เพียงว่าอยู่ถึงวันตายตลอดกับตลอดกันมีหวังอยู่อย่างนั้นพ่อหมดเข้าไปหมดเข้าไปศาสนาแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีองค์เดียวหลวงตาบัวนะที่พักทางตั้งทานอยู่ถ้าเป็นองค์อื่นเขาก็ฟาดพังแล้วแหละแต่นี่มันหลวงตาเนี่ยมันใครก็มาก็อยากมาแตะมันปากจัดปากเปาะมาดีไม่ดีหงายหมาไปเข้าใจไหมฮะมาไม่เป็นท่าแล้วเอาจริงๆมาไม่เข้าท่าแล้วใส่เพียงเดียวหมัดเดียวพอเพราะคำพีเอาพระพุทธเจ้ามาแสดงเนี่ยใครมาค้างได้เมื่อไหร่แสดงออกตรงไหนตรงไหนเอาคำพีออกมาแล้วใครจะมาค้างพระพุทธเจ้าได้ค้างคำพีคือค้างพระพุทธเจ้าเองหมดอ่ะอยู่ศาสนาค่อยหมดไปหมดไปอย่างนี้ตอนนั้นท่านอยู่ในป่าในเขาลูกมูลอยู่ร่มไม้กระต๊อบกระแท็บที่ทำงานที่ทำจงกรมสถานที่นั่งภาวนาร้านที่ท่านฆ่ากิเลสเพื่อความสง่างามของใจท่านทำอย่างนั้นพวกเราเพื่อส่งเสริมกิเลสให้สง่างามเพื่อเขาโลกทำไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวกำลังเป็นบ้าของวัดสายหลวงตาบัวเวลานี้กำลังเป็นบ้าเป็นบ้าก่อสร้างมันมีสมบัติอะไรก็ไม่รู้ศึกษาไปศึกษาเราเรียนมาแล้วฟังการแนะนำสอนไปสอนทุ่มลงจนไม่มีอะไรเหลือแล้วเวลาแสดงผลออกมามันเป็นอย่างนั้นทำจะให้ทำไงโลกไม่เห็นที่เห็นคำพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเห็นพระสาวกอรหันต์ท่านเห็นโลกไม่เห็นมันเห็นแต่สิ่งที่พระท่านเห็นอยู่ตรงนี้ไม่มีใครแตกจากใครเขาคือเราเราคือเขาเหมือนกันหมดทั่วโลกดินแดนไม่มีใครพิเศษต่างกันแล้วจะอะไรเป็นคู่แข่งว่าเป็นเครื่องทัดเทียมกันหรือวัดตวงกันเพราะเหมือนกันหมดสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้ไม่รู้ที่สาวกอรหันต์ท่านรู้อันท่านเห็นท่านมันไม่รู้ไม่เห็นร่าก็แสดงมันไม่ยอมไปเบื่อลงมาหาที่เหลือพระพุทธเจ้าท่านเรียกพวกเรานี่ว่าผีนิชาในคำพีมีอย่างนั้นเราไม่ใช่อุตริพวกสัตว์ทั้งหลายนี่พวกผีนิชาท่านว่าท่านยกข้อเปรียบเทียบไว้แหมน่าฟังมากนะเพราะว่าผีนิชาคือพวกหนอนมันฟื้นตายเมื่อพูดในช่วงในฐานหนอน แต่พวกมาตัดเราพวกเราทั้งหลายนี่ก็ปืนตายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในบริษัทบริวารในเงินในทองในข้าวในของนี่เหมือนกองมืดกองหูพวกเราเหมือนหนอนมันปืนนะก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาเข้าใจไหมล่ะนั่นน่ะคนยกข้าวเหยียบเชือกมันน่าทำจริงนะโลกทั้งหลายไม่เบื่อเหมือนหนอนเลยไม่เบื่อมืดพูดนั่นแหละทั้งร่างนั่นถ้ามีวันเบื่อก็มีเบื่อนอนนั่นเพลินตลอดทั้งร่างนั่นสารโลกทั้งหลายเพลินกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับบริษัทบริวารชื่อเสียงอย่างนี้จึงเป็นเหมือนกองมืดพูดมันก็ไม่มีวันอื่นพอเหมือนกันทั้งร่างเอาที่นานี่ทั้งร่างอื่นพอตรงไหนไม่อื่นพอนี่ท่านเราเรียกพวกเราว่าพวกผีวิชาที่ท่านมาเรียกอย่างนี้สถานที่ท่านสถิตอยู่นั่นเป็นยังไงต่างจากพวกเราไงท่านถึงมาเที่ยวพวกเราเหมือนหมูพวกหนอนเอาพิจารณาที่ไม่มีเรื่องเลิศเลวกว่านั้นท่านเอามาเที่ยวได้ยังไงสิ่งที่เหนือหนอนมีสิ่งที่เหนือมุกพูดมีเราจัดจะรู้อะไรทรงชอบเท่าไหร่ทำความมั่นขวัญน้อยไม่อยากสอนใครแล้วคิดไปคิดมาย้อนหน้าย้อนหลังพระมหาพงศ์ตบรมราชนาผู้ที่มีชุลีบาบางยังมีอยู่ไม่มีแต่ประเภทเดียวนี้ประเภทที่มีชุลีบาบางพอที่จะหลุดจากพ้นจะผ่านจะได้ตามพระว่าคำสั่งสอนนี้ยังมีพระมหาพงศ์ราชนาเทือกพรมาจโลกาปีปฏิสารปฏินั่นแหละพระมหาพงศ์ราชนาพระเจ้าให้ทรงสั่งสอนกับโลกเพราะทรงเห็นธรรมความสงสัยน้อยไม่อยากจะสั่งสอนโลกข้าพระไทยข้ามาผมมาแล้วสมัยพระองค์ก็ทรงที่จะถึงเรื่องปฏิบัติการเครื่องเดินมาถ้าถูกว่าแล้วก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละจึงมีแต่พระไทยที่สั่งสอนแต่โลกถึงจะมาฝากคำสอนแต่โลกมานี่มันก็ไม่ยอมรับการจำอยู่ทำไมมันสู้มู่สู้คู่ไม่ได้ไอ้พวกหลานอะไรแล้วก็ช่างสู้มู่สู้คู่ไม่ได้นี่ก็มันก็มีในนิทานคนน่าฟังเหมือนกันมาเป็นเพื่อนกันสองคนคนหนึ่งรักศีลรักทานการกุศลคนหนึ่งเชื่อมไปไม่ได้เป็นเพื่อนกันเชื่อมไปศีลไปทานไม่การกุศลไม่ไปถ้าเชื่อมเข้าโรงเล่าเมาสุราสูบบุหรี่กินกัญชามันชอบไอ้ท่านเพลินไปทางนั้นไอ้นี่เพลินไปทางวัดทางวาเวลาตายแล้วถ้าคนนี้ไปเกิดเป็นข้าราชการเทวโลกข้าราชการอยู่เทวโลกมาเรียนยานดูเพื่อนของเรามันไปงานไอ้ห่านอยู่ว่างั้นเข้าใจไหมล่ะคือภาษาเป็นรถเพื่อนของเราไอ้ห่านมันไปไหนเงาไปที่ไหนมันไปอยู่ในหนอนเป็นหนอนอยู่ในมูลในคุกกูตายผมไม่เป็นอย่างนี้สิฟังที่คำหางมันคอยฟังคำหางมันนะมีท่าทางเสือร่าก็แจ้งเพศมาละเรียนเพศมาถามทำไมเพื่อนถึงมาอยู่อย่างนี้สถานที่เรื่องบันเทิงที่อยู่ที่อยู่คนที่ยังไงทำไมไม่อยู่โอ้ที่ไหนก็สู้นี่ไม่ได้หรอกงั้นมันบอกสู้นี่ไม่ได้ไม่ต้องไปหาอยู่หากินถึงเวลาเขามาส่งเองหรอกงั้นเห็นไหมเปลี่ยนไหมนั่นแหละความหนานี่อ่ะความหนาของโลกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเชื่อกับอย่างนี้เราในทางนี้น่าฟังแต่เราก็ไม่เห็นในชาดกนี่ไม่เห็นในหนังสือจริงๆอันไหนมีนิสัยเขาบอกมีอันไหนเป็นนิสัยมันนี่ก็บอกตามเรื่องแต่มันก็เป็นความจริงความจริงให้เป็นธรรมอะไรจะเป็นธรรมวะข้อเทียบเทียมความหนาบางของโลกของกิเลสกับของธรรมเทียบความท่านเทียบกันได้อย่างนี้มันจะเป็นธรรมแล้วนี่จะหาคำพูดที่ไหนเพราะพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ความจริงต่างหากไม่ได้ตรัสรู้ที่คำพูดนี่วะพวกเราแบกแต่คำพีเป็นหนอนแค่กระดาษอยู่ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเรียนมาแล้วก็มาอวดน้ำลายกันกิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้ตอบเปิดนิสัยนิสัยที่ไหนมาอวดคำพีกันเฉยวันก็เอาข้าวไปให้ทางโน้นขนไปทางโน้นขนไปทางนี้ให้เขาช่วยก็มีเราไปเองก็มีโอ้สงสารจริงนะสงสารโลกส่วนตายก็ยิ่งสงสารมากบางคนเขาก็มานั่นมาถามได้ทราบว่าหลวงตาจะละขันใช่ไหมว่าเออละเรื่องละใครละทุกคนนั่นแหละแล้วก็ว่างี่แหละมันไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าแล้วก็ว่างี่แล้วว่าไงแต่ละเมื่อไรมันแล้วแต่ลมหายใจมันพาไปพาอยู่ก็ว่างั้นแหละตอบแบบนั้นแหละดังนั้นมันก็มาถามนะไม่ทราบว่าเราลืมมาว่าหลวงตาจะละขันหรือไงละนะละแน่ๆเราบอกนี่ จะละเมื่อไรเราไม่ได้บอกว่ามันจะละด้วยกันมันจะตายด้วยกันทั้งนั้นมันไม่เคยมีใครอยู่ข้างฟ้าเลยว่างั้นถูกไหมที่ตอบเนี่ยฮะคิดไปไหนหลวงตาตอบเขาว่าหลวงตาจะละขันธ์ละเนี่ยเราจะละจริงๆวันใดก็ได้เมื่อมันพร้อมแล้วที่จะไปของมันแล้วทุกขันธ์เนี่ยมันก็จะละเหมือนกันเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีใครอยู่ข้างฟ้าเนี่ยเราตอบผิดไหมล่ะพิจารณาสิมันมาถามอย่างแบบนั้นก็ตอบแบบนั้นสิคำสงสารเราสงสารจริงๆนะชาติขันอ่อนแอลงเท่าไหร่เท่าไหร่ขึ้นของเฉลี่ยยิ่งหนาแน่นขึ้นมาหนาแน่นขึ้นมาโถโถจนกระทั่งตัวโถโถนะเรียกว่าจะดูไม่ได้ว่างั้นเถอะนะแต่โลกมันก็ดูกันได้อย่างสบายนี่จะว่ายังไงนี่แหละพวกที่ว่าถึงเวลาเขามาส่งเองมันอยู่ได้อย่างสบายอย่างนี้แต่ว่าเพียงตัวเท่าหนูนี่มันก็ดูไม่ได้ยิ่งให้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมาดูจะเป็นยังไงวะนี่เราตัวเท่าหนูไม่อรหันต์อรหันต์อะไรก็ยังจะดูไม่ได้แล้วเท่าแก่มัสลายดูไปที่ไหนนี่แหมว่างั้นเลยนะยัดออกมามีแต่อันนี้นำหน้าหมดโธ่นี่เมื่อมีกล้องจับมันน้อมสมหมดว่าไงมันจะออกวิธีไหนกิริยาอาการใดขึ้นชั่วกิเลสแล้วนั่นมันเห็นหมดไม่เห็นข้าไม่ได้ตัวไหนยังเหลือหลออยู่ตัวนั้นน่ะตัวมันจะมาเป็นไผ่เพราะมันม้วนเสื่อมไปหมดแล้วตัวไหนวะว่างั้นเลยที่มันจะมาแสดงลวดลายน่ะวะฮะนั่นนี่มันสนุกดูถ้าว่าสนุกแล้วถ้าจะไปสนุกดูคนไฟเผาทั้งเป็นนั่นน่ะมันจะไฟจะมีแก่ใจไปดูสนุกสนานไปดูได้ปะนอกจากดูด้วยความสลดสังเวชตรงไม่ตกเท่านั้นวิญญาณของธรรมที่จะอ่อนยิบยับไม่เพิ่นมีนี่มีแต่อันเดียวทั้งนั้นเต็มโลกเต็มสงสารยิ่งพวกไม่มีศาสนาได้แล้ว 100% เลยนะพวกนี้พวกหนามากที่สุดพวกไม่มีศาสนาเนี่ยหนาเลยสัตว์ไปอีกเพราะมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์ยังไม่มีศาสนาเนี่ยสู้สัตว์ไม่ได้อีกอะเดี๋ยงั้นผู้ที่มีศาสนายังคงชั่วและผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีวิมีแววในจิตใจมีเส้นความหวังพาดึงดูดออกหาที่ความสุขความเจริญหาที่หลบที่ซ่อนได้พวกเนี้ยพวกมีบุญมีกุศลพวกสร้างคุณงามความดีเนี่ยมีสายดึงพาหาที่หลบที่ซ่อนจนกว่าจะหลุดพ้นก็ได้ก็คือสายนี้จะพาหลุดพ้นเมื่อยังไม่หลุดพ้นก็พาหลบพาซ่อนตรงนั้นตรงนี้ไปที่ไหนร้อนมากๆก็ไม่ไปบุญกุศลนี่ดึงออกดึงแยกออกผู้ใดมันรักตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกคนนั้นล่ะร้อนพลายยิ่งถูกดูดเข้าไปเผาไปเผาทั้งเป็นไม่ตายทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นน่ะขี่กับขี่กันก็ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นไม่ให้ตายจึงเรียกว่าสวยกรรมละสิเขาคงเห็นเราพูดนี่แหละที่เขาว่าเราจะละขันนะคือแต่ก่อนเราไม่พูดก็มันไม่ใช่เป็นของหนักหน่วงอะไรรู้ยังไงก็มีตามความจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรมากดมาถ่วงมาดึงมาดูดพอที่จะเป็นบ้าอยากคู่อยากคุยอยากโอ้อยากอวดอะไรนี่วะมันมียังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนไม่มีเมื่อมีเหตุมีผลต้นปลายอะไรควรจะพูดหนักเบามากน้อยก็พูดไปตามเรื่องนั้นเสียเป็นกลางไปเสียก็แล้วอันนี้ขั้นจวงเข้ามานี่เราแยบออกมาบ้างเหรอท่านในปีนี้ละปีแยบนะแต่ก่อนไม่เคยนี่จะพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าทำประเภทนี้เราครองมาได้47-48ปีนี้แล้วเราบอกงงเลยทำประเภทเลิศโลกนี่อ๋อมันยันอย่างนี้จะพอใช่ป่ะครองมาแล้วสี่7-8 ปีก็จะมีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพมาครองมาจนกระทั่งถึงปีนี้ถึงได้มาแยบๆมาได้เปิดออกเป็นยังไงถ้าว่าเก็บมันก็หนักมันไม่เก็บนะฮะอยู่ในนั้นทำโดยหลักธรรมชาติเองนี่มาดูนะคนมันไม่มีประเภทเดียวกันหัวใจของคนไม่มีชั้นเดียวกันมันมีหลายชั้นหลายภูมิธรรมะจะมีแต่ชั้นเดียวกันแบบเดียวกันได้หรือมีสูงมีต่ำบ้างพอผู้ที่จะยึดเอาแบบไหนฉบับไหนก็ให้ได้เป็นกติเครื่องสอนใจเพราะฉะนั้นจึงแยบออกมาอย่างนี้เองเหตุผลมันเป็นอย่างนี้มีแค่แยบมาเพื่ออวดเหยื่อจนจะตายเท่าไรมันยิ่งเป็นห่วงเป็นใยโลกมากก็เพราะโลกมันมีแต่ฟืนแต่ไฟจริงสิ่งที่เย็นมีท่านเห็นอยู่ท่านคลองอยู่นั่นน่ะไม่ได้เอามาพูดเปล่าๆมีแต่ลมปากเหมือนพวกเราพูดกันนี่นะท่านพูดมีเครื่องทรงของท่านที่เลิศที่เลิศของท่านมีแล้วมีอยู่แล้วเสวยอยู่แล้วของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วพวกเรามีแต่กระป๋อมแป๋มกระป๋อมแป๋มกระป๋อมแป๋มอยู่ในน้ำร้อนซะด้วยนะไม่ใช่น้ำเย็นพอที่จะสนุกสนานกัน เพราะงั้นใครอย่าไปประมาทนะเชื่อกิเลสนี่เชื่อมานานนะมันหลอกให้จมมาพอมากๆมากแล้วให้ฟังเสียงธรรมบ้างนะถ้าอยากมีสายทางออกดังที่พูดตะกี้นี่แหละสายทางออกคือสายธรรมสายบุญสายกุศลนี่แหละดึงออกดึงออกดึงหลุดดึงหลีกจากกองทุกข์ทั้งหลายมีทุกข์มากดึงออกให้มีทุกข์น้อยทุกข์น้อยผ่อนคลายกันไปเรื่อยๆเนี่ยคนมีบุญเป็นอย่างนั้นนะคนไม่มีบุญนี่โดนเอาตูมโตมโตมเลยคนมีแต่บาปล้วนๆได้จมปิ่งเลยไม่มีเหลืออาจารย์มานะเทศทุกวันไม่ทราบว่าเอาอะไรมาเทศหลวงตาป.3นี่เราก็แปลเหมือนกันนะเรียนเขาได้ป.3อ่ะป.3จริงนะเราไม่ได้ป.4นี่วะแต่ก่อนไม่มีป.4 เรียนจบป.3แล้วก็ออกเราอยู่ในชั้นป.3เรียนสมบูรณ์ครูสู้ไม่ได้ว่างั้นถ้าสู้ได้ก็มาสอนเราสิครูก็หมดภูมิเราก็ออกกันสิโธ่ครูใหญ่เว้ยแต่ก่อนมีแต่ป.3พอจบป.3แล้วก็ใครจะไปเรียนมัธยมก็ไปที่อุดรใครไม่เรียนก็ออกได้ตามสบายอายุเราไม่ครบนะเราออกได้อย่างสบายเลยนั่นแหละยงตาป.3ไม่ป.3ว่าไงก็มันเรียนจบป.3จริงๆแต่มันก็แปลกอยู่นะเรามีแต่3นะจะเรียกยงตาป.3ก็ผิดถ้าวันประถมก็ได้ประถม3เสียถ้าว่านักธรรมก็นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเสียนะถ้ามาประเรียนก็ประเรียน3ประโยคเสียเนี่ยมันมีแต่3นี่โอ้ดูเรียกว่าหลวงตา3ก็ถูกนะหลวงตาป.3ไม่ผิดมีแต่3ล้วนๆการพาทำบุญให้ทานนี่เพื่อเป็นคติตัวอย่างอันดีงามเลิศเลอเป็นทางของพระพุทธเจ้าทุกองค์ที่เป็นศาสดาเลิศโลกไปจากศีลจากทานที่พาทำนี้ให้ถือเป็นทำเพื่อเป็นคติตัวอย่างเลยนะอายุเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้ท่านผู้เลิศไปจากทางสายนี้ทางบุญทางกุศลเนี่ยไม่ไปจากทางอื่นวันนี้พอส่งของเราก็เดินทางลัดเลาะมาทำเลเก่าที่เราเคยเชื่อกันมาถามแต่ก่อนก็ก่อนเราเชื่อเสือนั่งวันนี้นั่งรถมาตามสายทางเข้ามาทางมาเลยมาทางบ้านแพงเลยเข้ามาทางบ้านอะไรจำไม่ได้เป็นบ้านที่เราเที่ยวหมดแล้วล่ะบ้านดงใหญ่ดงหนาป่าทุกออกมาจนกระทั่งถึง3ผงถึงบ้านขาแล้วก็มาทางอากาศอำนวยออกมาพันนานิคมวายเดินตัดออกมาจากทางสายนี้ตั้งแต่ก่อนเราเที่ยวไปหมดแล้วนี่มันตั้ง3-4 ปี5-4 ปีแล้วไม่ได้ไปทางโน้นวายเลยไปจำไม่ได้เลยทิศทางเปลี่ยนหมดบ้านช่องอะไรเปลี่ยนหมดไม่รู้จำได้แต่เขาติดบ้านแล้วว่าบ้านนั้นบ้านนั้นบ้านนี้เราเคยมาเราเคยพักที่นั่นเคยพักที่นี่เรารู้หมดเลยอ่ะเขาเขียนติดป้ายบ้านไว้นะนอกนั้นสถานที่รู้ไม่ได้มันเปลี่ยนไปหมดเพื่อกับป้ายบ้านบ้านนั้นบ้านนั้นโอ้บ้านนี้เราเคยมาพักที่นั่นบ้านนี้เคยพักที่นั่นบ้านนั้นเคยมาอะไรดูได้อ่ะมาตั้งผงตั้ง3ผงมาบ้านขาการตรงมาปากยามบ้านขันเพื่อเรานี่เคยเที่ยวหมดปากยามออกมาทางอากาศเป็นไงเที่ยวมาไม่มีสภาพเดิมไม่มีเหมือนกันกับทางบ้านเราเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพหมดเลยอันนั้นก็เหมือนกันเปลี่ยนสภาพมากต้องเที่ยวมาเฉยมาย้อนหลังลองดูถ้าว่าเราจะพูดตามภาษาโบราณเราเรียกว่าความหลังเขาเรียกความหลังอดีตความหลังที่เจนมาแล้วมาตามความหลังเราที่ย้อนลูกศรกลับมาดูนี่ราชันที่เราจะโศกเศร้าเสียใจอะไรๆไม่นะมีแต่ความเพิ่มจริงๆจริงๆในใจที่เราได้สมบุกน้ำบันเต็มที่เต็มฐานรอดเต็มรอดตายมาตามแถวนี้แถวนี้แถวนี้แถวนี้นี่มันเพิ่มใจนะเนี่ยมันกลับไปเพิ่มใจนะมันไม่ได้คอยใจนะเพิ่มใจไปแฉนั่นแหละแฉเสือกินคนเราบ้านหมูมันดันเตยกันดันเตยบ้านเขาฆ่าเสือกินคนเราก็ไปนั่งพอดีเขากำลังฆ่าเสือตายยังไงตายเลยจะไม่ถึงเดือนเนาะเขาฆ่าเสือตัวนี้มันกินคนทำได้แต่คนมันจะกินเขาฆ่าเราก็ไปถึงที่นั่งพอดีนั่นเราพักแล้วเปล่าเขาไม่ยอมให้พัก เขากลัวเสือมากินเราเสือเขาก็ยิงตายดิตัวเสือมันตายมันต้องมีเพราะว่านั่นนะมันตายสร้างหัวมันที่ว่าแล้วคนมันจะกินจริงจริงนี่ตกอะไรเต็มในท้องเรานี่มากกว่ามากเนี่ยทำไมเสือจะมากินเราจนเรากินไม่ได้วะเรื่องอะไรอย่างนี้มาให้เขามานอนด้วยเขาจะมานอนเป็นเพื่อนเราเขากลัวเสือมากินเราก็อย่างนั้นแล้วเป็นขนาดนั้นเขากลัวเสือมากินเราไล่เขากลับบ้านเสือเพิ่งตายไปใหม่แต่มันตายไปแล้วเสือตัวมันกินคนมันตายไปแล้วตัวมันกินคนอยู่ก็ใครจะไปบอกเขาไม่ตีการนะมันอาจกินอยู่ก็ได้มันเสือมันเต็มตรงนี้เขาว่างั้นว่างั้นเขาต้องตีการตัวเสือตัวมันยังไม่ตายมากินเราไม่ว่าแล้วนี่ที่ว่าทำบุญร่วมบันเราตายมาย้อนลูกศรมาเราเคยไปทางนู้นแต่ก่อนไปทางนู้นทีนี้ไปเมื่อวานย้อนมาดูเรื่องเราสถานที่ที่เราเคยอยู่เคยพักเคยพอพักภาวนาเราจะองค์เดียวนะนะองค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวเนี่ยทุกข์มากนะไปองค์เดียวบุกป่าบุกเขาทั้ง30-40 ปีฉันย้อนหลังไปดูสภาพไม่มีเลยสภาพเก่าไม่รู้จำไม่ได้เลยแม้แต่วัดสามผงก็ยังเห็นจะกำแพงมีดงเฉพาะวัดกำแพงรอบเอาไว้เป็นดงประกอบดงรอบหมดข้างนอกวัดเรานี่ดงรอบหมดเลยเนี่ยนี่เป็นดงรอบดงเดียนไปแล้วอยู่บ้านไหนอ่ะ
20: อยู่
19: ศรีสารศรีสารผมจำไม่ได้นะจำได้แต่หน้าเลยเห็นอยู่ที่ครูเจ้าก้อยเนื 20,000 บาทนะ30,000 บาทนะมาแล้วก็ไปทำอนุโมทนานะก็เต็มที่ทำประโยชน์ทั้งนั้นเราไม่เจ็บแม้สตางค์ตายแล้วกระดูกแล้วก็สลับพวกเราไม่เอาอะไรเราจะเอาตัวความดีไว้สำหรับระดับโลกเท่านั้นเนี่ยเราต้องได้ทำอย่างนี้ตะเกียบตะกายนี่เราไม่หวังเอาบุญนะเราทุกข์ของโกงเต็มหัวใจบุญเราพอแล้วบาปเราพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราพอแล้วเราไม่เอาอะไรถึงเมืองพอแล้วอ๋อฟังมันเต็มเราไม่เอาอะไรตรงนั้นทำให้เป็นประโยชน์แก่โลกและเพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่โลกได้เดินนี่ทางสายเลิกเลยเลิกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเดินสายนี้ให้จำเอาสายนรกอเวจีนั้นสายเทวทัตพาเดินเทวังให้ดีสายนั้นเอาละเพื่อนมันทราบว่ากี่จบเพื่อน
20: ที่ลูกมีทุกข์จะมาขอกราบตามเมตตาจากหลวงปู่เจ้าค่ะ
19: ลูกเขาก็ไงเขาก็ทุกข์รถหนีแล้วนี่เขาก็ทุกข์
20: เนี่ยไม่สร้างคอนโดไว้แล้วขายไม่หมดเจ้าค
19: ่
20: ะ
19: แต่เราเป็นหาเป็นบ้าเป็นสร้างก็เป็นนั่นเพื่อนขายหมดก็เป็นบ้า
20: ความเมตตาที่สร้างเจ้าค่ะขอบารมีขอให้ขายหมดไปเจ้าค
19: ่ะไปละที่เราจะไปละเราจะไปคอนโดเราเนี่ยอะไรอยู่เอาไปไปโอ้จะให้ทำอะไรอีกโอ้ขอเนี่ย
21: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลาย

0: จบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: ไปจนถึงเวลาประมาณ6 นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

การฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมในหลายภูมิภาคทั่วโลกการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮาส์ดูแลนักกีฬาเยาวชนไทยในการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกม2026ที่ประเทศเซเนกัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:38 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายการบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง RWY-22 เพื่อทรงทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทช์พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดส่งเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T-41D ฝูงบิน604กองบิน6และส่งเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาหลักสูตรการบินของหน่วยทหารทั้งกองทัพอากาศและโรงเรียนการบินทหารบกด้วยพระวิริยะอุตสาหะจนทรงผ่านการประเมินและทดสอบมาตรฐานระดับสูงทรงได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปจากสำนักการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทรงเคยเข้าการฝึกรับการฝึกการบินฝึกเครื่องยนต์ไอพ่นแบบ L-39 ณโรงเรียนการบินกองทัพอากาศอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมอีกทั้งยังทรงมีความเชี่ยวชาญในการบังคับอากาศยานหลายแบบและทรงมีชั่วโมงบินดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T-41

0: จำนวน315ชั่วโมง33นาทีเครื่องบินแบบ TCCE Air Trainer จำนวน38ชั่วโมง35นาทีเครื่องบินแบบ Pilatus PC9 จำนวน105ชั่วโมง59นาทีเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน98ชั่วโมง40นาทีเครื่องบินแบบ Piper PA34 Seneca จำนวน137ชั่วโมง50นาทีปัจจุบันทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน27ชั่วโมง9นาทีชั่วโมงบิน Boeing 737-800 จำนวน453ชั่วโมง11นาทีและทำการบินกับเครื่องบินแบบ JAS 39D Gripen ไปแล้ว10ชั่วโมง13นาทีก่อนทำการบินเดียวกับเครื่องบิน JAS 39C Gripen ทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบจำนวน 1,188 ชั่วโมง48นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาขออภัยครับเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการในปี2568ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งขึ้นและลงจอดณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรซึ่งถือเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่นักบินจะนำเครื่องขึ้นและลงจอดยากที่สุดในโลกได้อย่างปลอดภัยและสง่างามทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีใน2ครั้งด้วยกันคือวันที่20สิงหาคมถึง4กันยายน2569และวันที่25กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2569เพื่อทำการฝึกบินเครื่องบินกริปเพนผ่านเครื่องจำลองสถานการณ์ตามขั้นตอนมาตรฐานของกองทัพอากาศเพื่อพัฒนาไปสู่การทำการบินเดี่ยวโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลและถวายคำแนะนำตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกองบินขับไล่และเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศไทยซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังและความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกนิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยเวลา 15:05 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจันประภาวิชิตชนลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายสจวตเอสเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการแข่งขันวิ่ง AIA วันบิลเลียนเทรล2025ปีที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารจัดการจัดกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทย นายดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆและแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณเดอรอยัลแกรนด์ฮอลล์ออฟบุดดิซึมวัดเนนบุตสึสุประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปางมาราวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเวลไลเมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่13ประจำปี2568และจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568ด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางพากมลรัตนเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงในระดับปริญญาเอกและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568 เวลา 18:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่4ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นในอุดมการณ์แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไปเวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 10:45 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีณอาคารราชบุรีเกมอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี เวลา 14:47 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมโรงเรียนวัดบางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันเดียวกันนี้เวลา 10:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ปัสสตังอิทัสสัมเปปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายินวาจายวจีรสาวะบุตเถปุคคะปะตังยังบุตโตปฏิกันธรรมปฏิยตังกาลันตริสังวริตุมวะบุตเ
2: ถอันนัมยังขัมมานุสตินัยยังกะโรมะเส

0: ตุตมังปะตะธรรมยายังนัมโคปิคันธัมมังเจตารังอารัมภะเวสังวะริโกสังฆี
1: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะ

หลักพระวินัยก็ดีถ้าเป็นสายทางก็ธรรมะคือสายทางก้าวเดินของจิตพระวินัยคือรั้วกั้นสองภาคทางไม่อิดปีกออกนอกรูนอกทางซึ่งเป็นโทษและเป็นความผิดล้วนๆไม่มีส่วนดีแทรกอยู่ในการฝ่าฝืนพระวินัยนั่นเลยเพราะฉะนั้นพระวินัยจึงเป็นรั้วกั้นที่หนาแน่นที่สุดเพื่อให้จิตความประพฤติกายวาจาตลอดถึงจิตใจแทรกไปด้วยที่จะออกนอกรู้ว่าคือพระวินัยนี่เป็นพื้นตลอดสองภาคทางแห่งการดำเนินในสายธรรมด้วยจิตใจของเรานั่นเป็นส่วนหยาบเพราะเป็นรั้วกั้นส่วนละเอียดที่เป็นขวากเป็นหนามเป็นนุ่มๆดอนๆเป็นหินโสโครกเป็นหลุมเป็นบ่อนั้นอยู่ในสายทางเดินของที่เรียกว่าธรรมการชี้แนะบอกทุกแง่ทุกมุมของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวด้วยธรรมมีจิตตภาวนาเป็นภาวนาเป็นสำคัญท่านจึงชี้แนะโดยละเอียดถี่ถ้วนที่สุดนับแต่ขั้นหยาบๆคือการที่จะทำจิตให้เป็นความสงบร่มเย็นอันนี้ขั้นหยาบคำว่าหยาบคือความหยาบของกิเลสที่กีดที่ขวางทางก้าวเดินของจิตใจเพื่อสู่ธรรมอันเป็นความราบรื่นดีงามไปโดยลำดับกิเลสประเภทนี้กีดขวางมากคือความฟุ้งซ่านรำคาญความคิดปรุงแต่งปรุงแต่งต่างๆอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลคอยที่จะออกนอกทางนี้ไปบางความคิดก็ถึงกับไปโดนพระวินัยนู่นรั้วอยู่นอกๆนั่นอีกก็ยังมีนี่เป็นทางเป็นส่วนหยาบของข้าศึกคือฝากน้ำอันเป็นเรื่องของกิเลสที่อยู่ตามสายทางเดินเพราะทางเดินนี้ถ้าเราไปด้วยความระมัดระวังตามหลักศาสนธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้เรื่องนี้จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวสำหรับนักบวชของเราไม่เป็นอย่างอื่นเพราะทางนี้เป็นทางหลุดพ้นโดยตรงส่วนผู้ดำเนินนั่นก็ขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติอำนาจวาสนาปัญญาพิสมภารมีมากน้อยต่างกันแต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีคำว่าขาดทุนศูนย์ดอกจะต้องกล้าเดินไปตามๆคือเดินตามหลังกันไปนั่นแหละในสายทางแห่งธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นการก้าวเดินตามสายทางแห่งธรรมจึงต้องได้ใช้ความระมัดระวังมีสติเป็นพื้นฐานแห่งการก้าวเดินคือการประพฤติปฏิบัติไม่เลือกการสถานที่เวลาอิริยาบถต้องมีสติรับทราบความเคลื่อนไหวของใจอยู่โดยสม่ำเสมอซึ่งส่วนมากต่อมากมีแต่ความเคลื่อนไหวเพื่อความผิดพลาดของจิตที่จะให้ออกนอกลู่นอกทางแห่งธรรมนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้บังคับบัญชาหนาแน่นด้วยสติเป็นพื้นฐานปัญญาเป็นเครื่องไก่กรองพินิจพิจารณาแทรกกันไปนั้นมีหนักบ้างเบาบ้างสำหรับปัญญาในขั้นเริ่มแรกส่วนสตินั้นหนักต้องเอากันพิจารณากันอย่างหนักตั้งอกตั้งใจตั้งท่าต่อสู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ราวกับนักมวยที่ต่อยกันบนเวทีจะเผลอไม่ได้มีระหว่างกิเลสกับธรรมก็เช่นเดียวกันท่านแสดงไว้ตั้งแต่ธรรมพื้นๆคือสมาธิธรรมจนถึงวิมุตติธรรมนี่คือสายทางเดินของจิตให้เดินตามนี้สติเป็นสิ่งสำคัญอยู่ที่ไหนอย่าได้ลดได้ละทุกยากลำบากในการตั้งสติสตังอย่าถือเป็นอุปสรรคเพราะนั้นเป็นเครื่องกีดขวางไม่ทำลายเครื่องกีดขวางนั้นก็ก้าวเดินไปไม่ได้การทำลายเครื่องกีดขวางนั้นก็คือได้จากการฝ่าฝืนความลำบากลำบนที่เป็นเรื่องของกิเลสปักขวากปักหนามหรือกีดกันเอาไว้ไม่ให้ก้าวเดินด้วยความสะดวกสบายนั่นแหละให้พึงทราบไว้อย่างนั้นถือความมุ่งมั่นถือความหวังเพื่ออัดเพื่อทำอันเป็นจุดสำคัญของใจเราเหยียบย่ำไปตามสายทางที่กิเลสปักขวากปักหนามเอาไว้นั้นโดยไม่มีความสะทกสะท้านต่อความลำบากลำบนความท้อแท้อ่อนแอความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความทุกข์ใดๆก็ตามมีแต่การก้าวเดินด้วยความมีสติอยู่โดยสม่ำเสมอเรียกว่าอัปปนกะปฏิปทาคือการปฏิบัติไม่ผิดทางจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเองแต่ทางนั้นคือทางถูกต้องแล้วที่เรียกว่าอัปปนกะปฏิปทาการนอนก็มีล่ำเวลาที่จะนอนเช่นมัชฌิมยามท่านให้พักนอนนอนก็มีเป็นแบบฉบับของผู้มีสติของผู้ประกอบความเพียรเป็นอิริยาอาการของนักรบนอนด้วยความตั้งสติสตังเมื่อรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่นไม่นอนซ้ำๆซากๆอันเป็นเรื่องนอนใจซึ่งเป็นเรื่องราวของกิเลสทั้งนั้น พอการนอนนั่นท่านกำหนดไว้4ชั่วโมงในมัชฌิมยามพอรู้สึกตัวแล้วก็รีบตื่นคือทำความเข้าใจลึกไว้กับเจ้าของทำความหมายเอาไว้ว่าพอรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่นเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็มีการเดินจงกรมบ้างมีนั่งสมาธิบ้างตั้งแต่ปัจฉิมยามไปจนกระทั่งถึงสว่างในปฐมยามก็ประกอบความภาคเพียรด้วยการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างจนกระทั่งถึงเวลาที่ควรจะพักนอนนอนท่านก็บอกว่านอนเสียอาศัยญาตินั่นแหละเป็นท่าของผู้มีสตินอนด้วยความตั้งใจนอนไม่ได้นอนด้วยความประมาทมีเป็นนัปปนกะปฏิปทามีพระสูตรในพระสูตรหนึ่งมียกมาเพียงย่อๆในข้อการประกอบความเพียรมีอยู่ถ้าจำไม่ผิดก็มีอยู่4ประการแต่นี้เป็นประการสำคัญของการประกอบความภาคเพียรนี่แหละครั้งพุทธกาลท่านผู้ดำเนินเพื่อความหลุดพ้นจริงๆท่านถือความภาคเพียรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตใจฝากเป็นฝากตายกับความภาคความเพียรจริงๆท่านไม่เห็นว่าสิ่งใดในโลกนี้จะเป็นที่เลิศเลือเนื้ออัดเนื้อธรรมเนื้อความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไปได้ท่านจึงมีความจดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความภาคเพียรตามจุดที่ท่านมุ่งมั่นไว้แล้วไว้แล้วว่าคือความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะด้วยเหตุนี้พระครั้งพุทธกาล
ท่านจึงปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้มีสถานที่ที่เหมาะสมคือในป่าในเขาลำนาไพรป่าช้าป่าชัดในถ้ำเงื้อมผาอันเป็นสถานที่ไม่มีใครปรารถนาโลกเขาไม่ปรารถนาที่เช่นนั้นแต่ธรรมนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะสั่งสมขึ้นมาในภายในจิตใจของผู้รักใคร่ใฝ่ธรรมด้วยความสะดวกสบายเพราะไม่มีสิ่งใดรบกวนไม่มีสิ่งใดเป็นภัยที่อยู่ในป่านั้นถ้าจะให้เกิดความรักให้เกิดความชังเพราะความรักกับความชังนี้มีอานุภาพรุนแรงมากภายในจิตใจของปุถุชนเราความรักนี้ส่วนมากจะไม่รักสิ่งใดจะรักสิ่งที่จะทำให้คอขาดบาดตายจากมรรคผลนิพพานนั่นแหละความชังก็เหมือนกันท่านกล่าวไว้ในตำราก็มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีในป่าในเขาที่ว่าความรักความชังแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือความโกรธความปุผูกความเกลียดความเครียดความแค้นขึ้นไปจากความรักความชังความหึงความหวงตามๆกันมาในสถานที่ที่โลกเห็นว่าเจริญแต่ในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทไว้ให้พระสงฆ์ไปอยู่นั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้าไปก่อกวนทำลายการบำเพ็ญสมณธรรมที่เกี่ยวกับความรักความชังความหึงความหวงความห่วงความใยความโมโหโทโสที่จะทำลายตนอย่างพินาศทิพย์หายไปนั้นจึงไม่มีในป่าในสถานที่เช่นนั้นมีแต่ธรรมจะเจริญงอกงามโดยถ่ายเดียวคือเดินจงกรมก็สะดวกในสถานที่เช่นนั้นนั่งสมาธิภาวนาก็สะดวกอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนด้วยการประกอบความภาคเพียรเป็นความสะดวกตามๆกันไปหมดนี่ในหลักธรรมที่ท่านว่าเป็นภัยดังที่กล่าวมานี้จะอยู่ในป่านั้นไม่มีภัยหมายถึงอันนี้เป็นภัยสำคัญมากในเรื่องของสัตว์ร้ายเรื่องของสัตว์ของเสือของอันตรายต่างๆท่านไม่ได้กล่าวถึงเลยจะแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นภัยต่อจิตใจของผู้บำเพ็ญนั้นก็ไม่มีอะไรจะผิดเพราะไม่เป็นภัยจริงๆมีหนำซ้ำความกลัวในสถานที่เราไปอยู่กลัวสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความระมัดระวังด้วยความมีสติและเพิ่มความตั้งใจก็ด้วยความมีสติอีกเช่นเดียวกันย้ำลงไปในจุดนั้นจึงกลายเป็นคุณขึ้นมาด้วยความกลัวสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นภัยเหมือนความรักความชังดังที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นท่านจึงไม่ทรงแสดงไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยอย่าไปอยู่ในป่าเช่นนั้นเช่นนั้นท่านไม่ได้ว่ามีป่าที่หนาแน่นไปด้วยภัยเท่าไหร่แล้วยิ่งให้ไปอยู่ก็เพื่อจะได้เห็นจิตในธรรมบทที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นพึ่งอย่างไรนั่นแหละเด่นชัดขึ้นในเวลาที่จิตเกิดความสะดุ้งกลัวขึ้นมาเพราะการอยู่ในป่าและกลัวสัตว์ร้ายต่างๆสติสตังก็ตั้งขึ้นมาความภาคเพียรก็ดีความขี้เกียจขี้คร้านหายหน้าไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มีอำนาจมากที่จะให้เกิดความตั้งใจขึ้นมาแล้วเป็นธรรมถึงกับเกิดความกล้าหาญชันชัยขึ้นมาในขณะหลังจากความกลัวนั้นแล้วเพราะการตั้งสติระมัดระวังใจอยู่เสมอใจเมื่อมีสติเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาย่อมมีความแน่นหนามั่นคงสืบต่อกันไปเรื่อยๆยิ่งสติดีเท่าไหร่ยิ่งมีสิ่งที่เป็นภัยที่น่ากลัวทำให้คิดให้ระวังมากเท่าไหร่สติยิ่งดีหนาแน่นขึ้นโดยลำดับลำดา
ความหนาแน่นของสติไม่ใช่จะหนาแน่นเพียงสติเฉยๆแต่เป็นโอชารสอันสำคัญที่จะซึมซาบเข้าเป็นเหมือนประหนึ่งว่าปุ๋ยคือโอชารสแห่งธรรมที่จะเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความแน่นหนามากมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นถึงกับขณะหลังนั้นเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมาไม่ได้เป็นเหมือนอย่างขณะก่อนที่กลัวแล้วนำมัตระวังเอามากมายอย่างนั้นเลยนี่ที่กล่าวมาเหล่านี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะทราบได้ไม่ปฏิบัติซะก่อนไม่ได้เข้าสงครามในลักษณะนี้ก่อนแล้วจะพูดไม่ได้เพราะไม่รู้จะอะไรมาพูดแต่ขอให้ได้เข้าอย่างนี้เถอะจึงต้องขออภัยด้วยพูดเพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่เพื่อนฝูง นิสัยของผมเองนั้นเป็นนิสัยที่หยาบแต่ว่าคนหยาบก็ได้ไปอยู่ในสถานที่ธรรมดาความเพียรไม่ค่อยดีไม่เห็นมีความเด่นไม่มีความรู้สึกว่าภูมิใจในเจ้าของเท่าที่ควรเลยและไม่ภูมิใจผลที่จะพึงได้ก็ไม่ค่อยปรากฏนักนี่แหละมันทำให้จิตใจของเราดีดดิ้นหาเหตุหาผลหาสะดุดจุดธรรมที่สำคัญซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจในเวลาใดเวลาหนึ่งหรือในสถานที่เช่นนั้นคือที่กลัวกลัวจึงต้องมักเสาะแสวงในสถานที่กลัวกลัวเสมอทั้งที่เราก็กลัวแต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากความกลัวนั้นเป็นผลประโยชน์อัศจรรย์มหาศาลเราจึงจำเป็นต้องได้สละเป็นสละตายเข้าเพื่อธรรมเพราะชีวิตจิตใจนี้ไม่มีคุณค่าเท่ากับธรรมที่เรามุ่งหวังอยู่นั่นเลยนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้ก้าวเข้าสู่สถานที่ดังกล่าวนี้เมื่อก้าวก็ไปสู่สถานที่ดังกล่าวมันก็ต้องเป็นดังที่เราคิดไว้เพราะที่นั่นเป็นสถานที่อย่างนั้นจริงๆพอไปถึงสถานที่น่ากลัวกลางวันก็กลัวกลางคืนก็กลัวเวลาไหนก็กลัวยิ่งกลางคืนด้วยแล้วจิตก็ยิ่งมีตั้งแต่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะกลัวเอาในขณะเดียวกันสติมีติดแนบอยู่ตลอดเวลาที่จิตมีความรู้สึกว่ากลัวหรือจิตผิดปกติจากธรรมดาแสดงตัวเป็นความกลัวขึ้นมามากน้อยสติจะจดจ่อต่อเนื่องกันเรื่อยๆยิ่งเป็นในเวลาที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือเวลากลางคืนหนึ่งเวลาดึกสงัดหนึ่งเพราะเราเดินจงกรมนี่จะเป็นกลางค่ำกลางคืนเวลาดึกดื่นอะไรก็ตามฟังแต่ว่าความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสเราจะไปเลือกการสถานที่เวลาอยู่ไม่สมกับเราต้องการในสถานที่เด็ดเช่นนั้นจึงต้องได้เดินจงกรมทั้งที่กลัวๆนั่นแหละได้เห็นเหตุเห็นผลกันเอาความกลัวเริ่มขึ้นมากสติเริ่มจับคือจิตนี้ห้ามบังคับเด็ดขาดที่จะให้เคลื่อนจากจุดที่ตนต้องการเช่นเราบริกรรมก็ให้อยู่กับคำบริกรรมนี้เท่านั้นเป็นก็ตามตายก็ตามเสือก็ตามช้างก็ตามสัตว์อันตรายใดๆก็ตามไม่ไปคิดไม่ไปยุ่งให้รู้อยู่กับจุดเดียวคือคำบริกรรมนี้เท่านั้นนี่หมายถึงขั้นเริ่มแรกของการภาวนาซึ่งต้องอาศัยคำบริกรรมกลัวมากเท่าไรจิตยิ่งติดแนบกับคำบริกรรมไม่ปราศจากเลยความหมายนั้นคือว่าหมายกับตายกับธรรมเท่านั้นธรรมคืออะไรคำบริกรรมนั่นแหละคือบทแห่งธรรมชื่อแห่งธรรมธรรมแท้จะปรากฏที่จิตกำลังบริกรรมอยู่นั่นแหละคือสั่งสมพลังของธรรมให้เกิดปรากฏขึ้นที่ใจมากน้อยตามความภาคเพียรของตน เมื่อสติได้ติดแนบอยู่กับคำบริกรรมบังคับจิตไม่แยบออกไปสู่อารมณ์ที่เป็นภัยซึ่งทำให้น่ากลัวน่าหวาดเสียวนั้นให้อยู่เฉพาะคำบริกรรมนี้ติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับลำดาก็เป็นการสั่งสมกับพลังคือกำลังของอัดของธรรมขึ้นภายในจิตใจหนุนใจให้มีความแน่นหนาหรือให้มีความอบอุ่นมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็จิตใจอย่างนั้นก็แน่นเหมือนกับหินทั้งก้อนหรือภูเขาทั้งลูกนั่นสติก็ติดอยู่นั้นทีนี้ความที่เคยว่ากลัวว่ากลัวคิดออกไปสิ่งที่หาสิ่งที่น่ากลัวก็ไม่กลัวคิดไปถึงอันใดคำว่าน่ากลัวไม่กลัวทั้งนั้นเอาคิด
หมดในแดนโลกธาตุนี้กลัวอะไรจะมีสิ่งน่ากลัวแม้สิ่งหนึ่งมาปรากฏที่ใจนี่มีไหมไม่มีเลยนั่นฟังสินั่นแหละเมื่อถึงขั้นจิตเป็นอิตอัตตาหิอัตโนนาโถคือช่วยตัวเองช่วยอย่างนั้นพึ่งตนเองพึ่งอย่างนั้นอยู่กับตัวเองด้วยความแน่นหนามั่นคงก็อยู่แบบนั้นแบบที่ตนสั่งสมขึ้นมาแล้วนั้นผลก็ปรากฏเด่นชัดนี่แหละการประกอบความภาคเพียรนั้นจึงเห็นผลนี่ก็เป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้ในการภาวนาของเราซึ่งไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นน่ะแล้วไม่อยู่เพียงวันหนึ่งวันเดียวสถานที่แห่งหนึ่งแห่งเดียวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอจิตจะมีความคุ้นสถานในสถานที่ใดจะเป็นความชินชากิเลสจะขึ้นแล้วนะตัวหน้าด้านตัวขี้เกียจขี้คร้านประกอบความภาคเพียรการตั้งสติสตังค์จะค่อยเหลวไหลไปนี่ต้องเปลี่ยนนั่นแหละอุบายของการประกอบความภาคเพียรให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นี่อธิบายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บำเพ็ญให้ได้คิดหลายแง่หลายทางเพื่อทันกับปรมัญญาของกิเลสที่คอยสอดแทรกอยู่เสมอภายในจิตใจเราจึงต้องพลิก หลายสันหลายขมพอมีความรู้สึกว่าสถานนี้จะเป็นความเคยชินขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงทันทีเปลี่ยนขยับเข้าไปในสถานที่ที่จิตเข้าใจว่าจะเป็นสถานที่น่ากลัวมากยิ่งกว่านี้หรือว่าเป็นมาตายก็เรียกว่าถึงขั้นเป็นขั้นตายมากยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้เอาชีวิตเป็นตัวประกันเลยแล้วไปอยู่สถานที่เช่นนั้นจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ความภาคเพียรสติสตางค์ตลอดปัญญาอุบายต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่การที่สติปัญญาแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปตามความภาคเพียรและตามสถานที่นั้นมากน้อยเพียงไรก็เป็นการสั่งสมกำลังของธรรมขึ้นภายในจิตใจของตนและในขณะเดียวกันก็ตัดกำลังวังชาของกิเลสซึ่งมันเคยเป็นตัวข้าศึกห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลานั้นให้เบาบางลงไปเบาบางลงไปจนถึงกับว่าเหมือนกับผ้าขี้ริ้วทั้งที่เรากลัวมากที่สุดความกลัวนั้นหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือดูเป็นธรรมดาเป็นเอกเทศประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเป็นภัยต่อเราเลยในโลกนี้เพราะตัวของเราเองก็ดีใจของเราเองก็ดีมันเป็นผ้าขี้ริ้วหาราคาไม่ได้แล้วจะใครสิ่งใดหรืออะไรจะมาทำอะไรให้เป็นอย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้ไม่ได้นอกเหนือจากผ้าขี้ริ้วนี้ไปเลยนั่นหยิบปล่อยลงถึงขนาดนั้นยิ่งสนุกประกอบความภาคเพียรความภาคความเพียรนี้ยิ่งเด่นสติยิ่งดีปัญญายิ่งเฉียบยิ่งแหลมนี่คืออันหนึ่งเป็นภาคทีเดียวอันหนึ่งกลับเด่นขึ้นเป็นทองทั้งแท่งขึ้นภายในจิตใจนี่คืออุบายของการประพฤติปฏิบัตินี่ที่พระทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านอยู่อย่างนี้เป็นส่วนมากเพราะเป็นแนวทางที่จะให้หลุดพ้นอย่างกระจ่างแจ้งและรวดเร็วกว่าสถานที่ธรรมดาซึ่งมักจะเป็นการสั่งสมกิเลสมากกว่าสั่งสมธรรมสังสมธรรมในตำรับตำรามีมากต่อมากนี่ได้ยกมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังตามฐานะที่เคยได้ศึกษามาตามกำลังของตนและได้เข้าสู่แนวรบคือภาคปฏิบัติด้วยได้เปลี่ยนแปลงตนอย่างไรวิธีการประกอบความภาคเปลี่ยนได้พลิกแพงเปลี่ยนแปลงอย่างไรทั้งอุบายวิธีการต่างๆภายในจิตใจทั้งสถานที่ที่ให้จิตมีความรู้สึกแตกต่างไปจากสถานที่เดิมเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นใจก็มีความกล้าหาญฉานชัยนี่ก็อยู่สบายคำว่าสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจนั้นไม่ต้องบอกแล้วกลางวันก็ไม่กลัวกลางคืนก็ไม่กลัวเวลาไหนก็ไม่กลัวเมื่อจิตได้รวมตัวเข้าเป็นพลังทั้งแท่งเหลือแต่ความรู้ที่เด่นอยู่ภายในจิตใจอย่างเดียวนั่นก็เหมือนประหนึ่งว่ามีอำนาจมากที่สุดมีพลังมากที่สุดครอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรแม้แต่อันตรายที่เคยกลัวๆนั้นก็ครอบไปหมดหาความกลัวไม่ได้เลยและยังคิดด้วยว่าสิ่งทั้งหลายจะไม่สามารถมาทำลายจิตใจมาทำลายตัวเองได้โดยซ้ำไปนะนี่เป็นความรู้สึกของจิตส่วนที่จะทำลายได้ไม่ทำลายได้นั้นเราไม่ต้องยกมายุ่งมาเหยิงวุ่นวายมันจะเป็นการทำลายการประกอบความภาคเพียรเพื่อสั่งสมธรรมของเราให้เสียไป
ทางตายนี่เมื่ออยู่ที่ไหนมันก็ตายเสือกินก็ตายไม่กินก็ตายอยู่ในบ้านไม่มีเสือมากินมันก็ตายได้นี่เมื่อสรุปให้สรุปลงไปอย่างนั้นเพื่อเป็นผลประโยชน์ในทางด้านธรรมะไม่ให้กิเลสมันมาแบ่งสรรปันส่วนเอาไปได้เลยถ้าเราแยกไปทางเป็นทางตายถ้าเผื่อว่าเสือมากินจริงๆเราสำคัญว่าเสือกินไม่ได้มันเกิดมากินจริงๆจะว่าไงนั่นมีสร้างปัญหาเป็นขวากเป็นหนามกั้นตัวเองจะว่ายังไงตั้งแต่เสือไม่กินมันก็ตายนี่นั่นแก้กันแล้วนี่อุบายวิธีการต่างๆของการปฏิบัติท่านดำเนินมาพาดำเนินมาอย่างนี้นี่หลักของศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาขึ้นมาเพราะการปฏิบัติเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเอาเป็นเอาตายจริงๆใต้ร่มไม้คือร่มโพเห็นผลทั้งสถานที่ที่บำเพ็ญอำนวยเห็นผลทั้งวิธีการดำเนินว่าถูกต้องแม่นยำจนได้ถึงเป็นศาสดานี่คือได้จัดสรู้สังหารกิเลสออกจากจิตใจหมดแล้วกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วจึงแนะนำวิธีการต่างๆนี้มาสอนโลกทั้งสถานที่อยู่ว่าที่เช่นไรที่เหมาะสมที่สุดนะพระองค์ประทับอยู่ในที่เช่นไรล่ะที่เหมาะสมที่สุดนี่ก็พระองค์เป็นผู้ยืนยันเองในการอยู่เช่นใต้ลุกขมูลคือร่มโพนะวิธีการปฏิบัติก็ทรงเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์เอาถ้าไม่ได้ตรัสรู้แล้วสถานที่ตายกับสถานที่ตรัสรู้แล้วนี่เป็นสถานที่เดียวกันหากไม่ได้ตรัสรู้จะตายก็ยอมเลยไม่ยอมลุกขึ้นจากสถานที่นี้ออกอีกต่อไปแล้วหากจะถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็ต้องตัดมีตายเท่านั้นกล้าตรัสรู้เท่านั้นนะสุดท้ายก็ได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นยังไงถึงพูดถึงเรื่องความเด็ดเดี่ยวของพระพุทธเจ้าเอามาเทียบกับจิต

ได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตบุคคลท่านดำเนินกันอย่างไรท่านไม่มีงานกิจการอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมีแต่บริขาร8เท่านี้เป็นเครื่องจำเป็นที่จะติดตามองค์ของท่านไปนะสิ่งจำเป็นอะไรๆก็ไม่เห็นท่านแสดงไว้ในคัมภีร์ในตำรับตำรามีแต่บริขาร8เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพระแต่ภาษาของเราทุกวันนี้ก็พระเดินธุดงค์กรรมฐานจะต้องไปพลุงพลังกับวัตถุสิ่งของเงินทองเสบียงอาหารหวานข่าวเครื่องใช้ไม้สอยบริษัทปริวานได้อย่างไรก็ผู้จะไปฆ่ากิเลสไม่ใช่ผู้จะไปสังสมกิเลสผู้หาความสบายให้กิเลสนี่สิ่งอันนี้เป็นเรื่องหาความสบายให้กิเลสทั้งนั้นแต่ทำไม่มีหวังส่วนทางเดินของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านไปอย่างเงียบๆพระพุทธเจ้าก็เห็นไหมล่ะในตำรับตำราค้านกันได้ที่ไหนเวลาเสด็จออกทรงผนวดมีใครตามเสด็จพระพุทธเจ้าจะมีแต่ชั้นหน้าหมาดคนเดียวกับม้ากันตกะนี้เท่านั้นจากนั้นก็อยู่ในป่าใครจะไปสนใจกับพระศิริสาราชกุมารว่าเป็นกษัตริย์เป็นเทวุฒิเทวดาหรือเป็นอนาถามาจากไหนเขาก็เห็นว่าเป็นนักพจน์คนหนึ่งหรือนักบวชคนหนึ่งตามลัทธิของเขาที่เคยมีอยู่ประจำในสมัยนั้นๆเท่านั้นเองพระองค์ก็ไม่ทรงทนงพระองค์ว่าเคยเป็นกษัตริย์และเป็นกษัตริย์ได้มาบำเพ็ญอยู่อย่างนี้คือกษัตริย์มาบำเพ็ญอย่างนี้ก็ไม่เคยติดพระทัยเลยมีแต่เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยแต่เดียวด้วยความเพียรที่หมายมั่นปั้นพระหัตถ์ภาษาลาวว่าหมายมั่นปั้นมันเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายให้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงกันจริงๆอย่างที่ทรงบำเพ็ญด้วยวิธีการต่างๆที่เราเห็นอยู่แล้วในพระประวัติของท่านเห็นแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่ทางจึงทรงถอยเอาให้ถึงเหตุถึงผลว่าไม่ใช่ทางเป็นที่แน่ชัดแล้วถึงถอยนั่นส่วนที่ว่าแน่ใจแล้วแน่พระทัยแล้วว่าใช่ทางท่านยกมาตั้งแต่สมัยสิบพระราชบิดาพาเสด็จไปแรกนาขวานทรงเจริญอนาปานสติได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาตั้งแต่เป็นพระราชกุมารนั่นล่ะท่านแน่ใจว่าวิธีนี้ต้องเป็นวิธีที่ถูกต้องเนี่ยจึงได้ทรงดำเนินมานั่นล่ะศาสดาแสดงพระอาการใดออกมาจึงเป็นพระอาการที่แทนองค์ศาสดาหรือเป็นองค์ศาสดาองค์ศาสดาแสดงออกมาทั้งนั้นคือเป็นครูสอนโลกไปโดยลำดับลำดาเรามายึดอย่างพระพุทธครูอย่างพระพุทธเจ้าพระอาการดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาแล้วเราจะอะไรมายึดผู้ปฏิบัติต้องคำนึงเสมอในสิ่งเหล่านี้ไม่คำนึงอย่างนี้หาสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่เราไม่ได้กิเลสก็จะลุมล้อมกัดกินตับกินปอดยังมีเหลือคนทั้งคนตับปอดไม่มีกิเลสเอาไปกินหมดถ้าปอดนั่นโลกก็ถือว่าเป็นของดิบของดีเป็นของสำคัญอยู่ในร่างมนุษย์นี่ความหมายเราเป็นข้อเทียบเทียงแต่กิเลสเอาไปกินแค่หมดก็เหลือตั้งแต่ไม่มีความหมายคนไม่มีความหมายพระไม่มีความหมายแล้วมีคุณค่าอะไรหัวล้นโกนคิ้วใครทำมาก็ได้ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นเครื่องประดับความเป็นสมณะของเราจึงต้องเป็นผู้มีความภาคเพียรทุกสิ่งทุกอย่างให้แน่นหนามั่นคงแล้วผลไม่ต้องสงสัยแหละคำว่าสุขาตธรรมนี้คือสายธรรมที่เป็นทางเดินและพระวินัยที่เป็นรั้วกั้นเอาไว้นั้นอย่าออกนอกลู่นอกทางภายในทางแห่งธรรมนั้นก็ให้ใช้ความพินิจพิจารณาความเพียรกวาดออกเรื่องขวากเรื่องหนามที่กิเลสมันปักเสียบไว้ตามสายทางที่ก้าวเดินการก้าวเดินในสายทางธรรมเพื่อความหลุดพ้นต้องเหยียบความเหยียบน้ำที่กิเลสปักเสียบนั้นแหละไปเสมอหรือกวาดน้ำมันออกแล้วก้าวไปคือฝืนอุปสรรคฝืนความขัดข้องยุ่งเหยิงฝืนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นที่ว่าเป็นกลมายาของกิเลสแสดงออกมานั่นแหละเรียกว่าเราปัดออกกวาดออกอันมีแต่ความขยันหมั่นเพียรศรัทธาเนี่ยฟังแล้วต่อองค์ศาสดาฟังแล้วต่อมรรคผลนิพพานฟังแล้วอย่างลึกวิริยะเพียรเพื่อ

ัทธาที่เชื่อแล้วอย่างลึกนั้นสติก็เหมือนกันสติตั้งตลอดเวลาไม่มีละเว้นเลยคำว่าสตินี่สมาธิก็หมายถึงความตั้งมั่นความแน่นหนามั่นคงของเหตุคือการดำเนินของเราไม่ให้โยกโยกคลอนคลอนแล้วจะเข้าสู่ผลคือความแน่นหนามั่นคงของใจปัญญาฟังดูปัญญาก็เคยได้กล่าวแล้วได้พูดแล้วนี่ให้ทำเหล่านี้เป็นเครื่องก้าวเดินเป็นเครื่องตัดขวางหนามทั้งหลายออกให้มีแต่ทำเหล่านี้ก้าวเดินก้าวเดินแล้วจะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับทางสายนี้จากนี้ไปสู่จุดนั้นผู้ไปถึงแล้วทางสายนี้ก็ยังต้องเป็นทางผู้ดำเนินตามก็จะต้องถึงจุดนั้นเหมือนกันเป็นเพียงก่อนและหลังกันเท่านั้นแต่จะให้ทางนี้ล้าหรือคือหรือล้าสมัยผิดจุดหมายที่เคยถูกต้องนั้นไปเป็นอื่นนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นทางจากวัดเตานี้เข้าสู่หมู่บ้านตาดจะใครจะเดินก็ต้องเดินอย่างเดียวกันเข้าไปเข้าไปถึงหมู่บ้านถึงหมู่บ้านอันนี้ทางแห่งธรรมนี้ก็ทางเพื่อหลุดพ้นไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นต่ำแห่งธรรมจนถึงขั้นสูงสุดหรือมุดหลุดพ้นจะนอกเหนือไปจากสายทางนี้ไม่ได้เลยดังนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่แหละคือเนื้อคือหนังของนักบวชของนักปฏิบัติเราได้แก่ความภาคเพียรเพื่อชำระจิตใจให้มีความสงบผ่องใสและมีความสง่างามจนกระทั่งถึงสว่างกระจ่างแจ้งเป็นโลกวิถูรู้ทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่ติดไม่คล้องไม่คาอะไรทั้งนั้นนะนี่ทางสายนี้เราเป็นผู้มีโอกาสที่สุดแล้วในเพศแห่งนักบวชนี้เวลาก็อยู่กับที่ใจเราจะไปหาเอามือกับแจ้งมาเป็นเวลาให้ดูขณะหรือเวลาที่กิเลสมันแสดงตัวออกมาแสดงมาที่จุดไหนต้องแสดงออกมาที่ใจทั้งนั้นปรุงแยบออกแล้วกระเพื่อมแยบออกแล้วเราไม่ทันขณะมันกระเพื่อมเราไปเห็นตั้งแต่ภาพที่มันหลอกไว้แล้วเรื่องราวอะไรอะไรมันไปวาดไปแล้วมันแสดงเรื่องราวไว้แล้วเราไปทราบแต่นู้นไปเห็นแต่นู้นไปติดแต่นู้นไปดีใจเสียใจแต่กับเรื่องราวนู้นส่วนต้นทางที่มันออกนี่มันออกจากอะไรจุดหมายจุดที่เกิดต้นแห่งเรื่องทั้งหลายนั้นมันเกิดที่ตรงไหนนี่สิสติของเราไม่ทันเวลามันวาดภาพขึ้นมาแล้ววาดเรื่องราวขึ้นมาแล้วเราจึงได้เห็นไปเห็นไปเพื่อความหลงไม่เห็นไปเพื่อความรู้เนี่ยถ้าสติดีแล้วเพียงกระเพื่อมภาพก็ทันกันแล้วยังไม่ได้ปรุงแต่งเรื่องอะไรเลยพอแยบก็ทราบเมื่อสติทันสิ่งเหล่านี้ต้องดับฝืนวาดไปไม่ได้เพราะสติมีอำนาจมากยิ่งกว่าสังขารที่จะปรุงขึ้นไปอย่างนั้นสังขารนั่นท่านเรียกสังขารสมุทัยปรุงไปเพื่อให้ติดเป็นเครื่องหลอกลวงนี่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเมื่อสติปัญญาเราก็ฟิตตัวของเราให้ดีโดยลำดับลำดาแล้วทันฟิตขึ้นเรื่องอะไรก็ทันที่แรกเพียงทันซะก่อนท่านมีสติปัญญาสามารถแก่กล้าแล้วไม่เพียงแต่ว่าทันยังสังหารกันด้วยได้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือนั่นเนี่ยการปฏิบัติธรรมท่านปฏิบัติกันมาอย่างนั้นไม่ทำนุ่มๆร้อนๆสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยศาสนาเลยกลายมาเป็นเครื่องหาอยู่หากินของกิเลสไปเสียหมดเวลานี้จะทำยังไงมันน่าสะลดสังเวชนะศาสนาเป็นทำเลเป็นตลาดหากินของกิเลสนี่เป็นยังไงดูเอาไม่ต้องไปพูดกันมากแหละมันมีเรื่องอัดเรื่องทำที่ตรงไหนถ้าว่ามีเรื่องอัดเรื่องทำว่าเป็นการบุญการกุศลที่ตรงไหนก็นั่นแหละที่นี่ไปตีตลาดอยู่ตรงนั้นหากินอยู่ตรงนั้นเด่นอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรเกินธรรมชาติอันนี้แหละเป็นอยู่อย่างหน้าด้านทีเดียวนี่หน้าสลดสังเวชจริงๆเรื่องของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วไม่มีงานอันอื่นอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมีแต่งานชำระกิเลสในเอียบทต่างๆมีตั้งแต่เรื่องของการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสโดยถ่ายเดียวแม้ท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านก็อยู่ด้วยความเป็นวิหารธรรมในสถานที่สงบสงัดตามอัตยาศัยของท่าน
ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่หยุดไม่ยุ่งอะไรกับอะไรแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เพื่อธาตุเพื่อขันธ์ในวิหารธรรมในทิฏฐธรรมเท่านั้นคือเวลายังทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ท่านก็ประกอบความภาคเพียรเวลาคิดก็คิดเวลาปรุงก็ปรุงเวลาใช้การใช้งานธาตุขันธ์ท่านก็ใช้เวลาท่านจะระงับขันธ์ของท่านลงสู่จะเรียกว่าสมาธิธรรมก็ได้ลงสู่ความสงบพักขันธ์ท่านก็พักของท่านนี่แหละที่ว่าประกอบความเพียรเวลาใช้ขันธ์ท่านก็ใช้เวลาพักขันธ์ท่านก็พักเวลาจะพิจารณาแต่ตรองเนี่ยอัดเนี่ยทำต่างๆลึกตื้นละเอียดหนาบางขนาดไหนท่านก็พิจารณาแต่ตรองของท่านซึ่งเป็นเรื่องของความเพียรตามอัธยาศัยของผู้สิ้นกิเลสแล้วทั้งนั้นเราไม่สิ้นเราไม่รู้เช่นอย่างว่าท่านเป็นพระอรหันต์และท่านทำความเพียรหาอะไรนี่เราก็ทั้งไม่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยและทั้งไม่รู้เรื่องของท่านทุ่งเป็นพระอรหันต์ดำเนินนั้นด้วยเราจะเอาอะไรมารู้ถ้าเราอยากรู้เราก็ทำตัวของเราให้สิ้นเลยตามทางเดินของท่านวิธีการของท่านมีอยู่อย่างสมบูรณ์แล้วทำใจของเราให้สิ้นกิเลสแล้วที่นี่ประกอบความภาคเพียรเพื่ออะไรไม่ต้องไปถามใครแล้วรู้ในตัวเองด้วยกันทุกๆองค์บรรดาพระอรหันต์ประกอบความภาคเพียรเพื่ออะไรท่านรู้ท่านเองอ๋ออย่างนี้อ๋ออย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเช่นเดียวกับเราท่านท่านทำเพื่ออะไรนี่ก็ไม่ต้องถามวิ่งเข้าสู่จุดเดียวกันทั้งนั้นนั่นแหละท่านพิจารณาธรรมควรจะพิจารณาธรรมลึกตื้นหนาบางขนาดไหนผู้มีนิสัยหนักไปในทางใดเป็นพิจารณาอย่างพระกัสสปะซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าพิจารณาดูความเกิดความจุติเคลื่อนไหวของสัตว์ทั้งหลายเกิดแล้วไปตายที่ไหนตายแล้วไปเกิดที่ไหนมีพิจารณาเรื่องจิตุเรียกว่าจิตุปาติยานจนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านมาเตือนว่ากัสสปะอันนี้เป็นเรื่องของเราตถาคตท่านว่าพระกัสสปะผู้เป็นบุตรของเราท่านว่าในคัมภีร์บอกไว้อย่างนั้นสิ่งนี้เธออย่าไปคิดเธออย่าไปพิจารณาฮะนะอันนี้เป็นเรื่องของวิสัยพุทธวิสัยเป็นเรื่องของตถาคตคือพระกัสสปะท่านพิจารณาไปเรื่องที่ถูกปาฏิยานของสัตว์ทั้งหลายเกิดที่ไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณพิจารณาไปกระทำให้เพลินไปเพลินไปนั่นน่ะพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งให้เตือนพูดง่ายถ้าหยุดเสียเรื่องของโลกมันเป็นมาอย่างนี้ต่างกับต่างกันกับไหนกันไหนจะพูดภาษาของเราจะเอาประมาณได้ยังไงมันเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามาเป็นในขณะที่เราพิจารณาเรารู้เราเห็นนี้มันเคยเป็นอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นแล้วยังจะเป็นไปอีกตลอดการสถานที่ไม่มีเลือกเรื่องจิตวิญญาณที่จะไปเกิดไม่ได้เวลาใดเดือนใดปีใดสถานที่ใดมันเกิดได้ทั้งนั้นเพราะอำนาจแห่งกรรมพักสายให้ไปเนี่ยแล้วเชื่อคืออวิชชาที่จะพาให้เกิดนั้นบังคับอยู่แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดต้องเกิดต้องเกิดมีเครื่องบังคับแล้วกรรมดีกรรมชั่วก็เป็นเครื่องผักสายสัตว์ให้ไปในที่ต่างๆเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเกิดได้ตายได้ตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นอะไรก็ตามเป็นได้ทั้งนั้นแล้วเคยเป็นมาตั้งเท่าไหร่กี่กับกี่ครั้งแล้วแล้วมันไม่ใช่เป็นเฉพาะปัจจุบันนี้แล้วยังจะเป็นต่อไปอีกข้างหน้าเช่นเดียวกับที่ผ่านมาแล้วยืดนานเพียงไรที่จะเป็นไปข้างหน้าก็ยืดนานฉะนั้นเหมือนกันหาประมาณไม่ได้ก็คือเรื่องเกิดตายของสัตว์ถ้ามาย่นวัฏฏะเข้ามาด้วยการชำระกิเลสสังขารกิเลสอันเป็นตัวสำคัญให้พาภพชาติยืดยาวย่นเข้ามาย่นเข้ามาด้วยความภาคเพียรด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลมันย่นเข้ามาจนถึงขั้นจิตตภาวนาตัดเข้ามาตัดเข้ามาดังพระสาวกท่านดำเนินนั่นท่านประกอบความเพียรนั่นล่ะคือท่านตัดวัฏฏะย่นเข้ามาจนถึงกับขั้นอรหัตบุคคลเมื่อบรรลุถึงขั้นอรหัตบุคคลแล้วเป็นอันว่าสิ้นแล้วซากของกิเลสไม่มีเหลือที่จะพาให้ไปเกิดในภพชาติใดๆอีกแล้วนั่นท่านตัดขาดตัดขาดจากนั้นเองให้เห็นในหัวใจของเราสิเราก็เป็นคนคนหนึ่งทรงธรรมของพระเจ้าธรรมของพระเจ้าก็ไม่ลำเอียงด้วยเป็นสวขาธรรมด้วยจัดไว้ชอบแล้วขอให้พยายามดำเนินตามธรรมที่ชอบนั้นเถิด
จิตใจของเราครอบวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างก็จะชอบไปตามเมื่อมีตั้งแต่สิ่งที่ชอบที่ดีบวกกันเข้าแล้วทำไมจะไม่ดีถึงจนถึงขั้นดีเลิศได้เราต้องดีได้ดีเลิศได้ไม่สงสัยขอให้ก้าวเข้าไปนี่อย่างที่ท่านว่าพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นยังไงเราก็ไม่ทราบนี่นะความรู้ของพระอรหันต์ท่านเป็นความรู้เช่นใดเราก็ไม่ทราบเราจะทราบได้ยังไงก็ความรู้อันนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสออกตลาดตะลือห่มห่อไปหมดกระดิกอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสภาพของกิเลสทั้งนั้นนั่นว่าจะได้ยินได้หูได้ดูด้วยตาได้คิดทางจิตทางใจมีตั้งแต่เรื่องอารมณ์ของกิเลสหุ้มห่อเคลือบแฝงหรือห้อมล้อมไปหมดอารมณ์ของที่เป็นอัตเป็นธรรมนั้นเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบจะทราบได้ตามกำลังของเราเช่นเป็นจิตเป็นสมาธิอารมณ์ของธรรมก็เราจะทราบได้ในขั้นสงบไงสงบขั้นใดขั้นใดเราก็ทราบไปในขั้นสงบนี่พอจะทราบได้ว่าอารมณ์ของธรรมเป็นอย่างไรจิตที่มีความรู้แฝงธรรมเป็นอย่างไรถ้าไม่มีความสงบภายในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมเข้าแทรกบ้างเลยนั้นยังไงก็ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันเป็นกิเลสทั้งหมดความรู้นั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเราจะหาตัวจริงอะไรจากความรู้ที่เป็นกิเลสได้เล่าเท่าไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นนี่ความรู้ของเราท่านที่เป็นปุถุชนเป็นอย่างนี้ทีนี้ความรู้พระอรหันต์ท่านเป็นยังไงก็ท่านผ่านไปหมดจะไม่ว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายอันเป็นเรื่องของกิเลสที่หนาแน่นแก่นฉลาดที่สุดนี่ขนาดไหนก็ตามท่านก็ผ่านไปแล้วสังหารไปหมดแล้วไม่มีซากเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วนั่นฟังสิด้วยสมาธิด้วยปัญญาจนถึงขั้นนิมุตติหลุดพ้นแล้วที่นี่จิตของท่านเป็นยังไงจิตของท่านจะมีอะไรไปเจือปนนั่นแหละท่านว่าวิเศษตรงนั้นจิตของเรานี่มันเจือปนอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนที่กิเลสจะไม่ได้ทำงานที่กิเลสจะไม่ได้ปิดหูปิดตาคือใจดวงนั้นน่ะมันปิดอยู่ตลอดแล้วมันจะไปเห็นความสัตย์ความจริงอย่างไรนอกจากมันปิดหูปิดตาแล้วมันยังฉุดยังลากไปสู่อำนาจของมันสัตว์โลกทั้งหลายจึงได้รับแต่ความทุกข์กันก็เพราะเหตุแห่งความปิดหูปิดตาของกิเลสนั่นแหละปิดได้แล้วก็ฉุดลากเอาไปเราก็เชื่อไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราไม่มีความฉลาดเหนือมันฉลาดกว่าเรามันก็ลากไปเมื่อปฏิบัติธรรมธรรมมีความฉลาดมากน้อยเพียงไรก็เห็นแง่งอนกลมายาของกิเลสเรื่อยไปแล้วแก้ไขดัดแปลงหรือสังหารกันไปเรื่อยๆตั้งแต่สมาธิที่ไล่กิเลสเข้ามาตะล่อมสู่จุดปัญญาคลี่คลายมาฟัดมาตีมาทำลายแหลกไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือนั่นด้วยอำนาจของปัญญาถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วไม่มีอะไรที่จะเหลือละกิเลสจะมีอยู่สักเท่าไหร่ก็เถอะเหมือนกันแต่มันไม่มีสักเท่าไหร่ถ้าลงถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วมันจะมีแต่จอมกษัตริย์วัตจิตโดดเดี่ยวคือวิชาที่แทรกอยู่นั้นเท่านั้นนอกนั้นตัดเข้ามาหมดแล้วมีอะไรเหลือไม่มีเลยแล้วก็ไม่กี่เวลามหาสติมหาปัญญานี่ก็สังหารกันลงได้ทีนี้พออวิชชาปัญญาสังขารซึ่งเป็นตัวกษัตริย์วัตจักรที่ฉลาดแหลมคมและละเอียดที่สุดนั้นพังลงไปเท่านั้นอะไรที่นี่ที่เหนือจากนั้นวิเศษที่สูงยิ่งกว่านั้นเอามาเทียบที่สามแดนโลกธาตุนี่จะมีอะไรเหมือนธรรมชาตินั้นนั่นแหละที่ท่านไม่ติดท่านไม่คล้องคือไม่มีอะไรเหมือนที่จะให้ติดไม่มีอะไรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าความเหนือแล้วท่านเรียกโลกธรรมโลกธรรมคือไม่มีอะไรเหมือนเลยถ้าพูดแบบที่ว่าเหนือก็เหนือหมดแล้วจะหย่อนตัวลงมาจะก้าวตัวลงมาหาสู่อันนี้อะไรก็เหมือนกันกับมูดคูดที่มันจมอยู่ในช่วงในฐานนั่นเองมันก็มีแต่พวกสัตว์พวกหนอนต่างๆที่มันเต็มไปอยู่ในช่วงในฐานด้วยคนที่มีสมบัติผู้ดีใครก็รู้อยู่แล้วจะไปยุ่งกับมันอะไรนี่เรื่องของจิตของท่านถึงขั้นพระอรหันต์แล้วถ้าจะเทียบมันก็เทียบได้อย่างนั้นแต่ท่านไม่เทียบเมื่อถึงขั้นนั้นมันเป็นขั้นที่พอตัวที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะไปพูดไปแยกไปแยะให้เป็นความบกพร่องให้เป็นความเพิ่มพูนสมบูรณ์เพราะถ้าพูดถึงเรื่องความสมบูรณ์ก็เต็มที่แล้วถ้าพูดถึงความรู้ก็ล้วนๆแล้วนั่นแหละความรู้ของผู้สิ้นกิเลสเป็นความรู้ล้วนๆอย่างนั้นไม่เข้ามาเจือปนกับโลกอันใดกับสมุติอันใดทั้ง3แดนโลกธาตุซึ่งเคยคลุกเคล้ากันมานานเท่าไหร่กับจิตดวงนี้ขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่น
นั่นแหละความรู้ของท่านแม้ทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ก็ตามขันธ์ก็เป็นขันธ์ธาตุเป็นธาตุท่านก็รู้อยู่เป็นของใครของเราบังคับให้เข้าถ้าเข้ากันก็บังคับไม่ได้เพราะเป็นอัตถานะแล้วระหว่างวิมุตติจิตกับสมมุตินั้นต่างกันอย่างนั้นท่านทีนี้ใครล่ะรู้แบบของท่านอย่างนี้ใครจะรู้ผมมีแต่ให้กิเลสมันก่อมอยู่ตลอดเวลาอันนั้นดีอันนี้ดีสุดท้ายมันก็ไปตำหนิด้วยสิ่งที่มันไม่เคยเห็นคือธรรมอันเหนือโลกคือโลกุตตรธรรมโลกุตตรจิตมันไม่เคยเห็นมันก็ไปอาจเอื้อมได้เรื่องของกิเลสนี้มันถอยเมื่อไหร่ตัวโอ้ตัวอวดที่สุดตัวหยิ่งตัวว่าดีว่าดีที่สุดก็คือกิเลสไม่เห็นนิพพานดีไม่ดีมันก็หลอกอีกว่านิพพานไม่มีเพราะมันไม่เห็นฟังสิแล้วอะไรเยี่ยมยิ่งกว่าเรื่องของกิเลสมีตั้งแต่สิ่งที่ดีที่งามเท่านั้นท่านกิเลสได้ปรุงขึ้นมาแล้วเป็นติดเป็นติดเป็นติดเราฟังที่พี่นาสิสิ่งเหล่านี้เราเคยเป็นเคยติดมามากต่อมากนานแสนนานแล้วตั้งกับไหนกันใดเราติดเราช้างได้ที่ตรงไหนเราเจ็บเราหลับที่ตรงไหนถ้าว่าเพลงของกิเลสไม่เก่งอ่ะมาเทียบสิโน่นจนกว่าว่าเราได้อัดได้ทำขึ้นมาเช่นอย่างความฟุ้งซ่านวุ่นวายของเราที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของเรานี่เป็นมาไกลจนกระทั่งเป็นบ้าก็มีคนแต่ว่าแต่จวนเป็นบ้าหรือเกือบเป็นบ้านอนไม่หลับเป็นบ้าก็มีเรารู้ตัวเมื่อไหร่นั่นเรารู้ว่าอะไรเรารู้ไหมว่าอะไรเป็นเครื่องทำให้เป็นถึงขนาดนั้นฟังสิไม่รู้ต่อเมื่อได้ทำคือความสงบใจได้เกิดจิตสงบเข้าไปนี่เริ่มเห็นแล้วเนี่ยอ๋อความฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่ฟุ้งซ่านแล้วเพราะหน้าของสมาธิหรือของสมถะธรรมสงบอย่างนี้เที่ยวกันปั๊บได้เลยความฟุ้งซ่านเป็นโทษที่ร้ายแรงที่สุดความสงบเป็นคุณค่าที่พึงปรารถนาที่สุดแล้วระหว่างธรรมทั้งระหว่างสิ่งทั้งสองนี้เอามาเทียบกันแล้วนั่นเทียบกันไม่ได้เลยผิดกันอย่างนั้นนั่นเมื่อมีสิ่งเทียบเทียงเมื่อมีสองแล้วมันก็มีสิ่งที่ต้องวัดต้องตวงกันเทียบเทียงกันคู่แข่งกันจนถึงขั้นปัญญาเมื่อถึงขั้นปัญญาที่ควรจะเห็นกลมายาเล่ห์กลของกิเลสประเภทใดประเภทใดปิดไม่อยู่ไม่เคยรู้มากี่กับกี่กันก็ตามเถอะเมื่อสติปัญญาขึ้นแล้วจะพอสติปัญญาเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพื่อจะเห็นในสิ่งที่ควรเห็นในสิ่งที่ควรรู้กิเลสเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นแต่แท้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้เป็นสิ่งที่ควรละแต่แท้ทำไมจะไม่ละไม่ปล่อยไม่วางเมื่อเห็นว่าเป็นโทษแล้วยึดไว้ได้ยังไงก็ต้องสลัดปั้วเดียวเท่านั้นเองจนกระทั่งขาดทางทลายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วทำไมจะไม่เห็นเรื่องของกิเลสเต็มทวาร100%หรือ10,000%ก็เต็ม10,000%นี่ใช่ไหมมีอะไรเห็นหมดเพราะได้สังหารมันเรียกพุทธไปหมดจากใจแล้วที่นี่ใจไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรบ้างที่นี่อ้าวนั่นความรู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยความรู้ที่มีกิเลสเราเคยทรงมาพอแล้วที่นี่ความรู้ที่สิ้นกิเลสแล้วเป็นยังไงเมื่อมันได้ปรากฏขึ้นในหัวใจดวงที่เคยเป็นส่วนเป็นฐานของกิเลสมาประจำนี้แล้วสิ่งนั้นหมดไปจากจิตใจเหลือแต่ธรรมทั้งแท่งอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นอย่างไรนั่นนี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงถ้าทายหายสอนโลกเพราะท่านเมตตาสงสารขนาดนั้นเห็นโทษถึงขนาดนั้นทีเดียวเห็นคุณกับโทษนี่มีน้ำหนักเท่ากันการสั่งสอนโลกจริงสั่งสอนด้วยพระเมตตาเต็มพระทัยจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าสอนไปธรรมดาธรรมดาเรื่องความเป็นโทษของสัตว์มันเป็นจริงๆสัตว์ไม่รู้ท่านก็รู้สัตว์ไม่เห็นท่านก็เห็นไม่รู้ทางออกวิ่งไปวุ่นมากันอยู่อย่างนั้นหาทางออกไม่ได้ก็เปิดประตูให้ผู้ที่ควรจะออกได้ก็ออกเอาผู้ที่ถูกไฟเผาไปก็มันสุดวิสัยตายแต่แล้วก็ตายผู้ที่ยังพอที่จะตะเกียบตะกายออกมาได้ก็เปิดประตูให้นั่นไฟไม่บ้านไม่เรือนไม่ผู้ไม่คนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่แหละเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะมันไม่สัตว์โลกเป็นอย่างนั้นเองผู้ที่ควรจะไปได้พระองค์ก็พอเปิดทางเท่านั้นก็ไปได้ไปได้ไปได้ในประเภทของพวกอุคติตัญญูวิปจิตัญญูเป็นพวกที่อยู่ในระดับที่จะออกอยู่แล้วออกอยู่แล้วก็ออกได้ผู้ที่ค่อยเนยยะผู้ที่ค่อยเป็นค่อยไปก็ค่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปอย่างนั้นนี่ท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นถ้าไม่ได้สอนอยู่เฉยๆพูดธรรมดาธรรมดาเพราะท่านไม่รู้ธรรมดารู้ถึงเหตุถึงผลรู้ถึงจนถึงพระทัยหรือว่าโลกธาตุหวั่นไหวก็ได้นะขณะที่พระพุทธเจ้าจะรู้จะผิดอะไรไปทำฌานแดนโลกธาตุนี้จะไม่หวั่นยังไงจิตดวงนี้กระเทือนกับสามเดือนโลกธาตุนี้มานานเท่าไหร่แล้วทำไมจะไม่หวั่นทำไมไม่กระเทือนถ้าจะพูดถึงเรื่องพระทัยที่ขาดสะบั้นกันกับระหว่างที่เด็กกับจิตที่บริสุทธิ์นี้ขาดสะบั้นจากกันทำไมจะไม่กระเทือนกระเทือนไปอย่างไม่เคยคาดเคยฝันนั่นแหละน
ไม่ใช่ธรรมดาแล้วทีนี้เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วเป็นยังไงกับสิ่งทั้งหลายที่กับจิตที่ได้ค้าข้าวกับสิ่งทั้งหลายอยู่ผิดกันยังไงไม่ต้องถามท่านก็รู้เองนั่นแหละความรู้ของจิตที่บริสุทธิ์หรือความรู้พระอรหันต์กับความรู้ของเรามันต่างกันยังไงว่าเราไม่ได้เป็นพระอรหันต์นั่นเองพูดจะเท่าไหร่มันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่เรื่องของธรรมเป็นยังไงเนี่ยท่านประกอบความภาคเพียรประกอบเพื่ออะไรจะถามท่านอะไรนั่นก็รู้เองระหว่างขันธ์กับจิตมันมีความจำเป็นต่อตนเองอยู่แล้วจิตเป็นนักรู้ถึงขั้นพระอรหันต์แล้วทำไมถึงจะไม่รู้อย่างรอบครอบขอบคิดในระหว่างขันธ์กับจิตที่จะปฏิบัติต่อกันเล่ามันต้องรู้แน่เนี่ยเรื่องบอกอย่างชัดๆแล้วก็จะไปถามทำไมถามผู้อื่นไม่ถามแล้วมีหมื่นมีแสนก็เหมือนกันหมดเป็นขันธ์ที่โกในระหว่างขันธ์กับจิตที่จะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจนกระทั่งถึงการเวลาที่จะพรากจากกันโดยสิ้นเชิงได้จะตายพูดง่ายๆท่านเป็นอย่างนั้นทำเหล่านี้เป็นยังไงกระเทือนหัวใจของพวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติหรือไม่หรือให้กิเลสมันคืนเอาตลอดเวลาในอียบททั้งสี่มีแต่เรื่องกิเลสคืนถ้าเอากิเลสมีท้องมันท้องระเบิดดังยิ่งกว่าเสียงปรมาณูเขานะพอมันกินซะมากต่อมากกินไม่มีท้องจะใส่แล้วท้องระเบิดมันกินตับกินไส้กินพุงของพระกรรมฐานเราเนี่ยมีแต่ความขี้เกียจขี้ค้านกับคืนเราเสียอะไรก็มีแต่มันคืนเราเสียสติสตังหาไม่ได้พอที่จะต่อสู้มันบ้างไม่มีเลยทำยังไงบวชเป็นพระเป็นเณรว่าจะบวชเฉยฟังให้ดีนะเรื่องความละเอียดแหลมคมของกิเลสถึงขนาดนั้นเถอะแต่เมื่อถึงการที่จะรู้จะเห็นจะฟัดจะเหวี่ยงจะแก้จะถอดจะถอนจะสังหารกันแล้วยังไงก็ปิดไม่อยู่อีกเหมือนกันรอไม่ได้ที่เดือดจะเรียกขนาดไหนก็เถอะไม่มีเหนืออะไรเหนือธรรมได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมจึงว่าเป็นจึงเหนือที่เดือดนั่นเองโลกของผู้มีที่เดือดนั่นเองไม่มีที่เดือดมันมาเกิดเป็นโลกได้ไงพวกสัตว์พวกบุคคลสัตว์ต่างๆประเภทต่างๆมันมีมากขนาดไหนในโลกอันนี้ที่เรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกนั่นทำไม่เหนือนี่จะเห็นสิ่งนี้ได้ยังไงเอาให้มันชัดอย่างนั้นสิพอสมควรการแสดงไปแต่นี่เหนื่อยหัวใจชอบๆกุ่นอยู่มาฉันต้องคอยให้ยากระจายไว้ก่อนเวลานี้ยังดีกว่าเวลาก่อนเทศนะในนั่นแหละพอยาเนี่ยเข้าไปแทนที่เทศส่วนตรงนี้มันจะเหนื่อยมันกลับไม่เหนื่อยนะก่อนเทศจะเหนื่อยมากกว่ามันเป็นอะไรมีโอ้ยน่าจะเป็นเหนื่อยอยู่ภายในนี่ชะปุ่นเราวาดภาพดูก็อย่างที่ว่านี่นะวาดภาพดูภาษาวกความเป็นอยู่ของภาษาวกท่านอยู่ท่านบำเพ็ญถ้าปัจจุบันนี้ก็อย่างของพ่อแม่ครูอาจารย์พาอยู่เนี่ยไปอยู่ไหนท่านหาอยู่อย่างนั้นนี่อาหารการกบฉันท่านไม่ได้มาถือเป็นอารมณ์นะมีอะไรก็ตามพอฉันยังชีวิตได้เป็นไปวันหนึ่งนั้นท่านพอแล้วอาหารถ้าหากว่าเราจะเทียบอาหารของท่านกับของพวกเราโอ้โหมันเป็นคนละโลกเลยเราอยู่กับท่านก็เคยอยู่มาทุกแห่งนี่เป็นยังไงอาหารไม่ว่าท่านว่าเราไม่ว่าใครองค์ไหนคิดว่านะจะเป็นอย่างนั้นอย่างเรานี่มันไม่มีอะไรเลยกับอาหารยังชีวิตไม่เป็นไปเพราะนู่นน่ะชีวิตมันอยู่กับธรรมนู่นน่ะไม่อยู่กับสิ่งเหล่านี้อยากขาดแคลนแล้วมันไม่สนใจเลยขอให้มีลมหายใจเท่านั้นแหละเรื่องนี้เองมันถึงได้หาที่อย่างที่ว่าหาที่เด็ดการกินก็เด็ดฟันแล้วเข้ากระเป๋ามันเคยจะยิ่งกว่าเคยเราแล้วนอกจากนั้นยังไม่กินหนึ่งลำบากนะถ้าเราจะเทียบถึงพระในชีวิตของเราเนี่ยชีวิตคารวะก็ยากไปแบบหนึ่งแต่ไม่เห็นมีจุดเด่นไม่เด่นเรียนหนังสือก็เอาจนกระทั่งถึงสมองทื่อจนใครๆก็จะว่าเราจะเป็นบ้าเพราะไม่หลับไม่นอน
มันกระทืบสมองเพราะความจำ

ก็ได้เท่านั้นอันนี้มันไม่หนักหน่วงถ่วงลงไปถึงความรู้ที่เป็นองค์อริยสัจจริงๆอันนี้เรียกว่าจะลืมไม่ได้ว่างั้นเลยการประกอบหรือการทำความเพียรเพื่อสังหารกิเลสมันขนาดนั้นเลยมันเป็นจุดหรือเป็นงานที่เด่นมากที่สุดคืองานฆ่ากิเลสในชีวิตของเราเนี่ยมันชัดอยู่ตลอดมันแจ๋วอยู่งั้นเลยบางย้อนไปข้างหลังนี่โอ้ยน่ากลัวหนึ่งจะทำไงมันเป็นจริงๆคือธาตุขันธ์ทุกวันนี้มันไม่เอาไหนแล้วที่จิตมันก็ไม่เอาไหนนี่อย่างความมุ่งมั่นนี่ทุกวันนี้ก็มันไม่มีก็บอกไม่มีความเพียรไม่มีก็บอกว่ามีทุกวันจะเอาความเพียรมาจากไหนมันเพียรรักษาธาตุขันธ์เท่านั้นก็พอแล้วเนี่ยก่อนไม่เป็นอย่างนั้นเลยความมุ่งมั่นมันก็ล้นหัวใจนู่นน่ะไม่งั้นมันจะไปกำลังของความเพียรมันจะไปกล้าได้ยังไง คือความมุ่งมั่นเนี่ยเป็นแม่เลยสำคัญนะดึงดูดนั้นไม่ใช่ความมุ่งมั่นธรรมดาซะด้วยมันจะให้เป็น จะว่าบ้าก็บ้าแล้วพูดในวงเราเองจะว่าบ้าก็บ้าอรหันต์ก็มันมุ่งอรหันต์นี่ให้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นอย่างอื่นไม่เอาทั้งหมดยังไงก็ตามเป็นก็ตามแต่ตามจะขอให้ได้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นนั่นเมื่อแน่ใจในธรรมทั้งหลายแล้วปัญหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ที่ท่านเหมือนกับว่าถอดออกมานี่หนักเห็นไหมตาบอดอยู่เลยเหมือนกับท่านเลยได้ท่านจับไว้เราไว้แล้วตั้งแต่เราจะไม่ไปหาท่านความรู้สึกเราที่คิดได้ไงท่านเอามาประกาศในตรงนั้นหมดเลยโดยที่ไม่ต้องถามเรานี่สิเมื่อเป็นนั้นถึงใจกับท่านแล้วทำไมมันจะไม่ถึงธรรมฟังโอ้โหโอ้โหลงใจนั้นลงขนาดนั้นโอ้โหโอ้โหอัศจรรย์โอ้โหหลวงพ่อผลนิพพานหมดปัญหาไปเลยว่ายังมีไม่มีท่านประกาศตั้งต่างมาจากนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นหรือชัดเราแม้กิเลสจะไม่สิ้นมันก็เห็นชัดอยู่ในอริยสัจประกาศตั้งต่างมันเหมือนด้วยเห็นไหมนี่เห็นไหมดูกระตามแต่ก็เลยแบบท่านถามนั่นดิฟังแล้วถึงใจเมื่อถึงใจแล้วมีความมุ่งมั่นที่ความหวังในเรื่องมรรคผลนิพพานที่เรามีอยู่แล้วแต่มันเจือไปด้วยความสงสัยนี่ความสงสัยนั้นมันขาดสะบั้นไปหมดทั้งที่มีกิเลสอยู่นะมันขาดไปหมดเราสงสัยว่ามรรคผลนิพพานมีด้วยมีต้องลงในจุดที่ว่ามีก็จุดเดียวหมดเลยทีนี้เอาล่ะนั่นคือความมุ่งมั่นมันเป็นพระอรหันต์แน่ๆเดียวมันเป็นความเพียรมันก็มันดึงความเพียรในหมดและทุกสิ่งทุกอย่างการประกอบเพื่อความเป็นพระอรหันต์ความมุ่งมั่นนี่ดึงไปหมดเลยมีอำนาจมากขนาดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นถึงอดได้ทนได้ทุกอย่างอะไรอยู่ได้ทั้งนั้นเนี่ยขอหนุนขอให้ถึงจะคิดย้อนหลังถ้าธรรมดาเราได้โอ้โหมันน่ากลัวจริงๆโอ้ยงั้นทำได้แต่คิดดูที่ยังนั่งจนกระทั่งก้นมันพองหมดผ้าเลอะหมดเลยทุกวันนี้ไปนั่งได้ไงเพียงนั่งชั่วโมงนึงก็ได้จับขาเจ้าของดึงแล้วผมก็ได้พูดหมู่เพื่อนฟังเนี่ยท่าขันอันนี้นะเคยใช้มานั่งสักกี่ชั่วโมงฟาดแต่บางวันตะวันยังไม่ตกจนกระทั่งตอนโถขึ้นมามันกี่ชั่วโมงฟังสิมันนั่งได้นี่คำว่าพลิกว่าเปลี่ยนอะไรคำจัดคำจริงมันมัดไว้จนกระดิกไม่ได้เลยเรามันจริงจริงนิสัยเราผมบอกแล้วมันไม่ได้หล่อแหลมว่าอะไรมันเป็นนั้นจริงแล้วบางอันนั้นกับบางวันถ้าวันไหนมันจิตมันลงยากเพราะได้เวลาที่จะออกแล้วก็ถ้าลงมันไหนลงยากมันตายเมื่อเล่นก็ได้กลับดึงออกจังว่าจังที่เคยเล่าฟังถ้าวันไหนมันลงง่ายได้เป้าได้ปังวันนั้นธรรมดานะนั่งเวลาเท่ากันก็ตามมันเท่ากันที่จิตว่าจิตพิจารณานี่มันเหมือนกับคิมปากมันคมๆเนี่ยพอจับนี่งับติดปั๊บเลยติดปั๊บเลยปัญญาพออย่างลงปั๊บเหมือนได้ความขึ้นมาแล้วก็พุ่งแล้วปึ๋งลงนะปึ๋งลงก็หมดปัญหาเวทนาอะไรจะไปเข้าครอบมันได้จิตมันเข้าเป็นอย่างนั้นแล้วพิจารณารอบแล้วค่อยลงนั้นเวลาไม่รอบที่มันฟาดกันอย่างนี้สิมันทุกข์ตรงนั้นวันไหนมันพิจารณายากมันมี

0: ถ้าแต่เราพิจารณาเรื่องดินฟ้าอากาศนี่มีส่วนช่วยเหลืออยู่มากนะผมมีสังเกตเวลาผมนั่งภาวนาตลอดรุ่งถ้าวันไหนอากาศร้อนๆโอ้วันนั้นยากมากนะมันจะเที่ยงคืนยังลงกันไม่ได้เลยนั่นที่มันถึงบอกช้ำมากว่าตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งเที่ยงคืนจริงจริงลงกันไม่ได้เลยนี่เกี่ยวกับเรื่องอากาศฉันถ้าเป็นวันไหนให้มีฝนพรำโอ้โหวันนั้นเย็นมีแล้วหนาวหน่อยเย็นเย็นหน่อยเอาละจับติดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บพุ่งเสือปั๊บพุ่งพอได้เวลาที่จะออกนี่ลุกมาธรรมดาเลยเหมือนกับเรานั่งภาวนาธรรมดาเวลาเท่ากันนะที่เรานั่งภาวนาทั้งเวลาเท่ากันแต่ความบอบช้ำของร่างกายผิดกันเนื่องจากจิตพาให้จิตลงยากบอบช้ำร่างกายมากจิตลงง่ายร่างกายธรรมดาไม่เห็นบอบช้ำอะไรผมว่าเหมือนกระดูกจะแตกกันเหล่านี้มันทำได้ฟังดิหรือทุกวันนี้มันทำได้ไงเพียงนั่งชั่วโมงเดียวเองนั่งภาวนาทุกวันผมนั่งในนานเมื่อไหร่มันเป็นท่าก็บอกว่าเป็นท่าแล้วเพียงชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่านิดหน่อยออกลุกออกมาไม่ได้แล้วนะต้องไปซับขาดึงออกทุกวันก็ไม่มีเจ็บทันปวดนะเวลานั่งภาวนานะมันเป็นไม่ได้ยังไงนั่งขัดสมาธิภาวนาพอถึงเวลาออกมามันออกไม่ได้มันไม่ถึงกับว่ามันตายนะมันชาหมดไม่ถึงกับมันตายอย่างที่เรานั่งตลอดดูนะนั่นมันตายจริงๆนั่นหายเงียบมันตัดขาไปเลยมันก็ไปเลยไม่มีเจ็บมีปวดหรอกมันหมดจริงๆอันนั้นมันตายขนาดนั้นอันนี้มันไม่ตายมันชาแล้วจับขาออกมาวางมันก็ชางมันคือมันเหยียดออกไม่ได้ทุกวันนี้ไม่นานนะขาเนี่ยสำคัญข้างขวาเนี่ยต้องจับขาดึงมาวางไว้แล้วทีนี้เลือดลมค่อยไปแล้วความชาก็ค่อยจางไปจางไปแล้วก็เราก็ลุกไปถ้าเราจะลุกออกถ้ามันลุกออกก็นั่งนั่งเชียร์นี่เพียงแค่นั้นมันก็เป็นไปได้ทุกวันเนี่ยมันจะเป็นมันไม่น่ากลัวยังไงสมัยที่เราพัดจิตใจของเรามันเป็นจิตใจที่ผ่าโผล่มากมันไม่ได้ธรรมดามันหวังอย่างขนาดนั้นหวังอย่างแรงกล้ามีแต่เอาตายมอบเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นนะทอยมันจะไม่รุนแรงทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องผ่าพ้นลงเอาชีวิตเขาแรกเลยขนาดนั้นแล้วมันคือถึงหนึ่งปฏิปทาการดำเนินเรามาเด่นเวลาออกปฏิบัติเนี่ยเด่นเอาจริงๆเรียนหนังสือมันก็ธรรมดาเหมือนทุกข์ยากลำบากขนาดนั้นเพราะปวดมากก็เรียนออกจากนั้นก็ออกวิบัติชีวิตของพระไม่มีเท่านั้นยังได้พูดฟังนี้ว่าในช่วง9ปีที่เราฟักตัวที่เหลือมันเหมือนกับว่าไม่เหมือนกับตามีก็ไม่ได้ใช้เหมือนอย่างนั้นนะหูมีก็ไม่ได้ใช้ไม่ใช่ดูนั่นดูนี่สิ่งที่จะเป็นภัยนั้นมันตัดขนาดนั้นนะไม่ยอมดูนี่ผิดมันจะอยากขนาดไหนก็รู้แล้วว่ากิเลสมันอยากอะไรมันฟัดกันอย่างนั้นนะอยากฟังก็ไม่ยอมฟังนู่นน่ะเพราะฉะนั้นถึงว่าอะไรดูอะไรฟังอะไรมันไม่เต็มหูเต็มตาอย่างบอกคือมันมีสิ่งที่จะคอยกำเริบคอยสังหารเราอยู่ตลอดก็เราจะไปเปิดโอกาสนั้นมันข้างหลังแล้วก็ทำจะฆ่าเราจะฆ่ามันอยู่แล้วนี่นั่นผมก็ไม่ลืมหูไม่ได้ลืมหูลืมตาเต็มไม่เต็มเหมือนต้องบอกในระยะที่มันใช่มันเป็นภัยหนักนะในช่วงระยะ9ปีที่ว่า9ปีเต็มหนักมากเนี่ยที่อาการที่หนักมากหนักตรงนี้เลยนะหลังจากนั้นมาแล้วเราก็ต้องยอมผ่อนผันไปได้เช่นอย่างอาหารนี่หรอตั้งแต่วันนั้นมาแล้วผมก็ไม่ได้อดเ นอกจากว่ามันไหนไม่สบายไม่ฉันเฉยๆนั้นก็ไม่ใช่เราแจ้งอดเพื่อความเพียรอะไรแล้วอดเราไม่ฉันเฉยแม้ถ้าฉันไม่ดีอันนี้ไม่ฉันแล้วแม้แต่อยู่ในวัดนี้ก็ยังมีเป็นอย่างโรคหัวใจก็เรื่องมากบางทีผมไม่มาเลยไม่ลงมาเป็นระหว่างไม่ฉันมีอยู่นี่อยู่เฉยๆนี่ไม่สบายกันมันอยู่ที่พอยืนระหว่างมาฉันไม่สบายก็อย่าไปที่เนี่ยก็รูปมันอยู่มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความเพียรด้วยการอดอาหารเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันเอาจริงในขั้งพุทธการท่านก็บอกไว้ปฏิปทาสี่นี่ก็ปฏิปทานี่ก็ออกจากนิสัยของผู้บำเพ็ญนั่นเองอุปนิสัยของสัตว์โลกคุณง่ายเช่นท่านว่าลูกค้าปฏิปทาที่ปาปิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วเนี่ยก็พวกอุกติกันอยู่นั่นเองจะเป็นพวกไหนสุขาปฏิปทาวิปปาปิญญาคือปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาวิปปาปิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนั่นคือลำบากก็จริงแต่รู้ได้เร็วอันนี้มาอีกสองปฏิปทาหลังนั่นคือทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาเป็นไงปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าผมเป็นพักเป็นสี่นั่นนะผมลืมละนานมากเลยมันก็มีปฏิปทาสี่อันนี้ผู้บำเพ็ญก็นิสัยกับอยู่กับแต่ละคนจะเหมือนจะผิดกันอะไรกับนิสัยของสัตว์โลกทั้งทั่วไปผู้ช้าผู้เร็วก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็เหมือนตาน้ำมีตื้นก็มีอยู่ลึกก็มีรับเรานี่มันซากตายมันบอกโอ้ผมเดือนอย่างนี้จิตมันไม่ถอยในเวลาบำเพ็ญนี่ที่ประเด็นอีกจุดหนึ่งก็คือจิตเสื่อมอันนี้ก็ลืมไม่ได้นะทำไมมันต้องจะร้อนเอานังหนาจิตเสื่อมเหมือนฟืนเหมือนไฟมันเคยได้ความสงบเย็นสบายมันไม่ได้มันโทษจริงๆนะวันที่ได้เคล็ดได้หลับนี่วัดกันลงถึงขนาดที่ว่าต้องถ้าจิตเสื่อมก็ต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นู่นน่ะมันเข็ดมันเป็นอย่างนั้นมันถึงเหมือนนักโทษมหันตโทษเนี่ยมันบังคับกันเพราะมันเข็ดเมื่อจิตได้เป็นขึ้นข้าวหลังนี้แล้วมันถอยไม่ได้เผลอไม่ได้มันเข็ดเมื่อมันปฏิบัติแล้วมันรู้ยังไงเป็นยังไงมันพูดได้คนเราเพียงเราว่าพูดอย่างนี้ก็เราทำได้แค่ไหนแล้วก็พูดตามเรื่องเราก็ยังพูดได้อยู่ว่าไงจะพูดเรื่องตะกี้นี้เป็นเรื่องจิตความรู้ของจิตที่บริสุทธิ์นี่เป็นยังไงพี่คือมันสุดเอื้อมถ้าธรรมดาเราพูดง่ายมันสุดเอื้อมที่จะไปคาดแต่เราไม่มีอะไรถูกเลยถ้าไม่เป็นขึ้นเองยังไม่เหมือนอะไรเลยเนี่ยรู้อยู่นี่ความรู้อันนี้แหละที่เรารู้กันอยู่นี่แต่ความรู้นี้มันคลุกเข้ากันจนไม่เห็นตัวรู้รู้อะไรเป็นรู้กิเลสเป็นรู้กิเลสรู้เป็นรู้เพื่อรักรู้เพื่อชังรู้ไปด้วยความรักรู้ไปด้วยความชังรู้ไปด้วยความโกรธรู้ไปด้วยความเกลียดไปนั่นน่ะความรู้อันนี้มันไม่ใช่รู้โดยธรรมดาของมันได้ก็คือมันรู้ด้วยวิธีรู้ด้วยนั้นด้วยนั้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลน่ะนั่นมันคือมันจะเหมือนกันได้ไงความรู้นั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวปนเลยขึ้นที่ว่าสมมติว่างั้นหน่อยนั่นบางครั้งมันเป็นให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอาถรรพ์นะนี่ถึงเวลามันเป็นอยู่อย่างด้วยการท้าเข้าหรือคู่เข้ากันอย่างที่เราพูดอยู่ที่นี่รู้ไปด้วยนั้นรู้ไปด้วยนี้รู้ไปด้วยความเล่าจังมันก็เป็นอาถรรพ์นะเมื่อมันยังไม่ผ่านแล้วมันก็เป็นอาถรรพ์ที่จะให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้เนี่ยพอพลิกอย่างนี้ไปแล้วจะให้มาเป็นอย่างนี้อีกมันก็เป็นไม่ได้เนี่ยมันเป็นอาถรรพ์อีกมันไม่มีอะไรเหมือนครับทำแยกมาสู่สมมติกับท่านก็บอกว่าได้แต่ความเลื่อยความประเสริฐเท่านั้นแต่องค์ท่านเองท่านไม่ได้เสด็จหนา คือไม่มีอะไรที่จะพอดีพอดียิ่งกว่าธรรมชาตินั่นพูดง่ายๆนะเอ้าพูดไม่ถูกเลยสักอย่างคือจะหาที่ตำหนินิดอะไรนั่นหาไม่ได้เลยเป็นหลักธรรมชาติมันนี่เราที่มีกิเลสมันไม่เป็นงั้นนะพอปั๊บเนี่ยมันจะวาดภาพแล้วมันวาดภาพเครื่องเสือมันมีพร้อมเลยแหละพอท่านว่าอะไรปั๊บเครื่องจิตบริสุทธิ์มันคงจะอย่างนั้นงั้นเอาเลยนะปั๊บเลยนี่ผ่านังปรมังสุขขังนี่ผ่านนี่ก็อย่างนั้นงั้นผมเห็นในหนังสือก่อนแต่ผมไม่ระบุใครผู้แต่งก็ทำมันเป็นแม่ชีเอาไปตัวนี้ก็มาล่าให้ท่านเซ็นด้วยประหัตท่านให้เหมือนกับเป็นเครื่องยืนยันรับรองแม่ชีคนนี้ท่านในตลาดท่านก็ไม่เซ็นจะให้ท่านว่าไงเพียงอ่านแล้วมันก็เหมือนรู้แล้วมันเหมือนบ้าแล้วให้เซ็นรับรองบ้าใช่เซ็นได้อยู่นิพพานว่าตาถึงกลางเป็นอย่างนั้นว่าตาถึงกลางเป็นอย่างนี้ผมได้อ่านดูแล้วว่าตาถึงกลางนิพพานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โอ้ลึกลึกเนี่ยถ้าผู้ท่านรู้นิพพานนั่นก็จะหลุดสังเวชแม้แต่ผู้ยังไม่รู้นิพพานมันก็ขัดแล้วธรรมชาติขัดธรรมชาติแล้วทีนี้มันก็หาผลดีไม่ได้จากหนังสืออย่างนั้นเพราะว่าผู้ต่ำมานั้นจะได้อะไรจะเป็นหลักนี่ก็หลักผิดด้วยเนี่ยมันก็ผิดเองก็ไม่สร้างจะอะไรท่านผู้ยิ่งสูงมานั้นนั่นก็มาเห็นความบ้าจะของผู้นั้นอีกแล้วเนี่ยก็ไม่ทราบว่าจะว่าไงมันก็พูดได้แค่นั้นแหละว่าผ่าศูนย์กลางนี่ผ่านโอ้ผมได้อ่านเองนะอ่านจนจบมันถึงได้กล้าพูดได้ที่เขียนเป็นแม่ชีไม่มีอะไรเหมือนนึกว่าโลกุตระธรรมก็ความบริสุทธิ์นี่มันจะหาที่ไหนสามเดือนโลกฐานหาเข้าว่าหานะแต่ท่านก็ไม่หาไม่ไปหาอะไรท่านไม่หลงท่านศึกษาเลยเราพูดพวกเราพูดแบบความหลงเฉยถ้าจะหาอะไรมาเทียบก็ไม่มีอะไรเหมือนเลยกล่าวมามันจะไปหาเทียบอะไรนี่หาบ้าอะไรอีกว่าก็นั่นแล้วยังหาอยู่มันจะหาอะไรมาเทียบมันก็บ้าอยู่นะใช่ไหมมันพร้อมแล้วทุกอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วมันจะหาอะไรมาเทียบเนี่ยไม่เท่านั้นนี่เท่านั้นเองผมพูดมันตรงนี้ผมยังอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอยู่อัศจรรย์จริงถึงใจเลยนี่นะมันต้องได้พูดอยู่มันอยู่ไม่ทรงรับแนะนำจากผู้ใดเลยธรรมชาตินี่ทำไมทรงไปรู้สิ่งเหล่านี้ได้ซะจนถึงขั้นศาสดาเอกเนี่ยสิทรงไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้ใดเลยให้ทรงรู้ซะจนหมดที่ท่านนำมาสอนมานี้ใครมีไหนที่ไหนวิชาในโลกนี้มีที่ไหนมาสอนกันได้มีศาสดาองค์เอกองค์เดียวเท่านั้นมาสอนพุทธศาสนาเราเนี่ยอันนี้ทีมในตำรานั้นก็ยังไม่เท่าไหร่นะเพียงผู้ปฏิบัตินั่นแหละมันชัดเองชัดเจนเองเพราะความรู้ในภาคปฏิบัติพิสดารมากเลยในตำราท่านก็เหมือนกับว่าเอามาเป็นแนวเป็นแนวเพื่อผู้ปฏิบัติแตกแขนงสิไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแบบนี้ขึ้นมาอย่างนั้นเป็นขั้นแหนนั้นขั้นแหนใหญ่ขั้นแหนย่อยย่อยไปเรื่อยความละเอียดของจิตของธรรมขนาดนั้นอย่างไรแล้วเอามาพูดได้หมดมาสอนโลกแต่ทั้งสอนที่จุดจะเรื่องนี้พอประมาณ84,000พระธรรมขันธ์ไม่มากมายอะไรเลยนะที่เป็นในวงปฏิบัติของจิตอยู่จิตตภาวนาเป็นเช่นอย่างเป็นในพุทธเจ้าเสียเองนี่องค์ศาสดาที่เป็นต้นศาสนาเสียเองเนี่ยจะกว้างขนาดไหนหรือขนาดไหนฟังดิภูมิของเรียกว่าพุทธวิสัยภูมิศาสดาจากนั้นมาแล้วก็เป็นสาวก ันนี้ยังว่าได้ยินได้ฟังก่อนแนะนำแนววิธีการด้วยก่อนพอจับวิธีการนี้ได้เท่านี้มันก็ค่อยลุกค่อยลามไปเรื่อยเรื่อยถ้าเป็นไฟก็ดีความรู้ค่อยแตกแขนงไปจนกระทั่งถึงกิเลสสิ้นไปแล้วความรู้แตกแขนงไปยังไงเวลาสู้กับกิเลสมันก็รู้กันอยู่แล้วว่าวิธีต่อสู้กันหรืออุบายวิธีการที่ลบหนีปิดตัวหรือต่อสู้กันนั้นเป็นยังไงเราจะไปหาในตำราได้ไงหาไม่ทันขั้นนี้ต้องเป็นขั้นภาวนามยปัญญาขั้นที่รวดเร็วขั้นที่คล่องตัวขั้นที่รวดเร็วยังให้ปริยัติท่านก็แสดงไว้นะว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนั่นท่านก็พูดไว้เพียงเท่านั้นเมื่อมันไม่เป็นเราจะไปบรรยายได้ยังไงอย่างสุตตามยปัญญาคือปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเนี่ยพอใครอ่านเข้าไปมันก็เข้าใจจินตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการที่อ่านไตรตรองนี่มันก็พอเข้าใจภาวนามยปัญญาคือดีไม่ดีเป็นลบทิ้งหมดเลยศาสตร์สมัยปัจจุบันนี่เป็นไปได้นะภาวนามยปัญญาซึ่งเป็นรากแก้วของของสิ่งของธรรมจริงตรงเนี้ยที่จะขุดค้นท่านได้ขึ้นมาทั้งหลักแก่หลักฝอยภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสโดยตรงไม่ต้องบอกอ้อมเลยปัญญาประเภทนี้ฆ่าอย่างสะบั้นทันแหลกเลยนี่พูดไม่ได้ภาวนาที่ไม่เป็นเหมือนกับว่าเป็นโมฆะอะไรหรือว่าใช้ไม่ได้แล้วสมัยทุกวันทุกคนมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละที่ถ้าไม่เป็นพูดไม่ได้นะภาวนามันจะปัญญาท่านต้องบอกว่าเป็นปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆก็ถูกยินมายะอันสำเร็จสำเร็จจากการภาวนาภาวนามยะปัญญาที่นี่มีแต่อ่านเฉยมีแต่เรียนเฉยไม่ได้ปฏิบัติอันนี้ก็เลยจะเป็นธรรมที่คือทีละสมัยเป็นธรรมนอกแบบไปนะคือนอกแบบนอกศาสนาไปภาวนามยปัญญามันจะหาเรื่องว่าอุตริมาเขียนยังไงกันอ้าวเบ็ดไปได้นะเพราะไม่ปฏิบัติมันไม่รู้จริงๆไม่ปฏิบัติเราไม่รู้ที่เรียนจบไหนก็จบพระไตรปิฎกก็จบเถอะถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วมันไม่รู้นี่ภาวนาแล้วก็ปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ลึกลับมากที่สุดเลยจ้ะแต่พอรู้แล้วก็เปิดเผยที่สุดไม่มีอะไรเกินปัญญาประเภทนี้อีกแล้วนั่นนี่ที่มันสำคัญนะภาวนาแล้วปัญญาบางทีไม่ย้อนไปรู้ไปหมดเลยภาวนาไม่จำลายคือปัญญาที่ฆ่ากิเลสคือปัญญาประเภทนี้เท่านั้นนั่นน่ะปัญญาปัญญาเหล่านั้นรวมหลายดวงเข้ามาสู่ปัญญานี้เป็นปัญญานี้พุ่งแล้วไม่เพียงอยู่ในระดับเดียวด้วยนะความคล่องแคล่วแก้วกล้าว่องไวสลับแหลมผมละเอียดรอดไม่มีอะไรจะไปคันนาได้ของปัญญาเขียนนี่นี่ท่านเขียนไหมใครจะไปเขียนในแบบล่ะท่านก็บอกไว้เท่านั้นในแบบบอกว่าปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนั่นภาวนาและปัญญาสามเมื่อเวลาไปทำหน้าที่อย่างนี้อันนี้จะเกิดขึ้นไปแล้วเป็นยังไงโอ้ดื้อดานพูดไม่ถูกว่างั้นเถอะถ้าไม่เป็นแล้วพูดไม่ถูกแม้แต่เป็นมันยังเอานำออกมาพูดไม่ถูกเนี่ยเพราะมันไม่ทันกับอันนั้นมันไม่คำพูดถึงเรื่องความละเอียดละออความรวดเร็วความคล่องแคล่วอะไรนี่เหตุผลจะไปจับไม่ทันเลยระหว่างที่เรื่องกับธรรมกับปัญญาประเภทนี้แก้กันคุยเสียคุยค้นหากันนี่เหมือนกันแก้กันนี่เหมือนกันมันเร็วขนาดนั้นว่างมองไม่ทันถ้ามองถ้าเป็นนักมวยก็เรียกว่ามองไม่ทันมีแต่คอยตั้งหงายถูกนอกมันเร็วขนาดนั้นปัญญาแชมเปี้ยนคล้องเข้าไปที่ขึ้นไปจนเป็นกลายเป็นมหาสีมาปัญญาไม่ได้ตั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาเป็นเองอยู่นั่นแต่ว่าเป็นอัตโนมัติเป็นเองกว่าหมุนไปเองไม่ต้องบังคับฟังด้วยนอกจากนั้นแล้วยังได้ลั่งเอาไว้มันจะเลยเถิดคือเพลินจะจน ดื่มหลับดื่มนอนแต่ธาตุขันธ์มันเป็นเครื่องมือก็เป็นของชำรุดได้เหมือนแม้แต่รถยนต์เราใช้กันนานเครื่องมันยังร้อนบ้างอันนี้ก็จะว่าบอกว่าเครื่องร้อนก็ได้ธาตุขันธ์ตั้งแต่พักอธิบายแล้วในตำราก็มีถึงเวลาพักก็พักในสมาธิแล้วก็ออกพิจารณาทางด้านปัญญาท่านบอกว่าชัดเจนนะเพราะอันนี้มันมีอยู่ในหลักวิชาของประโยค3นี้ด้วยนะพวกมหาที่ต้องได้ผ่านทุกคนวิธีภาคจิตวิธีออกพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาไอ้เรื่องความเหตุการณ์มันขึ้นกับจิตแล้วมันลืมไปหมดนะจะพักไงแต่ว่าอย่างที่ว่าจะพักโดยเวลาตะลุมบอลได้ไงเนี่ยต้องพูดไม่พูดไปนั่นเดียวก็เวลากำลังชุลมุนตะลุมบอลกันอยู่นี่จะไปพักได้ไงถ้ามาอยากตายต้องจุดว่าก็มีกิเลสมันฟาดกันอยู่กับกิเลสไม่เหมือนตะลุมบอลแล้วจะให้พักได้ไงมันจะว่านั่นหนักคือมันเพลินอยู่ตลอดเอากันอยู่ตลอดแต่มันก็มีจุดที่ว่าพักคือว่าพอกิเลสตัวนี้มันหลุดลอยไปเนี่ยตอนนั้นมันว่างงานอันนี้มันไม่ว่างจิตหนึ่งธรรมชาติอันนี้มันไม่ว่างตัวเองคือว่าว่างแล้วมันคุ้ยเคียหานั่นเราจะพักตอนนี้พักได้ไม่ให้มันไปไม่ให้มันคุ้ยเคียหาเนี่ยคืองานของจิตประเภทนี้มันไม่อยู่เฉยเวลาฆ่ากันได้แล้วอันนี้ฆ่ามันนี่มันจะคุ้ยของมันเองคุ้ยข้นของมันเองเนี่ยเราห้ามไม่ใช่ตอนนี้พักเสียเนี่ยก็ได้นี่ที่เป็นอะไรแต่ท่านเวลาท่านอธิบายถึงเรื่องสมถะวิปัสสนาเวลาพักเวลาออกพิจารณาท่านไม่ได้บอกว่าเป็นหมายถึงภาวนามยปัญญานะนู่นมันประรับกันได้นู่นตอนอุทจารที่ท่านว่าสังโยชน์เบื้องบนพูดดิ้งกันนู่นอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องสมถะวิปัสสนาเวลาพักก็พักเวลาออกทางด้านปัญญาก็ธรรมดาของเราปัญญาของเราธรรมดานี่มันก็เป็นได้อย่างท่านว่านั่นแหละเวลาพักก็พักคือพักภาวนาเข้าสู่ความสงบพักทางด้านปัญญาเวลาไปนู่นนั่นคือมันไม่หาที่จุดที่พักมาได้นะหมุนติ้วที่หมดสิ่งที่จะให้แก้ในตรงนั้นมันยังไม่ปรากฏมันก็คุ้ยเสียน้องเป้งมันเองมันหาเหตุหาผลหาเรื่องหาราวอยู่นั่นถ้ากิเลสมันเป็นตัวเรื่องตัวราวมันก็ต้องออกรับกันจนได้แน่รับพอเจอกันภาพมันก็พังเนี่ยมันพูดไม่ถูกเจอกันเจอยังไงก็ไม่รู้สิไม่เป็นจะนำออกมาพูดเหมือนบ้าเลยไปรับพูดอย่างเหมือนบ้าไปเจอแล้วพอมันเป็นกันแล้วมันหมดปัญหาเองนะยอมรับนั่นแหละไม่ใช่หมดปัญหายอมรับเลยอ๋ออย่างนี้เองนะคือว่าร่างเอาไว้นั่นคือมันจะเลยเถิดอุทจักคือมันเพลินในการพิจารณาการต่อสู้เมื่อตะลุมบอลนี่ก็จะให้พักไหนตะลุมบอลนั่งมือกำลังฟาดกันอยู่ภายเป็นวงในก็ด้วยแล้วก็จะไปให้พักยังไงหลังนั่นเลยเจอเวลาที่เสียงแบบที่หานั่นนะพักตอนนั้นแต่วันนี้มันไม่ทำเลยมีเดียวมันเลยเถิดร่างไม่ลืมนั่นเดี๋ยวเอาพุทโธเข้าไปมันก้าวมันเวลานั้นจิตไม่มีสมาธิคือมันเพลินทางปัญญาสมาธิไม่มาเกี่ยวเลยอยากจะว่าจิตไม่มีสมาธิก็ได้แต่ไม่มีสมาธิในขั้นนั้นนะไม่ใช่ไม่มีสมาธิเหมือนอย่างทั่วไปมันไม่สนใจสมาธิเวลานั้นเราจะพูดเพื่อดัดขึ้นบ้างเพราะความไม่พอดีนี่ว่ากดจิตไม่มีสมาธินี่ว่าเจออะไรมาปากมีแต่เพลินแค่เดียวนี่พอลังเอาไว้ใส่กันตั้งโว้หนักเนาะเหมือนกับว่ามัดกันเนี่ยไม่ให้มันออกมัดปัญญาไม่ให้มันออกเอาคำบริกรรมอัดเข้าไปพุทโธพุทโธเอาถี่ยิบไปมันออกไม่งั้นมันจะคืองานนี้ยังไม่เสร็จเหมือนกับว่าไอ้คู่ต่อสู้มันยืนยังกายเลยมาเหมือนกับมันปลอมมือเหมือนมาตอนนี้ยังจะมาพักรับเข้าไปได้ไงแล้วก็โดดด้วยกันนี่มันจะรักกันไหนเอาพุทโธไปถี่เย็บไม่มันเผลอสติทั้งหลายเอาหมุนเข้ามาหาอันนี้หมด
1: มหาพุทโธพอจะดิไม่เผลอพอเอาเข้ามานี่มันอยู่นี่แต่มันพอใจ

มนี่มันเหมือนกับมีดที่รับหินแล้วนะนั่นเจ้าของผู้ฟันก็ได้รับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับสบายสบายแล้วเครื่องมือคือมีดเนี่ยก่อนได้รับหินแล้วฟันมันขาดไม่ท่อนนั้นแหละแต่ก่อนไม่เอาไม่ทราบเอาทั้งสันลงเอาทั้งคมลงเอาทั้งข้างลงตีตุ๊บตับตุ๊บตับมันก็ไม่ขาดที่จิตไม่ได้พักเมื่อเราพักแล้วกำลังของจิตมีเนี่ยออกก็ตุ่มกันเลยเหมือนกับมีดที่รับหินเนี่ยขาดเลยมันชัดในหัวใจไม่ลืมสิ่งนี้มันเป็นสัจธรรมพิจารณาก็เรื่องอริยสัจอันนี้ก็เป็นมรรคสัจพิจารณาที่เด็กก็เป็นสมุทัยสัจจะไปลืมได้ไงธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมจะลืมเพราะธรรมฝังลึกมากนี่นะที่ทำให้ผมมันอดทิ้งไม่ได้นะมันจะมีเรื่องมีแล้วก็ยกไว้แต่ประเภทอย่างเดียวว่าภาวนาไม่ได้ปัญญานี้ถ้ามีแต่เรียนล้วนๆจำมาเรียนจำมาจากเรียนล้วนๆดีไม่ดีจะเห็นว่าภาวนาไม่ได้ปัญญานี้เป็นธรรมนอกแบบไม่มีในพุทธศาสนาจะว่าไปนั่นเพราะคนเราเคยคิดไปเลยอย่างทางสมองคิดหนึ่งนั่นเลยนี่มีแต่สมองเองอย่างที่ว่าอย่างนี้โยมทางด้านภาวนาไม่ได้ออกสมองนี่ก็มีเราเนี่ยค้านเหมือนกับว่าค้านว่างั้นเถอะพูดตามความจริงถ้าเป็นความจำขึ้นสมองหรือเปล่าอย่างนี้ถ้าเป็นความจริงคือภาคปฏิบัติเพื่อความสงบสมถะวิปัสสนาแล้วจะลงในนี้หมดเลยนั่นก็มันเป็นอย่างนั้นนี่จะให้ว่าไงนั่นที่เทศบาราวุฒิขอพูดเต็มปากเถอะว่างี้เลยเหมือนเป็นนี้จะให้พูดว่าไงอาถรรพ์ที่จะพูดที่ก็ความจริงทำไมพูดไม่ได้แต่ของปลอมมันยังเป็นมาได้ความจริงเป็นออกมาไม่ได้ได้หรือนั่นสงบมันก็อยู่นี่สงบมากน้อยอยู่นี่ผ่องใสเลยขนาดไหนไม่เห็นอยู่ตรงกลางนี่ไม่ได้มาอยู่นี่ปัญญาหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนเป็นธรรมจักรมันก็ไม่ได้อยู่ข้างบนอยู่นี่มันเห็นมือกับฉันจะให้พูดไปยังไงก็จะแค่ว่าสมองอะไรทีนี้เวลาเรียนหนังสือเรียนจะให้มันจดมันจำจนกระทั่งสมองถือนี่มันก็รู้อยู่สมองไม่ทำงานให้ไม่จำให้มันก็เห็นอยู่บางเวลามาปฏิบัตินี่ตั้งแต่สมถะคือความสงบใจมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่นี่เห็นเด่นอยู่นี่สงบแน่วผ่องใสสะอาดโอ้ยพูดไม่ถูกแล้วมันก็อยู่นี่จนถึงขั้นปัญญาแผ่วพาวแผ่วพาวส่งออกส่งออกจนเหมือนตะเคียงจะวิญญาณอย่างที่ว่าร่างกายของเรานี่เป็นเหมือนกับแก้วครอบจิตดวงที่มันสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในใจนี่มันเหมือนกับไส้ตะเกียงเจ้าพยุนมันส่งจ้างมาหมดอันนี้เหมือนกับว่าไม่มีร่างความสว่างมันจ้างมันไม่อยู่นี่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างบนเห็นชัดขนาดนั้นก็จะไม่ให้พูดได้ยังไงจะมาบ้าก็ว่าไปสิเหล่านี้จะว่าเราอวดแล้วก็อยู่ใครจะว่าก็ว่าไปเอ๊ะนี่ก็ดีคนเราไม่ได้อวดก็เราพูดแต่มันเป็นไปเป็นว่าเราเป็นอีวางอีวางไงหรือใครจะมาเป็นใบอีกนั่นอาหารยิงเป็นโอ้มันอัศจรรย์จริงนะเวลามันสว่างกระจ่างแจ้งจนเจ้าของเองมันอัศจรรย์เจ้าของที่ผมเล่าให้ฟังน่าที่ว่าโอ้โหจิตทำไมถึงได้สว่างกระจ่างแจ้งขนาดนี้อัศจรรย์ขนาดนี้นี่แปลกอยู่นั่นแหละพระธรรมท่านเตือนขึ้นมาสอนขึ้นมายังจับไม่ได้นะนี่นะดูที่นี่แหละคือว่าอวิชชาฟังสิขนาดไหนอ๋อเยอะขนาดนั้นถ้าพูดถึงเรื่องธรรมกระทำฉันว่าโอภาสอะไรโออะไรอุปกิเลส16แต่เมื่อเราพูดถึงเรื่องธรรมขั้นนั้นแล้วก็นี่แหละที่ว่ากษัตริย์วัฏจักรทำให้หลงให้เพลินในขนาดนั้นเป็นอัศจรรย์ฟังสิอ้าวก็บนเวลาอันนั้นถามไปแล้วอันนี้มันไม่มีนี่อันที่ว่าแหมจิตตรงนี้จะมาทำอัศจรรย์นานมันบรรลัยไปด้วยกันหมดแล้วสิ่งที่มีนั้นมันเลิศกว่านี้ขนาดไหนนะมันก็ยิ่งเท่าอันนี้จริงเท่ากับกองขี้ควายกองหนึ่งที่ประครอบแก้วหรือครอบทองคำทั้งแท่งไว้เนี่ยปิดไว้อย่างนี้นั่นเท่าว่าอันนั้นจะเร็วกว่านี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วว่าอันนี้มันอัศจรรย์ในขนาดนั้นจนกระทั่งเจ้าของหลงสองเพลินโอ้โหจริงหมายถึงอัศจรรย์ในขนาดนี้ผ่องใสระหว่างกระจ่างแจ้งในขนาดนี้เท่านั้นนั่นน่ะไม่หลงไม่ติดมันจะไปอัศจรรย์เหรอนี่

อันหนึ่งทำท่านก็เตือนที่กลัวจะเราจะหลงจะติดพูดง่ายๆทำท่านก็เตือนขึ้นมาเตือนขึ้นมาตรงนี้ข้อกำหนดอยู่ที่เดียวกับผลขึ้นมาคำว่าจิตว่าต่ำแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนว่านี่นะนั่นแหละคือตัวพบโอ้โหจะมาถูกได้ไงนะมันยิ่งมันก็ไม่ลืมคำว่าจิตว่าต่ำแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบก็ต่ำก็จุดผู้รู้ก็จุดเด่นในจุดสว่างเนี่ยจะเป็นอะไรไปเนี่ยจุดสว่างมันเป็นเหมือนตะเกียงจะพยุแล้วใส่ตะเกียงแล้วก็เห็นอยู่นั่นจุดที่มันสว่างออกมาก็นั่นนี่มันก็เห็นอยู่นี่สว่างเห็นดีเด่นๆนี่เวลาอันนี้มันพังไปหมดแล้วมันไม่มีอันที่ว่าจุดหนึ่งจุดสว่างไม่มีแต่ที่อันหนึ่งที่ถูกกันนี่ครอบไว้ที่เราว่าอันอัศจรรย์เนี่ยครอบไว้อันนั้นคืออะไรเอาอีกแล้วที่นี่มันกลับมาเห็นนี่เป็นกองขี้ฟ้าก็ได้นั่นฟังสิมันขนาดไหนอันจนกระทั่งนี้เหมือนกับอะไรฟ้าดินถล่มตื่นเต้นอุทานโอ้โหโอ้โหนั่นหลงมาสักขนาดหนักนั่นแล้วโอ้โหในขนาดเดียวกันกับอัศจรรย์อันนั้นแหละหลงอันนี้ก็หลงขนาดหนักก่อนหน้าทุเรศอีกอัศจรรย์นั่นที่นี่เป็นมันก็เป็นอุทานด้วยกันทั้งสองมันขึ้นนะอุทานคนละด้านอุทานของความหลงนี่ก็หลงเกียกนาจนไปเสกที่กองที่ควายว่าเป็นกองอัศจรรย์นั่นพออันนี้ผ่านไปแล้วก็โอ้โหนี่กองอัศจรรย์อยู่ตรงนี้เนี่ยมันไปงั้นอีกแค่นี่ที่ว่าอาจารย์พระพุทธเจ้าไม่มีผู้บอกเลยออกเปิดออกรู้เองรวดเร็วซะด้วยนั่นแหละนะในคืนวันเดียวเลยทั้งสมถะอิปัสสนาสงบนั่นก็หมายถึงว่าไม่ได้ยุ่งอะไรเป็นเรื่องของโลกเลยมีแต่เรื่องธรรมล้วนสมถะอิปัสสนาของผู้จะเป็นขีปปัญญาเป็นไปด้วยกันเร็วพร้อมเลยอยู่ในวงนี้ความสงบอยู่ในวงนี้ไม่ได้ไปยุ่งกับอะไรอยู่นี่ล้วนแต่ก่อนพระองค์ก็สงบอยู่แล้วนี่แล้วนั่นเป็นพระสัจจะกำลังนั่นอยู่ด้วยนะไม่มีกำลังอะไรทางร่างกายที่จะต้านทานนะพระองค์อดพระกยาหารมาตั้งหลายวันมาแล้วนะพอเสวยข้าวมือพระญาติท่านมีกำลังขึ้นมาทางนั้นกำลังนี่จริงพอดีถ้าสีร่างท่านก็กำลังอ่อนอยู่ไม่มีกำลังทางจะเป็นเครื่องเสียงยืดเหยียดแม้แต่นิดหนึ่งเลยพอก้าวทางถูนี้มันก็ผึ่งเลยทำให้คิดไปหมดแหละไม่ชอบบ้าบอกแต่คืออันนี้เราก็มาเทียบถึงเรื่องการอดอาหารของเราเพราะอดลงไปอดลงไปนี่ทางร่างกายนี่ซึ่งเป็นเครื่องมือกิเลสมันอ่อนตัวลงเครื่องมือก็ขาดโอ้กิเลสก็ขาดเครื่องมือที่คือใช้ให้ทันใจได้อย่างใจที่มันทำมันก็ก้าวขึ้นได้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นข้อเทียบเทียงถ้าพระพุทธเจ้าท่านทรงอดอาหารถ้าท่านทรงบำเพ็ญทางจิตตภาวนาในขณะนั้นยังไงวะเนี่ยมันจะไปได้นานกว่านั้นไปได้อย่างรวดเร็วคุณนะเนี่ยนั่นก็คิดอดคิดไปไม่ได้นะแต่นี่ท่านทำสักอย่างเดียวหลังความตัดสินจากการอดอาหารอย่างเดียวมันจึงไม่เป็นหมายว่าท่านว่าเราอดอาหารเฉยเราไม่ภาวนาเนี่ยก็ไม่เป็นท่าอะไรเนี่ยแต่นี่มันผิดกันตรงที่ว่าอดเพื่อความเพียรจิตตภาวนาเพราะมันจะช่วยกันสนุกกันให้เห็นทัดเวลาเรามันจะตายจริงแล้วมันจะไปไม่รอดเนี่ยจะเดินมีตบานนี่จะได้กำหนดมันจะถึงหมู่บ้านเขาหรือไม่ถึงนาแล้วบางทีแล้วทีนี้จิตมันไม่เป็นอย่างนั้นอยู่ร่างกายมันจะตายแต่จิตมันเป็นอีแบบหนึ่งเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านั่นมันไม่อยากฉันจิตน่ะถ้าฉันแล้วมันเป็นอย่างนี้ว่างั้นน่ะพูดง่ายๆอันนี้มันวิเศษที่สุดมันนั่นภาษาข้าวเหมือนอย่างนั้นนะทีนี้ข้าวมันก็เป็นของจำเป็นสำหรับร่างกายร่างกายมันก็เป็นเครื่องมือสำหรับที่จะบำเพ็ญธรรมเนี่ยมันก็แยกกันไม่ออกเลยก็จำเป็นต้องไปนี่มันเห็นได้ชัดอย่างนี้นะระหว่างจิตกับกายเมื่อเราได้บำเพ็ญทางจิตภาวนาไปด้วยกันมันเห็นได้ชัดทั้งสองอย่างอำนาจของจิตมันก็เป็นอย่างดีดถึงไม่มีคำว่าอ่อนมันยิ่งดีดความสว่างกระจ่างแจ้งก็ยิ่งแสดงเต็มที่เต็มฐานร่างกายก็ยิ่งอ่อนลงไปนี่ถ้าไม่กินมันก็จะตายมันจะไม่ถึงจุดถึงแดนมันก็ต้องให้กินน่ะแน่นาเรื่องมันอ่ะมันก็เถียงกันด้วย
ยังมันอันนี้ผมไม่ลืมนะกิเลสมันโผล่ขึ้นมานะอันนี้ผมก็แน่ใจว่าไม่ใช่ธรรมอันนั้นเป็นธรรมที่ว่าถ้ามีจิตมีต่อรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพวกมันท่านกลัวหลงพระธรรมท่านเตือนให้ดูตรงนั้นน่ะพูดง่ายมีจิตมีต่อให้ดูตรงนั้นถ้าว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจะใส่ปางนั้นแล้วมันน่าจะไปได้ตั้งแต่นู้นนะนี่ใครสอนเป็นอย่างนี้นะลำบากนะท่านก็จะใส่เปี้ยงลงนั่นเลยเราก็รู้ทันทีขาดจะบ้านไปเลยนะเหนียนไม่รู้งั้นเลยงงไปหมดเหมือนไก่ตาแตกมาอันนี้ทีลาแล้วเราว่านี่มันพูดเรื่องอะไรลืมแล้วมันจะเป็นข้อเปรียบเทียบเรื่องใจมันเวลามันสว่างมันสว่างขนาดนั้นมีอำนาจมากมีฤทธิ์ฐานานุภาพมากมันเกินกว่าที่เราจะไปยุ่งกับอาหารมันพูดง่ายอย่างนี้มันก็พอกินแล้วแต่ทีนี้มันจะไปไม่ตลอดที่ถ้าไม่กินธาตุขันมันไปไม่ตลอดจะทำไงเพราะเป็นเครื่องมือเพื่อความเพียรอันนี้ก็จะไปได้ยังไงแน่มันต้องดูไปทีนี้ลืมก็มาเรียกได้ที่ว่าอันนี้ก็โผล่เหมือนกันว่านี่เห็นไหมว่าท่านอดข้าวเพื่อจะฆ่ากิเลสท่านอดข้าวเพื่อจะฆ่ากิเลสเวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านจะตายก่อนเห็นไหมเหี้ยมันขึ้นเห็นไหมอย่างนั้นเนี่ยขึ้นเราไม่ได้ปรุงได้แต่งไม่ได้คิดได้ฆ่าเลยมันผุดขึ้นมาอย่างที่ว่านั่นนั่นแหละเรียกว่าทำผุดถ้าไม่จิตมีต่างรู้ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบผุดขึ้นมาปึ้งพอเสียได้เงียบเลยอันนี้เหมือนกันผุดขึ้นมาเพราะโดยที่เราไม่ฆ่าไม่ฝันไม่เลยนะท่านเห็นไหมท่านอดฆ่าจะฆ่าเลยแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมวะนี่นี่มันก็แก้กันปุ๊บเลยนะอันนี้อ้าวก็กินมาตั้งแต่วันเกิดจนอดความเห็นที่เสียที่สูอะไรจะอดเป็นคนนี้จะตายก็ตายไปสินานมันแก้กันกำลังของกิเลสก็ไม่ลดไม่กลัวว่าเจ้าของจะตายตั้งกิเลสมันหลอกอ้าวจะตายก็ตายไปสิอดให้เย็นตอนนี้ก็จะตายก็ตายไปสิเคยกินมาตั้งแต่วันเกิดมันก็ตั้งถึงบันนี้ก็ไม่เห็นมีเสียวิโสอะไรจะอดจริงตอนนี้จะตายก็ตายไปสิเนี่ยมันแก้หลังนะปั๊บเลยมันก็พุ่งเท่าเดิมน่ารักทุกตัวเลยนะเพราะลำแบบเอาเราให้นะเอาละ

การอยู่ด้วยกิเลสกับการอยู่ด้วยธรรมสำหรับใจผู้ทรงไว้ได้ทั้งกิเลสและธรรมแล้วการอยู่ด้วยกิเลสสำหรับนักปฏิบัติเรากับการอยู่ด้วยธรรมคุณค่าของใจจะต่างกันอยู่มากกิเลสเป็นสิ่งที่ทำใจให้ลดคุณค่าในวงปฏิบัติแต่ธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมคุณค่าให้เด่นยิ่งขึ้นคำว่าธรรมก็คือความพยายามเริ่มมาตั้งแต่ศรัทธาวิริยะสติแล้วก็เป็นสมาธิจากนั้นก็เป็นปัญญานี่คือเครื่องประดับใจให้มีคุณค่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มีแต่เพราะกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติปิดบังห่มห่ออยู่โดยปกติแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีคุณค่าแต่อย่างไรนอกจากลดคุณค่าของตัวเองลงไปดังนั้นการปฏิบัติจึงต้องมีการระมัดระวังตั้งท่าตั้งทางอยู่ภายในจิตเสมอเช่นเดียวกับเขาเข้าสู่แนวรบจะไปนอนใจหรือว่าประมาทเลื่อนเลิกเผลอสติสตังเที่ยวเตร่เที่ยวเตร่เหมือนเขาเล่นนี่เกลือละครนี่ไม่ได้ต้องเสียท่าเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็ตายเรื่องของกิเลสยิ่งเป็นเรื่องที่คล่องแคล่วว่องไวไม่มีอะไรจะเกินอยู่แล้วและไม่มีสถานที่อยู่ด้วยอยู่กับใจของสัตว์โลกจึงทำใจสัตว์โลกให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับฟุตบอลนั่นแหละวิ่งไปวิ่งมาหาจุดที่หมายไม่ได้ไปออกนอกวงเขาก็เตะเข้ามาเข้าในวงแล้วก็เตะออกนอกวงก็เตะเข้ามาอยู่ขึ้นนั่นจิตใจที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสประเภทต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่กิเลสแต่ฟุตบอลไม่รู้จักไม่รู้สึกว่ามีความเจ็บปวดแสบร้อนเพราะการถูกเตะสำหรับใจนี้เป็นตัวรู้อยู่แล้วจึงต้องรับรู้และรับทุกข์จากสิ่งที่สิ่งกระทบกระเทือนทั้งออกจากภายในไปสู่ภายนอกนำอารมณ์ภายนอกเข้ามามีเรียกว่าเตะเข้าเตะออกอยู่อย่างนั้นหาความสงบเย็นไม่ได้เว้นแต่หลับแต่เวลาหลับนั้นก็เป็นเวลาพักกิเลสก็พักธาตุขันธ์ก็ได้พักใจเราจึงพอสบายในขณะที่หลับสนิทนั้นการก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องสถานที่อะไรทั้งมวลไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าสิ่งภายนอกคือทรัพย์สมบัติเงินทองเพื่อนฝูงสิ่งเขาอยู่ครอบครัวญาติเรือนของสามีภรรยาลูกเล็กเด็กแดงเด็กแดงสมบัติบริวารมีจำนวนมากน้อยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยอย่างหากจะพูดพอพูดเทียบได้บ้างก็นิพพานของคนมีกิเลสก็เวลาดับหลับสนิทนั่นแหละตอนนั้นไม่มีอะไรไว้ติงเลยขึ้นชื่อว่าสมมติแม้อวิชชาที่นอนเนื่องอยู่ภายในจิตใจหรือฝังแน่นภายในใจก็ไม่แสดงตัวคนเราถ้าลงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใครจะไปห่วงใยในสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เกิดกองทุกข์เพราะความกระเพื่อมออกมาเป็นเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นคิดถึงเรื่องอะไรก็ตามนี่การคิดถึงเรื่องเวลาการสถานที่วัตถุสิ่งของเพื่อนฝูงในบรรดาที่มีอยู่ในโลกนี้
เป็นเรื่องเขย่าก่อกวนจิตใจให้รับความลำบากเมื่อเทียบกันกับเวลาหลับสนิทแล้วใครไม่มาสนใจกับสิ่งนี้เพราะเป็นสิ่งก่อกวนขณะที่หลับจะหลับไปกี่กับกี่กันก็ตามไม่มีความรู้สึกว่าเร็วหรือช้าเพราะคำว่าเร็วคำว่าช้านี้เป็นเรื่องของสมมติคำว่าสุขว่าทุกข์ทั้งหลายก็เป็นเรื่องของสมมติตอนนั้นจิตจะไม่มารับทราบความสุขความทุกข์หยาบๆเหล่านี้เลยแต่จะเป็นธรรมชาติของจิตอยู่โดยปกติไม่มีความห่วงใยพัวพันไม่สำคัญมั่นหมายอะไรทั้งสิ้นเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดซึ่งไม่แสดงอากัปกิริยาใดๆเลยจึงพูดไม่ออกพูดไม่ได้ในขณะที่หลับนั้นว่าเป็นอย่างไรเพราะไม่มีสมมติเข้าไปเกี่ยวข้องนี่ครับจะเรียกว่านิพพานของปุถุชนก็พอจะสัมผัสได้ในขณะที่หลับสนิทไม่ได้หมายถึงการหลับแล้วละเมอเพ้อฝันอะไรอย่างนั้นนั่นไม่ใช่เป็นการหลับสนิทธาตุไม่ได้พักตัวสนิทจิตใจก็ไม่ได้พักตัวสนิทการหลับสนิทนั่นแหละเป็นการที่ปล่อยทั้งหมดไม่ว่าใครจะเป็นจะตายไม่ว่าใครจะสุขจะทุกข์ไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวมันขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วไม่เกี่ยวกับความหลับสนิทนั่นเลยเป็นธรรมชาติของตนโดยลำพังกิเลสประเภทต่างๆก็ไม่แสดงตัวเรียกว่ากิเลสก็หลับพักตัวเวลานั้นพอจากนั้นมาแล้วก็ดีดก็ดีดกระทบกระเทือนนั่นนี่อยู่ตลอดหากไม่มีการหลับนอนกันบ้างเลยนี่มนุษย์เรานี่จะทนไม่ไหวมีการหลับการนอนมันจึงพอไปพักผ่อนสะดวกสบายมีที่ตรงที่วางบ้างเราลองเทียบดูขณะที่หลับสนิทนั้นมีใครเสียดายอะไรบ้างจะหลับไปกี่กับกี่กันก็ตามก็ต้องเป็นหลักธรรมชาติแห่งความหลับอยู่ด้วยดีไม่มีอะไรยึดยับยับขึ้นมาให้ว่าช้าหรือเร็วให้ว่าสุขหรือทุกข์ให้ว่ากังวลวุ่นวายหรือเพลิดเพลินเศร้าโศกอะไรไม่มีเลยในความหลับเพราะโลกหลับได้ด้วยกันรู้ได้ด้วยกันแต่จะพูดรูปลักษณะของความหลับสนิทนั้นพูดไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้นจะปฏิเสธความหลับสนิทนั้นปฏิเสธไม่ได้ความหลับสนิทนั้นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่พิเศษจากความเป็นอยู่ทั้งหลายของจิตนี่เราพูดถึงความสนิทของใจทั้งที่มีกิเลสอยู่ก็มีความสนิทละเอียดได้ขนาดนั้นในการทำกิเลสให้สิ้นสูญลงไปจากใจจนไม่มีเหลือเลยดังใจพระอรหันต์ท่านจะเป็นอย่างไรขณะที่จิตดับสนิททั้งที่มีกิเลสก็เป็นสิ่งที่ละเอียดจนถึงกับเราพูดไม่ได้ทั้งที่เราก็หลับสนิทไปรู้รสชาติแห่งความหลับสนิทอยู่ด้วยกันทุกคนแต่จะนำมาพูดหรือบางบรรยายนั้นบรรยายไม่ได้บรรยายได้ก็เพียงที่แค่ที่พูดมานี้เท่านั้นคือไม่เกี่ยวข้องกับอะไรการสถานที่วัตถุสิ่งของเงินทองญาติมิตรเพื่อนฝูงซึ่งสิ่งที่และสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันมามากน้อยดับไปหมดในขณะนั้นต่อยหมดแล้วพูดได้เพียงแค่นั้นจะพูดธรรมชาติที่ปล่อยนั้นพูดไม่ถูกที่สนิทในตัวเองพูดไม่ถูกจิตที่สิ้นจากกิเลสอาสวะแล้วก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ไปถ้าพูดละเอียดก็จนสุดละเอียดแล้วเพราะ
สิ่งสมมุติไม่มีในนั้นเลยหมดไปจริงๆคืออวิชชาไม่ได้ว่าเพียงว่านอนเหมือนสงบตัวเหมือนหลับสนิทแล้วหมดไปเลยจริงๆเป็นอย่างไรที่แสดงความหยาบๆออกมาโดยประการต่างๆนั้นเป็นเรื่องของกิเลสต่างหากนะส่วนจิตแท้เป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆในขณะที่เราบำเพ็ญอยู่โดยไม่หยุดไม่ถอยอาการต่างๆจะต้องแสดงความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเป็นจิตฟุ้งซ่านลำคาญจิตไม่เคยสงบตัวเลยนี่ก็เป็นอาการหนึ่งของกิเลสทำงานให้กระจายออกทางกระแสจิตคิดไปในแง่ต่างๆแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมาพอจิตสงบตัวเข้าไปนี่ก็เป็นอาการอันหนึ่งอีกเรื่องอาการของจิตสงบตัวเข้าไปแค่นั้นแค่นั้นออกทางด้านปัญญาเป็นการบุกเบิกก็เป็นอาการไปเรื่อยๆจิตก็มีความเปลี่ยนแปลงจากสิ่งปกคลุมหุ้มห่อตัวเองมันเปลี่ยนของมันด้วยอาการเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่จิตจะแท้เปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแต่อาการที่เกี่ยวข้องกับจิตเช่นเดียวกับเราเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้านี่เองเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มใช้สอยตัวเราจริงๆก็คือเราไม่ได้เปลี่ยนไปตามเสื้อตามผ้ากางเกงอะไรหรอกโดยอย่างนี้การที่จะพูดถึงบรรดาเรื่องความบริสุทธิ์ซึ่งบรรดาไม่ถูกรู้อยู่อย่างไรก็บรรดาไม่ถูกเช่นเดียวกับความหลับสนิทเนี่ยเป็นอย่างไรบรรดาไม่ถูกเพียงขั้นสมมุติการหลับสนิทนี่ก็เป็นนั่งอยู่ในวงสมมุติเรายังบรรดาไม่ถูกและจิตที่หลุดพ้นไปแล้วจากสมมุติทั้งมวลจะไปบรรดาได้ถูกอย่างไรทั้งที่รู้อยู่ทรงอยู่เป็นด้วยความบริสุทธิ์นั่นแหละนั่นก็พูดไม่ถูกถึงจะพูดไม่ได้ก็ตามแต่ธรรมชาตินั่นก็คือธรรมชาติที่พอตัวแล้วหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างตรวจตรงลงหมดแล้วขึ้นคือว่าปัญหาเพราะปัญหานี้เกิดขึ้นจากที่เลยธรรมจึงต้องกลายเป็นปัญหาไปตามปัญหาของธรรมก็คือปัญหาแก้ที่เลยอุบายของธรรมแก้ที่ปัญหาคือเรื่องของที่เลยนั่นแหละพอสิ่งนั้นหลุดลอยไปหมดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่เราจึงเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกตั้งแต่อุบายวิธีการพื้นไปโดยลำดับตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการภาวนามีแต่อุบายวิธีการปราบกิเลสไปโดยลำดับเป็นการให้ทานมันทำไมถึงต้องให้ทานมันมีอะไรที่เป็นค่าศีลต่อทานอยู่นั้นธรรมทานการสงเคราะห์ก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งแล้วนอกจากนั้นมันเป็นเครื่องปราบปรามความตนีถี่เหนียวความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นคู่กันกับความโลภมากไม่มีเมืองพอความเห็นแก่ตัวความรัดเอาเปรียบโคตรโกงรีดไถล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสนี้ทั้งหมดฐานะการเสียสละจึงเป็นเครื่องปราบกิเลสเหล่านี้ไปโดยลำดับจนกลายเป็นนิสัยขึ้นมาสุดท้ายก็สละได้หมดเราพูดอย่างหยาบหรือว่าพูดอย่างย่อๆอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการปราบกิเลสทั้งหมดมันมีหลายประเภทธรรมที่กล่าวมาที่ว่าบรรยายไม่ได้นี้ไม่ได้นอกเหนือจากใจดวงที่รู้เห็นเห็นอยู่เวลานี้ขอให้ทุกท่านจงทำความเข้าใจกับความรู้นี้ว่าสามารถทรงได้ทุกสิ่งทุกอย่างทรงธรรมก็ได้ส่วนกิเลสนั้นรับรองกันมาแล้วทั้งเป็นทั้งตายทั้งแทบเป็นแทบตายความทุกข์มากทุกข์น้อยไม่เป็นสิ่งที่น่าสงสัยเพราะผู้นี้เป็นผู้รับเองรู้เองเห็นเองส่วนธรรมนั้น
ความสุขของธรรมในขั้นต่างๆนั้นเรายังไม่สามารถเรายังไม่เคยรับรู้และยังไม่เคยส่งด้วยเหตุนี้จิตจึงยังไม่เห็นคุณค่าเพราะยังไม่ปรากฏต่อเมื่อได้ปรากฏขึ้นกับใจแล้วย่อมเกิดความเชื่อตามความจริงนั้นและตามรสชาติแห่งธรรมที่ปรากฏตามขั้นภูมิของผู้ปฏิบัตินั่นก็เป็นเหตุให้เกิดความเชื่อให้เกิดความอยากได้ให้เกิดความอุตสาห์พยายามให้เกิดความภาคเพียรเพื่อจะยังทำเหล่านั้นให้คงเส้นคงวาและเจริญถาวรขึ้นภายในจิตใจรุ่งเรืองขึ้นภายในจิตใจโดยลำดับมีรสแห่งธรรมก็เปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆตั้งแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นกลางขั้นละเอียดเปลี่ยนอยู่ภายในจิตนั่นแหละเมื่อความเชื่อก็หนักแน่นเข้าไปโดยลำดับเมื่อความเชื่อฝังแน่นลงไปในธรรมทั้งหลายแล้วความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามก็เป็นสิ่งที่จะตามกันไปเป็นสิ่งที่ฝังแน่นไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ประกอบความเพียรด้วยความเห็นโทษแห่งกิเลสทั้งหลายหรือกองทุกข์ในวัฏฏะนี้กับความเห็นคุณค่าแห่งธรรมซึ่งประจักษ์อยู่ภายในจิตใจนั้นท่านจึงมีกำลังกล้าในเรื่องทุกแง่ทุกมุมบรรดาที่จะยังท่านให้ก้าวพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงจากกองทุกข์ทั้งหลายการปฏิบัติเคยพูดเสมอสติให้ถือเป็นเครื่องมือประจำตนอย่าได้ปล่อยได้วางไม่ว่าจะทำกิจการงานใดสติให้ฝึกรู้ตัวว่าทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เนี่ยเป็นพื้นของสติฝึกไปตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่วิธีการที่กล่าวนี้ก็โดยลำหนักอยากไปแบบเผลอเลยต่างๆอันเป็นนิสัยของกิเลสไม่ใช่นิสัยของผู้ฝึกอบรมธรรมมีสติสตังค์คำบริกรรมก็ให้อยู่ในคำบริกรรมอยู่กับสิ่งใดก็ให้อยู่ด้วยสติสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวที่จะฟื้นธรรมทั้งหลายขึ้นมาให้ได้ชมไม่นอกเหนือจากสตินี้ไปได้เลยดังนั้นก็ปัญญาเป็นเครื่องขุดค้นสติกับปัญญานี้เป็นธรรมสำคัญมากในวงความเพียรของนักปฏิบัติทั้งหลายความทุกข์ทุกเพื่อสุขมีจุดที่หมายไม่ไร้ค่าไม่ขาดทุนชุนดอกไปเปล่าๆเหมือนทุกทั้งหลายที่เป็นไปตามหน้าของกิเลสพาให้ทุกทุกเพราะความเพียรนี้เป็นทุกที่มีหวังเป็นทุกที่มีขอบมีเขตมีเหตุมีผลเป็นทุกที่มีหลักเกณฑ์ไม่ใช่ทุกข์แบบลอยลมทุกข์หาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาการหาเวลาไม่ได้คือทุกข์แบบกิเลสพาให้ทุกข์นั้นใครก็ทุกข์ด้วยกันทั้งโลกแต่ไม่มีความจบขึ้นลงได้ด้วยความทุกข์ต่างๆซึ่งกิเลสนั้นผิดขึ้นมาเลยสำหรับการทุกข์ด้วยความภาคเพียรเพื่อจะแก้กิเลสนั้นมีหนักมีเบาและมีสิ้นสุดยุติลงไปได้ขณะที่กิเลสมันหนักมันหนาก็ต้องเลยต่อสู้กันหรือว่าแบกฟาดเหวี่ยงกันกับกิเลสด้วยกำลังอย่างรุนแรงผ่าโผนบังคับกันถึงเป็นถึงตายก็ไม่บังคับอยู่ภายในใจนั้นบางครั้งยังต้องเอาร่างกายเป็นเครื่องมืออีกเช่นเดินนานๆก็เอาร่างกายเป็นเครื่องมือเดินจงกรมนานๆก็ใช้ร่างกายด้วยนั่งภาวนานานๆก็เอาร่างกายเป็นเครื่องมืออดอาหารหลายๆวันกี่วันก็ตามล้วนแน่แต่
เอาร่างกายเป็นเครื่องมือต่อสู้กับกิเลสบางอย่าง ก็มีใจโดยลำพังทำงานต่อสู้กับกิเลสไม่อาศัยกายก็ได้ทุกข์ทั้งมวลที่ปรากฏขึ้นมาเกี่ยวกับความเพียรเฉพาะอย่างยิ่งทางร่างกายก็มีจุดหมายปลายทางที่จะสิ้นสุดยุติกันได้ทุกทางใจที่ต่อสู้กับกิเลสก็มีร่ำเวลาที่จะสิ้นสุดยุติลงได้และทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการประกอบความเพียรทางกายก็ตามทางใจก็ตามมีเวลาที่จะลดหย่อนผ่อนตัวไปได้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงการสิ้นสุดยุติลงไปในทางความเพียรเพราะกิเลสสิ้นสุดไปหมดแล้วนี่เราเรียกว่ามีขอบมีเขตมีจุดหมายปลายทางไม่ได้เป็นทุกข์อยู่แบบลอยลมหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เหมือนกิเลสพาให้ทุกข์เราเป็นนักปฏิบัติจึงควรนำมาเทียบเคียงกันแล้วยอมทุกข์เพราะความเพียรไม่มีความอิจฉาละอาใจเพราะความอิจฉาละอาใจนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกิเลสคอยสอดแทรกในวงความเพียรของเราต่างหากพากันเข้าใจเอาไว้สิ่งเหล่านี้ไม่รู้ถ้าไม่ได้เจอหน้ากันซะก่อนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสแทรกแซงธรรมสวมรอยธรรมผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงย่อหย่อนอ่อนกำลังและถอยหลังไปเรื่อยจนกระทั่งถึงล้มละลายหรือล้มเหลวไปก็เพราะเชื่อกลมายาของกิเลสที่แทรกที่แซงเข้ามานี่แหละเราจะเห็นได้ชัดในเวลาจิตมีหลักมีเกณฑ์ด้วยอัดด้วยทำความทุกข์ลำบากมากน้อยเพียงไรใจจะไม่มาสนใจกับเรื่องทุกข์เหล่านี้เลยนอกจากสนใจต่อเหตุต่อผลต่ออัดต่อธรรมต่อกิเลสประเภทใดด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรในแง่ต่างๆที่จะห้ามหันกันลงไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มาคำหนึ่งถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากนี้นี่เป็นสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาพอผ่านพ้นสิ่งนั้นกลมายาของกิเลสท่านนั่นมาได้แล้วความอิจฉาและอาใจต่อความทุกข์ความลำบากเพราะการประกอบความเพียรนี้น้อยลงไปโดยลำดับดับจนถึงกับไม่มีนอกจากนั้นยังได้ล้างเอาไว้นะไม่ล้างมันเกินประมาณการประกอบความเพียรกล้าเกินไปก็ผิดฟังแต่ว่ากล้าเกินไปนะกล้าธรรมดาไม่เป็นไรเกินไปนี่ผิดกับหลักมัชฌิมาที่ควรจะให้พอเหมาะเด็ดขนาดไหนก็เด็ดแต่ถึงวาระที่จะลดหย่อนผ่อนผันกันตามสถานการณ์ก็ต้องผ่อนผันกันไปด้วยสติปัญญาของตัวเองนี่เราจึงเห็นได้ชัดว่าความทุกข์นี้ไม่เป็นอุปสรรคไม่มากีดขวางทางดำเนินเพื่อถอดถอนตนเองเลยมีแต่ความกระหึ่มความดูดดื่มในความเพียรทั้งหลายแล้วปรากฏผลขึ้นมาให้ชมเรื่อยๆก็ยิ่งเกิดกำลังใจขึ้นมากปรากฏผลขึ้นมาเพียงไรก็เป็นคุณค่าที่จะให้ถึงใจเดินหนักหนาก็ยิ่งมีกำลังใจเพิ่มกำลังใจขึ้นนั่นแหละที่ว่าการประกอบความเพียรกล้าไม่มีคำว่าท้อถอยเป็นอย่างนี้วันที่ทำยังไม่แทบถึงใจมีแต่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจกดขี่บังคับนั้นพอกระดิกลงไปที่จะออกสู่ธรรมนั้นถูกขี่ถูกขวางถูกคัดค้านต้านทานแต่เราไม่รู้กลอุบายของมันก็ยอมมันแบบหลับสนิทหลับสนิทไปด้วยกันทั้งนั้นพอเมื่อได้รู้กลอุบายนี้แล้วมันแสดงออกท่าไหนรู้หมดด้วยเหตุนี้จึงได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอให้ได้รู้ล่วงหน้าไว้ตั้งแต่บัดนี้อย่าให้มันกล่อมไปจนไม่มีเวลาตื่นกิเลสนั้นย่อมเป็นข้าศึกกับธรรม
ยู่ตลอดเวลาตั้งไหนแต่ไรมาไม่เคยคำว่ากิเลสเป็นผู้ส่งเสริมธรรมนอกจากคอยเหยียบย่ำทำลายธรรมนั้นคำว่ากิเลสกับธรรมก็อยู่ที่ใจของบุคคลคนเดียวกันจึงต้องได้ต่อสู้กับมันอยู่เสมออันนี้นะมีอำนาจมากหมดทั้งเนื้อทั้งตัวหมดทั้งจิตใจของเราอาการทุกอย่างเป็นเรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาแสดงลวดลายเสียทั้งหมดเมื่อเรายังไม่สามารถจะรู้กลมายาการแสดงออกในแง่ต่างๆของมันจะต้องเป็นเรื่องของมันอย่างออกหน้าออกตานี่แหละตอนนี้แหละตอนลำบากในการประกอบความภาคเพียรเดินจงกรมก็ขาอ่อนไปเพราะกิเลสมันเหยียบออกขาอ่อนเท้าอ่อนจิตใจก็อ่อนเปียกไปถ้าจะกล้าไปสู่ธรรมถูกกิเลสมันเหยียบจิตใจก็อ่อนเปียกไปตามศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่ทราบว่าตกไปทวีปไหนเหลือแต่ความเคลิ้มหลับไปตามกิเลสเท่านั้นการยอมกับกิเลสเป็นไปตามกิเลสไม่มีความอิ่มความพอทีนี้กิเลสมันแข็งไปอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้เพราะวิชาไม่ทันมันความรู้ไม่ทันมันมันให้เราได้บึกบืนไปตามมันขยันขันแข็งมีกำลังใจไปตามมันเราก็ไม่รู้กำมีกำลังใจไปตามกิเลสก็เพราะการเชื่อมสอนของกิเลสกิเลสแทรกลงแทรกความหวังลงแทรกภาพมโนภาพลงไปให้คาดหน้าคาดหลังคาดอดีตคาดอนาคตสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วควรเสียใจก็ไม่มีความอิ่มพอคิดไปเมื่อไรเสียใจเมื่อนั้นและไม่เคยคำนึงเลยว่าสิ่งที่คิดและเสียใจนี้เคยได้รับความกระทบกระเทือนจากมันมาแล้วน่าจะเห็นโทษน่าจะเบื่อหน่ายน่าจะคลายความติดพันกับมันจะบ้างไม่มีมันว่าภาพขึ้นตรงไหนเป็นติดทุกภาพทุกขณะมันว่าจะเป็นเรื่องอนาคตความหวังสร้างไว้แต่พัดแต่ผือแต่ไม่ใช่ความหวังที่จะเป็นไปในขอบในเขตในเหตุในผลให้เป็นที่พึงใจได้ความหวังนั้นผลสุดท้ายก็หวังไปหาความล้มเหลวนั่นเองนี่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้นี่ความหวังในธรรมไม่เป็นเช่นนั้นผิดกันมากทีเดียวนี่ระยะที่กิเลสมีอำนาจมันสร้างตะขวากตะหนามปิดกั้นทางเดินเราไว้หมดเหมือนกับปิดหูปิดตาเราไว้ให้เดินแต่ว่าไม่ให้ลืมตาเดินวิ่งก็พาวิ่งแต่ไม่ลืมตาวิ่งนั่งก็ให้หลับตานั่งนอนให้หลับตานอนยืนให้หลับตายืนเดินให้หลับตาเดินทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวไปมาให้หลับตาทั้งนั้นไม่ให้รู้ไม่ให้ดูหน้าของมันพูดง่ายๆเหมือนกับโจรผู้ร้ายที่มันให้นอนคว่ำหน้าให้เจ้าทรัพย์นอนคว่ำหน้าไม่ให้มองดูหน้ามันที่เรียกซึ่งเป็นตัวโจรต้นหัวใจเราก็เช่นเดียวกันมันไม่ให้มองดูหน้ามันด้วยสติธรรมปัญญาธรรมได้เลยปิดหูปิดตาไว้หมดจึงเป็นการลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติในขั้นเริ่มแรกที่จะไปรู้กลมายาของมันดังที่กล่าวมาเหล่านี้จึงต้องได้ฝึกสติอ้าวเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสทุกๆประเภทคำว่าวิเศษก็คือธรรมเท่านั้นวิเศษไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวิเศษสุดของธรรมก็คือธรรมเท่านั้นกิเลสประเภทใดๆตั้งแต่หยาบจนถึงขั้นละเอียดสุดของกิเลสก็ไม่มีกิเลสประเภทใดเป็นประเภทที่วิเศษเลิศเหลืออะไรจึงต้องอาศัยธรรมนี้เข้ามาแยกมาแยะมาสอดส่องมากำจัดปัดเป่าด้วยท่าฝึกหัดในขั้นเริ่มแรกทุกก็ยอมทนทุกไม่เป็นไรทุกนี้เป็นทุกเพราะการปฏิบัติเพื่อทำทุกเพราะการต่อสู้กิเลสเพื่ออัดเพื่อทำต่างหาก
มาจะทุกข์เพราะถูกกิเลสลากไปถูไปทุกข์เพราะการตะเกียบตะกายออกจากกิเลสด้วยอัตด้วยธรรมต่างหากจึงเป็นทุกข์ที่ควรจะยอมรับสำหรับผู้เชื่อหรือชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติพยายามตั้งสติสตังจดจ่อต่อเนื่องกันกับงานของตนแล้วจะเป็นการส่องทางเข้าไปจิตไม่เคยสงบก็จะสงบได้นะเมื่อกิเลสจางลงไปจิตย่อมสงบได้คำว่ากิเลสจางคืออะไรคือความคิดความปรุงแต่งต่างๆซึ่งไม่มีคำว่าใหม่ว่าเก่าไม่มีคำว่าเป็นเด่นเป็นของล้าสมัยเลยเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นไม่เอี่ยมมาเสมอจะคิดกี่ครั้งกี่หนตลบทบทวนซ้ำๆซากๆยิ่งกว่าตามรอยโคในคอกก็ไม่มีการเบื่อหน่ายอิ่มพอไม่เห็นว่าเป็นของเก่ามีแต่เป็นใหม่เรื่อยไปตื่นเรื่อยไปเชื่อเรื่อยไปนี่เราพยายามด้วยสตินำธรรมเข้ามาเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อจะทับความคิดทั้งหลายที่ไม่มีของใหม่ของเก่ามีแต่ของให้ติดทั้งนั้นนี้ให้สงบตัวลงไปด้วยสติจะกำหนดภาวนาบทใดก็ตามนั่นแหละทำเครื่องทับความวุ่นวายทั้งหลายจิตคิดได้ในเวลาเดียวทำงานหน้าที่เดียวในขณะที่คิดทำแล้วกิเลสก็คิดไม่ได้นอกจากเวลาความเผลอในการคิดทำเท่านั้นกิเลสก็แทรกขึ้นมาจะแทรกขึ้นมาได้ในเวลานั้นขณะที่เราคิดทำเอาทำลงไปเหยียบย่ำทำลายความคิดที่จะให้เกิดความวุ่นวายดังที่กล่าวมามีตั้งแต่ความคิดทางด้านอัตธรรมเท่านั้นความคิดอันนี้เป็นความคิดความปรุงที่จะให้ใจสงบไม่ใช่ความคิดปรุงของกิเลสที่จะพาใจให้ฟุ้งเป็นความคิดความปรุงที่จะทำใจให้สงบเพราะฉะนั้นคำว่าสังขารคือความปรุงปรุงทางกิเลสเป็นพิษขึ้นมาอย่างหนึ่งปรุงทางด้านธรรมะเป็นคุณของใจทำใจให้ร่มเย็นเช่นอย่างเราปรุงคำบริกรรมเป็นต้นไงจะเป็นสังขารเหมือนกันก็ตามผิดกันที่อารมณ์ซึ่งเรานำมาบริกรรมลึกเราคิดนั้นจิตก็ย่อมสงบได้เมื่อจิตมีความสงบได้ก็มีความเย็นเบาสบายนี่ก็แสดงคุณค่าขึ้นมาแล้วจากความสงบทำไมจะไม่เห็นความสงบเป็นของมีคุณค่าเป็นสิ่งที่น่าต้องการมันก็เริ่มเข้าไปการฝึกเบื้องต้นเป็นความลำบากเป็นต้องเปิดช่องเปิดทางที่มืดเคยมืดมิดปิดตามานานพยายามไม่นอกเหนือจากความพยายามนี้ไปได้ต่อไปก็ค่อยจางไปจางไปสิ่งมืดดำกำตาทั้งหลายนั้นความสว่างก็เริ่มปรากฏขึ้นภายในจิตแต่ก่อนเป็นไฟถ้าว่าดำก่อนเหมือนฐานไฟถ้าไฟมีอยู่ก็แดงโล่จิตหนึ่งมันจะเทียบว่าแดงโล่ก็ได้เป็นไฟทั้งกองมองดูเวลาปกติมันก็ดำไปนั่นหาความสว่างไม่ได้แต่พอความสงบใจได้ปรากฏขึ้นมาแล้วความสว่างก็ตามกันขึ้นมาปรากฏขึ้นมาจากนั้นก็เร่งอย่าไปคาดอดีตอนาคตว่าเคยได้ปรากฏได้ประกอบความเปลี่ยนมาเท่านั้นเท่านี้แล้วความทุกข์ความยากความลำบากถ้าจะคิดเช่นนี้ให้คิดถึงเรื่องการที่กิเลสทรมานเราบีบบังคับเราล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นมึงเคยทุกข์มามากแล้วทุกเพราะเรื่องนั้นก็เคยทุกมาแล้วทุกเพราะเรื่องนี้ก็เคยทุกมาแล้วทุกในอดีตกี่ปีกี่เดือนที่เราเลือกได้ก็เคยทุกมาแล้วมันล้วนแล้วแต่กองทุกทำให้อินหนาละอาใจในเรื่องกองทุกที่กิเลสผิดขึ้นมานั้นดีกว่าที่เราจะมาคิดอินหนาละอาใจต่อความทุกที่กำลังต่อสู้กิเลสด้วยความภาคเพียรหรือด้วยอัตด้วยธรรมของเรานี่จึงเป็นความคิดที่ถูกนำความคิดนี้มาใช้เปลี่ยนแปลงความคิดของกิเลสนั้นออกไปผู้ปฏิบัติต้องใช้อุบายวิธีเพื่อแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมมาอย่างนั้นไม่ทันนะละเอียดมากทีเดียวกิเลสตั้งแต่เพียงขั้นนี้เราก็ยังไม่รู้กลมายาของมันจะว่าอย่างไรละเอียดขนาดไหนมันตอบได้ทั้งนั้น
มันต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องส่องทางทดสอบความจริงเพราะธรรมเป็นของจริงกิเลสเป็นของปลอมมันปลอมอยู่ในจิตมันแทรกอยู่ในจิตจึงต้องแยกแยะเปิดเผยกันออกด้วยอุบายต่างๆปรากฏเป็นความเย็นสบายขึ้นมานี่อยู่ที่ไหนก็พออยู่คนเราเมื่อมีความสบายเท่านั้นนั่งอยู่ก็สบายยืนก็สบายเดินก็สบายนอนก็สบายจิตที่เคยหิวโหยด้วยความคิดความปรุงต่างๆเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันระงับตัวลงมาเพราะความอิ่มธรรมคือความสงบเย็นใจเรียกว่าจิตอิ่มตัวสมาธิจึงทำให้จิตได้สบายเป็นตามขั้นของตนนี่พอมีต้นทุนพอจิตอิ่มตัวเมื่อเราเหร่ร่อนไม่หิวกระหายยิ่งเต้นเพลินกระโดดด้วยความคิดความปรุงต่างๆแล้วนำไปใช้ในทางด้านปัญญาอันเป็นฝ่ายธรรมพิจารณาคลี่คลายหรือใคร่ครวญไปตามทั้งภายนอกภายในเทียบเคียงกันเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาจากสัตว์และสังขารแยกแยะไปดูทั้งเขาทั้งเราทั้งสิ่งที่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเทียบเข้าในสัจธรรมคืออริยสัจนี่ก็เป็นปัญญาถ้าไม่สามารถจะพิจารณาร่างกายของตนได้เอาพิจารณาร่างกายใดก็ตามภายนอกก็ได้ภายในก็ได้ดังนั้นจะย้อนเข้ามาสู่ภายในนี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะสัจธรรมความอยู่ภายนอกก็คือใจเป็นผู้ไปรู้แล้วสิ่งที่อยู่กับใจคือร่างกายของเรานี้ทำไมใจจะไม่รู้มันอยู่ด้วยกันแท้ๆทั้งก็ย้อนเข้ามารู้จนได้นั่น มีการพิจารณาทางด้านปัญญาถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาต้องพิจารณาไม่ต้องถือว่าสมาธิขั้นนั้นแล้วจะพิจารณาปัญญาถึงขั้นนั้นจึงจะพิจารณาปัญญาอยากหากการปฏิบัติเหมาะสมกับเหตุการณ์ใดที่จะควรใช้อุบายวิธีใดนำมาใช้ทันทีเพราะทำเป็นปัจจุบันสดๆร้อนๆอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องมาเรียงลำดับนั้นลำดับนี้ไปนั่นมันเป็นเรื่องการคาดการหมายความเพียรด้วยการคาดหมายไม่ใช่ความเพียรที่แท้จริงต้องถือความจริงถือเหตุการณ์เป็นสำคัญในการจะปฏิบัติต่อกันนั่นแหละถูกต้องครับหลักของการภาวนาของผู้ภาวนาให้จริงจังลงเช่นนั้นอีกเมื่อนะพิจารณาใคร่ควรลงไปแล้วย่อมจะสว่างขึ้นเรื่อยๆขั้นสมาธิก็เป็นเครื่องหนุนให้จิตใจสบายสบายยิ่มตัวขั้นปัญญาก็เป็นขั้นเพิกขั้นถอนจะทำให้จิตใจสว่างกระจ่างแจ้งออกไปไม่มีสิ้นสุดปัญญาแหลมคมกันมากน้อยเพียงไรความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนี้ยิ่งแสดงตัวออกไปความซึมซาบของปัญญาก็เหมือนกับน้ำซับน้ำซึมไหลไปได้หมดทุกทิศทุกทางไม่เหมือนน้ำที่ไหลลงทางต่ำสติปัญญานี่ไหลทวนกระแสก็ได้ตามกระแสก็รู้ไปได้หมดแต่ไม่ติดไม่พันพิจารณาไปไหนรู้ไปทางนั้นต่อยไปได้ทางนั้นปัญญาเป็นอย่างนั้นจึงเป็นของสำคัญมากศีลสมาธิปัญญาเมื่อสรุปลงจากมรรคแปดแล้วว่ามีศีลสมาธิปัญญาท่านสงเคราะห์ลงไปศีลสมาธิปัญญานี่อยู่กับใครเวลานี้สิ่งเหล่านี้มีไว้เพื่ออะไรศีลสมาธิปัญญาก็อยู่กับเราที่เหลือเพราะที่เหลืออยู่กับเราการฝึกสมาธิจะฝึกแบบที่ว่านี้ศีลเรารักษาด้วยเจตนาอันชอบธรรมของเราอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ฟังมากมายเพราะต่างองค์ก็ต่างเข้าใจกันอยู่แล้วส่วนสมาธิเป็นความละเอียดเพราะเป็นขั้นของธรรมขั้นหนึ่งจึงต้องอธิบายให้ฟังใครเป็นผู้ชอบในธรรมบทใดให้ยึดหลักให้ยึดธรรมบทนั้นเป็นหลักของการภาวนาอย่าสุ่มสี่สุ่มห้าอย่าจะจับจดๆปล่อยๆวางๆจะจดจ้องๆอันเป็นความลังเลสงสัยนั่นเป็นนิวรณ์คือความคิดที่หักห้ามการดำเนินไม่ให้เป็นไปเพื่อความสะดวกไม่ให้เป็นไปเพื่อความแน่ใจในงานของตน
เมื่อเราเหมาะกับจริตในธรรมบทใดให้พึงนำธรรมบทนั้นมากำกับรักษาใจหรือภาวนาการเปลี่ยนแปลงของธรรมบริกรรมนี้เมื่อจิตละเอียดแล้วจะค่อยเป็นไปเองหากเข้าใจในตัวเองเช่นจิตจนเป็นฐานสมาธิเด่นอยู่ตลอดเวลาแล้วคำบริกรรมก็ค่อยหมดปัญหาไปเองเพราะการบริกรรมก็เพื่อจะให้รู้จุดแห่งความรู้ที่แท้จริงเมื่อจิตได้สร้างฐานตั้งตนขึ้นมาจนเด่นชัดเป็นความรู้อยู่ตลอดเวลาทั้งยืนเดินนั่งนอนเห็นตลับตอนนั้นอยู่แล้วการบริกรรมเพื่อจะให้รู้จิตนั้นมันก็หมดปัญหาไปเองดังที่เคยกล่าวแล้วว่าเช่นเดียวกับเราตามรอยโคเมื่อเข้าถึงตัวโคแล้วรอยก็ปล่อยไปเองการบริกรรมจึงมีความจำเป็นเป็นสมาธิแล้วคำบริกรรมจิตเป็นสมาธิคือเป็นฐานสมาธิแล้วคำบริกรรมก็หมดปัญหาไปเองรู้อยู่เช่นนั้นคิดตรงเรื่องอะไรก็รู้จากนั้นก็นำความรู้นี้ออกใช้ทางด้านปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูเฉพาะอย่างยิ่งสกุลร่างกายซึ่งเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งในขั้นนี้แยกแยะดูให้ดีดังที่เคยพูดแล้วนี่พูดหลายครั้งหลายหนทำซ้ำซากๆการพิจารณาร่างกายก็ดีผู้ฟังน่าจะเข้าใจน่าจะนำไปพิจารณาได้ถ้อยได้ความเพราะการพิจารณานี้ไม่เพียงเราจดจำมาได้แล้วเป็นสิ่งที่สำเร็จประโยชน์ไปถ้าความจริงยังไม่ปรากฏเมื่อไหร่ประโยชน์ยังไม่สำเร็จจะพิจารณากี่ร้อยกี่พันครั้งก็ตามเมื่อยังไม่ซึ้งต่อความจริงแล้วยังไม่จับมาได้ผลเมื่อจิตซึ้งต่อความจริงนั้นแล้วนั่นแหละเรียกว่าได้ผลพอซึ้งที่ตรงไหนมันก็ปล่อยวางของมันคำว่าอุปทานยึดมั่นอะไรมันยึดอะไรก็เพราะมันไม่รู้จิตกิเลสนั่นแหละไม่ให้รู้ไม่ใช่อะไรไม่ให้รู้ความรู้ของจิตมันรู้อยู่อย่างนี้แหละแต่กิเลสให้รู้ไปเสียแบบหนึ่งคือแบบจอมปลอมทีนี้กิเลสปลอมทำมันจริงถ้ารู้ตามความจริงเนี้ยกิเลสตัวปลอมมันก็ตกไปหมดมันต้องได้ใช้การพิจารณาให้มากจนเป็นที่แน่ใจพอมันพอตัวแล้วไม่บอกให้ปล่อยก็ปล่อยการพิจารณาปล่อยเองวางเองเพราะอุปาทานความยึดมั่นในร่างกายส่วนต่างๆนี้มันได้ถอนตัวไปหมดแล้วเพราะความรู้ชัดนั่นเองความรู้ชัดด้วยปัญญามันจะถอนไปได้นี่แหละที่นี่จิตมันก็เบิกกว้างออกไปความสว่างสวัยก็สว่างสวัยกิเลสก็เบาหลุดลอยไปเรื่อยๆจิตก็เบาขึ้นเรื่อยๆเช่นกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายมันก็หนักเท่ากับกายนี่พอถอนออกมาแล้วมันก็เบาหูวัตถุภายนอกมันก็หมดความหมายไปตามๆกันกับร่างกายนี่แหละจิตก็พิจารณาดื่มเข้าไปดูดดื่มเข้าไปในนามธรรมเวทนาประสานกันทั้งจิตทั้งกายสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มีแต่อาการของจิตเรื่องของร่างกายก็เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดสักแต่ว่าวัตถุหนึ่งเท่านั้นไม่เป็นกิเลสแต่อย่างใดเนี่ยมันรู้แล้วนะร่างกายทุกส่วนไม่ใช่กิเลสมันเป็นธาตุอันหนึ่งเท่านั้นมันรู้ได้ชัดไม่ใช่ตัวราคะร่างกายส่วนต่างๆไม่ใช่ราคะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะแต่ราคาตัวสามโมหะมันไปพาดพิงมันไปแทรกไปซึมกับสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้จึงเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวกิเลสตัวราคะโทสามโมหะไปเท่านั้นความจริงจิตต่างหากเป็นอันนี้ไม่เป็นพอพิจารณารู้ได้ชัดแล้วมันก็เห็นได้ชัดอ่ะมันเป็นวัตถุธาตุอันหนึ่งเท่านั้นร่างกายนี้ก็มาจากธาตุดินผสมกันกับน้ำดินกับน้ำมันเป็นกิเลสเมื่อไหร่มันเป็นตัณหาเมื่อไหร่ใจต่างหากเป็นกิเลสตัณหาไปเกี่ยวแทรกนู่นแทรกนี่ให้ผู้นั้นเป็นไปด้วยให้ผู้นี้เป็นไปด้วยให้ผู้นั้นเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นราคะ
เป็นโทสะเป็นโมหะไปเพราะใจนั้นกิเลสส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ภายในใจนี้มันออกไปฉุดไปลากให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามพอปัญญาแทรกเข้าถึงไหนถึงไหนสิ่งที่ไปแทรกซึมมันก็ถอยตัวเข้าไปถอยตัวเข้าไปสู่อุโมงค์ของมันแล้วก็เห็นตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ชัดๆตามหลักความจริงมันว่าหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อร่างกายทุกส่วนเป็นร่างกายทุกส่วนหรือว่าจะเป็นว่าเป็นดินก็เป็นดินล้วนๆเป็นน้ำล้วนๆเป็นลมเป็นไฟล้วนๆมันเป็นกิเลสตัณหาที่ตรงไหนมันไม่มีอะไรเป็นนี่เมื่อพิจารณาลงขนาดนั้นแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษของจิตกิเลสเข้าไปอยู่ในจิตนั้นมันก็ย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปนี่แหละที่ว่าพิจารณาเพื่อตีต้นกิเลสที่มันลุกลามไปยึดนั่นยึดนี่สำคัญนั่นมั่นหมายนี่ให้สิ่งต่างๆเป็นพิษเป็นภัยไปตามมันแล้วทีนี้ก็แยกเมื่อแยกออกนั้นแล้วสิ่งต่างๆก็กลายเป็นความจริงขึ้นมากิเลสตัวมันปลอมก็ถอยตัวเข้าไปก็ไล่มันเข้าไปพูดถึงเรื่องเวทนาเวทนาคือความทุกข์นี่มันเป็นกิเลสเหรอนั่นมันเป็นผลของกิเลสต่างหากไม่ใช่กิเลสเนี่ยมันพิจารณาจริงๆทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์เช่นทุกข์ในส่วนร่างกายส่วนต่างๆนั่นก็สักแต่ว่าทุกข์ตัวมันเองมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่มีความหมายเลยว่ามันเป็นทุกข์ร่างกายว่ามันเป็นทุกข์ร่างกายเองก็ไม่ใช่ทุกข์มันไม่รู้ความหมายของตัวเองว่ามันเป็นทุกข์แม้ที่สุดมันไม่รู้ความหมายมันว่ามันเป็นร่างกายเลยมีแต่ใจทั้งนั้นเป็นผู้ไปให้ความสำคัญมั่นหมายเนี่ยเวลาพิจารณาเข้าไปพิจารณามันจึงต้องย่นเข้าไปย่นเข้าไปเห็นความจริงที่ตรงไหนแล้วกิเลสตัวปลอมๆอยู่ไม่ได้ต้องถอนทับไม่ถอนทับก็แหลกนี่จังไล่เข้าไปไล่เข้าไปหามากิเลสในรูปนี้ตรงไหนก็ไม่เห็นเป็นกิเลสเป็นกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะมันไม่เห็นมีไม่เป็นไล่เข้าไปถึงเวทนาความสุข

ทีนี้เมื่อช้าเมื่อล้างนี้ออกไปแล้วไม้มันก็เป็นไม้ธรรมชาติของมันสีเป็นสีธรรมชาติของมันร่างกายทุกส่วนเป็นธรรมชาติของตัวเองเวทนาคือความสุขความทุกข์มันก็เป็นธรรมชาติของตัวเองของตัวเองเข้าไปเรื่อยสังขารก็เพียงคิดเพียงปรุงเท่านั้นแม้แต่พระกินาศพท่านก็ปรุงได้สังขารมันไม่เป็นกิเลสถ้ากิเลสไม่พาให้มันเป็นสัญญาของกันหมายได้จำได้จำถึงนั้นถึงนี้ได้พระอรหันต์ท่านจำได้พุทธเจ้าท่านก็จำได้ท่านอาศัยสัญญาสังขารนี่แหละทำประโยชน์ให้แก่โลกเมื่อท่านจิตของท่านไม่เป็นกิเลสจริงอันนี้มันก็ไม่เป็นมันเป็นกลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปเสียเท่านั้นแต่ก่อนเป็นเครื่องมือของกิเลสและกิเลสยึดว่าเป็นตัวกิเลสอีกด้วยพาให้เป็นกิเลสพาให้เป็นตัวของมันอีกด้วยแยกกันไปแยกกันไปอันไหนก็ไม่เป็นกิเลสเมื่อพิจารณาชัดด้วยปัญญาแล้วทีนี้อะไรเป็นกิเลสนี่ละปัญญาถึงขั้นละเอียดมันตามต้อนเข้าไปนี่ซึ้งเข้าไปซึ้งเข้าไปซึ้งซ่าเข้าไปนี่จึงเรียกว่าความจริงเห็นความจริงแล้วถอนไปหมดถอนหมดถอนเข้าไปถอนเข้าไปไม่มีที่อยู่กิเลสจะไปแทรกอยู่กับรูปกับกายก็แทรกไม่ได้เพราะธรรมของจริงเข้าถึงแล้วว่ามันเป็นความจริงของมันแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นไม่ใช่กิเลสเนี่ยมันก็ไม่ติดใจตรงนั้นนั่นล่างเข้าไปแล้วมันตั้งถึงตัวจิตมันไม่มีที่อยู่มันก็เข้าไปสู่จุดใหญ่ของมันเท่านั้นเองอาศัยที่ไหนก็ถูกไล่ถูกต้อนไปหมดถูกปราบตามจากสติปัญญาไปหมดเข้าไปมันก็ทีสุดท้ายก็ไปอยู่ที่จิตจิตนี่แหละเป็นตัวโทษเป็นตัวกล่าวตู่นั่นตู่นี้เป็นตัวยึดตัวถือจิตนี่แหละจิตนี่แหละคือกิเลสมันอยู่ในจิตก็ต้องเป็นจิตนี่แหละจิตนี่แหละอ้าวค้นเข้าไปเมื่อมันไม่มีที่พิจารณาแล้วมันก็ไม่พิจารณาอันไหนที่พอแล้วอิ่มแล้วรู้แล้วมันสัมผัสสัมผัสสัมพันธ์มันติดใจตรงไหนดูดดื่มตรงไหนมันก็ต้องเข้าตรงนั้นเจาะเข้าตรงนั้นเพราะติดปัญญานะแล้วมันจะหนีไปไหนลงปัญญาสติปัญญาอันเป็นความจริงเข้าไปถึงไหนแล้วถึงจำปลอมมันต้องแตกทลายไปหมดนี่ครับมันจะอยู่ในใจมันจะฝังลึกขนาดไหนฝังอยู่ในใจอ้าใจจะพังไปด้วยทิพหายไปด้วยในการปราบกิเลสซึ่งอยู่ในหัวใจนี้ให้มันโลไม่สงวนจิตจะดับไปพร้อมกับกิเลสแตกกระจัดกระจายไปก็มันดับเมื่อกิเลสก็ดับไปใจก็ดับไปด้วยมันจะกลายเป็นหัวตอขึ้นมาก็ให้โลเพราะเราต้องการรู้ความจริงความจริงจะเป็นอย่างไรแน่จะให้รู้มันอย่างนั้นนี่สุดท้ายมันก็พังแต่กิเลสท่านใจไม่ได้พังเหงื่อทั้งหมดกิเลสหมดไปแล้วใจจึงบริสุทธิ์จริงกิเลสหายไปหมดหายหน้าไปหมดเหลือแต่ความบริสุทธิ์ต้นล้วนสว่างหรือไม่สว่างก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดให้เสียเรื่องเวลาพอถึงตัวจริงเต็มส่วนแล้วปัญหาทั้งมวลก็หมดไปเท่านั้นความทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดนี้นั้นเป็นปุ๋ยส่งเสริมจิตใจให้มีคุณค่าเป็นลำดับลำดาจนกลายเป็นใจที่ประเสริฐเลิศเลอไปได้ดังที่กล่าวมานี้ฉันขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายได้พินิจพิจารณาด้วยความจงใจคำว่าภัยเป็นภัยแท้อย่าเข้าใจว่าเป็นคุณเชื่อนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าแล้วไม่ล่มจมแต่ถ้าเชื่อกิเลสแล้วก็ลำบากมากโดยลำดับตามความเชื่อที่มีหนักเบามากน้อยเนี่ยเชื่อทำเชื่ออย่างนี้ที่เมื่อเข้าถึงตัวจริงเต็มส่วนแล้วนั้นปัญหาทั้งมวลก็เป็นว่าหมดไม่มีเหลือแล้วในขณะเดียวกันก็ทราบได้ชัดว่าปัญหาทั้งมวลมีมาจากอะไรก็ลงในกิเลสโตหมดมีกิเลสเท่านั้นเป็นเจ้าปัญหาเป็นผู้ยุ่ยแย่ก่อกวนนั่นพอกิเลสทางลงไปแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องยุ่ยแย่ก่อกวนร่างกายมันจะเกิดความทุกข์ความลำบากด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้ตามความจริงของมันไม่ได้ไปยึดไปถือไม่ได้เป็นความกังวลวุ่นวายภายในจิตใจเพราะความกังวลเหล่านั้นเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสสิ้นไปหมดแล้วก็มีแต่ความจริงมีความเจ็บปวดแสบร้อนขึ้นมาในอวัยวะส่วนใดก็รู้ว่ามันเจ็บปวดแสบร้อนก็เป็นทุกข์สัตว์ก็รู้ตามเป็นจริงเสียโดยหลักธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องไปเสกไปสรรอะไรมันอีกเพราะเป็นความจริงล้วน

แล้วด้วยกันทั้งจิตทั้งกายดังที่ท่านว่าในสติปัฏฐาน4เมื่อเข้าถึงตัวจริงเต็มที่แล้วกายก็สักแต่ว่ากายเท่านั้นเวทนาสักแต่ว่าจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นฟังดิธรรมก็สักแต่ว่าธรรมเป็นอาการไปทั้งหมดเลยธรรมชาติที่ไม่ใช่อาการก็เป็นตัวอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเมื่อถึงที่นั่นแล้วไปไหนอีกจะไปที่ไหนจะอยากอะไรอีกเหมือนดังจิตที่เข้าถึงความหลับสนิทแล้วจะอยากอะไรอีกคนนอนหลับไม่หิวไม่โหยไม่อยากอะไรทั้งนั้นปล่อยหมดคนนอนหลับสนิทจิตที่กิเลสมันชิบหายไปโดยสนิทก็เช่นนั้นกันเช่นเดียวกันไม่ได้หมายถึงว่ากิเลสหลับสนิทกิเลสตายสนิทผิดกันกับคนนอนหลับกิเลสก็หลับเวลานั้นกิเลสพักตัวแต่จิตที่บริสุทธิ์นี้กิเลสดับสนิทเอาอะไรมาห่วงอะไรมาห่วงเพราะสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งมวลกิเลสหมดไปแล้วจะเอาอะไรมาเป็นอีกก็เท่านั้นจิตเมื่อจิตเป็นธรรมล้วนๆกับจิตที่มีแต่กิเลสบังคับอยู่ล้วนๆต่างกันยังไงไม่รู้เองเห็นเองสงสัยว่าสันทิฏฐิโกรู้เองมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นปัจจตังเมริตะโบวินยูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำเพาะตนคือจำเพาะนี้แหละจำเพาะที่รู้ที่บริสุทธิ์นะต้องห่วงถึงเวลานี้เรามาบวชเป็นพระเป็นเมนที่จะทำหน้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลนะเป็นมีคุณค่าแก่ตนเองอยู่แล้วก็ขอให้พยายามทำเต็มสติกำลังความสามารถในเวลาที่เป็นการอันควรอย่างนี้เพราะคำว่าการหรือคำว่าเราก็เป็นของไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงย้ำย้ายผันแปรไปได้ทั้งการไปกันมาความเป็นอยู่ตลอดถึงการความตายไปเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมาเป็นกำหนดกฎหมายได้เลยมันเป็นอยู่กับธาตุกับขันธ์กับตัวของเราแต่ละท่านละท่านนี่เองมันเป็นไปอย่างนั้นและเคยเป็นมาแต่การไหนเป็นมาจนทั้งบัดนี้ยังจะเป็นต่อไปอีกจึงไม่ควรไว้ใจกับอนาคตที่ยังไม่มาถึงให้ถือปัจจุบันเป็นหลักสำคัญที่จะบำเพ็ญประโยชน์แก่ตนการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้

0: ถ้าความรู้สึกคือจิตของเราอยู่กับตัวแล้วก็เข้าใจถ้าจิตส่งไปโน่นไปนี่ก็เหมือนคนหนีจากบ้านจากเรือนไม่อยู่บ้านอยู่เรือนจะมีแขกมาหาหรือขโมยมาขโมยของสักเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนี่เป็นลักษณะเดียวกันถ้าจิตอยู่กับตัวเวลาท่านแสดงไปยังเข้าใจลึกตื้นอย่างละเอียดเข้าใจเป็นลำดับพอจิตห่างจากตัวคิดไปทางโน้นทางนี้ก็ไม่เข้าใจเพราะจิตไปเข้าใจกับเรื่องคิดมันเสียตามปกติจิตทำหน้าที่อันเดียวเมื่อทำอะไรหรือคิดเรื่องใดอยู่แล้วเรื่องอื่นจะแทรกเข้าไปไม่ได้ต้องปล่อยเรื่องนั้นซะก่อนถึงจะรับทราบและเข้าใจกับเรื่องต่อไปอันนี้ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มาจากทางไกลเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตก็ต้องยอมในเมื่อก้าวเข้าสู่สนามรบแล้วต้องเป็นอย่างนั้นสนามรบในสถานที่นี้หมายถึงรบกับกิเลสตัณหาความขี้เกียจมักง่ายความตระหนี่เหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวทุกสิ่งทุกอย่างเรามานี้คือมาเพื่อเสียสละเสียสละแม้ที่สุดจนกระทั่งชีวิตก็ยอมเสียสละได้เสียสละทั้งทรัพย์สินเงินทองเวลาเวลาหน้าที่การงานเป็นความเสียสละทั้งนั้นนี่รบกับกิเลสประเภทเหล่านี้เรียกว่าออกสนามรบแต่จะไม่ได้เรียนอะไรไปมากมายจะเริ่มอธิบายธรรมะด้านจิตตภาวนาให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าจิตตภาวนานี้มีความสำคัญอย่างไรคือการภาวนาหรือการนั่งกรรมฐานทำสมถะวิปัสสนาเหล่านี้เรียกว่าการอบรมจิตใจโดยเฉพาะมีความสำคัญอย่างไรท่านจึงได้สอนมาเป็นเรื่องใหญ่โตมากมายจิตเป็นสิ่งสำคัญเราคิดถึงต้นศาสนาก่อนว่าใครเป็นต้นศาสนาคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสนาก่อนจะได้เป็นต้นศาสนานั้นต้องได้ตรัสรู้ก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นอย่างไรก็คือบำเพ็ญจิตตภาวนาแต่พระองค์ท่านไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนจึงไม่ทรงทราบแนวทางมาก่อนต้องรูปนั้นคำนี้ไปเรื่อยๆดังที่เราเห็นหลายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาก่อนพวกเราเห็นถึงกับสลบสลายถึง3ครั้งตามทราบในพระประวัติเป็นอย่างนั้นนั่นก่อนที่จะจัดสรู้ต้องบำเพ็ญเพียรทางจิตภาวนาวาระสุดท้ายก็เจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกจิตก็ยังเข้าสู่ความสงบแล้วก็เรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วกลายเป็นศาสดาสอนโลกนี่จิตภาวนาจึงเป็นเรื่องสำคัญจะได้เป็นศาสดาสอนโลกทั้ง3ก็คือเนื่องกับการภาวนาสาวกอรหัตอรหันต์องค์ใดก็ตามบรรดาที่ได้ผ่านพ้นกิเลสตัณหาอาสวะไปบทสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับภาวนาอันนี้เป็นหลักใหญ่คือเป็นที่รวมถ้าหนังสือเขาเรียกว่าพระไตรปิฎกปิฎกมันแปลว่าตะกร้าเป็นที่รวมอย่างนี้ไตรแปลว่า3พระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมปิฎกปิฏกะภาษาบาลีว่าปิฏกะเมื่อเราแปลทับศัพท์ว่าปิฎกแปลว่าตะกร้าคือที่รวมนี่จิตตภาวนาจึงเป็นที่รวมแห่งคุณงามความดีทั้งหลายมาลงจุดนี้หมดแต่การบำเพ็ญทางจิตภาวนานี้รู้สึกว่ายากกว่างานอื่นๆบรรดาที่เป็นกุศลด้วยกันการให้ทานก็ยากสำหรับผู้ไม่เคยให้ทานเลยนั้นยากแต่ผู้ที่เคยในการให้ทานไปโดยลำดับแล้วการให้ทานนั้นเป็นของง่ายสำหรับผู้ที่มีความเคยชินมีนิสัยและเห็นผลในการทานทั้งตนจนกลายเป็นนิสัยแล้วเป็นผู้ให้ทานได้ง่ายมีอะไรมีแต่อยากทานมีน้อยก็อยากจะทานมากมีมากเท่าไรยิ่งอยากทานนี่คือนิสัยกลมกลืนกับทานแล้วเป็นผู้ที่เสียสละความเห็นแก่ตัวหมดไปเห็นแก่เพื่อนบ้านร้านตลาดไปเรื่อยๆเห็นจัดเห็นอะไรก็ตามมีความเมตตาสงสารไปหมดเพราะอำนาจแห่งทานนี่มีความแก่กล้าศีลก็เช่นเดียวกันผู้ที่ไม่เคยรักษาศีลการรักษาศีลก็ว่าเป็นของยากความจริงก็ไม่ยากสำหรับผู้ที่เคยกินแล้วและเห็นผลแห่งการรักษาศีลคือความร่มเย็นภายในจิตใจของตนศีลก็กลายเป็นรักษาง่ายไปเพราะเราอยู่เฉยๆเราไม่ทำอะไรจะไปยากอะไร ิ่งใดที่ผิดเราก็ไม่ทำเสียสิ่งใดที่ผิดไม่พูดไปเสียการรักษาศีลก็รักษาที่กายวาจาของเรากายวาจาเรียบร้อยไม่ผิดจากข้อห้ามแล้วก็เป็นศีลมีการภาวนาก็ยากสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเลยและผู้ที่กำลังฝึกหัดก็ยากใครๆก็ยากมาด้วยกันคำว่ายากนี้ยากมาตั้งแต่ต้นศาสนาแล้วกรุณาอยากเข้าใจว่าเพิ่งมายากในพวกเราคนสองคนที่กำลังเริ่มภาวนาอยู่เวลานี้ความจริงการภาวนายากมาตั้งแต่ต้นศาสนาคือพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญภาวนานี้ทุกข์มากขนาดถึงขั้นสลบสลายพวกเราไม่มีใครที่จะสลบสลายอย่างพระพุทธเจ้านอกจากสลบสลายลงไปหมอนนั้นเท่านั้นอันสลบสลายลงไปหมอนนี่อาจารย์ผู้แสดงนี่ยิ่งเก่งนั่งภาวนาสักเดียวแล้วโอ้เหนื่อยนะลงไปหมอนนะถ้าลงหมอนแล้วไม่ขึ้นง่ายๆนะคาถาหมอนนี่เก่งมากใครติดด้วยกันทั้งนั้นคนที่เกียจยิ่งติดดีกับหมอนคนก็ยันไปใช่ไหมต้องขอไปนะเทศป่านต้องเทศเลยงั้นนี่เทศนี่ไม่ได้ตำหนิติดโทษท่านผู้หนึ่งผู้ใดแต่ยกเอาเรื่องออกมาจากเจ้าของเองซึ่งเป็นตัวการสำคัญเห็นคุณก็เห็นในที่นี่เห็นโทษก็เห็นในที่นี่เจ้าของได้บำเพ็ญมาพอสมควรว่าอันใดเป็นโทษอันใดเป็นคุณมันผ่านกับตัวเจ้าของหมดพอที่จะทราบเรื่องนำมาที่แจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบอันใดที่ควรจะละอันใดที่ควรจะบั่นทอนลงไปก็ให้บั่นทอนอันใดที่ควรจะเจริญก็ให้เจริญนี่พูดถึงเรื่องการภาวนามีความยากขั้นตอนธรรมดาของจิตเราอยู่เฉยๆไม่ได้นิสัยของจิตต้องมีคิดมีปรุงมีแต่งมีหมายนั้นหมายนี้คิดไกลคิดไกลคิดเรื่องอดีตอนาคตคิดอยู่เสมอแม้แต่หลับบางทียังละเมอเพ้อฝันมาได้นั่นก็เพราะความคิดใจไม่เข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับโดยสนิทถ้าเข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับโดยสนิทแล้วก็ไม่ฝันเช่นเดียวกับจิตที่เข้าสู่ภวังค์แห่งการรวมของตนอย่างสนิทแล้วไม่มีความคิดปรุงใดๆมาก่อกวนได้เลยผลสุดท้ายแม้แต่ร่างกายนี้ก็หมดจากความรู้สึกในขณะนั้นนี่เรียกว่าจิตรวมอย่างสนิทถ้ากันกับคนหลับสนิทไม่ฝันจิตที่รวมอย่างสนิทก็ไม่มีการคิดปรุงอะไรทั้งนั้นขาดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนั้นแต่การจะทำจิตให้เป็นเช่นนั้นนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากถึงอย่างไรก็ตามไม่พ้นจากวิสัยของผู้มีความเพียรที่ทำอยู่โดยสม่ำเสมอความสนใจความมุ่งมั่นความภาคเพียรนี่เป็นหลักสำคัญที่จะทำให้จิตมีความสงบเยือกเย็นขึ้นมาวิธีการที่จะทำจิตให้มีความสงบนั้นเป็นไปตามจริตนิสัยเพราะคนเรามีนิสัยไม่เหมือนกันจะมีกี่รายก็ตามนิสัยจะรู้สึกมีแปลกๆต่างๆกันไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นธรรมจึงมีหลายขั้นหลายภูมิหลายบทหลายบาทหลายวิธีการที่จะนำมาอบรมสั่งสอนดังพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นเพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยถ้าตามภูมิของพระพุทธเจ้าแล้วก็เหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรเรื่องความรู้ความฉลาดไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าไปได้แต่จะนำมาทุ่มเทให้สัตว์ทั้งหลายตามภูมิของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถจึงต้องนำมาแสดงเพียงเอกเทศที่ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นี้เท่านั้นนี่พูดตามภูมิพระพุทธเจ้าแล้วว่าเพียงเอกเทศแต่สำหรับพวกเราแล้วมากเหลือหูเหลือตาเช่นเดียวกับสัตว์ที่มีกำลังมากขนภาระไปได้มากกับเราที่มีกำลังน้อยนำภาระไปได้น้อยอย่างนั้นเราคิดดูเช่นรถไฟขบวนหนึ่งบรรทุกสินค้าได้มากเพียงไรล้อเราคันหนึ่งหรือเล่มหนึ่งอย่างนี้บรรทุกได้เพียงไรนี่แหละความสามารถมันผิดกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่ท่านแสดงไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์นี้โดยทรงใคร่ครวญทุกสิ่งแล้วจากพระทัยของพระพุทธเจ้าถ้ามากกว่านั้นก็เหลือเฟือเหลือกำลังที่สัตว์ทั้งหลายจะทราบได้จึงแสดงไว้เพียงย่นย่อทีนี้จะย้อนอธิบายถึงเรื่องจิตภาวนาในการเริ่มแรกท่านผู้ใดมีจริตนิสัยชอบในทางใดเช่นกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆหรืออานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้สึกอยู่กับลมของตนในขณะเข้าหรือออกอยู่อย่างนี้เรียกว่าภาวนา แต่ขณะที่กำหนดจะกำหนดทำบทใดก็ตามหรือกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ตามสติเป็นสิ่งสำคัญให้มีความรับรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆหนึ่งให้มีความรับรู้อยู่กับลมที่สัมผัสในขณะที่สัมผัสเข้าออกนั้นหนึ่งนี่เรียกว่าภาวนาถูกองค์ไม่ผิดกับองค์ภาวนาจัดว่าเป็นความเพียรถ้าเพียงกำหนดลมแล้วเผลอไปนานๆถึงจะลึกได้ทีหนึ่งนี่ก็ไม่สมบูรณ์ใจก็ยังเข้าสู่ความสงบได้ยากเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการตั้งใจคือความสนใจพยายามให้กำหนดรู้ในคำบริกรรมนั้นๆของตนอยู่เสมอในขณะภาวนาเราจะฝึกหัดกี่นาทีก็ตามขณะที่เรากำหนดภาวนานั้นภาระภายนอกที่เคยคิดเคยปรุงอะไรทั้งหมดพึงละเสียให้หมายจิตลงในหลักปัจจุบันคือหน้าที่การงานของเราที่ทำในขณะนั้นได้แก่คำภาวนาให้มีความรู้สึกอยู่กับบทคำภาวนาเท่านั้นเช่นผู้กำหนดพุทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับพุทโธพุทโธให้รู้อยู่มีความสนใจอยู่กับบทว่าพุทโธพุทโธใจเมื่อมีคำบริกรรมเป็นที่ยึดแล้วจะรวมกระแสเข้ามาสู่จุดนั้นแล้วจะสงบลงไปใจที่มีความสงบนี้ผิดกับใจธรรมดาของเราที่เคยเป็นมาอยู่มากมายคำว่าสงบได้จะจิตหยุดงานหยุดจากความรู้ความเห็นในสิ่งต่างๆจะเป็นเรื่องอดีตอนาคตเรื่องใดก็ตามหยุดการปรุงการแต่งทั้งหมดนี่เรียกว่าจิตหยุดแท้ถ้าเพียงสงบเล็กน้อยปรุงแต่งเล็กน้อยยังมีอยู่แต่เพราะอำนาจแห่งการรักษาของเรามีอยู่มากถึงจะปรุงอยู่บ้างใจก็มีความสงบร่มเย็นได้อยู่นี่เป็นขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งได้จะจิตปราศจากความปรุงขณะที่จิตปราศจากความปรุงแต่งทั้งหลายหมดยังเข้าสู่ความสงบมีความรู้เป็นอันเดียวคือไม่สองกับอารมณ์แม้แต่คำบริกรรมว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆก็ตามก็ระงับไปในขณะนั้นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่เรียกว่าจิตสงบเป็นเอกจิตหรือเป็นเอกคตาจิตมีอารมณ์อันเดียวมีแต่ความรู้เท่านั้นจิตจริงๆแล้วมีแต่ความรู้ความผ่องใสอันนี้ก็เป็นอาการของจิตแต่ผู้บำเพ็ญต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นทางเดินเป็นเสบียงหรือเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจไปโดยลำดับต้องอาศัยความสงบสุขความผ่องใสเป็นที่เพลิดเพลินเป็นที่รื่นเริงของใจหรือว่าเป็นอาหารของใจไปโดยลำดับถ้าใจได้มีความสงบแม้ชั่วขณะหนึ่งเราจะเห็นความสุขเกิดขึ้นภายในใจของเราโดยไม่ต้องไปค้นคว้าหาความสุขมาจากที่ไหนเท่าที่จิตของเราไม่มีความสบายไม่มีความสุขอยู่ในขณะนี้เนื่องจากจิตของเรากวนตัวเองรบกวนตัวเองอยู่เสมอตรุงเรื่องนั้นตรุงเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นหมายเรื่องนี้ไม่ว่าเรื่องดีเรื่องชั่วนำมาคุ้นมาคิดเสียจนหมดจิตก็กลายเป็นเรื่องเขย่าตัวเองอยู่เสมอถ้าเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหาความใสที่หน้าอาบหน้ารับทานไม่ได้ใจที่รับการรบกวนด้วยตัวของตัวเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นกลายเป็นใจที่ขุ่นมัวยุ่งเหยิงวุ่นวายหาความสะดวกสบายภายในจิตแม้ขณะหนึ่งก็ไม่ได้เพราะตนรบกวนตัวเองทีนี้พอได้อาศัยคำภาวนาจะเป็นธรรมบทใดก็ตามนำเข้ามากำกับจิตจนจิตได้รับความสงบลงไปแล้วขณะที่จิตเริ่มสงบก็เป็นขณะที่จิตจะเริ่มแสดงความสุขขึ้นมาเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งจิตสงบอย่างแน่วแน่ความสุขก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเด่นชัดภายในใจดวงนั้นเพราะตามหลักธรรมชาติแล้วใจมีทุกสิ่งทุกอย่างพอตัวอยู่หมดเฉพาะอย่างยิ่งคือความสุขใจมีความสงบมากน้อยเพียงไรความสุขก็เกิดขึ้นในขณะที่ใจสงบยิ่งสงบไปเป็นอุปธิกิเลสดังท่านว่าคือสงบจากกิเลสทั้งหลายโดยประการทั้งปวงแล้วก็เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ท่านเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนั่นหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้ว เป็นตัวของตัว 100% ไม่มีสิ่งใดมาแฝงจิตนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่ประเสริฐดังจิตพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นอย่างนั้นนี่วิธีการฝึกอบรมภาวนาทำอย่างนี้พยายามทำโดยสม่ำเสมอให้ได้ทำทุกวันทุกวันนั้นดีงานอื่นเรายังถือเป็นความจำเป็นทำได้งานเพื่อธาตุเพื่อขันธ์เพื่ออยู่อาศัยเพื่อใช้เพื่อสอยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ์เรายังเห็นว่าเป็นความจำเป็นงานสำหรับผลประโยชน์แก่จิตใจของเราจริงๆเราก็ควรจะทำให้เป็นของจำเป็นขึ้นมาเช่นเดียวกันเพราะจิตเป็นสิ่งสำคัญดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านอธิบายไว้ว่าจิตเป็นนักท่องเที่ยวนั่นคือท่านรู้ละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างจิตเป็นนักท่องเที่ยวท่านก็รู้จิตหมดการท่องเที่ยวก็ท่านก็รู้มีพระอรหันต์เท่านั้นเป็นผู้ที่จะทราบได้ชัดว่าจิตเป็นนักท่องเที่ยวและจิตเป็นผู้พ้นแล้วจากการท่องเที่ยวคือหมดวัฏจักรเหลือแต่ธรรมจักรล้วนอยู่ภายในจิตถ้าเราได้พยายามทำอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอใจของเราก็ค่อยเชื่องเข้าไปเป็นลำดับปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาถ้าใจได้รับความสงบแล้วคนเราไม่ค่อยจะโกรธง่ายนะไม่ค่อยจะหงุดหงิดพูดอะไรทำอะไรก็มีเหตุมีผลใครมาดุมาด่ามานินทากาเลอะไรก็ไม่ค่อยจะยึดจะถือเอาง่ายๆเพราะมีอาหารคือความร่มเย็นเป็นที่อยู่อาศัยของใจโดยมากจิตของเราที่แสดงความไม่ดีขึ้นมาภายในตัวแล้วหาทางออกก็วิธีดุด่าว่ากล่าวคนนั้นคนนี้หรือดีไม่ดีมาดุตัวเองก็มีโกรธให้ตัวเองก็มีนี่คือจิตหาทางออกแต่ไม่มีทางออกก็ออกไปในทางนั้นต่างหากใครไม่ต้องการความดุด่าว่ากล่าวแม้พูดดุด่าว่ากล่าวหรือผู้โกรธนั่นเองก็ไม่ชอบแต่ไม่มีทางจะออกก็ออกไปในทางนั้นไม่มีที่อยู่อาศัยก็ต้องยึดอันนั้นเป็นหลักใจก็เผาโดนจิตใจไปเรื่อยเมื่อใจได้รับความสงบแล้วจึงไม่ค่อยแสดงเรื่องเหล่านั้นใครจะพูดว่ายังไงก็ตามหูมีก็ฟังใจมีก็รับทราบอันใดที่ควรยึดก็ยึดเอามาเป็นคติสอนใจอันใดไม่ควรยึดก็ปล่อยไปตามธรรมชาติของมันเพราะไม่ดีทราบครับเรียกว่าใจมีเหตุมีผลเมื่อใจมีความสงบแล้วทำอะไรก็สะดวกสบายไปหมดเพราะฉะนั้นหลักธรรมะจึงใช้ได้ทั่วโลกทั่วสงสารจิตบ้านการเรือนก็ตามถ้าผู้มีหลักธรรมะภายในจิตใจแล้วทำอะไรราบรื่นดีงามจะไม่ว่าจะทำงานส่วนตัวไม่ว่างานสังคมไม่ว่างานราชการใดๆก็ตามผู้มีธรรมะเป็นผู้ไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ความถูกต้องดีงามเห็นแก่ความสงบของประเทศชาติบ้านเมืองเห็นแก่ผลของงานที่จะเกิดขึ้นเพื่อความราบรื่นเท่านั้นนี่คือผู้มีธรรมเป็นอย่างนั้นถ้าตรงกันข้ามไม่มีธรรมแล้วเป็นอีกโลกหนึ่งไม่ใช่เรื่องหนึ่งมันเป็นอีกโลกหนึ่งในบุคคลคนนั้นทำอะไรลงไปนี่มีแต่เรื่องที่จะก่อความเดือดร้อนแก่ตนและคนอื่นทั้งนั้นมีอำนาจของกิเลสมันเป็นเช่นนี้ท่านจึงได้สอนให้ละกิเลสก็คือเครื่องผูกพันตัวเองนั่นเองแทนที่คนเราจะรับความสุขความเจริญเพราะอำนาจของกิเลสบงการนี้ไม่ค่อยได้รับกันโดยมากมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าหากว่ามีธรรมะเป็นธรรมชาติที่แฝงหรือเป็นเครื่องแฝงอยู่ภายในใจบ้างแล้วก็มีทางยับยั้งชั่งตวงได้มีความสุขความสบายท่านจึงสอนให้มีธรรมะเราจะมีความรู้มากน้อยเพียงไรก็ตามธรรมะอย่าให้ห่างเหินจากใจถ้าธรรมะห่างเหินจากใจแล้วความรู้มากน้อยที่เราเรียนมานั้นจะเรียนมาจากที่ไหนๆก็ตามจะมากลายเป็นเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดีกิเลสจะขึ้นนั่งบัลลังก์แล้วก็ชี้บอกคนที่เรียนรู้มากๆแต่มีธรรมะภายในใจนั้นทำความชั่วได้มากคนฉลาดทำความชั่วได้มากคนมีอำนาจวาสนามากเพียงไรยิ่งทำความชั่วได้มากก่อควรให้รับความเดือดร้อนแก่ประเทศชาติบ้านเมืองได้มากนี่เพราะเขาไม่มีธรรมถ้ามีธรรมแล้วความรู้มีมากเพียงไรก็ยิ่งทำความร่มเย็นให้แก่โลกแก่สงสารได้มากเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ควรให้ห่างเหินจากใจเราต้องการความสุขความเจริญควรจะให้มีธรรมะภายในใจอยู่เสมออยู่ในโลกนี้ก็ดีโลกไหนก็ตามสัตว์ประเภทใดก็ตามชื่อว่าความสุขความเจริญนี้ไม่เคยมีล้าสมัยเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการด้วยกันเมื่อเป็นฉะนั้นเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าโลกเราควรจะรับความสุข จากสิ่งที่ควรจะได้คือหลักธรรมเป็นเครื่องมือที่จะนำความสุขมาให้เราหนักบ้างเบาบ้างอดทนเอาเราทำหน้าที่การงานอื่นเราเคยอดเคยทนมาพอแล้วงานก็ยังเป็นงานผลของงานก็ยังปรากฏให้เราเห็นเพราะอำนาจแห่งความอดความทนการทำความภาคเพียรในทางจิตตภาวนาหรือการทำบุญให้ทานต่างๆเราก็ต้องใช้ความพินิจพิจารณาความอดความทนความเสียสละเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นผลก็ต้องเป็นเช่นเดียวกับงานของโลกต่างๆที่เราทำด้วยความจำใจหรือทำด้วยความจำเป็นบังคับตนเองทำเรื่องภาวนาเป็นเรื่องสำคัญจิตดวงเดียวนี้มีความเปลี่ยนสภาพไปโดยลำดับจากการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานหาความสงบไม่ได้พอจะเริ่มเข้าภาวนาเหมือนจะเข้าในสถานที่ฆ่านั่นเองเหมือนจะจูงเข้าไปในหลักอาหารชีวิตเป็นอย่างนั้นนาฬิกาอยู่ที่ไหนก็ระลึกได้หมดเวลานั้นแม้ที่สุดไม่มีนาฬิกาอยู่ในตัวก็ต้องมองหานาฬิการะลึกได้พอจะว่าภาวนาแต่เวลาคุยกับหมู่กับเพื่อนทำประตามอารมณ์ของตนหรือจะไปไหนมาไหนอย่างนี้ไม่ค่อยคำนึงถึงเวลาว่าเวลาเท่าไหร่นี่เสียเวลาไปเท่าไหร่แล้วไม่ค่อยคิดถึงเวลามันเสียไปทั้งที่มันก็เสียไปอยู่ตลอดเวลาเสียไปทุกวินาทีกลายเป็นนาทีขึ้นมากลายเป็นชั่วโมงขึ้นมาด้วยความเสียเวลาแต่เราไม่สนใจก็เหมือนเวลาไม่เสียไปนี่พอจะนั่งทำภาวนาบ้างอ้อนี่วันพรุ่งนี้ก็จะต้องทำงานอย่างนั้นหนักกิเลสมันหาเรื่องมากั้นกลางไว้แล้วเพราะเราไม่มีอุบายฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสมันก็ฉุดลากไปว่าต้องพักไม่พักไม่ไหววันพรุ่งนี้งานยิ่งมากหนักใหญ่ละแย่ละว่าแล้วก็เอาสักรอบลงไปวังหลวง นี่เคยเป็นอาจารย์เคยเป็นมาแล้ววันพรุ่งนี้จะต้องเดินทางเราต้องพักหน่อยเดินทางไปไหนมันหลังเป็นอุบายของมันเองคือมันเคยเป็นอาจารย์เรามานานแล้วกิเลสประเภทเหล่านี้เคยนำเราทางวัฏฏะคือเกิดตายไปตามภพน้อยภพใหญ่แล้วฉุดลากไปโน้นฉุดลากไปนี้อยู่เสมอด้วยอำนาจของกิเลสเป็นครูเราไม่ได้ศาสดามาเป็นครูเท่าไหร่นักในวันหนึ่งมีแต่กิเลสเป็นครูฉุดลากเราไปอยู่โดยสม่ำเสมอจนชินเขาว่าอะไรยอมหมดไม่มีทางที่จะต่อสู้เขาและไม่คิดต่อสู้ด้วยแล้วรู้สึกว่าหอมหวานไปด้วยกับเขานะเขาว่ายังไงนี่เห็นด้วยทุกอย่างเป็นอย่างนั้นล่ะกิเลสจึงเรียกว่าแหลมคมไม่มีอันใดที่จะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสภายในใจของเราและไม่มีสิ่งใดที่จะกำจัดตัวแหลมคมนี้ออกได้นอกจากหลักธรรมนี้เท่านั้นอย่างใดๆไม่มีในโลกนี้มีหลักธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะปราบปรามกิเลสออกจากใจได้เดี๋ยวพูดถึงเรื่องการล้มลุกคลุกคลานของใจที่แรกมันหาอุบายอย่างนั้นไม่อยากให้เราทำเวลาจะนั่งภาวนานาฬิกาก็รู้สึกว่าเดินช้าขณะนั่งภาวนานั่นน่ะเมื่อไรมันจะตีเท่านั้นนาทีเท่านี้นาทีเดี๋ยวดีมาดีก็หรือมันนาฬิกามันตายแล้วลืมตาขึ้นมันไม่ได้ตายเราเป็นของเราต่างหากเจ็บมันปวดนี่แข้งก็เหมือนมี5แข้ง6แข้งแข้งนี้ไม่ปวดแข้งนั่นก็ปวดขามันมี5ขา6ขาหัวก็ปวดหูก็ปวดอะไรปวดไปหมดในขณะนั้นเจ็บไปหมดเห็นไหมกิเลสมันฉุดมันเหยาะนั่นมันแทงตรงนี้เราก็เจ็บนั่นจะนี่ยอมมันมันไล่ลงหมอนไม่ไล่ที่อื่นแล้วกิเลสมันไล่ลงหมอนนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่หมายถึงว่ากิเลสตอนมันกำลังที่เราเริ่มฝึกหัดล้มลุกคลุกคลานที่แรกมันเป็นอย่างนี้กรุณาจำไว้ให้ดีทีนี้พอเราฝืนใจทำประโยชน์โดยสม่ำเสมอแล้วมีวันหนึ่งจนได้ที่ผลจะปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในใจของเราเช่นจิตของเรารวมสงบลงไปความสงบของจิตและความสุขของจิตนี้ไม่มีความสงบใดไม่มีความสุขใดในโลกจะเสมอเหมือนได้จึงทำให้เรามีความสะดุดใจมีความระลึกมีความติดอกติดใจทีนี้ความภาคความเพียรความสนใจความมุ่งมั่นมีมากขึ้นนี่แหละความเพียรค่อยเกิดความสนเพราะความสนใจความสนใจเกิดเพราะเราเห็นผลเป็นอย่างนี้วันหลังก็พยายามหรือคราวหน้าพยายามทำจิตให้เป็นอย่างนี้อีกเราอยากจะเจอความสงบประเภทนี้เราอยากจะเจอความสุขอย่างนี้ซึ่งเกิดมาเราไม่เคยเจอเลยความสุขอย่างอื่นเราเคยผ่านมาหมดแล้วเป็นแต่เพียงปรากฏมาเป็นอย่างนั้นท่านเหมือนเราเหมือนท่านเหมือนมีผิดแปลกกันแต่ความสงบของใจเป็นขึ้นรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากนี่แหละเกิดความสนใจขึ้นมามีขั้นเริ่มแรกที่เราภาวนาเราปรากฏเป็นอย่างนั้น
1: พอเราทำความพยายามเขาอยู่โดยสม่ำเสมอจิตที่เคยสงบแล้วก็สงบเรื่อยๆความสงบของจิตสงบมากเข้าเพียงไรนานเพียงไรหรือสงบบ่อยๆเพียงไรก็ยิ่งเพิ่มฐานแห่งความมั่นคงฐานแห่งความสงบให้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นแล้วความสบายภายในจิตความสุขภายในจิตก็เพิ่มปริมาณขึ้นโดยลำดับลำดับอาการของจิตที่เคยอยากก็แปรสภาพเป็นความละเอียดเรื่อยไปความขี้เกียจมากง่ายทั้งหลายที่เคยเป็นเจ้าเป็นนายบังคับหัวใจเราอยู่นั้นค่อยหลุดไปลอยไปโดยลำดับลำดับความขยันหมั่นเพียรค่อยเกิดขึ้นมาแทนที่เรื่อยๆนี่ทีนี้จิตเมื่อได้หลักได้ฐานเห็นความสุขประจักษ์อยู่กับใจแล้วเรื่องความเพียรเราไม่ต้องถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชคือมีหน้าที่อันเดียวได้จากการภาวนาล้วนๆยิ่งไม่มีกลางวันกลางคืนนั่งก็พิจารณานอนก็พิจารณานั่งก็สงบนอนก็สงบเว้นแต่หลับเท่านั้นเดินก็สงบนี่ถึงขั้นสงบสงบเรื่อยๆพอมีความสงบพอสมควรคำว่าสงบพอสมควรนี่เราก็พอจะทราบได้ไม่ใช่สงบอย่างแท้จริงคือเป็นบาทเป็นฐานเรากำหนดลงในจิตเมื่อไรเราก็เห็นจุดแห่งความรู้จุดแห่งความสงบจุดแห่งความสุขของเรา นี่เรียกว่าความสงบพอประมาณทีนี้ความสงบที่แน่นหนามั่นคงยิ่งกว่านั้นท่านให้ชื่อว่าอัปปนาภาวนาหรืออัปปนาสมาธิจิตมีรากมีฐานมั่นคงจริงๆแล้วต้องการให้เป็นความสงบเมื่อไรก็เป็นไปได้ตามต้องการไม่ต้องนับมาเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโมงพอกำหนดทับลงได้เลยลงได้เลยนี่เรียกว่าความชำนาญของจิตในทางสมาธิตามหลักท่านสอนไว้ว่าเมื่อจิตมีความสงบพอสมควรแล้วให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญานี่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาที่นี่สมถะได้แก่ความสงบใจเกิดขึ้นจากการภาวนาทีนี้วิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเราจะพิจารณาให้เกิดความเห็นแจ้งในธาตุในขันธ์ในอายตนะของเรานี้เป็นอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าท่านทรงเรียนอยู่6ปีเรียนในธาตุในขันธ์ในอายตนะทราบได้ชัดเป็นโลกวิถีรู้แจ้งเห็นจริงโลกทั้งโลกนอกโลกในท่านเห็นได้ชัดเจนเพราะการเรียนดูธาตุดูขันธ์นี่เราก็พิจารณาแยกดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อันนี้จังเป็นอย่างไรบ้างมีอยู่ที่ไหนในตำราท่านบอกว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาในตำรานั้นเป็นชื่อแห่งอันนี้จังทุกขังอนัตตายังไม่ใช่ตัวอันนี้จังทุกขังอนัตตาแท้เพราะฉะนั้นเมื่อเรียนตำราเข้าใจแล้วต้องเข้ามาหาตัวของอันนี้จังทุกขังอนัตตาแท้คืออะไรนี่เราจึงต้องค้นเข้ามาที่ตัวของเราความจริงตัวของเราทั้งหมดเป็นตัวนิจังทุกขังอนัตตาตัวไตรลักษณ์นี่แหละเป็นฐานหรือเป็นทางเดินของปัญญาพิจารณาอ้าวจะพิจารณาข้างบนก็ตั้งแต่ผมขนและฟันเอาพิจารณาลงไปทางข้างล่างมีความนิจังทุกขังอนัตตาเสมอกันหมดไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาไม่ว่าข้างบนข้างล่างไม่ว่าข้างในข้างนอกมีความแปรสภาพมีความทุกข์เป็นสภาพอนัตตาไม่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นแต่ความเฉกสรรตั้นรอขึ้นเฉยเขาเป็นหลักธรรมชาติของเขาอย่างหนึ่งต่างหากเราพิจารณาทางปัญญานี่เรียกว่าปัญญาแต่พิจารณาแยกเรื่องของทุกข์ที่ไหนก็มีแต่ทุกข์ในร่างกายเรานี้ส่วนไหนที่ไม่ทุกข์ไม่มีดังที่กล่าวมาแล้วอันนี้จังคือความแปรสภาพแปรทั่วกันหมดร่างกายของเราทั้งร่างไม่มีสิ่งใดที่จะคงทนถาวรอยู่ได้มีความแปรสภาพอยู่ทุกวินาทีแปรไปเรื่อยๆธรรมะอนัตตาก็เหมือนกันอันนี้จังทุกข์ของอนัตตานั้นมันเป็นธรรมชาติอันเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นอาการท่านแยกออกไปเฉยเมื่อเราพิจารณาทุกขังก็ถูกอนิจจังพิจารณาอนิจจังก็ถูกทุกขังอนัตตาเหมือนกันพิจารณาอันใดมันก็เป็นอันเดียวกันเหมือนคนคนหนึ่งนั่นน่ะมีทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาแต่เรียกว่าคนเป็นส่วนใหญ่เรียกว่าคนท่านยังท่านเรียกว่าไตรลักษณ์นั่นไตรลักษณ์คือมี3ลักษณะ3ประการอยู่ในธรรมชาติอันนี้อยู่ในกายอันนี้อยู่ในอาการของกายแต่ละอาการอันนี้นะมี3ในการหมดนี่เราพิจารณาทางด้านปัญญาความแปรสภาพนี้แปรอยู่ทุกวินาทีเราจะนอนหลับอยู่ก็ตามอันนั้นไม่นอนด้วยเราหลับเขาก็ไม่หลับเขาแปรอยู่ตลอดเวลาความทุกข์ก็เป็นไปอยู่อนัตตาก็ดีดเส้นบรรทัดไว้อย่างตายตัวถ้าเราพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงนี้โดยสม่ำเสมอแล้วเราจะทราบได้ชัดว่าในตัวของเราทั้งหมดนี้คือก้อนแห่งไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเมื่อจิตเราทราบลงไปเป็นลำดับอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น ในกายก็ดีในจิตก็ดีก็ค่อยเบาลงไปเบาลงไปสุดท้ายก็ปล่อยได้ปล่อยอุปทานได้ด้วยการพิจารณาวิปัสสนาคือพิจารณาโดยทางปัญญาคำว่าปัญญานี่มีหลายขั้นปัญญาขั้นหยาบๆเราก็พิจารณาไตร่ตรองไปตามสัญญาความสำคัญไว้ก่อนรองไปตามปัญญาขั้นกลางก็ละเอียดเข้าไปอีกปัญญาอัตโนมัติปัญญาเรียกมหาสติมหาปัญญานั้นคล่องแคล่วแก้วกล้านั่งอยู่ก็เป็นปัญญานอนอยู่ก็เป็นปัญญาท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาในครั้งพุทธกาลท่านเรียกอย่างนั้นความจริงก็คือปัญญาที่ทำหน้าที่ของตนโดยลำพังไม่ต้องไปบังคับบัญชาดีไม่ดีต้องได้ยับยั้งเอาไว้ไม่เช่นนั้นสติปัญญาจะทำงานจนเลยเถิดเลยเวลาเวลาจนรู้สึกมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าภายในจิตใจของตนเพราะใจทำงานด้วยการพิจารณาการพิจารณาทั้งหมดเป็นงานของใจเมื่อใจทำงานมากๆก็เช่นเดียวกับร่างกายทำงานมากต้องมีความอ่อนเพลียเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เข้าพักในสมาธิคือความสงบใจเช่นเดียวกับเราพักงานจะพักรับทานก็ตามพักผ่อนนอนหลับก็ตามเรียกว่าพักส่วนร่างกายจิตใจของเราเห็นจิตใจเวลาพักงานก็ไม่คิดไม่ค้นอะไรเข้าสู่ความสงบพอถอยจากความสงบแล้วก็พิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นส่วนแห่งร่างกายด้วยพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นอาการของจิตคือความคิดความปรุงทั้งหลายทั้งปรุงดีปรุงชั่วปรุงอดีตอนาคตพิจารณาลงในไตรลักษณ์ทั้งหมดจนไม่มีสิ่งใดเหลือนี่เป็นขั้นของพวกมหาสติมหาปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีความเกียจคร้านความเกียจคร้านหายไปหมดไม่ทราบไปทางไหนแต่ก่อนก็ตัวเก่งออกหน้าออกตามีแต่ความเกียจคร้านไปที่ไหนจูงเราไปเรื่อยๆเพียงขั้นปัญญาขั้นกลางเท่านั้นความขี้เกียจทั้งหลายนี่เริ่มขนครอบครัวออกไปจากบ้านจากเรือนคือหัวใจของเราเป็นลำดับลำดับพอถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วความขี้เกียจขนครอบครัวหนีไปหมดหลงแม่หลงลูกกันไปหมดนะไม่มีอะไรเหลือมีแต่ความขยันหมั่นเพียรมีแต่ความเห็นโทษเห็นภัยในทุกข์ในวัฏสงสารจะให้ถึงพระนิพพานในบัดเดียวใจนั้นแท้ๆนั่นน่ะจึงทำให้ความเพียรหมุนตัวเป็นเกลียวท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาคือทำหน้าที่ไปโดยลำดับไม่มีการยับยั้งถ้าเราไม่รั้งเอาไว้เป็นอันว่าเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะความอยากรู้ความอยากเห็นความอยากหลุดพ้นในสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นภัยอย่างยิ่งอย่างถึงใจแล้วขั้นมหาสติมหาปัญญาจึงไม่มีเรื่องความเกลียดชังไม่มีแม้แต่หลับต้องบังคับให้หลับไม่บังคับไม่ได้จะเพลินต่อหน้าที่การงานคือความคิดค้นของตนอยู่เสมอต้องพยายามให้เข้าพักสมาธินี่มหาสติมหาปัญญานี่เรียกว่าถ้าเป็นอาวุธก็ทันสมัยที่สุดกิเลสประเภทใดที่จะผุดออกมาให้เห็นแล้วเป็นขาดสะบั้นไปเลยเรื่องถอยกันนี้เป็นไม่มีรุดหน้าเรื่อยไปรุดหน้าเรื่อยไปจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้จากความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละมหาสติมหาปัญญานี่จึงจะหยุดทำงานเรียกว่าหมดปัญหาไปทีต้องอาศัยการพิจารณาอย่างนี้นี่พูดถึงขั้นทำขั้นสูงขั้นมหาสติมหาปัญญาถอดถอนจากอุปทานของร่างกายเพราะการพิจารณาใจรักถอดถอนความสำคัญมั่นหมายภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งใจรักเช่นเดียวกันถอดถอนอวิชชาออกจากจิตใจเพราะความสำคัญว่าเป็นตัวของตัวโดยพิจารณาอนัตตาธรรมให้กระจายไปด้วยกันหมดเช่นเดียวกับสภาวะทั้งหลายอวิชชาก็สลายจากจิตไปเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นท่านเรียกว่าบรรลุถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าตรัสรู้ถ้าเป็นศัพท์ของสาวกก็เรียกว่าบรรลุธรรมคือบรรลุถึงความหลุดพ้นบรรลุถึงความบริสุทธิ์จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานได้ถึงแล้วที่จิตเรียกว่าบรรลุสัอุปาทิเสสนิพพานได้พระนิพพานทั้งที่เป็นสังขารคือกองทุกข์ยังมีรอบตัวอยู่ภายในใจแต่ใจไม่ได้ซึมซาบไม่ได้หลงกับธาตุขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่การบำเพ็ญจิตใจตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานมาเป็นลำดับอย่างนี้แต่วันนี้อธิบายย่อๆถึงเรื่องจิตตภาวนาถ้าจะอธิบายกว้างขวางโอ้โหตลอดคืนนี้ก็เห็นจะไม่จบเพราะการบำเพ็ญของท่านนักปฏิบัติทั้งหลายไม่ได้บำเพ็ญเพียงหมดคืนตลอดรุ่งเท่านั้นแล้วจบไปเรื่อยไปท่านบำเพ็ญอยู่ทุกวันความรู้ความเห็นเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ว่ากิเลสตัณหาประเภทใดผ่านกันอยู่เสมอรบกันอยู่เสมอ จนกระทั่งเป็นไปได้ตลอดสายแล้วจะกี่วันกี่ปีกี่เดือนพระพุทธเจ้าก็6ปีสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายก็หลายปีเรื่องที่ผ่านทั้งหลายนั้นถ้าจะนำมาพูดแล้วหมดคืนนี้ก็ไม่จบแต่เราพูดย่นย่อสรุปเอาลงได้เพียงเท่านี้ดังนั้นขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของตถาคตในกรุณาคำหนึ่งถึงความสำคัญของใจว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดในโลกนี้ทรัพย์สมบัติเงินทองมีจำนวนมากน้อยก็ตามถ้าใจวางตัวไม่ถูกสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นข้าศึกคือเป็นเครื่องมือแห่งความเดือดร้อนแก่เราได้ถ้าใจเรามีธรรมเป็นเครื่องรักษาตนแล้วสมบัติก็กลายเป็นสมบัติจริงๆคือสมบัติเป็นสมบัติจริงๆและเสริมเราให้มีความสุขความสบายได้ตามฐานะของมันถ้าว่าใจไม่มีธรรมแล้วสิ่งนั้นก็กลายเป็นไฟมาเผาจิตใจของเราดังนั้นการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรเจรเวลาจึงขอยุติเพียงเท่านี้หากว่าท่านผู้ใดมีข้อข้องใจที่จะศึกษาปรารภปัญหาข้อต่างๆก็ยินดีกับท่านทั้งหลาย

0: นักบวชจัดว่าเป็นผู้สำคัญในวงศาสนาจะเรียกว่าเป็นบุคคลตัวอย่างก็ได้จะเรียกว่าผู้นำศาสนาเพื่อประชาชนก็ได้แต่การที่จะนำพระศาสนาเพื่อประชาชนและนำศาสนาเพื่อตัวเองผู้ปฏิบัติพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชของเราจึงควรตระหนักระหว่างตนกับพระศาสนาอย่างยิ่งหากว่าขาดความตระหนักในตนเองกับพระศาสนาซึ่งจะนำมาเป็นเข็มทิศทางเดินแล้วจะหาทางก้าวไปไม่ได้ดังนั้นนักบวชจึงถือหลักสำคัญไว้ในใจของตนเสมอคือต้องเป็นผู้อดทนอดทนต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทที่ท่านประทานไว้เพื่อเรานอกจากอดทนต่อคำสอนของท่านแล้วยังต้องเพียรพยายามดำเนินตามสายทางที่ท่านสอนไว้แล้วอย่างไรด้วยความอุตสาห์พยายามความพิถีพิถันความระมัดระวังสังรวมในทุกๆอิริยาบถอย่าทำความเผลอเลยจากข้อปฏิบัติที่เป็นหลักธรรมอันเป็นเครื่องประจำของตนเองที่จะต้องปฏิบัตินี่คือหลักสำคัญของนักบวชถ้าตนมีหลักใจเพื่อเป็นภาชนะรับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าได้เป็นลำดับลำดับไม่ปล่อยให้ความท้อแท้อ่อนแอเข้ามาเหยียบย่ำหรือมาแทนที่ธรรมะจะสถิตอยู่คือดวงใจแล้วผู้นั้นชื่อว่าในอิริยาบถทั้งสี่เป็นอยู่ด้วยหลักธรรมล้วนๆจะเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขภายในตนเองแม้จะมีความลำบากต่อการประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เป็นเพียงงานอันหนึ่งซึ่งผู้มีงานในหน้าที่นี้จะต้องทำโดยหลีกเว้นไปไม่ได้เท่านั้นส่วนที่จะให้ทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ตนเพราะการสังรวมระวังและการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้นจะไม่มีแก่ผู้ปฏิบัติโดยวิธีที่กล่าวนี้เคยแสดงให้ท่านผู้ฟังทราบเสมอหรือจะเรียกว่าตลอดมาก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะนำพระศาสนามาสู่โลกให้ได้รู้เดียงสาภาวะตามหลักความจริงที่พระองค์ท่านสอนนั้นรู้สึกว่าพระองค์ได้ถือพระองค์เองเป็นผู้ประกันชีวิตของสัตว์โลกทั่วไปโดยที่เพื่อหลักธรรมคือความบริสุทธิ์จุดหมายปลายทางโดยไม่มีความท้อถอยตลอดมาจนได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยสมบูรณ์มิได้เป็นพระพุทธเจ้ามาด้วยความอ่อนแอค ความถอยหลังความนอนใจความไม่มีความเพียรความไม่อดทนแต่เป็นขึ้นมาด้วยทำตรงกันข้ามที่กล่าวนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทำทุกบททุกบาทที่แสดงออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นเนื้อธรรมะที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดจะเสมอเหมือนในโลกนี้หรือโลกใดๆก็ตามจึงเป็นธรรมะที่รับรองโลกทั่วไตรภพให้ได้ก้าวเข้าสู่ความสุขความเจริญตามฐานะของตนที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมได้มากน้อยจะไม่มีช่องใดซึ่งจะเป็นโมฆะธรรมแก่ผู้ปฏิบัติตามโดยถูกต้องแต่จะเป็นนิยานิกธรรมนำผู้นั้นให้พ้นจากความขัดข้องยุ่งเหยิงเพราะความผิดพลาดของตนที่เคยเป็นมาโดยลำดับจากสุวขาตธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วด้วยการปฏิบัติตามของตนเรามาบวชในศาสนาก็ทราบด้วยกันทุกคนว่ามาฝึกฝนอบรมหรือทรมานตนเองทำวิธีใดจึงจะเรียกว่าการฝึกฝนอบรมและทรมานตนเองเราจะอยู่เฉยๆเหมือนตุ๊กตาก็ไม่เรียกว่าผู้ฝึกฝนอบรมตนเองการทรมานก็คือการดัดแปลงข่มขู่ตนเองในเวลาที่จิตแสดงความลำพองขึ้นมาซึ่งควรจะทำการขู่เข็นหรือบังคับให้อยู่ในเงื้อมมือแห่งหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการของตนอบรมก็คือการบำเพ็ญหรือการระมัดระวังสังรวมอยู่เสมอไม่ขาดวรรคขาดตอนซึ่งเป็นเหมือนกับปุ๋ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเมื่อได้รับการบำรุงเสมอด้วยปุ๋ยแล้วจะเป็นพืชผลต่างๆก็ตามจะเป็นทางด้านจิตใจก็ตามย่อมจะมีวันเจริญเติบโตจนถึงผลิดอกออกผลขึ้นมาแล้วสุขให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของฉะนั้นถ้าเราจะอยู่เฉยๆเหมือนอย่างคนไม่มีธรรมมีวินัยเหมือนโลกที่ไม่รู้จักศาสนาเลยก็ไม่ผิดแปลกอะไรจากโลกประเภทนั้นฉะนั้นการมาบวชในศาสนาตนเองก็ทราบว่าตนเป็นนักบวชและทราบว่าตนมาฝึกฝนอบรมตนเองด้วยแล้วจึงควรจะสำนึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าวิธีการใดที่เราจะฝึกฝนอบรมหรือทรมานตนให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้นี่เป็นหน้าที่ของเราทุกท่านจะต้องคิดอ่านไตรตรองเสมอผู้เช่นนี้ชื่อว่าผู้มาอบรมศึกษาปฏิบัติฝึกฝนตนเองอย่างแท้จริงธรรมะที่จะปรากฏเป็นผลให้ได้รับนั้นจะต้องปรากฏขึ้นมาโดยวิธีการที่กล่าวนี้ทั้งนั้นแต่จะไม่ปรากฏขึ้นมาตามวิธีเก่าตามวิธีที่อยู่เฉย โดยไม่ทำความสำนึกตัวอดก็ยอมอดในการที่ควรอดทุกข์ก็ยอมทุกข์ในเวลาที่ควรทุกข์ยากลำบากในหน้าที่การงานของนักบวชก็ยอมรับเพราะเราตั้งหน้ามาเพื่องานของนักบวชอยู่แล้วตั้งแต่วันก้าวเข้ามาบวชจนบัดนี้เราจะละหน้าที่การงานประเภทนี้ไปเก็บตัวไว้ที่ไหนจึงจะปลอดภัยจากสิ่งที่เคยรุมร้อมจิตใจของเราให้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลานานได้ข้อการฝึกฝนอบรมทุกวิถีทางตามแนวทางของศาสนาที่สอนไว้เพื่อนักบวชเรานั้นล้วนแต่วิธีการที่จะสำลอกปอกสิ่งที่ชั่วช้าลามกภายในจิตใจของเรานับแต่ส่วนหยาบหยาบจนถึงส่วนละเอียดที่สุดออกได้ด้วยข้อปฏิบัติการฝึกฝนอบรมตนเองนี้ทั้งนั้นไม่มีทางอื่นที่จะเป็นทางหลบปีกติดทุกข์ไปได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านให้ทันนอกจากจะดำเนินตามวิธีที่ท่านทรงดำเนินไปแล้วมีเท่านั้นวิธีที่ท่านทรงดำเนินไปนั้นทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกต้องไปด้วยความลำบากบ้างความสะดวกบ้างสับปนกันไปเช่นนี้เหมือนบุคคลที่เดินทางตามระยะทางที่ราบรื่นหรือขรุขระผู้เดินทางจะต้องได้รับสัมผัสทั้งสองระยะนี้เป็นธรรมดานี่ผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องสัมผัสกับเรื่องของความลำบากบ้างความสะดวกบ้างทุกข์บ้างเป็นบางการบางเวลาได้รับความสุขเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนไม่ท้อถอยนั้นนี่จะต้องเกี่ยวเนื่องกันไปเช่นนี้เหตุแห่งการบำเพ็ญกับผลที่จะพึงได้รับนี้จะแยกจากกันไปไม่นานนี่เป็นทางดำเนินของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านไม่มีทางอื่นที่จะมาสอนพวกเราให้ดำเนินผิดแปลกจากพระองค์ท่านและสาวกไปท่านได้ดำเนินอย่างไรและเห็นผลอย่างไรจนกระทั่งถึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและสาวกองค์บริสุทธิ์ขึ้นมาโดยทางสายใดท่านจะต้องสอนพวกเราให้ดำเนินเดินตามทางสายนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุบายวิธีทุกๆแง่ทุกๆกระทงในหลักธรรมะที่กล่าวไว้มีจำนวนมากมายเหล่านั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายหรือแนวทางที่จะพาผู้ปฏิบัติตามสวขาตธรรมนี้ให้ถึงนิยานิกธรรมเป็นชั้นๆขึ้นไปจนถึงวิมุตติหลุดพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงจะไม่นอกเหนือจากอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นและแสดงไว้นี้ไปได้เลยโปรดทุกท่านทำความเข้าใจให้ชัดเจนให้แน่นอนในข้อปฏิบัติที่ท่านสอนไว้และมั่นใจต่อการบำเพ็ญตามอย่าลดละนี่คือทางสายเอกของพระพุทธเจ้าที่ถึงความเป็นเอกเพราะทางสายนี้ทางสายเอกแห่งสาวกที่ถึงความเป็นเอกตามพระพุทธเจ้าก็คือทางสายนี้จะเดินทางสายอื่นแต่จะพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไปได้นั้นไม่มีทางใดที่จะก้าวเดินไปได้เลยพระพุทธเจ้าก็ทรงค้นวิธีทางพ้นทุกข์มาปรากฏว่า6พระพรรษาไม่ปรากฏเห็นทางสายใดที่จะเป็นทางที่ปลอดภัยพอจะลดรอดเล็ดรอดจากภัยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกิเลสภัยนี้ไปได้นอกจากทางสายที่ทรงประกาศไว้นี้เท่านั้นเพราะพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นจากทางสายนี้นี่เป็นทางที่เส้นทางที่รับรอง
1: มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าโดยลำดับจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นทางสายอีกผลที่จะพึงได้รับก็ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นเช่นเดียวกันเพราะทางสายนี้เป็นทางสายเดิมเนื่องจากสิ่งที่รุมร้อมจิตใจของสัตว์โลกก็เป็นประเภทดั้งเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นอีกพอจะเปลี่ยนสายทางนี้ให้เป็นอีกผลคือสิ่งที่ได้รับจากการดำเนินตามทาง

นี้เป็นทางดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างไรอีกผู้ปฏิบัติก็เป็นสุภาพชนพุทธบริษัทเหมือนกันกับครั้งพระพุทธเจ้าเป็นประเภทเดียวกันสิ่งที่จะแก้ไขภายในจิตใจก็คือความชั่วฝังอยู่ทุกแง่ทุกมุมภายในตัวของเราแล้วเป็นประเภทเดียวกันวิธีการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ก็เป็นวิธีการอันเดียวกันเมื่อแก้ได้แล้วด้วยอำนาจแห่งวิธีการที่ตนบำเพ็ญให้สมบูรณ์แล้วผลที่จะพึงได้รับก็เป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่เป็นอื่นใครจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรก็ตามตามธรรมดาของโลกมีความเปลี่ยนแปลงความนิยมผิดแปลกกันไปเรื่อยๆมาสมัยหนึ่งมีความนิยมอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปทั้งความประพฤติทั้งการใช้การสอยกิริยามารยาทอัธยาศัยใจคอสังคมไม่เหมือนกันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตลอดถึงการปลูกบ้านสร้างเรือนเครื่องนุ่งห่มมีความเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆอัธยาศัยใจคอของคนก็เหมือนกันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเนื่องจากโลกเป็นของไม่แน่นอนเช่นนี้ผลที่จะปรากฏขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงนั้นจึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเช่นเดียวกันถ้าหากผู้รู้เท่าไม่ถึงการถูกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางผิดผู้นั้นจะต้องได้รับความพินาศล่มจมไปได้เนื่องจากรู้เท่าไม่ถึงการแต่หลักแห่งสวักขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้ทั้งเป็นฝ่ายพระธรรมและฝ่ายพระวินัยมีความคงที่อยู่ด้วยความถูกต้องมีหลักเกณฑ์เป็นที่ตั้งเสมอไม่ตั้งนอกเหนือจากหลักความจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติจะเป็นคนชาติชั้นวรรณะหรือเพศใดก็ตามมาปฏิบัติตามส่วนหลักแห่งส่วนขาตธรรมนี้จึงเป็นผู้จะถึงจุดหมายปลายทางเป็นชั้นๆไปโดยลำดับเช่นเดียวกันหมดโดยไม่ยกเว้นในชาติชั้นวรรณะหรือเพศบรรดาที่เป็นมนุษย์ด้วยกันไม่มีความลำเอียงที่จะไปเข้าข้างโน้นออกข้างนี้แต่เป็นความคงตัวอยู่ด้วยเหตุผลถ้าบำเพ็ญให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลแล้วจะไม่มีสิ่งใดมาขัดแย้งมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไปได้ระหว่างมรรคกับผลให้แยกทางกันนั้นจะเป็นไปไม่ได้เรื่องเหตุคือการบำเพ็ญมีสิทธิที่จะแสดงผลขึ้นมาทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วไม่มีผู้ใดจะมีอำนาจราชศักดิ์มาบังคับให้เหตุกับผลแยกทางเดินกันได้เช่นผู้ทำชั่วแต่จะต้องได้รับผลดีอย่างนี้เป็นต้นไม่ถึงจะดีก็ดีตามความเสกสรรปั้นยอกันเฉยๆตามหลักธรรมชาตินั้นจะไม่ขึ้นกับใครแต่จะขึ้นอยู่กับหลักเหตุที่ทำนั้นดีหรือชั่วเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนธรรมะจึงไม่สอนเพื่อให้ขึ้นอยู่กับอะไรทั้งนั้นนอกจากจะให้ขึ้นอยู่กับเหตุและผลนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรคำนึงถึงหลักเหตุผลที่เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้มีเหตุผลประจำตนและรู้วิธีหลบหลีกปลีกตัวได้จากสิ่งที่จะปรากฏขึ้นภายในตัวเองโดยมากเป็นฝ่ายที่ผิดพยายามแก้ไขกันลงได้ด้วยหลักเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะมีทางเดินตลอดไปจนถึงจุดหมายปลายทางได้นี่เราเป็นนักบวชมีหน้าที่ที่จะบำเพ็ญตัวให้เป็นตัวอย่างอันดีของตัวให้เป็นที่เย็นอกเย็นใจนั่งอยู่ก็เย็นนอนอยู่ก็เย็นจะเดินเหินไปมาที่ไหนก็ให้มีความเย็นด้วยหลักธรรมหลักที่ไหนให้เย็นด้วยผลคือสิ่งที่แช่มชื่นอยู่ภายในจิตใจเนื่อง

าจากเหตุที่ตนนำบำเพ็ญโดยถูกต้องอย่าเป็นอยู่ด้วยความเดือดร้อนที่นอกจากหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจะยากลำบากไปอย่างไรในวงการปฏิบัติตามสมคาตธรรมเราไม่ต้องถือเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือจิตใจแล้วมาบังคับจิตใจของเราให้กลายเป็นคนอ่อนแอลงได้โปรดได้มองทางดำเนินของพระพุทธเจ้าเสมอและโปรดได้ระลึกถึงพุทธังสนังคัจฉามิธรรมังสังฆังสนังคัจฉามิเสมอทั้งสามพระรัตนะนี้เดินเป็นทางสายเดียวกันถ้าเป็นเหตุก็เป็นเหตุอันเดียวกันถ้าเป็นผลก็เป็นผลอันเดียวกันจะต่างกันก็สักแต่ว่าชื่อเท่านั้นเพราะคำว่าพุทธธรรมสังฆะในหลักธรรมชาติจริงๆแล้วจะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากคำว่าธรรมะเลยพุทธก็รวมอยู่ที่ธรรมะสังฆะก็รวมลงมาอยู่ที่ธรรมะเหตุที่ธรรมะอันบริสุทธิ์จะปรากฏขึ้นเนื่องจากพุทธได้ค้นคว้าโดยถูกต้องตามทางเดินตามความจริงของธรรมธรรมะจึงปรากฏขึ้นอย่างเต็มที่ฉะนั้นผู้ดำเนินจึงควรคำนึงถึงพระรัตนตรัยทั้งสามนี้อย่าได้ปล่อยวางหากว่าเหินห่างจากใจแล้วย่อมจะปลีกและไปในทางอื่นได้โดยเจ้าตัวไม่รู้ปลีกแวะไปเรื่อยๆก็ผิดทางไปเลยและย้อนกลับมาลำบากเช่นบุคคลที่ปล่อยตัวเกินไปโดยไม่คำนึงถึงโอวาทคำสอนของพ่อของแม่ของครูของอาจารย์ทำตามอัตโนมัติคือตามชอบใจของตนทำไปเรื่อยๆปล่อยตัวไปอยู่เช่นนั้นตลอดสายตลอดเวลาไม่มีการหักห้ามขั้นกลางตนเองเลยจนกลายเป็นนิสัยที่เต็มไปด้วยความปล่อยตามจัดไม่มีอะไรเป็นเครื่องยับยั้งเวลาจะกลับตัวเป็นคนดีนี่กลับไม่ได้เพราะทางนั้นมีกำลังมากและฉุดลากไปทั้งวันทั้งคืนทุกๆอิริยาบถจะปรากฏแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งนั้นเต็มอยู่ภายในตัวของบุคคลผู้นั้นนี่เป็นผู้ที่จะสุดวิสัยในการแก้ไขตัวเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมาแต่เล็กและน้อยนั่นแหละผสมตัวกันขึ้นจนมีกำลังมากแม้ตัวเองผู้สั่งสมขึ้นมาที่เล็กและน้อยก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขตนเองได้เนื่องจากสิ่งละเล็กและน้อยนั่นแหละเมื่อรวมกันเข้าแล้วมีกำลังมากจึงไม่สามารถจะแก้ได้นี่เป็นสิ่งที่เราจะควรพิจารณาให้มากคำว่ามองดูพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสมอนั้นคือทางดำเนินของท่านผลที่ท่านได้รับท่านดำเนินอย่างไรจึงได้รับผลเช่นนั้นเวลานี้เราดำเนินอย่างไรอยู่เรามีความเป็นอยู่อย่างไรเรามีความรู้สึกอย่างไรอยู่เวลานี้ตรงตามแนวทางเดินของพระพุทธเจ้าไหมนี่ต้องคำนึงถึงครูเสมอผู้ลูกศิษย์ที่มีครูต้องคำนึงถึงครูต้องระลึกถึงครูเสมอลูกมีพ่อมีแม่จะไปอยู่บ้านใดเมืองใดแม้ไปอยู่ในประเทศนอกก็ยังต้องระลึกถึงพ่อถึงแม่มีคนถามถึงบ้านถึงเรือนก็ต้องชี้ไปถึงบ้านพ่อบ้านแม่ของตนเองมาอยู่เมืองไหนต้องชี้ไปทางโน้นตามความรู้สึกนี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่หลักธรรมนั่นเองหลักธรรมท่านชี้บอกไว้อย่างไรจงเดินตรงเข้าไปด้วยข้อปฏิบัติถึงจุดแห่งหลักธรรมวินัยนั้นจะไม่ผิดพลาดจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปได้เลยแม้จะนิพพานไปได้เลย 2,500 กว่าพรรษาตามสมมตินิยมแห่งการเวลาก็ตามแต่หลักธรรมชาติที่ไม่เคยเอียงไปตามการสมัยนั้นคือหลักความจริง
พุทธะที่บริสุทธิ์ธรรมะที่บริสุทธิ์สังฆะที่บริสุทธิ์จากการดำเนินที่ถูกต้องนี้เนี่ยรวมกันเข้าเป็นองค์แล้วคือองค์แห่งธรรมะที่เต็มไปด้วยเหตุผลนี่แหละเป็นจุดทางเดินนี่แหละเป็นจุดที่ระลึกนี่แหละเป็นจุดที่จะยึดมาเป็นหลักใจเพื่อดำเนินตามด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ลดละนี่แหละชื่อว่าผู้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงอย่างนี้จะชื่อว่าถูกต้องตามความระลึกถึงองค์ท่านจริงๆถ้าผู้ปฏิบัติจะมามัวเมาคิดถึงแต่ความลำบากแล้วจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องตอบแทนจะมีแต่ความเดือดร้อนภายในตัวเองโดยหวังผลซึ่งตนไม่บำเพ็ญก็กลายเป็นเรื่องวาดมโนภาพออกเฉยๆจะไม่สำเร็จประโยชน์อะไรนี่ที่ได้เป็นขึ้นโดยเจ้าตัวไม่รู้คือได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่คณะนี่ก็ได้บำเพ็ญมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนเมื่อคิดย้อนหลังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่ภาคภูมิใจในความเพียรที่ตนได้ตะเกียบตะกายมาจนถึงบัดนี้เบื้องต้นล้มลุกคลุกคลานจนหาทางจะไปไม่ได้นอกจากนั้นยังสงสัยมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่จริงหรือไม่ความอยากนั่นอยากมากมายแต่ความสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นก็เต็มใจเหมือนกันจนได้เข้าไปถึงท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้เมตตาสั่งสอนให้เป็นที่พอใจตามความรู้สึกของท่านที่บำเพ็ญและรู้เห็นมาอย่างไรแก่เราแล้วจึงเกิดความภาคภูมิใจเต็มไปด้วยความหวังอย่างยิ่งจากนั้นก็ได้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถเรื่องความอดความอิ่มนี้เคยเป็นมาเป็นประจำนิสัยในเวลาปฏิบัติไม่ถือเป็นภาระไม่ถือเป็นสิ่งที่หนักอกหนักใจแต่ถือว่าเป็นทางเดินเราอดเราหิวเราลำบากลำบนในการประกอบความเพียรผลที่ปรากฏขึ้นภายในใจของเราเป็นอย่างไรบ้างนี่เป็นข้อเทียบเคียงให้มีความกระหยิ่มต่อความอดความทุกข์นั้นอยู่เรื่อยๆเพราะจิตใจของเราโดยมากจะต้องได้รับผลในเวลาจนกรอกจนมุมจะรับความทุกข์ความลำบากจิตใจย่อมคิดอ่านไตรตรองแล้วก็เห็นช่องทางหรืออุบายต่างๆที่ปรากฏขึ้นพอเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจของเราให้มีความอุตสาห์พยายามแล้วฝ่าฝืนอดทนต่อความหิวความลำบากเหล่านั้นไปได้เป็นระยะขณะที่ได้บำเพ็ญตัวอยู่เช่นนั้นไม่ได้คาดได้ฝันไม่ได้นึกอะไรเลยว่าจะได้เป็นครูอาจารย์สอนหมู่เพื่อนดังที่อธิบายอยู่ตลอดมาจนถึงบัดนี้เพราะมีความสนใจเฉพาะตัวเองโดยปกติไปที่ไหนก็ชอบไปคนเดียวบำเพ็ญคนเดียวเรื่องการอดการอิ่มสถานที่อยู่ขอให้เป็นที่เหมาะสมในการประกอบความเพียรเท่านั้นเป็นที่พอใจไม่ได้คำนึงถึงอาหารการบริโภคเครื่องใช้เครื่องสอยจะเป็นอย่างไรก็ตามขอให้ยังชีวิตพอเป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อสมณธรรมของเราให้เป็นที่พอใจเท่านั้นเป็นที่พอใจของเราแล้วรู้สึกว่านิสัยวาสนาของตัวเองนี้จะหยาบเอามากมายเพราะการบำเพ็ญเพียรธรรมดาเดินจงกรมนั่งสมาธิธรรมดาไม่ค่อยจะปรากฏผลนอกจากจะเดินแบบที่ว่าจนฝ่าตีนฝ่าเท้านี่ร้อนเหมือนกับไฟเผาทีนั่งก็ยังว่านั่นแหละที่เคยเล่าให้ฟังมาเอาจนถึงกับจะให้หมดชีวิตกันในเวลานั้นถ้าได้ตั้งคำสัตย์ตรงอย่างไรแล้วไม่ยอมลบ
ไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าความสัตย์ภายในตัวของเราหากว่าเราได้ทำลายความสัตย์ซึ่งเราตั้งไว้เฉยเองนี้แล้วเราก็หมดคุณค่าจะปรากฏแต่ร่างของคนเท่านั้นแต่ธรรมะของคนจะไม่มีภายในใจของเราจึงรู้สึกสงวนเรื่องนี้ทำสัตย์ทำจริงมากตลอดมาจนบัดนี้เพราะเห็นคุณคำสัตย์นี้ให้คุณมากมายถึงเวลาจนกรอกคำสัตย์นี้ตั้งลงจนแน่นไม่มีอะไรจะถอนขึ้นได้นอกจากตัวเองจะถอนและตัวเองก็ไม่พอใจและไม่มีความสนใจที่จะถอนนอกจากจะย้ำลงไปเท่านั้นเพื่อความมั่นคงเท่าไหร่จะเป็นที่พอใจนี่ล่ะตอนนี้เรื่องความทุกข์ความลำบากในการนั่งก็แสดงขึ้นมาร่างกายของเราทั้งร่างนี้เหมือนกับกองเพลิงทั้งกองเลยทีเดียวมันร้อนมันทุกข์ไปหมดทุกส่วนแห่งอวัยวะกระดูกแต่ละชิ้นละชิ้นที่ติดต่อกันอยู่ภายในร่างกายนี้เหมือนกับจะแตกจะหักเป็นผุยผงไปทีเดียวเพราะความทุกข์มันเผาผลาญแต่ความสัตย์นั้นจะให้คงที่ไม่ยอมให้เอ็นเอียงไปและสัมระสายไปตามเรื่องของทุกข์ที่มายั่วยวนนั่นเองหรือที่มาบีบคั้นนั้นปัญญาหยั่งลงไปในเวลานั้นเราจะเอาจิตไว้เฉยๆไม่ได้จิตต้องวิ่งตามเรื่องสัจธรรมคือทุกข์ที่กำลังแสดงอยู่เวลานั้นแยกทุกข์ให้เห็นชัดๆจากกายแยกกายออกจากทุกข์แยกทุกข์ออกจากกายเนื่องเบื้องต้นก็ดูทุกข์กับเรื่องส่วนแห่งร่างกายมีอะไรเหมือนกันหรือผิดแปลกกันอย่างไรบ้างโดยทางปัญญาแยกกายออกจากเวทนาคือทุกขเวทนาแยกเวทนาออกจากกายแยกจิตออกจากเวทนาออกจากกายดูว่าเป็นเหมือนกันไหมถ้าเป็นเหมือนกันท่านทำไมจึงเรียกว่ากายเวทนาจิตเนี่ยเมื่อปัญญาก็บังคับให้อยู่ในกรอบแห่งสัจธรรมนี่ก็แสดงว่าจนกรอกแล้วเพราะหาทางออกไม่ได้มีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ทั้งล่างเลยเป็นแต่เพียงว่าใจเราไม่ร้อนเท่านั้นเรื่องร่างกายนี้ร้อนไปทั่วทั้งล่างทุกข์ไปทั่วทั้งล่างปัญญาหยั่งลงไปที่นี่พิจารณาลงไปจนเห็นชัดว่ากายเป็นส่วนหนึ่งจริงด้วยปัญญาเวทนาเป็นส่วนหนึ่งจริงจิตเป็นส่วนหนึ่งจริงแยกกันได้โดยเด็ดขาดในขณะนั้นจิตก็ลงได้อย่างเต็มที่ขาดจากความรู้สึกในส่วนแห่งร่างกายและทุกขเวทนาที่เคยปรากฏตัวอยู่ดับสลายไปหมดไม่มีอันใดเหลือร่างกายแม้จะมีอยู่ตามธรรมชาติของเขาแต่เมื่อจิตได้รู้รอบในกายเวทนากับจิตโดยถูกต้องแล้วจิตก็ลงได้เรื่องความรู้สึกว่ากายมีภายในใจนั้นไม่ปรากฏเลยเมตทุกขเวทนาก็ดับยังเหลือแต่ความรู้เพียงอันเดียวเท่านั้นอยู่ในช่องว่างเหมือนกับอากาศมีความรู้สึกอยู่ในความว่างนั้นเท่านั้นและความอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏได้ปรากฏขึ้นแล้วในเวลานั้นพอจิตถอนขึ้นมาก็แน่ใจทีเดียวว่านี่เป็นผลที่เราทำในวันนี้เราทำด้วยวิธีนี้ได้ผลเช่นนี้ขึ้นมาคือด้วยวิธีทุกข์ยากลำบากเอาชีวิตเข้าสู้ไม่ยอมลดละเอาความสับหนุนหลังเข้าไปไม่ยอมให้ถอยหลังออกมาได้นอกจากจะทะลุไปข้างหน้าเท่านั้นตายก็ยอมให้ตายข้างหน้าไม่ต้องย้อนกลับมาตายข้างหลังคือข้างหลังคำสัตย์ไม่ยอมให้ตายแต่ตายอยู่ตรงหน้าคำสัตย์ยอมให้ความสัตย์หนุนหลังไปนี่เป็นเหตุให้ได้ผลขึ้นมาอย่างชัดเจนในวันนั้นเป็นวันแรกที่ได้เห็นได้รู้ได้เห็นจิตได้แยกจากกองทุกข์เพราะการนั่งมาประจักษ์ใจทุกข์ก็สลายตัวลงในขณะเดียวกันเมื่อเวลาปัญญาพิจารณารอบคอบแล้ว
กายก็หมดความรู้สึกทุกข์ก็สลายลงไปใจมีความดำรงตนอยู่ด้วยความองอาจกล้าหาญความเที่ยงตรงความสว่างไสวอยู่ภายในตนอย่างเต็มที่เป็นธรรมะอัศจรรย์อันหนึ่งซึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างเด่นชัดในเวลาเช่นนั้นพอถอนขึ้นมาแล้วทุกขเวทนาซึ่งเคยแสดงตัวก็แสดงขึ้นมาอีกจิตเมื่อได้อุบายเป็นสักขีพยานแล้วย่อมไม่มีการถอยหลังนอกจากจะขยับตัวเข้าไปให้มั่นคงหรือแน่นหนาแข็งแรงยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะเป็นทางปีกแวะของการดำเนินพิจารณาลงไปอีกแล้วลงได้อีกอย่างนั้นนั่นปรากฏว่าได้หลักจิตและแน่ในใจว่านี่เป็นฐานของจิตที่แน่นอนแล้วบัดนี้จิตของเราจะไม่เสื่อมเพราะความรู้ชัดภายในตัวเองว่านี่คือฐานของจิตอันเป็นที่อยู่ของจิตได้แน่นอนแน่แม้จะไม่มีภูมิธรรมอันสูงแค่ใดก็ตามแต่ฐานของจิตซึ่งสถิตอยู่ภายในตัวเวลานี้เป็นฐานของจิตที่จะตั้งอยู่ได้ด้วยความไม่กำเริบนั่นเป็นการตัดสินใจครั้งแรกในการบำเพ็ญมาจากนั้นก็เร่งทางด้านสมาธิจนมีความสงบได้เป็นประจำนิสัยเลยเรียกว่ามีสมาธิเป็นเรือนใจรู้ชัดภายในตัวเองขณะที่ลงไปสู่ความสงบหยุดกิริยาอาการของจิตทุกๆประเภทก็หยุดลงไปถอยขึ้นมาก็รู้ว่าถอยขึ้นมาแต่ไม่ได้เป็นความกังวลห่วงใยยุ่งเหยิงกับสิ่งใดๆซึ่งเคยเป็นมาแต่ก่อนทั้งนั้นมีความสงบเป็นเจ้าเรือนของจิตเป็นนิสัยของจิตต่อมาเมื่อได้รับอุบายจากท่านอาจารย์ใหญ่ซึ่งท่านแสดงให้ฟังอย่างเต็มที่อย่างเผ็ดร้อนในทางปัญญาก็พยายามค้นคิดไปตามท่านนี่แหละตอนปัญญาจะแสดงตัวออกมาให้เห็นชัดเห็นผลของปัญญาก็มาเห็นตอนนี้อีกตอนหนึ่งเห็นผลตอนจนกรอกนั่นครั้งหนึ่งเห็นผลตอนจนกรอกนั้นเห็นเวลาที่จิตเข้าสู่ความสงบได้ด้วยอำนาจของปัญญาแต่พอจิตเข้าสู่ความสงบจนกลายเป็นสมาธิประจำนิสัยแล้วลืมปัญญาขั้นนั้นไปเสียเลยเห็นสมาธิเป็นของดีอย่างยิ่งและยังเห็นอีกว่าจิตที่ทรงตัวอยู่ในความเป็นสมาธินี่แหละจะเป็นนิพพานได้เพราะฉะนั้นจึงไม่สนใจที่จะต้องพิจารณาจิตอันนี้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตนั้นให้เป็นอะไรต่อไปอีกมีความมุ่งที่จะทำจิตอันนี้ให้เป็นนิพพานท่าเดียวโดยไม่คิดว่าจะเป็นได้โดยวิธีใดนี่เป็นเหตุให้นอนใจมากมายไปหลายปีต่อเมื่อได้รับอุบายที่อันเผ็ดร้อนจากท่านอาจารย์ใหญ่ซึ่งท่านเมตตาอย่างเต็มที่ใส่เข้าไปอย่างผางจึงถึงใจแล้วถอยตัวออกมาพิจารณาทางด้านปัญญานี่ตอนพิจารณาทางด้านปัญญาคราวนี้จึงเห็นผลว่าการถอดถอนกิเลสนั้นถอดถอนได้อย่างไรบ้างถอดถอนด้วยอุบายอะไรบ้างถอดถอนด้วยสมาธิหรือถอดถอนด้วยปัญญานี่รู้ได้ชัดทีเดียวสมาธิเป็นแต่เรือนพักของจิตทำจิตให้มีความสงบสบายในเวลาพักแต่ไม่สามารถจะถอดถอนกิเลสให้ขาดไปโดยสิ้นเชิงตามประเภทของกิเลสไปได้นอกจากปัญญาเท่านั้นนี่ก็มาทราบได้ในระยะนี้เพราะการถอดถอนกิเลสไม่ใช่จะถอดถอนพรวดพราดเสียทีเดียวหมดเพราะเราไม่ใช่นิสัยของทิปปัญญาคือเป็นผู้จะต้องรู้เร็วเห็นเร็วละได้เร็วต้องถอดถอนไปเป็นชั้นๆเป็นลำดับเข้าไปครับแต่ส่วนกิเลสที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายเกี่ยวข้องกับร่างกายก็ต้องเกี่ยวข้องกับรูปภายนอกนี่ท่านเรียกว่ากามตัณหาพิจารณาส่วนกายของตนเองกับส่วนภายนอกเทียบเคียงกันได้รู้
เท่าทันในส่วนทั้งสองนี้แล้วคำว่ากามตัณหามันก็หมดปัญหาไปเองเป็นภาระอันหนึ่งและเป็นการตรงภาระอันหนึ่งลงได้ใจก็ดีดขึ้นอีกเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภาระเหมือนกับหินถ่วงจิตใจของเราให้จมดิ่งลงไปปัญญาได้ใช้เข้าไปเสมอๆอ้าวมีส่วนใดที่มาสัมผัสกับจิตมีอารมณ์อันใดที่มาเกี่ยวข้องกับจิตซึ่งเป็นเหตุให้จิตมีความพอใจอยู่ก็ทราบชัดว่าอารมณ์นั้นแหละเป็นทางเดินของจิตพิจารณาอารมณ์นั้นเป็นทางเดินและเป็นอารมณ์ของจิตเสมอใคร่ควรจนรู้เห็นชัดแล้วก็ปล่อยวางกันไปเป็นชั้นๆๆๆเมื่อข้างนอกนี่ขอสรุปความให้ท่านผู้ฟังทีเดียวเพราะกลัวจะไม่เวลาจะไม่พอแก่การแสดงในวันนี้เมื่อภาระที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกและภาระคือส่วนแห่งรูปขันธ์ของเราหมดไปแล้วด้วยอำนาจของปัญญาขันธ์ปัญญาขั้นต่อไปก็พิจารณาเรื่องของนามธรรมคือพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาเกี่ยวกับกายเวทนาเกี่ยวกับจิตละเอียดเข้าเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องเวทนาเกี่ยวกับจิตล้วนๆสัญญาจิตหมายว่าอะไรสังขารจิตปรุงเรื่องอะไรวิญญาณจิตรับรู้กับเรื่องอะไรมีสาเหตุเป็นมาได้ยังไงและดับไปอยู่ที่ไหนดับตรงไปแล้วแล้วจะดับด้วยวิธีอะไรดับโดยขาดจากความยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเวทนาสัญญาสังขารนิยามนี่เป็นเรื่องของปัญญาจะต้องสอดแทรกหวานล้อมกันเป็นประจำนิสัยมาถึงขั้นนี้แล้วปัญญาของเราไม่ต้องได้บังคับเริ่มมาตั้งแต่ปัญญาขั้นกลางคือขั้นรูปกายมาขั้นนี้แล้วไม่มีปัญหาที่จะต้องบังคับปัญญาให้ค้นให้พิจารณาแต่จะเป็นอัตโนมัติของปัญญาผู้มีความเคยชินต่อตนเองและมีความพอใจที่จะค้นคว้าในสิ่งใดที่ตนเห็นว่ายังเป็นที่ไม่สนิทใจจะพยายามค้นคว้าให้เห็นและรู้เท่าทันเป็นลำดับลำดับไปไม่มีการยับยั้งนี่ปัญญาขั้นนี้ที่เรียกให้สนิทใจของตัวเองนั้นเรียกว่าอัตโนมัติคือไม่ต้องบังคับเหมือนกับน้ำซับน้ำขึ้นไหลลินอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานอกจากเวลาหลับเท่านั้นในอิริยาบถทั้งสี่เว้นแต่หลับเท่านั้นปัญญาประเภทนี้จะไม่มีเวลาพักตัวนอกจากเราจะบังคับเข้าให้พักในเรือนสมาธิเป็นระยะการเพื่อพักผ่อนหย่อนจิตเท่านั้นแต่จะให้ปัญญาขั้นนี้หยุดตัวเองนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุหรือเชื่อมีอยู่ที่ใดปัญญาขั้นนี้จะต้องสอดแทรกติดตามเป็นระยะระยะไปทีเดียวเพราะปัญญาไม่หยุดนี่แหละจึงเป็นเหตุให้รู้ทั้งสาเหตุเป็นที่เกิดของเวทนาทางจิตทั้งเวทนาซึ่งเป็นตัวผลเกิดขึ้นภายในจิตทั้งสัญญาที่หมายจิตหมายความสุขความทุกข์ทั้งสังขารที่ปรุงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้วิญญาณซึ่งคอยรับทราบกันจากภายนอกก็ตามภายในก็ตามจะต้องเข้าไปถึงตัวจิตนี่อาการทั้ง4ทั้ง5นี้เป็นประตูหรือเป็นทางแต่ละสายสายออกมาจากจุดใหญ่คือใจผู้ที่ทำงานอยู่ภายในใจนั้นเบื้องต้นก็คืออวิชชาเป็นที่บงการบ่งงานถืออาการทั้ง5นี้เป็นทางเดินหรือเป็นเครื่องมือเอาในขณะเดียวกันการปฏิบัติก็ต้องอาศัยอาการเท่านี้แหละเป็นทางเดินและเป็นเครื่องมือของปัญญาอีกเช่นเดียวกันจนสามารถรู้ชัดทั้งทาง4 5แยกคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้นั้นทั้งจุดใหญ่ซึ่งเป็นที่
ตั้งของทางนี้แยกออกมาได้จะจิตแท้หรือคือได้จะจิตคำว่าแท้นี้หากว่ายังมีอวิชชายังฝังอยู่นั้นอยู่นั้นตราบใดจะเรียกว่าจิตแท้อย่างไม่ได้ต้องเป็นมัตตจิตถ้าจะเรียกก็ต้องเรียกมัตตจิตพอปัญญามีความสามารถเต็มที่แล้วเราไม่ได้คาดได้ฝันเลยว่าเราจะถอดถอนธรรมชาติหรือแยกอวิชชากับจิตออกจากกันได้ด้วยวิธีใดแต่ก็แน่ใจในขณะที่ปัญญามีความพร้อมมูลภายในตัวเองแล้วจะเป็นผู้แยกหรือเป็นผู้ทำหน้าที่ระหว่างจิตกับอวิชชาให้พลาดจากกันได้โดยไม่มีปัญหาในเวลานั้นพอเข้าถึงขั้นละเอียดยิ่งได้ทำหน้าที่กันเสร็จสิ้นลงไปแล้วเท่านั้นเรื่องหน้าที่ของในพระศาสนาทั้งหมดเราจะทราบได้ทันทีว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าวุฒิตังพรหมจริยังกระตังกตังกรณียังนับพลังอิทธิายติคำว่าเสกจิตในพรหมจรรย์หรือว่ามีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วทิศอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีมันคืออะไรการละการบำเพ็ญก็หมายความว่าจิตยังไม่พอตัวชั่วจิตก็ยังชอบดีจิตก็ยังรักเพราะฉะนั้นจึงต้องแยกกันแยกที่ชั่วให้ทางจากจิตด้วยอุบายวิธีที่ถูกต้องสั่งสมหรือส่งเสริมจิตความคิดของจิตที่เป็นไปในทางที่ดีให้มีกำลังมากเสริมปัญญาให้มีความคล่องแคล่วฝึกหัดปัญญาให้มีความแกล้าสามารถจนพอตัวแล้วแยกความไม่พอดีทั้งหลายเหล่านั้นออกเสียคือดีก็ตามชั่วก็ตามจัดว่าสิ่งปลอมแปลงหรือสิ่งที่แฝงจะทำจิตไม่มีความพอดีคงที่ตัวอยู่ได้เมื่อได้แยกสมมุติทั้งสองประเภทคือดีกับชั่วออกแล้วการไหนการนั้นแลเป็นการที่จิตจะเรียกตัวเองได้ว่าอากาลิโกไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมอีกแล้วเป็นสิ่งที่พอตัวอยู่ตลอดกาลเนี่ยเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ซึ่งไม่เคยปรากฏมาแต่การไหนทั้งที่จิตดวงนั้นแลเราก็รู้อยู่ทุกวันนี้รู้ได้โดยจิตแต่จิตที่รู้อยู่ตามธรรมชาตินี้ตามธรรมดานี้เป็นจิตที่แฝงอยู่ด้วยสิ่งที่ไม่รู้ภายในตัวเองอีกเมื่อได้แยกสิ่งที่แฝงนี้ออกได้ให้เหลือแต่ความรู้ล้วนๆแล้วนั่นแลจึงเรียกว่าความรู้ที่พอตัวนี่ว่าจะบำเพ็ญให้ยิ่งกว่านั้นอีกก็หมดปัญหาจะบำเพ็ญเพื่ออะไรจะละก็จะละอะไรสิ่งที่จะควรละมันไม่มีแล้วจะละอะไรจะควรถ้ายิ่งก็หมดความยิ่งแล้วจะเอาอะไรเพราะความยิ่งความหย่อนเป็นเรื่องของสมมุติซึ่งเรียกว่าเป็นความไม่สม่ำเสมอเป็นความแฝงทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความพอตัวเหมือนอย่างธรรมชาติของตัวเองท่านจึงเรียกว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขนอกจากความสงบไปไม่มีความสงบในที่นี่หมายถึงความสงบอันพอตัวไม่ใช่หมายถึงสงบความของสมาธิเป็นขั้นแต่หมายถึงความสงบอันพอตัวแล้วเหมือนน้ำที่เต็มแก้วแล้วนั้นจะหยดน้ำลงไปเพิ่มอีกหยดหนึ่งก็ต้องไหลออกเพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องเพิ่มอีกแล้วถ้าลดยิ่งกว่านั้นก็ไม่จัดว่าน้ำนี้เต็มแก้วแล้วโดยสมบูรณ์ความพอดีของน้ำในแก้วก็คือเสมอขอบปากแก้วนั่นแหละเรียกว่าน้ำนี่เต็มแก้วย่อนกว่านั้นไม่เรียกจะเพิ่มลงอีกก็ไม่จำเป็นสิ่งที่จะเรียกได้เต็มปากก็คือน้ำเต็มขอบปากแก้วแล้วนั่นแหละชื่อว่าแก้วนี้เต็มแล้วด้วยน้ำจิตที่มีความพอตัวแล้วเช่นนี้แหละชื่อว่าสันติอันแท้จริงนี่ทางดำเนินได้อธิบายมาตั้งแต่ต้นจนถึงจุดนี้จะต้องดำเนินไป
ดังที่กล่าวผ่านมาแล้วนี้ทั้งนั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่ออกตัวเพื่อทำจุดนี้นอกจากจะดำเนินตามแนวที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เท่านั้นความทุกข์ความลำบากพระพุทธเจ้าผ่านมาเสียจนพอไม่เช่นนั้นไม่เป็นครูของพวกเราแล้วเราจะเอามีความยิ่งยวดกว่าพระพุทธเจ้าไปที่ไหนอีกนอกจากจะเดินไปตามสายที่พระพุทธเจ้าเดินนี้เท่านั้นท่านขอทุกท่านได้ทำความตระหนักภายในจิตใจของตนระหว่างแห่งธรรมะกับเราอย่าให้ห่างเหินจากธรรมะอย่าห่างเหินจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดังที่กล่าวผ่านมาแล้วให้เป็นผู้มีความสนิทกลมกลืนกับพระรัตนตรัยด้วยข้อปฏิบัติของตนยกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นธงอันเอกระลึกภายในจิตใจเสมอจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยข้อปฏิบัติไม่ท้อถอยแล้วจะเห็นผลอันสมบูรณ์ดังที่อธิบายมาโดยแน่นอนจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดไม่นิยมสถานที่บุคคลการสมัยแต่นิยมลงในหลักเหตุผลเท่านั้นถ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่บุคคลแล้วจะไม่คงเป็นธรรมะอยู่ได้จนกระทั่งถึงบัดนี้เลยจะแปรสภาพไปตามสถานที่บุคคลการสมัยเป็นลำดับหาความคงที่ของธรรมที่จะเป็นเครื่องยึดไม่มีเลยคำว่าสถานที่เราก็พอทราบค่ะธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่ามัชฌิมาคือท่ามกลางเสมอนั้นไม่ใช่ท่ามกลางสถานที่บุคคลการสมัยแต่ท่ามกลางในหลักเหตุผลที่ถูกต้องหรือไม่ถูกผลจะต้องแสดงไปตามหลักของเหตุที่ดีปรากฏรอยพิมพ์ไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นได้ง่ายๆด้วยหูด้วยตาของเราก็คือสัตว์โลกที่เกิดมาแม้จะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันแต่ลักษณะความเหลื่อมล้ำต่ำสูงของสัตว์นั้นๆจะไม่เหมือนกันเลยเช่นคำว่ามนุษย์อย่างนี้เป็นต้นรวมได้หมดทั้งแผ่นดินนี้ที่มีมนุษย์อยู่ในสถานที่ใดๆให้ชื่อให้นามว่าเป็นสัตว์มนุษย์ด้วยกันแต่อัธยาศัยความรู้ความฉลาดความสามารถมากน้อยความมีความจนความสุขความทุกข์ของมนุษย์เหล่านี้จะไม่เหมือนกันเลยมีขึ้นดูกับผลที่บรรดาผู้ก่อเหตุได้ทำเอาไว้ถ้าผลจะขึ้นอยู่กับบุคคลแล้วผู้ต้องการหรือประสงค์อย่างใดผลจะต้องปรากฏมาเช่นนั้นโลกนี้จะไม่มีทุกข์ประจำในสัตว์และสังขารและจะไม่มีคนโง่สัตว์โง่ในโลกจะมีตั้งแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้นทั่วไปในโลกนี้สิ่งที่สัตว์ไม่ประสงค์นั้นจะไม่มีอันใดค้างอยู่ในโลกนี้แม้แต่น้อยมีเพราะขึ้นอยู่กับบุคคลบุคคลต้องการอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นธรรมะขึ้นอยู่กับสถานที่เราทำที่นี่จะเป็นการทำชั่วหรือทำดีผลไม่แสดงตามรอยแห่งเหตุเพราะขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นเสียดังนี้เป็นต้นสถานที่ก็กลายเป็นใหญ่กว่าหลักความจริงคือธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเสียเช่นการสมัยเช่นสมัยนี้
บรรดาหลักความนิยมของบุคคลไม่เหมือนกันในสมัยนี้คนนิยมอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ต้องแปรสภาพไปตามสมัยโน้นคนนิยมอย่างนั้นก็แปรสภาพไปตามเมื่อสรุปความลงแล้วธรรมะก็กลายเป็นตุ๊กตาให้เป็นเครื่องเล่นของคนผู้มีความประสงค์ทำได้ตามความชอบใจของตนทีนี้จะหาหลักความจริงจากธรรมะซึ่งแทนที่จะเป็นของคงที่แต่กลายเป็นของแปรสภาพไปตามความรู้ความเห็นตามสถานที่บุคคลไปเสียแล้วเราจะหาหลักความจริงมาจากที่ไหนขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาที่พระองค์ประทานไว้แล้วโปรดได้ทราบว่าขึ้นอยู่กับหลักแห่งเหตุเป็นของสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดๆสถานที่บุคคลการสมัยไม่สามารถที่จะทำลายหลักแห่งเหตุที่ผู้ได้ทำไว้แล้วดีชั่วให้เสื่อมสูญหรืออันตรธานไปได้เพราะฉะนั้นคำว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดๆตรัสรู้อยู่ในสถานที่ใดการใดสมัยใดก็ต่างโปรดได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แม้จะตรัสรู้ในสถานการณ์นั้นๆก็เป็นเพียงบอกให้รู้จุดหรือเวลาเท่านั้นแต่หลักของธรรมที่จะปรากฏให้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าหรือสาวกอรหันต์แต่ละองค์นั้นเกิดขึ้นจากมัชฌิมาปฏิปทาคือหลักแห่งเหตุอันดีจึงปรากฏผลเป็นความมืดจิตขึ้นมาอย่างเต็มที่ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบไว้ว่ามัชฌิมานี้เป็นธรรมที่คงที่อยู่ตลอดกาลจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่หรือบุคคลใดๆทั้งนั้นท่านผู้ใดได้บำเพ็ญตนให้ถูกกับหลักแห่งมัชฌิมาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วผู้นั้นแหละเป็นผู้มีสัจสิทธิเต็มที่ที่จะรับผลแห่งการกระทำของตนมากน้อยโดยไม่มีใครจะสามารถมายักย้ายผันแปรผลกับเหตุที่ตนได้ทำไว้แล้วให้แยกจากกันไปได้หลักสำคัญที่จะเป็นเครื่องรับรองบุคคลให้เป็นไปในทางดีและชั่วคือหลักเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเราผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีเข็มทิศตั้งไว้ตามความมุ่งมั่นของตนจึงควรคำนึงถึงการประกอบเป็นของสำคัญและทุกสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นกิจที่ชอบซึ่งจะควรนำประโยชน์มาให้เราเท่าที่ควรแล้วโปรดได้เห็นว่ากิจนั้นเป็นกิจจำเป็นหรือเป็นกิจสำคัญผลจะปรากฏขึ้นจากกิจนั้นๆโดยแน่นอนเราอย่าได้เห็นว่าเป็นกิจไม่สำคัญทั้งที่เราก็เป็นผู้กระทำอยู่ในกิจนั้นๆการกระทำทุกๆประโยคเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ
ความเพียรของเราขอให้ถือเป็นจิตจำเป็นและเป็นจิตสำคัญการฝึกหัดตนให้เป็นผู้มีกำลังทางด้านจิตใจให้เห็นทุกสิ่งที่เป็นธุระหน้าที่ของตนจะพึงกระทำว่าเป็นจิตจำเป็นเป็นชั้นๆขึ้นไปที่เราจะใช้ความรู้สึกจดจ่อในจิตนั้นไม่ให้เลื่อนลอยมีหลักฝึกหัดนิสัยด้วยฝึกหัดสติปัญญาของตนให้จิตนั้นกลายมาเป็นความเพียรของตนได้โดยทางภายในถ้าเราเห็นว่าจิตนี้ไม่จำเป็นและไปเห็นจิตโน้นว่าจำเป็นเรื่องการประกอบในจิตนั้นๆก็ไม่มีกำลังพอจะสามารถนำประโยชน์มาให้ตนได้เท่าที่ควรผู้ใดที่มีความรู้สึกเห็นทุกสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตนจะควรกระทำว่าเป็นจิตจำเป็นด้วยแล้วผู้นั้นจะมีความเพียรอยู่กับธุระหน้าที่นั้นๆและปรากฏผลขึ้นมาอย่างสมบูรณ์จากงานนั้นๆด้วยและเป็นการฝึกหัดนิสัยของตนให้เป็นคนแน่วแน่ต่อกิจการนั้นๆด้วยเป็นการฝึกหัดสติปัญญาของตนให้มีความรู้สึกหรือมีความรอบคอบต่อกิจการนั้นๆโดยความติดต่อกันเป็นลำดับไปด้วยผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรทุกๆประโยชน์และทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจโดยลำดับและจะไม่มีความเสื่อมลงไปได้เนื่องจากสติซึ่งเป็นธรรมเครื่องหนุนมีกำลังขึ้นเพราะการบำรุงด้วยถือกิจธุระหน้าที่นั้นเป็นภาคพื้นหรือเป็นบาดฐานอันหนึ่งเรื่องทั้งหมดผู้ประกอบความเพียรอย่าเห็นว่ามีนอกไปจากใจจะแสดงเรื่องอดีตอนาคตและปัจจุบันจะมีใจเป็นรากฐานเป็นที่ก่อให้เกิดเรื่องทั้งนั้นถ้าสติกับปัญญาได้ตั้งลงในสถานที่เกิดขึ้นแห่งเรื่องทั้งหลายแล้วเรื่องกับสติปัญญานั้นจะกลายเป็นธรรมขึ้นมาให้ผู้นั้นได้รับผลประโยชน์ทั้งที่เรื่องจะกลายเป็นเรื่องทำตนให้เสียอยู่แล้วหรือจะทำจิตใจของตนให้มีความมัวหมองหรือฟุ้งเฟ้อเหื่อยแต่ก็กลับกลายมาเป็นธรรมคือความสงบหรืออุบายต่างๆได้เพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองข
ใครจะอยู่ในสถานที่ใดเรื่องสติกับปัญญาที่ประกอบเป็นองค์ความเพียรของตนอย่าให้ขาดวรรคขาดตอนอยู่ที่ไหนเรื่องสติกับปัญญากับเรื่องที่เกิดจากใจขอให้มีความรู้สึกหรือทำความรู้สึกต่อกันเสมอเรื่องที่ท่านกล่าวว่าสมุทัยนั้นจะเป็นเรื่องยืดยาวไปไม่นานเหตุที่สมุทัยอันเป็นแดนติดทุกนั้นเป็นเรื่องยืดยาวและจนกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติทำหน้าที่ของตนโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็เนื่องจากความเคยสั่งสมเคยคิดเคยตุ่นขึ้นภายในจิตใจเรื่องของสมุทัยจึงมีกำลังจนกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติสั่งสมกิเลสขึ้นมาเผารนหัวใจของตนโดยไม่มีสถานที่ไม่มีการเวลาแม้ที่สุดกำลังเราทำความเพียรอยู่เผลอไปนิดเท่านั้นจิตที่เคยสั่งสมเรื่องนี้จะต้องทำหน้าที่ของตนทันทีนี่อย่าพึงเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเกิดขึ้นมาเพราะเหตุไหนหลักฐานสำคัญก็หนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะความเคยชินของจิตประเภทนั้นสองเกิดขึ้นมาเพราะความเผลอสติไม่ได้รู้เรื่องความเกิดขึ้นเช่นนั้นของจิตจึงเป็นเหตุให้สมุทัยสั่งสมกำลังขึ้นแล้วแสดงผลคือความทุกข์ร้อนให้ผู้มีความเผลอเรือนั้นได้รับความทุกข์เดือดร้อนเรื่องของมรรคคือทางดำเนินเพื่อความพ้นจากเรื่องของสมุทัยหรือเครื่องแก้สมุทัยเมื่อเราได้พยายามฝึกฝนอบรมโดยวิธีที่กล่าวแล้วนี้เรื่องสมุทัยจะทำหน้าที่สั่งสมทุกข์ให้มากมูลหรือยืดยาวไปไม่ได้และเรื่องของศีลสมาธิปัญญาจะไม่เจริญงอกงามขึ้นได้เพราะเหตุแห่งความเพียรดังที่กล่าวมานี้ไม่ได้อีกเหมือนกันทุกอย่างทุกสิ่งถ้าลงมีเหตุเป็นเครื่องหนุนมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเสมอแล้วจะต้องมีความเจริญขึ้นมาแม้แต่ต้นไม้ไม่มีวิญญาณก็ยังมีความเจริญเติบโตขึ้นมาได้ไหนเรื่องหัวใจของเราซึ่งมีความรู้สึกต่อตนเองอยู่และพยายามเจริญในทางที่ดีตามความมุ่งมั่นของตนเรื่องของสติกับปัญญาจะไม่มีความเจริญเติบโตไปได้แล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีจะเป็นผู้บริสุทธิ์ถึงวิมุตตินิพพานไปไม่ได้แม้แต่พระองค์เดียวความเป็นทั้งนี้เนื่องจากธรรมคือสติกับปัญญาเป็นสิ่งที่จะเจริญขึ้นได้เช่นเดียวกับเรื่องธรรมฝ่ายต่ำคือสมุทัยธรรมทั้งสองประเภทนี้จะต้องมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเสมอด้วยกันไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาโดยปราศจากหลักแห่งเหตุแต่เรามามองดูตั้งแต่ผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากหลักของเหตุแต่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องเหตุว่าทำอย่างไรหรือเพราะเหตุใดผลจึงปรากฏขึ้นมาทีนี้เรื่องจึงเป็นอยู่เช่นนั้นและคำที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสร้างพระบารมี
หรือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าประกอบความภาคความเพียรโดยหาสถานที่สงัดวิเวกหาที่ประกอบความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฝึกหัดจิตใจของตนทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่วิธีการของท่านอบรมสติอบรมปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันกับธรรมฝ่ายต่ำซึ่งเขาเคยสั่งสมตัวเข้ามาเป็นเวลานานแล้วจะได้ถอดถอนสิ่งเหล่านี้ด้วยความฉลาดของตนอันฝึกฝนมาแล้วเช่นเดียวกันถ้าสติปัญญาได้รับการอบรมฝึกฝนด้วยดีจากท่านผู้บำรุงแล้วยังจะกลายเป็นสติปัญญาที่เจริญรุ่งเรืองไปแน่แน่ในโลกนี้จะไม่มีคนดีขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้หลักความจริงของพระพุทธเจ้านี้แหละเป็นที่รับรองคือเหตุอันเป็นแดนเกิดแดนเกิดจะเป็นเหตุดีเหตุชั่วนั่นแหละเป็นของสัมผัสเหตุดีก็คือการบำรุงการกระทำความดีด้วยความสนอกสนใจทำอย่างจริงจริงจังจังเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติไม่มีหน้าที่อื่นใดทั้งนั้นที่จะต้องมาเป็นเครื่องเพิ่มกังวลหรือตัดรอนทางความเปลี่ยนของเราไม่ให้ดำเนินไปด้วยความสะดวกมีหน้าที่อันเดียวที่เราจะประกอบความเปลี่ยนเพื่อรู้เรื่องที่มีอยู่ในดวงใจของเราให้เห็นชัดไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีสติกับปัญญาเป็นภาคพื้นอยู่เสมอการบำรุงสติปัญญาต้องบำรุงโดยวิธีที่กล่าวไปไหนให้มีสติอะไรมากระทบทางอายตนะให้มีความรู้สึกรับรู้กับเรื่องที่มาสัมผัสแล้วค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุที่ปรากฏขึ้นนี้จะเป็นไปในทางสร้างสมกิเลสหรือจะเป็นไปในทางแก้กิเลสเรื่องของสติเป็นผู้รับรู้เรื่องของปัญญาต้องเป็นผู้วินิจฉัยกับเรื่องที่มาสัมผัสในตัวเองเมื่อความรู้สึกหรือความเพียรของเราได้เป็นไปอยู่กับเรื่องเช่นนี้เราจะต้องรู้เรื่องวันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งเพราะเรื่องไม่ได้หนีจากความรู้ของเราสติกับปัญญาผู้วินิจฉัยเหตุผลก็มีอยู่กับเราเหตุใดจะไม่รู้เรื่องที่มีในตัวของเราถ้ากิเลสก็เกิดขึ้นกับใจสติปัญญาก็กำบำรุงขึ้นที่ใจแต่รับรู้กันไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าจะสั่งสอนศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่อง

ผลคือทุกข์ต้องแสดงออกมาจากเรื่องของสมุทัยธรรมะสมุทัยมีเครื่องกดดันออกมานั้นคืออะไรรากฐานของสมุทัยคืออะไรนี่ได้เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบมาหลายครั้งแล้วแต่เวลานี้จะยังไม่อธิบายเพราะยังไม่ถึงจุดที่ควรจะอธิบายเรื่องของทุกข์ใครจะไปตำหนิไม่ได้เพราะสมุทัยเป็นแม่บทสำคัญผิดขึ้นมาแล้วจะไม่สำเร็จเป็นรูปร่างขึ้นมาเป็นไม่มีสมุทัยเป็นผู้ผิดให้ทุกข์ปรากฏขึ้นอย่างเด่นทั้งภายในกายและจิตใจของเราท่านจึงเรียกว่าเป็นของจริงมรรคคือข้อปฏิบัติที่จะกำจัดธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งมีหน้าที่ที่จะแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองอีกเช่นเดียวกันฉะนั้นจงบำรุงธรรมเหล่านี้ให้มีขึ้นและเจริญขึ้นเป็นลำดับจากความเพียรของเราไม่ขาดละขาดต่อคำว่านิโรธะคือความดับสนิทแห่งทุกข์นั้นก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากมรรคคือข้อปฏิบัตินี้เองใครจะไปแต่งตั้งนิโรธขึ้นมาเอาเฉยๆโดยปราศจากหลักเหตุผลนั้นจะเป็นไปไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าเองผู้ประทานพระศาสนาไว้ก็ไม่เคยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งนิโรธขึ้นมาได้โดยปราศจากหลักเหตุผลเพราะฉะนั้นหลักเหตุที่จะทำนิโรธให้แจ้งตามที่ท่านกล่าวไว้คือศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นธรรมสำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะพึงสนใจในหลักของเหตุนี้ทุกท่านเป็นผู้มีศีลเพราะรักษาทางที่จะรั่วไหลออกไปอันเป็นเหตุที่จะทำศีลของตนให้ด่างพร้อยเราทุกท่านได้รักษาไว้โดยดีจะโผล่ออกมาทางกายก็มาไม่ได้ทางวาจาก็ปรากฏขึ้นมาไม่ได้เพราะใจเป็นผู้เข้มงวดกวดขันในทางที่จะเดินออกมาแห่งความด่างพร้อยหรือความขาดทะลุของศีลศีลจึงกลายเป็นของปกติขึ้นมาได้ทำใจของตนให้ร่มเย็นคำว่ารักษากายรักษาวาจานั้นโปรดได้ทราบว่าทางเดินของความชั่วจะผ่านออกมาทางกายทางวาจาเมื่อรักษาได้ทางทั้งสองนี้แล้วท่านเรียกว่าศีลธรรมที่ว่าศีลที่แท้จริงคืออะไรคนตายแล้วมีศีลหรือไม่ถ้าว่ากายเป็นศีลวาจาเป็นศีลทุกคนที่มีกายวาจาด้วยกันต้องมีศีลด้วยกันทั้งนั้นศีลนั้นมีอยู่กับคนจริงแต่คนไม่มีศีลนี่สำคัญถ้าเราต้องการเป็นผู้มีศีลเราก็ต้องรักษามาจากต้นเหตุคือดวงใจอย่าให้แตกกระจัดกระจายออกมาทางกายทางวาจาที่ชั่วช้าลามกคำว่าปกติคือความไม่วุ่นวายของใจก็มีขึ้นเองเพราะตนไม่ได้ก่อเหตุอันชั่วร้ายเผาผลาญจิตใจใจก็เป็นปกติท่านก็เรียกว่าศีลเท่านั้นทั้งที่จิตไม่ได้ยังเข้าสู่ความสงบอันเป็นองค์แห่งสมาธิเลยก็มีความเย็นความเย็นประเภทนี้แหละท่านเรียกว่าผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาจิตใจของตนได้และให้ชื่อว่าศีลคือความร่มเย็นอยู่ตามปกติของใจส่วนสมาธิคือความสงบเป็นขั้นหนึ่งเข้าไปอีกคือผู้ปฏิบัติจิตจะให้เป็นไปในทางสมาธินั้นท่านกล่าวไว้มีหลักธรรมเป็นเครื่องพิจารณาเราจะกำหนด

พุทโธธัมโมสังโฆหรือกำหนดลมหายใจเป็นต้นที่จะให้เป็นที่อาศัยของใจมีสติระมัดระวังอยู่กับธรรมเหล่านี้ไม่ความรู้สึกพลากจากธรรมบทที่ตนกำลังพิจารณาหรือบริกรรมอยู่นั้นให้มีธรรมบทนั้นกับความรู้สึกคือใจสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอโดยมีสติเป็นเครื่องรับรู้หรือรักษาความที่จะปลีกแวะของจิตกับธรรมนั้นแยกจากกันไปใจเมื่อได้ถูกการบังคับบัญชาหรือมีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจมีสติเป็นรั้วกั้นสำหรับรักษาจะต้องย่างเข้าสู่ความสงบคอยรับรสจากธรรมคือคำบริกรรมนั้นจะปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าสมาธิเพียงปรากฏขึ้นเล็กน้อยก็จัดว่าเป็นเรื่องของสมาธิไปได้แต่เพราะการพิจารณาอยู่ทุกวันและทุกเวลาความสงบนี้ก็จะเปลี่ยนสภาพจากความหยาบเข้าสู่ความละเอียดเสมอไปโดยไม่มีสิ้นสุดอีกเหมือนกันเมื่อจิตของเราได้มีความมั่นคงต่อตนเองเบื้องต้นก็มีความเยือกเย็นคิดไปในทางเรื่องความด่างค้อยแห่งศีลที่จะออกมาทางกายทางวาจาก็ไม่มีใจก็มีความเย็นเนี่ยเป็นธรรมเครื่องหนุนสมาธิให้เกิดได้เพราะไม่มีอารมณ์เครื่องกลางๆที่ท่านเรียกว่านิวรณ์มีหน้าที่หรือความรู้สึกอันเดียวเท่านั้นที่จะต้องกำหนดพิจารณาจิตใจของตนกับบทธรรมให้สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ใจก็อย่างเข้าสู่ความสงบเป็นลำดับลำดับเมื่อถอนขึ้นมาแล้วก็ตั้งใหม่พิจารณาเข้าไปอีกจิตก็เข้าสู่ความสงบได้อีกและนานเข้าเป็นลำดับละเอียดเข้าเป็นลำดับนี่ท่านเรียกสมาธิเมื่อจิตมีความมั่นคงไม่วอกแวกคลอนแคลนมีความรู้เป็นจุดที่ว่ารวมกระแสของความรู้ซึ่งแต่ก่อนเคยฟุ้งซ่านวุ่นวายเข้ามาสู่จิตเดียวปรากฏเป็นจิตที่มีกำลังขึ้นมาเราจะนำความรู้อันเป็นไปกับด้วยความสงบนี้ออกพิจารณาสภาวะธรรมส่วนใดจะเป็นอาการแห่งกายของเราอาการใดก็ตามยอมจะมีความรู้สึกกับอาการนั้นได้ชัดเราจะพิจารณาหมดทั่วสรรพางร่างกายนี้ความรู้สึกนั้นจะรวมตัวอยู่กับสรรพางร่างกายนี้เท่านั้นจะไม่แยกออกสู่ภายนอกเลยเมื่อความรู้สึกได้มีความกลมกล่อมกันกับอาการแห่งกายจะเป็นส่วนใดก็ตามแล้วความแยบคายที่จะรู้สึกเหตุผลอันมีอยู่ในส่วนร่างกายเป็นประจำแล้วจะไม่รู้ได้อย่างไรเราจะไกลกรองดูเรื่องของทุกข์ที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้จะไม่มีทุกข์ส่วนไหนจะปิดบังลี้ลับความรู้สึกของเรานี้ไปได้ปัญญาสอดส่องลงไปที่ตรงไหนเรื่องความจริงก็จะปรากฏขึ้นมาจะเป็นความจริงในทางทุกขังหรืออนิจจังหรืออนัตตาจะแสดงขึ้นมาเพราะอำนาจของสติกับปัญญานี้ทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านพิจารณาทุกท่านพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณาในส่วนร่างกายจะเห็นชัดในเรื่องทุกขังก็ดีอนิจจังก็ดีอนัตตาก็ดีก็จะเชื่อมถึงกันในไตรลักษณ์ทั้งสามนี้โดยสมบูรณ์ความที่เคยยึดมั่นถือมั่นจนเป็นบ่อเกิดแห่งความกังวลของใจ
ถึงกับแปลความรู้สึกของตนออกไปว่าอาการทั้งหมดนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นของเที่ยงแท้ถาวรเหล่านี้ก็จะได้ถอดถอนหรือบรรเทาความเป็นทางนี้ออกได้โดยลำดับเพราะอำนาจของปัญญาที่ได้ไตร่ตรองเห็นตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่ในไตรลักษณ์อันประจำอยู่ในส่วนแห่งร่างกายของเรานี้ทุกชิ้นจะเป็นเรื่องอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีถ้าปัญญาได้ให้ควรอยู่เสมอปัญญาจะมีความเฉลียวฉลาดเห็นทุกข์ก็จะเห็นชัดเป็นลำดับอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาจะเห็นชัดเป็นลำดับไปความเห็นทุกข์ก็ไม่มีสิ้นสุดความเห็นอนิจจังก็ไม่มีสิ้นสุดความเห็นอนัตตาก็ไม่มีสิ้นสุดเพราะอำนาจของปัญญาจนกระทั่งจิตได้ผ่านพ้นจากเรื่องของไตรลักษณ์นี้ไปทั้งสิ้นแล้วการใดการนั่นแหละไตรลักษณ์จะมีสิ้นสุดเพราะใจหมดความหรือหมดเรื่องทั้งหลายใจถึงความสิ้นสุดการใดไตรลักษณ์ก็สิ้นสุดการนั้นคำว่าศีลสมาธิปัญญาก็สิ้นสุดตรงเช่นเดียวกันเพราะเหตุอันใหญ่ได้สิ้นสุดลงแล้วตัวเหตุอันใหญ่ได้จะจิตที่เป็นบ่อแห่งเรื่องทั้งหลายได้สิ้นสุดลงในตัวเองเรื่องทั้งหลายซึ่งจะเกิดขึ้นจากใจนั้นจริงไม่มีขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงพยายามอบรมจิตใจของตนให้เป็นในสมาธิด้วยอำนาจของความเพียรเป็นลำดับไปอย่างนี้เรื่องของปัญญาเมื่อเรานำออกใช้จะเป็นปัญญาขึ้นทีเดียวจะไม่กลายเป็นสัญญาอารมณ์แล้วแปรสภาพเป็นสมุทัยขึ้นมาเลยที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงว่าเมื่อสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากอานิสงส์มากนั้นหมายถึงสมาธิที่กล่าวนี้เองคำที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มีสองภาคภาคในส่วนแห่งร่างกายซึ่งเป็นด้านวัตถุด้วยกันจะเป็นภายนอกภายในนั้นประเภทหนึ่งไตรลักษณ์ของนามธรรมคือนับแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปจนกระทั่งถึงบ่อแห่งเรื่องนี่ก็ต้องพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ประจักษ์กับปัญญาอีกเหมือนกันทุกสิ่งที่ปรากฏให้เรารู้อยู่ทุกวันนี้โปรดได้ทราบว่ามีแต่เรื่องไตรลักษณ์ทั้งนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องไตรลักษณ์เพราะเจ้าตัวการของสิ่งเหล่านี้คือไตรลักษณ์แต่เราไม่สามารถจะทราบไปว่าธรรมชาติอันนั้นคืออะไรผู้ปฏิบัติจึงเรียนไปถึงเพียงอวิชชาพอเรียนไปถึงแค่นั้นก็หยุดเลยไม่ทราบว่าอะไรเป็นอวิชชาที่แท้จริงจึงถืออวิชชานั้นเป็นเราเสียโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็เข้าใจว่าเราเรียนเรารู้อวิชชาแล้วเพราะเห็นสภาพนั้นว่านอกจากไตรลักษณ์ไปแท้จริงอวิชชาก็คือเรื่องของสมมุติบ่อยในสมมุตินั่นเอง
เมื่อได้พิจารณาบ่อแห่งสมมุตินี้ให้ชัดเจนด้วยปัญญาแล้วธรรมชาตินี้ก็จะต้องแปรสภาพอีกเช่นเดียวกันกับสภาวะธรรมอื่นมีเวทนาสัญญาสังขารอย่างเป็นต้นนั่นอวิชชาจึงจะจบไปได้ถ้าได้เห็นอวิชชาเป็นไตรลักษณ์เมื่อไหร่ได้ประจักษ์กับจิตเมื่อไหร่แล้วอวิชชาจะทนตัวอยู่ไม่ได้แล้วจะทนตั้งอยู่บนหัวใจของเราซึ่งเคยตั้งมาแล้วเป็นเวลานานไปไม่ได้อีกเหมือนกันเมื่ออวิชชาได้ดับลงไปเท่านั้นเรื่องไตรลักษณ์ทั้งหมดไม่มีอันใดเป็นปัญหาจะว่านั้นอนิจจังทุกขังอันนี้อนัตตาไม่มีในเป็นข้อข้องใจทั้งนั้นและโดยไม่มีใครมาบอกเล่าท่านจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกต้องเห็นอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติเหตุให้สมบูรณ์ผลจะต้องแสดงสวมรอยกันขึ้นมาเป็นผลที่สมบูรณ์อย่างนี้ถ้าจะกล่าวถึงว่าสถานที่ก็ให้หมายถึงสถานที่ที่เป็นบ่อเกิดของเรื่องเป็นของสำคัญยิ่งกว่าสถานที่อื่นใดทั้งนั้นถ้าจะกล่าวถึงเรื่องของบุคคลก็หมายถึงบุคคลผู้ทรงไว้ซึ่งความโง่อย่างเต็มตัวนี่เองเป็นบุคคลที่โง่ที่สุดเป็นบุคคลที่จะได้แบกทุกข์ทรมานตนอยู่โดยไม่รู้สึกตัวและไม่สามารถจะนับได้ว่ากี่กับกี่กันที่จะต้องแบกทุกข์นี้อีกต่อไปนี่ถ้าเราจะพิจารณาธรรมของพระพุทธเจ้าขึ้นอยู่กับสถานที่บุคคลก็ให้หมายถึงตัวของเราเองสมัยก็หมายถึงสมัยที่อวิชชาครองตัวอยู่นั่นเองเป็นสมัยที่เดือดร้อนเป็นสมัยที่ได้รับความรำคาญทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งสมัยใดที่อวิชชาได้แตกกระจายไปเพราะอำนาจของมรรคมีกำลังได้ทำลายแล้วนั่นเป็นสมัยที่ร่มเย็นที่สุดให้หมายอย่างนี้ถ้าจะเราจะหมายถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ให้หมายถึงตัวของเรานี่เราอย่าไปหมายสถานที่โน้นสถานที่นี้มาธรรมะจะอยู่ที่โน้นกิเลสจะอยู่ที่นั่นกิเลสไม่เคยมีสถานที่ไม่เคยมีสมัยไม่เคยนิยมกับบุคคลผู้ใดใครสร้างเหตุเพื่อกิเลสแล้วกิเลสต้องเป็นเรื่องของคนนั้นสร้างที่ไหนเวลาใดต้องเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นสมบัติของคนนั้นทันทีเราจึงไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาไปถึงสถานที่การสมัยว่าสมัยโน้นมรรคผลนิพพานมีสมัยนี้ไม่มีแต่เรื่องของกิเลสมันเป็นสมัยใดบ้างเราไม่คำนึงมันจึงเป็นเหตุให้แพ้กิเลสเสมอไปกิเลสไม่เคยมีสมัยไม่เคยมีการไม่มีเวลาเวลาว่าสมัยโน้นกิเลสมีสมัยนี้กิเลสหมดสถานที่โน้นกิเลสมีสถานที่นี้กิเลสหมดบุคคลนั้นกิเลสมีบุคคลนี้กิเลสหมดไม่มีทั้งนั้นมันมีอยู่กับบุคคลผู้สั่งสมกิเลสขึ้นมาไม่ว่าการใดสมัยใดสถานที่ใดบุคคลผู้ใดที่ทำขึ้นกิเลสต้องเป็นสมบัติของคนนั้นทันทีเรื่องของมัชฌิมาก็โปรดได้เทียบกันลงในตัวของเรานี้สมัยใดที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาสมัยนั้นแหละเป็นสมัยที่เราจะแก้กิเลสบุคคลนั้นแหละเป็นผู้จะแก้กิเลสสถานที่นั้นแหละเป็นสถานที่แก้กิเลสสถานที่มีศีลสมาธิปัญญานั้นให้พากันเข้าใจอย่างนี้อย่าไปคว้าอดีตอนาคตผิดจากหลักความจริงของพระพุทธเจ้าที่สอนลงไว้กับหลักเหตุผลโดยถูกต้องกิเลสเกิดในสถานที่ใดให้แก้กิเลสลงในจุดนั้นโดยไม่ต้องไปคำนึงถึงสถานที่บุคคลไหนให้ผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปศีลเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทหนึ่งสมาธิเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทหนึ่งปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทหนึ่งกิเลสประเภทเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนและศีลสมาธิปัญญาใครเป็นผู้จะบำรุงให้เกิดมีขึ้นนอกจากสถานที่หรือบุคคลสมัยในตัวของเราคนเดียวเท่านั้น
มันพร้อมอยู่ที่นี่หมดขอให้โอปนัยิโกน้อมเข้ามาในตัวบุคคลของเราทุกอย่างมีอยู่ที่นี่หมดกองทุกข์ก็ไม่มีอยู่ตามสถานที่บุคคลสมัยใดทั้งนั้นเพราะเกิดขึ้นจากหลักธรรมเหตุคือกิเลสเป็นเครื่องถือทุกข์ขึ้นมามันมีอยู่กับตัวของเราให้กำหนดพิจารณาลงที่นี่เมื่อได้รู้กันที่นี่แล้วเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ดีเป็นธรรมของจริงขึ้นประเภทหนึ่งไตรลักษณ์ก็เป็นของจริงประเภทหนึ่งหรืออริยสัจสรุปความลงแล้วว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคต่างก็เป็นธรรมะของจริงอยู่ด้วยกันไม่ได้ตำหนิตีคมซึ่งกันและกันตามที่เคยเป็นมาของจิตธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระอำนาจของศีลสมาธิปัญญาที่แก้สมุทัยให้หมดไปแล้วนั่นก็เป็นธรรมชาติที่จริงอันนี้นั่นท่านเรียกว่าจริงนิมุตคำว่าจริงนิมุตล่ะมีอยู่ที่ไหนอีกที่หนึ่งเหตุอยู่ที่ไหนนิมุตจะนอกจากเหตุไปอีกไม่ได้เหมือนกันเนี่ยก็ลงมาจุดเดียวกันอีกงั้นถ้าเราจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราอย่าไปคิดเรื่องอดีตบุคคลอนาคตหรือสถานที่การสมัยใดๆให้นอกไปจากสถานที่เกิดเหตุนี้จะระงับเหตุขึ้นจากสถานที่นี้แห่งเดียวเท่านั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าจะสมควรดังนั้นขอให้บรรดาทุกท่านที่มุ่งหน้ามาศึกษาโปรดได้ดูผลทิศทั้งตนที่ตั้งไว้เพื่อจิตประสงค์นั้นๆกับพ่อวัดปฏิบัติทั้งตนที่จะดำเนินไปตามเข็มทิศทั้งตนให้ไปในร่องรอยอันเดียวกันโดยความภาคเพียรของเราอย่าลดละผลที่เราทุกท่านจะพึงได้รับจะพ้นไปจากเข็มทิศที่เราตั้งไว้และข้อปฏิบัติที่เราดำเนินตามเข็มทิศนั้นไปไม่ได้ในวสานนี้แห่งธรรมเทศนาความน่าสนยินยามในภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งกระทำและประสงค์จึงเป็นบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญตนด้วยความสะดวกกายสบายใจเป็นถึงจุดหมายปลายทางคือแดนแห่งมุตติเหตุผลจากเหตุผลทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเถิด

0: าสนธรรมแล้วก็อย่างยิ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นเครื่องสังหารภพชาติในใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์พวกเทวดามีส่วนอยู่ด้วยให้สิ้นและเบาบางลงโดยลำดับเพราะฉะนั้นผู้เกิดมาในสัตว์เดรัจฉานเราก็ไม่พูดแล้วเพราะนั่นยังห่างไกลอยู่มากกับศาสนาแต่มนุษย์เรานี้ควรจะเกี่ยวข้องกับศาสนาได้แม้จะอยู่ไกลแสนไกลก็ตามเช่นอย่างอยู่คนละทวีปแต่ธรรมะสามารถที่จะกระจายถึงกันทั่วถึงกันได้เช่นข่าวสารต่างๆที่โลกทั้งหลายได้ส่งสารถึงกันตลอดทั่วถึงโดยไม่เสียเวลามากมายอะไรเลยข่าวสารต่างๆส่งได้ทั่วโลกสำหรับทุกวันนี้เรียกว่าสะดวกมากข่าวสารแห่งธรรมถ้าหากมีความพอใจสนใจเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆแล้วยิ่งจะรวดเร็วกว่าข่าวสารใดๆอีกด้วยไม่ว่าใครจะเกิดที่ไหนเพราะพุทธศาสนานี้สามารถกระจายทั่วถึงหมดจากผู้นับถือและผู้ปฏิบัติจะส่งข่าวคราวถึงกันตลอดถึงการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นหนังสือเป็นต้นไม่ต้องพูดถึงอย่างวิทยุโทรทัศน์อะไรที่จะนำออกกระจายเช่นเดียวกับโลกเขาเลยเพียงหนังสือเท่านั้นก็กระจายทั่วถึงแล้วนี่ก็เป็นกรรมอันหนึ่งของสัตว์ที่ไม่สามารถจะให้จิตใจมีความพอใจในพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศและแน่นอนที่สุดในหัวใจโลกและแดนแห่งธรรมไม่มีอันใดที่จะเคลื่อนคลาดผิดจากความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนไว้เลยเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ได้รู้เห็นจริงๆในทุกแง่ทุกมุมที่นำมาสอนโลกนี้ไม่ใช่นำมาด้วยความร่นเราเก่ามันแต่นำมาด้วยการพิสูจน์ด้วยสยามภูทุกๆพระองค์เรียบร้อยแล้วเป็นที่พอพระใจพอพระทัยในการที่จะนำออกสอนสัตว์ไม่สงสัยเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ย่นย่อแสดงไว้ก็ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดนี่เป็นข้อยืนยันเป็นสิ่งที่มีมาประจำโลกมานานแสนนานโลกไม่เคยปราศจากสิ่งนี้ทั้ง3แดนโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยบาปบุญนรกสวรรค์และการเกิดตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรบกพร่องแต่ผู้ที่จะชี้ช่องบอกทางตามความจริงนี้จะมีเป็นระยะเป็นครั้งคราวเท่านั้นเช่นสมัยปัจจุบันนี้ก็มีศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าศาสนาพุทธของเราจะมีเป็นตอนที่เกียงแสดงบอกไว้แต่สำคัญที่จิตใจของสัตว์โลกมันก็มีกรรมหุ้มห่ออันหนึ่งเหมือนกันไม่สามารถที่จะเปิดออกรับความจริงตามที่ศาสนธรรมประกาศสอนไว้ ถูกกิเลสมันปิดมันบังมันปัดมันกวาดทางเตียนโล่งให้เข้าสู่ความล่มจมหรือมืดมนอนตะการไปเสียไม่ใช่เป็นความเปลี่ยนโลกตามหลักธรรมชาติที่มีอยู่ดังที่ทำท่านสอนไม่เลยจำพวกที่เป็นข้าศึกของธรรมนี้มันไปปิดไปกั้นมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงปิ้นป้อนหลอกลวงไปทั้งหมดกลบความจริงไว้แล้วจริงสัตว์โลกทั้งหลายจริงไม่มีทางที่จะรู้จะเห็นได้แม้สิ่งนั้นจะมีอยู่ก็ตามนี่แหละท่านที่เรียกว่ากรรมของสัตว์กรรมของสัตว์อย่าว่ากรรมของผู้อื่นผู้ใดเลยมีทุกคนทุกตัวสัตว์คำว่ากรรมคือการกระทำหากมีอยู่ภายในจิตของทุกตัวสัตว์มโนกรรมกิริยาแสดงออกก็แสดงออกตามมโนกรรมที่เป็นกรรมภายในนั่นแหละนั่นแหละจะเอาอะไรมาแสดงต้องแสดงออกมาจากภายในแล้วภายในมีอะไรปิดบังหุ้มห่อนั่นสำคัญมากทีเดียวไม่ให้รู้ให้เห็นตามความจริงสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีธรรมชาติที่ไม่ดีมีอำนาจอยู่ภายในจิตใจมันสามารถที่จะปิดจะบังจากหยิบจากกันได้หมดเวลาที่มันมีอำนาจเป็นเช่นนั้น ท่านจริงโลกสัตว์โลกจริงลำบากเกิดมาในแดนแห่งความจริงทั้งหลายเห็นอยู่สดๆร้อนๆในเอาตัวของเราเป็นตัวประกันมันก็ยังไม่สามารถจะยอมรับความจริงในตัวของตัวได้เช่นเกิดนี่เกิดมาจากที่ไหนที่ไหนมันก็ไม่รู้ทั้งๆที่เคยเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันเป็นไม่ต้องพูดเรื่องล้านๆของแต่ละภพละชาติแห่งจิตใจแต่ละดวงละดวงของสัตว์โลกแต่ละลายละลายนั่นแหละไม่จะไม่มีที่ไหนความเกิดเกิดอยู่กับวิญญาณวิญญาณพาให้เกิดพาเป็นตัวยืนรงเชื่อคืออวิชชาได้แก่กิเลสอันเป็นเชื่อสำคัญพาให้เกิดนี่มีอยู่ทุกตัวคนแต่เราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันในความมีความเป็นของตนได้เพราะไม่รู้มีอยู่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นช่องทางที่มาจากไหนก็ไม่รู้ก็เห็นแต่เกิดมาก็เป็นคนโตขึ้นมาแล้วถึงรู้ว่าตัวเป็นคนเป็นสัตว์นี่สิจะยืนยันได้ยังไงว่าเราเกิดมาจากที่ไหนทั้งที่เกิดมานี้แล้วก็ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนอีกก็ยืนยันไม่ได้สุดท้ายก็มอบลงคำว่าศูนย์ตายแล้วศูนย์นั่นคือยิ่งมันลึกมากไปมากจริงๆถ้าลงแล้วมาตายแล้วศูนย์นะคนนั้นรู้สึกจะหมดคุณค่าหมดราคาหมดความหวังเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ่งที่จะตอบแทนเพราะจะไม่ทำความดีเลยเนื่องจากว่าความสิ้นหวังหมดแล้วเนื่องจากตายแล้วศูนย์คือมันไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องตอบแทนเพราะศูนย์สิ้นไปหมดคิดหายผลปี้ไปหมดแล้วจะทำอะไรอยากทำอะไรก็ทำนะจริงๆนั่นคำว่าอยากทำอะไรก็ทำมันก็มาในเงื่อนเดียวกับว่าตายแล้วศูนย์ทั้งๆที่มันไม่ได้ศูนย์แล้วก็ต้องให้ทำตามความชอบใจมันก็สวมรอยลงไปนั่นอีกความชอบใจจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่สิ่งเป็นค่าสิทธิ์ต่อธรรมจึงเป็นค่าสิทธิ์ต่อความดีทั้งหลายของตัวเองแท้ๆนั่นแหละมันจะต้องทำในสิ่งที่เป็นค่าสิทธิ์ต่อตัวสุดท้ายก็พูดที่ว่าตายแล้วศูนย์นั่นแหละมาหมุนตัวเป็นกงจักรให้กรรมทั้งหลายเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้นี่เราไม่ต้องพูดถึงรายอื่นรายใดพูดถึงตัวของเราเองเมื่อยังไม่ทราบเป็นเช่นนี้จริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเราอย่าตำหนิว่าผู้ใดผู้หนึ่งว่าไม่รู้ว่าปฏิเสธความจริงว่าลบล้างความจริงคือตัวเราเองนั่นแหละมีโดยมีสิ่งที่มันเคยลบล้างความจริงทั้งหลายมาลบล้างภายในหัวใจมากระซิบกระซาบให้เกิดความเชื่อในสิ่งนั้นเสียแล้วก็ลบล้างความจริงที่มีในตัวเองและความจริงที่ตนจะพึงได้พึงถึงนั่นให้สูญสิ้นไปหมดสิ่งที่ไม่สูญไม่สิ้นโดยที่ทั้งเจ้าของก็ว่าจะสูญสิ้นคือบาปบุญอะไรๆไม่มีนั่นแหละที่จะมาทำให้เราได้สนองหรือได้รับบาปคือบาปที่ว่าไม่มีนั่นแหละนรกที่ว่าไม่มีนั่นแหละมันจะจงลงที่ตรงนั้นนี่เรียกว่ากรรมของสัตว์มีพวกเราทั้งหลายได้เกิดมาในท่ามกลางแห่งพุทธศาสนารู้สึกว่าเป็นเลิศที่ดีถ้าพูดถึงในชาติมนุษย์แดนมนุษย์ด้วยกันเราอยากเข้าใจประเทศนั้นเจริญประเทศนี้เจริญประเทศนั้นฉลาดประเทศนั้นโง่เราจะไปคิดอย่างนั้นเอาหลักความจริงแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้มาเป็นเครื่องยืนยันกันศาสนานี้เป็นศาสนาที่แน่ 100% ไม่มีสงสัยผมคอขาดเข้าว่าเลยเพราะอะไรขอพูดตามความสัตย์จริงต่อหมู่เพื่อนว่าได้ยืนยันในหัวใจเจ้าของเองซึ่งแต่ก่อนไม่สามารถที่จะยืนยันได้เลยการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละเป็นข้อที่จะทำให้ยืนยันได้ไปฟังครูฟังอาจารย์ก็ฟังแต่เมื่อมันไม่ถึงใจแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นละความสงสัยว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีท่านสอนความจริงท่านขนาดไหนธรรมะมีแต่ความจริงล้วนท่านว่าอริยสัจอริยสัจพระพุทธเจ้าท่านสอนนอกจากอริยสัจไปไหนครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริงสอนนอกจากอริยสัจไปไหนแต่เรามันก็ไม่รู้อริยสัจจะว่าไงเมื่อถึงยังไม่ถึงวาระที่มันจะรู้แต่เพราะความอุตสาห์พยายามนั่นแหละตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานไปหลายครั้งหลายหนก็ถลอกปอกเปิกไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปก็ค่อยเข้าอกเข้าใจไปโดยลำดับลำดาจนปรากฏว่าสาธุไม่ได้ประมาทกระจ่างขึ้นไปในจิตใจหายสงสัยถึงเรื่องว่าบาปมีหรือไม่มีบุญมีหรือไม่มีหายสงสัยบาปมียอมรับ 100% ตายก็ตายไม่เสียดายชีวิตเราได้ยืนยันในขณะนั้นเพราะความเชื่อในหัวใจนี่แหละซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเชื่ออะไรถึงขนาดนี้เชื่อก็เป็นเชื่อธรรมดาปัญญาอารมณ์ตามหมู่ตามเพื่อนหรือตามตำหนักตำนาท่านสอนนั่นก็เชื่อนั่นเป็นเชื่ออันหนึ่งเป็นเชื่อกัน การเดาการคาดคะเนตอันหนึ่งก็เป็นความดีเพื่อจะให้เป็นความเชื่ออันสำคัญฝังอยู่ภายในตนที่เป็นสินสันทิฏฐิโกนี่เมื่อปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปอ้าวสมาธิก็เห็นขึ้นมาถ้าเห็นจิตเป็นสมาธิจะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นความจริงจะเห็นอะไรในขั้นในสมาธิต้องเห็นความจริงอันหนึ่งที่สมาธิจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในตามสภาพหรือตามอำนาจของตนต้องรู้เนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นมาอันนี้ปัญญาสมาธิมีหลายขั้นเป็นเครื่องหนุนปัญญาได้หลายภูมิเพราะฉะนั้นก็ก้าวเข้าสู่ปัญญาปัญญาธรรมดาก็มีล้มลุกคู่คานดังที่เราเคยคิดเคยอ่านพิจารณานี่เป็นปัญญาล้มลุกคู่คานเป็นปัญญาเช่นเดียวเรียกว่าปัญญาในสัญญาอาศัยสัญญาว่าที่ดีเช่นประทัดไปแล้วปัญญาก็ตรองไปตามนี่เป็นปัญญาประเภทหนึ่งนี่ก็ไม่อัศจรรย์นักพอก้าวเข้าสู่ปัญญาอัตโนมัติหรือภาวนามยปัญญานั่นละที่นี่อันใดไม่เคยรู้อันใดไม่เคยเห็นมันจะกระแจงกระจ่างแจ้งขึ้นมาโดยลำดับกิเลสตัวไหนที่มันหลบมันซ่อนมันบีบมันบังคับเราอยู่ฉากหน้าฉากหลังตัวไหนมันจะมาเจอกันกองฉันทิฏฐิโกฉันทิฏฐิโกด้วยการปฏิบัตินี้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งพังมันลงหมดจากหัวใจแล้วทำไมมันจะไม่ทราบพระพุทธเจ้าท่านวิเศษจากอะไรวิเศษจากความบริสุทธิ์ของพระไถ่ท่านแล้วส่องมองทะลุไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะมีความพิจารณาประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่าใจดวงที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งหลายนี่เล่านี่ที่พระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกเอาออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้มาด้นมาเดาสอนโลกอะไรเลยสอนด้วยความสัตย์ความจริงสอนด้วยความรู้ความเห็นจริงๆด้วยพระเมตตาเต็มส่วนไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าหรอกเรื่องพระเมตตานี่นะมหากรุณิโกนาโถหิตายสัพปานิยังนั่นไม่แปลก็พอทราบแล้วคำว่ามหากรุณิโกนาโถฟังสิต้องมีความเมตตาสงสารและสงเคราะห์โลกมากมายขนาดไหนหิตายสัพปานิยังทำประโยชน์ให้แก่โลกได้มากมายก่ายกองด้วยพระเมตตาสุดส่วนนั่นเองแล้วพระเมตตานี้ออกมาจากความบริสุทธิ์เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์เป็นความอ่อนโยนต่อสิทธิ์สัตว์ทั้งหลายเป็นความเมตตาสงสารต่อสัตว์ทั้งหลายเองไม่ใช่เสกสรรปัญญาขึ้นมานี่นะพุทธศาสนาเราไม่ประมาทศาสนานอกนั้นเราไม่ประมาทเป็นศาสนาของคนมีกิเลสเอาความแน่นอนจริงจังมาจากไหนเราท่านเป็นยังไงความรู้ความเห็นของเราท่านเป็นยังไงแล้วมุ่งแยกตนออกไปเป็นเจ้าเป็นศาสดาอาจารย์สอนหมู่เพื่อนเป็นยังไงกิเลสมีคลองอยู่ในหัวใจเอาความแน่ความนอนความจริงมาจากไหนเอาพิจารณากันตรงนี้ก็รู้นี่นะเพราะกิเลสมันยังมีอยู่หัวใจก็เป็นสามัญชนธรรมดาเรานี่เป็นครูเป็นอาจารย์ด้วยเป็นศาสดาขึ้นมาเป็นเจ้าของศาสนานั้นขึ้นมาทั้งท่านที่กิเลสเต็มหัวใจอยู่นี่เอาความแน่นอนเอาความจริงมาจากไหนมันก็เหมือนเราท่านนี่สิบางอย่างที่สั่งสอนโลกไปแทนที่จะเป็นจริงมันกลับเป็นบาปก็ได้นี่แต่เราไม่ยกตัวอย่างมันจะกระทบกระเทือนศาสนานั้นๆไม่ยกขอให้นำเอาเป็นเนี่ยพิจารณาเอาเป็นความเห็นของคนของเจ้าของศาสนานั้นแหละที่แสดงออกมาว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นให้ทำบาปอย่างนั้นนั่นก็ได้นี่นะเพราะไม่ใช่เป็นความบริสุทธิ์จริงๆจากหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วจากกิเลสทั้งหลายได้ส่องทะลุลงไปตามความจริงและสอนออกมาตามความจริงจริงมันเป็นเรื่องของกิเลสปิดบังรูปคำไปสอนเอานำมาสอนรูปด้วยความรูปคำเอาความจริงใจมาจากไหนเอาความแน่นอนมาจากไหนไม่ว่านรกไม่ว่าสวรรค์ไม่ว่าอะไรแหละเมื่อหัวใจดวงนี้มันยังถูกปิดบังอยู่ด้วยเครื่องหุ้มห่อตัวสำคัญหมดแล้วจะเอาความจริงจังมาจากไหนแต่พระพุทธเจ้าของเราไม่เป็นอย่างนั้นนี่นะแทงทะลุไปหมดคำว่าโลกวิถูก็แจ้งไปหมดโลกในโลกทั้งสามโลกนอกก็แจ้งโลกในคือในพระไทยก็แจ้งนี่โลกวิถูโลกวิถูไม่ได้หมายถึงว่าโลกนอกเหมือนพระอาทิตย์ประจันตาของพระเจ้าไม่ได้ตาเป็นตาพระอาทิตย์ประจันเลยนั่นไปอีกไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันทวีคำว่าตาโลกวิถูญาณอุดปาริวิชาอุดปาริอาโลโกอุดปาริหรือปัญญาอุดปาริมีตั้งแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งในพระไทยเท่านั้นไม่ได้เหมือนพระอาทิตย์ไม่เหมือนความสว่างกระจ่างแจ้งของโลกทั้งหลายที่เป็นกันอยู่และรู้เห็นกันอยู่นี่เลยเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่พ้นจากวิสัยแห่งโลกทั้งหลายนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่จะสามารถรู้แจ้งแทงทะลุดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นจึงรู้แจ้งเห็นจริงถึงนรกสวรรค์บาปบุญคุณโทษตลอดพระนิพพานได้โดยเต็มพระทัยของพระองค์ไม่มีข้อสงสัยเลยเอาสาวกองค์ใดที่รู้ตามพระพุทธเจ้ารู้เข้าไปสิคำว่าสันติจิโกสันติโกจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะไม่มีอรหันต์ประเภทบ้านนะอรหันต์ตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นเหมือนกันหมดไม่ทูลถามยกมือกราบไหว้ทันทีเลยอ๋ออย่างนี้เหรอพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้หรือรู้อย่างนี้เหรอเท่านั้นแหละนี่แหละศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้ยืนยันกันด้วยหลักธรรมชาติศาสนาที่มีกิเลสเป็นเจ้าของเป็นอาจารย์หรือเป็นเจ้าของศาสนาไม่แน่ใจสำหรับเราเป็นคนที่ถี่มากกิเลสมากอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้แน่ใจ
1: แต่ท่านพระพุทธเจ้าแล้วมอบเลยยอมเลยตายก็ตายเถอะว่างั้นเลยไม่มีอะไรเสียดายแม้นิดหนึ่งแม้นิดไม่สาระมีขอให้ได้เทิดทูนธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยความจริงที่เต็มอยู่ในหัวใจนี้เท่านั้นก็พอแล้วเราเราพูดเท่านี้เราพูดให้เต็มแม้เต็มหน่วยพูดให้เต็มตามหัวใจที่เป็นอยู่ในตลอดเวลาในปัจจุบันนี้นั้นจะสงสัยที่ตรงไหนมันน่าปลื้มอกปลื้มใจมันน่ามีแก่ใจที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นสิ่งที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะให้เรารู้ๆคำๆไม่จริงหรือไม่จริงแน่ไม่ใช่หรือไม่แน่ทำลงไปจะได้หรือไม่ได้ทำลงไปจะจริงไม่จริงอย่างนี้ไม่มีจริงแล้วทั้งนั้นบาปมีจริงแล้วนรกมีจริงแล้วอาสมกิเลสทุกประเภทดังที่ท่านสอนไปแล้วมีเต็มหัวใจนี้แล้วเอาแก้เอาไปแก้เอาไปด้วยมรรคคืออะไรมรรคคือศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นนักปฏิบัติเราถ้าพูดถึงเรื่องความดีความดีทั้งหลายนั่นแหละคือมรรคการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีมีตั้งแต่มรรคทางดำเนินทางเครื่องสังหารกิเลสให้มันพังลงภายในจิตใจโยนมาตะบนให้เขาน้อยให้สั้นลงมาสั้นสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจากพุทธศาสนาแต่ละครั้งละครั้งที่เราได้ประสบเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดมาในพุทธศาสนาจึงเป็นผู้มีผู้ได้เปรียบอยู่มากทีเดียวถ้าว่าเป็นผู้ฉลาดก็ฉลาดด้วยอุปนิสัยไม่ได้เอาฉลาดอันแบบโง่ๆทะนงตัวมาคุยกันมาเรียนจบนั้นจบนี้แล้วมาคุยกันโม้กันทั้งที่กิเลสมันผิดวิชาให้ยังไม่รู้ตัวยังมาทะนงตัวอวดตัวรู้ตัวว่าฉลาดความรู้ของกิเลสกับความรู้ของธรรมมันต่างกันยังไงความรู้ของผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วกับความรู้ของผู้กิเลสเต็มหัวใจมันต่างกันยังไงให้มันรู้มันก็รู้เองนี่นะไหนกิเลสมันวางลวนลายให้แล้วเป็นบ้าตัวเองเมาน้ำลายตัวเองก็ยังไม่รู้ให้มันถึงเหตุถึงผลใช่การปฏิบัติศาสนาองค์เอกแท้ไม่มีอะไรจะมาเสมอแล้วล่ะทุกสิ่งทุกอย่างทำแสดงมาแล้วก็เอกอะไรก็เอกให้มันเห็นภายในจิตใจที่ผู้ปฏิบัติมันน่ามีแก่จิตใจน่าเอาชีวิตจิตใจเข้าแลกเข้าเลยมอบถวายเลยเพราะได้เราได้มอบกับกิเลสทั้งที่ไม่ได้บอกว่ามอบก็ตามมอบกับมันทั้งคืนทั้งวันมอบมากี่กับกี่กันแล้วมันได้ความดีความดีมากน้อยเพียงไรกิเลสให้ความดีแก่คนความโลภมันดีไหมพิจารณาสิคนเกิดความโลภมันดีไหมอ้าวแสดงอาการกิริยาไงออกมาความโลภนั่นมันร้อนภายในจิตใจแล้วมันแสดงอาการอะไรออกมามันดีไหมความโกรธมันแสดงมามันดีไหมราคาตัณหามันแสดงมามันดีไหมฟังสิมันโลกนี้กัดฉีกกันเพราะตัวจันไรตัวไฟมันกันสามกองนี่แหละจะเป็นอะไรไปหาความสุขความสบายไม่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะนี้ความโลกโลกไม่มีเมืองพอได้เท่าไรไม่รู้จักพอจะเอามาเผาหัวเจ้าของก็ไม่หมดเจ้าของจนเป็นเท่าเป็นฐานไปทรัพย์สมบัติเงินทองนั้นมันก็ยังไม่หมดนั้นก็ยังโลกตะพัดตะพือแล้วความโลกนั้นพาคนมีความสุขความเจริญที่ไหนพาคนได้รับความสบายที่ไหนถ้าไม่ละความโลภนั้นซึ่งตัวเป็นตัวหิวหายตัวหิวตัวกระหายตัวดิ้นรนกระวนกระวายนั่นเสียฉะนั้นเราจะอยู่ด้วยความสงบได้นั่นความโกรธเป็นยังไงเวลาแสดงขึ้นมาเป็นยังไงความหลงแล้วไม่พูดอันนั้นมันฝังเป็นพื้นอยู่แล้วราคะตัณหามันออกมาเป็นยังไงแสดงมาเป็นยังไงแม้แต่สุนัขมองเห็นไหมหน้ามันขนองมันกัดกันฉีกกันแหลกไปหมดนั่นเป็นยังไงมนุษย์เราก็เถอะถ้าลงมันอันนี้ได้เกิดขึ้นภายในหัวใจแล้วมันไหวหน้าใครทั้งนั้นน่ะหน้าอินหน้าผมไม่มีเลยเอาแหลกได้เหมือนกันแล้วมนุษย์ยิ่งแหลกกว่าสัตว์ทั้งหลายเพราะมันฉลาดกันมันเป็นของนี้มาล่ะแก้มันออกที่อันนี้ก็มีอยู่ในหัวใจของเราแล้วสงสัยที่ไหนเวลานี้พระพุทธเจ้าสอนลงที่ไหนสอนลงที่ใจดินไม่ใช่กิเลสน้ำไม่ใช่กิเลสลมไม่ใช่กิเลสไฟไม่ใช่กิเลสอากาศธาตุไม่ใช่กิเลสทุกสิ่งทุกอย่างทั่วแดนโลกธาตุไม่ใช่กิเลสมันกิเลสอยู่ภายในจิตใจนี้เท่านั้นตัวนี้เป็นตัวสำคัญตัวนี้เป็นตัวจันไรเนี่ยจังไรมากทีเดียวแก้ตรงลงตรงนี้สิธรรมะทั้งหมดไม่ได้ไปแก้ดินน้ำลมไฟไม่ได้แก้ดินฟ้าอากาศที่ไหนแก้ลงที่จิตใจที่เป็นตัวกิเลสเนี่ยให้มันพังทลายลงไปที่นี่ไม่ได้แก้ที่ตรงไหนเอาลงไปที่นี่สิโอวาทคำสอนครูบาอาจารย์ก็สอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิเราพูดอย่างผมนี่แล้วผมไม่มีอะไรเหลือใครมายังไม่มีอะไรเหลือเลยเพื่อท่านทุกท่านที่มาศึกษาอบรมไม่ได้เทศเพื่อความโอ้ความอวดไม่ได้เทศเพื่ออย่างอื่นอย่างใดสินจ้างรางวัลอะไรเลยเทศด้วยความเมตตาสงสารอยากให้รู้อยากให้เห็นธรรมของเจ้านี่เป็นยังไงเมื่อรู้เข้าไปแล้วเป็นยังไงเห็นเข้าไปแล้วเป็นยังไงมันต่างกับตั้งแต่ก่อนยังไงบ้างแบกกิเลสกับแบกธรรมเป็นยังไงเราพูดเราแบกเสียแบกกิเลสเป็นยังไงแบกกิเลสหนักแทบจะเป็นจะตายในภพชาติหนึ่งแบกธรรมเป็นยังไงแสนสบายฟังสิแบกธรรมแสนสบายแบกทำไมสบายหนักฟังสิทรงธรรมนั่นแหละมาแบกทำแสนสบายนี่เราเนี่ยเกิดในภพชาตินี้เหมาะสมอย่างยิ่งแน่ในภพพุทธศาสนาด้วย สอนอัดสอนทำถูกต้องแม่นยำทุกจิตทุกทีไม่มีสงสัยอะไรแล้วอริยสัจทั้งสี่ประกาศจังวานเพื่อความรื้อถอนภพชาติออกจากจิตใจของสัตว์ซึ่งเป็นกองทุกข์มานานแสนนานนั่นแหละจะเป็นอะไรไปอริยสัจสี่หรือสติปัฏฐานสี่พูดอะไรก็ได้ถูกหมดมีแต่เครื่องถอดถอนลูกศรที่มันทิ่มแทงอยู่ภายในจิตใจนี้ออกทั้งนั้นนี่เป็นอย่างมากอย่างน้อยตัดภพชาติให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาเพราะอำนาจแห่งการพบพุทธศาสนาปฏิบัติตามหลักของศาสนาแล้วก็สุดท้าย ก็พ้นไปได้ชาตินี้เกิดมาเอ้าบำเพ็ญนี่แหละทำชาทำวัฏฏะบนของเราให้สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาถ้าเกิดมาเฉยตายเฉยเกิดมาเฉยตายร้อยชาติพันชาติก็หาอะไรย่นเข้ามาไม่ได้เลยดีไม่ดียิ่งจะพอกพูนวัฏฏะบนให้มากเข้าเพราะไม่ได้เคยสร้างความดีมิได้สร้างความชั่วอันเรื่องไม่สร้างไม่ต้องสงสัยว่ามันอยู่ได้ยังไงไม่ใช่คนตายมันต้องสร้างเนี่ยชัดมันก็สร้างบาปได้แต่เราไม่เขาไม่รู้ว่าเขาสร้างบาปเฉยทุกภพทุกชาติมันมีการสร้างบาปแต่ทั้งนั้นเมื่อสร้างบุญไม่ได้มันสร้างบาปยังได้นั่นแหละมันยิ่งยืดเยื้อไปเรื่องวัฏฏะวนภายในจิตใจแล้วมีศาสนามันยังมีข้อห้ามสิ่งใดที่นั้นที่ไม่ดีไม่งามที่จะเสริมทางวัฏฏะวนให้มันกว้างไปก็ตัดเข้ามาตัดเข้ามาคือสร้างคุณงามความดีก็เป็นทำตัดวัฏฏะวนให้สั้นเข้ามาย่นวัฏฏะวนให้สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจนผลสุดท้ายขึ้นสำเร็จโสดานั่นตั้งที่สำเร็จสกิทาคานั่นนั่นเอาละนั้นที่นี้ความแน่นอนเข้าถึงแล้วนี่อันอนาคาเนี่ยสุดท้ายอรหันต์อรหันต์ไปพ้นถ้าลงพ้นแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีสัมมาการสถานที่เวลาเวลาสมมุติทั้งหลายที่เคยเป็นรอบตัวอยู่นี้จะเข้าไปถึงธรรมชาตินั้นหาทางเป็นไปได้ไปไม่ได้เลยเรียกว่าพ้นวิสัยนี้ทั้งหมดโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมทำเข้าถึงใจเป็นอย่างนั้นกิเลสถึงใจเป็นยังไงเราก็ทราบแล้วนี่ทำไมถึงทะนุถนอมมันนักหนาจะทำอะไรก็กลัวแต่กิเลสกระเทือนกิเลสมันอยู่ในตัวของเราจะทำความภาคความเพียรก็กลัวแต่เราลำบากก็กลัวกิเลสลำบากนั่นเองจะเป็นอะไรไปเพราะกิเลสกับเรามันถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราไม่ทราบว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นข้าศึกสุดท้ายก็มีแต่เราเป็นข้าศึกต่อเราจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแต่ละครั้งละหนกลัวจะลำบากลำบนกลัวจะล้มจะตายมันเป็นกิเลสมันบีบคอจนจะตายไม่เห็นคิดบ้างตายมากี่ภพกี่ชาติเพราะอำนาจของกิเลสพาให้เกิดให้ตายทำไมไม่คิดบ้างแต่การพูดปฏิบัติธรรมะทำไมจะกลัวแต่ตายกลัวแต่ตายมันไม่แพ้กิเลสดูดรูดไปแล้วเหรอคิดที่นักปฏิบัติไม่คิดยังไงสติปัญญามีอยู่มาใช้สิ
0: เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ผมตั้งแต่ไปอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพาทำผมก็เลยจับเอาตั้งนั้นมาไม่เคยปล่อยเลยตลอดเอาหมู่เพื่อนมาทานถ้ามันไม่ทำมันจะไม่รู้เรื่องนี้ราวอะไรเลยอย่างนี้อย่างว่าครูอาจารย์ก็ล่วงไปล่วงไปหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้มันก็ไหลเข้ามาไหลเข้ามาเมื่อใจเขาใจเราเหรอมันใจเดียวกันมันรู้หนักเบาเหมือนกันคนเราอาหารมันมากยิ่งเข้าพรรษายิ่งมากที่เห็นนี้เต็มสุดท้ายเป็นไงเน้นเน้นอยู่สุดท้ายเป็นไงมีคนใส่ถึงไหมเนื้อเน้นจะได้มากหรือไม่ล่ะเจ้าอืมห้องนั้นเต็มมือห้องบอกเขาเหรอมันก็บอกฟังรุ่มในตะเล่านี่นะเนี่ยมันเหลือเฟืออย่างว่าว่านอนดูอยู่ว่ามากจริงๆผมก็นักเที่ยวเหมือนกันทั่วประเทศไทยยังไม่เคยเห็นอาหารอย่างที่ว่านี่นะนอกจากมีงานเขามาเยี่ยมค้าเรื่องอะไรก็เป็นอย่างมันก็มากแต่ยังไม่เห็นอย่างนี้อีกละถึงมากก็ไม่เห็นอย่างนี้มันน่าจริงจริงเที่ยวไปที่ไหนก็ไปเที่ยวมาอยู่วัดมาบรรดาในตั้งแต่มาสร้างวัดนี่ยังไม่เคยได้ฉันเข้ากระเป๋าขี่เลยนะเรามาสร้างทีแรกนะสร้างวัดที่แรกพระมาด้วย45องค์มาสร้างเที่ยวจนกระทั่งตอนนี้ไม่เคยได้ฉันเข้ากระเป๋าเวลาเราภาวนาอยู่ในป่าในเขาเราหาเองนั่นเราทำของเราเองไม่ทราบอะไรมันจนจำเจจนทิ้งระหว่างนั้นเถอะฉันเข้าเปล่ามันดีอันหนึ่งนั่นละเราจึงได้หาเราจึงได้ทำอย่างนั้นเดินอยู่กองก็ตัวปิ้วไปเลยท่านนั่งก็เป็นหัวต่อมันไม่ง่วงไม่ง่วงง่วงเป็นเพราะอาหารเนี่ยมันก็รู้ฉันถ้าเข้าเปล่ามันก็จะอะไรมาอิ่มน้ำทำลายเลยนะเข้าเปล่าซึ่งเป็นแม้แต่ข้าวมันก็ยังไม่พอบางวันไม่พอเพราะเราหาอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปเสียใจอะไรก็เราหาอย่างนั้นดัดสันดานเจ้าของ
1: ขาช่วยดับด้วยนี่จะของลำพังของมันบางทีมันโรคอาหารเขาดับช่วยดับช่วยดับต่อทางข้างฝานั่งภาวนาก็ไม่ง่วงนั่งไม่สงบของงานเดินกับตัวปิ้วไปเลยนอนก็ไม่ค่อยถ้าฉันมีกรรมมากๆฉันนั่งว่ามันมักง่วงยิ่งปกผัดมันดูแล้วยิ่งชอบง่วงแล้วเนี่ยระวังเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องปากมันยากอย่างหนึ่งเรื่องทำไปอีกอย่างหนึ่งนะมันไม่สามัคคีกันมันต้องขัดกันแย่งกันเสมอระหว่างทำกับพิเดชพิเดชต้องการอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือชอบใจของเราล่ะคุณง่ายเรื่องของพิเดชต้องเป็นเรื่องเราชอบใจเรื่องของทำเราไม่ชอบแต่เราก็ต้องไปทางไม่ชอบเพราะเรามุ่งทำเราไม่มุ่งพิเดชต้องถูไถโอ้ลำบากผมเป็นคนหนาอยู่ไม่ได้เลยนะไม่ใช่แบบเป็นคนเบาบางอะไรนะถ้าพูดถึงตามปฏิปทาเรื่องของนี่หนามากเดียวผมอ่ะคือทำอย่างธรรมดาธรรมดาเหมือนทั้งหลายมันไม่ได้เรื่องถึงเวลาเดินยังคงไปเดินถึงเวลามานั่งก็นั่งถึงเวลาทำอะไรก็ทำไปนั่นทดลองดูเจ้าของมันก็ไม่ได้เรื่องทำไงมันก็ไม่ได้เรื่องมันคิดจนกระทั่งอะไรหมู่เพื่อนที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เราเนี่ยมองดูองค์ไหนเหมือนภาพพับไว้เหมือนท่านเป็นอรหันต์อรหันต์ทุกองค์เลยนะกิริยามารยาทท่านนิ่มเหมือนจิตท่านเป็นอรหันต์อรหันต์ทุกองค์ก็จะเป็นลิงอยู่แต่เราสงฆ์องค์เดียวเนี่ยคิดอย่างนั้นก็คิดนะผมแต่หาท่านที่แรกนะอย่างนี้อย่างนี้นะนอกนั้นเหมือนท่านเป็นพระอริยบุคคลอย่างน้อยเป็นอริยบุคคลมากกว่านั้นเหมือนเป็นพระอรหันต์กันทั้งนั้นเหมือนเป็นเทวทัตเราคนเดียวสู้กับเจ้าของเทวทัตมันทำลายเจ้าของอยู่วะนี่เป็นอย่างนั้นในความรู้สึกทีนี้ทำธรรมดามันก็ไม่ได้เรื่องมันก็ไม่ได้เรื่องนี่มันก็ทำให้คึกคักหรือมันทำให้โมโหสินี่จะว่าไงทำไงไงก็ไม่ได้เรื่องมันเป็นยังไงวะนั่นมันขยับเขาขยับเขาเป็นกรรมยงของเราเองต้องเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ต้องฟาดกันเลยมันนั่งถึงก้นพองมันนั่งฉันหันขัดสมาธิไม่ได้เลยระยำมันทุ่มมันเต็มที่นะมันออกร้อนมัดก้นเจ็บปวดออกร้อนก้นเวลามันดูมันพองก็มีโอ้โหก้นพองก็มีนะดูไม่พองไงนั่งตลอดรุ่งเอาที่ใครเก่งก็ลองดูที่นั่งตั้งแต่หัวค่ำจนตลอดรุ่งไม่ได้พลิกได้เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยวัดกันจนเป็นกับเป็นกับตายก็เอาว่างั้นเลยเอาตายเขาว่าเลยนั่นที่รำจนกรอบจนมุมไม่มีทางไปจิตมันก็สู้ที่นี่หมุนเตี้ยๆก็ฟันกับวิเดชนั่นแหละมันรู้มันเข้าใจในตรงนั้นจากนั้นก็เกิดความอาถรรพ์ขึ้นมาโอ้ยเวลามันอาถรรพ์มันเป็นผู้โง่ๆเมื่อไหร่มันอาถรรพ์ด้วยความฉลาดของมันเวลามันฟัดกับที่เด็ดหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วมันรู้มันเห็นจริงแล้วมันเกิดความกล้าหาญพูดได้อย่างไม่สะทกสะท้านกับพ่อแม่ครูอาจารย์นี่นั่นในพรรษาที่บวชมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นพรรษาที่สิบนะที่อยู่น้ำมนต์นะผมหนักที่สุดผมยังถือเป็นประวัติชีวิตของผมนะพรรษาที่สุดคือโหมหักโหมทั้งร่างกายและจิตใจด้วยนะไม่ใช่โหมแต่ร่างกายไม่ใช่โหมแต่จิตใจนะมันหักโหมด้วยกันทั้งสองพร้อมกันเลยร่างกายก็เหมือนจะแตกจะหักที่ดูจะนั่งขัดสมาธิฉันหันไม่ได้ต้องนั่งพับเพียบคือเวลานั้นเราไม่สู้มันเราก็ต้องพับเพียบเยอะมันเจ็บมอนเราไม่สู้มันเราจะสู้อาหารต่างๆเราก็พับเพียบกินเลยเวลาเราสู้มันเอาถึงได้ถึงกันเนี่ยมันเป็นงั้นหน้าใจเนี่ยครับผมกินกลางวันในพรรษาผมไม่เคยจำมัดนะเว้นมันมีข้อแม้ไว้ว่าเว้นแต่วันไหนเรานั่งตลอดรุ่งวันนั้นเราจะจำมัดให้กลางวันถ้าเราไม่ได้ตลอดรุ่งยังไงเราก็ไม่จำไม่เพราะฉะนั้นกลางวันจึงลงเดินหนึ่งคนถ้ามันจะง่วงลงเดินหนึ่งคนมันหักผมมากนะนาฟูตัดหมดเลยเป
0: ปีนั้นปีจะมาตายผมฉันหมางนั่นน่ะผมฉันหมางมาตั้งแต่ผมยังไม่บวชนั่นน่ะฉันบ้านน้ำมนต์กี่ปีพรรษาบ้านน้ำมนต์ผมตัดออกหมดหมากโอ้ยไปหลายเดือน6เดือน7เดือนถึงจะมาฉันหมางนี่ก็น้อยไปแล้วต่อมาก็ฉันไม่ได้พอเราไม่ตั้งสัจจะความจริงอะไรมันขาดไปเรางดละพักเพื่อภาวนาต่างหากหักโหมมากพรรษานั้นน่ะมากที่สุดพูดถึงเรื่องร่างกายกับใจนะหนักพอๆกันคือนี่จากนั้นมาแล้วก็มาเป็นระยะจิตก้าวทางด้านปัญญาอันนี้ไปทางจิตนี่ร่างกายไม่นั่งถึงกับตลอดรุ่งหามหามค่ำแต่จิตมันเอาของมันหมุนมันตลอดเดินอยู่ก็มันก็มีเรื่องเดินเราไม่ว่าละเรื่องเดินว่าแต่จะฉันหันได้จนกระทั่งถึงปัดกวาดมันมันก็ไม่ถือว่ามันหักโหมใช่หรอเพราะมันไม่ทรมานเหมือนนั่งภาวนาตลอดรุ่งนั่งภาวนาตลอดรุ่งมันทรมานจริงๆนะมันกระดูกนี่จะหักจะหลุดจะขาดไปหมดปรากฏว่าเป็นงั้นนะดังนั้นเรานั่งเดินเราเดินอยู่กับมันจนฝ่าเท้าร้อนนี่มันก็ไม่รู้สึกว่ามันร้อนเวลาเราเดินนะออกมาแล้วนะฝ่าเท้านี่มันร้อนเหมือนไฟถูกไฟเผาหนึ่งคุณนึงแต่มันเป็นไปด้วยจิตกับทำกับที่เดือดมันพันกันอยู่ภายในนี่มันไม่ได้ออกไปทางส่วนร่างกายไม่ได้ออกไปไหนมันหมุนอยู่ภายในมันไม่มีร่ำเวลามันก็ไม่เหนื่อยไม่เพียยิ่งนี่เราจึงว่าทางร่างกายไม่ได้โหมหักโหมเหมือนที่น้ำมนต์นั้นได้หักโหมมากทั้งร่างกายและจิตใจอันนี้มันหนักทางด้านจิตใจหมุนติ้วจิตผมมันผัดโผนผมมันมีสายคนหยาบมันไม่ใช่คนละเอียดละอออะไรนิสัยเรามันหยาบจะประกอบความภาพเพียรอย่างสุภาพชนทั้งหลายมันไม่ได้เรื่อยๆอย่างนั้นไม่ได้ต้องเอากันมัดมือชกเลยจ้ะทำอะไรมันต้องเอาอย่างนั้นมันไม่เห็นผลเมื่อมันเห็นผลโดยวิธีใดวิธีนั้นมันก็ต้องเป็นสมบัติของเราอยู่โดยดีทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องในธรรมมันเป็นกรรมนิยมอย่างนั้นจ้ะมันสร้างมันไปสุดฤทธิ์มันแล้วพูดง่ายๆว่างั้นนะไปสุดฤทธิ์แล้วมันก็รู้มันเองเดินกลมหนุ่มเหมือนอะไรพูดไม่ถูกเหมือนบ้าหลังจากนั้นแล้วนะเดินกลมไปเห็นกิ้งก่าก็เล่นกิ้งก่าเห็นนกก็เล่นกับนกก็เชียร์เหมือนไม่เดินกลมไปเห็นอะไรก็เล่นเท่านั้นไปเชียร์ไม่ได้จริงไม่จังอะไรเลยแต่ก่อนหัวมันเป็นได้หรืออย่างนั้นนั่นมันไปสนใจอะไรกับสิ่งเหล่านี้วะนอกจากมัดอยู่ในนี่หมุนอยู่ในนี่ฟาดกันอยู่ในนี่ทำไมเหมือนไอ้วันไอ้วันฮ่าว่าผีบ่ายมันดีอย่างต้องการผู้จึงอย่างแต่มันได้ออกขนาดเอาเป็นเอาตายเขาว่าชีวิตแต่ว่างมันก็ได้ความประทับใจทุกครั้งมานั่นเนี่ยจึงว่าเรากรรมนิยมธรรมดาจะได้ความประทับใจไม่ได้เรื่องระยะที่มันไม่ได้เรื่องมันจึงต้องเอาอย่างหนักพอหลังจากนั้นมาแล้วมันก็เป็นของมันเองไปอีกแบบนึงแต่เราก็ไม่สงสัยเดินกลมเหมือนทำเล่นนี่เราก็ไม่สงสัยมันถ้าเป็นของมันก็รู้แต่ก่อนไม่เป็นนี่มันก็มาเป็นของมันเองเราก็รู้เหมือนทำเล่นกิริยาดูกิริยาไปนอกมันทำเล่นเดินเห็นอะไรก็เล่นกับนั่นอยู่เห็นสัตว์เล่นกับสัตว์เลยอย่างนั้นพากันตั้งอกตั้งใจมาเลิกกันแล้วนะเก็บ

ำว่าโลกย่อมหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลเป็นหลักใหญ่ของโลกทั่วไปคำว่าสัตว์ก็มีทั่วโลกธาตุไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเป็นสัตว์จำพวกใดชนิดใดแม้แต่นรกสัตว์นรกก็ยังเรียกว่าสัตว์เพราะยังต้องเป็นผู้ติดผู้คล้องยังหลุดพ้นจากความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอันเป็นไปด้วยความทุกข์ความลำบากนี้ไม่ได้ท่านจึงให้นามว่าสัตว์สัตตะก็แปลว่าผู้ยังคล้องยังติดอยู่สิ่งที่ติดที่คล้องนั้นก็ไม่ใช่อะไรนอกเหนือไปจากมหาอำนาจที่ครอบอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นั่นแหละคือของสัตว์ผู้ที่ติดที่คล้องนั่นแหละไม่ใช่ผู้ใดเป็นผู้ติดต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศวัตถุแร่ธาตุต่างๆที่ไม่มีวิญญาณครองไม่ได้มีคำว่าติดว่าพ้นเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่เช่นนั้นโดยไม่มีความหมายในตัวเองเลยหรือแม้ใครจะให้ความหมายอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่เป็นไปตามความหมายของผู้ที่ให้นั้นย่อมเป็นหลักธรรมชาติของตนอยู่อย่างนั้นจึงหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลที่มีใจครองเป็นสำคัญอันเป็นหลักใหญ่ของคำว่าโลกถ้าเราจะพรรณนาถึงเรื่องของโลกของสัตว์ทั่วไปในแดนโลกธาตุนี้แล้วหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้เลยเพราะเกินกำลังความสามารถที่จะนับจะอ่านได้ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ให้นามว่าติดข้องติดข้องอยู่ด้วยกันนี้มีรายใดคำว่าเป็นสัตว์ก็ย่อมมีคำว่าติดข้องอยู่เช่นเดียวกันหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์ที่มีประจำอยู่กับสัตว์ย่อมมีมากน้อยต่างกันเป็นประจำที่ว่าไม่มีทุกข์เลยนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องมีทุกข์มากทุกข์น้อยเว้นแต่ท่านผู้ที่สิ้นเชื้อพ้นจากคำว่าเป็นสัตว์คือความติดข้อง

หากว่าไม่ได้ชำระเชื้ออันพาให้หมุนอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้ออกได้เสียเมื่อไหร่จะต้องเป็นไปเช่นนี้ใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามใครจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยหรือไม่เป็นก็ตามธรรมชาตินี้ต้องเป็นอย่างนี้อยู่โดยหลักธรรมชาติของตนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่ใช่วิสัยของธรรมชาตินี้ที่จะเป็นไปได้คือมีธรรมชาตินี้อยู่ภายในจิตใจแต่ของสัตว์โลกแต่สัตว์โลกได้รับความสบายโดยไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากธรรมชาตินี้เลยนั้นไม่มีต้องมีอยู่มากน้อยจนได้ตามการตามเวลาตามวาระที่สิ่งเหล่านี้จะแสดงผลขึ้นมามากน้อยถ้าหากว่าเราจะคำนวณถึงความหลุดพ้นจากธรรมชาตินี้โดยความรู้สึกสำนึกธรรมดาหรือสามัญสำนึกแล้วก็เช่นเดียวกับคนที่จะว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรทะเลอันกว้างแสนกว้างนั้นให้หลุดพ้นไปได้นั้นไม่มีทางนี่จะให้เป็นความต้องการหรือความตะเกียบตะกายของตนโดยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หาเครื่องมือไม่ได้แต่จะหลุดพ้นไปจากธรรมชาตินี้ไปอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับบุคคลที่ต้องการข้ามแม่น้ำมหาสมุทรทะเลต้องมีเรือมีเครื่องพาให้ข้ามถึงจะข้ามไปได้ธรรมชาตินี้ก็เหมือนกันต้องมีเครื่องข้ามมีเรือคือคุณธรรมภายในจิตใจคุณธรรมนี้ก็ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถมาหยิบยื่นให้สัตว์โลกได้นอกจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ที่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วอันเป็นต้นแห่งธรรมเต็มพระทัยแล้วก็ขยายธรรมนี้ออกไปย่อประกาศศาสนธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบได้เข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนหรือโปรดเมตตานั้นอันนี้แหละคือเรียกว่าเราข้ามแม่น้ำมหาสมุทรมหานิยมด้วยเรือคือความดีทั้งหลายแล้วมีทางที่จะข้ามไปได้พ้นไปได้เช่นเดียวกับบุคคลข้ามเรือข้ามมหาสมุทรด้วยเรือเช่นนั้นจะช้าหรือเร็วก็ต้องเป็นไปได้ไม่สงสัยมีการมาปฏิบัติต่ออัตธรรมทั้งหลายเวลานี้ก็เท่ากับเรามาแหวกมาไหว้มหาสมุทรมหานิยมอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนฝังอยู่ภายในจิตใจและมีรสชาติที่แนบสนิทไม่มีรสชาติสิ่งใดกลมกล่อมยิ่งกว่ารสชาติของมหาสมุทรมหานิยมที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นี้เลยการที่จะข้ามมหาสมุทรมหานิยมหรือรสชาติแห่งสมุทรนิยมอันนี้ไปได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมหรืออาศัยธรรมเครื่องดำเนินในเบื้องต้นก็ย่อมมีการต่อสู้กันอย่างหนักเช่นความตะเกียกตะกายความอดความทนความฝ่าฝืนความขี้เกียจขี้คร้านความท้อถอยอ่อนแอซึ่งมีแง่ต่างๆที่ผุดขึ้นมาจากเรื่อยเข้ามาขีดกันห่วงห้ามหรือต้านทานเราไม่ให้ก้าวไม่ให้เดินไม่ให้ไปได้สะดวกสบายต้องได้ชำระสาสางต้องได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่น้อยหากว่าไม่ได้ชำระสาสางหรือไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้บ้างเลยแต่จะเป็นอัดเป็นธรรมขึ้นมาจะเป็นความสะดวกสบายขึ้นมาโดยลำดับลำดาและหลุดพ้นไปได้อย่างง่ายดายนั้นพระธรรมของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายมาก็เป็นโมฆะพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นโมฆะเพราะท่านเหล่านี้มีแต่ความลำบากลำบนทั้งนั้นก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นศาสดาของโลกทรงตะเกียกตะกายมาทั้งมากต่อมากไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในการตะเกียบตะกายพระองค์เลื่อยมาตั้งแต่ขั้นปฐมโพธิญาณคือปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้า
ครั้งแรกตั้งแต่บัด

0: นั้นก็ก้าวเดินตามเข็มทิศที่ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องอดต้องทนต้องต่อสู้ต้องตะเกียกตะกายเรื่อยมาเช่นเดียวกับเราเดินทางทางราบลื่นก็ต้องก้าวก็ต้องไปทางขรุขระก็ต้องไปทางยากทางคดทางอ้อมคดที่ไหนก็ต้องไปลำบากลำบนแค่ไหนก็ต้องไปเพราะสายทางอยู่ที่นั่นเพื่อจุดหมายปลายทางสายทางอื่นไม่มีนี่ก็สายทางที่จะให้ถึงความเป็นศาสดาและความพ้นทุกข์ก็มีอยู่กับทางดำเนินที่จะทรงตะเกียบตะกายเลื่อยมาทุกภพทุกชาติจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นความลำบากมากแค่ไหนแต่รับพระองค์แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่นับไม่ได้เลยนั้นด้วยเหตุนี้เราผู้มาพึ่งปฏิบัติจึงไม่ควรที่จะคิดเอาตั้งแต่ผลอย่างเดียวให้ได้ตามความต้องการของตนโดยไม่คำนึงถึงเหตุที่จะบำเพ็ญตะเกียกตะกายต่อสู้กับสิ่งที่ละเอียดแหลมคมที่เหนียวแน่นแก่นฉลาดที่สุดคือกิเลสประเภทต่างๆนี้บ้างเลยแล้วก็เกินผูกเกินพระพุทธเจ้าถ้ามีแต่ความต้องการเฉยโดยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาฝ่าฝืนก้าวเดินตามทางจะยากลำบากขนาดไหนก็ตามเราต้องก้าวต้องเดินไปอย่างนี้ถึงจะเป็นไปได้ และเฉพาะอย่างยิ่งย่นเข้ามาหาตัวเราแต่ละรายละลายในปัจจุบันซึ่งเป็นผลประจักษ์ที่จะควรได้รับอยู่เวลานี้คือเราเองที่พร้อมแล้วในการประพฤติปฏิบัติเพศก็อำนวยแล้วเราได้ตั้งเข็มทิศทางเดินของเราไว้อย่างไรบ้างมีเป็นปัญหาที่เราจะต้องตั้งขึ้นมาถามตัวเองแล้วก้าวเดินตามเหตุผลที่เห็นว่าถูกต้องเป็นธรรมแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นความเพียรท่าใดของการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจจะยากจะลำบากเพียงไรก็ตามจะต้องแก้ต้องถอดต้องถอนจะต้องบึกบืนจะต้องอดต้องทนต้องต่อสู้กันอยู่ตลอดไปไม่มีคำว่าลดละท้อถอยเวลาพักก็ต้องพักเช่นเดียวกับการเดินทางหรือเขาเดินทางแต่พักเพื่อจะก้าวหน้าต่อไปไม่ใช่พักเพื่อจะนอนจมอยู่ในสถานที่พักนั้นมีการประกอบความภาคเพียรก็เหมือนกันการพักก็ย่อมมีการหลับการนอนเป็นธรรมดาการหบการฉันมีเป็นการเพิ่มการเติมกำลังวังชาที่จะก้าวเดินด้วยความภาคเพียรต่อไปอันนี้เป็นคู่เคียงกันไปตามโอกาสพอเหมาะสมไม่ให้เกินเหตุเกินผลเช่นพักก็พักจนจมนอนก็ไม่รู้จักตื่นอย่างนี้ไม่ใช่พักฉันก็ไม่รู้จักอิ่มท้องใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาเพราะอำนาจแห่งการหาพาให้ท้องใหญ่ท้องโตอย่างนี้ก็ผิดพระประสงค์หรือผิดทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการพักผ่อนก็ฟังคำว่าพักผ่อนพอยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปมีกำลังวังชาแล้วก็ก้าวเดินด้วยความภาคเพียรในอิริยาบถหรือวิธีการต่างๆต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยเวลานอนก็มีเวลาอย่างนั้นด้วยเวลาฉันก็เหมือนกันไม่ได้ฉันเพื่อความอ้วนท้วนสวยงามดังที่เคยเป็นมาในตัวของเราเองและโลกทั่วไปอันนั้นเป็นเรื่องวิสัยของโลกหากเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมแต่ผู้ที่จะทรงอัตทรงธรรมผู้ที่จะถอดถอนกิเลสการขบการฉันการใช้การสอยในสิ่งใดย่อมมีสติย่อมพินิจพิจารณาในความเหมาะสมควรหรือไม่ควรมากน้อยประการใดอยู่โดยสม่ำเสมอลดละความพินิจพิจารณารอบตัวอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ก้าวเดินเดินจงกรมนั่นก็คือความเพียรความเพียรเป็นยังไงในวิธีการของการเดินจงกรมการก้าวเดินนั้นก้าวไปเพื่ออิริยาบถให้สม่ำเสมอและเป็นวิธีการอันหนึ่งในการประกอบความภาคเพียรที่สำคัญก็คือสติให้แนบให้ติดกันกับความเพียรของตน เราเพียรด้วยเหตุผลกลไกอะไรให้สติอยู่กับความเพียรในเหตุผลกลไกนั้นๆเช่นเรากำหนดพิจารณาอะไรสติต้องแนบสนิทกับสิ่งที่เราพิจารณาเรากำหนดทำบริกรรมก็ให้สติแนบติดแนบอยู่กับคำบริกรรมเราทำความรู้สึกตัวในร่างกายของเรานี้ให้เป็นสัมปชัญญะก็ให้มีสติติดกันเป็นแถวเป็นแนวอันเดียวกันที่เรียกว่าสัมปชัญญะนี่ก็คือสติที่สืบต่อเนื่องกันไม่ทั้งเผลอนั่นเองนี่เวลาเหนื่อยเมื่อยล้าตามธรรมดาย่อมอยากจะหยุดจะพักจะหลับจะนอนแต่คำว่าความเพียรแล้วต้องเพียรควรจะต่อสู้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านี้ประการใดบ้างเราก็ต้องอดแล้วก็ต้องทนเช่นเดินจงกรมนานๆนี่ก็คือความอดความทนนั่นแหละประการแรกเป็นอย่างนั้นแต่ประการต่อไปที่สติปัญญามีทางก้าวเดินและเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วย่อมเป็นสติปัญญาและความเพียรนั้นย่อมเป็นเครื่องดึงดูดตัวเองไปเองอิริยาบถทั้งหลายก็ก้าวไปตามนั้นถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตใจก็ไม่เป็นอารมณ์กับอิริยาบถแห่งการเดินของเรานี่ก็เรียกว่าความเพียรเอาเดินผู้ทำความเพียรด้วยท่าเดินต้องเดินเอาจะเหนื่อยจะเมื่อยล้าขนาดไหนก็ให้ทราบว่าเราทำงานเขาเดินทางเพื่อจุดนั้นจุดนี้เมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการเขาต้องฝ่าต้องฝืนต้องอดต้องทนก้าวเดินไปเรื่อยๆพักก็เพียงเล็กน้อยแล้วก้าวเดินไปเป็นส่วนมากคือทำการงานด้วยการก้าวเดินมีการประกอบความภาคเพียรด้วยวิธีเดินก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นแต่ว่าพอเหนื่อยบ้างแล้วก็หยุดเสียอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าทำเล่นทำเป็นพิธีทำไม่มีความรู้สึกเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษมหาโทษต่อหัวใจนี้เลยผู้ที่เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษอยู่ในหัวใจนี้ย่อมจะมีการต่อสู้ตลอดเวลาการต่อสู้กับความอดความทนกับความภาคเพียรที่พยายามทุกด้านทุกทางที่จะให้ก้าวเดินไปด้วยความสะดวกฝืนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นต้องเป็นเรื่องที่แนบสนิทติดกันไปเสมอนี่เรียกว่าเดินจงกรมไม่ใช่เดินเพียงช่วงระยะเวลาหรือชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเท่านั้นก็ดีจะกี่ชั่วโมงก็ตามก็เราทำงานจนเมื่อมันจะไปไม่ได้แล้วมันก็รู้เองไม่ใช่คนตายเดินยังกรมอยู่เวลานั้นเราไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนตายเราเป็นคนเป็นเนี่ยทำงานอยู่ด้วยการเดินจงกรมชำระกิเลสนั้นจะนานจากเท่าไหร่เราอย่าไปถือเอาเรื่องเวลามาเป็นประมาณเพราะกิเลสมันไม่อยู่กับเวลามันอยู่กับหัวใจคนถ้าไปกำหนดเวลานั้นนั่นแหละกิเลสมันจะหัวเราะผู้บำเพ็ญด้วยวิธีการเช่นนี้เราต้องอุตส่าห์พยายามต้องอดต้องทนนี่เป็นความเพียรประเภทหนึ่งในอิริยาบถเดินอิริยาบถนั่งก็เหมือนกันจะลำบากขนาดไหนพิจารณาจนให้เห็นเรื่องความทุกข์ในการที่ควรจะพิจารณาให้เห็นสัจธรรมจากการนั่งนานนั่งมากทุกข์มากเพราะการนั่งเป็นอย่างไรบ้างก็ให้ได้รู้ได้เห็นกันนี่เรื่องการประกอบความเพียรประกอบอย่างนี้จะเป็นอิริยาบถใดก็ตามความเพียรในท่าใดก็ตามต้องเป็นท่าต่อสู้ต้องเป็นท่าที่เหนียวแน่นมั่นคงอยู่ทุกท่าทุกวิธีการไม่ใช่ท่าละเหาะแหละเหมือนจะห้อยเหินเดินฟ้าไปที่ไหนทั้งที่ตนก็ไม่รู้เลยว่าความรู้สึกว่าจะห่อเหินเดินผ้าไปที่ไหนออกจากความเปลี่ยนไปนั้นเข้าในหลุมกิเลสให้กิเลสต้มตุ๋นซะจนเปื่อยโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละพวกเราการประกอบความเพียรมันจึงไม่ถึงไหนไม่เป็นอะไรขึ้นมาได้ก็เพราะมีแต่จะออกนอกลู่นอกทางอยู่เช่นนี้เองถ้าตั้งหน้าต่อการประกอบความภาคเพียรด้วยท่าต่อสู้จะเป็นอิริยาบถใดก็ตามเป็นความเพียรจริงๆตั้งหน้าตั้งตาจริงๆแล้วทำไมกิเลสในหัวใจเรากับหัวใจพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความภาคเพียรภาคเข้าแนบสนิทติดกันกับท่านบ้างหรือใกล้เคียงกับความเพียรของท่านบ้างทำไมกิเลสจะไม่ร้อนตัวล่ะนี่มีแต่ทำให้กิเลสหัวเราะด้วยการสักแต่ว่า ถ้าว่าเดินจงกรมก็สักแต่ว่าเดินนั่งภาวนาก็สักแต่ว่านั่งจะท่ายืนก็สักแต่ว่ายืนท่าไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าท่าความเพียรมันเป็นท่าเหลวไหลอยู่ในนั้นท่าเหลวไหลอยู่ในนั้นอย่างนี้จะให้กิเลสมันร้อนตัวได้ยังไงนอกจากมันจะหัวล้อเยาะเอาตลอดเวลาเท่านั้นแล้วเราไม่ได้อะไรก็จะได้ตั้งแต่คำว่าเดินจงกรมคำว่านั่งสมาธิคำว่าตัวภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความหมายลมๆแรงๆโดยไม่มีเนื้ออัดเนื้อทำแฝงขึ้นมาภายในใจอันเป็นผลประโยชน์จากความเพียรนั้นบ้างเลยมีอย่างนี้ใช้ไม่ได้นักปฏิบัติขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาการประกอบความภาคเพียรของเราที่มันไม่ปรากฏเวลานี้เพราะเราไม่ได้ขุดให้ถึงน้ำที่ควรจะถึงตาน้ำมันอยู่ลึกอยู่ตื้นขนาดไหนขุดลงไปเถอะยังไงก็ต้องเจอน้ำน้ำย่อมมีอยู่ในแผ่นดินอันนี้นี่มรรคผลนิพพานย่อมไม่มีย่อมมีอยู่ในศาสนธรรมของพระเจ้าที่ตรัสได้ชอบแล้วนี้หนีเป็นอื่นไปไม่ได้ขอให้ขุดลงไปตรงนี้อริยสัจเป็นสำคัญมากที่จะแสดงตัวให้เห็นประจักษ์ในธรรมทั้งหลายเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นจะหนีจากอริยสัจนี้ไม่ได้เลยอริยสัจคืออะไรก็ต้องทุกข์บ้างละสิคนเราไม่ทนกันได้ไม่ทนกันได้เลยต้องทนพินิจพิจารณาไม่ได้ทนอยู่เฉยๆทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรก็ให้ตามพิจารณาสมุทัยได้แก่ความคิดความหลอกลวงเรานั่นแหละเป็นสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งหลอกในเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคือในเวลาทำความเพียรถ้าเจ็บบ้างปวดบ้างก็กลัวจะล้มจะตายไปเสียลบดีปิดตัวออกไปเสียก็ว่าตนพ้นภัยนี่อย่างนี้ชาวบ้านเขาก็ทำกันได้เดินเหนื่อยเขาก็นั่งเสียพักเสียยืนนานมันเหนื่อยเขาก็พักเสียอะไรท่านอยู่ท่าใดที่มันเป็นทุกข์เขาก็เปลี่ยนท่านั้นเสียนี่เขาเปลี่ยนได้โลกเขาก็เปลี่ยนได้อย่าว่าแต่พระเราเปลี่ยนหาที่หลบภัยอันไม่ใช่เรื่องนั่นเลยคำว่าหลบภัยหลบที่ตรงไหนเนี่ยพิจารณาดูภัยให้เห็นชัดเจนไม่ต้องบอกก็หลบได้เรื่องภัยดีไม่ดีภัยหลบเราเสียซ้ำไปพิจารณาการประพฤติปฏิบัติต้องเอาจริงเอาจังทุกเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนเช่นการนั่งภาวนาเมื่อมันทุกขึ้นมาที่ตรงไหนให้จับจุดที่มันเด่นกว่าเพื่อนนั่นแหละเป็นสนามรบเป็นจุดที่พินิจพิจารณาเราอย่ากลัวตายเราอยากให้ทุกข์นี้หายคำอยากให้ทุกข์นี้หายมันเป็นสมุทัยทุกข์จึงกำเริบสืบสานมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถอยตูดไปไม่ก็เอาทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็เกิดเถิดเรื่องของทุกข์เป็นเรื่องของทุกข์ไม่อย่างนั้นท่านไม่เรียกสัจธรรมถึงเวลาตายจะทุกข์ถึงขั้นตายทำไมเราจะทนได้สัตว์โลกทุกรายทนทุกข์จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือตายด้วยกันเท่านั้นเหตุใดเวลานี้เราไม่นั่งเพื่อตายเรานั่งเพื่อหาเหตุหาผลในวงสัจธรรมให้ได้ความจริงขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นทำไมเราจะกลัวตายนะพิจารณาลงไปในจุดที่เป็นทุกข์มากเอ้าหากมีจุดหนึ่งจนได้ในสกุลกายของเราขณะที่เรานั่งมากเช่นกระดูกอะไรเนี่ยกระดูกหัวเข่าเป็นต้นมันทุกข์ที่ตรงไหนทุกจุดไหนเอาจุดนั้นพินิจพิจารณาเรื่องทุกข์จะหายหรือไม่หายอย่าไปยุ่งขอให้ทราบความจริงของทุกข์นี่ว่าอะไรเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์เหรอเพราะว่ากระดูกเป็นทุกข์หรือจิตจ่อลงไปที่กระดูกตรงที่ว่าเป็นทุกข์นั่นแหละสติจ่อลงไปตรงนั้นความรู้สึกจ่อลงไปตรงนั้นแล้วดูทุกข์ให้ชัดเจนด้วยสติแล้วแยกจากดูทุกข์แล้วดูกระดูกให้ชัดเจนว่ามันเป็นอันเดียวกันไหมถ้าว่ามันเป็นอันเดียวแล้วคนตายแล้วกระดูกยังมีอยู่นี่มันเป็นทุกข์ไหมเอาไปเผาไฟหรือขว้างทิ้งที่ไหนมันบ่นมันเจ็บไหมมันไม่ได้บ่นไม่เจ็บนี่แล้วทำไมว่ากระดูกเป็นทุกข์ล่ะแยกกันเอาที่นี้จิตเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทุกข์นี้ดับไปแล้วจิตดับไปด้วยไหมนั่นแยกเนี้ยให้เห็นชัดเจนการแยกแยะไม่ใช่เราจะแยกแยะเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเป็นตะลุมบอลสับสนวนเวียนกันอยู่นั่นด้วยสติด้วยปัญญาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดในทุกข์ในอวัยวะที่สำคัญว่าเป็นทุกข์เช่นกระดูกเป็นต้นและในจิต ที่ไปให้ความสำคัญเขาได้แก่สัญญาสำคัญว่านั้นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ย้อนเข้ามาก็คือเราเป็นทุกข์เพราะความทุกข์มากและแยกแยะกันดูอย่างนี้ดูให้เห็นชัดเจนไม่ถอยเรื่องสติปัญญามีเท่าไหร่ให้ทุ่มลงไปในจุดนั้นไม่ต้องการความหายไม่หายของเรื่องทุกข์แต่ต้องการความจริงที่จะปรากฏขึ้นจากการพิจารณาให้เป็นสัจธรรมประจักษ์ใจของเรานี้เท่านั้นนี่คือการพิจารณาเรื่องทุกข์นี่แหละคือการประกอบความเพียรถึงวาระที่จะควรทำเช่นนี้ก็ควรจะให้มีนักปฏิบัติเราอันนี้นั่งก็นั่งอย่างนั้นตั้งแต่วันบวชมาก็นั่งแบบที่ว่าทะเลทลายนั่นแหละเดินก็เดินแบบทะเลทลายจะทำวิธีการในเรื่องความเพียรในท่าใดแบบใดก็ตามมันเป็นเรื่องทะเลทลายให้กิเลสลากออกไปลากไปวันหนึ่งวันหนึ่งทำความเพียรไม่ได้เรื่องในลามันจะได้เรื่องอะไรมันมีแต่เรื่องของกิเลสลากไปถูไปถ้าหลอกบอกเปิดทั้งมันทั้งคืนธรรมะไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยเช่นอดทนเนี่ยสติปัญญาไม่ปรากฏในตัวเองแล้วจะหาทำความจริงขึ้นมาจากที่ไหนเมื่อทำความเพียรดังที่เป็นมาอย่างนี้ไม่เห็นอะไรอยู่เรื่อยมาอย่างนี้แล้วเรายังจะนอนใจทำอย่างนี้อยู่ต่อไปหรือทำไมจึงไม่พลิกไม่แพงหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาความจริงจากสิ่งที่ปรากฏอยู่นี้มีทุกข์เป็นต้นบ้างล่ะมันเป็นยังไงหัวใจของเรานักปฏิบัตินี่ที่มันถอยหลังถอยหลังถอยลงไปเรื่อยๆทำความเพียรก็สักแต่ว่าสักแต่ว่ามันหนักอกจะตายแล้วนะผมผู้เป็นหัวหน้านี่การอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังทั้งหลายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ได้สมุกสำบันได้ผ่านเป็นผ่านตายมาแล้วด้วยตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่นำมาพูดอย่างโก้เก๋อย่างโอ้อวดเพื่อนฝูงเฉยๆนะแล้วเป็นความจริงทั้งเหตุที่บำเพ็ญมาด้วยทั้งผลที่ประจักษ์ด้วยเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือความเพียรตะลุมบอนกันดังที่ว่านี่แหละเนื้อกิเลสจะหนาแน่นบนหัวใจก็ตามเถอะในขณะนั้นจะเบิกกว้างออกหมดร่างเหลือแต่จิตผู้รู้อยู่ด้วยความอัศจรรย์ของตนในขั้นนั้นเท่านั้นแล้วลืมไม่ได้นี่เรียกว่าขุดค้นหาธรรมให้ถึงความจริงของธรรมขึ้นมาทุกจะทราบชัดเจนว่าเป็นเพียงอันหนึ่งเท่านั้นไม่ปรากฏว่าได้เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดเลยนั่นจึงว่าทุกขังอริยสัจังทุกเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นไม่มีความหมายในตนเองและไม่ไปให้ความหมายแก่ผู้ใดและไม่ได้มีความรู้สึกตนว่าได้ไปให้ทุกแก่ผู้ใดเช่นให้ทุกแก่กระดูกเป็นต้นที่เราสำคัญว่ากระดูกเป็นทุกทีนี้กระดูกก็แยกลงไปอีกเช่นเดียวกันก็สักแต่ว่ากระดูกมีมาตั้งแต่วันเกิดแม้ทุกข์นี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกระดูกก็มีอยู่แล้วเวลาทุกข์นี้ดับไปกระดูกก็ไม่เห็นดับไปด้วยกระดูกก็เป็นกระดูกอยู่นั่นอันนี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งนี่เมื่อเราพิจารณาแยกแยะวนไปเวียนมาเพื่อหาความจริงอย่างนี้ทำไมมันจะไม่ย้อนเข้าไปหาจิตเพราะจิตแท้ๆเป็นผู้พิจารณาจิตสัญญาที่ออกจากจิตแท้ๆเป็นผู้ไปหมายไปสำคัญมานั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์หมุนกันไปหมุนกันมาเพื่อหาความจริงอย่างนี้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่เจอของจริงมีอยู่ในกายในจิตของเรานี่แท้ๆนี่แล้วเมื่อมันทราบจะครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วปักลงอย่างลึกทีเดียวไม่มีคำว่าถอนความจริงอันนี้ความอัศจรรย์อันนี้เมื่อได้เจอแล้วในขณะนี้แม้วันหลังคราวหลังจะไม่เป็นก็ตามความรู้ความเห็นประเภทนี้วิธีการประเภทนี้ที่เคยดำเนินมานี้แล้วจะไม่มีวันถอนเลยนั่นจึงว่าเป็นความจริงอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่ความจำเป็นความจริงฝังลึกถ้าเราจะพูดถ้ามันเต็มปากก็คือแบบฝังลงในขั้วหัวใจไม่มีวันถอนเลยนั่นนี่แหละการประกอบความภาคเพียรเราคุ้ยเขี่ยขุดค้นให้มันเห็นเหตุเห็นผลบ้างที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายทำไมจึงเดินจงกรมเยาะๆเยาะๆทำความพิภาคความเพียรเยาะๆเยาะๆไม่ได้เรื่องได้ราวก็อยู่กันไปอยู่กันไปทำไมอยู่ได้ทำไมไม่มีความวิตกวิจารณ์ตนเองบ้างไม่ลำพึงตนเองบ้างว่าอยู่อย่างนี้มันเป็นยังไงมันผิดกับโลกเขาอยู่กันยังไงบ้างมันมีความหมายอะไรความเพียรก็เดินจงกรมเยาะๆนั่งสมาธิก็ง่วงเหงาเข้านอนมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเข้ากล่อมอยู่ตลอดเวลาหาความหมายหาที่ยึดที่เกาะภายในจิตใจกับธรรมทั้งหลายไม่ได้แล้วเราอยู่ด้วยเหตุผลกลไกอะไรเรามีหลักมีเกณฑ์อะไรพอที่จะเป็นความอบอุ่นภายในจิตใจของเราไม่มีว่าอย่างนี้เลยต้องหาให้มีสิธรรมพุทธเจ้ามีอยู่สดๆร้อนๆก็เคยพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หน ศาสนธรรมหรืออริยสัจสี่ภายในกายในใจของเรานี่แหละคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็พูดอยู่แล้วตลอดเวลามามาโกหกหมู่เพื่อนยังไงก็พูดเอาความจริงออกมาพูดแท้ๆความเป็นเป็นอย่างนั้นแท้ๆเอาความจริงมาพูดเนี่ยแล้วทำไมมันจริงไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเดินเดินกลมก็เดินมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งปัจจุบันนี้นั่งสมาธิภาวนาก็เคยนั่งมามันก็นั่งแบบนั้นแหละแบบเลาะๆและเลวๆไหลๆโลเลโลกเลขดังที่เคยเป็นมามันจึงได้ตั้งแต่สิ่งเหล่านี้มาเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจอยู่ก็อยู่แบบนี้นั่งก็นั่งแบบนี้เป็นอยู่ก็เป็นแบบนี้เวลาตายไปก็จะตายไปแบบนี้หามรรคผลนิพพานอันวิเศษวิโสดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยพระเมตตานั้นไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยเพราะถูกกิเลสหลอกหลอนต้มตุ๋นโดยที่เราไม่รู้กลมายาของมันตลอดมาอย่างนี้มันเป็นยังไงเพื่อนฝูงที่มาอยู่กับผมเนี่ยผมหนักไม่ใช่เล่นนะทุกวันนี้หนักหลายด้านหลายทางซะด้วยผมในทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ยังว่าดีนะผมจะดีดออกตัวออกไปเมื่อไหร่ผมดีดได้นะผมไม่ได้ห่วงอะไรผมพูดจริงๆผมไม่ได้โอ้ได้อวดไม่ได้คุยเสียดายอะไรโลกธาตุนี้พิจารณาจนรอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันมีตั้งแต่สิ่งเหล่านี้เต็มมาแผ่นดินหรือเต็มโลกเต็มท้องสารมาตั้งแต่กลับใดกันใดก็รู้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วหลงมันหาอะไรตื่นมันหาอะไรห่วงมันหาอะไรห่วงมันหาอะไรนอกจากห่วงจิตใจดวงที่มันติดมันพันที่ไม่รู้ไม่เห็นและติดพันอยู่เรื่อยๆด้วยความทุกข์ความทรมานพบนั้นพบนี้วันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้ชาตินั้นชาตินี้เป็นมาเรื่อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นอยู่อย่างนี้ด้วยความทุกข์ความทรมานนี่มีความห่วงใยในจิตดวงนี้ต่างหากกับเพื่อนฝูงที่จะมาอาศัยอยู่กับผมผมไม่ได้ห่วงอะไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มันขัดข้องกับธรรมอย่าเอามาขีดมาขวางธรรมอย่ามาเหยียบย่ำทำลายหัวอกของผมที่เด็กแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเมตตาผมอกจะแตกแล้วนะขอให้หมู่เพื่อนได้เห็นใจอันใดที่มันเป็นภัยก็รู้แล้วว่ากิเลสมันเป็นภัยมาตลอดเวลาทำไมจึงให้มันอาถรรพ์กล้าหาญเข้ามาตีตลาดในวงพระในเฉพาะพระกรรมฐานของเราด้วยแหมมันพิลึกตึกตือเหลือเกินนะนั้นสลดสังเวชถ้าว่ามันพออกแตกมันอกแตกได้จริงๆเนี่ยพิจารณาสิสอนแทบเป็นแทบตายผลปรากฏออกมาเป็นนักเป็นผีออกมาเนี่ยเป็นยังไงไม่ให้เป็นอัดเป็นธรรมเลยพิจารณาสิเจ้าของพิจารณาสิผู้เป็นใครเป็นต้องพิจารณามันเป็นด้วยกันนั่นแหละไม่มากก็น้อยเอาพิจารณาที่เดี๋ยวนี้ถ้าว่าผมเป็นผู้โกหกหาเรื่องใส่หมู่เพื่อนนั่นเป็นยังไงมันเป็นไงสิ่งเหล่านี้มันทำอะไรให้เรานอกจากมันขีดมันขวางหัวใจให้ก้าวไม่ออกเดินไม่ได้อยู่ไหนก็ขวางหมดถ้าลงมาในขวางหัวใจนี่แล้วแสดงอากัปกิริยาอะไรออกไปมันขวางหมดขวางหมดขวางทั้งโลกทั้งสงสารไม่มีใครขวางก็ขวางตัวเองอยู่นั่นมันเป็นของดีหรือขวางตัวเองเหยียบย่ำตาลาตัวเองอยู่เช่นนั้นมันน่าจะพิจารณาที่ทำยังไงการสอนเรื่องความภาคความเพียรก็สอนมาอย่างนี้นี่แหละคือความเพียรเพื่อเห็นเหตุเห็นผลต้องคิดแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายขมสิผู้ปฏิบัติมาอยู่ทื่อๆอยู่เฉยๆอยู่แบบเซ่อเซ่อซ่าๆมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นแหละคือสอนคนให้เซ่อกล่อมคนให้เซ่อกล่อมผู้ปฏิบัติให้เซ่อเซ่อซ่าซ่าถ้าเป็นธรรมแล้วจะไม่เซ่อวันนี้ประกอบความเพียรอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงนั่นหาเหตุแล้วพิจารณาอีกพิจารณาอยู่งั้นตลอดเวลานั่นจึงเรียกว่าความเพียรเพื่อความเฉลียวฉลาดดัดกันดานกิเลสเอาให้อยู่ในเงื้อมือต้องเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติมีอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นวันไหนก็มีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเดินจงกรมก็เท้ากับตีนแปะแปะแปะแปะบนแผ่นดินแล้วก็ว่าโดยทำความเพียรหัวใจมันเป็นยังไงมันเป็นความเพียรได้ไหมเดี๋ยวถูกกิเลสเอาไปถลุงที่ไหนเคียงไหนจนเป็นลาบเลยลาบไปแล้วเคียลงในป่าช้าผีดิบไปหมดแล้วเคียลงฐานไปหมดแล้วเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือว่าเราเป็นกลายเป็นมูดเป็นขูดไปเพราะกิเลสมันกินมันขี้มันถ่ายไปแล้วนั่นน่ะขนาดนั้นเรายังไม่รู้ตัวอยู่เหรอผู้ปฏิบัติไม่รู้ใครจะรู้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นยกให้เลยว่าเท่านั้นจะรู้สิ่งเหล่านี้ตามทางของศาสดาที่ทรงสอนไว้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่โง่เขลาปัญญาเป็นที่เลิศที่สุดในเรื่องความเฉลียวฉลาดแหลมคมกิเลสเหล่านี้มีอำนาจขนาดไหนมันไม่มีความฉลาดแหลมคมมันจะครอบหัวใจโลกได้หรือแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงโผล่ขึ้นมาได้ยี่ยบหัวมันลงไปแล้วประกาศสอนโลกให้รู้ภัยของมันพวกเรายังให้มันกล่อมอยู่หรือว่าเป็นของดิบของดีหรือความขี้เกียจขี้คร้านความทอดแท้อ่อนแรงแล้วหลายนี้มันเป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสมันทอดแท้ก็ทอดแท้อะไรทอดแท้ที่ จะกล้าไม่กล้าเข้าสู่ธรรมมันสิท้อแท้เลยหลายให้เป็นไปตามเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนี่นะมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมเรายังยินดีอยู่เหรอการเคยปฏิบัติเป็นยังไงนี่มันน่าคิดอยู่มากนะเพราะการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมันอบรมมานานมันน่าจะได้เทียบได้เคียงมาแล้วแล้วน่าจะได้นำมาพูดเช่นอย่างพูดอยู่วันนี้แต่ก่อนก็ไม่เคยพูดแบบนี้นี่มันอดไม่ได้เพราะมันทบมันทวนพิจารณาจนอกมันจะแตกอกจะแตกแล้วเวลานี้เดี๋ยวก็หมู่กับเพื่อนเนื่องจากว่าเราดำเพ็ญมาอย่างไรนี่อันหนึ่งมันอดที่เอามาเทียบเคียงไม่ได้เพราะเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามพอหมู่เพื่อนจะนำไปเป็นคติถึงขาเด็ดควรจะได้เด็ดถึงขาจริงควรจะได้จริงถึงขาเอาขาดก็ขาดควรใช้ให้เป็นในการประกอบความเพียรของแต่ละรายๆในบางครั้งบางข่าวถ้าไม่หนักแน่นไปตลอดก็ดีแต่เมื่อถึงขั้นที่ควรจะหนักแน่นมาตลอดไม่ต้องบอกเป็นเองขั้นนั้นแล้วเป็นเองดังที่เคยแสดงให้ฟังแล้วขั้นล้มลุกคลานขั้นตะเกียบตะกายต้องตะเกียบตะกายสิขั้นเด็ดต้องเด็ดขั้นทนต้องทนไม่ทนไม่ได้เราจะอยู่อย่างนี้อยู่นี้ไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีอะไรพิเศษในหัวใจของเราวันหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรเรื่องเหล่านั้นมันเคยคิดมากี่ครั้งกี่หนแล้วมันอะไรมาให้เราวิเศษวิโสพอที่จะเพลินกับมันจนลืมเนื้อลืมตัวลืมความภาคความเพียรให้สติไม่มีในหัวใจเลยเป็นยังไงเนี่ยมันจืดจางไหมหัวใจถ้าเป็นไปกับกิเลสแล้วมันจืดจางไหมนี่เป็นเราจะเรียกว่ามันกล่อมดีไหมกิเลสพิจารณาสิมันละเอียดแหลมคมขนาดไหนเราไม่ทันมันเลยไม่รู้ตัวเลยจะว่ายังไงถูกมันก่อนมันตลอดเวลาเราไม่รู้ตัวจะว่าเราฉลาดอยู่หรือเอาเรียนให้ปฏิบัติให้มันถึงมันสิเมื่อถึงแล้วมันจะรู้เพลงของกิเลสกิเลสขนาดไหนแบบใดเพลงใดมันจะมีความละเอียดแหลมคมมีความแยบคายของมันอยู่ในนั้นทุกแขนงของกิเลสที่แสดงตัวออกมามันจึงได้ครองโลกครองหัวใจของสัตว์โลกถ้ามันไม่มีความละเอียดแล้วคงไม่มีความแยบคายอยู่ในแขนงแห่งการแสดงของมันแล้วทำไมโลกจะไม่เห็นโทษของมันนี่จนกระทั่งถึงไม่เห็นเลยนี่ไม่ว่าใครก็ตามมีหนำซ้ำพระพุทธเจ้ามาประกาศธรรมะกลางวันอยู่เช่นปัจจุบันนี้ก็ได้ 2,500 ปีมันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวมันยังไม่ตื่นเลยจะว่ายังไงหนาขนาดไหนพวกเราแล้วกิเลสเต็มขนาดไหนเอามาเทียบกันสิพิจารณาสิแล้วมันยังจะติดไปอีกเป็นไปอีกอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปตบไปต่อยไปตีไปขุดไปค้นกันแล้วยังไงก็จะไม่เห็นโทษของกิเลสแม้นิดหนึ่งภายในหัวใจนี่เลยแหละแล้วก็จะแบกไปกิเลสไปอีกทำไมเหยียบหัวใจไปเกิดในภพนั้นภพนี้ภพไหนภพไม่ทุกข์นี่แหละฟังแต่ว่าเกิดชาติปิทุขาท่านว่าไงท่านบอกไว้แล้วหรือท่านบอกไว้ด้วยหรือว่าชาติปิสุขามีไหมชาติปิสุขามีไหมฟังสิท่านบอกจริงใดท่านเป็นยังไงท่านก็บอกตามความจริงเกิดเป็นทุกข์เนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าเกิดเป็นสุขเพราะท่านเคยเกิดมาแล้วถ้าเป็นสุขท่านก็จะได้บอกว่าเป็นสุขมาแล้วผู้ที่เข้านะนี่ก็เห็นภัยมาแล้วในสิ่งความในความเกิดทั้งหลายว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่น่าประกาศสอนพวกเรากังวานมาอยู่กี่ปีกี่เดือนแล้วในแบบในแผนตำรับตำรามีแต่ความจริงที่ออกจากพระทัยของผู้ที่เข้าซึ่งกังวานอยู่ในตำรับตำราตลอดเวลาอยู่แล้วอ่านเข้าไปก็กังวานถ้าอ่านด้วยความสนใจอ่านด้วยความพินิจพิจารณาแล้วจะกังวานออกมากระเทือนหัวใจเรากระเทือนหัวใจเราตลอดไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรด้วยความสนใจใครอ่านใครทำอยู่แล้วยังไงก็จะต้องกระเทือนเข้ามาในหัวใจให้ได้เห็นเหตุเห็นผลรู้โทษรู้กรรมของมันว่ามันทำกรรมทำเวรเกี่ยวเราขนาดไหนจะเด็ดนั่นพิจารณาถ้าไม่เอาจริงจริงจังจะไม่เห็นนะเนี่ยกลอุบายต่างๆของกิเลสที่มันกล่อมเฉพาะอย่างยิ่งกล่อมหัวใจเราแต่ละดวงละดวงซึ่งเป็นหัวใจของนักปฏิบัติกรรมฐานที่เขานับถือด้วยนะเวลาเนี่ยเขากำลังนับถือกรรมฐานเฉพาะอย่างยิ่งสายหลวงปู่มั่นพระอีสานเนี่ยแล้วในกิเลสมันกล่อมนี่มันสมเหตุสมผลหรือในกิเลสมันถลุงอยู่เนี่ยถ้าใครก้าวเข้ามามองเห็นด้วยตาแล้วเห็นแต่กิเลสถลุงพระกิ่งไปกิ่งมาอยู่นั่นเฉพาะอย่างยิ่งพระวัดป่าบ้านตาดเกลื่อนอยู่เหมือนกับขอนตุงเต็มวัดเต็มวามีแต่กิเลสถลุงกิ่งไปกิ่งมานี่ใครอยู่จะดูได้ไหมคนทั่วประเทศไทยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดป่าบ้านตาดนี้ดูได้ไหมเห็นตั้งแต่พระเนนในวัดป่าบ้านตาดนี้เป็นขอนตุงให้กิเลสไปถีบมายันไปยันมากิ่งไปกิ่งมาอยู่ถลุงไปตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ไม่มีเวลาที่จะมองเห็นยับหนึ่งว่ากิเลสได้ต่อยธรรมะนักปฏิบัติกรรมฐานมาต่อวันตาได้ต่อยกิเลสพอให้กิเลสมันจะรุ่งบ้างไม่เห็นมีเลยอย่างนี้เป็นยังไง มันคุ้มค่ากันไหมเราเอามาคิดบ้างที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นความคิดที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนไม่ต้องคิดเพื่อจะแก้คิดแก้ภัยที่ไม่เขาเห็นความสะดวกสบายนะก็ตามเถอะมันจะเป็นภัยเป็นประโยชน์แก่เราเนี่ยโดยไม่ต้องสงสัยละการคิดอย่างนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่เราเมื่อมันเป็นประโยชน์แก่เราใครมาเห็นก็รู้ความเป็นมงคลทั้งนั้นน่ะตามีหูมีรู้กันดีชั่วประการใดรู้กันนี่มันไม่ได้มองเห็นด้วยตาเนื้อเฉยนะเออมันจึงไม่ได้เกิดความสะดุดสังเวชมาปรุงธรรมสังเวชภายในวัฏฏะบันตัดเราเรายังจะเพลินอยู่หรือยังจะภูมิใจอยู่หรือเมื่อเราเป็นพระกรรมฐานไม่ได้คิดบ้างหรือว่าเราแพ้กิเลสมาวันยั่งค่ำคืนยังรุ่งเรื่อยมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีการชนะมันมาโดยลำดับเลยเป็นยังไงนักปฏิบัติเราถ้าผู้ปฏิบัติจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วต้องพ้นทุกข์แล้วต้องชนะเรื่อยมาชนะเรื่อยมาเป็นลำดับแล้วขณะจิตที่มันแสดงออกมาแต่ละครั้งละคราวจะเป็นแสดงในการต่อสู้แสดงในการหลบดีติตัวหรือหลบซ่อนหรือพลิกแพงแปลงหลายสารพันคมที่ต่อยกับกิเลสนั่นนักปฏิบัติให้มันเห็นอย่างนั้นบ้างสินี่มองไปที่ไหนมองไปเมื่อไรมองดูเมื่อไรมีแต่กิเลสถลุงพระถลุงหัวใจของพระกรรมฐานมันตลอดสังเวชจะตายตอนนั้นนะไม่ว่าไงได้พากันคิดยังไงบ้างหรือไม่แพ้มันมาเท่าไหร่แล้วบวชมากี่พรรษาตั้งหน้ามาปฏิบัติกี่ปีแล้วแพ้มันมาเท่าไหร่ยังไม่รู้สึกตัวว่าแพ้อยู่หรือเวลานี้หรือเรายังภูมิใจอยู่หรือเราชนะอะไรชนะลมๆแรงๆที่ไหนมันไม่มีอะไรที่ชนะนอกชนะลมๆแรงๆเฉยภูมิใจลมแรงๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่รู้ไหมอันนี้กลอันนี้ก็เป็นกลหนึ่งของกิเลสถ้าเราต่อยเงาต่อยอะไรแบบนั้นเงาต่อยเงาแบบตัวกิเลสจริงไม่เห็นมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นี่เรารู้อย่างพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทำความภาคเพียรไม่มีวักไม่มีตอนไม่มีเผ็ดไม่มีร้อนไม่มีเข้มข้นตามการตามเวลาตามเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นไปได้เลยแล้วยังไงก็ตายทิ้งกระเป๋านะไม่จะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยหากไม่ใช้อย่างที่ว่านี่แหละก็บอกแล้วว่ากิเลสเป็นยังไงมันฉลาดขนาดไหนนี่นำเรื่องมาของกิเลสที่มันฉลาดมาให้ฟังนอกจากนั้นนำเรื่องความโง่ของเราให้ฟังอีกและนำเรื่องความฉลาดให้ทันกิเลสมาให้ฟังอีกจะหาฟังที่ไหนอีกท่านทั้งหลายจะหาฟังที่ไหนการปฏิบัติก็ปฏิบัติเวลาโง่ก็โง่ที่สุดก็เคยพูดให้ฟังแล้วเอาตัวยืนยันเลยใครจะว่าบ้าก็บ้านี่เพราะความเมตตาสงสารของเพื่อนให้เห็นเหตุเห็นผลเป็นความจริงขึ้นมานั่นเองถึงได้พูดถึงขนาดนี้เวลามันสติปัญญาความเฉลียวฉลาดมันกระดิกตัวขึ้นมากระดิกตัวขึ้นมาจนกระทั่งถึงขั้นเกรียงไกรทันกิเลสประเภทต่างๆโดยลำดับลำดาทันแล้วฆ่าด้วยเขาเลยไปโดยลำดับลำดานี้ก็ได้พูดให้ฟังจนขนาดถึงว่ากิเลสโผล่ขึ้นมาตัวไหนอยากคอขาดถ้าเป็นคอมีคอก็คอขาดโผล่ขึ้นมาถึงขนาดนั้นเมื่อถึงขั้นเกรียงไกรของสติปัญญาที่ทันอุบังกิเลสมันถึงขนาดนั้นว่าถ้ามันม้วนเสื่อลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรมากีดมาขวางอะไรมาแสดงกลมายาให้จิตนี่ติ่งไปติ่งมาเหมือนลูกฟุตบอลนั้นมีไหมที่นี่มันไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็จะสรุปลงได้ความว่ามีกิเลสเท่านั้นที่มาก่อกวนมายุเหยื่อมาทำลายให้รับความทุกข์ความลำบากอยู่ตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้และยังจะเป็นไปอีกหาที่อยู่ไม่ได้เลยไม่มีอะไรนอกจากกิเลสเท่านั้นเนี่ยก็เมื่อมันหมดจากหัวใจแล้วมันก็รู้ชัดเจนที่อุบายของกิเลสมันใช้กลใดอุบายใดแขนงใดที่เคยเป็นความแยบคายมามันพังไปหมดพังหมดด้วยอำนาจของธรรมที่เหนือกว่าไปแล้วนี่ก็ได้มาพูดให้ฟังแล้วทำอะไรอีกจะให้ผมทำอะไรอีกมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วก็ยังไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยทำไงมันไม่มีเคล็ดมีลับไม่มีทุ่มมีโมงบ้างเลยเป็นอะไรไม่ได้เรื่องค้าที่ควรจะเด็ดไม่เด็ดควรที่ใช้สติปัญญาให้มากไม่ใช้คนที่ใช้ความอดความทนให้มากไม่ใช้ทำไงนี่แต่ให้กิเลสมันเด็ดเอาเด็ดเอาดัดเอาเด็ดเอาตลอดเวลาความเด็ดมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทำไม่ได้เด็ดมันเลยทำยังไงเราไม่อายเราบ้างเหรือกิเลสอยู่ในหัวใจเราเราไม่อายหัวใจเราบ้างเหรือกิเลสอยู่ในนั้นมีแต่แพ้ตลอดเวลาเรายังภูมิใจกับความแพ้ของเราอยู่หรือและเราจะเป็นไปด้วยความแพ้ภูมิใจไปด้วยความแพ้กิเลสนี่หรือในระยะต่อไปในวันขณะต่อไปนี้แล้ววันพรุ่งนี้วันมะรืนจนกระทั่งถึงวันเราตายเราจะบางความภูมิใจในการแพ้กิเลสโดยไม่รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้เหรอเอามาคิดบ้างสิสติปัญญามีกิเลสนี้มันเหยียบมาทั้งเท่าไหร่แล้วมันเคยให้คุณแก่ผู้ใดผู้ริจ้าทุกวงสอนว่ากิเลสเป็นภัยทั้งนั้นทำไมเราจึงให้มันกล่อมอยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกตัวเลยมันเป็นยังไงลูกศิษย์ตถาคตมันไม่เกินไปแล้วเหรอพิจารณาสินี่มันอกจะแตกแล้วนะ ถึงขั้นที่ควรจะเด็ดบ้างไม่มีเลยการประกอบความภาคเพียรให้มันมีเหมือนเขาเดินทางการเดินทางทางที่ราบรื่นมันก็มีคลุกคลักก็มีเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเหวเป็นอะไรมีไปเดินแบบลำดับก็ก้าวไปเดินไปจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้นั่นเมื่อก้าวไม่ถอยเอาทางอยู่ที่ตรงนี้เอาคดก็คดอ้อมก็อ้อมเอาคลุกคลักคลุกคลักเป็นหลุมเป็นบ่อเอาหลุมบ่อก็หลุมบ่อทางอยู่ที่นี่มันหาทางกี่ทางแม้ไม่ได้อยู่ทางไหนแม้ก็ไปนู่นก็เป็นดงเป็นป่าเป็นภูเขาเอาแวะไปไม่ได้ก็ไปตามทางทางมีอยู่นั่นก็เหมือนกันที่การต่อสู้กิเลสไปทางไหนมันมีแต่ดงหนาป่าทึบของกิเลสทั้งนั้นตรงนี้ช่องนี้พอที่จะไปได้คือช่องแห่งความเพียรช่องแห่งสติช่องแห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้นี้มีเป็นช่องทั้งนั้นนี่ไปได้ตรงนี้ทำไมไม่ยอมไปและตายอยู่ตรงสองภาคทางให้มันถลุงอยู่นั่นเป็นยังไงกรรมฐานเรามีความเพียรต้องอย่างนั้นเลยไม่อย่างนั้นจะตายทิ้งกระเป๋านะผมไม่อยากพูดอย่างอื่นมันไม่ถึงใจถ้าตายทิ้งกระเป๋าแล้วเหมาะกับความเพียรของเรากับสติปัญญาของเราที่เป็นอย่างนี้อันไม่มีทันยับหนึ่งก็ไม่ทันที่เหลือเลยนี่มันก็ต้องพูดอย่างนั้นมันเหมาะกันเอาไปคิดสิเนี่ยท่านเรียกว่าความเปลี่ยนดังที่กล่าวมันถึงเวลาเด็ดต้องเด็ดนี่อะไรก็เรื่อยๆเรื่อยๆเฉยๆไปนะเดินก็สักแต่ว่านั่งก็สักแต่ว่าไม่ได้เรื่องอะไรคนอุบายอะไรที่ได้จากการเดินการนั่งที่ว่าความเปลี่ยนเปลี่ยนมีอะไรบ้างมันก็ไม่ปรากฏต่อไม่ปรากฏมีแต่สิ่งที่มันเคยหนาแน่นอยู่นั้นหนาแน่นไม่ได้บกพร่องแม้แต่นิดหนึ่งเลยนิดหนึ่งเลยแล้วยังภูมิใจไปได้นี่ว่าไงนี่ที่ไม่น่าทุเรศทางไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะความเพียรมันต้องมีบทมีบาทที่จะทุ่มกันเป็นระยะระยะระยะอย่างนั้นผู้ประกอบความเพียรเป็นยังไงก็เอาทุกขนาดไหนจะเอาทุกนี่เป็นหินรับปัญญานั่นมันเห็นชัดมันเห็นจริงๆนี่นะไม่เห็นนั่นมาคุยได้ไงนี่มาเทศหนูเพื่อนนี่ผมพูดจริงๆเห็นนะจะมาพูดนี่นะจะว่าไงใครจะว่าผมบ้ากับผมก็ยอมรับแล้วยอมรับโดยที่ว่าบ้าแบบนี้นะก็มันเป็นแล้วทำพุทธเจ้าเป็นของจริงปฏิบัติตามนั้นทำไมไม่จริงพุทธเจ้าสอนให้รู้แท้รู้แล้วทำไมพูดไม่ได้วะแต่จะไม่รู้ก็ยังบอกว่าไม่รู้เนี่ยโง่ก็บอกว่าโง่เวลามันฉลาดจะไม่ให้พูดได้บ้างเหรอมันเป็นยังไงเรื่องที่มาปิดปากแล้วพูดไม่ได้เหรอมันเห็นมาจากในใจของตนที่มันเปิดเผยหมดแล้วเป็นยังไงโลกธาตุอันนี้เป็นยังไงเรื่องของกิเลสนี่นั่นมันยังนั่นที่ฟาดมันจนกระทั่งที่กุศลธรรมะเอาให้แหลกหมดอยู่ไหนสบายทั้งนั้นจิตใจจิตวิญญาณในโลกนี้มีเท่าไหร่ที่ถูกกิเลสมันบีบบังคับตลอดเวลาจิตของเราดีดผึ่งออกแล้วเอากิเลสมาเป็นอาหารว่างโดยซ้ำไปนั่นน่ะเป็นยังไงไม่เห็นที่พระพุทธเจ้านี่มีแต่พวกมีแต่องค์ที่เอากิเลสมาเป็นอาหารว่างทั้งนั้นแต่ก่อนมันเป็นไผ่เวลาเอามันได้แล้วก็ประกาศเหมือนกับประจานให้โลกเห็นไอ้รีบมานะตถาคตได้เป็นมาแล้วเรื่องอันนี้ไม่สงสัยตถาคตได้พาดำเนินมาอย่างนี้นี่ให้ดำเนินตามตถาคตที่สอนนี้นะนี่คือทางแท้ๆปลอดภัยคือทางที่จะพ้นทุกภัยในไม่ช้านี้เป็นอย่างนั้นที่ว่าสวดคาธรรมสวดคาธรรมจัดไว้ชอบแล้วดีแล้วจัดไว้อย่างนั้นนะไม่ผิดเอาให้ดีนะเอาให้ดีนะอย่าไปทางอื่นนะทุกอย่างลำบากขนาดนั้นเอากล้าตามตถาคตนี่นะตถาคตเคยลำบากมาแล้วถึงขั้นสลบตถาคตยังไม่ถอยเอาจนกระทั่งในตรัสรู้นี่ยาถอยนะในความหมายเหมือนอย่างนั้นที่ท่านสอนสดๆร้อนๆอย่างนั้นพิจารณาสิผู้ปฏิบัติที่ทำพุทธเจ้าไม่มีอะไรเป็นการท้าทายกิเลสตลอดเวลาให้นำมาใช้เถอะยังไงก็กิเลสต้องพังไม่สงสัยมีแต่ให้ความเพียรพังนั่นเองมันเคยเห็นกระดินมาพอแล้วทั้งท่านทั้งเราใครทั้งใครต่อใครก็ตามไอ้เรื่องอันกิเลสเอาความเพียรพังนี่มันด้วยกันทั้งนั้นแหละไอ้เราเอาความเพียรนี่เอาพังกิเลสนี่มันไม่ค่อยจะมีและไม่มีนี่มันสำคัญเอาให้เห็นในหัวใจของเราสิความเพียรพังกิเลสพังยังไงแล้วมันเห็นสิคำว่ากิเลสแหลมคมมันแหลมคมยังไงให้รู้ปัญญาของเราแหลมคมกิเลสมันก็รู้เรื่องของกิเลสแหลมคมได้ขนาดถ้าปัญญายังไม่เหนือกิเลสแล้วรู้ไม่ได้นะว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนมีอำนาจมากขนาดไหนอ้อยอิงขนาดไหนไม่รู้นะเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้แล้วปิดไม่อยู่จนกระทั่งเป็นกิเลสหงายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือจะเอาอะไรมาแสดงลวดลายที่นี่เมื่อทำมันเหนือกว่าทุกอย่างแล้วออกมาที่เหลือตัวไหนเก่งออกมาเนาะถึงขั้นมันท้าทายกันมันถึงขนาดนั้นนะออกมาพอยับนั้นก็พุ่งเลยนั่นสติปัญญาที่เพียงกายที่ทันสมัยที่จะหักวัตจักรวัตจิตให้มันม้วนเสือนั้นต้องเป็นสติปัญญาขนาดนั้นเป็นเอง
1: ถ้าเราจะมาตั้งท่าตั้งทางไม่ทันเนี่ยถึงขั้นที่เป็นเองท่านถึงว่าภาวนามยปัญญาเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นในหัวใจเราบางสิพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านเป็นมาแล้วท่านถึงมาสอนท่านไม่เป็นอะไรมาสอนมันมีวิธีการที่จะอธิบายอะไรได้หรือลงภาวนามยปัญญาแล้วต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ขึ้นมาเท่านั้นเองถึงจะรู้เองไม่อธิบายก็รู้เมื่อมันเป็นขึ้นมาในอ๋ออ๋อทันทีเลยที่เรียกพังไปด้วยเห็นนี้เองอ๋ออ๋อนี่ท่านทักษิณจะไม่พังก็ตามนะยังไงก็มั่นใจไปโดยดับดาแล้วพังไปเรื่อยเหมือนไฟได้เชื้อเอาเชื้อไหนก็เชื้อเถอะถ้าลงไฟแล้วเผาได้หมดทั้งนั้นนั่นที่นั่นยังไม่ไหม้ก็ไม่ต้องบอกมันจะไปเดี๋ยวนี้กำลังลุกลามไปเดี๋ยวนี้นั่นเชื้อมันอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปถึงหมดไหม้เป็นเท่าเป็นฐานไปหมดนี่ก็เหมือนกันกิเลสฟันลงเป็นเท่าเป็นฐานหมดด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาที่มาจากภาวนามยปัญญาจะเป็นที่ไหนไปธรรมะนี่เขาสดร้อนอยู่ในหัวใจกลางวันในหัวใจเราไม่กลางวันที่ไหนไม่เอามาใช้เป็นนุสัตราวุธก่อนทั้งภูเขาก็ตามถ้ามันไม่มาใช้ก็เป็นสัตราวุธอยู่งั้นน่ะเราก็ต้องจมอยู่ในข้าศึกนั่นเองหาที่โผล่ขึ้นมาไม่ได้ดีไม่ดีตายอยู่ในท่ามกลางข้าศึกเพราะไม่มีอาวุธที่จะสู้เราไม่เอามานำมาใช้นี่มีเท่าไหร่ก็ไม่นำมาใช้เกิดประโยชน์อะไรนี่เหมือนการสติปัญญาพระเจ้าสอนไว้เพื่อเอามาหุงต้มแกงกินเหรอท่านสอนว่ายังไงมันควรจะมาคุยปฏิบัติให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ประกาศกลางวันนะว่าอาการิโกอาการิโกหมายถึงอะไรทำเหล่านี้เองเป็นอาการิโกขอให้นำมาปฏิบัติเถอะไอ้เรื่องผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติอย่ามาสนใจผิดมากนักถ้าเรื่องของกิเลสมันกล่อมแล้วเร็วนะสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีสมัยนี้หมดแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วจะปฏิบัติเท่าไรก็ปฏิบัติไปเถอะตู้หัวมันพูดมันไม่ได้ปฏิบัตินี่ผู้ปฏิบัติต่างหากผู้ที่รู้จะเห็นมรรคผลนิพพานไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเริ่มมาให้คะแนนของใครต่อใครทั้งที่ของไม่มีอะไรความรู้โง่ยิ่งกว่าหมาตายเอาความรู้อะไรมาสอนคนอื่นให้เขาได้เป็นคติความรู้จะของไม่มีนั่นไม่เชื่อที่เชื่อคนประเภทนั้นศาสดาองค์เอกเป็นผู้ที่ควรเชื่อได้มาตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วทำไมจะไม่ยอมเชื่อเพราะทำไมไม่ยอมเชื่อไม่ยอมพบบ้าๆรับหูรับตาพูดอยู่มันหรือมันไม่เคยภาวนานั่นหรือเชื่อคนประเภทนั้นหรือนามผลนิพพานไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ตัวของว่ามันเองมันไม่มีนี่ว่าผลนิพพานจะเอามาผลนิพพานอะไรมาอวดล่ะผู้มีอยู่ผู้ปฏิบัติมีอยู่ต้องเห็นอยู่รู้อยู่ส่วนข้าทำตับไม่ชอบแล้วนี่ว่าไงพุทธเจ้ารู้จากธรรมเหล่านี้นะภาษาว่าทั้งหลายรู้จากธรรมเหล่านี้เห็นจากธรรมเหล่านี้พ้นทุกจากธรรมเหล่านี้ฆ่ากิเลสให้ม้วนเสื่อมไปด้วยธรรมเหล่านี้น่ะมันไม่ได้ฆ่ากิเลสไปด้วยว่ามรรคผลนิพพานไม่มีฟังสิพวกนี้มันตายขี่กับขี่กันก็เรื่องของเขาเหมือนไปยุ่งกับเขาทำไมเราที่ฉลาดตัดความทุกข์เหมือนกับไฟติดตัวของเราพันไหม้ตัวของเราแล้วปัดไฟออกจากตัวของเรานี่มันเป็นเรื่องของเราแท้ไปยุ่งอะไรกับไฟเขาไหม้หมดทั้งตัวก็เป็นเรื่องของเขาเองเขาไม่จะปัดออกให้ช่างเขาสิแล้วปัดออกสิกิเลสมันเหมือนฟืนเหมือนไฟราคะกินาเป็นยังไงไฟคืออะไรนั่นโทสะกินาโมฆะกินาฟังดิสามกองเท่านี้ก็พอแล้วนะมันไหม้อยู่ในหัวใจเวลานี้โลกทุกวันนี้ทุกเพราะอะไรเพราะไฟอันนี้เองมันเผาเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่หรือยังจะมาภูมิใจของอยู่สบายสบายวันไหนก็ว่าสบายสบายตั้งแต่เรื่องธาตุเรื่องเนื้อเรื่องหนังที่จะพังอยู่เมื่อไม่กี่วันเมื่อหมดลมหายใจนี้แล้วนี้เท่านั้นแล้วมันยังจะมาถือว่าสิ่งนี้วิเศษอยู่หรือธรรมที่วิเศษที่พระเจ้าทั้งหลายกระเทือนโลกธาตุมานี้มานานแสนนานมากต่อมากแล้วทำไมไม่เห็นกระเทือนหัวใจบ้างเอามาพิจารณาสิสร้างปัญหาถามเจ้าของคนอื่นถามไม่ดีครูบาอาจารย์ว่าให้กับเหมือนกับดุด่ามากเก่าบางทีเกิดมุขหิดอะไรในใจแทนที่จะเป็นกิเลสมันเป็นธรรมมันแทนที่จะเป็นธรรมมันกลายเป็นกิเลสขึ้นมาเสียให้เจ้าของเราฟาดเจ้าของเองเอาหนาวันนี้ว่างั้นถ้าลงเป็นอย่างนี้แล้วไม่เป็นลายเจ้าของเอาหนาวันนี้หนาวจะอะไรตักกันลงไปเอาหัวขาดหนาวันนี้ต้องอย่างนั้นนั่นถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยให้คนอื่นมาบังคับดิบังคับอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้หนังหัวใจเรามันจะเป็นทำได้ยังไงมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเทวทัตขึ้นมานั่นเราพิจารณาสิเพราะนั้นใครใครก็ตามต้องเตือนเจ้าของสอนเจ้าของเด็ดเจ้าของเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแม่นยำที่สุดได้เมื่อได้อุบายจากครูบาอาจารย์หรือจากธรรมท่านมาแล้วเอามาฟาดลงไปเช่นนี้มันม้วนเสื่อด้วยเหตุนี้เองมันไม่ได้เป็นไปด้วยดังที่เราเป็นมานั่นนะให้เราจำเอาไว้ว่าวิธีการที่ทำมาแล้วนี้มันเป็นยังไงมันได้ผลมากน้อยเพียงไรเอามาทดสอบกันสิแล้วเราก็จะมีทางก้าวเดินนะท่านปัญญาพอแล้วนี่คือหน่อยๆถึงได้หยุดไปมาก็แค่เพียงนี้ไปไหนอยู่นู่นไปไหนกันบ้างมันอยู่แบบเขาอยู่อย่างนั้นยังไงก็สบายมันหนึ่งนะมันก็กำดีของมันอยู่ถ้าเลี้ยงดู
0: เป็นนายพระด้วยจําไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวพระเลยมันเป็นนายพระด้วยดูขึ้นมันมีอะไรอยู่นี่ในหมาตัวหนึ่งนะนี่เรียนธรรมะให้อย่างนี้มันเห็นมันทะลุไปหมดข้านุ่งเจ้าได้ยังไงถ้าลงได้รู้ตามทำที่พระเจ้าทรงสอนแล้วค้านไม่ได้นอกจากกราบอย่างราบเท่านั้นเองของของเทศของจริงแท้ไม่เอาของความมาหลอกเลยไม่เหมือนกิเลสที่หลอกอยู่ตลอดเวลาทุกขณะทุกแขนงมันหลอกเท่านั้นหนึ่งอยู่จะทำแล้วจริงนะไม่เป็นแต่ส่วนหยาบไปถึงส่วนละเอียดเกียรติฉุดมีแต่ความจริงทั้งนั้นสอนด้วยความรู้แล้วเห็นแล้วนะตอนนี้ภายในจิตใจแล้วมันเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกนี่มาเป็นตัวของตัวซะจนหมดเราก็ยังไม่รู้มันกว้านเอาหมดในตัวของเรานี่ว่าเป็นเราเป็นของเราไปซะหมดไม่รู้ทำเมื่อเราทำเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปคัดเข้าไปเลือกเข้าไปแยกเข้าไปแยกเข้าไปเห็นไปโดยลำดับลำดาแล้วก็เวิร์กออกหมดพังออกหมดแม้จะอยู่ในบ้านนั่นก็ตามพอดีมันก็รู้นะนี่คือเนื้อคือหนังเราพูดว่านี่คือดินคือน้ำคือลมคือไฟนี่คือจิตนั่นมันก็รู้เองว่าไม่มีใครบอกถ้าลงและพิจารณาตามพระญาติทรงสอนแล้วเช่นอริยสัจเนี่ยยืนสติปัฏฐานสี่นี่แยกธาตุมาเนี่ยนี่วิชาแยกธาตุละเนี่ยนี่นานเลยแยกความจริงแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยรู้เลยทำไงทีเนี่ยให้หลงเนี่ยก็ไม่หลงจะว่าไงนั่นเวลามันยังไม่รู้ทำยังไงให้รู้ก็ไม่รู้เมื่อไม่ถึงขั้นจะรู้ตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงไม่รู้อยากรู้เท่าไหร่มันก็ไม่รู้เมื่อมันยังไม่ถึงขั้นจะรู้เหมือนอย่างเราเดินไปจะไปจุดใดก็ตามเมื่อยังไม่ถึงจุดนั้นเวลาที่นางเราไปเจออย่างนั้นแล้วจะหาที่ค้านเรื่องทางไหนได้ยังไงนอกจากกราบราบเท่านั้นเองเวลาไม่รู้ยื้อมันต่อสู้ครูมีเจ้าว่างั้นมันเชื่อมันไม่เชื่อมันเชื่ออย่างนี้เนี่ยยิ่งเดือดกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันมันต้องทัดค้านตามธรรมตลอดเวลาขัดแย้งตลอดเวลาขัดแย้งธรรมยังไม่ถึงไหนเลยต้องได้เดือนนึงพอดีแล้วนะเข้าพรรษานี่จะมาเดือนนึงเดือนวันนี้วันเดิมคนพอดีแล้วนะไม่ถึงไหนจะมาเดือนนึงแล้วแต่เราไม่ได้นับอะไรไม่ได้สนใจเลยก็เห็นแต่เมื่อกับแจ้งอย่างนี้จะให้ว่าไงหรือใครจะว่าบ้าก็ว่าสิก็มันเป็นอย่างนี้อยู่ก็ไม่ทราบใครนับแต่ละนั่งหนาก็นับมาหยิบตั้งแต่วันเกิดมาอย่างนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายโลกพานับมากันนับมานี่ก็ได้เห็นได้เรื่องอะไรความจริงมันก็มีแต่เมื่อกับแจ้งอย่างนี้เองจะหยุดแต่เป็นอารมณ์แย่กับมันนะความหวังนั้นมันเป็นบ้าอย่างนั้นก็คือว่าที่เด่นพาให้หวังนี่แต่หวังแต่ยังหวังนี่หรือหวังเออครับไอ้ผิดหวังมันผิดมาเท่าไหร่ไม่ได้คิดนะตอนผิดหวังนี่แต่เจ้าหวังเงื่อนเนี่ยจากเมื่อกับแจ้งนี้เท่านั้นวันนั้นเดือนนี้ปีนั้นอย่างนั้นปีนั้นจะเป็นอย่างนั้นโอ้หวังก็มันก็เพลินในความหวังนะมันทำให้เพลินในความหวังเมียหนึ่งเขาไปตัดปุ๊บเขาไปยิงไปจับสิ่งนี้เลยสิเหมือนเรามีกล้องไปจับปุ๊บเพลินอะไรเป็นบ้าเลยวะเขาจะว่าเราบ้าอยู่มันเพลินอะไรเป็นบ้าเลยมือกับเพื่อนนี่มีมาตั้งกันแล้วนี่นะนี่เขาก็จะว่าเราเป็นบ้านะความจริงเป็นนั้นพิจารณาจิตมันถึงคือเกิดถึงแดนของโลกของสมมุติของวิมุตติเต็มส่วนแล้วทุกอย่างแล้วจะทำยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะว่าไงถ้าจะว่าไงมันก็เป็นไปตามจิตตรงนั้นมันไม่เป็นไปตามก็เหมือนอย่างโลกเนี่ยถ้าจะว่าอะไรมันก็ไม่เป็นไปตามมันเป็นทั้งวันนี้นั่นมือกับแจ้งมือแจ้งนี่มันจะเป็นไปตามไข่ร้อนก็ร้อนอย่างหนาวก็หนาวเป็นวันอย่างนั้นเราเป็นบ้าดิ้นตายอยู่กับมันไม่รู้ตัวแล้วปรับตัวเข้าหามันไม่ถูกไม่ปรับมันจะดิ้นกับมันไปปรับตัวของเราให้มันถูกได้ระดับพอดีพอดีนะมันพอดีหมดนะไม่ปรับนี่ครับพระพุทธเจ้าเอิดนะปรับจิตให้ได้เต็มจัดเต็มส่วนภาษาวกทั้งหลายปรับจิตของแต่ละองค์ให้ได้เต็มจัดเต็มส่วนพอเหมาะพอดีมันมีขันอยู่ทั้งกองมันมีอะไรจะวุ่นนะก็ท่านไม่มีอะไรจะเอาอะไรไปยุ่งก็ท่านไม่หลงจะให้ท่านไปหลงอะไร
1: นี่มีขันอยู่เป็นอยู่ธรรมดาก็ดีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีจนกระทั่งจะตายไปก็ดีจะให้ท่านวุ่นอะไรเพราะท่านหมดความวุ่นแล้วไอ้เรื่องวุ่นมันเรื่องโลกเรื่องสมมุติจิตนั้นไม่ได้วุ่นกับอะไรจะให้ท่านวุ่นอะไรมันเหมือนกับแกล้งเสแสร้งไปงั้นจะเสแสร้งอะไรเคยเสแสร้งมาพอแล้วมันจะไปเสแสร้งอะไรก็จะปลดจากแตกจากไถจากนี่แล้วพวกเรานี่แล้วจะมาเสแสร้งอะไรพระอรหันต์องค์ไหนที่ท่านบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์ไปแล้วไม่ยินไหมท่านมาเสียดายสมุนเคยมีไหมมีพระอรหันต์องค์ไหนบ้างที่แหวกแนวมาเป็นอย่างนั้นน่ามาตั้งแต่พระพุทธเจ้ากี่ล้านล้านล้านพระองค์และสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นนับเป็นกี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล่ะมีองค์ไหนแม่องค์หนึ่งที่มาเสียดายโลกท่านหลงท่านรู้ไปแล้วท่านกลับมาอยากหลงอีกมีองค์ไหนนี่นาเน่ไม่งั้นจะเรียกว่าบรมสุขได้ไหนจะเรียกว่าเลิศได้ยังไงถ้ายังจะมาหลงอยู่เอาอะไรมาเลิศล่ะมันก็ไม่ผิดกันกับสมมุติเลยมันจะมาหลงสมมุติกับสมมุติเองกับสมมุติยังจะมาเสียดายสมมุติอยู่นั่นเออมันที่จะมาทำสุดเอื้อมของคนมีกิเลสนะมันก็มีข้อแม้อย่างนั้นทำสุดเอื้อมของสุดเอื้อมของคนมีกิเลสทำพอเหมาะพอดีของท่านผู้สิ้นไปแล้วเนี่ยแต่ท่านมาหลงอะไรอีกมันก็เป็นอาถรรพ์เหมือนกันกับเวลาหลงอยู่จะให้รู้นี่มันขณะที่มันยังหลงอยู่มันก็เป็นอาถรรพ์มันเป็นไปไม่ได้มันต้องก้าวไปเรื่อยไปเหมือนอย่างเรารับทานฉันอะไรมันยังไม่ถึงขั้นอื่นก็อยากให้อิ่มในขณะนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ต้องฉันไปทานไปหนุนกันไปนั่นมันก็ถึงขั้นอิ่มเองแน่อันนี้ก็เหมือนกันหนุนกันไปหนุนไปว่าถึงขั้นมันเต็มที่แล้วจะให้เป็นอะไรอีกนี่เนี่ยมันเป็นอาถรรพ์ของธรรมขั้นนั้นแล้วเรามันยังไม่รู้ก็ต้องเป็นอาถรรพ์อยู่จะให้รู้เดี๋ยวนั้นไม่ได้เนี่ยมันเราอาจารย์จริงนะอาจารย์พุทธิจารย์ผมพูดเต็มหัวใจผมเลยนะออกมาจากเต็มหัวใจคือพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งเลยสาวกทั้งหลายก็อาจารย์แต่ว่าได้สดับจากพระเจ้าก่อนส่วนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่อยู่ไม่มีใครบอกใครสอนเลยก็พระบารมีธรรมของท่านที่ท่านทำความปรารถนาจะเกี่ยวกับกายมาอย่างที่พูดที่นี้เมื่อมีกำลังพอแล้วก็สยามภูนะทรงรู้เองถึงขึ้นเลยดีขึ้นเลยท่ามกลางนี่เลยที่หนายิ่งกว่าอะไรไม่มีอะไรหนาเกินที่เลยสามโลกธาตุนี่หนาขนาดนั้นฟังดิที่เด็ดนี่หนาเท่ากับสามโลกธาตุพุ่งทะลุเลยไม่มีใครบอกใครสอนสยามภูก็คือรู้เองเป็นเองพูดง่ายๆส่วนสาวกนั้นต้องได้ยินได้ฟังสาวกะต้องได้สดับได้อุบายวิธีการต่างๆจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ถึงจะนำมาปฏิบัติมาปรับปรุงมาแก้ไขตามที่สมแน่ๆมันก็ค่อยๆเจอไปส่วนพระพุทธเจ้าเองไม่ว่าพระองค์ใดทรงรู้เองเห็นเองทั้งนั้นมันดูยังง่ายกับยากต่างกันเมื่อถึงขั้นที่ง่ายของท่านก็ง่ายเพื่อจะออกมันน่าจะเป็นกระจับเนี่ยเพื่อจะออกไปทรงผนวดออกเจ็ดวันก็วันรู้ก็มีพระเจ้าพระองค์ก็ทรงจัดไว้ตามความเป็นจริงที่ของพระองค์นั่นเองท่านไม่มีเอียงท่านบอกว่าท่านลำบากท่านก็บอกว่าท่านลำบากถ้าชนท่านก็น้อยเนี่ยท่านก็บอกว่าน้อยแค่แปดสี่แต่ถึงแปดสี่ก็ผึ่งเลยใช่ไหมล่ะผิดตรงไหนเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองพยายามอย่างชาติชัดเจนแล้วไม่เป็นสองพอถึงอย่างนั้นก็เสด็จไปนิพพานเลยภาษาเราเรียกว่าเสด็จไปตายที่นั่นเลยเหมือนตามท่านเสด็จจริงผู้ไม่ปฏิบัติมันปฏิบัติก็ตามถ้าไม่ได้รู้ถึงเหตุถึงผลถึงความจัดความจริงเต็มแต่เป็นส่วนแล้วก็ไม่พ้นที่จะเข้าใจในทุกเวทนาว่าพระองค์ทรงเสวยทุกเวทนาในเวลาที่กำลังเสด็จไปตามทางที่ว่าทรงเหน็ดเหนื่อยนั้นไม่ได้อดสงสัยไม่ได้อดเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นรับสั่งพระอานนท์อานนท์ไปสั่งน้ำสั่งแล้วพระโคตรดื่มพระโคตรหายน้ำมาเหนื่อยพระโคตรลากพระสังฆาติดพระโคตรเหนื่อยมากจะพักพระสังฆาติ ลาดคือว่าปูนั่นเองภาษานี้เราก็เอามาใช้ว่าลาดแต่พระพุทธเจ้าเองท่านจะรับสั่งว่าไงก็ไม่รู้แหละหากเป็น

ถ้าแต่ข้อสองสองอาจจะพูดอาจจะโต้ตอบกันอันนี้มันฟังไม่เฉยแต่มันไม่ลืมนะเพราะมันเป็นจุดสำคัญนะว่าพระองค์ก็สวยทุกเวทนาไม่สวยพระองค์จะว่านั้นได้ไงนะก็ขันมันยังเป็นได้ทำไมจะว่าไม่ได้ล่ะขันมันเพียได้ทำไมจะว่าไม่ได้ว่ามันเพียเนี่ยว่าจะว่าไม่ได้หรือขันมันยังเป็นได้อยู่นั่นพุทธะที่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท้เป็นที่ไหนนะมันเห็นพุทธะดูสิเอาว่ามันยังนี่พูดมันเห็นพุทธะด้วยความแจ้งชัดกำจัดที่อื่นออกหมดแล้วอย่างนั้นถ้าเห็นอย่างนั้นเอาสิทำไมจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรเวลามันเป็นอันเดียวกันมันก็เป็นก็รู้อยู่แล้วก็เคยเป็นมันแยกตัวออกไปเป็นธรรมชาตินั้นจับขันนี้เป็นนี้มันก็เป็นนั่นแหละแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะแล้วมันจะมาสวยกันตรงไหนน่ะนั่นว่าไงว่ามันคึกคักก็ดีนะมันเหมือนจะเป็นบ้าเราก็ดีก็มันไปจับอยู่ในหัวใจนี่ว่าใครจะว่าบ้าก็ตามที่มันอาถรรพ์ที่จะพูดคนนี้น่ะอย่าว่างั้นตาบอดไม่ดูเหรออย่าว่างั้นพุทธเจ้าสอนอย่างนี้น่ะท่านสอนให้ตาบอดเหรอหรือสอนให้ตาดีถ้าตาดีก็พิจารณาเห็นสิอย่างที่ท่านว่าอยู่นี่อย่าว่างั้นนี่แล้วเวลาท่านเสด็จไปในตำราอานนท์รักสังฆาธิเราจะพักก่อนนั้นเพียว่าเพียจำทนขันถ้าพูดตามทำนั่นเมื่อก่อนถ้าพูดตามภาษาเราสมัยทุกวันนี้เช่นเหมือนใช้รถนี้พักเครื่องมาหน่อยเครื่องมันร้อนมากว่างั้นผู้ขับเป็นอะไรไปไม่เห็นเป็นอะไรรถมันร้อนมากต่างหากรถหมดน้ำมาน้ำมาเติมหน่อยเลยเนี่ยพักเครื่องมาหน่อยรถเครื่องมันร้อนมากเนี่ยถ้าสมัยปัจจุบันนี้จะพูดอย่างนี้เลยเขาเดินทางเขาพูดกับรถเรื่องรถเขาจะบอกอย่างนั้นอันนี้นี่มันก็เหมือนรถรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาการห้าเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเป็นสมมติจริงๆมีอนิจจังทุกขังหน้าตาติดแนบไปหมดอนิจจังทุกขังหน้าตารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจังเนี่ยไปหมดมันก็รู้อยู่ว่าไงแม่ก็รู้ความจริงเป็นงั้นเป็นงั้นเห็นอยู่นั้นดูอยู่นั้นจะไปคาบกระทานไปแยกแยกออกจากความจริงนั้นได้ไงความจริงอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนี่เนี่ยเวลาไม่รู้มันก็ไม่รู้อย่างที่พระพุทธเจ้าเสวยทรงเสวยทุกเวทนาไม่งั้นท่านจะพูดท่านจะรับสั่งว่าให้ราชังกาติอนุนเราเหนื่อยมากได้ไงเนี่ยไม่รู้ว่าขันติดเครื่องไปอีกก็ไปได้จนถึงจุดที่หมายนี่ก็พอพักไปก่อนนั่งกับไปจนถึงที่ปรินิพพานอย่างนี้อย่างนั้นนะผิดกันแล้วจนกระทั่งวาระสุดท้ายเหมือนกับพักถามชาวกวาดถามใครยังมีข้อของใจสงสัยอะไรอีกเนาะพูดมากพอไม่มีใครว่าไงแล้วก็ทรงทำหน้าที่ปรินิพพานพอถึงเวลาแล้วเห็นไหมท่านองค์ท่านจะต้องไปท่านที่ตรงไหนทำหน้าที่ปรินิพพานก็ไหว้ลวดได้ให้เต็มองค์ศาสดาเนี่ยทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานด้วยผู้ตามก็ตามเต็มนะพระอนุทะตามพระจิตของพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตติยฌานแล้วตามเรื่อยเป็นรูปฌาน4ออกจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่อรูปฌาน4อากาศ3กายนะวิญญาณกายอวิญญาณญาณเมตัญญานาสัญญาสมาธิก้าวขึ้นไปก้าวไปจนท่านถึงสัญญาเวทายุตานิโรธสมาบัติดับสัญญาและเวทนาหมดสัญญาความจำอะไรหมดเวทนาคือทุกเวทนาในธาตุในขันธ์นั้นหมดไม่ได้หมายถึงเวทนาในจิตนะเวทนาในขันธ์อาการป่วยพระชวนของพระองค์หมดดับเดี๋ยวเราไม่มีฌานเราก็ยังตัวเท่าตั้งอยู่เราก็ยังถึงเวลามันดับเราก็ยังรู้มันดับว่าอย่างที่เราพูดมันพอเข้าถึงนั่นก็ดับหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่รู้ล้วนๆสักแต่ว่ารู้เท่านั้นเรื่องของขันไม่มีอะไรเลยเหลือไม่มีเหลือหูก็ไม่ใช่หูหนวกมันเลยหนวกแล้วมันเป็นธรรมะจำเพลินไปแล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นธรรมะจำเพลินไปหมดไม่ใช่เป็นตาบอดหูหนวกนะคือมันเลยนั่นไปแล้วนั่นมันยังรู้อยู่ว่าไงพระเจ้าองค์ศักดาแล้วเธอแม่ท่านรู้ได้ไง

ปล่อยความรับผิดชอบทั้งหมดเวลานั้นนั่นถ้าว่าขยับอีกขณะที่สองที่จะออกก็ออกก็หมดเลย 100% ถอยมันก็ไม่หมดถอยมาไปเรื่อยๆนะอย่างพระเจ้าพระนิพพานนั่นเหรอเป็นพระอานนท์ถามเลยนี่พระอุบาลีผมก็ไม่ทราบลืมแต่ก็คุณทราบถือว่ามีพระท่านถามอยู่ในวงฟังก็มันผลนั่นเวลานั้นมายังเนี่ยพระนุษะนั่นนั่นให้ดูเอาเรื่องพระจิตพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าศูนย์ไหมกล้าเข้าสู่ธรรมชาติถ้าศูนย์ได้อะไรครับกล้าเข้าไปและจิตเป็นจิตบริสุทธิ์ศูนย์พระพุทธเจ้าแล้วจิตมีกิเลสจิตบริสุทธิ์กล้าเข้าสู่ปฐมฌานนั่นก็จิตที่บริสุทธิ์กล้าเห็นไหมศูนย์ไหมพุทธิฌานตรีฌานจนกระทั่งถึงโน้นสัญญาทัศน์ใหญ่รวดเมื่อถึงพระจิตที่บริสุทธิ์ที่ทั้งนั้นก้าวไปเข้าไปนั่นศูนย์มาถ้าศูนย์อะไรปะก้าวอะไรไปข้าวสัญญาใครแต่รวดจนถอยมาถอยลงถอยลงจนกระทั่งถึงพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาแล้วก้าวครั้งที่สองนี่เข้าปฐมฌานพอออกจากฌานสี่รูปฌานสี่นี้แล้วนี่ออกแล้วนะสมมติรูปฌานสี่ก็เป็นสมมติรูปฌานสี่ก็เป็นสมมติพอก้าวทำกลางนี้แล้วพุ่งเลยออกเลยนั่นแล้วที่เมื่อมีภาพพิงแล้วจะว่าพระจิตพระเจ้าไปอยู่ที่ตรงไหนล่ะอันนี้มันมีภาพที่ภาพพิงก็บอกได้ว่าเวลานี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นตรงไม่ชานไม่ตีชานอยู่ชานนั่นอยู่ชานมันมีที่ภาพพิงพอที่จะว่าได้ถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั่นอยู่ตรงนั้นตรงนั้นพอออกจากนี้ไปแล้วปรินิพพานแล้วนั่นเพราะว่าปรินิพพานแล้วท่านก็ไม่สงสัยผู้เป็นสิ้นกิเลสแล้วไม่สงสัยว่าปณิพันธ์แล้วปณิพันธ์ยังไงสงสัยอาหาอะไรเนี่ยเวลาจะปณิพันธ์ก็ส่งไว้ลวดลายของศาสดาเต็มที่เลยนี่ว่าสัตว์ไว้ลวดลายทั้งสุดท้ายเต็มภูมิศาสดาว่างั้นเถิดเพราะพุทธิใสเป็นต้องขันมากเวลานี้ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติศาสนาหลานนี่มันกุดมันร่วนเข้ามากุดร่วนเข้ามานะนี่ทำไงมันนักเป็นเหลือมันนับวันดื้อด้านเขาหนาแน่นเข้าไปในหัวใจของชาวพุทธเราทั้งพระทั้งเนรทั้งคารวะหนาแน่นขนาดนั้นก็ให้มีความหนักแน่นเชื่อถือสิ่งที่เป็นอธรรมนั้นหนักเข้ามากเข้าโดยลำดับลำดาและจางจากนิสัยธรรมนี้ไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันจางไปจางไปจางไปหนักเข้าทางนั้นมากเข้ามากนี่มันเป็นการเป็นความดื้อด้านประมาณนั้นนี่อยู่ถ้าป่าเลยไม่มีนี่สิหน้าตะเลือดนี่เราก็บวชมานี่สักกี่ปีก็ดูกิริยาอาการของพระของเนรก็ดีของใครใครก็ตามมันเป็นลำดับลำดับตั้งแต่มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มันยิ่งได้เห็นมากมายนะได้เห็นชัดลงไประหว่างที่เดือดกับธรรมที่แสดงออกจากบุคคลผู้หนึ่งอย่างชาวพุทธของเรามันเป็นไงมันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงเพราะมันเห็นมันแตกต่างไปเดินดำหนานี่มันเป็นผลลบผลลบถ้าพูดถึงเรื่องว่าได้ทำเห็นทำมันเป็นผลลบไปเรื่อยๆมันไม่ได้ไม่เห็นจะว่าอันนี้ก็ได้กิเลสของกิเลสอยู่ของกิเลสมันกิเลสเผาอยู่เวลาว่างเวลาว่างของอย่างนี้อะไรๆใช้ไปใช้เลยนะเดี๋ยวมาถามเดี๋ยวมาบอกมาขอเรานะตั้งแต่รับประเคนแล้วไม่ว่าอะไรๆเราไม่เคยมายุ่งมาเกี่ยวข้องไม่เคยมาเป็นอารมณ์เรื่องของเรามีอะไรเราก็ไปตามเรื่องของเราเรื่องนี้หมู่เพื่อนของผู้ดูรู้แล้วผู้ที่เอาไปใช้ไปสอนแล้วก็เอาไปตามเรื่องตามราวดูเอาเลยนะท่านปัญญาละเสร็จแล้ว

ข้อวัดปฏิบัตินั่นแหละจิตของพระคือข้อวัดปฏิบัติไม่เหมือนจิตของคารวาสเขาคารวาสมีร้อยแปดพันประการหาประมาณไม่ได้จิตพระนี่มีตายตัวตามหลักธรรมหลักวินัยไม่มากจนเหลือกำลังแต่ส่วนมากพระเราปฏิบัติไม่ได้จริงๆเราพระปฏิบัติไม่ได้ก็มีสาวใครจะปฏิบัติให้ได้ขอวัดปฏิบัติบวชเข้ามาเอาความมักง่ายออกหน้าออกตาอันก็ไม่ได้เรื่องอะไรถ้าเอาธรรมออกหน้าแล้วมันก็มีสติมีปัญญามีความภาคเพียรมีข้อวัดปฏิบัติอันดีงามประจำตนเหลือบซ้ายมองขวามีสติสตังพูดประโยคใดมีสติควบคุมรู้ความผิดถูกดีชั่วหนักเบาควรหรือไม่ควรแก่บุคคลหรือสถานที่เช่นไรถ้าเอาทำออกหน้าส่วนมากไม่ค่อยผิดพลาดแม้ผิดด้วยความผิดวิสัยก็มีน้อยแต่ความไม่มีสติความไม่สนใจเอาความขี้เกียจขี้คร้านออกหน้าความบ่นแอออกหน้าซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสกิริยาการแสดงออกมาจึงมักจะมีเรื่องไม่น่าดูเกลักกะการขบการฉันพระขบฉันตังหันอะไรต้องสวยงามตามเจติวัตรท่านบอกไว้แล้วไม่สนใจเขาปราบอบัติเนี่ยกินก็เป็นโทษนั่งก็เป็นโทษเดินก็เป็นโทษนอนก็เป็นโทษพูดแรงมาก็เป็นโทษมันจะหาคุณที่ไหนคุณเราพระเราคำว่าโทษก็คือไม่มีสติสตังระมัดระวังสิ่งที่ผิดหรือถูกประการใดไม่รู้สุ่มสี่สุ่มห้าพูดถึงเรื่องความสวยงามทางมารยาทความเคลื่อนไหวเป็นมาอะไรจะงามยิ่งกว่าพระซึ่งได้หลักการประพฤติมาจากหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ละเอียดอ่อนสุดในโลกนี้แต่ถ้าไม่นำพาแล้วก็พระน่าเกลียดที่สุดเพราะจะควรทำตัวให้ดีแต่ทำให้เลวไปเสียอย่างนี้มันดูไม่ได้ในสายตาของผู้อื่นตลอดถึงประชาชนทั่วไปพระเป็นผู้รักษาได้บรรดาความสวยงามทั้งภายนอกภายในไม่เหมือนคฤหัสถ์เขาพระมีหน้าที่รักษาอย่างเดียวรักษาตัวเป็นสำคัญรักษาใจไม่มีสติแล้วกิริยามารยาทการแสดงออกมันก็น่าดูเองเพราะใจเป็นผู้บงการใจเป็นผู้แสดงออกทางมารยาทคำพูดคำจาการขบการฉันก็สวยงามทำอะไรก็น่าดูถ้ามันเป็นนิสัยแล้วมันแก้ยากนิสัยมักง่ายนิสัยมุมมามตะกะตะกรามอะไรแก้ไม่ตกนะถ้าลงติดนิสัยแล้วมันพยายามฝึกหัดไว้แต่ต้นแก้ยากเป็นนิสัยแล้วเลยไม่สนใจเลอะเทอะไปหมดเลยแต่ฉันสถานที่ใดเขากำลังเกียดเขาไม่น่าดูการปกฉันทั้งที่ระเบียบทางการปกฉันของพระนี่ไม่มีที่ไหนสู้ได้ระเบียบวินัยเป็นไปตามนั้นแล้วจะไม่น่าดูได้ยังไงเราฝึกเราไม่ใช่เราจะให้เป็นตามใจของเราชอบใจของเรามันเป็นไปด้วยกิเลสธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสต้องฝึกตนใส่ธรรมเรียกธรรมมาฝึกมาเพื่อหัดตนมันจะน่าดูการฉันของหมอจะทำคำใหญ่เกินไปจนแย่งตุยเห็นวะ
นิสัยของเราเราเคยทำอย่างนั้นมาแล้วที่มาบวชเป็นพระก็มีนิสัยเอานิสัยเดิมมาใช้มันไม่น่าดูเราตามเอาเราตามหลักธรรมวินัยว่าอย่างไรมันพอเหมาะเราก็เอาอย่างนั้นนะอันนั้นเป็นนิสัยของคฤหัสถ์อันนี้เป็นนิสัยของพระมันต่างกันเราจะนิสัยของคฤหัสถ์มาใช้ไม่ได้ต้องนิสัยของพระซึ่งมีธรรมมีวินัยผู้ศึกษาธรรมวินัยมันจึงน่าดูการขบการเคี้ยวมันไม่มันดังเสียงก้วมก้างก้วมก้างคนอื่นฟังจนรำคาญหูแต่ปากกับหูแล้วขอบสกแข็งมันอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ยินเพราะรสอาหารมันเหยียบย่ำทำลายหมดสลบสลายไปไม่ได้ยินเสียงขบเคี้ยวจะของจะดังขนาดไหนแต่ผู้อื่นฟังมันรำคาญแบบนี้การฉันในบาตรไม่เหมือนฉันสำรับไปทำแบบสำรับมันไม่ได้ส่วนมากท่านนิยมฉันมือเดียวท่านอาจารย์มั่นเป็นหลักสำคัญฉันมือเดียวถ้าอันใดที่จำเป็นที่จะใช้สองมือก็ใช้อยู่ในบาตรจะยกขึ้นมาข้างนอกเป็นม้วนผักอะไรเหล่านี้จับขึ้นมาม้วนม้วนนี้ยุ่งข้างหน้าข้างบนบาตรขายสี่ของมือมีอะไรกันเขาเห็นโม้อะไรใส่ในปากไปเขาเห็นหมดว่างเพราะความเพลินความเพลินในรสไม่มีสติมีอะไรอยู่ในปากเวลาไปฉันยกขึ้นมาเขาเห็นหมดซึ่งเป็นกิริยาไม่ดีเห็นเห็นที่เฉยคนชั่วเห็นที่น่าเกลียดน่าเอื้อมละอาอันนี้เราเคยสอนพระเสมออันนั้นชดซ้ายชดขวาเห็นแต่ลิ้นแต่ปากเห็นแต่รสแต่ชาไม่เห็นแต่ธรรมซึ่งเป็นเรื่องให้ลืมตัวทั้งนั้นต้องการความอร่อยของรสอาหารยิ่งกว่าความอร่อยอร่อยของธรรมนั้นรสอาหารก็เหยียบย่ำทำลายธรรมขณะที่ฉันก็ทำลายธรรมเป็นความผิดต่อธรรมตลอดเวลาเป็นข้าศึกต่อวินัยที่เราเรียนมันหาความดีไม่ได้ความไม่มีสักนั้นหลักเป็นของสำคัญมันจะไม่น่าดูเลยมีอาการมีมามากของมากของถ้าเข้ากับกำลังมากมันเลอะเทอะนะถ้ามากมันเป็นได้ไม่ว่าอะไรถ้ามากมันเฟ้อเงินเฟ้อเป็นต้นไม่น่าดูทุกวันนี้มนุษย์เฟ้อฆ่ากันง่ายเหมือนกับผักกับปลาดูสิไม่มีราคาราคาอะไรผิดใจกันนิดหนึ่งฆ่ากันแล้วผิดใจนิดหนึ่งฆ่ากันแล้วมันเฟ้อผิดใจก็นับวันโหดร้ายขึ้นทุกวันเพราะไม่มีธรรมเขาแทรกสิงใจฆ่าผู้อื่นนี่ถือเป็นความดีความชอบหรือว่าเป็นความถูกต้องเพราะความโกรธความแค้นมันเป็นเรื่องของกิเลสพาให้ทำจนไม่รู้สึกตัวว่าสิ่งนั้นผิดเผื่อเขาจะมาฆ่าเราบ้างเป็นยังไงเรายอมให้เขาฆ่าไหมนะเราไม่อยากตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ไปทำเขาได้ลงคอถือเป็นความดีนี่มันตรงกันข้ามของกิเลสกับธรรมหรือเหลือถ้าได้สังหารได้ทำลายใครสูงกว่าใครแล้วถือว่าดีแต่ธรรมะเป็นอย่างนั้นไม่ได้อันนี้เสมอภาคไม่มีอะไรจะทำบุคคลให้มีความเสมอภาคและร่มเย็นกันยิ่งกว่าธรรมเสมอภาคไปหมดให้อภัยตลอดทั้งสัตว์ดิบฉานก็ไม่ทำลายไม่เบียดเบียนเขาเห็นใจเขาใจเราเห็นด้านของเขาของเราชีวิตของเขาของเรานอกจากนั้นยังให้แผ่เมตตาจิตแก่บรรดาสัตว์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตาย
เมื่อเท่ากันไม่ควรจะเบียดเบียนกันทำอะไรอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าใจขาดธรรมใจก็โหดร้ายทารุณความโลภ ก็มากนับวันมากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกวันเพราะยินดีเพราะส่งเสริมในความโลภความโลภเป็นได้โอกาสทวีรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันความโกรธก็มากราคะตัณหาก็ครอบพูนความลืมเนื้อลืมตัวก็มากมีแต่มากโดยของไม่เป็นท่ามากโดยของสกปรกมากโดยของหาคุณค่าไม่ได้มากโดยสิ่งที่จะให้เกิดความสุขแก่ตนไม่ได้ใครเคยได้ความสุขเพราะความโลภเราลองหาดูสิถ้าธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ผิดไปใครเคยได้ความสุขความสบายเพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความดึงเนื้อดึงตัวเพราะราคะตัณหากล้าไม่เห็นมีที่ไหนมันจะเป็นไฟไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ออกหน้าออกตาไม่บังคับบัญชามันพอให้มีขอบเขตบ้างแล้วมันก็เป็นไฟประกันดีเผามนุษย์เราเนี่ยผู้ส่งเสริมมันมันก็เหยียบย่ำลงไปจิตใจของพระนักปฏิบัติเราก็เทียบกันได้อย่างนั้นทำให้พยายามสอดรู้สอดเห็นความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของกิเลสแทรกขึ้นมาภายในใจมันก็สามารถสร้างทุกข์ให้ภายในจิตใจได้ในระดับความทุกข์เช่นเดียวกับคารวะเขาท่านจึงสอนให้ปราบสอนให้ละสอนให้ฆ่ากิเลสเช่นโกทังคัตตวาสุขังเสติเป็นต้นฆ่าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุขนั่นท่านไม่ได้บอกว่าส่งเสริมความโกรธให้เต็มที่แล้วเป็นสุขท่านนี่ว่าคนโกรธมากคนโลภมากคนราคะตัณหามากคนลืมเนื้อลืมตัวมากคือผู้รับเหมาทุกนั่นเองทุกมีใครรับเหมาเอาหมดตรงนี้หาความสุขไม่มีเราอยากเข้าใจว่าคนมีเงินเป็นล้านล้านจะมีความสุขอยากเข้าใจว่าพวกเศรษฐีจะรุ่งพีจะมีความสุขถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องปกครองจิตใจและปกครองสมบัติแล้วสมบัตินั่นแหละจะกลายมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาเจ้าของไม่ทั้งเป็นนั่นเป็นปืนเป็นไฟภายในจิตใจมันมีใครที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในโทษและคุณของสิ่งเหล่านี้ได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเห็นโทษเต็มพระทัยแล้วจึงมันสั่งสอนบรรดาสัตว์ให้รู้สิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นคุณการจะประมาททรัพย์สมบัติเงินทองท่านไม่ประมาทเพราะโลกอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ธาตุขันธ์เราอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้จะขอให้รู้จักความพอดีรู้จักประมาณมีความฉลาดในการเสาะหาเนี่ยเก็บรักษาตลอดถึงการเยียวยานำมาเลี้ยงชีพของตนให้ถูกทางอย่าให้มันเป็นกิเลสเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเพราะการเสาะหานั้นๆส่วนมากมันไม่เป็นอย่างนั้นมันปีนแหวกแนวตลอดเวลาจิตใจของโลกของคนไม่จะหาความสุขที่ไหนเจอก็หาที่ทั่วทั้งโลกเมืองอันโลกอันนี้มันอยู่นี่มีกี่ประเทศด้วยกันแต่ละประเทศมีคนจำนวนสักกี่ล้านรวมเข้าทั้งหมดเราไปถามว่าใครจะมีความสุขจะไม่เจออยากจะพูดว่าแม้รายเดียวถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกหัวใจมันมีธรรมเป็นเครื่องปฏิปกครองรักษาด้วยการปฏิบัติธรรมไม่ว่าคนทุกคนจนคนมีคนฉลาดล้วนแล้วแต่แบกทุกเพราะความมีความเป็นของตนทั้งนั้น
ผู้ปฏิบัติธรรมแทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับคงข้างความทุกข์ความจนก็เห็นได้อยู่แล้วว่าอยู่ในโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้มีก็มีผู้จนก็มีเราก็จนได้มีได้แต่สำคัญการปฏิบัติตัวเองให้หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นข้าศึกตามนิสัยของตนมันเป็นสิ่งชอบธรรมนำมาซึ่งความสุขแต่พออย่างยิ่งพระและนักปฏิบัติเรานี้ยิ่งไม่มีงานอื่นใดพอที่เป็นการส่งเสริมกิเลสขึ้นมาด้วยถือเอาความจำเป็นต้นเหตุหรือเป็นโลกบางหน้าเหมือนอย่างโลกเขาทั่วๆไปความจำเป็นของเราก็มีการละกิเลสด้วยไถ่เดียวเท่านั้นละกิเลสด้วยวิธีใดพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนไว้หมดแล้วถ้ามีขี้เกียจอ่อนแอเสียอย่างเดียวที่เห็นแต่กิเลสมากกว่าเห็นแต่ธรรมต้องดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสมาธิก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรเรียนถ้าจนติดปากติดคอแต่องค์สมาธิจริงๆไม่เคยปรากฏเป็นสมบัติของตนได้แม้ทั่วขณะหนึ่งเลยอย่างนี้ใช่ไม่ได้เลยแบบแต่ความเรียนความเกิดความจำมาไว้จนหัวใจวิเลศไม่ลดน้อยลงแม้นิดหนึ่งมีหลังซ้ำยังเป็นภูเขาไฟทั้งลูกเผาอยู่ในหัวใจนั้นการปฏิบัติธรรมต่างหากเมื่อเรียนรู้แล้วปฏิบัติเพราะนักบวชนักปฏิบัติเราก็คือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีสติสตังสติสัมปชัญญะแนบกับตัวเสมออารมณ์อะไรผ่านเข้ามาจะต้องผ่านมาทางหูตาจมูกลิ้นกายจะเข้าไปสู่ใจใจถ้ามีสติอยู่แล้วต้องทราบเรื่องอารมณ์นั้นๆว่าเป็นอารมณ์ผิดหรือถูกประการใดจะเป็นอารมณ์เครื่องส่งเสริมกิเลสหรืออารมณ์เป็นเครื่องส่งเสริมธรรมมันก็รู้แต่ส่วนมากเป็นอารมณ์ส่งเสริมกิเลสเพราะมันยังมีกำลังมากอยู่สติปัญญาไม่ทันจึงต้องผลิตสติปัญญาขึ้นด้วยความตั้งอกตั้งใจมัตตวังรักษาจนมีกำลังขึ้นมาภาวนาให้สงบก็เป็นได้ถ้าจิตมีสติคอยควบคุมใจอยู่เสมอมันก็เหมือนกับเราเป็นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายท้องไร่ท้องนานั่นเองต้องการจะไล่เขาคลอกเมื่อไหร่ก็ไล่มาได้ไม่เหมือนที่ปล่อยมันไปตามอำเภอใจของมันเมื่อเที่ยวต้อนที่ไหนมันก็ไม่เจอไม่ทราบไปที่ไหนแห่งหนตำบลใดมันผิดกันจิตที่ปล่อยตัวอยู่ตลอดเวลาก็เช่นเดียวกับปล่อยวัวออกจากคอกปล่อยสัตว์พาหนะออกจากคอกแล้วเจ้าของไม่ติดตามนำติดตามดูนั่นเองดีไม่ดีจนผู้ร้ายไปกินเงียบกว่ามันจิตที่อยู่ในความรักษาของเจ้าของด้วยสติแล้วจะสงบก็ง่ายเพราะไม่มีอารมณ์อะไรเป็นเครื่องขีดขวางเนื่องจากจิตใจไม่สามารถที่จะเสาะแสวงหาอารมณ์อันเป็นพิษเป็นภัยได้เนื่องจากสติบังคับบัญชาอยู่นะทำให้สงบก็สงบได้เมื่อสงบเป็นสมาธิแล้วก็เป็นสมาธิสมบัติขึ้นในตัวของเราจำได้ทั้งชื่อเห็นได้ทั้งตัวเห็นได้ทั้งความจริงคือสมาธิสงบบ้างน้อยเพียงไรก็รู้ว่านี่สงบที่จิตสมาธิแท้อยู่ที่จิตความจำแท้อยู่ที่สัญญาสมาธิแท้อยู่ที่จิตปัญญาก็พิจารณาแยกแยะดูภายนอกภายในมันเป็นไปของปฏิกูลโสโครกทั้งจังทุกขังหน้าตาแบบแต่กองคลุกกันทั้งวันทั้งคืนทำไมจะพิจารณาดูทุกไม่เจอทุกไม่รู้ทุกตามความจริงของมัน
ถ้าปัญญาได้สอดแทรกลงไปตรงไหนนะมันต้องรู้มันมากกว่านอนการเกิดตายก็คือการแบกหามทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่นเองเกิดตายมากี่ภพกี่ชาติก็หามทุกข์มาเท่านั้นภพเท่านั้นชาติแบกหามกันมาทำให้เบื่อหน่ายในความทุกข์ในความเกิดตายแล้วเราก็ไม่ควรจะตำหนิติเตียนทุกข์ไม่ควรจะบ่นจะขวางว่าเป็นทุกข์ตรงนี้เราไม่ต้องการเรื่องการจะแก้ไขวิธีไหนต้องเป็นปัญญาจำได้แต่อยู่ในตำรับตำราซึ่งเป็นชื่อของปัญญาเท่านั้นแต่ปัญญาในตัวเราไม่มีโง่เหมือนควายนะจำได้หมดในตำรับตำราปัญญามีความฉลาดแหลมคมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวผู้จำนี่โง่เหมือนควายจะว่าความโง่นั้นมันจะแก้กิเลสได้หรือกิเลสแหลมคมยิ่งกว่าอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสนั่นว่ากิเลสมันต่ำแต่มันอยู่บนหัวใจคนมันหยาบแต่มันอยู่บนหัวใจที่ละเอียดละเอียดได้นะมาไงนั่นแหละกิเลสมันไม่ได้ต่ำมันอยู่บนหัวใจคนมันไม่ได้หยาบมันอยู่ได้ทั้งส่วนละเอียดอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าจิตทำเลยซึ่งเป็นของละเอียดยิ่งก็เลยเข้าไม่ได้ไม่ถึงจำแต่ชื่อแต่นามของกิเลสจำแต่ชื่อแต่นามของธรรมสีสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะพระจำกิเลสความโลภความโกรธความหลงโลภมูลโทสะมูลโมหะมูลกิเลส1,500ปัญหา108จำไปได้หมดมัน108ทีไหนมันร้อยปอดคนมันกิเลสมันร้อยปอดคนไม่รู้หรอกกิเลสมันอยู่ที่ใจนี่จำชื่อมันจำตำรามันจะเป็นหนังถลอกอะไรกิเลสมันก็นอนสบายเราไปจำแต่ชื่อของมันไม่มาแตะต้องกิเลสถ้ามันมีการกระทบกระเทือนบ้างพอหนังถลอกมันก็เป็นสุขที่อยู่กับคนขี้เกียจอยู่คนอ่อนแอกิเลสอยู่สบายอยู่กับคนหนักในธรรมอยู่กับคนมีความขยันหมั่นเพียรในการบำเพ็ญมีสติตั้งตัวอยู่เสมอมีปัญญาแค่ควรเสมอที่เดือดร้อนอย่างนั้นอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางต้องหลบนั่งซ่อนนี่อยู่ไม่งั้นปัญญาถูกปัญญาฟาดฟันลงไปแหลกพระท่านจึงต้องฝึกปัญญาฝึกสติให้ดีเพื่อจะให้ทันกับสิ่งเหล่านี้เมื่อสติปัญญาพอตัวแล้วที่เดือดมีสักกี่ประเภทละเอียดขนาดไหนไม่พ้นวิสัยของปัญญาไปได้เลยก็ต้องขาดกระเด็นไปหมดไม่มีเข้าใจว่าสติกับปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวในการปฏิบัติธรรมสัทธาวิริยะอันนี้เป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิก็เป็นผลของการรักษาเป็นผลมาจากสติถ้าจิตไม่มีสติก็กำบังคับจิตให้สงบไม่ได้จะมีธรรมบทใดมาบริกรรมมันก็หลอกนี้ไปหมดบริกรรมอยู่ตรงเฉยนึกเฉยความรู้สึกไปอยู่โลกธาตุนะจักรวาลนั่นก็ไม่รู้ถ้ามีสติถ้ามีสติแล้วทำกะทำงานก็เป็นงานเป็นการและเป็นผลปรากฏขึ้นมาปัญญาจำได้มันก็ปัญญาเป็นซอกแทรกซึกซักด้วยอุบายนิสัยของแต่ละรายละลายเพียงปัญญาจะให้บอกไปหมดไม่ได้เพราะปัญญานี้กว้างขวางมากนะเท่าที่มีเคยปฏิบัติมาทางปัญญาพูดไม่ถูกเลยมันน้อยสันพันคมเวลาปัญญาด้วยส
แสดงตัวแล้วเป็นอย่างนั้นพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่าปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะปัญญาพลิกกันทันเมื่อทันมันแล้วมันก็หมอบที่นี่ออกจากหมอบแล้วก็ขาดลงไปมันเรื่องสติมันตามลงไปเลยพันลงถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติแล้วสติกับปัญญามันเป็นอันเดียวกันไปเลยพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้แยกจากกันพอรู้สึกมันก็ตามแล้วคนแล้วนั่นของปัญญาอัตโนมัติที่แรกมันก็เป็นสติล้มลุกคลุกคลานเดิมก่อนแต่ผมเข้าใจว่าจิตเป็นสิ่งที่ฝึกขาดได้สติเป็นสิ่งที่อบรมปัญญาเป็นสิ่งที่อบรมให้มีกำลังแก่กล้าสามารถได้โดยไม่สงสัยและกิเลสหลุดลอยประจักษ์ใจได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้โดยไม่สงสัยเหมือนกันขอให้มีความเพียรเถอะการเกิดตายนี่มันน่าเอื้อมละอาแล้วเราอยู่กับโลกเกิดตายมาตั้งเท่าไหร่เกิดก็ทุกข์เป็นอยู่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เออหล่อนเตือนฮะเกิดก็เป็นทุกข์ไม่มีหาความสุขไม่เจอที่ช่องไหนเลยอนันตริยะอยู่หาช่องไม่ได้เพราะที่มีความสุขความสบายมีการเกิดเป็นต้องเป็นอย่างนั้นทุกข์ข้างนาทีอาชาตัดสัตว์ทุกข์ข้าชาติปุณปุณังเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ไม่หยุดทุกข้างนาทีอาชาตัดสัตว์ผู้ไม่เกิดทุกย่อมไม่มีนี้ทุกไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนะไม่เกิดเป็นรูปเป็นร่างเป็นภาชนะสำหรับรับทุกจะไปตกข้างได้ยังไงจะไปแทรกสิ่งได้ยังไงไม่มีภาชนะก็เหมือนเราโยนของออกไปอากาศนี่ไม่มีอะไรรับมันก็ตกลงดินพาเป็นภาชนะว่าใช้สติใช้ปัญญาตามนิสัยของเราพยายามฝึกหัดค้นคิดซอกแซกด้วยความสนใจมีสติเป็นเครื่องรับทราบตลอดเวลาจดจ่อเวลาปัญญาออกเดินออกทำหน้าที่จะเข้าใจเป็นวักเป็นตอนไปไม่เหมือนสมาธิมีแต่ความสงบเนี่ยลงไปเต็มที่ของสมาธิแล้วก็อยู่แค่นั้นนี่เคยเป็นแล้วสมาธิมันทำงานจริงๆไม่ใช่คุยนั่นพอมันสมาธิมันเป็นสมาธิอีกเต็มปีถึง5 ปีมันไม่สนใจจะออกทางด้านปัญญามันเข้าใจว่าความรู้นี่เองจะเป็นนิพพานเลยเอาหาว่าเอาไม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนได้ยังไงเอาจิตที่เต็มเพื่อกิเลสปัญหาวิชามาเป็นนิพพานได้เนี่ยเพราะไม่ได้ที่คลานไม่ถากไม่ได้ถางไม่ได้เจรณาสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายออกให้มีแต่จิตล้วนๆอันเป็นคู่ควรแก่นิพพานนั่นก็เป็นนิพพานไม่ได้ก็เมื่อจิตได้ค้นคว้าลงไปนี่โอ้ยมันเกี่ยวโยงกันไปหมดถ้าเรามีแต่จิตนี้นี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์นั่นเหมือนจะดึงไม้ทั้งไม้ไผ่ทั้งลำมันเกี่ยวโยงกันอยู่กับแขนงนั้นบ้างไม่สนใจตัดมีแต่จะดึงให้ลงท่าเดียวมันไม่ลงนี่ผู้มีปัญญาก็มันเกี่ยวโยงอยู่กับแขนงนั้นบ้างมันถึงไม่ลงมันเกาะอยู่ตรงไหนมันถึงไม่ลงฟันสิ่งนั่นแขนงนี้ที่มันเกาะมันอยู่มันก็ตรงมาเลยเมื่อมันหมดสิ่งที่เกี่ยวเกาะแล้วไม่อยู่ไม้มันหนักอยู่แล้วมันทำไมจะไม่ลงตูมลงถึงดินเลยเจ้าจิตก็เหมือนกันคำว่าสมาธิจะละเอียดแค่ไหนก็ตามมันอมกิเลสไว้ทั้งหมดตัวอุปทานมันยึดไปหมดแล้วในส่วนร่างกายอย่างละเอียดไม่รู้ขันธ์ทั้ง5 รูปมันก็ยึดดูแบบสมาธินั่นแหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีอุปทานแบบสมาธิผิดกับอุปทานทั่วๆไปที่ไม่เคยมีสมาธิแต่เราไม่ทราบเหมือนกับมีแต่จิตมีแต่ความรู้ล้วนๆอยู่นั่นแหละมาเวลามาคลี่คลายออกดูด้วยปัญญาถึงได้รู้ชัด
คุณฟ้าเป็นเห็นแจ้งชัดเจนแล้วจิตมันปล่อยรูปกายนี้ถึงรู้โอ้โหมันแค่ซ้อนอยู่ที่ในรูปจิตท่านจิตท่านก็ไม่รู้นี่เราต้องไปเห็นคุณค่าของปัญญาแยกมาแยกไปไล่กิเลสมันฝังจมนั่นออกไปถึงไม่รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันติดต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นถึงแยกแยะได้เพียงสมาธิแยกแยะไม่ได้เช่นเรานั่งสมาธิจิตอย่างนี้พอจิตถอนออกมาความทุกข์ทั้งหลายมันก็ปรากฏขึ้นมาเสียเพียงสมาธินั้นระงับทุกข์เหล่านี้ไม่ได้หรือแยกทุกข์ออกจากใจไม่ได้ถ้าเป็นปัญญาแล้วได้หนักค้นลงไปกันหนึ่งไม่มีทางไปเอ้าทุกขนาดไหนรอที่จะรู้จิตมันคว้างคว้างของมันไม่หยุดไม่ถอยเหมือนกับกังหันเดียวอยู่เป็นธรรมจักรเวลามันทุกข์มากๆในร่างกายนี้จิตจะนอนใจไม่ได้ต้องขุดค้นด้วยปัญญาเพราะจะให้รู้ความจริงของมันเราจะทนทุกข์หรือเฉยไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่มากต้องสู้กันด้วยปัญญาจนเห็นแจ้งเห็นจริงแล้วหนึ่งทุกขเวทนาดับไปไม่มีอะไรเหลือสองทุกขเวทนาก็เป็นทุกขเวทนาจิตเป็นจิตต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันแม้จะทุกข์ขนาดไหนจิตก็ยิ้มได้สบายสบายเพราะไม่เข้าถึงกันนะวิญญาณสังขารวิญญาณมันก็มารวมอีกอันนี้แหละวิญญาณความหมายนั้นหมายนี้มันก็มารวมพิจารณาในแง่ใดก็ตามทุกเรื่องขันห้ามันจะเกี่ยวโยงถึงกันไปหมดปัญญาสอดแทรกเข้าไปแล้วเข้าใจไปเข้าใจเข้าไปเลยจนกระทั่งจิตล้วนล้วนนั้นพอแก้จากนี้ไปแล้วมันยิ่งล้วนยิ่งกว่าสมาธิอีกทีมันยิ่งละเอียดอ่อนยิ่งผ่องใสยิ่งกว่าจิตที่เป็นสมาธินี่เนี่ยแม้ฉะนั้นมันก็ไม่พ้นที่มันจะมีของปลอมอยู่ภายในนั้นจนกว่าปัญญาจะเข้าทำลายได้ความแปลกปลอมมันละเอียดนั้นมันถึงจะสลายตัวลงไปแล้วถึงจะเห็นความจริงของจิตอย่างเต็มภูมิจิตแท้เป็นอย่างไรอ๋อจิตแท้เป็นอย่างนี้เมื่ออ๋อจิตแท้เป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันอ๋อความบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านตั้งชื่อนิพพานเป็นยังไงความบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ที่นั่นเพราะนั่นก็เป็นชื่อความบริสุทธิ์ก็เป็นชื่อธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่เป็นธรรมแท้คืออันนี้นะไม่สงสัยไม่เคยรู้เคยเห็นมาแต่ก่อนเรื่องอะไรต่างๆพอเข้าพบกันอย่างจังๆนั้นไม่มีทางสงสัยนึกว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกอันนี้หมายถึงว่าสันทิฏฐิโกเต็มภูมิสันทิฏฐิโกโดยสมบูรณ์เป็นสันทิฏฐิโกมาโดยลำดับนั้นก็ยกให้คือทราบผิดเป็นสมาธิก็ทราบผิดพิจารณาอะไรเข้าใจแล้วถอนได้แล้วละได้แล้วเป็นลำดับก็ทราบทราบมาเป็นลำดับผิดมีความละเอียดอ่อนขนาดไหนก็ทราบเป็นสันทิฏฐิโกทั้งนั้นแต่พอถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นสันทิฏฐิโกเต็มภูมิมาเต็มภูมิแล้วปัญหาก็หมดมหาสีมหาปัญญาหมดหน้าที่ไปผมแน่ใจว่าพระอรหันต์ท่านเมื่อท่านถึงขั้นนี้แล้วท่านจะไม่สำคัญตนว่าท่านมีสติท่านเผลอสติท่านนั่งปรุงไปแต่งเพราะคำว่ามีสตินั่นก็เป็นสมมติคำว่าขาดสตินั่นก็เป็นสมมติความบริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วนั่นคือความจริงสติปัญญาเป็นสมมติทั้งนั้นเพราะเป็นเครื่องมือแก้กิเลสซึ่งเป็นสมมติด้วยกันเป็นสมมติทั้งฝ่ายมรรคเป็นสมมติทั้งฝ่ายสมุทัยเมื่อถอดถอนสมุทัยออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วสติปัญญาอันเป็นองค์มรรคนี้ก็หมดหน้าที่ไปไม่เรียกว่าดำเนินมรรคไม่เรียกว่าใช้สติปัญญาแก้กิเลสสติปัญญาก็เป็นธรรมดาธรรมดาสติปัญญาของผู้บริสุทธิ์ไปเสีย
เวลาจะใช้ทางกฎใช้แก่กองเรื่องอะไรๆสติเวลาจะตั้งรับกับเรื่องอะไรทางกฎตั้งเสียไม่ตั้งเป็นความรู้สึกธรรมดาเสียเท่านั้นมีเท่านั้นอาจจะเที่ยวพวกมาก็เหมือนกับเสือที่ตายแล้วเล็บมันก็ยังมีเขี้ยวมันยังมีหนังมันยังมีลวดลายมันยังมีสิ่งที่น่ากลัวทุกอย่างของอันเป็นสมบัติของเสือนั่นน่ะมีครบโดยสมบูรณ์เป็นแต่เพียงว่าเสือนั้นปราศจากจิตแล้วเป็นเสือตายแล้วมันจะกัดคนได้ที่ไหนจะกลัวหรือจะกล้าหรอกมันก็เป็นได้กลัวเฉยได้กล้าเฉยอันนั้นไม่เป็นประการความกลัวความกล้าเพราะมันตายแล้วมันทำอันตรายไม่ได้ความกล้าพลานจึงไม่มีความกลัวจึงไม่มีคำว่ามีสติหรือไม่มีสติก็นั้นบริสุทธิ์แล้วสติไม่สติซึ่งเป็นเรื่องของสมมติยุ่งทำมาเสียเวลาไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นเนี่ยเรื่องพอดีเหมาะสมท่านมีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่จะไปเพิ่มเติมกันอีกแล้วพอจะให้มีสติให้มีปัญญานี่ใช้เฉพาะการเท่านั้นนอกจากท่านมีเหตุเพื่อเกิดอติกรเขาฟ้องร้องว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงรับรองด้วยความสติวิปุลละไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องไปฟ้องร้องท่านผู้นั้นองค์นั้นท่านเป็นผู้มีสติวิปุลละคือสติพระบุญก็สติท่านวางสิท่านวางความจริงก็คือท่านบริสุทธิ์แล้วนั่นเองผู้มีสติอันพระบุญความบริสุทธิ์แล้วนี้คือความพ้นจากสมมติประการทั้งปวงการฟ้องร้องอะไรอธิกรณ์ต่างๆนั้นเป็นเรื่องของสมมติมันเข้ากันไม่ได้กับวิมุตของท่านปุณณาวานั้นจิตนั้นเป็นวิมุตแล้วจะเอาฟ้องพระให้เป็นประโยชน์อะไรข้างพุทธการท่านมีพระพุทธเจ้ายืนยันสมัยทุกวันนี้ไม่มีเป็นสติวินัยหลังนั้นกล่าวไว้ในหลักธรรมเราก็ที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นธรรมะสดๆร้อนร้อนนิเรศก็สดๆร้อนร้อนอยู่กับเราทุกวันมันล้าสมัยไปที่ไหนนิเรศนะความโลภ ก็เป็นความโลภความโกรธความหลงคงเส้นคงวาเป็นนิเรศอยู่ตามธรรมชาติของตนแต่ไหนแต่มามันล้าสมัยไปไหนดูดิแล้วธรรมะที่จะมาแก้กิเลสนี้จะล้าที่ไหนที่นี่ศีลสมาธิปัญญาสรุปความลงคือมรรคแปดหรือมัชฌิมาปฏิปทาล้าสมัยที่ไหนกิเลสตายด้วยเครื่องมือเหล่านี้ตายด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้ยิบหายไปจากใจจากพระทัยของพระเจ้าและสาวกทั้งหลายด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้ทั้งนั้นแล้วมัชฌิมาปฏิปทานี้ทำไมจะล้าสมัยแก้กิเลสไม่ได้มันกิเลสมันก็มีอยู่ในปัจจุบันทำเหล่านี้ก็ผลิตขึ้นในปัจจุบันทำไมแก้กันไม่ได้แก้ไม่ได้ก็หาความบริสุทธิ์ไม่ได้คำว่าสวัสดิ์ครับตัวพระกตาสมุทธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วหนักเห็นไหมล่ะรับรองนะเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติพ้นจากทุกข์ไปได้เดิมดับจนพ้นจากทุกข์โดยเด็ดขาดพระนุนทูลถามพระเจ้าท่านคงจะพบพระนุนฉลาดแต่ว่าพระนุนโง่ถามนั้นไม่ได้นะพระนุนฉลาดมากเป็นอุบายวิธีดังทูลถามพระเจ้าเพื่อได้แง่ความคิดดังที่ท่านเขียนไว้ในตำราตำราว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วนานเท่าไหร่มรรคผลนิพพานถึงจะหมดจะสิ้นไปนี่ทำไมนุนถึงถามนุนโง่นี่ล่ะนะทำทั้งหมดที่สรุปลงแล้วเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคแปดนี่เราถาคตสอนไว้เพื่อแก้กิเลสให้สิ้นไปแล้วก็เพื่อมรรคผลนิพพานขณะเดียวกันถ้าผู้ยังมีความแน่นหนามั่นคงอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาอยู่แล้วมรรคผลนิพพานเราหรือว่าพระอรหันต์ไม่สิ้นจากโลกอนุนแต่ถ้าไม่มีผู้สนใจปฏิบัตินี้แม้ขณะนี้ก็ไม่มีมรรคผลนิพพานเกิดแก่ผู้นั้นว่าไม่ต้องพูดถึงการหน้าการหลังเรือนเพราะกิเลสมันอยู่กับหัวใจคนถ้าคนไม่แก้มันก็ไม่หมดไม่สิ้นนะคือตรงนี้ไม่หยุดคิดอีกโอ้ยลงมาแล้วอ่ะปัญญาอธิบายหมดแล้ว

หาแล้วก็เพ่นไปไหนก็ไม่รู้แหละนี่พอได้เรื่องในลาเราจนภาษากรรมมาไปก็ไปแบบนั้นแหละไม่พอเป็นหน้าเป็นหลังอะไรปีนี้ไม่รับเนี่ยให้คนอื่นมันได้อยู่บ้างสิเราอยู่มามากแล้วนานแล้วผัดเปลี่ยนให้คนอื่นบ้างแล้วพระจะมาใหม่เหมือนกันผัดเปลี่ยนกันออกไปทยอยกันออกไปมันแน่นเต็มไปหมดยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยมองไปไหนโอ้จะตายนะเราเท่าไหร่120ไปเลยก็แค่18องค์นั่นนั่นก็ยังว่ามากอยู่แต่ก่อนนี่จากนั้นมาอีกมันยิ่งมากถึง30-40ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผลของวันที่ปรากฏมันไม่สมกับ30-40ได้มากได้มากนะมันเหลวมากเหลวมากเหลวมากนี่สำคัญที่เหลวมากเหลวมากแล้วผู้ที่มาอยู่ที่นี่จะมาอาศัยเอาอำนาจของผมไปเที่ยวกดขี่บังคับหมู่เพื่อนนี้มันจะมีอยู่นั่นในวัดนี้นะเราไม่ได้ไว้ใจพระเนี่ยมันธรรมดาเรื่องกิเลสมันต้องชอบอำนาจเสมอแหละอำนาจประปาเถื่อนนั่นไอ้ที่มันจะมาเหยียบย่ำทำลายทำทั้งหลายของกันและกันให้แหลกเหลวไปนั่นมันมีเราเคยผ่านเคยเห็นพบเคยเห็นมาแล้วเรื่องเหล่านี้มันทำไมจะไม่มีในวัดป่าบรรดาลนี้มันค่อยแทรกค่อยแซงมาเราเคยสอนเคยบอกหมู่เพื่อนเสมอในเรื่องของสิ่งที่เป็นก้าวสิบต่อธรรมมันอยู่ในหัวใจมันขึ้นไม่ทันไม่ทันเพราะไอ้ธรรมขึ้นไม่ทันอันนี้ครอบไว้หมดครอบไว้หมดนี่ก็เห็นว่าหมู่เพื่อนมามากก็ผมก็ฝืนลงมาเฉยๆเนี่ยไม่ได้สบายนะในเอวนี่ทุกวันนี้มันเป็นเหมือนกับอะไรเหมือนกับท่อนไม้มันแข็งอ่ะเอวนี่มันไปใช้ก็เลยวันที่ไปกรุงเทพเดือนที่แล้วนี่ก็หมอเขาชี้บอกที่ว่าหินปูนมันเกาะกระดูกนี่เต็มไปหมดเอวนี่ยิ่งมากเขาว่างนั่นจึงทำให้เจ็บเอวนั่นแล้วมันขึ้นบนหลังด้วยเพราะเหตุนี้มันถึงเจ็บเป็นทั้งหลังทั้งเอวแล้วเจ็บมากขึ้นโดยลำดับนะนอนนี่ลุกเวลาลุกขึ้นมานี่ต้องเป็นตะเกียบตะกายได้พยายามกว่าจะลุกได้ตอนเช้าน่ะมันเป็นอย่างนั้นปีนี้หนักมากในธาตุขันธ์อ่อนเต็มทีเจ็บนั้นปวดนี่ขัดนั้นขัดนี่ตามร่างกายไม่ดีสะดวกสบายตามแข้งขาก็ลุกนั่งนี่ลุกขึ้นจะก้าวไม่ออกจะล้มเส้นหนักเป็นงานเลยก็70กว่าแล้วเหนื่อย72ถ้ามันมาได้ถึง72ปีก็ขนาดนั้นอีกมันก็พูดตามลำพังในหัวใจเราเองโดยเราคนเดียวเท่านี้เราไปนานแล้วแหละเราไม่อยากดูจากแบบอยากหามมันอ่ะท่าๆขันๆความก็ได้เห็นเรื่องของมันมาตั้งแต่วันเกิดเนี่ยก็ยังไม่เห็นชัดออกปฏิบัติในที่มันเห็นชัดเพราะเอาธรรมไปวิจารณ์กันตามความจริงที่จริงอันนี้เป็นธรรมทั้งนั้นขอให้นำธรรมเข้ามาพิจารณากันเถอะมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมทำไมมันจะไม่รู้เรื่องของธาตุของขันธ์ว่าเป็นยังไงตอนไหนอันนี้จะมาเพิ่มมาเพลินกับมันอยู่แล้วถึงตามาเช้ามามีแต่นับมือกับแจ้งมือกับแจ้งไอ้มือกับแจ้งมันมีอยู่ตั้งกับตั้งกันแล้วใครก็ได้รับความวิเศษวิโสจากความมือความแจ้งไม่มาไหนไหนแหละมันเหมือนกันมายุ่งกับมันอะไรมายินดีเพื่อเพลินอะไรกับมือกับแจ้งกับปีกับเดือนมันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรมันเกิดขึ้นจากการระมัดระวังการสั่งสมคุณงามความดีการประพฤติปฏิบัติตนนั้นต่างหากศาสนธรรมท่านสอนลงให้เชื่อตัวเองให้ดูตัวเองเพื่อหวังพึ่งตนเองนั่นตั้งสิอัตตหิปโนนาโถให้พึ่งตัวเองธรรมท่านมอบให้ความเป็นใหญ่ให้เราโดยอาศัยทำเป็นเครื่องมือทำเป็นแนวทางเป็นทางดำเนินให้ดำเนินตามนี้เดินตามนี้อย่าปีกอย่าแวะนี้ดูเจ้าของกับทางดูเจ้าของกับแบบแผนแผนผังคือศาสนธรรมมันแยกกันตรงไหนแยกคือเรานั่นแหละแยกทำท่านไม่ได้แยกท่านตรงไปเลยสู่ความจริงทั้งนั้นต
ั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางตรงแนวตรงแนวตรงแนวสมกับคำว่าสวัสดิธรรมสวัสดิธรรมตัดไม่ชอบไม่ชอบตั้งแต่ต้นถึงกระทั่งถึงอวสานแห่งธรรมหรือว่าสุดยอดของธรรมนี่แหละเป็นแนวฝ่ายเหตุเป็นแนวทางที่ว่าศาสนธรรมประกาศสอนให้รู้แนวทางแล้วเอาแนวทางแห่งธรรมที่เราได้ศึกษาปรารภมาทั้งเรียนตามตำรับตำราทั้งสดับจากได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์เอามาแนบสนิทกับจิตใจของเรานี่มันคิดแง่ไหนแง่ใดถูกอัดถูกทำหรือไม่นี่แหละเรียกว่าดูตัวเองเพื่อจะฝังพึ่งตนเองฝากเป็นฝากตายกับตัวเองด้วยอาศัยธรรมเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องมือจนกระทั่งถึงช่วยตัวเองได้เป็นที่แน่ใจในตัวเองไม่มีอะไรเกินใจของเราที่สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมละที่จะไว้ใจตัวเองได้ตลอดไปนับตั้งแต่ต้นมาเลยจะจิตเข้าก้าวเข้าสู่สมาธิมีความสงบเย็นใจตอนต้นต้องเลยฟัดเหวี่ยงกันอย่างเต็มที่เต็มฐานไม่อย่างนั้นไม่ได้เพราะอำนาจของกิเลสมันหนักไม่มีอะไรหนักเกินกิเลสแล้วเราจะว่าภูเขามันหนักเลยนะเราจะว่าแผ่นดินมันหนักหรือว่าภูเขามันหนักใครได้แบกภูเขาพอรู้ไหมพอได้รู้ว่าภูเขามันหนักใครแบกแผ่นดินพอจะได้รู้ว่าแผ่นดินมันหนักเพราะนั้นมันจึงไม่หนักสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่เคยแบกมันไม่เคยหามมันแต่กิเลสนี่มันแบกตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดมาพบใดชาติใดแบกแต่กิเลสเข้าพบนั้นชาตินี้หยิบพบน้อยพบใหญ่นั้นกลางคลังแห่งพบแห่งชาติจะเป็นจิตดวงใดถ้าไม่ใช่จิตของเราแต่ละลายละลายนี่ถ้าเราอยากจะรู้ก็เอาก็จะก็สอนกันอยู่แล้วนี่ใช่ว่ายังไงอีกภาคปฏิบัติมีแต่ภาคเข้าจับความจริงเท่านั้นน่ะความจริงมันจะเต็มอยู่ที่หัวใจนี่ไม่อยู่ที่ไหนนะอย่าไปดูมืดแจ้งดังที่ว่านั้นแล้วให้ดูตัวเจ้าของเนี่ยสติสำคัญนะเริ่มไปตั้งแต่สติตั้งให้ดีพยายามมันจะหนักจะเบาขนาดไหนก็ทราบได้ว่าเราสู้กับกิเลสมาหนักขนาดไหนทำต้องหนักไม่หนักไม่ได้ไม่ชนะกันต้านทานกันไม่อยู่แล้วเราก็พังมันจะกิเลสจะพังนะตัวเรานั่นแหละจะพังนี่ฮะนำธรรมเข้ามาจับเข้าไปนี่เรียกว่าพึ่งตัวเองด้วยสติธรรมด้วยปัญญาธรรมด้วยขันติธรรมวิริยะธรรมเนี่ยเป็นต้นเอาเรานี้มาเป็นเครื่องกำกับมาเป็นเครื่องรักษามาเป็นเครื่องเกาะที่ยึดที่เหนี่ยวเอาไว้ให้ดีในตอนต้นนี้ไปเกี่ยวตะกายหนักก็หนักเถอะมันจะเป็นอะไรเราเคยหนักมาแล้วหนักกับกิเลสหนักกับกองทุกข์ที่กิเลสมันให้เราแบกเราหามเราค้านมันได้เมื่อไหร่ไม่มีใครค้านกิเลสได้แหละอยู่ใต้อำนาจของมันถ้ามันจับภาระโยนใส่หัวใจหมดทั้งร่างทั้งใจนี่รับความทุกข์ความทรมานตลอดภพตลอดชาติการได้ไหนมาจนกระทั่งถึงบัดนี้จะมีอะไรหนักยิ่งกว่ากิเลสแล้วเวลาจะต่อสู้กับกิเลสทำไมถึงว่ามันหนักมันหนักยังไม่ต่อสู้ก็แพ้แล้วจะทำยังไงกันเราจะหาความเศษสักติดมาจากไหนถ้าใจปราศจากธรรมแล้วจะหาความสักติดไม่ได้มีแต่กิเลสเต็มหัวใจมันสักติดอะไรมีแต่ความเหลวแหลกแหวกแนวเท่านั้นหัวใจดวงนั้นต้องเอาธรรมเท่านั้นเข้าไปจับเอาเข้าไปประชิดติดกับตัวของใจจริงมันจังนี่การปฏิบัตินี่เราเรียกว่าเราหวังพึ่งเราต้องเอาหลักธรรมเข้ามาศาสนธรรมท่านสอนไว้นั้นเพื่อให้เป็นแนวทางจนกระทั่งหลักธรรมทั้งหลายที่สอนไว้กลมกลืนเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับใจเรามีสันทิฏฐิโกเป็นเครื่องตัดสินแล้วเอาละเป็นลำดับลำดาไปพึ่งตนเองได้เป็นลำดับลำดาเย็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงจะขั้นสมาธิธรรมไปถึงปัญญาธรรมจนกระทั่งถึงนิมุติธรรมไม่มีอะไรที่จะไว้ใจยิ่งกว่าใจดวงที่บริสุทธิ์ด้วยการฝึกฝนอบรมเต็มเหนี่ยวมาแล้วนี้เลยในสามแดนโลกธาตุนี้มีใจดวงนี้เท่านั้นเป็นที่ไว้ใจตนเองได้อยู่ไหนอยู่เธอขอให้มันถึงความจริงกันมันมีใครได้บอกใครแหละก็เคยกล่าวให้ฟังแล้วเหมือนเคยเล่าให้ฟังพูดให้ฟังแล้วเหมือนกับรับทานอยู่กี่พันนายก็เอาสินั่งรวมกันอยู่นี่มันเผ็ดมันเค็มใครจะไปถามใครอะไรมันก็รู้อยู่ในลิ้นในปากของสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่สิ่งที่รับสัมผัสสัมพันธ์มันก็มีสิ่งที่จะรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างเวลาสัมผัสสัมพันธ์นั้นก็มีมันพร้อมจนกระทั่งถึงความอิ่มไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความอิ่มพอเต็มที่ใครได้ถามใครนั้นก็ประจักษ์กันไปเดิมดับนี่ถ้าจะเทียบเรื่องสันติโกก็สันติโกยิ่งหาประสาทเป็นต้นมันรับสัมผัสให้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงความอิ่มหนำน้ำนานเพียงพอกับความต้องการเต็ม
ที่แล้วมันก็หยุดเองไม่ต้องไปถามใครหรอกกี่หมื่นกี่แสนลายก็ตามถึงนั่งรับการอยู่ร่วมกันการปฏิบัติธรรมจะไม่มีอะไรผิดกันกับที่ข้อเปรียบเทียบนี้เลยมีความเย็นก็โดยลำดับลำดับถ้าทำแล้วเป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องเย็นร้อนก็ร้อนเพราะการต่อสู้กับกิเลสต่างหากไม่ใช่ร้อนเพื่อความเสียหายได้ด้วยความเสียหายอะไรร้อนเพราะการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะเพื่อเอาความเย็นมาสู่เรามันจะเป็น

พวกสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ออกเป็นเครื่องมือของกิเลสได้อย่างเต็มตัวหรือชาตันหามันไม่ปรุงแต่งตั้งแต่เรื่องเหล่านี้สร้างแต่ฟืนแต่ไฟเผาเราอยู่เราไม่เห็นว่าเป็นความลำบากยากเย็นเฉียนใจเพราะทำงานทั้งวันทั้งวันด้วยการคิดการอ่านการปรุงการแต่งเหล่านี้เราไม่เห็นพูดเราไม่เห็นโทษอะไรพอที่จะนำเรื่องเหล่านี้มาพูดเมื่อเราจับสติปัญญาเข้าไปจับความภาคความเพียรเข้าไปทำไมมันถึงว่าลำบากลำบากถ้าไม่เป็นเครื่องมือของกิเลสนี่อย่างแหลกไปแล้วนั่นเขาคิดนี่ทำนี้เป็นทำเป็นเครื่องยืนยันจากพระพุทธเจ้ามาแล้วตั้งแต่เท่าไหร่เฉพาะองค์ปัจจุบันนี้ก็ 2,500 กว่าปีมาแล้วได้ผลเป็นที่พอประทานแล้วจึงนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกเราต้องเล็งถึงครูสิจะไปเล็งถึงกิเลสอะไรกิเลสมันเป็นครูใครเมื่อไหร่นี่ต้องเป็นข้าศึกนั้นเหยียบย่ำทำลายหัวใจของสัตว์โลกคือใครถ้าไม่ใช่กิเลสทำถ้าไม่เหยียบย่ำใครนะนี่จะส่งเสริมเท่าเดียวเอานำมาที่เอานำมาเป็นที่พึ่งของเจ้าของสิให้เป็นที่อบอุ่นใจในขณะที่มีสติอบอุ่นนะตั้งท่ากันอยู่นั่นแหละไม่มีภัยในขณะที่การตั้งท่ากันอยู่ตั้งท่าโดยการระมัดระวังทั้งด้านวินัยทั้งด้านธรรมะทั้งด้านความเคลื่อนไหวภายในจิตใจของเรากว้างแคบยึดตื้นยาละเอียดความคิดความปรุงเอาธรรมเข้าไปจับไปจับไปจับตลอดถ้ามันยังจับไม่ได้ก็เอาคำบริกรรมเข้าไปถ้ามันอยู่นั่นซะก่อนให้ได้หลักและฐานนี่ก็สอนมาหมดแล้วนี่นะมันสร้างฐานขึ้นมาด้วยความสงบและต่อจากนั้นมันจะอย่างทราบเมื่อมันมีฐานเป็นที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยแล้วมันจะทราบอะไรเคลื่อนไหวขึ้นมาในจุดนั้นคือจุดแห่งฐานของจิตที่มีความสงบเย็นตัวอยู่แล้วด้วยคำบริกรรมนั้นมันจะทราบไปโดยลำดับนั่นละจับกันตรงนั้นเนี่ยทำท่านสร้างความไว้ใจให้ผู้นับถือผู้ปฏิบัติสร้างอย่างนี้แหละเรานั่นละเอาไปปฏิบัติวันหนึ่งเสียท่ากิเลสไปเท่าไหร่เพราะเราไม่มีท่าก็ต้องเสียท่าสิแหลกไปทางหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เนี่ยสติปัญญามีอยู่สังเกตสมาธิระวังรักษาอยู่นี่มันจะเป็นอะไรมันจะถึงจะเกิดขึ้นยังชนะไม่ได้มันก็รู้กันแล้วมันยังเครียดแค้นกันด้วยนะสู้มันไม่ได้มันลากไปต่อหน้าต่อตานี่ยิ่งเครียดแค้นทางธรรมะนี่มันเครียดแค้นเพื่อจะสังหารกิเลสนะถ้าเครียดแค้นทางกิเลสแล้วมันสังหารธรรมมันต่างกันอย่างนั้นความเครียดแค้นอย่างนี้เป็นความเครียดแค้นที่เป็นฝ่ายมรรคที่จะสังหารกิเลสทางท่านมากกว่าทางคัตตวาสุขังคือคัตตวาคืออะไรคือฆ่าเป็นค่าด้วยความเครียดแค้นที่เหลือเอามันจนพินาศคือหายไปโดยลำดับลำดาบมันเป็นที่แน่ใจเจ้าของแน่ใจเจ้าของวันหนึ่งให้อยู่ด้วยความแน่ใจเจ้าของสิอย่าอยู่ด้วยความเลวไหลโลเลวันนี้ก็โลเลเลวไหลแล้ววันหน้าจะความเนื้อหนามันคงมาจากไหนวันนี้ตั้งมาได้ถ้าไม่สนใจจะตั้งจะอะไรมาตั้งเนี่ยต้องตั้งสิสติมีปัญญามีไปไหนมาไหนอะไรจะเร็วยิ่งกว่าจิตอะไรจะเร็วยิ่งกว่าสติปัญญาทำงานทำการอะไรเคลื่อนไหวไปไหนสติปัญญาทันหมดนะเพราะอันนี้เร็วมากทีเดียวสติปัญญาเช่นเดียวกับกิเลสมันเร็วงั้นเอาใจไปใช้มันก็เร็วสิว่าไงทีนี้สติปัญญาก็เอาใช้เอาเป็นเครื่องใช้ใช้กับใจอีกเหมือนกันเอาใจมาใช้ให้เป็นเครื่องมือกลายเป็นสติปัญญาขึ้นมามันก็เร็วเหมือนกันวันหนึ่งอยู่ด้วยการปกครองด้วยการรักษาตัวด้วยการเอาธรรมมาเป็นเครื่องประกันตัวอยู่ตลอดความเคลื่อนไหวไปมาไม่ละไม่ถอนมันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปนับไปอ่านวันคืนปีเดือนกิเลสไม่อยู่กับวันคืนปีเดือนนะ ไม่อยู่กับการสถานที่นะไม่อยู่กับเวลาไม่อยู่กับมือกับแขนมันอยู่ที่หัวใจนะให้ดูที่ตรงนั้นหมุนกันแล้วจิตลงที่ตรงนั้นมันเคลื่อนไหวตรงไหนให้ดูตรงนั้นขาดทุนตรงนี้ได้กำไรตรงนี้แหละมันไม่ได้ขาดทุนถ้ากำไรอยู่กับมือกับแขนให้ดูตรงนี้นะความเคลื่อนไหวอยู่กับใจดูตรงนี้ดูไปมันก็ค่อยเห็นไปรู้ไปนี่เนี่ยมันจะสร้างกำลังมาจากที่ไหนทำสร้างตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำไมสร้างก็สร้างเพื่อทำลายกิเลสมันจะสั่งสมตัวขึ้นมาจากไหน ด้วยวิธีการอะไรวิธีการเหล่านี้ธรรมะเอามาใช้แล้วนี่ไม่ใช่จะสังหารกิเลสโดยท่าเดียวแล้วกิเลสมันค่อยหมดไปสงบลงไปเย็นลงไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าสร้างความมั่นใจให้ตัวเองศาสนาท่านว่าหมายของมันท่านสอนให้มีความเป็นใหญ่ในตัวเองให้พึ่งตนเองได้ด้วยหลักศาสนธรรมเอาอันนี้ไปเป็นเครื่องมือปราบปราม

ที่เป็นข้าศึกมันราวีอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานี้ให้มันมุดมอดลงไปมุดมอดลงไปด้วยเครื่องมือคือธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นแล้วค่อยหมดไปหมดไปแล้วก็อยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยความสมหวังวันนี้สมหวังอย่างนี้วันหน้าสมหวังอย่างนั้นสมหวังไปโดยลำดับลำดาเหมือนกับรับทานช้อนนี้อิ่มขนาดนี้ช้อนนั้นอิ่มขนาดนั้นมันอิ่มไปเรื่อยๆอย่างนั้นนี่ก็สมหวังไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมหวังเต็มภูมิแล้วปล่อยได้หมดว่าพึ่งอะไรเมื่อมันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะไปพึ่งอะไรถ้าวันเหนือก็เป็นอย่างนั้นหรือถ้าไม่ได้เสกสรรนี่วันเหนือหรือต่ำวันเหนือหรือใต้อะไรตกตกตกหนอกมันไม่มีอันนี้เป็นเรื่องของสมมติว่ากันไปมันยังมีในสมมติมันก็ต้องเอาสมมติมาใช้กันเมื่อมันผ่านสมมติไปแล้วเอาอะไรมาใช้วันคืนปีเดือนเรื่องการเกิดการตายความสลายภาคธาตุแห่งธาตุแห่งขันธ์เราก็เรียนอยู่แล้วการปฏิบัติกรรมฐานไม่เรียนสิ่งนี้ไม่ปฏิบัติต่อสิ่งนี้ปฏิบัติต่ออะไรมันก็รู้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้รอบขอบคิดมาแล้วสงสัยอะไรอีกมันจะตายหรือผมว่ากันนี่เฉยว่าตายตายมันอะไรตายก็รู้กันอยู่แล้วรู้มันรอบไปแล้วสลัดมันออกภาระภาระเวียนจากขันธ์ความรับผิดชอบนี้ออกไปจากตัวมันจะเสียดายอะไรเสียดายฟืนเสียดายไฟเสียดายความรับผิดชอบเวลาภาระที่มาแบกมาหามไปหาอะไรสลับเอามันก็เบาความรับผิดชอบหมดกิริยาของสมมุติที่นี่ไม่มีที่กล่าวมาเหล่านี้อยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นได้รู้นี่ให้ปฏิบัติอย่างที่ว่านี้ก่อนแม้จะไม่ไปไหนแหละจะได้รู้ได้เห็นความพึ่งตนเองได้โดยลำดับลำดามันจะเป็นขึ้นที่ใจนี่มีความอาถรรพ์เป็นลำดับลำดาขึ้นจนกระทั่งถึงอาถรรพ์เต็มที่เลยจากอาหารเต็มที่แล้วมันก็หมดภาระทุกสิ่งทุกอย่างอนาลโยนี่นี่ว่าสุดท้ายมันจะเป็นอนาลโยปล่อยหมดเลยหาความอะไรไม่ได้แม้แต่ขันเพราะมันเป็นสมมุติด้วยกันปีนี้มาแล้วมันอ่อนมากท่าครั้งลบปีจิตตัวก็อยู่ที่นั่นที่นี่ไว้วันหนึ่งวันนี่ก็เริ่มขึ้นอีกแล้วนะแก่คนมันต้องไปปัดเอาไว้ปัดเอาไว้เลยเวลาเวลาแล้วเขาอยากจะเล่นด้วยมันหนักเรานี่นะมันจะเป็นหนักใครหนักเราผู้ต้อนรับเพราะเราจึงต้องให้การต้อนรับในเวลาที่ควรให้เท่านั้นไม่ใช่จะแบบพั่มพั่มเพื่อเพื่อหายไม่รู้จักเวลาเวลาก็คิดหาไปปวงไปกี่เวลามันจะทนทานไปได้สักกี่วันวันไหนก็เทศวันไหนก็สอนก็ดูที่อย่างตอนเช้ามันหันแล้วมันก็มีเงื่อนงั้นจะทำไงนะได้พูดไม่มากก็น้อยอยู่นั่นแหละเพราะงั้นเวลานอกนั่นนอกจากนั้นไปแล้วจะไม่ค่อยให้ยุ่งให้มันอยู่ตามสะดวกสบายของเรามันก็เพื่อโลกนั่นแหละมันจะเพื่ออะไรเนี่ยเวลาอยู่ว่างๆนี่ความภาคความเพียรมีแต่ไม่ได้เรื่องนะมันจะเรียวหลายๆไปหมดเพราะงั้นทยอยกันออกอยู่มากนะมันไม่ดีล่ะมันเหลวไหลยัวเยียยัวเยียที่ไหนมีแต่พระแต่เนียนเต็มวัดเต็มวาเหมือนกับตลาดพระทำมาที่จะงอกเงยไม่มีการขบการฉันการจัดนั่นจัดนี่มีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้จัดนานกว่าจะเสร็จนะโอ้โหเรานี่เองปวดหลังปวดเอียจนจะไม่ไหวเลยนะยังไม่ได้ฉันมันเป็นแล้วทนเอาจะทำไงหรือว่าทอฉันแล้วลุกขึ้นซะก่อนพอจะลุกได้ก็ลุกไปซะก่อนนอกมันจำเป็นมันมีเครื่องผูกเครื่องมัดอยู่มันก็ต้องจำเป็นถูทายกันนั่นอยู่นั่นซะก่อนล่ะถ้าไม่พอถ้าพอไม่พอที่จะปีกก็ได้ก็ต้องปีกไปช่วยระยะก่อนมันมีความจำเป็นที่จะพูดในเวลาต่อไปนั่นขนาดนั้นเลยดูสิบินธบาตก็มันใหญ่มันเร็วเกินไปสิแล้วมันพอดีบินธบาตเป็นวาดหมายความว่ายังไงวิ่งเหมือนสุนัขเหรอมันเคยพูดแล้วนะมองดูไม่สวยงามตาเลยนะ
นี่เพื่อครูบาอาจารย์เพื่ออะไรก็เพื่อเกินเหตุเกินผลเกินข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นหลักธรรมอันใหญ่กว่าครูบาอาจารย์อีกนั่นมันดีแล้วหรือทำงั้นมาเพื่ออะไรสำหรับผมผมไม่เพื่ออะไรแต่ชาตินี้เร็วก็ให้เป็นไปกับเพื่อดีกับข้อวัดทั้งตนบิณฑบาตก็เป็นข้อวัดอันหนึ่งไม่ใช่แต่หาล่ำหาเลยในการบิณฑบาตนี่นะกินกิจวัตรเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พอยังชี้ที่เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตนเองในขณะที่ไปนะอยู่ไปตามภาษาของเดิมช้าเร็วเดี๋ยวนี้หมู่เพื่อนไปแล้วแค่10นาทีก็ออกแล้วแต่ก่อน15 16นาทีออกไปบ้านไปที่เขานั่นแหละแล้วก็13 14นาทีออกแล้วต่อมาย่นมาย่นมาจนหมู่เพื่อนออก10นาทีออกไปก็พอดีนี่มันเป็นของมันเองมาไปแล้วก็ไปแบบสบายแล้วเพราะมันนิสัยอย่างนั้นเลยไปคนเดียวนะพิจารณามีเหตุมีผลอะไรมันเป็นของมันเองในจิตนี่ไม่ต้องบอกแหละมันเป็นอัตโนมัติที่จะควรพิจารณาในธรรมแง่ใดแง่ใดแง่ใดมันเป็นของมันเองเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องการความจุนจ้างเดินไปนี่สุดจัดสุดจัดเต็มไปหมดถ้าไม่จำเป็นแล้วไม่อยากมันเป็นการขบการฉันก็ให้ดูให้มันทำมันสวยงามการฉันก็ดีดูหมู่ดูเพื่อนไม่ค่อยจะสวยงามนะถ้าไม่มีสติก็มันดูไม่น่าดูแหละคนมีสติต้องปัตตสัญญีมีความสำคัญในบาตรตาก็จ้องลงไปในบาตรไม่เถอไม่มองนู้นมองนี่ลักษณะเคี้ยวก็เถอเมอมองนั่นคือไม่มีสติขณะที่เคี้ยวมองดูก็รู้ฉันด้วยความมีสติมองไปมันก็งามตามองเห็นรู้แค่ไม่จำเป็นจะต้องมียานอะไรอย่างทราบละเอียดอ่อนนั่นนะฉันความด้วยความเผลอสติหรือด้วยความปล่อยตามเพลงของกิเลสนั่นก็รู้นี่มันเคี้ยวๆไปนั่นตามือมองไปแบบไม่มีสติสตังค์เลยนั่นรู้ไม่ได้นะเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตยาขายครูยาขายศาสนาด้วยกิริยาอาการเหล่านี้ซึ่งไม่เป็นของยากอะไรเลยเนี่ยพอบึกพอบืนได้แต่แค่นี้นะการทำนั่นจะเป็นการทอดทุเลาะไม่สนใจจริงๆก็เปล่าทุกคนนี่ว่าไงการฉันท่านบอกในเสียงนี้ว่าขาดความตั้งใจขาดความมั่นใจใส่อย่างเดียวก็ปรับแล้วมันเป็นของดีแล้วหรือนั่นก็บอกว่ามันบินธบัติหมอปัตตสัญญีปัตตสัญญีบินธบัติทางก็บอกแล้วตลอดถึงการรับบาตรก็ให้ทำความสำคัญในบาตรการฉันก็สำคัญสำคัญในบาตรเนี่ยปัตตสัญญีจะหมายถึงอะไรมีจิตมีความสำคัญมีความรู้สึกอยู่ในบาตรไม่ให้ไปรู้สึกกับสิ่งอื่นสิ่งใดขึ้นมาความหมายว่าอย่างนี้การเงินปัญหาเงินเข้ามาประชาชนปัญหาเงินเข้ามานี่ที่แหละมันทำให้โรเลเลวร้ายไปเรื่อยๆก็จังนี้เมื่อมันมากต่อมากแล้วมันก็ค่อยเลวร้ายไปทีเรื่อยน้อยไปพระเนียนหนุนกันมากค้าคร่าวกันเข้าไปเลวร้ายเพราะฝ่ายต่ำมันอำนาจมันมากกว่าฝ่ายสูงนี่นะคืออาธรรมอำนาจมากกว่าธรรมมันเป็นไปอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ได้เจตนาตั้งใจให้มันเป็นมันนักเป็นเพราะมันเป็นอัตโนมัติของมันอยู่แล้วยิ่งประชาชนญาติโยมเขาจะเอาหลักธรรมหลักวินัยหลักกฎระเบียบมาจากไหนความที่จะทำให้สวยงามมันเป็นไปตามเรื่องแล้วไอ้เสียงอันหนึ่งไอ้เจ้าของพูดปากเจ้าของกับหูเจ้าของมันอยู่ในจุดเดียวกันนี้มันน่าจะได้ยินเจ้าของพูดออกมาจากปากของกับหูของอยู่ใกล้ทำไมมันไม่ได้ยินไม่สนใจไม่สะดุดเสียงเจ้าของมันนี่อยู่กุฏินู่นเสียงมันสะดุดสะดุดสะดุดเราอยู่คนเดียวเรากุฏิไกลไหมกุฏินู่นมันในวันนี้จะนอนหลับทับจิตไปเลยโอ้อามันไม่รู้ตัวนะมันได้เรื่องในราวอะไรต้องในบังคับให้พักวิธีบังคับท่านก็สอนไว้วิธีให้พักท่านเครียดกับการเข้ารบการรบสงครามในหนังสือก็มีเวลาออกรบให้รบเวลาเข้าพักพลก็ให้พักถ้ามีแต่รบท่าเดียวก็ไม่ไหวนะควรจะพักได้รับทาน
พักหลับนอนก็ให้พักว่างในหนังสือวิธีปฏิบัติยิตตภาวนาถ้าสำหรับผู้ปฏิบัติเองนะมันจะคงจะคล้ายๆกันนั่นแหละผมเห็นโทษของผมเองอะไรๆเป็นปัญญาหมดเป็นธรรมหมดถ้าถึงขั้นเป็นธรรมพลิกเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมหมดเวลามันเป็นกิเลสอยู่นั้นอะไรมันเป็นกิเลสไปหมดไม่รู้ตัวนะมันละเอียดทุกคนละแบบแบบแต่สุดท้ายก็ทำก็เป็นของละเอียดเนื้อกิเลสเสียงก็มัดไว้หลบเห็นเองรู้เองยังไงไอ้คำพูดซึ่งเป็นความจริงเหมือนกันกับอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั่นแหละมันไม่เป็นอดีตอนาคตเพราะเป็นเมื่อจิตมันเข้ายอมรับแค่อย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยพอมันถึงขั้นทุกคนจะยอมรับมันรับเองแล้วมันเชื่อเองถึงขั้นมันไม่เชื่อมันก็ไม่เชื่อว่าอะไรมันจะดื้อด้านกว่ากิเลสมีหรือว่าไม่มีอะไรดื้อด้านเหนือกิเลสไปได้หรอกขึ้นชื่อว่าอยู่ในสามแดนโลกธาตุอันเป็นแดนสมมตินี้ประกาศสู่หลวงปู่คำดีแล้วนะมันอดคิดนะมันสะดุดสอบครูบาอาจารย์ที่หมักที่ดองไว้อย่างเมื่อก็มันสะท้อนเข้ามาหาศพเราเนี่ยมาทุเรศแล้วยังไม่ตายนะผมทุเรศแล้วนะนี่อาจจะไปทำไมศาสดาองค์เอกพุทธังสนังกระฉามก็มีแล้วพระพุทธเจ้าปฏิพันธ์ไว้7วันเท่านั้นก็ถวายเพิ่มกันแล้วที่ไหนนี่มันจะเอาไว้อะไรแข่งครูแข่งอาจารย์แข่งศาสดาไปหาอะไรนี่คือทำมันโลกมันเขาเหยียบย่ำทำลายธรรมมันก็เป็นอย่างนี้เอาตามความเห็นของโลกของสารหนึ่งมันก็เป็นโลกไปตลอดสิมันจะเป็นธรรมได้ยังไงเอาตามธรรมก็เอานี่ลงไปสิพื้นมีเอาไปเผาเลยเพราะเผาได้เงินได้ทองเมื่อไหร่เผาคนเผาพระเขาเอาฟืนตรงนั้นน่ะเผาฐานก็มาจากฟืนเนี่ยเอาไฟนั่นน่ะเผาก็ไม่ได้เอาเงินเอาทองไปเผามีอะไรตกเบ็ดหาปลาอยู่นั่นตลอดเอาครูบาอาจารย์เป็นเบ็ดเป็นปลาล่อเป็นเบ็ดล่อปลาคือเงินโลกามิตรทุเรศจริงๆนะอ้าวนี่เป็นยังไงหัวใจนี่มันเป็นสิ่งที่ควรเป็นไปได้ครับผมเนี่ยตายคนเดียวผมแสนสบายเลยผมพูดอย่างนี้พูดเต็มหัวใจเปิดอกเลยผมไม่ได้เคยสนใจกับอะไรว่าผมจะตายแบบไหนแบบไหนกับใครอยู่ที่ไรอะไรอยู่กับผมนี้เกี่ยวกับเรื่องบริษัทบริวารพระเนรเถรจีหรือประชาชนที่มานับถือมากน้อยผมไม่เคยมีแม้เม็ดทรายผมก็ไม่เคยปรากฏในหัวใจผมเลยยังไงจะสะดวกในวาระสุดท้ายของเราเท่านั้นเอาลงตรงนั้นเลยตายคนเดียวตายอย่างสบายสบายหายห่วงทุกอย่างเลยทั้งที่ยังไม่ตายมันก็หายห่วงแล้วก็มันได้อยู่คนเดียวตายคนเดียวนะไม่มีอะไรมากวนเลยเราจะหวังอะไรก็รู้แล้วว่ามันหมดกำลังมันแล้วธาตุขันธ์นี้มันจะไปอยู่แล้วก็มีแต่ทำหน้าที่ปล่อยมันเท่านั้นความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่รับผิดชอบกันมาจะตั้งหลายเอ้าปล่อยถ้าในวาระนี้ให้แสนสบายที่พูดง่ายว่างั้นเลยมันไม่เต็มส่วนก็คือว่าอันนี้ควรผัดขันพระลาเวมันมีตั้งแต่ต้นทั้งมีอุปทานในอุปทานนั่นก็เป็นพระลาเวอย่างพระลานนั่นก็เป็นพระลาเวในขั้นรับผิดชอบเหมือนกันเนี่ยคนเราเป็นพระลาเวทั้งความรับผิดชอบทั้งความยึดความถือความห่วงใยเสียดายความหึงความหวงท่านไม่มีแต่ความรับผิดชอบมีสัมภาษณ์ญาณความรับผิดชอบมันมีประจำอันนี้มันเหมือนเดินไปตามทางใช่ไหมพลาดลื่นอย่างเงี้ยจะยอมล้มง่ายๆหรือไม่ว่าปุถุชนไม่ว่าพระอรหันต์การช่วยตัวเองนั่นสัมภาษณ์ญาณมันเป็นของมันเองอย่างนั้นนะจะพลิกตัวทันทีจนกระทั่งถึงว่ามันไม่ไหวแล้วมันถึงจะยอมล้มถ้ามันยังจะพลิกตัวแก้ช่วยตัวเองได้อยู่แล้วจะไม่ยอมหกล้มกลมกลับง่ายๆอันนี้คือสัญชาตญาณจะเป็นเหมือนกันหมดครับทั้งพระอรหันต์ทั้งปุถุชนมีการสัญชาตญาณที่รับผิดชอบตัวเองก็เป็นอย่างนั้นแต่จะให้
มั่นถือมั่นท่านอันนั้นมันก็มีหมดปัญหาไปแล้วจะไปพูดอะไรพาให้ยึดเนี่ยเพราะเมื่อกี้เหลือมันสิ้นไปหมดแล้วจะอะไรมายึดทำให้มันยึดมันก็ไม่ยึดจะว่าไงมันไม่มีสิ่งพาให้ยึดนี่แต่สัญชาตญาณธรรมชาตินี้มันมีตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็เป็นของมันเองเสียดายไม่เสียดายมันก็เป็นเนี่ยที่มันเหมือนกันระหว่างปุถุชนกับพระอรหันต์นี่เหมือนกันคือความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณตัวเองแต่ละขันธ์ละขันธ์เหมือนกันก้าวท่าลงไปนี่จะไปเหยียบแล้วมองไปนั่นน่ะรากไม้มันเหมือนกับงูก้าวลงไปนี่กำลังจะเหยียบนี่เข้าใจว่างูนี่จะโดดถึงทันทีเลยนี่ปุถุชนกับพระอรหันต์จะเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือจิตปุถุชนมันจะร้อนวูบเลยมันตกอกตกใจภายในหัวใจนี่แต่พระอรหันต์ท่านไม่ยับเดียวมันพุ่งมันยับมันคือความรับผิดชอบโดดเหมือนกันแต่จิตไม่ไหวนะมันต่างกันเท่านั้นต่างอยู่ภายในจิตเท่านั้นแต่กิริยานี้เหมือนกันลื่นเนี่ยไม่ยอมล้มเหมือนง่ายแล้วมันละหนูเวลาอยู่ด้วยกันแล้วคนหนึ่งทำหนึ่งคนหนึ่งทำหนึ่งใครทำดูกันสิมาศึกษาหูมีตามีมือมีเท้ามีจัดทำช่วยกันอะไรช่วยกันแล้วก็พูดกันมาชั่วโมงเกือบชั่วโมงยังไม่ถึงชั่วโมงประชุมมา

0: ั้นท่านที่เป็นนักบุญทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามมาจากสถานที่ห่างไกลจนเข้ามาสู่สถานที่อันเป็นแดนแห่งป่าโดยไม่เห็นแก่ความยากลำบากในหนทางและความเปลืองแห่งทรัพย์สมบัติมากน้อยเนื่องจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะบำเพ็ญตนให้เป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมะของท่านจึงเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งหากมาองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านดำรงพระชนม์อยู่ก็จะต้องอนุโมทนาสาธุการกับท่านทั้งหลายไม่น้อยเลยเพราะการแสวงหาธรรมะยอมเป็นการฝืนความที่เคยเป็นมาของใจเป็นธรรมดาเรื่องของใจย่อมเป็นไปตามความเคยชินของตนไม่ว่าท่านและเราการแสวงหาธรรมะการอบรมธรรมะจึงเป็นการฝืนกติกของใจที่เคยเป็นมาเช่นนั้นและมีความยุ่งยากอยู่บ้างเป็นธรรมดาแต่ถึงจะยากลำบากเท่าไรก็ไม่สุดวิสัยของผู้มีความอุตสาหะและขยันหมั่นเพียรจิตใจย่อมจะมีความเจริญขึ้นไปตามแถวแห่งธรรมเป็นลำดับอย่างการบำเพ็ญของแต่ละท่านแม้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก่อนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ท่านก็ยังฝืนกติธรรมดาเป็นธรรมดาไม่เช่นนั้นก็เป็นพระศาสดาของสัตว์ไม่ได้การอบรมเพื่อเราเองโปรดอย่าได้คิดถึงเรื่องอำนาจวาสนามากน้อยนั่นคืออุปสรรคที่ขวางทางเดินของเราไม่ให้ดำเนินด้วยความสะดวกเราเทียบเทียงถึงความที่เราเคยเป็นมาเคยทำมาในกิจการทั้งหลายถ้าเราทำกิจการงานใดเราถือเป็นข้อขัดข้องหรือเป็นภาระเรื่องหนักใจแล้วกิจการงานนั้นๆจะสำเร็จลุล่วงแต่ได้โดยความสะดวกย่อมเป็นไประยะแต่เมื่อเรามุ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากกิจการงานที่ชอบนั้นแล้วทำลงไปด้วยความขยันหมั่นเพียรผลก็ย่อมปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงความสำเร็จได้การอบรมคุณงามความดีเพื่อเราเองก็โปรดได้เทียบเคียงกันเช่นนั้นหากว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของไม่มีคุณค่าเช่นเดียวกับเกลือกับทรายแล้วใครอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นความลำบากเพราะกรวดทรายมีอยู่ทุกแห่งทุกคนแล้วก็จะไม่ปรากฏว่าเป็นของอัศจรรย์อะไรแต่นี้ธรรมะไม่ใช่กรวดทรายพอที่จะหยุดเฉยได้ตามต้องการเพราะธรรมะเป็นของที่มีคุณค่ายิ่งกว่ากรวดทรายเหล่านั้นผู้แสวงหาจึงจำเป็นต้องทำความอุตสาห์พยายามขั้นแรกก็ต้องฝืนทุกด้านทุกทางในการบำเพ็ญคุณงามความดีไม่เพียงแต่จะฝืนในทางอบรมจิตใจโดยเฉพาะแม้คิดอื่นที่เกี่ยวกับการกุศลก็ต้องมีการฝืนต่อเมื่อได้รับการอบรม หรือการฝ่าฝืนทำไปอยู่เรื่อยๆจิตเหล่านั้นก็กลายเป็นจิตธรรมดาไปไม่มีความฝ่าฝืนให้ลำบากลำบนทำไปได้เป็นประจำเรื่องของการอบรมใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะใจที่ยังไม่เคยอบรมเราจะทำให้ได้อย่างใจของเราทีเดียวย่อมเป็นการละหมาดต่อเมื่อได้อบรมเสมอจิตใจก็จะมีความเคยชินคุ้นกับงานของตนที่ทำวันหนึ่งไม่ได้ทำก็รู้สึกไม่สบายเพราะจิตมีความเคยชินต่องานประเภทนั้นแล้วนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้จะพยายามบำเพ็ญตนให้รับความสุขทางด้านจิตใจถ้าใจมีความสุขเพราะการอบรมธรรมะแล้วแม้จะประกอบการงานภายนอกก็กลายเป็นความสบายไปตามๆกันเพราะหลักใหญ่คือใจที่จะรับภาระในกิจการนั้นๆมีความสบายภายในตัววิธีการอบรมเบื้องต้นโปรดถือหลักธรรมะเป็นที่พึ่งพิงของใจเรามีจริตนิสัยชอบกับธรรมบทใดมีอานาปานสติเป็นต้นเราก็นำธรรมบทนั้นเข้ามาพยายามทำใจของเราให้มีความรู้สึกกลมกลืนกันกับธรรมบทนั้นไปเรื่อยๆใจเมื่อได้รับรู้กับธรรมที่กำกับตนอยู่และสืบต่อกันไปเป็นลำดับลำดับแล้วจะค่อยถอนจากความกังวลในสิ่งต่างๆแล้วรวมจิตความรู้เข้ามาสู่อารมณ์แห่งธรรมมีอานาปานสติเป็นต้นจากนั้นก็จะรวมเข้าเป็นองค์ของจิตโดยเฉพาะซึ่งไม่เกี่ยวกับบทธรรมคืออนัตตานสตินั้นอีกเลยนี่ท่านเรียกว่าจิตมีความสงบคือปล่อยวางสิ่งที่พึ่งพิงนั้นได้กลายเป็นตัวของตัวเองเรียกว่าจิตรวมก็ได้เราจะเรียกว่าจิตสงบก็ได้จิตเมื่อได้กลายมาเป็นตัวของตัวเองแล้วย่อมมีความสุขความเยือกเย็นภายในตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพิงอะไรในขณะนั้นและเห็นความสุขประจักษ์ใจที่เกิดขึ้นจากงานซึ่งตนกระทำมาด้วยความลำบากยากเย็นมีการบังคับจิตใจเป็นต้นนี่เป็นวาระแรกของการบำเพ็ญและเป็นผลที่ปรากฏขึ้นครั้งแรกเป็นเช่นนี้เมื่อเราได้ธรรมะเป็นสักขีพยานภายในใจคือความสงบนี่แล้วในวาระต่อไปก็พยายามทำตามที่เคยทำมาแต่โปรดอย่าได้ไปหมายอารมณ์คือความสงบของตนที่เป็นและผ่านมาแล้วมาเป็นอารมณ์ของใจขอให้มีหน้าที่บำเพ็ญหรือทำความรู้สึกอยู่กับบทธรรมที่ตนทำซึ่งเคยปรากฏผลมาแล้วนั้นด้วยดีใจเมื่อได้รับการอบรมด้วยธรรมอยู่เช่นนี้ก็จะรวมลงเป็นตัวของตัวเองอีกเช่นที่เคยเป็นมาลักษณะของจิตที่รวมลงมาเป็นตัวของตัวโดยเฉพาะนั้นมีระยะสั้นบ้างระยะยาวบ้างคือรวมได้นานบ้างไม่นานบ้างแล้วก็ถอนขึ้นมาขณะจิตที่รวมลงอยู่เช่นนั้นมีความรู้อยู่เฉพาะอันเดียว
1: ไม่เกี่ยวกับบทธรรมใดๆและไม่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกด้วยมีท่านเรียกว่าจิตสงบหรือเรียกว่าจิตรวมลงเป็นสมาธิผู้บำเพ็ญได้ปรากฏผลเช่นนี้จะเป็นเหตุให้เพิ่มศรัทธาความเชื่อมั่นในผลที่สูงขึ้นไปกว่านี้และเพิ่มศรัทธาการบำเพ็ญจะให้มีความขยันหมั่นเพียรยิ่งกว่านี้ขึ้นไปเป็นลำดับนี่เป็นผลที่จะเพิ่มกำลังศรัทธาเบื้องต้นเป็นเช่นนี้เรื่องอำนาจวาสนาโกรธอย่าได้ไปเกี่ยวข้องถือมาเป็นอารมณ์จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินของตนวาสนาแปลว่าธรรมเป็นเครื่องอยู่ธรรมคนนี้เทียบกันได้กับเราทำบ้านทำเรือนเมื่อปลูกบ้านขึ้นมาบ้านก็ต้องเป็นที่อยู่ของเราสร้างวัดขึ้นมาวัดก็เป็นที่อยู่ทำอะไรขึ้นมาสิ่งนั้นก็ต้องเป็นที่อาศัยของเราเรื่องวาสนาก็เกิดขึ้นจากการอบรมมาเหมือนกันกลายมาเป็นธรรมเครื่องอยู่นี้เป็นเครื่องอาศัยของเราการทำทุกประโยคแห่งความเพียรหรือความดีของเรานั้นจึงเป็นการเพิ่มอำนาจวาสนาให้แก่ตัวของเราเองเพื่อมีกำลังกล้าขึ้นไปเมื่อกำลังของจิตกล้าขึ้นไปวาสนาของเราก็มากคือทำเครื่องอยู่ของเราก็มีมากจะพูดถึงเรื่องความสงบก็สงบได้มากพูดถึงขั้นปัญญาก็มีความเฉลียวฉลาดกว้างขวางออกไปมากและมีความละเอียดรอบรู้แม้ในสิ่งที่ไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏด้วยอำนาจของปัญญานี่เรียกว่าเป็นผู้มีวาสนามากเพราะการบำเพ็ญไม่ใช่มากโดยความคาดคะเนหรือว่าภาพออกเฉยๆหากว่าจะเป็นขึ้นได้ด้วยเหตุนั้นแล้วทุกๆคนก็ไม่จำเป็นจะต้องบากบั่นทำความพยายามสร้างตัวเองด้วยความดีสิ่งทั้งหลายจะกลายเป็นภาพขึ้นมาตามที่เราว่าและได้ตามต้องการด้วยนี่ให้เราทำความมั่นใจไว้ว่าเราเกิดมาในชาตินี้เต็มภูมิแห่งมนุษย์แล้วจะให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปก็ไม่ใช่มนุษย์ต่ำกว่านี้ก็ไม่ใช่มนุษย์ภูมิของมนุษย์แค่ที่เราเป็นอยู่นี้ด้วยกันทุกท่านนี่คือภูมิแห่งมนุษย์ภูมิแห่งธรรมะที่เราจะทำให้ยิ่งขึ้นภายในกายวาจาใจของเราเราก็ต้องพยายามสั่งสมเช่นเดียวกับเราสั่งสมคุณงามความดีเพื่อเป็นอำนาจวาสนาถึงความเป็นมนุษย์ได้จนบัดนี้เพราะความที่เป็นมนุษย์นั้นต้องเป็นขึ้นมาด้วยอำนาจวาสนาเพียงพอที่จะเป็นมนุษย์ได้เหมือนกับการปลูกบ้านปลูกเรือนบ้านเรือนหลังขนาดไหนมีความแน่นหนามั่นคงสูงต่ำขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับทรัพย์และปัญญาของผู้เป็นเจ้าของเมื่อกำลังทรัพย์และกำลังปัญญามีมากเท่าไหร่บ้านเรือนก็มีความสวยงามและความแน่นหนามั่นคงมากเท่านั้นมีอำนาจวาสนาที่เป็นสมบัติภายในของเราพอมีความสามารถสนับสนุนเรามาให้ถึงภูมิเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าสูงสุดแล้วในความเป็นมนุษย์บัดนี้เราจะพยายามส่งเสริมเพิ่มเติมอำนาจวาสนาจากความเป็นมนุษย์นี้โดยถือเอาอัตภาพในความเป็นมนุษย์นี้เป็นต้นทุนสร้างคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจให้มีปริมาณมากขึ้นเมื่อมากจริงๆหรือว่ามากเต็มที่แล้ว สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านมีความมือถึกเช่นไรลักษณะของจิตของท่านมีความมือถึกขนาดไหนมีความสุขแค่ไหนสภาพของท่านกับสภาพของเราที่มีอำนาจวาสนาเต็มภูมิแล้วด้วยการสั่งสมจะกลายมาเป็นสภาพเช่นเดียวกันเพราะไม่ปรากฏว่านิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนิพพานของสาวกทั้งหลายเป็นอย่างความสุขความเจริญและความมือจุดแห่งใจของพระพุทธเจ้าที่เต็มภูมิแล้วเป็นอย่างแต่เป็นสภาพเดียวกันกับท่านผู้บำเพ็ญตนด้วยอำนาจความขยันหมั่นเพียรจนถึงแดนแห่งความมือจุดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสภาพเหล่านี้จะเหมือนกันและไม่อยู่ห่างไกลนอกไปจากร่างแห่งมนุษย์และจิตใจของเราที่ทำความรู้สึกอยู่ณบัดนี้เลยธรรมมัชฌิมาปฏิปทาท่านกล่าวไว้เบื้องต้นว่าสัมมาทิฏฐิที่สุดเรียกว่าสัมมาสมาธินี้รวมลงอยู่ที่กายกับใจของเราผู้กำลังสั่งสมบำเพ็ญอยู่ณบัดนี้ให้ธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้กลายเป็นธรรมที่มีกำลังกล้าสามารถจะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่จิตใจของตนให้ผ่านพ้นไปได้เป็นลำดับลำดับจนถึงจุดที่พระพุทธเจ้าถึงไม่นอกจากการบำเพ็ญที่เราทั้งหลายได้ศึกษาพยายามขวนขวายอยู่นี้เลยสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราอย่างยิ่งก็คือการพยายามบำเพ็ญตนให้เป็นไปทุกวันทุกวันจิตนอกเราก็ทราบว่าเป็นธุระจำเป็นจิตภายในก็โปรดได้ถือว่าเป็นจิตธุระจำเป็นเพื่อเราเช่นเดียวกับจิตข้างนอกเมื่องานทั้งสองนี้มีความสม่ำเสมอกลมเกลียวไปในบุคคลคนนั้นแล้วคนนั้นจะมีความราบรื่นทั้งจิตนอกการในเบื้องต้นได้อธิบายถึงจิตที่รับการอบรมเบื้องต้นและอธิบายถึงผลคือความสงบให้ท่านผู้สนใจทั้งหลายทราบนี่ถ้าจะให้ชื่อก็เรียกว่ามีฐานที่ตั้งเกิดขึ้นเป็นความมั่นคงต่อตนเองจะให้ชื่อว่าสมาธิก็ได้จะให้ชื่อว่าจิตมีความมั่นคงต่อตนเองก็ได้เกิดขึ้นจากการอบรมคือการบังคับจิตใจของตนให้อยู่ในบทธรรมที่จะเป็นคุณสมบัติแก่ใจหรือที่จะเป็นประโยชน์แก่ใจจะมีการพิจารณาที่ให้ชื่อว่าปัญญานั้นก็เป็นกระแสของจิตเช่นเดียวกันแต่มีลักษณะสอดส่องไตร่ตรองดูตามสภาวะทั้งภายนอกและภายในตามแต่จริตนิสัยจะชอบพิจารณาในส่วนใดส่วนภายในก็หมายถึงเรื่องตัวของเราเองให้จิตของเราได้ท่องเที่ยวลุกขมูลกรรมฐานตามสกลกายนี่เป็นกรรมฐานทั้งนั้นดูความเป็นมาของเรานับตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาถึงวันนี้และไตร่ตรองดูสภาพนี้ที่จะเป็นไปในการข้างหน้าและปัจจุบันนี้ให้ชัดเจนนอกจากนั้นก็ให้พิจารณาดูความเป็นอยู่ของธาตุขันธ์ของเราคำว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมกันเข้าท่านจึงให้ชื่อว่าสังขารแปลว่าสิ่งผสมน้ำถ้าหากว่ามีแต่น้ำธรรมดาจะเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลไม่ได้มีแต่ดินล้วนๆจะเรียกว่าสัตว์บุคคลก็ไม่ได้มีแต่ลมล้วนๆเรียกว่าสัตว์บุคคลไม่ได้ มีแต่ไฟล้วนๆจะเรียกว่าสัตว์บุคคลไม่ได้ต้องเรียกว่าดินว่าน้ำว่าลมว่าไฟนี่ถ้าไม่ได้ผสมเป็นเช่นนั้นเมื่อผสมส่วนกันเข้าไปแล้วก็ควรจะเรียกได้ว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นไม้ภูเขาอะไรทั้งนั้นให้ชื่อแปลกๆไปจากธาตุเดิมนี่เมื่อเราจะพิจารณาส่วนร่างกายของเราให้เห็นส่วนผสมโดยแยกออกตามวิธีที่ถามเราก็จะทราบชัดว่าส่วนนั้นเป็นน้ำส่วนนี้เป็นลมส่วนนั้นเป็นไฟส่วนนี้เป็นดินรวมกันเข้าแล้วจะเป็นอะไรอีกท่านให้ชื่อตามสมมตินิยมว่าสัตว์ว่าบุคคลแต่ให้ชื่อตามหลักธรรมชาติของเขาแล้วก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองไม่ได้ฟังเสียงของใครจะสมมติไปทางไหนอีกนี่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมของธาตุที่มีส่วนผสมอยู่ภายในกายของเรานี้แม้จะผสมกันก็เป็นคนละส่วนคือเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอยู่เช่นนี้เมื่อผสมเข้าแล้วก็ต้องมีความแปรสภาพที่จะจากกันไปดินน้ำลมไฟเจริญขึ้นก็เรียกว่าเราเติบโตขึ้นแท้ที่จริงก็คือดินน้ำลมไฟขยายตัวเท่านั้นเมื่อค่อยทรุดโทรมลงไปก็เรียกว่าค่อยแปรสภาพลงทางตับแล้วถึงความแตกสลายเมื่อแตกสลายลงไปแล้วดินน้ำลมไฟไม่ได้ทิพย์หายแตกลงไปแล้วดินน้ำลมไฟก็อยู่ตามสภาพของตนนี่ส่วนแห่งธาตุที่ผสมนี้ก็ไม่มีความทิพย์หายเป็นแต่เพียงว่าเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเขาเท่านั้นทีนี้จิตผู้เป็นเจ้าของแห่งธาตุนี้เราก็ไม่มีความผิดผายเหมือนกันเป็นเชือกอันหนึ่งที่แฝงอยู่ภายในจิตจิตนี้จึงเป็นเจ้าของแห่งกรรมเพราะจิตเป็นผู้ทำกรรมกรรมดีกรรมชั่วเป็นเรื่องออกมาจากใจดวงนี้เป็นผู้สั่งให้ทำสั่งให้ทำดีก็ต้องทำกายวาจาเป็นเหมือนกับหุ่นอันหนึ่งเท่านั้นที่ถูกพรากจากกายอุจากใจสั่งให้ทำดีก็ต้องทำสั่งให้ทำชั่วก็ต้องทำแต่ขั้นทำแล้วธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่เป็นผู้จะรับมรดกเก็บความดีความชั่วนี้ไว้กลายเป็นธาตุดีธาตุชั่วต่อไปนอกจากใจดวงนี้เท่านั้นที่จะเก็บผลที่ตนของตนเป็นผู้สั่งให้ทำไว้ภายในตนเองแล้วก็นำเชื้ออันนี้ไปปรากฏตัวในรูปร่างข้างหน้าหรือว่าในภพหน้าจึงกลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นชั้นสูงชั้นต่ำจริงโทมัยเหล่านี้แล้วแต่กรรมนิยมที่ตนได้สั่งสมเอาไว้แล้วปรากฏตัวขึ้นมาอีกนี่ก็เป็นส่วนผสมอีกทีคือเหตุกับผลค่อยสืบเนื่องกันไปเช่นนี้พอส่วนนี้ยุติก็ต่อเนื่องกันใหม่ตั้งต้นใหม่เรียกว่าเกิดเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วก็สลายไปนี่เรียกว่าตายจิตที่มีความสลายภายในตัวเองก็ตั้งขึ้นใหม่นี่ทำเรียกว่าเกิดตายนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงในภพในชาติจิตที่มีคุณงามความดีได้สั่งสมอบรมไว้หากว่ายังไม่สิ้นเชื้อภายในก็ต้องเลื่อนระดับภูมิของตนเป็นภูมิสูงขึ้นไปแม้จะมาเกิดเป็นมนุษย์จะมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ทั้งหลายก็ตามแต่อำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารซึ่งสิงสถิตอยู่ภายในใจย่อมแสดงตัวออกมาให้โลกเห็นว่าคนนั้นเป็นคนมีความรู้ความฉลาดคนนั้นเป็นคนมีอำนาจวาสนาดังนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อเราได้พยายามพิจารณาทางด้านปัญญาตามที่กล่าวมาแล้วในส่วนผสมของธาตุให้เห็นชัดเจนทุกส่วนแห่งธาตุ โดยทางปัญญาแล้วจิตย่อมมีวันจะถอดถอนความกังวลคือถอดถอนตนออกจากดินบ้างจากน้ำบ้างจากลมบ้างจากไฟบ้างแล้วถอดถอนตนออกจากเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆนั่นบ้างถอนตนออกจากสัญญาคือความจำได้หมายรู้บ้างถอนตนออกจากสังขารคือความคิดความปรุงดีชั่วนั่นบ้างถอนตนออกจากวิญญาณที่รับรู้ในเมื่อมีสิ่งมาสัมผัสบ้างนี่ถอนเข้ามาเป็นนั่นเมื่อถอนตนออกมาจากสิ่งใดชื่อว่าใจได้ปล่อยความกังวลหรือภาระออกจากนั้นความหนักอกหนักใจที่ไปเคลือบแฝงอยู่กับตนซึ่งไปถือมั่นไว้นั้นก็จะกลายเป็นความเบาขึ้นมานี่ยังเหลือแต่เชื้ออาการของเชื้อทั้งหมดถ้าจะเทียบก็เหมือนกับต้นไม้กิ่งก้านสาขาไม่ว่ากิ่งเล็กกิ่งใหญ่ค่อยตัดค่อยฟันเข้ามาเป็นลำดับลำดับรากฝอยที่ไหนที่ยังไปใกล้หรือไกลตัดเข้ามาเป็นลำดับลำดับยังเหลือตั้งแต่ต้นกับรากแก้วเท่านั้นจนสามารถถอนออกได้ทั้งรากแก้วของต้นไม้ต้นนั้นต้นไม้ต้นนั้นก็หมดทางที่จะสืบต่อนี่ไม้ต้นนั้นต้องตายลักษณะของจิตที่ยังรากยังฐานออกไปสู่ส่วนผสมทั้งหลายพูดโดยเฉพาะก็คือส่วนธาตุของเราที่มีอยู่กับตัวของเราได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีตนแทรกหรือสิงอยู่ตามดินตามน้ำตามลมตามไฟตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกถอดถอนออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาที่พิจารณากันกรองแล้วเล่าภาระทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้และตนที่ไปสิงอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็หดตัวเข้ามาไม่มีตนไม่มีเราอยู่กับสิ่งที่กล่าวนี้เลยเรานั้นจะเหลืออยู่ภายในจิตดวงเดียวนี่คือเชื่อทีนี้ปัญญาก็สามารถจะพิจารณาถึงเรื่องจิตที่เป็นตัวเราคือเอาเชื้อฝังเข้าไว้ภายในตนคลี่คลายดูเรื่องความรู้อันนั้นที่มีความสุขมีความสว่างสวัยมีสง่าราศีมีความสุขที่แปลกประหลาดแฝงอยู่ภายในคลี่คลายดูให้เห็นชัดว่าสุขนี้ก็เป็นสภาพอันหนึ่งไม่ใช่เป็นตนที่แท้จริงตนไม่มีอยู่ในความสุขอันนี้ความสว่างสวัยก็เป็นสภาพอันหนึ่งหรือความองอาจกล้าหาญก็เป็นสภาพอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างเหล่านี้ก็เป็นส่วนผสมอีกเช่นเดียวกับส่วนแห่งธาตุทั้งหลายแต่เป็นส่วนผสมที่ละเอียดต้องอาศัยปัญญาคลี่คลายดูอีกให้ชัดเจนนี่แหละที่เรียกว่าเชื้ออันหนึ่งห่มห่อจิตที่แท้จริงเอาไว้เมื่อปัญญาได้คลี่คลายจนแทงทะลุไปหมดแยกตนออกจากความสุขแยกตนออกจากความเศร้าหมองผ่องใสแยกตนออกจากความว่าเป็นจิตความว่าเป็นเราอยู่ในจุดนั้นได้ด้วยอำนาจของปัญญาโดยสิ้นเชิงแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สลายตัวไปตนก็ถอนออกจากสิ่งเหล่านี้ได้โดยเด็ดขาดนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่หมดเชื้อเพราะไม่มีตนแฝงอยู่ในที่ใดๆเลยเมื่อตนไม่มีแฝงอยู่ในที่ใดๆความกังวลทั้งส่วนกว้างส่วนแคบก็หมดเพราะความกังวลมีอยู่ที่ไหนอุปทานมีอยู่ที่ไหนนั่นคือเชื้อเรื่องนั่นคือกองทุกข์ จะไม่เป็นทุกข์มากก็ต้องเป็นทุกข์น้อยตามเชื่อที่มีความหยาบและละเอียดต่างกันท่านผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงไม่ปรากฏว่าพระองค์ท่านได้เอาพระองค์เข้าไปเคลือบแฝงให้เป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาอยู่ในกับสภาพใดๆทั้งเป็นส่วนหยาบและส่วนกลางส่วนละเอียดถอนพระองค์ออกจากทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดโดยสิ้นเชิงนั่นจึงปรากฏเป็นพุทธะที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้กลายเป็นศาสดาของโลกให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้อยู่จนกระทั่งบัดนี้นี่คือผู้ไม่มีตนแฝงอยู่ในที่ใดๆที่กล่าวมานี้หมายถึงเรื่องปัญญาเมื่อได้ถูกบำเพ็ญหรือว่าได้ถูกอบรมอยู่เสมอปัญญามีวันจะแจกกล้าสามารถได้ตามที่กล่าวมันและสามารถจะถอดถอนจิตที่จมอยู่กับสิ่งทั้งหลายจนกลายเป็นอันเดียวกันกับจิตโดยไม่ทราบว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นสิ่งเหล่านั้นแท้ที่จริงเป็นส่วนผสมทั้งหมดรวมอยู่ภายในจิตดวงนี่เมื่อได้จิตได้รับการอบรมปัญญาได้รับการฝึกฝนเต็มสติกำลังความสามารถแล้วจะมีอำนาจวาสนาอย่างเต็มที่ถอดถอนตนของตนออกได้จากสิ่งทั้งปวงกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาธรรมที่กล่าวนี้ทั้งหมดไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่าหญิงว่าชายไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่านักบวชและฆราวาสเพราะธาตุทั้งสี่นี้มีอยู่ด้วยกันไม่ว่านักบวชฆราวาสหญิงชายความเพียรก็มีอยู่ด้วยกันสติปัญญาเมื่อได้รับการอบรมแล้วจะปรากฏมีขึ้นเหมือนกันและมีทางที่จะเจริญงอกงามขึ้นเหมือนกันจนสามารถถอดถอนได้เช่นเดียวกันหมดโดยไม่นิยมว่าเป็นเพศหญิงเพศชายนักบวชฆราวาสถ้าจะพูดถึงเรื่องศีลแล้วนั้นเป็นประเภทหนึ่งผู้นั้นมีศีล5ผู้นี้มีศีล8ผู้นั้นมีศีล10ผู้นั้นมีศีล227ต้องปฏิบัติตามองค์แห่งศีลของตนนี่เป็นระเบียบอันหนึ่งแต่ส่วนธรรมะแล้วไม่ได้เป็นเช่นนี้มีได้ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชแต่ฆราวาสเมื่อได้อบรมด้วยอำนาจของความเพียรแล้วก็มีทางที่จะเล็ดลอดเอาตัวพ้นไปได้จากสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจให้ถึงแดนแห่งวิมุตติพระนิพพานคำว่าพระนิพพานที่เราเคยได้ยินจนกินหูก็จะมาปรากฏที่ดวงใจที่ถอดถอนตนออกจากสิ่งทั้งหลายโดยสิ้นเชิงนี้ไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ท่านนักบุญทั้งหลายโปรดได้มองดูตัวของเราสนใจทั้งด้านสมาธิคือพยายามทำจิตใจของตนให้มีความสงบเยือกเย็นสมกับใจที่มีคุณค่าในภายในตัวของเราและพยายามสนใจพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาแก้ไขตนให้พ้นจากอุปสรรคเป็นลำดับลำดับจนสามารถพ้นได้โดยเด็ดขาดความสุขอันสมบูรณ์นั้นเราจะไม่ไปถามผู้ใดแม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนม์อยู่ก็ไม่มีแก่ใจจะไปทูลถามพระองค์ท่านเพราะความสุขที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากับของเรานั้นไม่มีอะไรแตกต่างกันพอจะต้องไปทูลถามพระองค์ท่านให้เสียเวลาทั้งพระองค์ท่านและเราสมกับธรรมที่พระองค์ท่านได้ประทานไว้ว่าสันทิฏฐิโก ต้องเป็นธรรมเห็นเองจากข้อปฏิบัติด้วยกันปัจจัตตังเวริสัพโพวินยูท่านผู้รู้ถ้าไม่รู้ในความจริงที่ปรากฏกับตนแล้วจะไปรู้ที่ตรงไหนเพราะพระพุทธเจ้าก็รู้เช่นนี้ดังนั้นในอวสานแห่งธรรมเทศนาขออำนาจแห่งบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระพาเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงตามคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและบำเพ็ญตนด้วยความสะดวกสบายปราศจากสิ่งขัดขวางและถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์โดยตัวหน้ากันเถิด

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ

เกวรสะดุขขันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจีระปรินิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุทิสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการะสมานะกาลิยังปปัชชิตาตาสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะอิโกนังสิกขาสาชีวะสมาปันนาตังโน

ติปาติสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณ

วันนี้ต่างท่านที่เป็นลูกศิษย์พระถาคตซึ่งปรากฏในโลกทั้งสามซึ่งโลกทั้งหลายได้ให้นามว่าศาสดาเราที่เป็นลูกพระถาคตได้มาปรากฏตัวในที่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้เต็มไปด้วยศรัทธาความมุ่งมั่นพยายามอย่างแรงกล้าเพราะไม่ใช่อยู่ในที่แห่งเดียวกันบางท่านก็อยู่กรุงเทพบางท่านก็อยู่นครเวียงจันทร์แม้ผู้ที่อยู่ในสถานที่นี้เป็นประจำก็ต่างจังหวัดไม่ใช่อยู่จังหวัดเดียวกันรวมแล้วเป็นลูกศิษย์พระถาคตเหมือนกับลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันและเป็นที่เชื่ออกเชื่อใจเป็นที่ไว้ใจกันไม่เหมือนโลกทั่วไปหลักของพระศาสนามีความมั่นคงพอที่จะยึดเหนี่ยวน้ำใจของบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนแม้จะยังไม่เคยพบเคยเห็นกันแต่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมะซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจนั่นแหละเป็นเหตุให้ท่านมีสนมคมคืนกันได้และต่างชาติท่านวรรณะต่างสถานที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ต่างแต่จิตใดก็คือธรรมะเป็นสิ่งที่มีกำลังพอที่จะสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจของแต่ละท่านละท่านให้รวมเข้าในกลุ่มเดียวกันคือเป็นผู้เชื่อธรรมะต่างท่านผู้ปฏิบัติต่อธรรมะด้วยกันก็เลยกลายเป็นเรื่องเชื่อต่อกันได้ไม่เช่นนั้นไม่ว่าท่านผู้ใดจะไม่สามารถอาจเอื้อมก้าวเข้ามาสู่แดนแห่งป่าซึ่งคล้ายกันกับแดนนรกนี้ได้เลยการมาแต่ละครั้งละครั้งรู้สึกว่าสละทั้งเวลาทรัพย์สมบัติอันมีค่าตลอดชีวิตจิตใจก็ยอมคลีเพื่อบูชาพระรัตนตรัยให้ได้บำเพ็ญตนโดยสมบูรณ์หรือให้ได้บำเพ็ญตนสมความปรารถนาที่ตั้งไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นอุปสรรคจึงไม่สามารถมาขีดขวางทางเดินของเราได้นี่จึงขอขอบคุณบรรดาท่านคณะศรัทธาทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีเกียรติทั้งนั้นที่ได้อุตส่าห์ฝ่าฝืนความลำบากลำบนในสถานที่ไม่เคยอยู่ตลอดถึงอาหารการรับทานกินฟ้าอากาศไม่เหมือนกันก็ยอมรับทุกๆได้ด้วยอำนาจแห่งความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ทราบว่าครูบาอาจารย์อยู่ในสถานที่ใดไม่ได้ว่าใกล้หรือไกลไม่ได้ว่าลำบากจะสะดวกแค่ไหนไม่ได้คำนึงขอจะให้ได้ไปบำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถนี้เป็นที่พอใจอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้เป็นนักใจบุญดังท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญตนมาโดยลำดับย่อมดำเนินตามทางสายนี้จึงได้สามารถฝ่าฝืนอุปสรรคใดๆมาได้มีอาจารย์ผู้อยู่ในสถานที่นี้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันนอกจากคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญด้วยความอุตสาห์พยายามเต็มกำลังความสามารถนี้แล้วร่องรอยที่เราได้ดำเนินมานี่แหละจะเป็นเส้นทางสำหรับบุญบุตรสุดท้ายภายหลังจะได้ดำเนินเดินตามพวกเราไปศาสนาก็จะมองเห็นร่องเห็นรอยไปเป็นลำดับลำดับคนดีก็จะมีในโลกโลกจะกลายเป็นโลกพลเมืองดีได้ก็เพราะอำนาจแห่งความเชื่อธรรมคำว่าธรรมคือเป็นจุดศูนย์กลางมีความสม่ำเสมอมีความเที่ยงตรงแม้โลกจะเป็นของเอียง
สภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของแม่แน่นอนจะแปรสภาพไปตามการตามเวลาก็ตามแต่เรื่องธรรมะซึ่งเป็นของคงที่ได้แต่ความถูกต้องอยู่เสมอไม่มีความคลาดเคลื่อนจากความคงที่คือความถูกต้องนี้เป็นของมีประจำอยู่ในโลกมานานแม้พระพุทธเจ้าที่ได้อุบัติตรัสรู้ขึ้นมาก็มาตรัสรู้พระธรรมนี่แหละไม่ได้ไปตรัสรู้อันใดซึ่งเป็นสิ่งที่จะแปลกประหลาดและอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมะนี้ไม่มีฉะนั้นหลักธรรมะจึงเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับท่านพุทธศาสนิกชนจะได้นับถือเป็นหลักใจฝากเป็นฝากตายในชีวิตของเราพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สามารถทั้งความรู้ความฉลาดทั้งการบำเพ็ญมาทุกด้านจึงได้เป็นศาสดาของโลกเป็นผู้นำของโลกได้โดยสมบูรณ์ถ้าจะเทียบแล้วก็เหมือนกันกับพระอาทิตย์แม้จะมีเพียงดวงเดียวก็ตามโลกของเราไม่ว่าทวีปไหนย่อมจะอาศัยความสว่างสวัยจากพระอาทิตย์ดวงนี้ทั้งนั้นพระอาทิตย์สามารถที่จะส่องความสว่างไปได้ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าทวีปใดๆโลกจึงต้องได้อาศัยพระอาทิตย์สำหรับผู้มีในตาอันดีอยู่แล้วถือพระอาทิตย์เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทั้งหลายนั้นเช่นเดียวกับดาวที่มีอยู่บนฟ้าแม้จะมีจำนวนมากก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำโลกให้มีความสว่างสวยได้เหมือนดังพระอาทิตย์แม้จะมีเพียงดวงเดียวฉะนั้นในโลกทั้งสามนี้จึงต้องอาศัยธรรมโมปฏิโปออกจากศาสดาคือพระพุทธเจ้าของเราให้ความสว่างสวยแก่โลกมนุษย์โลกของเราก็ต้องเคารพธรรมะเทวดาอินทร์พรหมก็ยังต้องมีความเคารพธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะจึงเป็นเหมือนกับพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างทั่วทั้งไตรโลกธาตุนี้ต่างท่านที่อยู่ที่ไหนก็ยอมกราบไหว้นอกจากคนที่จะไม่มีในตาแล้วไม่ถือพระอาทิตย์เป็นของสำคัญเพราะตามองไม่เห็นแม้พระอาทิตย์จะมีอยู่บนฟ้าก็ไม่สามารถที่จะช่วยคนตาบอดให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้เหมือนอย่างโลกทั่วไปซึ่งเขามีในตาอันดีเราไม่ใช่เป็นคนประเภทนั้นหรือเป็นคนประเภทที่มีในตาอันดีเมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าได้แสดงออกหรือเราได้เห็นในตำรับตำราหรือครูบาอาจารย์ท่านที่แสดงให้เราฟังจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดดีชั่วอย่างไรนั้นเราสามารถที่จะเข้าใจได้ตามความหมายแห่งธรรมะที่ที่บอกไว้เห็นชื่อว่าเราเป็นผู้มีในตาอันดีสิ่งที่น่ากลัวคือความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนบอกไว้โดยถูกต้องต่างท่านก็กลัวทุกข์เหมือนกันไม่เช่นนั้นจะไม่มีท่านผู้ใดพยายามมาฝึกฝนอบรมตนแม้จะเป็นความลำบากที่เรียกว่าทุกข์แต่ก็ยอมกระทําตามเนื่องจากว่าทุกข์นี้เป็นทุกข์ส่วนเหตุที่จะบำเพ็ญให้เป็นผลส่วนดีคือความสุขความเจริญขึ้นมาในตนจึงยอมเสียสละในเรื่องความทุกข์จะทุกข์ในการขวนขวายยิ่งเต้นมาเพื่อให้ทานก็ตามจะทุกข์ในการฝึกฝนอบรมตนเองด้วยศีลจะเป็นศีลประเภทใดก็ตามจะทุกข์ด้วยการอบรมจิตใจของตนให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในอำนาจให้มีเขตมีแดนด้วยอัดด้วยธรรมก็ตามย่อมไม่ถือเป็นอุปสรรค
ในทุกเหล่านี้พอจะเป็นเครื่องขั้นกลางทางเดินของเราไม่ให้เป็นผู้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาที่ชาวพุทธของเราถือหลักเหตุผลเป็นที่ตั้งอย่างนี้จึงไม่มีความท้อแท้อ่อนแอและมองเห็นสภาพทั่วๆไปที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าเป็นของไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่มองเห็นก็ดีได้ยินก็ดีผ่านทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดถึงผ่านทางใจของเราไม่มีสิ่งใดที่จะแน่นอนเมื่อผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถึงจะสถิตอยู่ได้ก็ชั่วขณะนี้ชั่วระยะการแล้วก็ผ่านไปผ่านไปโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านชี้แจงแสดงไว้อย่างนี้เราเป็นผู้มีในตาคือความรู้สึกซึ่งคอยจดจ้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เราก็ย่อมทราบได้ดีเหมือนกันว่าสภาพทั่วไปเป็นของไม่แน่นอนไม่ควรที่จะทำความไว้วางใจนอกจากนั้นแล้วยังย้อนเข้ามาถึงธาตุขันธ์ของเราคือสกลกายชีวิตจิตใจที่เป็นอยู่ครองกันอยู่เวลานี้เป็นขึ้นมาจากกองธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันแล้วมีใจซึ่งเป็นเจ้าของเข้าครอบครองในนี้เรียกว่าสัตว์เรียกว่าบุคคลเรียกว่าหญิงว่าชายแต่เมื่อถึงการของสภาพนี้แล้วก็ย่อมมีการแปรสภาพไปเช่นเดียวกับสิ่งทั่วไปมีปัญญาของเราก็สามารถที่จะสอดรู้ในสิ่งเหล่านี้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกไว้ทุกแง่ทุกมุมเมื่อเป็นเช่นนั้นความประมาทนอนใจก็ค่อยหลุดลอยไปเป็นลำดับลำดับเพราะความหึงภัยในสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจเหล่านี้เพื่อจะบำเพ็ญคุณงามความดีให้เป็นหลักธงชัยแก่จิตใจเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตเนื่องจากว่าจิตนี้แม้ทุกสิ่งทุกอย่างจะแปรสภาพหรือสลายตัวลงไปก็ตามแต่จิตอันนี้เป็นจิตที่มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาไม่มีป่าช้าที่จะเผาศพเพราะจิตนี้ไม่เคยตายเมื่ออาศัยกรรมสิ่งใดที่ตนทำไว้แล้วสิ่งนั้นแลจะเป็นเครื่องอาศัยของจิตถ้าเป็นส่วนดีก็เป็นเครื่องพยุงจิตใจให้รับความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไม่ว่าพบป่าช้าใดๆจะต้องอาศัยบุญกรรมที่ตนได้สร้างไว้นี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องส่องทางเป็นเครื่องพาไปเป็นเครื่องพาให้อยู่เป็นเครื่องเสวยนอกจากนี้แล้วไม่มีอันใดที่จะเป็นสิ่งที่แน่นอนหรือให้ความอบอุ่นแก่ใจของเราในภพชาตินั้นๆมีการที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ถือพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติของตนถือพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมบัติอันล้นค่าภายในใจมาเป็นลำดับลำนาแต่ปู่ย่าตายายจนถ่ายทอดมาถึงพวกเราจนเกิดมีความเชื่อมั่นเลื่อมใสอย่างเต็มที่ก็เนื่องจากเราได้พิจารณาตามดังที่กล่าวมานี้ว่าสิ่งใดที่เป็นของไม่กิรังถาวรก็ย่อมจะให้รู้เรื่องของสิ่งนั้นสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อความกิรังถาวรก็พยายามจะส่งเสริมบำรุงสิ่งนั้นให้มีกำลังมากทั้งที่เราบำเพ็ญบุญกุศลอยู่เวลานี้นี่คือทางเดินที่ถูกต้องด้วยทางเดินที่ราบรื่นด้วยเดินไปเพื่อสถานที่อยู่ภพชาติที่อาศัยที่เป็นอยู่โดยความถูกต้องและราบรื่นด้วยอำนาจแห่งกรรมของเราเป็นผู้สร้างมาเองเวลานี้เราทราบได้ทุกสิ่งทุกอย่างดีเราก็ทราบชั่วเราก็ทราบแล้วก็มีโอกาสที่จะดัดแปลงตัวเองให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของเราได้โดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ส่องบอกทางหรือเป็นธรรมชาติที่ชี้ส่องบอกทางเอาไว้แม้ตนเองจะเป็นเหมือนดังดาวดวงหนึ่งยังไม่มีความสว่างสวยที่จะทำให้โลกอาศัยอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกับพระอาทิตย์ก็ตามแต่ดาวแต่ละดวงละดวงย่อมสามารถส่องแสงสว่างรอบตัวของมันได้นี่เราจะไม่มีอำนาจวาสนาที่จะลื้อโลกลื้อสงสารให้ได้ท
ผ่านพ้นหรือให้ได้รับประโยชน์เต็มภูมิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เราก็ไม่ได้มองข้ามตัวของเราพยายามบำเพ็ญอบรมตนเองอยู่เสมอนี่เทียบกับว่าเราจะพยายามสั่งพยายามสั่งสมอบรมคุณงามความดีให้เป็นความสว่างแสงสวยรอบตัวของเราเรียกว่าเอาตัวรอดนั่นแหละเป็นยอดดีถึงจะไม่สามารถอาเอื้อมเพื่อประโยชน์ประชาชนเป็นจำนวนมากเราก็มีความสามารถที่จะยกตัวของเราให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงได้เป็นลำดับลำดับสรุปความแล้วเรียกว่าเป็นผู้สามารถช่วยตัวเองได้แม้จะช่วยคนอื่นยังไม่ได้ก็ตามฉะนั้นดาวแต่ละดวงละดวงแม้จะไม่ส่องแสงให้สว่างจ้าไปหมดทั้งโลกก็ตามก็เป็นความธรรมชาติที่ทรงคุณภาพด้วยความสว่างสวยของตัวไว้ได้อย่างสมบูรณ์เท่าดวงดาวของแต่ละดวงละดวงเราที่เป็นพุทธบริษัทแต่ละท่านก็สามารถที่จะพยายามช่วยตัวเองและพยายามบำเพ็ญตัวเองให้มีความรู้ความฉลาดรอบตัวของเราได้สิ่งที่ผิดเรามีทางที่จะแก้ไขตัวของเราได้สิ่งที่ถูกก็สามารถที่จะพยายามส่งเสริมให้มีกำลังขึ้นภายในจิตใจของเราเช่นอย่างเราทำทานวันนี้เราก็ทำวันหน้าเราก็ทำตั้งแต่ปู่ย่าตายายเคยพาทำมานานเท่าไหร่จนกระทั่งบัดนี้และเราจะทำไปนานเท่าไหร่เราไม่นับเราไม่ประมาณขอแต่ชีวิตยังอยู่เท่านั้นจะทำไปจนสุดขีดความสามารถนี่ก็ชื่อว่าสร้างความสว่างสวยคือบุญนั้นไว้เพื่อเราการรักษาศีลจะไม่ได้ศีลมากมายเหมือนอย่างศีลพระเจ้าประสงค์ก็ตามศีลประเภทของคารวะที่สมควรแต่ภูมิของเรายังมีอยู่ไม่ได้สุขาสูญจากโลกการบำเพ็ญศีลเราก็ไม่ได้ประมาทถึงวันพระหรือไม่ใช่วันพระก็ตามมีความรักในศีลและย่อมรักษาได้ทุกที่ทุกทางไม่ว่านอกบ้านในบ้านไม่ว่านอกวัดในวัดบำเพ็ญเหนือตัวของเราเราก็มีความสามารถมีความรักในศีลของเราเราก็เป็นผู้มีศีลก็ชื่อว่าเป็นความสว่างอันหนึ่งการเจริญเมตตาภาวนาแม้จะไม่ได้เหมือนแบบพระพุทธเจ้าก็ตามไม่ได้แบบของสาวกท่านก็ตามแต่ขอให้ได้แบบตามลูกพระธรรมกฎเช่นเดียวกับที่ท่านกล่าวไว้ว่าพุทธบริษัทเราเป็นลูกผู้หนึ่งในจำนวนแห่งพุทธบริษัททั้งสี่ไม่เป็นที่จะได้ตำหนิติเตียนตนเองเพราะคำว่าพุทธบริษัทมีทั้งภิกษุที่เป็นนักบวชฝ่ายชายแต่ก่อนมีภิกษุณีทุกวันนี้เอาสามเณรเข้าแทนฝ่ายคารวะก็มีอุบาสกและแก่ผู้ชายฝ่ายผู้หญิงก็มีอุบาสิกาเช่นเราท่านนี่แหละแล้วท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้มีศีลประจำตัวในวาระที่ควรจะมีหรือมีเป็นนิจศีลก็มีจำนวนไม่น้อยสมบัติอันนี้ก็เป็นของเราการเจริญภาวนาก็ทำได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงจิตใจนั้นเพราะว่าจิตใจนั้นไม่ยอมคำว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงและไม่มีใครจะสามารถวัดดวงอำนาจวาสนาของกันและกันได้เราก็มีทางที่จะทำได้เราเป็นคารวะเป็นผู้หญิงเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาทำได้ด้วยกันอยู่ในบ้านเราก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้นี่ก็ชื่อว่าสร้างอนุภาพแห่งดวงดาวของเราให้มีความสว่างสวยแผ่วพราวภายในจิตใจของเราให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญรู้ว่าจิตของเราวุ่นเป็นยังไงจิตของเรามีความสะดวกสบายเพราะอะไรให้ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้เสมอไปจะไม่ได้ตามแบบของพระพุทธเจ้าก็ได้ตามแบบพุทธบริษัทในคำว่าอุบาสกอุบาสิกาที่ว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าผู้หนึ่งเหมือนกันคุณงามความดีที่เราสร้างไว้มากเท่าไหร่นั่นไม่มีความสิ้นสุดไปไหนจะติดตามตัวของเราไปพบหน้าชาติหน้านอกจากปัจจุบันนี้เลยยังจะต้องส่งเสริมเราไปเป็นลำดับลำดับนี่แหละคือแก้วสารพัดนึกหนึ่งนี่แหละเป็นมิตรสหายที่เพิ่งเป็นเพิ่งตายได้อย่างจริงจังหนึ่ง
ผิดกับมิตรสหายภายนอกเรื่องภายนอกแม้จะมีความรักความเสน่หาฝังจิตฝังใจต่อกันก็ตามแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นแล้วก็เป็นแต่เพียงร้องไห้นั่งเฝ้ากันอยู่เท่านั้นเช่นพ่อแม่ของเรามีความรักเราแค่ไหนเรามีความรักพ่อแม่แค่ไหนมีความรักในลูกในผัวในเมียแค่ไหนมีความรักในญาติวงพงศาเท่าไรมีความรักในญาติมิตรสหายเท่าไรแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นแล้วต่างท่านก็ต่างมองดูหน้าแบบกระพริบตาไม่ลงเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขเราให้ดีขึ้นจากความเป็นอยู่ในฐานะทรมานเช่นนั้นเราและไม่สามารถที่จะแก้ไขความเป็นความตายความตายของเราให้กลายมาเป็นปกติโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปถึงความตายอีกได้เมื่อจากอัตภาพนี้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะส่งเสริมเราให้ไปสู่ภพนั้นภพนั้นไม่สามารถที่จะส่งเสริมเราให้ได้รับความสุขความเจริญในภพอะไรอีกต่อไปเป็นแต่เพียงมีความรักความเสน่หาจนสุดขีดความสามารถเป็นอยู่เพียงแค่นั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะมีความสามารถอาจเพียงให้เราได้รับความสุขความเจริญเพราะญาติมิตรสหายมีพ่อแม่ของเราเป็นต้นแต่บุญกุศลนี้เป็นธรรมชาติที่สามารถได้จิตสามารถยิ่งกว่าใดๆสิ่งใดๆในโลกไม่มีใครตามบอกไม่มีใครตามพาดำเนินในทางนั้นแต่เราสามารถไปถูกเบื้องหน้าแห่งบุญเมื่อมีให้เต็มที่ภายในจิตในใจแล้วความบริสุทธิ์จะไม่มีใครบอกก็ตามจะเป็นผู้บริสุทธิ์และรู้ความบริสุทธิ์ของตนในขณะนั้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงบำเพ็ญคุณงามความดีมาจนปรากฏชื่อลือนามไม่มีใครจะเสมอเหมือนพระองค์ได้เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่มีใครเสมอเหมือนอีกศาสนาของโลกนี้มีเพียงครั้งละองค์ละองค์เท่านั้นนะนี่เพราะความธรรมที่เกิดจากโลกเมื่อความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นมาผลรายได้จึงเป็นสิ่งที่แตกจากโลกไปเป็นลำดับหนึ่งนี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าทรงสร้างพระองค์มาเองทั้งนั้นไม่มีใครจะสามารถจะสร้างให้พระองค์ได้เรื่องความรักความเสน่หาต่างคนต่างเกิดมาในสถานที่ใดต้องมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายมีญาติมีมิตรมีสหายจะไม่มีความรักความชอบความเสน่หากันอย่างไรต้องมีเหมือนกันแต่มีอยู่เพียงแค่จิตใจเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะทำคนนั้นให้ดีได้ด้วยความรักของตนนี่ผิดกันกับบุญกับกุศลมากมายมีแยกประเภททางโลกทางธรรมแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการประมาทญาติมิตรสหายเป็นการประมาทพ่อแม่อันนั้นเป็นที่พึ่งอันหนึ่งเป็นบ่อบุญบ่อคุณของเราญาติมิตรก็เป็นที่พึ่งอันหนึ่งพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ในโลกอันนี้แต่ไม่สามารถที่จะพึ่งได้ในโลกหน้าเพราะฉะนั้นเราผู้เรียนหลักธรรมะจึงต้องเรียนทั้งโลกนี้เรียนทั้งสิ่งเกี่ยวข้องอยู่ในปัจจุบันนี้เรียนทั้งโลกหน้าเรียนทั้งสิ่งที่จะเกี่ยวข้องเราไปในโลกหน้าพบหน้าสถานที่อยู่ตลอดถึงสิ่งที่เสวยในภพหน้าเพราะภพหน้ากับภพนี้มีสิ่งเสวยเสมอกันด้วยอำนาจแห่งจิตเป็นผู้ยังไม่พอกับอาหารต้องมีความต้องการเสมอกันแต่จะมากหรือน้อยแต่รับความสุขหรือความทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับสมบัติของจิตที่ตนได้สร้างไว้มากน้อยแค่ไหนนี่เป็นอีกประเภทหนึ่งนั้นบรรดาท่านทั้งหลายรุ่นแล้วตั้งแต่เป็นผู้มีเกียรติและอุตสาห์พยายามมาบำเพ็ญคุณงามความดีเต็มอย่างเต็มจิตเต็มใจเต็มกำลังความสามารถ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อวานนี้คนทั้งวันเลยนะทั้งท่านอยู่เมื่อวานนี้เป็นวันจันทร์คนทั้งวันจนเริ่มมืดเลยยังหลั่งไหลเข้ามาเราไม่รับเราจะฆ่าเพราะคนมีจริงนั่นก็ธรรมดาคนยิ่งหนาแน่นเขาตัวตัวเราคนเดียวรับแต่ได้ทั้งวันทั้งวันนี่คือวิปกรรมวัดกรรมฐานเราแต่เพราะอย่างยิ่งสายวัดป่าวันตาดมันจะแสดงฤทธิ์เดชออกไปทางด้านวัตถุสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างอะไรใหญ่ๆไม่มีในหลักธรรมหลักวินัยหรูหรูหราหราอย่างนี้มีแต่หรูหราทางใจทางใจนี่มีเด่นมากคำพีไหนก็เป็นยังไงไปอยู่ป่านั่นถ้ำนั่นเขาอยู่นั่นภาวนาเป็นยังไงมีแต่อย่างนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งไม่ได้มีว่าเป็นยังไงสร้างศาลาได้ถึงไหนแล้วกุฏิได้ถึงไหนแล้วไม่เคยมีนี่มันยังมีตกวิจารณ์มากมันแซงยิ่งนะถ้าอย่างนี้แล้วรวดเร็วมากนะกิเลสนี่ตีตลาดนี่เร็วไม่ทันไม่มองไม่เห็นนั่นนี่นะนี่กับกิเลสตีตลาดดูเอาไปดูวัดไหนวัดไหนไปดูเถอะมีจะรู้รู้แล้วหล่ะด้วยว่าถูกหัวใจแห้งผากแห้งผากจากศีลจากธรรมมันไม่ได้ดูเนื้อหัวใจนะพระพุทธเจ้าดูหัวใจพระสาวกทั้งหลายท่านดูหัวใจนี่ท่านนำหัวใจมาสอนโลกนะท่านไม่ได้นำเอาอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาเหล่านี้มาสอนโลกนะมาอวดกันศาสนามันเป็นกลายเป็นเรื่องคลังกิเลสไปแล้วเวลานี้มีธรรมที่ไหนติดไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยจะทำไงคำพีมันก็มีอยู่เนี่ยไม่ดูเราจะว่าไงนี่ละสายนี่ละสายวัดป่าวันตาดมันกำลังแหลกเหลวเวลานี้ใครออกไปที่ไหนที่ไหนมันจะแสดงฤทธิ์เดชนะเวลานี้กำลังแสดงฤทธิ์เดชมดออกไปทางไหนทางไหนสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งมันไม่ได้สนใจสร้างหัวใจเพราะเข้าไปสร้างไม่ได้นี่กิเลสมันตีโยหลงทิศออกมาให้มาทำนั่นทำนี่เกานั่นเกานี่เข้าไปเกากิเลสไม่ได้กิเลสตีหัวเอามันก็ไปลูบไปคำนอกนู่นสิกิเลสเป็นของเล่นเมื่อไหร่ยังบอกแล้วของเล่นเมื่อไหร่วะมันเข้าไปแตะมันได้เมื่อไหร่เพราะว่าจะเริ่มภาวนาจะเริ่มสลบไปแล้วผู้กิเลสตียอตียอไม่เก่งจะบอกว่าเก่งเหรอกิเลสไม่เก่งครองโลกได้ยังไงกิเลสไม่เก่งจะเรียกว่าเก่งได้ยังไงมีธรรมเท่านั้นแต่นี่ธรรมหยิบเข้าไปแตะไม่ได้นะมันตีข้อมือนุ่นตกห้าทวีปไปแตะไม่ได้แต่กิเลสในหัวใจเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานจึงต้องล้มละนาวละนาวเพราะอันนี้เองเข้าไปตีในหัวใจไม่ได้แต่ภาวนาเพื่อระงับดับฟืนไฟที่มันเผาอยู่ที่หัวใจนี้ไม่ได้มันไล่ออกไปให้ไปลูบไปคำนู่นให้ไปสร้างนั่นสร้างนี่มันเป็นเรื่องโลกเนี่ยสิ่งเหล่านี้น่ะไม่ใช่เรื่องธรรมพระพุทธเจ้าท่านสร้างหัวใจพระสาวกท่านสร้างหัวใจสง่างามเลยโลกเลยสงสารภาวะเลือดเลยก็เลยทุกอย่างนั่นแหละใจสง่างามสิ่งเหล่านี้มันสง่างามอะไรเขาอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ได้อาศัยไปเท่านั้นเอง

พอถึงวันตายไม่รู้วิเศษวิโสอะไรหัวใจนี่ท่านทรงทำให้สง่างามแล้วไม่เพียงว่าอยู่ถึงวันตายตลอดกับตลอดกันมีหวังอยู่อย่างนั้นพ่อหมดก็ไปหมดก็ไปศาสนาแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีองค์เดียวหลวงตาบัวนะที่พักทางตั้งทางอยู่นี่ถ้าเป็นองค์อื่นเขาก็ฟาดพังแล้วแหละตอนนี้มันหลวงตาองค์นี้มันใครก็มาก็อยากมาแตะมันปากจัดปากเกาะมาดีไม่ดีหงายหมาไปเข้าใจไหมครับมาไม่เป็นท่าแล้วเอาจริงมาไม่เข้าท่าแล้วใส่เยี่ยมเดียวหมัดเดียวพอเพราะคำพีเอาพระพุทธเจ้ามาแสดงเนี่ยใครมาค้างได้เมื่อไหร่แสดงออกตรงไหนตรงไหนเอาคำพีออกมาแล้วใครจะมาค้างพระพุทธเจ้าได้ค้างคำพีคือค้างพระพุทธเจ้าเองเมื่อไหร่จะศาสนาค่อยหมดไปหมดไปอย่างนี้ถอนเราท่านอยู่ในป่าในเขาหรือขมูลอยู่ร่มไม้ประทับประทับคุณพี่ทำงานที่ทำจงกรมสถานที่นั่งภาวนาสถานที่ท่านฆ่ากิเลสเพื่อความสง่างามของใจท่านทำอย่างไรพวกเราเพื่อส่งเสริมกิเลสให้สง่างามเพื่อเผาโลกทำไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวกำลังเป็นบ้าของบ้าสายลมกระบวนเวลานี้กำลังเป็นบ้าของเป็นบ้าก่อสร้างมันต้องสมบัติอะไรก็ดูศึกษาไปศึกษาเราเรียนมาแล้วฟังการแนะนำสั่งสอนแต่สอนทุ่มลงก็จะไม่มีอะไรเหลือแล้วเวลาแสดงผลออกมามันเป็นอย่างนั้นทำจะให้ทำไงโลกไม่เห็นที่เห็นธรรมพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเห็นพระสาวกอรหันต์ท่านเห็นโลกไม่เห็นมันเห็นแต่สิ่งที่พระท่านเห็นอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเปรียบจากใครเขาคือเราเราคือเขาเหมือนกันเลยตัวเราเดียวไม่มีใครที่เศษต่างกันแล้วจะอะไรเราเป็นผู้แข่งมาเป็นเครื่องทัดเทียมกันหรือวัดตวงกันเพราะเหมือนกันหมดหลวงพ่อพระพุทธเจ้ารู้ไม่รู้ที่สาวกอรหันต์ท่านรู้อันท่านเห็นท่านไม่รู้ไม่เห็นร่าก็เท่าไรมันไม่ยอมไปเบื้องหาที่เหลือพระพุทธเจ้าท่านเรียกพวกเราที่ว่าผีนิชากในคำพีนี้อย่างนั้นเราไม่ใช่อุตริพวกจัดทั้งหลายนี่พวกผีนิชากท่านว่าท่านยกข้อเปรียบเทียบไว้เหนือหน้าฟังมากนะเพราะว่าผีนิชากคือพวกหนอนมันฟื้นตายมุดพูดในส้วมในฐานน่ะหนอนเราพวกมาจัดเราพวกเราทั้งหลายมีกระปุกตายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในบริษัทบริวารในเงินในทองในข้าวในของนี่เหมือนกองมือกองพูดพวกเราเหมือนหนอนมันคือ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่0.3880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ตั้งแต่ฟังเริ่มพูดธรรมะการฟังธรรมที่ท่านว่าได้ความหมายถึงได้อุบายต่างๆในขณะที่ฟังบ้างได้ความสงบเย็นใจในขณะฟังบ้างนี่เรียกว่าได้ความไม่ใช่ได้ความจดจำจากท่านแสดงไปยังไงเพื่อจดเพื่อจำเอาไปอันนั้นเราเรียนก็ได้เรียนเราจำเอาได้แต่ได้ความสงบความเยือกเย็นภายในจิตใจขณะฟังและได้ความแยบคายสะดุดขึ้นในขณะฟังธรรมเป็นอุบายของปัญญานั่นจะเรียกว่าได้ความพระพุทธเจ้าท่านจะประทานธรรมให้แก่บรรดาสาวกที่พุทธบริษัทที่เราทั้งหลายได้เคยเห็นในตำนานเสมอว่าบรรดาพุทธบริษัทที่ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานต่อพระพักของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งละครั้งนี้มีจำนวนมากนะเพราะเหตุไรจึงต้องมีจำนวนมากผิดสมัยทุกวันนี้หลักใหญ่ก็คือเพราะผู้แสดงธรรมนั้นแสดงด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่ใช่ด้วยความด้นเดาด้วยความจดจำด้วยการคาดคะเนมาพูดมาแสดงแต่แสดงด้วยความรู้ความเห็นอันเป็นความจริงล้วนๆทั้งสิ่งที่รู้ที่เห็นทั้งผู้รู้ผู้เห็นการแสดงออกจริงเป็นไปด้วยความจริงทั้งนั้นความจริงก็ไม่ว่าจะชนิดใดเรียกว่าลบไม่ศูนย์ถ้าเป็นความจริงแล้วส่วนความปลอมนั้นลบศูนย์ไปได้ทีนี้ผู้ฟังก็เป็นผู้พร้อมแล้วมันเหมาะทั้งสองทางไม่ได้ฟังแบบประเพณีไม่ได้ฟังแบบเพียงจะจดจะจำเอาไปพูดในที่อื่นๆแสดงเขาฟังเป็นเชิงอวดรู้อวดฉลาดว่าตนได้ยินได้ฟังได้ศึกษามามากแล้วพร่ำไปโดยไม่รู้สึกตัวไม่ใช่อย่างนั้นผู้เทศคือพระพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมก็ไม่แสดงเพื่ออย่างนั้นเหมือนกันแสดงเพื่อหัวใจของสัตว์โลกที่มุ่งอัดมุ่งทำด้วยความบริสุทธิ์พระทัยด้วยพระเมตตาเป็นสำคัญมากกว่าอย่างอื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นการแสดงธรรมจึงปรากฏผลแก่ผู้ฟังมากมายก่ายกองแต่เพราะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทที่จะออกไปจากสกุลนั้นๆไปบวชในพระพุทธศาสนาด้วยความตั้งใจเพราะเสียสละมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสาวกเหล่านั้นมีสกุลต่างๆกันมีพระราชามหากษัตริย์เศรษฐุมหรือกระดุมผีพ่อค้าประชาชนคนสามัญธรรมดาแต่สำคัญที่พร้อมแล้วทางจิตใจเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออัตเพื่อธรรมก็เหมาะสมกับธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์และด้วยความรู้จริงเห็นจริงเมื่อพร้อมกันแล้วผลก็ย่อมปรากฏขึ้นมาไม่มากก็น้อยจากนั้นบรรดาสาวกก็สู่สถานที่บำเพ็ญธรรมที่เรียกว่าเข้าสู่แนวรบกับกิเลสตัณหาอาสวะรบกับอันใดก็ตามไม่ได้ยากเย็นเฉ็นใจทุกข์ลำบากเหมือนกันกับรบกิเลสภายในจิตใจของตัวเองพระพุทธเจ้าทรงรบอยู่ถึง6ปีสลบสลายแทบเป็นแทบตายจนเป็นประวัติอันสำคัญซึ่งหาใครจะเสมอเหมือนไม่ได้เรื่องความลำบากลำบนในการรบกับกิเลสซึ่งมีอยู่ในพระทัยของพระองค์เองเป็นเวลา6ปีจึงได้ชัยชนะที่เรียกว่าตรัสรู้ธรรมความหมายถึงปราบกิเลสซึ่งเป็นเครื่องก่อกวนภายในจิตใจให้ราบคาบลงไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่แน่น้อยนึงแล้วได้นำธรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งหนึ่งทรงค้นพบแล้วนั้นมาประกาศให้บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายได้ทราบความจริงท่านผู้มีความสนใจใคร่ต่อธรรมอยู่แล้วมีจำนวนมากเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นเหตุให้ทราบซึ้งถึงใจ ทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่ว่าอะไรถ้าลงได้เข้าถึงใจแล้วย่อมมีพลังมากทำเมื่อเข้าถึงใจแล้วย่อมเป็นเหตุให้ปลุกความรู้สึกทุกด้านขึ้นมาเพื่อจะประกอบความภาคเพียรในอันที่จะชำระสิ่งที่เป็นข้าศึกโดยที่ได้ทราบจากพระพุทธเจ้าแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นข้าศึกสิ่งนี้เป็นบุญเป็นคุณเป็นผลเป็นประโยชน์มากน้อยแล้วก็ไปบำเพ็ญสถานที่ท่านบำเพ็ญสถานที่เรียกว่าชัยสมรภูมิท่านสอนบรรดาสาวกว่าลุคโมเลเซนาสนังมิซ่ายปัปปชาตาสเตยาวัชิวังมุซ่าโฮกาลานิโยบรรพชาสมุทแล้วให้เธอทั้งหลายได้ไปอยู่ตามลุคโมลล้มไม้ชายป่าชายเขาอันเป็นที่สงัดที่เวทในการประกอบความเพียรมีความสะดวกให้ทำความพยายามอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดนะแล้วศาสตราอาวุธที่มอบให้ในการเข้าสู่สงครามก็เจสาโลมานขาลันตาตะโตเป็นต้นอาการตั้งห้านี้ให้พิจารณาซึ่งมีอยู่กับตัวของตัวทุกคนนี่แหละเป็นสิ่งที่ปกปิดกำบังสารโลกให้มืดมนอนตรการก็คือสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงต้องบุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของตนอย่าได้ลดละในสถานที่เป็นใจสมรภูมิอันเหมาะสมท่านสอนไว้อย่างนี้บรรดาสาวกที่ฟังแล้วก็ต่างองค์ต่างไปประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญตนอยู่เต็มสติกำลังความสามารถโดยไม่อะไรเสียดายในชีวิตจิตใจความเป็นอยู่จะเป็นจะตายจะลำบากขูดเคืองอะไรก็ตามแต่มุ่งเพื่อพระธรรมโดยถ่ายเดียวซึ่งมีกำลังมากจึงสามารถลบล้างความทุกข์ความลำบากและความเป็นอยู่ภูวาเป็นอยู่ภูวาทั้งหลายได้เป็นไปด้วยความราบรื่นในทางความภาคเพียรแล้วก็ปรากฏเป็นบุคคลพิเศษขึ้นมาโดยได้สำเร็จพระโสดาบันโสดาบ้างสกิทาคาบ้างอนาคาบ้างอรหันต์บ้างเรื่อยๆนับขยับขยายออกไปกว้างขวางสาวกจึงปรากฏขึ้นมาในโลกเป็นสังฆังสนังคฉามิให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเบื้องต้นก็มีแต่พุทธังสนังคฉามิกับธัมมังสนังคฉามิคือเราบรรดาพุทธบริษัทถือพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่ฝากเป็นฝากตายพอต่อมาก็ได้ถือพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ได้บรรลุธรรมพิเศษขึ้นมาเป็นสรณะนี่คือแนวทางดำเนินของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้วและสั่งสอนสาวกให้ดำเนินตามเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆไม่ใช่ถือศาสนาถือเพียงเป็นพิธีฟังเพียงเป็นพิธีเรียนพอเป็นพิธีเมื่อผลปรากฏขึ้นมาก็ไม่ได้เรื่องอะไรเหลวไหลผลคือความเหลวไหลถ้าทำพอเป็นพิธีแล้วก็ผลก็คือเหลวไหลถ้าทำจริงแล้วต้องรู้จริงเห็นจริงเพราะศาสนธรรมไม่ใช่เป็นเครื่องเป็นสิ่งหลอกลวงสัตว์โลกออกมาจากท่านผู้จริงจังทั้งการประพฤติปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากการปฏิบัติการแสดงก็แสดงออกด้วยความตัดความจริงตามเหตุตามผลความจริงที่มีอยู่มากน้อยไม่มีใครสามารถที่จะขุดค้นอัตธรรมให้เหมาะสมแก่จริตนิสัยของบรรดาสัตว์โลกเหมือนพระพุทธเจ้านั้นเลยและการแสดงก็แสดงด้วยพระเมตตาศาสนธรรมจึงออกมาจากพระเมตตาของพระพุทธเจ้าล้วนๆประทานให้แก่สัตว์โลกตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นับจำนวนเป็น 2,519 ปีนี้แล้วหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานมาเวลาพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ก็ 45,000 พระพรรษาที่ประกาศศาสนธรรมโดยพระองค์เองและสาวกช่วยทำหน้าที่แทนพระองค์ด้วยและตลอดมาทุกวันไม่ใช่มาด้วยเหตุอื่นมาด้วยน้ำพระทัยที่เต็มไปด้วยความเมตตาของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานสุปัฏฐปริพาชกมีความหิวกระหายในธรรมของพระพุทธเจ้าและจะเข้าเฝ้าในขณะนั้นถูกพระอานนท์ห้ามไว้ว่าเวลานี้พระองค์กำลังลำบากอย่าเข้าไปรบกวนพระองค์เลยเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบนั้นก็รับสั่งให้เข้ามาทันทีและประทานพระโอวาทย่อๆบรรดาปัญหาที่สุภทัพปริพาชกที่สาวกอรหันต์คนสุดท้ายนั้นทูลถามพระองค์ก็เลือกประทานให้เฉพาะบทที่จำเป็นเท่านั้นเพราะเวลาเรามีน้อยให้เธอได้สดับจับฟังเฉพาะที่จำเป็นและประมเพณในให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในคืนวันนี้แล้วก็ทรงเสียสละประทานพระโอวาทให้ แก่พิพัฒน์พระธาตุปฏิภาณทุกคนนั้นจากนั้นแล้วก็ทำหน้าที่ปรินิพพานเป็นวาระสุดท้ายนี่เราจะเห็นได้ด้วยอำนาจแห่งพระเมตตาของพระองค์ตามธรรมดาเราใครจะไปยินดีสั่งสอนใครคนถึงคราวจะเป็นจะตายอยู่แล้วนอกจากจะช่วยตัวเองก็ไม่ไหวอยู่แล้วยังไหนจะไปช่วยคนอื่นได้ล่ะแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นช่วยสัตว์โลกจนถึงวาระสุดท้ายทำจึงออกมาจากพระเมตตาล้วนๆและบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้รู้ธรรมเห็นธรรมตามพระพุทธเจ้าก็มีเมตตาเต็มหัวใจเช่นเดียวกันแต่แนะนำสั่งสอนศาสนาในสถานที่ใดๆไม่เคยมีความมุ่งหวังโลกามิตรแม้แต่น้อยภายในหัวใจของสาวกนั้นเลยก็เห็นว่าสาวกเหล่านั้นเป็นธรรมทั้งดวงแล้วภายในจิตใจไม่มีอันใดที่จะประเสริฐยิ่งกว่าธรรมธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดในหัวใจธรรมเป็นสิ่งที่ทำให้ความพอใจทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ขึ้นหมดภายในใจเพราะใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเรื่องโลกามิตรภายนอกอันเป็นธรรมดาของโลกของสารที่อาศัยกันท่านอาศัยแต่ธรรมดาแต่ความที่จะมาคิดในแง่เหล่านี้อันเป็นนิสัยของโลกเป็นกิริยาของโลกนั่นท่านไม่มีธรรมที่ท่านสั่งสอนไปมากน้อยแม้จะไม่เหมือนพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เต็มหัวใจของสาวกที่มีความเมตตาต่อพุทธบริษัทเช่นเดียวกันเราได้รับธรรมะจากพระพุทธเจ้ามาด้วยพระเมตตาจากสาวกท่านมาด้วยพระเมตตาที่เรียกว่าสาธารณธรรมซึ่งออกมาจากพระเมตตานี้เราเห็นคุณค่าแห่งพระเมตตาของพระพุทธเจ้าอย่างไรบ้างหรือไม่หากจะไม่เห็นคุณค่าของพระเมตตาพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงว่าเราจะไม่มีคุณค่าภายในตัวของเราควรจะคิดค้นขึ้นมาให้เห็นสาระสำคัญแห่งสาธารณธรรมที่ออกมาด้วยพระเมตตานี้แล้วย้อนเข้ามาพิจารณาตัวเองว่าเรานี่มีคุณค่าควรแก่ธรรมที่เปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาหรือไม่ตัวเราเองมีความเมตตาแก่ตนเองหรือไม่ประการใดเราควรมาคิดอาหารคือโตโหมินิทุโขโหมิแต่ก่อนเราก็ไม่ได้พิจารณาแล้วมันย้อนมาพิจารณาแล้วรู้สึกว่าซึ้งไม่ว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เกิดตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเวลาของตัวอวิยาปชาอานิคาเลยว่ามันไปแล้วอาหารคือโตโหมินิทุโขโหมิเอามาเทียบดูความเมตตาตนเมตตาอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นความเมตตาที่ถูกต้องการเมตตาตนเองก็คือน้อมเอาธรรมะคำสอนพระเจ้าที่ออกจากพระเมตตาเข้ามาเมตตาตนเองด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของตนออกไปได้โดยลำดับลำดับนี้สมภูมิหรือสมเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ประทานทำให้แก่สรรโลกโดยแท้และเราผู้รับก็รับด้วยความเห็นสาระสำคัญของธรรมเพื่อจะมาประคับประคองตนเองที่เรียกว่าเมตตาตนเองพยายามแก้ไขตนเองด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งท่านทั้งหลายที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาเดิมดับนี้ชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินในทางที่ถูกต้องดีงามตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญในทางเมตตาตนอาหังสุขิโตโหมิให้เราให้มีความสุขทำอย่างไรเราถึงจะมีความสุขเวลานี้มีแต่ความทุกข์มันกุ้มรุมหัวใจอยู่ตลอดเวลาทางร่างกายก็หมุนเป็นเกลียวยิ่งกว่าตังหันและทางจิตใจก็หมุนตัวเป็นเกลียวยิ่งกว่าไฟเป็นยังไงทำยังไงถึงจะให้มีความสุขความสงบความเย็นใจก็น้อมเอาหลักธรรมะเข้ามาสั่งสอนอบรมตนเองโดยอุบายต่างๆเพื่อให้ใจของเราได้รับความสงบใจเมื่อมีความสงบแล้วก็ต้องเย็นต้องมีความผาสุกสบายอ่อนโยนจิตใจเมื่อรับการซักฟอกการฝึกฝนอบรมแล้วก็อ่อนโยนมีความสุขความสบายนี่เรียกว่าอาหารสุริโตโหมิขอให้เราให้มีความสุขนี่ตัวขัวของมีปราศจากทุกข์ทุกข์คือความกังวลวุ่นวายภายในใจซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสอันเครื่องก่อกวนจัดโลกอยู่ทั่วไปไม่ใช่ของดีแต่จัดโลกชอบมากเพราะไม่ทราบจะชอบอะไรมันมีอย่างนี้ก็ต้องชอบอย่างนี้เพราะของดีอยู่ก่อนนี้มันไม่มีให้ชอบเพราะฉะนั้นจึงต้องบำเพ็ญของดีตามหลักธรรมพุทธเจ้าที่ท่านสอนด้วยจิตตภาวนาเป็นต้นให้จิตใจรับความสงบเย็นใจนี่จะเป็นของดีกว่าความทุกข์หางสุริโตโหมิก็ปรากฏขึ้นมาแล้วว่าเราเป็นสุขมีความสงบสุขเย็นใจเพราะการบำเพ็ญจิตใจการฝึกการอบรมการทรมานจิตใจจนได้รับความสุขขึ้นมาเพราะที่เหลือจริงให้ร้ายทั้งหลายมันห่างไกลออกไปจากใจใจก็มีความสงบทุกข์ก็ปราศจากไปในเวลานั้นเ อริยปัชฌานิฆังเหมือนกันจะเบียดเบียนตนเองด้วยกิริยามารยาทการกระทำคำพูดคำจาความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเป็นท่าสิทธิ์ต่อตนเรียกว่าเป็นการเบียดเบียนเป็นการปฏิบัติตนเองพยายามแก้ไขที่ตรงนี้สุขีตนังปริหารันตุจนนำตนไปสู่ความสุขความสุขเมื่อแก้สิ่งที่มันก่อกวนให้เกิดความทุกข์อยู่ภายในจิตใจนี้ออกได้โดยลำดับจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเองโดยไม่ต้องไปหาที่ไหนตามพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วถึงพระนิพพานในขณะที่ตรัสรู้ธรรมถึงบรมสุขในขณะที่จิตถึงขั้นบริสุทธิ์ไม่ต้องไปหานิพพานที่ไหนกันความไปหาสุขคือความหลงความตื่นเงาความจริงแท้คืออะไรอะไรทำให้จิตได้รับความว้าวุ่นขุ่นมัวตลอดเวลานี่คืออะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสเป็นผู้กวนใจให้รับความทุกข์จะเป็นอะไรในโลกนี้ไม่มีอะไรเหนือกิเลสไปได้ในเรื่องก่อกวนความทุกข์ให้เกิดตัดโลกการแก้ก็แก้ลงที่จิตซึ่งมันเกิดเหตุอยู่ตลอดเวลาภายในใจของเรานี้ด้วยข้อปฏิบัติเมื่อแก้ที่นี้ลงไปแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาอันเหมาะสมแก่การแก้กิเลสแล้วกิเลสก็จะค่อยหลุดลอยไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วท่านไม่หานิพพานท่านจะไปหาที่ไหนนิพพานคืออะไรอันนั้นเป็นชื่อเหมือนอย่างคำว่ากิเลสกิเลสก็ชื่อของมันตัวกิเลสจริงๆเราไม่ทราบมันเป็นยังไงทั้งๆที่มันบีบคั้นหัวใจตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบมันเป็นกิเลสรับความทุกข์ความลำบากส่วนมากมีแต่เรื่องของกิเลสเท่านั้นทำพิษของทำพิษให้แก่คนอันนั้นเป็นมีชื่อไม่ชื่อก็ตามกิเลสมันไม่สนใจกับชื่อมันสนใจแต่หน้าที่ของมันที่มันจะทำนี่การแก้ก็เหมือนกันแก้ลงไปด้วยอาจด้วยธรรมที่พระเจ้าทรงสอนอย่างไรอุบายใดที่พระองค์เคยได้รับผลมาแล้วทรงนำอุบายนั้นมาสอนเราก็นำอุบายนั้นมาแก้ตัวของเราเพราะกิเลสเป็นประเภทเดียวกันพระพุทธเจ้าแก้ได้ด้วยอุบายอย่างนั้นสาวกทั้งหลายท่านแก้ได้ด้วยอุบายอย่างนั้นอุบายอย่างนั้นทำไมเราจะแก้นำมาแก้กิเลสประเภทเดียวกันนี้ไม่ได้ถ้าเรามีความภาคเพียรเสียอย่างเดียวมันก็แก้ได้เมื่อแก้ได้จนหมดภายในจิตใจแล้วไม่ถามไม่ถามไม่หานิพพานก็ไม่หาหาไปทำไมไม่หลงอยากไปนิพพานจะอยากไปทำไมไม่หิวนี่ความหิวคือเรื่องของกิเลสเนี่ยอยากโน้นอยากนี่มันก็หมดเพราะความอยากเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเมื่อถึงความพอตัวแล้วมันก็หมดความหิวโหยมิจฉาโตปริบุโตทันเป็นผู้ดับสนิทแล้วในสิ่งที่ต่อสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายหรือดับสนิทแล้วจากสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายมิจฉาโตปริบุโตหมดความหิวความกระหายบรมสุขจะหาได้ที่ไหนไม่ต้องหาเพียงสิ่งที่เป็นข้าศึกหมดไปบรมสุขก็เกิดขึ้นเองจิตนี้อยากเป็นสุขตลอดเวลาแต่หาอุบายที่จะแก้ตนให้เป็นสุขไม่ได้เรามันช่วยตัวเองไม่ได้อุบายต่างๆที่เราจะนำมาช่วยตัวเองก็ไม่มีจึงต้องอาศัยหลักธรรมของพระเจ้าผู้ทรงเฉลียวฉลาดสามารถมาแล้วได้นำโอวาทของท่านเข้ามาอบรมสอนตนแต่พวกเราแม้จะได้โอวาทมาด้วยก็ไม่ตามพระเจ้าก็ตามมันก็ไม่สนใจที่เกียรติที่คร้านการจะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนานี่ต้องหาเรื่องหาราวยุ่งก่อกวนตัวเองจนกระทั่งผ่านไปเฉยวันคืนปีเดือนไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรามีมากเพราะกิเลสมันหลอกลวงต้มตุ๋นอยู่ตลอดเวลาถ้าอยู่ดีๆแล้วกิเลสไม่ว่านั่งคุยกันทั้งวันก็ได้ไปที่ไหนไปได้ทั้งวันไม่กลัวเสียเวลาพอจะประกอบความภาคเพียรที่เป็นผลเป็นประโยชน์นี้เอาแล้วที่นี่ยุ่งแล้วเกิดเรื่องขึ้นมาภายในจิตใจเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้หาที่เป็นไม่ได้กลัวเป็นบ้าบ้างอะไรบ้างเวลาเป็นบ้าสดๆร้อนร้อนอยู่นั่นมันเราไม่ว่าแต่พอจะภาวนาให้เป็นคนดีกลับกลัวเป็นบ้าก็มีเยอะนั่นเพราะกิเลสมันหลอกนั่นเองรู้ว่ากิเลสมันเป็นศาสตราจารย์ของวัฏจักรมันอยู่เหนือหัวใจของใครๆทั้งนั้นแล้วไม่กลัวอะไรด้วยในโลกทั้งสามนี้กลัวแต่ทำถ้าทำแล้วกิเลสกลัวแต่ไอเราก็กลัวทำก็เลยเข้าฝ่ายกิเลสเนี่ยทำแล้วไม่เข้าถึงใจมีแต่กิเลสเต็มอยู่กองอยู่บนหัวใจแล้วก็บ่นกันอยากจะเป็นสุขอยากได้รับความสุขความสบายหายวุ่นหายวายหายนั่นหายนี่ว่าอยากไปเฉยแต่ถูกกล่อมตลอดเวลาให้จมอยู่ภายในกองทุกข์นั้นแล้ววันไหนเดือนใดปีใดที่จะมาฉุดลากเราให้พ้นจากทุกข์ถ้าเราไม่อาศัยตัวเองฉุดลากตัวเองโดยทำที่ถนัดอัตตาหิโนนาโถตนนั่นแลเป็นที่พึ่งของตนเราจะหมายเอาอะไรถ้าไม่หมายถึงการฉุดลากหรือการลื้อฟื้นตัวเองให้ขึ้นจากหล่มลึกคือกิเลสอาสวะอันเป็นสิ่งที่ก่อควรทำลายให้รับความทุกข์ความลำบากนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่เป็นค่าสิทธิ์ต่อจิตใจของสัตว์โลกมีเท่านี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนลงที่จุดนี้ แล้วกิเลสของประเทศต่างๆของเรากับข้างพุทธการมีผิดกันที่ตรงไหนความโลภมันก็มีเหมือนกันความโกรธความหลงมีเหมือนกันราคะโทสะโมหะมีเหมือนกันเป็นกิเลสประเภทเดียวกันอุบายที่จะแก้กิเลสก็คือศาสนธรรมมีมัชฌิมาเป็นต้นก็เป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งอยู่แล้วในการแก้กิเลสอาสวะทุกประเภทให้ขึ้นไปจากใจหากเรานำเอาขึ้นปฏิบัติก็เป็นไปได้อย่างพระพุทธเจ้าไม่สงสัยเพราะคำว่ามัชฌิมานี้ไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีเรียวมีแหลมอย่างกิเลสพาให้เสกสรรว่ากิเลสว่าธรรมะหมดเสกหมดสมัยศาสนาหมดเสกหมดสมัยมรรคผลนิพพานไม่มีทำยังไงก็ไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ทำจะอะไรมาได้ผู้ทำก็ได้อยู่งั้นแหละเราบอกว่าเอาตามเรื่องของกิเลสมันกล่อมเรากิเลสมันกล่อมคนให้สำคัญตนว่าฉลาดมีเยอะแต่ความสำคัญว่าฉลาดตามเรื่องกิเลสเท่าไหร่นั่นแหละเรื่องโง่มันยิ่งมีมากแต่ถ้าว่าเรื่องของธรรมแล้วจะไม่แสดงฉลาดเท่าไหร่ยิ่งลึกยิ่งซึ้งยิ่งเหมือนคนโง่แก้ลงไปแล้วก็เห็นโทษของไปเรื่อยเนี่ยทำเครื่องแก้กิเลสมัชฌิมาเป็นศูนย์กลางเป็นความเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทอยู่ตลอดมาและตลอดไปด้วยคำว่าศาสนาหมดเหตุหมดสมัยนั้นมันหมดกับรายของบุคคลผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามแล้วมันก็หมดอยู่อย่างนั้นล่ะคนนั้นก็เป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีแต่พูดตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็คือผู้ผลิตผลขึ้นมาอยู่เสมอด้วยการกระทำความดีงามของตนอย่างเราทั้งหลายบำเพ็ญอย่างนี้เราจะเชื่อใครให้ยิ่งกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกมีกิเลสทั้งนั้นเราถือความแน่นอนจากคนมีกิเลสได้ที่ไหนพระพุทธเจ้าเป็นบรมศาสดาเป็นผู้บริสุทธิ์ตรัสคำใดออกมาเป็นสวคาตธรรมคือตรัสชอบทั้งนั้นไม่มีที่ตำหนิติเตียนว่าผิดไปมากน้อยเราไม่เชื่อคนประเภทพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเชื่อใครศาสนาธรรมเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ถ้าไม่เชื่อธรรมนี้เราจะเชื่ออะไรสังฆังสนังกัจฉามิไม่ใช่ผู้ต้มตุ๋นหลอกลวงโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นสาวกอรหันต์ถ้าไม่เชื่อทั้งสามรัตนานี้เราจะเชื่ออะไรแม้แต่ตัวเองเราก็มีกิเลสเราเชื่อตัวเองเรายังเชื่อไม่ได้ที่ดูสิเราจะไปเชื่อคนอื่นได้ยังไงให้เต็มจิตเต็มใจถึงต้องน้อมจิตใจเข้าไปเชื่อธรรมคนนั้นแหละจะแคล้วคลาดปลอดภัยไปโดยลำดับความที่เกียจที่ค้านความสำคัญต่างๆก็จะค่อยหมดไปเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสหลอกมนุษย์ทั้งนั้นเราไม่ทราบว่าถูกต้องถูกหลุนวันหนึ่งกี่ครั้งกี่คราวนับเป็นจำนวนร้อยๆพันพันหมื่นแสนแสนครั้งถ้าว่าเราจะลงกระติกเดียวว่าเขียนไม่ทันเรื่องความหลอกลวงกลมายาของกิเลสร้อยสรรพันคมล็อกอยู่ในหัวใจเรานั่นแหละเราจะทราบได้อย่างไรทราบได้ด้วยการปฏิบัติเมื่อมีสติมีปัญญาให้ทันกันโดยลำดับๆแล้วกิเลสออกมาในแง่ใดรู้เท่าทันกันโดยลำดับแก้กันได้ไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีอะไรจะมาหลอกเราจึงทราบได้ชัดว่าโอ้จิตตรงนี้เคยถูกกิเลสหลอกต้มตุ๋นมาตลอดเวลาบัดนี้หมดแล้วเรื่องความต้มตุ๋นไม่มีมีแต่ความผาสุกเย็นใจอากาลิโกหาการหาสมัยหาไม่ล่ำเวลาไม่ได้สถานที่ก็ไม่มีมีแต่ความผาสุกอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานนางปรมังสุขขังเราจะไปหานิพพานที่ไหนก็หาที่จิตดวงที่ถูกกิเลสกุ้มลุมอยู่นั้นด้วยการชำระออกให้หมดแล้วก็กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานั่นเป็นผู้หมดกรรมหมดเวรภายในจิตใจส่วนวิบากเกี่ยวกับภายนอกนั้นมีได้เช่นพระพุทธเจ้าแม้แต่จะรู้เป็นศาสดาแล้วก็ยังมีกรรมเกี่ยวกับวิบากกับขันธ์ภายนอกตามได้แต่เพียงวิบากเท่านั้นกับขันธ์เท่านั้นไม่สามารถที่จะทำจิตพระองค์ให้หวั่นไหวขุ่นมัวหรือเอ็นไปตามได้พอสิ้นซากของสมมตินี้แล้วก็เป็นอันว่าบริสุทธิ์พุทโธอนุภาที่เสียสานิพานไม่มีสมมติแม้น้อยเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นคือที่สุดแห่งศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโลกยกสัตว์โลกให้ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้แก่ความสิ้นความเกิดแก่เกิดตายความทุกข์ยากลำบากโดยประการทั้งปวงที่สัตว์ไม่พึงปรารถนาเสียทั้งหมดปรากฏแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นให้นำไปพิจารณาเราทั้งหลายเป็นเจ้าของแห่งศาสนธรรม เราเป็นชาวพุทธพุทธะคือท่านผู้ฉลาดนำธรรมมาสั่งสอนโลกเรานำธรรมของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติกรรมจัดกิเลสภายในจิตใจของตนจะถือว่าเป็นพุทธบริษัทที่ดีผลรายได้เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติมากน้อยจะเป็นของเราล้วนๆไม่มีผู้อื่นผู้ใดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาแบ่งสรรปันส่วนเอาไปเลยเป็นของเราโดยสุทธิการแสดงธรรมก็สมควรหากว่าท่านผู้ใดจะมีปัญหาข้อข้องใจซึ่งจะถามกันในการต่อไปก็เปิดโอกาสให้ขอยุติเพียงเท่านี
2: ้ชีวิตของผู้หวังพ้นโลกแห่งกองทุกข์ด้วยความเห็นภัยจริงๆก็ดังชีวิตของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านไม่มีชีวิตใครๆจะเหมือนดังที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าชีวิตกรรมฐานกับเสือท่านทำอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เป็นชีวิตแบบที่เขาฉายภาพพยนต์แต่เป็นชีวิตที่จริงในครั้งพุทธกาลก็ปรากฏว่าเสือกินพระเหมือนกันแต่คงเป็นพระที่ท่านจวนจะสิ้นอยู่แล้วจิตใจของท่านละเอียดจวนจะถึงขั้นสูงสุดอยู่แล้วก็พอดีเสือมากินท่านท่านก็ร้องบอกที่องค์หนึ่งว่าเสือกำลังคาบลากท่านคาบท่านแล้วลากไปว่างั้นท่านก็บอกให้พิจารณาเรื่องกรรมของท่านและให้พิจารณาเรื่องที่เป็นอยู่นั้นให้เป็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นท่านก็พิจารณาทันทีแล้วพระองค์นั้นก็สำเร็จอรหัตผลในปากเสือนี่ตามตำราท่านเขียนไว้อย่างนั้นทำไมถึงทราบว่าท่านสำเร็จในปากเสือก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงทำนายหรือเป็นผู้ทรงรับสั่งอย่างนั้นคนเราธรรมดาก็คงไม่ทราบนอกจากพระองค์นั้นท่านจะตะโกนบอกเช่นเดียวกับตะโกนบอกเวลาเสือกินท่านบอกผมสำเร็จแล้วอย่างนั้นก็อาจเป็นได้เพราะเป็นพระด้วยกันไม่ใช่พระแบบพระเป่านกหวีดนะเนี่ยมันก็มีอยู่สองทางแต่นี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าองค์รักษามันเป็นความลำบากแต่ท่านไม่ถือว่าการที่เสือมากัดท่านเวลานั้นเป็นภัยแบบโลกท่านย้อนเข้ามาพิจารณาถึงเรื่องทำมีทุกขเวทนาเป็นต้นที่แสดงอยู่แล้วจิตขณะจิตใดที่แสดงออกรับเรื่องของโลกเช่นนั้นท่านก็ทราบเข้าภายในจิตทันทีแล้วสำเร็จเป็นพระราชเป็นอรหันต์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านถึงห้ามไม่ให้ฉันเนื้อเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวเนื้อหมีเนื้องูสัตว์เหล่านี้ได้กลิ่นของพวกเดียวกันอยู่ในตัวของเราเขามาเบียดเบียนทำลายอะไรนี่เกี่ยวกับเรื่องการทำลายโดยตรงส่วนอื่นเช่นหนึ่งช้านี่ก็เป็นอีกอย่างมีความมุ่งหมายไปคนละอย่างพวกเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวหมีราชสีงูเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเบียดเบียนมาโดยลำดับดังที่เราเห็นอย่างนี้ทีนี้เวลาเห็นพระธุดงค์กรรมฐานก็เลยเห็นเป็นของแปลกพระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติแต่ไม่ทรงห้ามตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเพื่อความฉันมื้อเดียวนั่นแหละส่วนข้าวต้มยังมีปรากฏหรือว่าดื่มข้าวต้มคือข้าวยาขูนั่นข้าวต้มดื่มนั่นไม่บอกว่าฉันก็คงเป็นน้ำข้าวต้มใสๆเหลวๆอะไรอย่างประมาณนั้นนี่มีดื่มบ้างแต่ไม่ถือเป็นสาระสำคัญเหมือนการฉันมื้อเดียวในความสมุกสำบันของพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลนั้นกับสมัยทุกวันนี้ต่างกันมากทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงต้องสิ้นเขตที่สิ้นสมัยหมดเขตหมดสมัยไปนั้นมีเหตุผลอย่างไรอากัมมันโตความหมายถึงการงานที่ชอบทางกายทำท่านสอนลงที่ใจกิเลส
3: ที่ผูกมัดอยู่นั้นหลุดลอยไปเป็นขั้นๆตอนๆเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาภายในใจตรงนั้นด้วยมัชฌิมาปฏิปทาเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็เคยมีมาแล้วซึ่งประเภทมีประเภทเดียวกันเป็นประเภทเดียวกันมีอยู่ภายในจิตใจของเรานี้กับพระพุทธเจ้าไม่ผิดแปลกจากกันเลยคือมัชฌิมาปฏิปทาเท่านั้นเป็นเครื่องแก้กิเลสซึ่งพระองค์ก็เคยบำเพ็ญและได้ตรัสรู้มาแล้วด้วยหลักธรรมเหล่านี้ด้วยเหตุที่ข้อปฏิบัติเครื่องแก้กิเลสเหล่านั้นไม่มีหมดอยู่ในบุคคลผู้เช่นนั้นแต่ไม่หมดในบุคคลที่ตั้งใจปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างยิ่งในการแก้กิเลสตลอดมาอันนั้นมาปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรเท่านั้นป่าลกๆด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาวิชาพาให้พูดด้วยความมืดบอดนั้นในโลกทั้งสามนี้มีใครไม่ปรากฏแล้วใครจะมาเยี่ยมยอดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ามีได้ที่ไหนตัวขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเจ้าเราลงใจที่ตรงนี้เราไม่ลงใจกับว่าซุ้มสี่ซุ้มห้าใครว่าอะไรก็ตามจะสารนังขฉามิเรื่อยไปเราไม่เคยพูดอย่างนั้นไม่ใช่เหรอผู้ที่ว่ามรรคผลนิพพานไม่มีก็สรณังคัจฉามิให้เขาไปเฮ้ยที่สุดจากธรรมของพระพุทธเจ้าที่เท่านั้นไม่มีเสมอเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมาแต่ปัจจุบันนี้ก็มีเมื่อได้มุ่งหน้าต่อปฏิปทาของพระพุทธเจ้านี้ต้องเป็นความลำบากด้วยกันคือการต่อสู้กับกิเลสทั้งแหล่เป็นความลำบากมาถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ความวุ่นวายตายเกิดนี่เราต้องการด้วยกันเมื่อความต้องการมีอยู่สาธารณธรรมก็เป็นที่เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยการถอดถอนสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ภายในจิตใจนี้เราจึงมีทางทำได้มีโอกาสทำได้โอกาสอยู่กับความสมัครใจอยู่กับความพอใจอยู่ไหนมีโอกาสได้ทั้งนั้นถ้าความสมัครใจไม่มีแค่อย่างเดียวถึงจะไปอยู่ในช่องว่างขนาดไหนจนจะไม่มีอะไรว่างเท่าก็ตามมันก็มีโอกาสอยู่ในภายในจิตใจถ้ามีการมีงานอะไรก็หาเรื่องอื่นมายุ่งตัวเองอยู่นั่นแหละนั่นคือความมีโอกาสการปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นความยากมาตั้งแต่ครั้งไหนๆเพราะเป็นการที่จะต่อสู้กับกิเลสซึ่งเคยเป็นศาสตราจารย์ของสัตว์โลกมานานถ้าเป็นกองทัพกับกองทัพที่ใหญ่ที่สุดมีเครื่องมือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะประหัตประหารสัตว์โลกเมื่อเป็นฉะนั้นเราผู้ที่จะเข้าสู่สงครามประเภทหนักประเภทหนาเช่นนี้เราจะไปทำย่อหย่อนอ่อนกำลังมันก็ไม่ทันแพ้ถึงคราวสู้ต้องสู้ถึงคราวเป็นต้องยอมเป็นยอมตายมันหากมีในสมัยหนึ่งหรือเวลาหนึ่งจนได้ที่ความจนกรอบปรากฏขึ้นมาแล้วความต่อสู้เพื่อช่วยตัวเองนี้มันจะต้องปรากฏขึ้นมาจนได้คนเราไม่ได้มีความโง่อยู่ตลอดไปเวลาถึงคราวจนกรอกจนมุมแล้วก็หาอุบายช่วยตัวเองได้นั่นแหละสติปัญญาเกิดขึ้นเวลาจนกรอกถ้าอยู่เฉยๆมันก็ไม่เกิดไม่ทราบว่าจะคิดอะไรก็สบายอยู่แล้วนี่เวลาจะเป็นจะตายจริงก็ต้องหาทางออกเป็นธรรมดานี่ส่วนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่มากที่เราจะต้องคิดเรื่องยากเราอย่าไปคิดมากเกินไปความคิดกลัวยากกลัวลำบากมันเป็นอุบายของกิเลสที่เคยหลอกเรามาแล้วทั้งนั้นที่จะหลอกเราไม่ให้ทำให้ย่อหย่อนอ่อนกำลังในการประกอบความดีทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเราได้อ่านตั้งแต่ชื่อของกิเลสก็อ่านนะเสียจนท่องบนเสียจนเต็มหัวใจพูดก็ติดปากกิเลสประเภทไหนพูดได้หมดมรรคผลนิพพานขั้นไหนภูมิใดพูดได้หมดแต่เราไม่ได้คิดเราไม่ได้สังเกตเราไม่ได้ฟังบ้างว่ากิเลสมันกำลังหัวเราะมันหัวเราะคนรู้มากๆแบบนี้จำได้แล้วก็เอาความจำมาเป็นของตัวเรียนรู้เท่านั้นเรียนรู้ได้เท่านี้เท่านั้นเอาความจำนั้นเป็นความสำคัญนั้นหมายว่ามาเป็นสมบัติของตนกิเลสมันก็ต้องหัวเราะเพราะกิเลสประเภท ต่างๆแม้นิดนึงก็ไม่เคยกระเด็นออกไปเพราะความจำชื่อแห่งธรรมชื่อแห่งกิเลสนี้ได้เลยพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนในทางภาคปฏิบัติจำชื่อของมันได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเช่นเดียวกับพวกโจรเนี่ยพวกเสือร้ายปล้นบ้านนั่นเมืองนี่ปล้นไปหมดด่าไปหมดทั้งในเมืองนอกเมืองแล้วเราจะจำชื่อมันได้จะกระทั่งโคตรแท้ของมันมันก็ไม่มีปัญหาถ้าจับตัวไม่ได้เมื่อไหร่ก็คือพวกนี้แหละพวกเที่ยวก่อความชิบหายวุ่นวายแก่บ้านเมืองทั้งหลายจนกว่าว่าจับตัวมันมัดเข้าคุกเข้าตารางไปเสียเมื่อไหร่บ้านเมืองเพื่อจะมีความร่มเย็นกิเลสก็เหมือนกันอย่ามาจำชื่อตั้งแต่เพียงชื่อของกิเลสเลยจำตั้งโคตรตั้งแท้ของกิเลสเท่าไรก็จำไปเถอะจำมาผลนิพพานจำจนกระทั่งถึงนิพพานก็จำอย่างนั้นแต่กิเลสก็ไม่หลุดลอยไปสักตัวเดียวถ้าไม่จับตัวกิเลสมาห้ามหันกันด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญให้พินาศที่หายไปจากใจแล้วความสงบร่มเย็นอันเป็นตัวผลนิพพานแท้ก็เกิดขึ้นมาภายในจิตใจนั่นแหละคือสมบัติของเราแท้เราหาได้ด้วยกำลังปีแข้งของเราไม่ได้หาได้ด้วยความจำซึ่งเป็นธรรมสมบัติของพระพุทธเจ้าเราก็ไปจำเอาชื่อนั้นมาเป็นสมบัติของเรามันก็ได้แต่ชื่อเป็นสมบัติแต่ตัวจริงไม่ได้เวลาเรามาบำเพ็ญความภาคเพียรจนปรากฏผลขึ้นภายในจิตใจของเรามากน้อยนั่นแหละคือสมบัติของเราแท้เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติของเราถ้าเป็นเครื่องรักษาใจซึ่งมีสภาพอันหนึ่งอยู่ภายในผลักดันจิตใจให้คิดฟุ้งซ่านรำคาญไปในแง่ต่างๆอันเป็นความทุกข์แก่ตัวเองพยายามระงับดับมันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราคำว่าศาสนธรรม ก็จะไม่มีแต่ชื่อจะเห็นปรากฏตามหลักที่พระเจ้าทรงสอนไว้จริงๆไม่เป็นโมฆะเพราะปรากฏขึ้นในใจของเรานี่แหละเป็นธรรมแท้ล่ะที่ชีวิตของเราชีวิตของกรรมฐานแทบล้มแทบตายที่บำเพ็ญมาก็มาเห็นผลประจักษ์ที่ตรงนี้คุ้มค่ากันภูมิใจในความเพียรของตนที่ได้ทำมามากน้อยแต่ความทุกข์ความลำบากขนาดไหนก็ไม่มีความเสียอกเสียใจเพราะได้ผลคุ้มค่ากันการแสดงธรรมก็เห็น